0: ณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและที่ตราดต้องเฝ้าระวังทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 40% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งที่ระนองและพังงาภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ต่อเนื่องกับข่าวภาคภาษาอังกฤษใน MBT World Brief ครับ
2: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Kritika Kluot. The Prime Minister has arrived in Oslo to represent His Majesty the King at Norway's royal funeral ceremony. Prime Minister and Interior Minister Anutin Chanvirakul has arrived in Oslo, Norway to represent His Majesty the King at the funeral ceremony for King Harald V. In a Facebook post late yesterday, the Prime Minister said he had arrived in Oslo ahead of the ceremony. While walking along the route for the royal funeral, he was greeted by Thai people from the United States and Thai residents living in Norway. He said the meeting was warm and friendly, with both sides expressing their happiness and exchanging good wishes. Photos from the trip also showed Thraisuli Thraisaranakun, Secretary General to the Prime Minister, traveling with a delegation. The funeral ceremony for King Harald V is scheduled today, September 9th, at 1 p.m. local time in Norway at Oslo Cathedral.His Majesty the King has appointed the Prime Minister to serve as His Majesty's representatives at the ceremony. The Ministry of Interior is stepping up inspections of cemeteries nationwide following concerns over suspected nominee land ownership.Deputy Interior Minister Ponlapi Suwanchawi says he has ordered a nationwide inspection of around 1,200 cemeteries and cremation sites. The checks will cover permits, applicants and the religious affiliation of each site, including a cemetery on Jeron Kung Road where the remains of 49 Israeli nationals were reportedly buried.The cemetery is linked to a neighboring site separated by a wall. The Interior Ministry Permanent Secretary has been assigned to determine whether the arrangement is legally permitted. The Deputy Interior Minister will visit Cha Sheng Sao Province on September 10th to follow up on the investigation.On cemeteries for foreign nationals, he said Gan Shabbat Company has three shareholders or founders, all Israeli nationals who have obtained Thai citizenship. They own the land in question, as well as the Shabbat site in Phuket. Authorities are also expanding an investigation, together with the Justice Ministry, into Israeli nationals suspected of acting as nominees or violating Thai laws.The investigation covers a site in Cha Sheng Sao and land used for a Shabbat center in the Sukhumvit area. He said Thai citizens are subjected to Thai law, including criminal proceedings and asset seizures. In serious cases, citizenship could be revoked and individuals deported.
3: ตอนนี้ตัวผมเองแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเราก็ขยายเครือข่ายของชาวอิสราเอลที่เราคาดว่าอาจจะเป็นนอมินีหรือทำผิดกฎหมายอยู่แล้วแล้วก็หนึ่งในสถานที่นั้นที่เราสงสัยก็คือสถานที่ที่ฉะเชิงเทรานี้ด้วยรวมถึงแปลงที่พี่น้องประชาชนให้ความสงสัยก็คือแปลงที่กำลังสร้างชาบัตที่สุขุมวิทด้วยนะครับอันนี้เรากำลังดูอยู่เช่นเดียวกันก็ตอนนี้กำลังต่อจิ๊กซอให้เป็นภาพใหญ่นะครับไอ้ตรงไหนที่ผิดกฎหมายเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายไปเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องสัญชาติผมไม่ได้วิตกกังวลอะไรว่าเป็นชาวต่างชาติแล้วก็มีสัญชาติไทยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีสัญชาติไทยเนี่ยกฎหมายไทยนี่ครอบคลุมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการยึดทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินคดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเลวร้ายมากในข้อกฎหมายที่เขากระทำความผิดใดๆเนี่ยเราก็สามารถถอนสัญชาติแล้วก็ในประเทศได้ด้วยเช่นเดียวกัน
2: On September 15th, the Interior Ministry will meet with police, the Department of Special Investigation, and related agencies to coordinate information and crack down on gray capital networks, scam operations, and nominee arrangements. The findings will be reported to the Prime Minister.Another investigation moving forward, a consumer complaint involving Top Up to Rich is now under a fast-track investigation. The government says every payment and transaction must be checked against real evidence before any conclusion is reached.Minister attached to the Prime Minister's office, Suphamat Isara Pakdi, has given Thailand's Office of the Consumer Protection Board, or OCPB, 1 week to investigate complaints against Top Up to Rich company. More than 10 people filed complaints on September 1st, asking authorities to examine the company's business operations.The investigation will cover payments, orders, invoices, registration records, access to the ITS systems, products and services received, actual system usage, RV points, marketing plans and compensation. Minister Suphamat says the OCPB will rely on actual documents and transactions while giving the company a chance to provide its own records and explanations.The company has been registered as a direct selling business since 2012. The OCPB says it previously handled 8 complaints between 2013 and 2026, which were resolved with refunds. Claims of more than 40 victims and losses exceeding 100 million baht have not yet been confirmed. The OCPB says it will verify each case before determining the actual number of victims and losses. The matter is also before the court, with no final judgment yet.A new attraction is taking shape beneath Phuket's waters, combining art, tourism, and marine conservation. The Raya Underwater Art Museum aims to attract divers from around the world while creating new habitats for marine life.Director General of the Department of Marine and Coastal Resources, Pinsak Suratsawadi, says the Raya Underwater Art Museum will create a unique new diving attraction while helping reduce pressure on natural coral reefs. The underwater sculptures will tell stories from the Thai epic Ramakien, particularly the Jong Thanon episode, which depicts the construction of a causeway across the sea.All sculptures are being made with environmentally friendly materials designed to support coral larvae and eventually provide habitats for marine life. The project team is also carefully assessing the sculptures from an engineering perspective to ensure they are suitable for sea conditions and currents around the Raya Islands in Phuket province.The sculptures are expected to be completed this month and officially installed underwater around the Raya Islands in early 2027 after the southern monsoon season. The department says it will continue working with relevant agencies to develop the museum as a model combining art and culture, tourism, economic development, and marine conservation.And that's the end of our morning edition of NBT World Brief. For more stories, simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, สวัสดีค่ะ

เรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดคอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก

0: 7:11 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อช่วงนี้เป็นข่าวต่างประเทศนะครับเริ่มกันที่รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศปรับขึ้นเงินเดือนคณะรัฐมนตรีและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสูงสุด 9% ครับนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์วองของสิงคโปร์ประกาศเมื่อวานนี้ว่าสิงคโปร์จะปรับขึ้นเงินเดือนคณะรัฐมนตรีและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสูงสุด 9% ซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2554โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่15ตุลาคมนี้หลังรัฐบาลเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วการปรับขึ้นเงินเดือนดังกล่าวจะส่งผลให้รายได้รวมของคณะรัฐมนตรีระดับเริ่มต้นเพิ่มขึ้นจาก1,100,000เป็น1,200,000ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปีหรือราว31 ล้านบาทขณะที่นายกรัฐมนตรีหว่องจะมีรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้นเป็น3,600,000ดอลลาร์สิงคโปร์หรือราว93,700,000 บาทอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีหวังยืนยันจะบริจาคเงินเดือนส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดเข้าสู่องค์กรการกุศลเป็นเวลา5ปีทั้งนี้ปัจจุบันระบบค่าตอบแทนรัฐมนตรีสิงคโปร์แบ่งออกเป็น4ระดับได้แก่ MR4 MR3 MR2 และ MR1 ซึ่งแต่ละระดับมีช่วงเงินเดือนหลายขั้นโดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจว่ารัฐมนตรีแต่ละคนจะอยู่ในระดับใดอยู่ขั้นใดของช่วงเงินเดือนและได้รับโบนัสตามผลงานเป็นจำนวนเท่าใดในแต่ละปีครับ
1: โครงการอาหารฟรีซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของประธานาธิบดีปราโบโวซูเวนโตผู้นำอินโดนีเซียเผชิญปัญหาด้านความปลอดภัยของอาหารอย่างต่อเนื่องหลังมีรายงานเด็กนักเรียนและครูป่วยอาหารเป็นพิษเพิ่มขึ้นจำนวนมากจนล่าสุดรัฐบาลต้องสั่งระงับการดำเนินงานของโรงครัว 1,999 แห่งทั่วประเทศเนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเข้ารับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสุขอนามัยตามที่กฎหมายกำหนดปัจจุบันอินโดนีเซียมีโรงครัวที่ประกอบอาหารและแจกจ่ายอาหารฟรี 27,022 แห่งขณะที่ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากอาหารเป็นพิษที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาหารฟรีแล้วอย่างน้อย 50,000 คนโดยสาเหตุอาหารเป็นพิษส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บอาหารที่ไม่เหมาะสมรวมถึงการจัดส่งอาหารล่าช้าซึ่งอาจทำให้อาหารเสื่อมคุณภาพก่อนถึงมือเด็กนักเรียนทั้งนี้ประธานาธิบดีซูเบนโตได้เปิดโครงการอาหารฟรีเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วค่ะมีเป้าหมายที่จะจัดหาอาหารให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็กนักเรียนเพื่อช่วยยกระดับโภชนาการและลดปัญหาการขาดสารอาหาร
0: บริษัทผู้ผลิตรถหรูจากกั้ว Land Rover ของอังกฤษประกาศจะเลิกจ้างพนักงาน 4,000 ตำแหน่งทั่วโลกด้วยการเสนอลาออกด้วยความสมัครใจภายใน2ปีข้างหน้าตั้งเป้าลดค่าใช้จ่าย 1,700 ล้านปอนด์หรือราว 75,746 ล้านบาทท่ามกลางแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากรถยนต์ไฟฟ้าราคาถูกของจีนภาษีนำเข้าสหรัฐและต้นทุนการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าด้านผู้บริหารจากกั้ว Land Rover ระบุว่าอุตสาหกรรมยานยนต์กำลังเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการแข่งขันที่รุนแรงและความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์พร้อมกับยืนยันว่าบริษัทจะดูแลพนักงานที่ได้รับผลกระทบด้วยความเป็นธรรมขณะเดียวกันจากกั้ว Land Rover จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่5รุ่นในอีก12เดือนข้างหน้าและจะลงทุนต่อเนื่อง 15,000 ถึง 18,000 ล้านปอนด์ด้านการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีดิจิทัลการผลิตขั้นสูงและการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าในอีก5ปีข้างหน้าทั้งนี้จากกั้ว Land Rover มีพนักงานประมาณ 43,000 คนทั่วโลกแต่ไม่ได้ระบุว่าจะลดงานที่ใดบ้าง
1: นับถอยหลังเข้าสู่เอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้หลายพื้นที่ของญี่ปุ่นกลับเผชิญฝนตกหนักส่งผลกระทบเป็นวงกว้างติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆกันค่ะ
2: ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกของประเทศมีปริมาณฝนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ทำให้ต้องระงับการเดินรถไฟโดยในกรุงโตเกียวเส้นทางรถไฟสายหลักหลายสายลดการบริการลงส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า 1,400,000 คนขณะที่สถานศึกษาทุกระดับกว่า 3,600 แห่งใน11จังหวัดรวมทั้งจังหวัดชิบะถูกปิดการเรียนการสอนมีรายงานได้ว่าที่เมืองอิวากิจังหวัดฟุกุชิมะพบผู้เสียชีวิต1คนทั้งนี้คาดว่าฝนจะยังคงตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันพฤหัสบดี อินโดนีเซียทยอยเปิดสนามบินที่ต้องปิดไปจากผลกระทบของเท่าฐานภูเขาไฟอานักกรกตัวโดยท่าอากาศยานานาชาติสุกาโนฮัตตาในกรุงจาการ์ตากลับมาเปิดให้บริการแล้วเนื่องจากกระแสลมเปลี่ยนทิศและพัดเท่าฐานภูเขาไฟออกจากพื้นที่โดยรอบสนามบินขณะที่สนามบินอีก4แห่งรวมถึงสนามบินขนาดเล็กในกรุงจาการ์ตาและสนามบินในเมืองบันดุงก็กลับมาเปิดให้บริการแล้วเช่นกันทันทีการปะทุของภูเขาไฟอนักกรกตัวส่งกลุ่มควันและเท่าฐานแผ่ปกคลุมกรุงจาการ์ตาและพื้นที่โดยรอบทำให้ต้องปิดสนามบิน8แห่งนางเจนิเฟอร์โฮเมนดีประธานคณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติสหรัฐแถลงความคืบหน้าอุบัติเหตุเครื่องบินขนส่งสินค้าของบริษัทแอมะซอนถลายออกนอกลานบิงที่ท่าอากาศยานานาชาติไมอามี่รัฐฟลอริดาว่าเจ้าหน้าที่พบกล่องบันทึกข้อมูลการบินและกล่องบันทึกเสียงในห้องนักบินแล้วโดยเครื่องบินลำนี้เดินทางมาจากเปอร์โตริโกพร้อมลูกเรือ2คนขณะพยายามลงจอดได้ถลายออกนอกลานดิ้งพุ่งชนเข้ากับรถยนต์ทำให้มีผู้เสียชีวิต5คนและบาดเจ็บ5คนรัสเซียและเกาหลีเหนือทำพิธีเปิดสะพานรถวิ่งสายแรกที่เชื่อมชายแดนแคบๆระหว่าง2ประเทศซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นสะพานแห่งนี้ทอดยาวข้ามแม่น้ำตูเมนได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการเติบโตของการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มจำนวนขึ้นโดยสามารถรองรับยานพาหนะสัญจรได้สูงสุดถึง300คันต่อวันทั้งนี้ปัจจุบันรัสเซียและเกาหลีเหนือมีการเชื่อมต่อผ่านเส้นทางรถไฟและทางอากาศแล้วแต่นี่นับเป็นครั้งแรกที่มีสะพานรถวิ่งเชื่อมต่อกันทั้งบกศพของนายรัตโกมาลาดิสอดีตผู้บังคับบัญชากองกำลังชาวเซิร์ฟในบอสเนียเจ้าของฉายาจอมเชือดแห่งบอสเนียได้รับการประกอบพิธีฝังในกรุงเบลเกตเมืองหลวงของเซอร์เบียแล้วหลังเสียชีวิตได้วัย84ปีขณะรับโทษจำคุกตลอดชีวิตที่เรือนจำในกรุงเฮกฐานความผิดข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จากเหตุการณ์สังหารหมู่ที่เซเรเบนิซาเมื่อปี2538โดยร่างของนายมาลาดิสถูกนำกลับจากเนเธอร์แลนด์เมื่อสัปดาห์ก่อนเดิมรัฐบาลเซอร์เบียตั้งใจจะจัดพิธีศพแบบรัฐพิธีแต่ต้องยกเลิกเนื่องจากถูกคัดค้านอย่างหนักจากหลายฝ่ายที่ไม่ต้องการให้มองว่านายมาลาดิสเป็นวีรบุรุษกองงานในพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรออกหนังสือถึงหน่วยงานสำคัญต่างๆชี้แจงสถานะของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนระยุกและดัชเชสแห่งซักเซสหลังทั้งคู่ย้ายกลับมาพำนักในสหราชอาณาจักรว่ายังคงไม่ใช่สมาชิกราชวงศ์และจะไม่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในนามของราชวงศ์โดยมีสถานะเป็นพลเมืองทั่วไปตามข้อตกลงการถอนตัวจากการเป็นสมาชิกราชวงศ์ชั้นสูงเมื่อปี2563หอไอเฟลในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสปิดให้บริการชั่วคราวหลังพนักงานรวมตัวกันประท้วงกรณีเจ้าหน้าที่หญิงถูกสั่งให้หลบออกจากพื้นที่ทำงานระหว่างคณะผู้แทนศาสนาฮินดูประมาณ100คนเดินทางเข้าเยี่ยมชมเป็นการส่วนตัวเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยตัวแทนสหภาพแรงงานเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่หญิงบางคนถูกขอให้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ด้านหลังและได้รับคำสั่งไม่ให้เดินผ่านขณะคณะผู้แทนอยู่ภายในอาคารเหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย
0: ที่ญี่ปุ่นมีโรงน้ำแข็งที่ผลิตน้ำแข็งระดับพรีเมียมซึ่งละลายได้ยากเหมาะสำหรับการใช้ในการชงเครื่องดื่มค็อกเทลครับเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
2: คนงานโรงน้ำแข็งคุราโมโตไอซ์บรรจงตัดก้อนน้ำแข็งอย่างพิถีพิถันโดยน้ำแข็งเหล่านี้จะถูกส่งขายต่อยังบาร์ที่ทันสมัยที่สุดระดับโลกเพื่อใช้ชงเครื่องดื่มเมนูค็อกเทลเนโกรนีคุราโมโตไอซ์เป็นโรงน้ำแข็งเก่าแก่ที่มีอายุกว่าศตวรรษตั้งอยู่ในจังหวัดอิชิกาวะบนชายฝั่งทะเลญี่ปุ่นและเป็นหนึ่งในบริษัทญี่ปุ่นหลายสิบแห่งที่ผลิตน้ำแข็งพรีเมียมที่มีความใสบริสุทธิ์เป็นพิเศษซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในวัฒนธรรมค็อกเทลของญี่ปุ่นเนื่องจากคนในอุตสาหกรรมนี้เชื่อว่ามันละลายช้ากว่าน้ำแข็งทั่วไปทว่าปัจจุบันความนิยมบริโภคน้ำแข็งชนิดนี้ได้แผ่ขยายไปยังบาร์ในต่างประเทศด้วยตั้งแต่สหรัฐอเมริกาไปจนถึงออสเตรเลียซึ่งยอมจ่ายเงินสูงถึงก้อนละ200เยนหรือประมาณ40บาทคาซูฮิโกะคุราโมโตะวัย41ปีหัวหน้าคนงานรุ่นที่5ของโรงน้ำแข็งคุราโมโตะไอซ์กล่าวว่าน้ำแข็งที่ละลายตัวได้ช้าคือน้ำแข็งคุณภาพดี ที่โรงน้ำแข็งแห่งนี้ใช้เทคนิคการทำน้ำแข็งด้วยเทคนิคที่มีต้นกำเนิดมาจากสหรัฐอเมริกาโดยจะแช่แข็งน้ำเป็นเวลานานระหว่าง48ถึง72ชั่วโมงซึ่งนานกว่าน้ำแข็งทำเองที่บ้านทั่วไปที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเมื่อเริ่มแข็งตัวจากภายนอกเข้าสู่ภายในสิ่งปนเปื้อนต่างๆในน้ำจะถูกดันเข้าสู่ตรงกลางแต่กรรมวิธีของญี่ปุ่นจะใช้วิธีดูดน้ำที่ปนเปื้อนนั้นออกแล้วแทนที่ด้วยน้ำสะอาดชุดใหม่พร้อมทั้งมีการกวนน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อไล่ฟองอากาศส่งผลให้น้ำแข็งมีความโปร่งใสซึ่งในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าจุนเปียวแม้ว่าจะยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แน่ชัดแต่กล่าวกันว่าเทคนิคนี้ทำให้น้ำแข็งมีความเย็นและหนาแน่นกว่าปกติซึ่งจะช่วยทำความเย็นให้แก่เครื่องดื่มค็อกเทลได้มากกว่าที่จะไปเจือจางรสชาติโดยก่อนที่จะส่งขายทางโรงน้ำแข็งจะแช่น้ำแข็งเหล่านั้นไว้ในห้องอุณหภูมิลบ10องศาเซลเซียสเพื่อรักษาคุณภาพที่บาร์ของโรงแรมฮิลตันใกล้กรุงโตเกียวชิโกะมิยาชิบาร์เทนเดอร์กำลังเตรียมเนโกรนี่ด้วยน้ำแข็งก้อนใหญ่และสายสะอาดของคุราโมโตไอซ์ก้อนน้ำแข็งมีขนาดพอดีกับแก้วและความใสของมันทำให้แทบมองไม่เห็นที่เขาพอใจอย่างมากก็คือน้ำแข็งเหล่านี้จะไม่ละลายจนทำรสชาติของค็อกเทลที่เขาชงซึ่งเป็นสิ่งที่บาร์เทนเดอร์ทุกคนในโลกต้องการการจัดการน้ำแข็งถือเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับบาร์เทนเดอร์ซึ่งมักจะเริ่มฝึกฝนจากการเรียนรู้วิธีกระท้อนน้ำแข็งให้ได้ขนาดที่แม่นยำดังนั้นหากมองดูน้ำแข็งและพิจารณาก็จะเห็นได้ถึงระดับความใส่ใจในรายละเอียดเมื่อนั้นนักดื่มจะบอกได้ทันทีว่าบาร์เทนเดอร์คนนั้นๆจริงจังกับรสชาติของค็อกเทลที่เสิร์ฟให้แก่ทุกคนมากแค่ไหน
3: ความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณท็อปและคุณกีตาร์ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
3: มีอะไรมาฝากบ้าง
4: ครับเดี๋ยววันนี้เชียร์ทีมวอลเลย์บอลชายกันนะครับในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายแล
5: ้
4: ว
5: แม้ว่าเราจะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายการันตีไปแล้วนะคะแต่ว่าเจอกับไทเปวันนี้ก็ถือว่าสำคัญเพราะถ้าหากว่าเราเก็บชัยชนะได้เนี่ยโอกาสที่อันดับเราจะสูงแล้วก็ไปเจอทีมที่ลดหลั่นลงมาก็มีสูงวันนี้ส่งใจเชียร์เต็มที่ค่ะ
3: เต็มที่เลยค
5: ่
3: ะเชิญค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ครับเวลาวันนี้เริ่มมาที่ผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเมื่อคืนนี้แอสตันวิลล่าทีมจากอังกฤษบุกไปเก็บ3คะแนนได
5: ้
4: เมื่อคืนนี้คู่นี้ยิงกัน5ประตูเลยนะ
5: ถูกต้องนะคะก็ครึ่งแรกนี่ยิงกันไป4ประตูแล้วนะคะแอสตันวิลล่าในลีกนี่ยังเก็บชัยชนะไม่ได้แต่ว่าเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยก็สามารถเก็บชัยชนะได้
4: ครับวิลล่าในลีกนอกจากไม่ชนะแล้วยังยิงใครไม่ได้ด้วย
5: เสียงเยอะด้วยนะคะ
4: ใช่แต่เมื่อคืนนี้ก็ยิงประตูได้3ประตูนะครับไปดูเกมรอบลีกเฟสกันนะครับนัดเปิดสนามเจ้าบ้านคลับบรูซนะครับจากเบลเยียมรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่าแชมป์ยูโรปาลีกมาถึงนาทีที่11นะครับแอสตันวิลล่าขึ้นนำจากจอห์นแม็กกินครับครึ่งแรกนี่วิลล่านำก่อน 3-1
5: ค่ะ
4: นะครับนี่เป็นโอกาสใกล้เคียงนะวิลล่าเป็นช่วงที่กำลังปรับเปลี่ยนโครงสร้างของทีมด้วยเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นหลายคนนะครับขึ้นนำ 1-0 จากจอห์นแม็กกินคลับบรูซมาตีเสมอนาที19นะครับจากฮูโก้เวสเลเซนแล้วก็ทางวิลล่ามานำ 2-1 นะครับจากเอมิเลโนบุนเดีย 2-1 แล้วแล้วก็ก่อนหมดครึ่งแรกวิลล่าได้ลูก3จากนิโคลัสแจ็คสัน
6: ลูกนี้ก็โดน
4: โดนกระชากหนีผู้รักษาประตูนะครับใช้ความเร็วยิงเข้าไป
5: ค่ะแล้วก็ครึ่งหลังนาทีที่61นะคะคลับบูธมาได้ลูกจุดโทษค่ะจากจังหวะที่อารอนวันบิสก้าไปทำแฮนด์บอลนะคะผู้ตัดสินเช็ค VAR แล้วก็ยืนยันให้เป็นจุดโทษนะคะนิโกโรเตรโซดีค่ะเป็นคนยิงเข้าไปนะคะ
4: ก็จบเกมช่วยให้วิลล่าบุกมาชนะไป 3-2 นะครับวิลล่ามาในฐานะแชมป์ยูโรปาลีก
5: ใช
4: ่แต่ว่าถ้าเราดูรายชื่อนักเตะเนี่ยตอนนัดชิงยูโรปาลีกฤดูกาลนี้วิลล่าเสียผู้เล่นที่ลงนัดชิงไป6คนเลยนะนะครับทางอูไนเอมเบอรี่ก็ต้องสร้างทีมต่อแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าเรียกความมั่นใจได
5: ้ใช่นะคะก็สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของวิลล่าในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจะไปเจอเฟเนบาเช่นะคะแล้วก็คลับบูธจะเจอกับอินเตอร์มิลานนะคะขณะที่เกมลีกในวิลล่าเดี๋ยวยังคงต้องควานหาชัยชนะต่อไปนะคะจะเจอกับฟอร์เรสต์นะคะต้องมาติดตามกันนะคะ
4: โปรแกรมยูผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนนี้นะครับก็จะมี AKA10 ชนะ LASK ไป 1-0 ลิวเมื่อคืนนี้เหลือ10คนตั้งแต่นาที56นะครับเปิดบ้านแพ้ดิวเบติสไป2-3
5: ค่ะขณะที่ FC ปอร์โตนะคะเมื่อวานนี้เปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้0-2ซิตี้ดี2ลูกได้จากเออร์ลิงฮาแลนด์นะคะเหมา2ลูกเลยนะคะก็ทำให้เขาเนี่ยตอนนี้ยิงไปแล้ว36ประตูในเวทีนี้นะคะแล้วก็ดอทมุนค่ะเฉือนเอาชนะบีอาร์เรียลได้3-2ขณะที่คู่บิ๊กแมตช์เมื่อคืนนี้นะคะเรอัลมาดริดค่ะก็เฉือนวิวอินเตอร์มิลาน2-1นะคะ
4: ครับก็มาดริดได้จากเอ็มปาเป้กับวาเวเด้นะครับก็ออกนำก่อน2-0นะ
5: ใช่
4: ส่วนคู่ของดอทมุนกับบีอาร์เรียลเนี่ยยิงครึ่งหลัง5ประตูเลยโอ้ยิงกันเยอะมากครึ่งหลัง
5: ครึ่งแรกยังไม่มีสกอร์นะคะขณะที่ผลฟุตบอลคาราบาวครับของอังกฤษรอบที่3นะคะก็มีบอนมัสค่ะถล่มลินคอล์นซิตี้4-0คริสตันพาเลทนะคะเอาชนะมิดเดิลส์โบรว์3-0ค่ะเลตันโอเรียนแพ้เบรนท์ฟอร์ดซิตี้1-3ซันเดอร์แลนด์นะคะชนะฮัลซิตี้1-0และมิลวอลค่ะแพ้นิวคาสเซิล0-1ค่ะ
4: ครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคืนนี้ยังมีลงสนามนะครับผู้ใหญ่จะเป็นนาโปลีเจอกับอาร์เซนอลนะครับนาโปลีได้เป็นรองแชมป์เกาโชซูราอิตาลีส่วนอาร์เซนอลเป็นรองแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้ว
5: แล้วก็เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคะก็คู่นี้น่าสนใจมากสำหรับค่ำคืนนี้นะคะเตะกัน2:00 นนะคะ
4: ก็เจ้าบ้านนาโปลีของกุนซือมัสซิมิเลโนอัลเลกรีแพ้ในเกมลีกมา2นัดนะครับก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานสกอตแม็กโทมิเน่ตอนนี้พักฟื้นจากการไปผ่าตัดหัวใจแล้วก็จูวานี่มีปัญหาอาการบาดเจ็บอยู
5: ่ใช่นะคะก็การจัดทัพนะคะคาดว่าน่าจะใช้ระบบ 4-3-3 ค่ะแดนกลางก็มีแกนหลักอย่างเควินเดบรอยนะคะลงมาทำหน้าที่ร่วมกับอังเดฟองซัมโบอองกิซ่าแล้วก็สตานิสลาฟโลบอตก้านะคะส่วนแนวรุกก็น่าจะมีลาสฟูดฮอยลุนค่ะแม้ว่าจะยิงได้ในเกมลีกนัดที่ผ่านมานะคะแต่ว่าทีมก็แพ้อินเตอร์มิลานไปนะคะก็น่าจะทำให้สูญเสียความมั่นใจพอสมควรสำหรับนาโปลีนะคะเพราะว่าแผงหลังมีปัญหานำก่อนนะคะในลีกกับอินเตอร์มิลาน2ลูกแต่ว่ามาโดนยิงนะคะทำให้พ่ายแพ้ไปนะคะแล้วก็ในเกมนี้นี่ลาสุทอยลุนนะคะน่าจะล่าสกอร์ร่วมกับอิซอนซานโตสแล้วก็มาติโอโปลิตาโนค่ะ
4: ฝั่งของทีมเยือนอาร์เซนอลของมิเกลอาร์เตต้านะครับถือว่าเปิดฤดูกาลมาฟอร์มร้อนแรงมากๆล่าสุดก็ชนะเชลซีไป 2-1
5: ค่ะ
4: ถ้านับตั้งแต่รายการคอมมูนิตี้ชิลด์เนี่ยอาร์เซนอลชนะมา4เกมติดแล้วนะครับ
5: ค่ะ
4: คือจุดเด่นของอาร์เซนอลมีเกมรับที่เหนียวแน่นแล้วก็เกมรุกที่จัดจ้าน
5: ก็คือเด่นทุกจุดนะคะณตอนนี
4: ้มีลูกตั้งแต่อีก
5: ใช่ลูกเตะมุมลูกเซตพีซด้วยนะคะแล้วก็เป็นทีมที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวกุนซือด้วยนะคะยังคงเส้นคงวาแล้วก็คาดการณ์กันว่าเวทีนี้ก็น่าจะไปได้ไกลอีกรวมถึงพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็น่าจะเป็นเต็งแชมป์ด้วยนะคะก็สำหรับเกมนี้นะคะยูเรนทิมเบอร์ไม่มีชื่อในเกมล่าสุดก็น่าจะกลับมาช่วยทีมนะคะเช่นเดียวกับบูโน่กิมาไรส์ที่เป็นสำรองในเกมกับเชลซีนะคะส่วนคริสเตียนมอสเกล่าต้องเช็คฟิตค่ะที่จะไม่ได้ลงแน่ๆเลยก็คือวิลเลียมซาลิบาที่ยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บนะ
4: ครับแนวรับยังเป็นชุดเดิมนะครับมีดาวิดราย่าเบนไวท์เอสรีคอนซ่ากาเบรียลมาการเยสและก็ริคาร์โดคาราฟิโอรีตรงกลางก็จะอาจจะปรับมาใช้มาตินซูบีเมนดี้จับคู่กับเดแคนไรส์เกมรุกก็ยังชุดเดิมนะครับบุคาโยซาก้ามาตินโอเดกาดคริสตอสโซลิสและก็คายฮาแวดเป็นกองหน้าตัวหลอกนะครับ หน้าเป็นหน้าเป้าแหละแต่ใครแบบสไตล์เขาจะไม่ใช่แบบยืนค้ำแล้วยิงไง
5: นะคะก็นาโปลีไม่มีแมตต์โฮมิเน่นะคะที่ผ่าตัดหัวใจแต่ว่าไม่ได้อันตรายมากนะคะผ่าตัดเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็เสียตัวทีเด็ดไปเหมือนกันนะคะล่าสุดมีชื่อบัลลงดอร์ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาติดตามแล้วกันนะคะคู่นี้2:00 นย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะนอกเหนือจากคู่นี้ก็มีอีกหลายคู่ค่ะสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดแรกของรอบลีกเฟสนะคะก็จะมีคู่23:45 นนะคะสตุตการ์ทจะพบกับไวกิ้งนะคะแล้วก็อีกคู่หนึ่งบาร์เซโลนาจะพบกับเฟยนอร์ดค่ะขณะที่2:00 นมี4คู่ค่ะลิเวอร์พูลจะเจอกับแอตเลติโกมาดริดนะคะนาโปลีกับอาร์เซนอลบอกไปแล้วPSG แชมป์เก่าจะเจอกับโฟลวานบาติสลาวานะคะแล้วก็สปอร์ติ้งลิสบอนจะพบกับกาลาตาซารายค่ะ
4: ครับขณะที่รางวัลบัลลงดอร์2026ตอนนี้ประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลนี้30คนแล้วนะครับก็จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการช่วงเดือนตุลาคม
5: ใช่นะคะก็เป็นวันที่26ตุลาคมนะคะซึ่ง30คนเนี่ย PSG เมามาแล้ว10คนเป็น1 ใน 3เลย
4: คือ PSG เดิมเนี่ยมี9คนบวกอีก1คนก็คือฟอรันตอเรสที่ย้ายจากบาร์ซ่าไปนะครับก็มีชื่อของเมสซี่ด้วยมีชื่อเมสซี่ยังติดโผใน30คนสุดท้ายนะครับแล้วก็มีชื่อเอ็มบัปเป้ด้วยสรุปเอ็มบัปเป้ก่อนเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเอ็มบัปเป้พูดถึงบัลลงดอร์นะเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าตัวเขามีลุ้น
5: ใช่เพราะว่าถ้าดูจากความสามารถผลงานส่วนตัวเนี่ยก็คือไร้ข้อกังขานะคะเพราะว่าเป็นทั้งดาวซันโวของฟุตบอลโลกแล้วก็ดาวซันโวของลีกด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะแบบติดนิดนึงในเรื่องของต้นสังกัดเนี่ยอาจจะไม่มีแชมป์
4: ใช่
5: แต่ว่าในสำหรับ30รายชื่อเนี่ยนะคะก็คือไม่มีใครเด่นโดดขึ้นมาแต่ละคนก็คือแบบคละกันนะคะ
4: มีลุ้นกันหมดด้วยนะนะครับคือเขาบอกว่าถ้าดูจากผลงานของทีมเนี่ยก็ต้องเป็นฝั่งของนักเตะที่มาจาก PSG ปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับซึ่งได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยต
5: ั
4: วเต็งก็เขามองไปที่อุสมันเดเบเล่นะ
5: แชมป์เก่า
4: ซึ่งเป็นเจ้าของรางวัลเมื่อปีที่แล้วแฮร์รี่เคนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่หลายคนจับตามองนะครับอังกฤษเนี่ยมีหลุดโผเข้ามา3คน มีแฮร์รี่เคนมีจูดเบลลิงแฮมมีเดแคนไรส์แต่ว่าเคนเนี่ยผลงานก็โดดเด่นกับทางไบเยิร์นมิวนิกแล้วก็กับทีมชาติอังกฤษในฟุตบอลโลกเนี่ยก็ถือว่าผลงานโอเคเลยยิงได้ด้วย
5: ได้อันดับที่3ของฟุตบอลโลกด้วยนะคะเคนก็ช่วยให้ไบเยิร์นมิวนิกเนี่ยคว้าแชมป์ลีกมาได้ด้วยนี่ก็มีลุ้นเหมือนกันขณะที่เดมเบเล่เนี่ยเจ้าของรางวัลเมื่อครั้งที่แล้วเขาบอกว่าถ้าเขามีโอกาสโหวตเนี่ยเขาจะไม่โหวตให้ตัวเองนะแต่เขาจะเลือกโหวตให้เพื่อนร่วมทีมอย่างฟิช่าคอลัสเคเลียซึ่งหลายคนเชียร์คนนี้เหมือนกัน
4: ครับนะครับแต่ว่าระดับทีมชาตินี่แหละที
5: ่อ
4: าจจะมีปัญหาแต่ว่าระดับสโมสรถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมเลยและมินยามาเนี่ยมีช่วงก่อนบอลโลกเขามีอาการบาดเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นการลงสนามอาจจะไม่ต่อเนื่องอันนี้ก็จะเป็นตัวแปรเหมือนกัน
5: แต่ว่าผลงานในระดับสโมสรแล้วก็ทีมชาติเนี่ยเขาก็คว้าแชมป์มาได
4: ้
5: นะคะก็มีลุ้นคือเดาไม่ถูก
4: คือมันต้องดูด้วยว่าทีมได้แชมป์แล้วนักเตะมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนนะ
5: ใช่นะคะขณะที่นอกเหนือจากนักเตะ30คนที่จะชิงนักเตะยอดเยี่ยมนะคะก็มีรางวัลของโค้ชด้วยนะคะก็ในปีนี้เนี่ยโค้ชสเปนเนี่ยเหมาหมดเลยนะคะ4ใน5คนนะคะหลุยส์ดีลาฟูเอนเต้ทีมชาติสเปนลุยส์เอริเก้ PSG อูไนเอเมรี่แอสตันวิลล่ามิเกลอาร์เตต้าของอาร์เซนอลด้วยแล้วก็มีแวงซองกอมบอนีของไบเยิร์นมิวนิกเนี่ยสอดแทรกเข้ามานะคะก็เดี๋ยววันที่26ตุลาคมใช่ไหมคะ
4: จะได้รู้ผลประกาศอย่างเป็นทางการนะครับก็งานปีนี้จัดที่อังกฤษนะนะครับก็เป็นการครบรอบ70ปีของรางวัลนี้ด้วยก็บัลลงดอร์ได้ประกาศครั้งแรกปี1956จัดโดยนิตยสารฟรอมฟุตบอล
5: ค่ะก็ไล่เรียงกันไปนะคะ30คนก็อย่างที่บอกนะเราคัดคนเด่นๆมานะคะที่คาดว่าน่าจะรับรางวัลนะคะอ่ะทีนี้มากันที่เรื่องของอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์นะคะดาวเตะตัวเก่งของทีมลิเวอร์พูลออกมาบอกว่าน้อยใจที่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้รับสัญญาใหม่จากต้นสังกัดเพราะว่าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยอย่างโซบอสไลแล้วก็แรนกาแฟนแบกเนี่ยได้สัญญาไปแล้ว
4: คือสัญญาของเจ้าตัวกับทีมยังเหลืออีก2ปีนะครับแต่เนื่องจากว่าเพื่อนๆที่เล่นตำแหน่งเดียวกันเนี่ยตอนนี้มีการต่อสัญญากันไปแล้วแต่ว่าเจ้าตัวยังไม่ได้สัญญาใหม่แต่ว่าเขาก็บอกว่ายัง 100% กับลิเวอร์พูลแล้วเขาก็บอกว่าอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้จริงๆเขาบอกว่าจริงๆเขามีทางเลือกนะ
5: ช
4: ่วงซัมเมอร์เนี่ยเขาสามารถย้ายทีมได้แต่หัวใจยังอยากอยู่กับลิเวอร์พูลต่อ
5: ก็มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะคือเคยออกมาบอกด้วยว่าคือช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลนะคะแต่ว่าตัดสินใจอยู่ต่อเนื่องจากว่าอันโดนี่ราโอล่าคือย้ายมาด้วยนะคะแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าลิเวอร์พูลยังไม่ได้ยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้นะคะเจ้าตัวก็ยอมรับแบบลูกผู้ชายละค่ะว่ามีอาการน้อยใจนะคะ
4: ครับก็ย้ายมาจากไบรตันเมื่อปี2023ตอนนั้นเซ็นกันทั้งหมด5ปีนะครับสัญญาจะไปจบช่วงปี2028
5: ใช่
4: ถ้านับจากตอนนี้ก็เหลือระยะสัญญาอีก2ปีนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยสโมสรรวมถึงนักเตะเขาจะไม่ปล่อยให้เหลือปีสุดท้ายเพราะมันจะเป็นการต่อรองกันค่อนข้างเยอะ
5: ค่ะ
4: ซึ่งนักเตะที่ผลงานดีๆเนี่ยส่วนใหญ่สโมสรจะมีการต่อสัญญานะครับแต่ว่าส่วนนึงก็คือฟอร์มฤดูกาลที่แล้วของแม็กอลิสเตอร์ถือว่าดรอปไปพอสมควร
5: ใช่นะคะแต่ว่าก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดว่าในฤดูกาล2ฤดูกาลที่ผ่านมาที่ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยเขาเองก็มีส่วนสำคัญมากๆในการคว้าแชมป์ก็คือทุ่มเทเต็มที่ให้กับสโมสรแล้วค่ะและความทุ่มเทขนาดนี้แล้วเจ้าตัวยังไม่ได้รับการต่อสัญญาก็เลยก่อให้เกิดความน้อยใจนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลก็คือราโอล่าเนี่ยออกมาบอกนะคะบอกว่าคือ ชื่นชอบแล้วก็รู้ว่าอเล็กซ์ติมาลิสเตอร์เนี่ยเป็นนักเตะตัวหลักนะคะและที่สำคัญเจ้าตัวอยากจะอยู่กับสโมสรต่อนะคะแต่ว่าเขายังเพิ่งร่วมงานกันได้ไม่นานแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าใครเนี่ยค่าตัวค่าเหนื่อยเท่าไหร่อะไรยังไง
4: คือมันเป็นเรื่องของการจัดการของนักเตะแต่ละคนนะครับเร
5: ื่
4: องการต่อสัญญาเนี่ยมันเป็นเรื่องของบุคคลอันนี้บางทีก็อาจจะเกินอำนาจหน้าที่ของเฮดโค้ชด้วยเป็นเรื่องของบอร์ดบริหารในเรื่องของความเหมาะสมนะครับก็เจ้าตัวของแม็กอลิสเตอร์เนี่ยเป็นแชมป์โลกกับอาร์เจนตินาด้วยปี2022นะครับฤดูกาลที่แล้วเล่นให้กับลิเวอร์พูลไป55นัดแต่ว่าอย่างที่บอกไปฤดูกาลที่แล้วฟอร์มแผ่วไปหน่อย
5: ใช่นะคะมันก็เป็นเรื่องของฟอร์มการเล่นที่นำมาพิจารณาอายุอานามรวมถึงค่าเหนื่อยด้วยนะคะที่อาจจะต้องมีการคิดอย่างรอบคอบแต่ลาโวล่าบอกว่ายังมีเวลาสำหรับการพูดคุยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งน้อยใจไป
4: ใช่อย่างน้อยก็ถึงต้นมกราช่วงตลาดเปิดรอบ2นะครับถ้าแม็กอลิสเตอร์ยังเป็นตัวหลักและลงสนามอย่างต่อเนื่องน่าจะได้สัญญาใหม่แหละ
5: ถูกต้องนะคะเปลี่ยนบรรยากาศค่ะจากฟุตบอลนะคะไปกันที่เทนนิสกันบ้างค่ะอารีนาสวาเลนกามือหนึ่งของโลกจากเบลารุสก็ไม่พลาดนะคะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ค่ะ
4: ครับถือว่าเป็นแมตช์ที่เหนื่อยของทางอารีนาสวาเลนกานะครับเพราะว่าต้องเล่นถึง3เซตถือว่าเป็นครั้งแรกในทัวร์นาเมนต์นี้เลยที่สวาเลนกาต้องเล่นถึง3เซตนะครับเจอกับลินดานอสโความือ6ของรายการแล้วก็มือ6ของโลกจากเช็กนะ
5: ค่ะนี่เป็นผลการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศนะคะคู่นี้เจอกันมา2ครั้งเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เป็นสวาเลนกาที่เอาชนะได้ทั้งหมดเกมนี้ก็ยังคงเป็นอารีนาสวาเลนกานะคะถึงแม้ว่าจะเหนื่อยหน่อยเล่น3เซตนะคะแต่ว่าก็เอาชนะไปได้นะ
4: คือเซต3มีช่วงเวลาที่สวาเลนกาเกือบแพ้นะสกอร์ตามหลังอยู่2ต่อ4เกมนะในช่วงเซต3แล้วช่วงไทเบรกเนี่ยตอนออกสตาร์ทก็ตามก่อน0ต่อ2แต่พลิกกลับมาชนะได้คือส่วนหนึ่งก็คือสวาเลนกาเนี่ยช่วงหลังเริ่มคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นคือแมตช์ไหนถ้าสวาเลนกาสลิงแตกเมื่อไหร่นะมักจะแพ
5: ้คือถ้าโดนนำอย่างนี้จะตามกลับมายากนะคะแต่ว่าเกมนี้เธอสามารถกลับมาแล้วก็คว้าชัยชนะไปได้นะคะสุดท้ายชนะไป2ต่อ1เซตค่ะแล้วสูสี7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ1 3ต่อ6แล้วก็เซตสุดท้ายก็เล่นกันจนถึงไทเบรกแล้วแต้มสูสีมากนะคะก็เอาชนะไป7ต่อ6ไทเบรก10ต่อ7ค่ะ
4: ครับก็ซาเบเลนก้าเนี่ยต่อให้ผลงานนี้เธอจะจบที่แชมป์แต่โอกาสเสียบัลลังก์มือ1ของโลกก็มีสูงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเอลิน่าราบากิด้ามือ2คืนนี้ 4:30 นถ้าเอาชนะเจิ้งชินเหวินได้จะขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกแทนเพราะว่าทางมันเป็นเรื่องของการคิดคะแนนนะ
5: ใช่
4: นะครับก็แต้มสูสีกันอยู่แต่ยังไงก็ตามสเวนก้าก็ยังมีลุ้นแชมป์อยู
5: ่ถูกต้องแล้วก็มีลุ้นสร้างสถิติเป็นผู้เล่นคนแรกที่คว้าแชมป์ US Open 3สมัยติดต่อกันด้วยก่อนหน้านี้เซเรน่าวิลเลียมส์เนี่ยเคยทำเอาไว้ในช่วงปี2012ถึง2014นะคะก็สำหรับรอบชิงชนะรอบรองชนะเลิศนะคะจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างสองสาวอเมริกันเจสสิก้าเปกูล่ากับเอมม่านาวาโร่ค่ะ
4: ครับก็ชนะใน US Open 19นัดติดแล้วนะ
5: ค่ะ
4: สำหรับซาบาเลนกานะครับคือการคิดคะแนนเนี่ยเนื่องจากว่าผลงานที่ผ่านมาทำผลงานยอดเยี่ยมได้แชมป์ไป
5: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นเรื่องของแต้มก็อาจจะได้ไม่เยอะไงนะครับส่วนวอลเลย์บอลหญิงรายการพิเศษที่แข่งที่ฟิลิปปินส์นะครับทีมสาวไทยของเราได้แชมป์เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการพิเศษครับ PVL Invitational Conference แข่งกันที่เมืองเกซองซิตี้ที่ฟิลิปปินส์รอบชิงชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยครับเป็นชุดผสมในชื่อสโมสรเอสโคล่าใช้ผู้เล่นชุดใหญ่รวมกับ

0: แล้วก็25ต่อ19ครั้งที่แล้วชนะมา 3-2 อ
1: ัน
0: นี้ชนะ 3-0 เลยนะคะ
1: ชนะยิ่งใหญ่ถือเป็นอีก19สำคัญครับก็จะมีโอกาสไปเก็บ
0: ชมกันเยอะเหมือนกันนะคะช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงขาขึ้นของวงการวอลเลย์บอลไทยจริงๆค่ะ
1: ครับส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียนะครับวันนี้ทีมไทยของเราจะเล่นรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายเจอกับไชนีสไทเปสถานการณ์ของไทยเราการันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วแต่ว่าอันดับแรงกิ้งถือว่ามีผลต
0: ่
1: อการประกบคู่ที่จะเจอกับคู่ต่อสู้ในรอบต่อไป
0: ค่ะเพราะว่าอย่างรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยถ้าอันดับที่1จะไปเจอกับอันดับที่8อันดับที่2เจอกับอันดับที่7เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความจำเป็นต้องเก็บชนิดไทเปแบบเสียเซตน้อยที่สุดเพื่อให้อยู่อันดับต้นๆที่สุดแล้วก็จะไปเจอกับอันดับที่ลดหลั่นลงมานะคะทีนี้ไปดูความพร้อมนะคะเป็นบรรยากาศการฝึกซ้อมของทีมวอลเลย์บอลหนุ่มไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียนะคะก็เป็นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มที่จะเจอกับชนิดไทเปนะคะซึ่งโค้ชปาร์คกีวอนค่ะให้นักกีฬาทบทวนทุกทักษะเน้นเรื่องของการขึ้นบล็อกที่ต่างจังหวะต่างเล่นในนัดแรกมานะคะก็เนื่องจากความเร็วของไทเปไม่เท่ากับเกาหลีความสูงก็ต่างกับกาตาร์ด้วยนะคะ
1: เรื่องของสภาพร่างกายก็สำคัญนะครับเพราะว่าเกมที่2เจอกับเกาหลีใต้ต้องเล่นถึง5เซตซึ่งทางหมอบูมนะครับซึ่งเป็นแพทย์ประจำทีมเนี่ยก็ย้ำเตือนให้ทุกคนพักผ่อนให้เยอะแล้วก็มีการใช้การฝังเข็มเข้ามาช่วยด้วย
0: นะคะโดยเฉพาะลิโบโลนี่โอ้โหทั้งขุดทั้งงัดนะคะร่างกายอาจจะสะบักสะบอมได้ก็เน้นเรื่องสภาพร่างกายหน่อยนึงค่ะ
2: จริงนักกีฬาร่างกายค่อนข้างพร้อมดีเลยนะครับผมถึงเมื่อวานเราจะเล่น5เซตก็ค่อนข้างเหนื่อยแต่ว่ากลับมานักกีฬาก็มีเวลารีคอเวอรี่ดีครับผมแล้วก็ได้พักผ่อนครับผมในนักกีฬาที่เริ่มอายุเยอะมากขึ้นก็จะมีการบาดเจ็บที่มากขึ้นหน่อยนึงครับผมแต่ว่าเราก็มีเครื่องมือทางการแพทย์เครื่องมือกายภาพที่เตรียมมาสำหรับนักกีฬาค่อนข้างพร้อมครับเราเตรียมโซช็อคเวฟมาด้วยเตรียมเลเซอร์มาด้วยแล้วก็นักกีฬาบางส่วนที่ค่อนข้างไหวเนี่ยเราก็จะทำการฝังเข็มให้ในการคลายกล้ามเนื้อครับ
0: ก็สถานการณ์ของทีมหนุ่มไทยตอนนี้นี่อย่างที่บอกว่าการันตีเข้ารอบ8ทีมแล้วแต่ถ้าหากว่าวันนี้ชนะไชเปได้เนี่ยจะเป็นแชมป์สายซีแล้วก็จะจบอันดับที่3ในรอบ8ทีมนะคะส่วนไทเปเนี่ยต้องชนะเท่านั้นเพื่อโอกาสในการเข้ารอบ8ทีมนะคะโปรแกรมวันนี้ไทยกับไชนีสไทเปนะคะแข่งเร็วหน่อย 11:30 นาทีอย่าลืมส่งใจเชียร์กันเยอะๆค่ะ
1: ครับมาที่เรื่องของกีฬาเอเชียนเกมนะครับทีมฟุตบอลชายตอนนี้ก็ลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องตอนนี้โปรแกรมออกมาก็จะเดินทางวันที่13กันยายนนะครับนัดแรกจะเตะวันที่16กันยายนนี่เป็นบรรยากาศการฝึกซ้อมที่สนาม BGTC 3ทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะครับลงฝึกซ้อมกันเตรียมพร้อมโอ้โหฝนตกด้วยโอ้ซ้อมกันท่ามกลางสายฝนเลย
0: ค่ะนะคะอ่ะก็เป็นการฝึกซ้อมก่อนที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นนะคะ
1: ซ้อมไปเขาบอกญี่ปุ่นตอนนี้ฝนตก
0: ใช่ใช่
1: ใช่ซ้อม
0: ใช่ในเมืองที่แข่งเอเชียนเกมเนี่ยมีรายงานว่ามีฝนฟ้าคะนองเยอะเลยนะคะก็เลยต้องซ้อมการสภาพสายฝนนะคะอ่ะก็การฝึกซ้อมเนี่ยก็เป็นการสร้างร่างกายในช่วงเช้านะคะแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยลงแท็กติกต่างๆวิธีการแล้วก็คอนเซปต์นะคะวิชั่นอินทรามกองหลังทีมชาติไทยบอกว่าตอนนี้พร้อมทุกอย่างทั้งสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจก็พยายามปรับปรุงผลงานจากที่เล่นกับทีมชาติไทยชุด U20 มานะคะทั้งเรื่องของการจ่ายบอลลูกกลางอากาศที่จะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นค่ะ
3: ก็ตอนนี้ก็พร้อมทุกอย่างครับทั้งสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจครับก็มีหลายจุดครับเรื่องการจ่ายบอลเป็นหลักแล้วก็ลูกกลางอากาศครับก็ต้องปรับปรุงครับก็เล่นรุ่นเต็งผมก็เป็นรุ่นพี่ครับแล้วก็แบบว่าก็ต้องคอยช่วยเหลือน้องครับแต่พอเรามาอยู่ชุดนี้ก็มีรุ่นพี่คอยดูแลคอยช่วยเหลือครับก็ทุกอย่างก็ดีครับ
1: ครับส่วนทางรักษาประตูนะครับสรวัตรโพสมันเนี่ยก็บอกว่าทุกทีมที่เจอถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งเราอยู่ในกลุ่มเดียวกับญี่ปุ่นคีร์กิสสถานแล้วก็ฮ่องกงนะครับเพราะฉะนั้นทุกเกมมีความสำคัญโดยเฉพาะ2เกมแรกก่อนจะเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในเกมที่3เนี่ยคะแนนต้องถ้าได้6คะแนนเนี่ยโอ้ถือว่าสบายเลย
0: ซึ่งก็เป็นเป้าหมายที่โค้ชวางเอาไว้นะคะ
4: มองว่าทุกทีมก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งครับแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามโฟกัสที่ผลงานของตัวเองแล้วก็วิธีการซ้อมปรับตัวในแคมป์นี้ให้ได้มากที่สุดครับมีเกมหมุนเครื่องหลายเกมครับส่วนตัว

0: ได้เล่นได้เยอะพอสมควรครับก็ได้ปรับอะไรหลายๆอย่างครับก็พยายามปรับในการฝึกซ้อมครับตอนนี้ก็เน้นไปที่เรื่องการเพรสซิ่งการเข้าทำในช่วงนี้ครับ
1: สำหรับทีมชาติไทยนะคะจะฝึกซ้อมที่ประเทศไทยก่อนนะคะไปจนถึงวันที่12กันยายนก่อนจะออกเดินทางในช่วงเช้าวันที่13กันยายนนะคะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเราอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นคีร์กีสถานแล้วก็ฮ่องกงนะคะก็ในกลุ่มแข่งพบกันหมดค่ะนำแชมป์กลุ่มแล้วก็รองแชมป์กลุ่มเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปค่ะ
2: ครับขณะที่ทีมเรือใบไทยตอนนี้ออกไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับทางสมาคมตั้งเป้าไว้ที่3ถึง4เหรียญทองเลย
1: ใช่นะคะก็พลผู้จัดการทีมเรือใบทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์2026ก็ไปร่วมส่งแล้วก็ให้โอวาทนักเล่นใบไทยทั้งหมด12คนนะคะรวมถึงทีมสตาฟโค้ชก่อนออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
2: ครับ
1: ทัพเรือใบไทยเนเชียนเกมนะคะครั้งก่อนหน้าเนี่ยเราคว้ามาได้2เหรียญทองนะคะจากการส่งไป8ประเภทในครั้งนี้ยังคงส่ง8ประเภทเท่าเดิมนะคะก็จะมีอิลกาโฟชายและก็หญิงอิลกาซิกหญิงอิลกาเซเว่นชายรวมถึงคู่ผสมประเภทเรือ240 420กับ470แล้วก็20ไนเนอร์ชายคู่แล้วก็ชายหญิงด้วยนะคะ
2: นักกีฬาชุดนี้นำทัพโดยพี่ใหญ่อย่างจ่าเอกนาวีธรรมสุนทรหรือว่าตั้มนะครับนี่เป็นเหรียญเงินออพติมิสเอเชียนเกม2006ก็จะแข่งเอเชียนเกมเป็นครั้งที่6และจะเป็นครั้งสุดท้ายด้วยจะจับคู่กับทางจ่าเอกหญิงนิชาภาไหวไวลงแข่งขันประเภท470ทั้งคู่ก็ต่างคาดหวังจะมีเหรียญติดมือนะครับเพื่อเป็นการส่งท้ายให้กับตั้มนาวีด้วย
1: ค่ะขณะที่สมาคมเชื่อมั่นว่านักเล่นใบไทยนะคะจะคว้าได้3ถึง4เหรียญทองโดยเฉพาะในประเภทอิลกาโฟหญิงนะคะน่าจะได้เหรียญทองเพราะว่านักกีฬามีสถิติที่ดีอยู่อันดับต้นๆของเอเชียค่ะสำหรับนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยนะคะจะเก็บตัวฝึกซ้อมที่ท่าเรือยอชไคโยซึ่งเป็นสนามแข่งขันจริงนะคะเพื่อให้นักกีฬาได้มีเวลาทดสอบสภาพอากาศแล้วก็คลื่นลมทะเลนะคะก่อนจะแข่งขันจริงก็คือในช่วงวันที่26กันยายนถึง3ตุลาคมนะคะแล้วก็ก่อนเดินทางเนี่ยทัพเรือใบไทยมีไปกราบสักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่แหลมปู่เจ้าสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจด้วยค่ะ
2: ครับขณะที่มวยสากลของเรานะครับเมื่อวานนี้ทางนายกสมาคมมีการให้โอวาทนักกีฬานะครับก่อนแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20โดยคุณพิชัยชุนหะวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยนะครับได้ให้โอวาททัพนักชกทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นนะครับก่อนจะออกเดินทางไปเทรนนิ่งแคมป์ที่นาโกย่าก่อนแข่งขันประมาณ12วันทางสมาคมยอมรับว่าเอเชียนเกมครั้งนี้มีองค์ประกอบหลายอย่างทั้งการปรับรุ่นน้ำหนักเน้นเวทใหญ่ๆทำให้โอกาสลุ้นเหรียญทองไม่ง่ายขอลุ้นจับสลากแบ่งสายและดูทีละรอบแต่ยังเชื่อมั่นเหรียญทองนะครับจากโฟกัสนัทนิชาจงโปร่งกลางในรุ่น54กิโลกรัมหญิงนะครับเราลุ้นจากมวยหญิงนะ
1: ค่ะ
3: นั้นก็ถามว่ามีความพร้อมแค่ไหนก็เรารู้ครับว่าศึกเอเชียนเกมเนี่ยมันเป็นน้องๆโอลิมปิกครับใกล้เคียงกันเลยได้เหรียญทองเอเชียนเกมนี่ก็คือโอกาสได้เหรียญทองโอลิมปิกก็พอๆกันนะครับเพราะนั้นก็ถามว่าการเตรียมการเราก็ต้องเตรียมการอย่างดีแต่ว่าจุดหนึ่งที่อาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับสำหรับกีฬามวยเนื่องจากทุกประเทศที่เป็นเจ้าภาพไม่ว่าจะแข่งอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้จะติดปัญหาเรื่องงบประมาณเพราะนั้นเวลาจำนวนรุ่นเนี่ยถ้าเราต่อยกันจริงๆเลยนะครับผู้ชายเนี่ยต้อง13รุ่นผู้หญิงต้อง12รุ่นเพราะนั้นรวมแล้วชายหญิงเนี่ย25รุ่นนะครับมีตั้งแต่น้ำหนัก49จนกระทั่งถึง91บวกอย่างเงี้ยทั้งชายหญิงจะต้องมีอย่างนั้นผู้หญิงอาจจะถึง80อะไรเป็นต้นทีนี้พอไม่มีเนี่ยตัดลดเหลือไม่กี่รุ่นเพราะนั้นพอเหลือไม่กี่รุ่นเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็รุ่นเล็กๆก็จะหายไปเยอะเพราะนั้นเที่ยวนี้ก็พูดง่ายๆว่าเราก็จะเหลือรุ่นที่ไม่เท่าไหร่แล้วก็น้ำหนักก็กระโดดด้วยนะครับบางทีรุ่นอย่าง57โลผู้หญิงไม่มีเงี้ยก็ต้องโดดไป60กิโลนะครับเพราะนั้นนี่เป็นข้อจำกัดนะครับก็ไม่เหมือนกันนะครับน้ำหนักไม่เหมือนกันแต่ถามว่ามีความพร้อมไหมท่านคงจะเห็นว่าเราก็มีความพร้อมขึ้นมาตามลำดับนะครับวันนี้เราก็มีนักมวยที่ส่วนใหญ่แล้วผมอยากจะบอกเลยว่าที่อยู่ในทีมเนี่ยผมมองตัวไปแล้ว80%เนี่ยคืออยู่กับเราตั้งแต่เด็ก
1: สำหรับทัพกำปั้นทีมชาติไทยนะคะในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์เอเชียนเกมเนี่ยส่งเข้าร่วมชิงชัยทั้งหมด11รุ่นแบ่งเป็นชาย6คนมีนักมวย

0: ใหม่มา3คนด้วยแล้วก็มวยหญิงอีก5คนนะคะซึ่งมีนักกีฬา1คนลุยเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกก็คือณัชนิชาจงโปร่งกลางนะคะโดยทั้งหมดจะเดินทางไปยังนาโกย่าเพื่อเข้าโปรแกรมเทรนนิ่งแคมป์ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะแข่งขันกันจริงๆเนี่ยก็คือ21กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ค่ะ
1: ครับขณะที่ทีมกรีฑาของเรานะครับช่วงนี้ก็ซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายความหวังของเราอยู่ในการวิ่งระยะสั้นจากบิลภูริพลนะครับเจ้าตัวหวังจะธรรมดาได้สักระดับ 9.8 วินาทีนะ
0: ใช่นะคะก็สำหรับบิลภูริพลนะคะลง3รายการนะคะก็คือวิ่ง100 200เมตรแล้วก็4คูณ100เมตรชายนะคะก็นี่เป็นบรรยากาศของสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยนะคะที่เปิดเผยถึงความพร้อมของทัพกรีฑาทีมชาติไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะก็สมาคมระบุว่าทีมวิ่งระยะสั้นทั้งชายและก็หญิงเพื่อเดินทางกลับมาจากการเก็บตัวที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กเป็นเวลา1เดือนแล้วก็จะกลับมาฝึกซ้อมที่ประเทศไทยต่อเนื่องในช่วงสุดท้ายขณะที่นักกีฬาทุกคนมีความพร้อมเต็มที่ตั้งเป้าลุ้นเหรียญทองจากทีมระยะสั้นอย่างน้อยๆเนี่ยมี1เหรียญทองจากบิลภูริพลบุญสอนนะคะส่วนคู่แข่งสำคัญก็หนีไม่พ้นจีนแล้วก็ญี่ปุ่นเจ้าภาพ
1: คือบิลภูริพลเนี่ยเป็นเจ้าของสถิติประเทศไทยวิ่ง100เมตรและก็200เมตรชายนะครับบอกว่าเอเชียนเกมครั้งนี้เจ้าตัวตั้งตารอเลยเพราะว่าครั้งที่แล้วเอเชียนเกมเนี่ยเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บนะครับเวลาอยากจะกดมา100เมตรเนี่ยอยากจะได้สักประมาณ 9.8 วินาที
0: ค่ะ
1: แต่เวลาที่ตั้งไว้ก็จะไม่กดดันตัวเองนะครับก็จะพยายามฝึกซ้อมตามแทคติกตามที่อะไรต่างๆที่โค้ชบอกไว
0: ้ค่ะเชื่อว่าน่าจะวิ่งได้ต่ำกว่านี้นิดนึงนะคะแต่ว่าอ่ะบอกเป็นเวลาเท่านี้ไปก่อนเพราะตอน4เกมเนี่ยบิลก็วิ่งต่ำ10มาได้แล้วนะคะก็ถ้าทำได้เวลาตามนี้ดูจากสถิติเนี่ยก็มีโอกาสที่จะคว้าเหรียญทองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายด้วยอย่าให้บาดเจ็บเหมือนครั้งที่แล้วนะ
1: ครับส่วนทางสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้ประกาศรายชื่อนักกีฬา24คนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครับ24คนเนี่ยเราส่งทีมชาย12คนและก็ทีมหญิง12คนแข่งกัน4รายการนะครับก็จะมีทีมชุดชายทีมชุดหญิงทีมเดี่ยวชายและก็ทีม4คนหญิง
0: ค่ะโดยทีมชาย12คนก็จะมีกฤษณพงษ์นันทโคตรพรเทพถิ่นบางโบนสิทธิพงษ์คำจันทร์กฤษดาสังวังนะคะพุทธิพงษ์ภักดีจิรศักดิ์ผักบัวเงินธนพลทรัพย์เย็นภูตะวันโสภาพิเชษพันแสนวิชาญเต็มโคตรมริคินพันมกรแล้วก็วุฒินันท์คำสนอค่ะ
1: ทีมหญิง12คนนะครับตัวเสิร์ฟก็จะมีอย่างวิภาดาจิตพรวนนิภาพรสลุมพลอติการคงแก้วแล้วก็อุษาศรีคำลือตัวฟาดก็มีสมฤดีปรือปรักมลิกาบุญทศรัศมีทองโสดวิไลวันโคตรพรมพฤกษามณีวงตัวชงก็จะมีอย่างมัสยาดวงศรีแก้วใจพุ่มสว่างแก้วแล้วก็รัชนีกรแซ่เฮงนะครับเป้าหมายของสมาคมกีฬาตะกร้อคือส่งทุกอีเวนต์ก็หวังเหรียญทองทุกเหรียญนะครับก็คือ4เหรียญทอง
0: ใช่นะคะแล้วเขาบอกว่าเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยทางตะกร้อเองเนี่ยก็จะมีวิดีโอชาเลนจ์มาช่วยเรื่องของการตัดสินด้วยนะคะทีนี้ไปดูกันที่วงการหมัดมวยค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะได้มีการจัดงานมอบรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลในวงการกีฬามวยวันมวยไทยประจำปีนี้อย่างยิ่งใหญ่นะคะก็ได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานนะคะไฮไลท์เลยก็คือพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลวงการกีฬามวยทั้งสิ้น48รางวัลครอบคลุมทั้งนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินแล้วก็องค์กรให้การสนับสนุนด้วยรางวัลสำคัญเลยก็คือนักมวยอาชีพดีเด่นชายนะคะเป็นของทศพรศรีพรหมมาหรือว่าขุนน้อยขุนศึกน้อยบูมเด็กเซียนนะคะนักมวยไทยสมัครเล่นดีเด่นเป็นของอับดุลมาเล็กทิ้งน้ำรอบหรือว่าธนูเพชรวสังประภัย
1: ครับส่วนนักมวยไทยสมัครเล่นดีเด่นหญิงเป็นของนิรวรรณตั้งจิวหรือว่าเสน่ห์จันทร์ศักดิ์ชำนิแล้วก็นักมวยไทยอาชีพดาวรุ่งดีเด่นหญิงเป็นของพัชรนันท์พันนาคหรือว่าน่ารักเกียรติรวมพลังชัยตอนนี้สมาคมกีฬาของไทยแต่ละสมาคมก็เตรียมตัวฝึกซ้อมนะครับเอเชียนเกมใกล้เริ่มละ
0: ใช่นะคะแล้วก็บางสมาคมเนี่ยก็ทยอยส่งนักกีฬาไปเก็บตัวที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วด้วยนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดวันนี้อย่าลืมดูวอลเลย์บอลชายไทยนะคะเจอกับเชนิดไทเปพร้อมแล้ว
2: พร้อมแล้วค่ะ10:30 น.
0: ค่ะ
2: เต็มที่เลยค่ะขอบคุณค่
0: ะ
2: หมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพขบวนเรือโบราณเคลื่อนผ่านคลองแกรนคาเนลในงานเทศกาลแข่งเรือประวัติศาสตร์เรกาต้าตาโตสโตริค่าซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมประจำปีที่ผู้คนตั้งตารอคอยมากที่สุดในเมืองเวเนสประเทศอิตาลีค่ะ
3: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชวนสัมผัสเส้นทางเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามเชื่อมโยงพระบรมมหาราชวังสู่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26ธันวาคม2569โดยมีการแสดงทุกวันพุธถึงอาทิตย์จังหวัดนครศรีธรรมราชชวนเที่ยวงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569วันที่28กันยายนถึง12ตุลาคม2569รวม15วัน15คืนณสนามหน้าเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดจังหวัดนครศรีธรรมราชรถไฟแห่งประเทศไทยเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย Plus โดยสามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้ถึง30กันยายน2569กรมกิจการผู้สูงอายุแจ้งผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุปี2570ลงทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนสถานที่ลงทะเบียนณสำนักงานเขตสำหรับกรุงเทพมหานครองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตามภูมิลำเนาในทะเบียนบ้านสายด่วนสรส.โทร1300
1: สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

งคล38ประการประการที่10มีวาจาอันเป็นสุภาษิตพูดจาไพเราะสุภาพจริงใจและเป็นประโยชน์ไม่พูดคำหยาบหรือทำร้ายจิตใจผู้อื่นมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษเจาะงบปี70นะครับอยู่กับคุณวิรศักดิ์ขอบเขตผมจิรพัฒน์อุดมสิริวัฒน์และทีมงาน NBT เช่นเคยครับ
0: ครับ3วันด้วยกันสำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระ2วาระ3เราคุยกันตั้งแต่วันแรกว่า
1: ครับ
0: กรอบเดิมเนี่ยเขากำหนดเอาไว้คือ3วันแล้ววันนี้เขาคาดกันว่าคือต้องเรียนท่านผู้ชมแบบนี้นะครับว่าในการพิจารณาวาระ2เนี่ยเขาจะไล่ไปรายมาตราคือเริ่มตั้งแต่มาตรา1ไล่ไปจนครบ41มาตราตามที่คณะกรรมการเนี่ยมีการแปรยติแล้วพอแต่ละมาตราที่มีการอภิปรายกันเขาก็จะลงมติกันไปเลยว่ามาตรานี้ผ่านหรือไม่ผ่านยังไงจนสุดท้ายเนี่ยครบทั้ง41มาตราแล้วก็จะไปวาระที่3กันต่อวาระที่3เนี่ยอันนี้จะเป็นภาพรวมทั้งฉบับเลยแล้วก็จะโหวตกันอีกทีนึงหลังจากผ่านในส่วนของวาระที่3ของส.ส.แล้วก็จะส่งต่อไปยังสมาชิกวุฒิสภาในกรอบของกฎหมายจริงๆเนี่ยเขามีเวลา20วันสำหรับสว.ในการที่จะพิจารณาแต่ว่าสว.เองเขาบอกเขาศึกษาแบบคู่ขนานกันมาตลอด
1: ตั้ง
0: แ
1: ต่ล่วงหน้าไปเลย
0: ใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าสภาเสร็จวันนี้ปุ๊บสว.เขานัดกันต่
1: อ
0: พฤหัสแล้วก็ศุกร์เพื่อที่จะพิจารณาในการที่จะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบแต่ว่าตัวของสว.พอไปถึงแล้วเนี่ยสามารถทำได้เพียงแค่ข้อเสนอแนะแล้วข้อสังเกตในการตั้งไว้เท่านั้นเองนะครับไม่มีสิทธิ์ปรับลดไม่มีสิทธิ์แก้แต่อย่างใดดังนั้นนั่นคือแนวทางแต่ทีนี้ถ้าลองมาดูในฝั่งของสส.สส.ที่เขาคาดการณ์กันว่าวาระ3น่าจะลงได้ในเวลา 19-20 นาฬิกาของวันนี้เนี่ยดูจากเวลาทั้ง2วันที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได
1: ้2วันรวมกันไปได้แค่19มาตราคุณผู้ชมทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจไว้ตามกำหนดการเดิมเนี่ยวันที่2ต้องไปได้26มาตรา
0: ก็อย่าง
1: คือแต่ว่าปรากฏว่าจริงๆปรากฏว่าเมื่อวานนี้วันที่2ไปได้แค่6มาตราเท่านั้นนะครับคือมาตรา14ถึง19เดี๋ยววันนี้จะมาเริ่มที่มาตรา20นั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าวันนี้วันสุดท้ายเหลืออีก21มาตรา22มาตราซะด้วย3นะถ้านับรวมมาตรา20ไปด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นแปลว่ามันจะเสร็จสิ้น20กว่ามาตราเนี้ยภายในระยะเวลาถึงแค่1ทุ่มตามที่กำหนดไว้เป็นไปไม่ได้ครับเมื่อวานนี้ถึงขนาดมีการพูดกันด้วยซ้ำว่าเอ๊ะมันจะต้องลากยาวต่อไปเป็นวันต่อไปเป็นวันพรุ่งนี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าจากครึ่งวันแรกเนี่ยประธานสภาคุณโสภณสารัมเนี่ยให้สัมภาษณ์ไว้ว่ายังไงก็จะยึดกรอบให้อยู่ภายใน3วันให้ได้วันนี้จะดึกดื่นเที่ยงคืนยังไงก็ต้องไปต่อแหละเอาให้มันจบภายใน3วันนี้เพราะว่ามันมีประเด็นอื่นๆที่รออยู่ในการประชุมสภาวันพฤหัสบดีคือวันพรุ่งนี้นะฮะปกติสภาจะประชุม2วันใช่ไหมสัปดาห์นี้ประชุม4วันมันมีเรื่องของกระทู้เรื่องของความเดือดร้อนของปัญหาชายแดนภาคใต้รออยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเรื่องที่ฝ่ายค้านเขารอไว้อยู่แล้วก็คือรายงานของกกต.อยู่แล้วด้วยนะครับ
0: ครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจเอ๊ะแล้ว3วันนี้จะจบกันอย่างไรที่บอกไปวันแรกเนี่ยปิดประชุมไปตอนเที่ยงคืน39นาทีเมื่อคืนนี้คือเที่ยงคืน40นาทีอย่างที่คุณจิรพัฒน์บอกเนี่ยนะครับว่าคือพยายามที่จะเร่งในส่วนของมาตราต่างๆวันแรกน่าจะได้15แต่
1: ได้แค่13
0: ถูกมั้ยวันแรกเนี่ยตั้งเป้าไว้15แต่ได้แค่13มาเริ่มที่กระทรวงเกษตรในมาตรา14ของเมื่อวานคือต้องบอกก่อนว่าช่วงเช้าของเมื่อวานเนี่ยเป็นถึงช่วงบ่ายอืดกันพอสมควรอันนี้ก็ใช้คำนี้เลยนะเพราะว่า
1: สาววัยรุ่นบอกอ่อม
0: ใช่คือกว่าจะไปทีละมาตราแต่ละมาตราได้เนี่ยโอ้โหอภิปรายกันเยอะมากแล้วก็ให้การแสดงความคิดเห็นกันต่างๆเนี่ยเยอะมากมายทีเดียวดังนั้นก็เลยไปได้ช้าจนมาเรียกว่ามีความที่จะเข้มข้นมากขึ้นในช่วงของดึกๆนั่นเองแต่ว่าสุดท้ายก็ปิดประชุมไปอย่างที่บอกคาดการณ์กันว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าใน2วันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันยังได้เป็นแบบค่อนข้างที่จะน้อยอยู่ในเรื่องของการใช้เวลาแล้วก็ไม่สัมพันธ์กันคืออยากจะให้ไปหลายๆมาตราแต่พอเวลามันมาจำกัดแบบนี้แล้วตอนนี้เหลืออย่างที่บอกไป29มาตราด้วยขอไปเหลืออีก22มาตรานะครับเพราะผ่านไปแค่19มาตราเท่านั้นเมื่อวานนี้คุณโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรอันนี้ให้แนวทางตั้งแต่ยังไม่ถึงการประชุมเลยนะให้แนวทางตั้งแต่เมื่อวานในช่วงของกลางวันเพราะว่ากลางวันเนี่ยคุณโสภณมองแบบนี้เอ๊ะวันแรกเนี่ยคาดว่าจะได้15มาตราแต่มันไม่ถึงไงมันได้แค่13แล้ววันที่เหลือเนี่ยมันจะไปถึงจบได้ทันในเวลา2ทุ่มของวันนี้ตามที่ตั้งไว้คาดการไว้หรือไม่คุณโสภณบอกว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นไปได้ยากเมื่อวานนี้คุณโสภณสารัมให้สัมภาษณ์ตอนเที่ยงๆนะครับบอกว่าวางกรอบเอาไว้3วันมีการคุยกับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้ง2คนนะว่าอาจจะอยู่ดึกหน่อยนะครับแต่ต้องดูว่าถ้าดึกจนเกินเหตุเนี่ยวันเนี้ย อาจจะประชุมสายเราก็เลยไม่แน่ใจนะว่าวันนี้สุดท้ายเนี่ยจะเริ่มการประชุมได้กี่โมงเมื่อวานนี้9โมงเสร็จๆเกือบ9โมงครึ่งนะครับเพราะว่าเราต้องเห็นใจเพราะส.ส.เนี่ยกว่าจะเลิกก็คือเที่ยงคืน39กว่าจะออกจากสภากว่าจะกลับถึงบ้านแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็เลิกเริ่มเมื่อวานเนี่ยก็ไม่ได้ช้าอะไรมากมายนะครับแต่ขณะที่ในส่วนของเมื่อคืนก็มีการที่จะปิดประชุมไปตอนเที่ยงคืน40นาที
1: ก็พอๆกัน
0: ก็พอๆกันนะครับคือความล่าช้าที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านประธานสภาคุณโสพลบอกแบบนี้นะครับว่าถ้าเกิดว่ามันอยากจะให้เร็วขึ้น
1: อ
0: ันนี้พูดแต่เมื่อวานตอนกลางวันนะมันทำได้2ทางด้วยกันนะครับอย่างแรกคือว่าให้ส.ส.เนี่ยอภิปรายตามวาระที่พิจารณาอยู่ไม่ใช่อภิปรายแบบวาระคือรับหลักการซึ่งเรื่องนี้ได้เตือนอยู่บ่อยครั้งนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการอภิปรายต่างๆกับ2วิปด้วยกันและฝ่ายค้านเนี่ยทุก2ฝ่ายเลยนะทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลจะต้องคุยกันการประชุมเนี่ยจะสำเร็จอยู่ที่การปรึกษาหารือของวิปครับต้องเข้าใจว่าบางกระทรวงนั้นเป็นกระทรวงปากท้องส.ส.ก็อยากจะพูดมากเพราะอยากจะสะท้อนถึงปัญหาของประชาชนอาทิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือจะเป็นกระทรวงมหาดไทยนะครับแม้กระทั่งกระทรวงสาธารณสุขก็คิดว่าน่าจะเป็นปัญหาเหมือนกันจึงขอให้ส่งตัวแทนเอาเฉพาะผู้แปรยติในการอภิปรายโดยท่านก็ย้ำนะว่าจะให้เสร็จภายใน3วันก็คือวันนี้เป็นวันสุดท้ายเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภาครับคุณโสพลสารัมครับ
2: พูดเฉพาะพูดให้ตามวาระคือวาระพิจารณางบประมาณวาระ 2-3 ไม่ใช่วาระรับหลักการคือพูดในปัญหาในวาระรับหลักการอันนี้ประธานผมก็เตือนก็เตือนอันที่2ก็คือวิปทั้ง2ฝ่ายต้องปรึกษาหารือกันผมเรียนนะครับการประชุมจะให้ประสบความสำเร็จเนี่ยมันอยู่ที่การปรึกษาหารือกันของวิปว่าถ้ารัฐบาลบางก็ต้องเข้าใจนะครับบางปัญหากระทรวงที่มันเป็นกระทรวงปากท้องเป็นกระทรวงปัญหาสมาชิกก็อยากพูดมากเพราะว่าอยากสะท้อนปัญหาอย่างเช่นกระทรวงเกษตรเนี่ยที่ผ่านมาผมก็เข้าใจเพราะผู้แทนออกมาจากเกษตรหมดเกษตรกรหมดอย่างกระทรวงมหาดไทยหรือแม้แต่กระทรวงสาธารณสุขนี่ก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับก็ส่งตัวแทนเอาเฉพาะผู้แปรยติส่งตัวแทนมาพูดอะไรต่างๆก็จะพยายามให้เสร็จภายใน3วันนี้แหละครับ
3: สำหรับกรณีที่มีส.ส.นำป้ายข้อความหรือตัวเลขขึ้นมาแสดงในที่ประชุมเมื่อคืนที่ผ่านมาน
0: ั้
3: น
1: คุณผู้ชมจะเห็นว่าภาพเนี่ยมันยังมีตัวเลขป้ายขึ้นอยู่มันคือภาพของเมื่อการประชุมวันแรกนะครับไม่ใช่ภาพของเมื่อการประชุมวันที่2เมื่อวานนี้เพราะว่าเมื่อวานเนี้ยประธานบอกยืนยันนะว่าไม่ให้มาตั้งป้ายตัวเลขโต้กันอีกแล้วนะเพราะว่ามันผิดข้อบังคับการประชุมปกติแล้วเนี่ยจะเอาป้ายจะเอาสัญลักษณ์อะไรมาโชว์เนี่ยต้องขออนุญาตประธานก่อนนะครับประธานก็บอกว่าครึ่งวันแรกที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าทุกอย่างก็เรียบร้อยดีนะครับเพียงแต่ว่ามันจะค่อนข้างอืดค่อนข้างจะช้าไปหน่อยแต่ปรากฏว่าจากที่อืดๆเอื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรียงๆนะคุณผู้ชมพอถึงตอนกลางคืนช่วง4ทุ่มนี่เดือดชนิดที่ว่าโกรธจนตัวสั่นจนต้องมีคนเข้ามาระงับสติอารมณ์กันเลยนะครับคือมันเริ่มมาจากการอภิปรายเรื่องของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในส่วนของน้ำบาดาลคือคุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์เนี่ยโดยสรุปนะเขาตั้งไว้ว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยงบในการไปขุดบ่อบาดาลเนี่ยมันถึงไปอยู่ในพื้นที่ของภูมิใจไทยเยอะทำให้ตอนหลังเนี่ยมีการที่กรรมาธิการลุกขึ้นมาชี้แจงครับกรรมาธิการคนนั้นก็คือคุณบุญจงวงไตรรัตน์ส.ส.นครราชสีมาพรรคภูมิใจไทยบอกว่าประเด็นกรมทรัพยากรน้ำบาดาลตั้งงบไว้ 1,500 ล้านบาทเพื่อจะขุดบ่อบาดาลให้กับประชาชนถูกคุณณัฐชาถามว่าทำไมถึงไปอยู่ในพื้นที่ภูมิใจไทยมากกว่าพื้นที่ของพรรคประชาชนนะฮะคือขุดบ่อบาดาลทั้งหมด281โครงการเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของภูมิใจไทย141โครงการก็ประมาณครึ่งหนึ่งคือต้องยอมรับความจริงว่าส.ส.เขตของภูมิใจไทยได้เยอะที่สุดมี172เขตส.ส.พรรคประชาชนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งแล้วของพรรคประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่เมืองไม่ได้ต้องใช้น้ำบาดาลแต่ของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นพื้นที่ชนบทนะครับเพราะฉะนั้นขอให้กรรมาธิการเสียงข้างน้อยคุณณัฐชาปลาหมอคางดำอันนี้คือผมไม่ได้เติมฉายานะท่านกรรมาธิการใช้คำนี้เลยคุณณัฐชาปลาหมอคางดำโปรดเข้าใจไว้ด้วยว่านี่คือข้อเท็จจริงเพราะพื้นที่ชนบทคือพื้นที่ของภูมิใจไทยพรรคประชาชนเป็นส.ส.กทม.ทั้งจังหวัดจะไปเจาะน้ำบาดาลตรงไหนคุณณัฐชาก็เลยลุกขึ้นโต้ใช้สิทธิ์พาดพิงครับบอกว่าเรื่องที่คุยกันในชั้นกรรมาธิการที่ท่านบอกว่าคุยไปแล้วนึกว่าจะเคลียร์แล้วเนี่ยเป็นคนละประเด็นกันในชั้นกรรมาธิการตอนนั้นที่คุยเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงแต่อันนี้คืองบประมาณใหม่แล้วคำถามสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าไปอยู่ที่พรรคไหนเยอะแต่คำถามคือทำไมถึงกระจุกตัวทำไมถึงไม่กระจาย แล้วคุณณัฐชาก็บอกนะครับว่ามีพาดพิงไปถึงพรรคร่วมรัฐบาลถึงแม้ไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ตอนนี้พรรคร่วมรัฐบาลมีพรรคเดียวคือพรรคเพื่อไทยบอกว่าแม้แต่พรรคร่วมรัฐบาลก็ไม่จะเกรงใจกันเลยให้แค่57บ่อกล้ำกลืนฝืนทนไม่อยากกดไมค์เพราะเกรงใจอยากร่วมรัฐบาลต่อทำให้ประธานคือคุณเลิศศักดิ์รองประธานคนที่2ที่ทำหน้าที่ประธานอยู่แย้งว่าท่านกำลังพาดพิงนักการเมืองอื่นอยู่คุณณัฐชาโต้กลับอย่างดุเด็ดเผ็ดมันบอกว่าก็กำลังทวงสิทธิ์ให้พรรคร่วมรัฐบาลไงทำให้พรรคภูมิใจไทยหลายคนครับลุกขึ้นมาประท้วงอย่างเช่นคุณยศวัฒน์มาไพศาลศิลป์ส.ส.กาญจนบุรีบอกว่าท่านเองก็รู้ในเหตุผลว่าท่านเลือกตั้งมาได้น้อยแล้วเขตก็อยู่ในกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการจะไปเจาะพื้นที่ตรงไหนที่จะไปเจาะน้ำบาดาลตัวท่านเองก็เป็นปาร์ตี้ลิสต์ไม่ได้ตากดินลุยหญ้าเหมือนพวกผมอีกท่านนึงจากพรรคภูมิใจไทยคือคุณวิชัยสุดสวัสดิ์ส.ส.ชุมพรก็ท้วงติงท่านประธานว่าทำไมประธานไม่ควบคุมการประชุมปล่อยให้เขาเสียดสีเถียงกันไปเถียงกันมาจนในที่สุดประธานปิดไมค์ครับต่อมาคุณอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีพรรคภูมิใจไทยประท้วงขอให้ควบคุมการประชุมแล้วบอกว่าไม่ควรกล่าวเท็จว่าพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยว่าพรรคแกนนำคือภูมิใจไทยเอาเปรียบพรรคร่วมคือเพื่อไทยเรามีส.ส.190กว่าคนได้141บ่อเพื่อไทยได้57บ่อถ้าคูณ3ตามจำนวนส.ส.จำนวนบ่อมันก็เท่ากันท่านตกเลขหรือเปล่าท่านจบอะไรมาทำให้คุณเลิศศักดิ์เนี่ยประธานปิดไมค์อีกทีนะฮะแล้วคุณรังสิมันต์โรมก็เลยบอกว่าการดูถูกว่าจบอะไรมาคำนวณตัวเลขเป็นหรือไม่แบบเนี้ยเสียดสีทำไมประธานไม่ให้ถอนคำพูดเรื่องนี้ก็เถียงกันไปเถียงกันมาจนต่อมาคุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากจากพรรคภูมิใจไทยก็ลุกขึ้นบอกครับว่าส.ส.แต่ละพรรคไม่เท่ากันสัดส่วนจึงไม่เท่ากันแต่ไม่ใช่เอาเรื่องนี้ไม่ให้ความเป็นธรรมดูพรรคกล้าทำสิในส่วนของงบกลางพรรคกล้าทำได้มากที่สุดภูมิใจไทยยังไม่ได้ว่าอะไรเลยเพราะประโยชน์ไปตกอยู่ที่ประชาชนคุณรักชนกศรีนอกลุกขึ้นมาเดือดครับบอกว่าทำไมประธานเนี่ยถึงไม่ให้ประท้วงโดยใช้สิทธิ์พาดพิงทั้งที่ตนเองเป็นประธานกรรมธิการติดตามงบประมาณส.ส.หลายคนก็ประท้วงต่อเนื่องจนคุณรัชนกใช้คำว่าท่านประธานปล่อยให้เพื่อนสมาชิกลุกขึ้นมาพล่ามหลายคนประธานเลยบอกว่าให้ถอนคำพูดคำว่าพล่ามคุณรัชนกยอมถอนนะครับเรื่องมาจบได้ตรงคุณเทงฮะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.พรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านบอกว่าสิ่งที่คุณณัฐชาอภิปรายมาแต่ทีแรกไม่ได้เปรียบเทียบเรื่องการจัดสรรงบระหว่างภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนแต่ต้องการชี้ให้เห็นและตั้งข้อสังเกตถึงความกระจุกตัวของงบประมาณที่กระจายผิดพื้นที่และมีการตั้งข้อสังเกตว่ากระจุกตัวในพื้นที่บางพรรคหรือไม่ในที่สุดถึงจบได้คือประธานให้ลงมตินะครับแล้วก็ดำเนินการต่อประชุมทันทีแต่สิ่งที่ผู้สื่อข่าวรายงานตรงกันและสังเกตเห็นชัดก็คือต้องมีการเดินไปเบรกอารมณ์คุณไอรักชนกเพราะว่าคุณไอโกรธจนตัวสั่นครับ
4: ก็ถือว่าเป็นประเด็นร้อนแรงของเมื่อคืน
1: นี้
4: หลังจากที่กลางวันเนี่ยโอ้โหแบบเงียบๆเงาๆแบบจะหลับแหละไม่หลับแหละสำหรับใครหลายคนที่ติดตามบรรยากาศของการประชุมนะครับมาดูตัวเลขที่ชัดเจนกันหน่อยละกันสำหรับในโครงการที่คุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพูดถึงนะครับเรื่องของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในการของงบรายจ่ายปี2570เนี่ยนะครับวงเงินคือ 1,501 ล้านบาทนะครับจำนวน281โครงการไปดูนะครับอย่างที่บอกไปว่าถ้าเอาสัดส่วนตามส.ส.แล้วก็ตัวคูณกันต่างๆเนี่ยอันนี้มันจะตรงกับในส่วนของโครงการขุดเจาะในการบ่อบาดาลอันนี้คือการที่ตอบโต้จากคุณพิพัฒน์รามานะครับมาดูกันแล้วกันสำหรับในส่วนของทั้ง141โครงการที่จาก281โครงการนะครับเพื่อขุดบ่อบาดาลของทางด้านปี2570นั้นเป็นของภูมิใจไทย141โครงการคิดเป็น 57.3% ครับมูลค่าคือ861ล้านบาทรองลงมาเป็นพื้นที่ของพรรคเพื่อไทยนะครับ57โครงการ270ล้านบาทพรรคกล้าทำครับ52โครงการ198

0: ล้านบาทพรรคพลังประชารัฐ8โครงการ53ล้านบาทพรรคไทยรวมพลัง9โครงการ48ล้านบาทพรรคประชาธิปัตย์6โครงการ21ล้านบาทขณะที่ของพรรคประชาชนมี8โครงการนะครับ47ล้านบาทอันนี้คือตัวเลขที่คุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์เนี่ยนะครับเอามาเผยแพร่แล้วก็อภิปรายกันเมื่อวานนี้แต่ก็อย่างที่บอกไปว่ามีเสียงท้วงติงอย่างหนึ่งคือในส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยจะมีพื้นที่ที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเมืองมากกว่า
1: ไม่ต้องใช้น้ำบาดาล
0: ไม่ต้องใช้น้ำบาดาลนะครับก็เลยเป็นสัดส่วนเป็นไปตามนี้อันนี้คือสิ่งที่คุณพิมพัทรานะวิชัยกุลนะครับก็มีการพูดถึงในประเด็นดังกล่าว
1: นอกจากเชิญครับนอกจากเรื่องของน้ำบาดาลแล้วเนี่ยคุณณัฐชายังอภิปรายในอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะเรื่องของการสร้างอควาเรียมหรือว่าศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำบอกว่ามีความพยายามตั้งงบผูกพันปีแรกในปี70เนี่ยอีกกว่า200ล้านบาทเพื่อไปสร้างที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันเป็นจังหวัดบ้านเกิดของรัฐมนตรีช่วยหรือเปล่านะครับแล้วก็บอกว่าในห้องประชุมคณะอนุกรรมการเห็นว่าไม่ควรเกิดขึ้นในสถานการณ์เร่งด่วนวิกฤตแบบนี้ที่รัฐบาลก็พูดเองโครงการนี้ไม่จำเป็นไหมขอให้ปรับลดงบไป 750,000 บาทเพราะว่าดูแล้วเนี่ยตกตารางเมตรละ 150,000 บาทปรับไป 750,000 บาทเท่ากับตัดออกไปไม่ถึง7ตารางเมตรเองแสดงว่ากรมมองว่าเป็นเรื่องจำเป็นยิ่งยวดหรอทั้งที่พิษปลาหมอคางดำกำลังกัดกินชีวิตเกษตรกรคือท่านอธิบดีได้ชี้แจงในชั้นกรรมาธิการว่าจำเป็นต้องลงทุนด้านการท่องเที่ยวกระตุ้นเรื่องเศรษฐกิจจากการสร้างงานก่อสร้างก็เลยอยากจะถามว่ามันใช่ภารกิจของกรมประมงหรือเปล่านะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้บอกว่าศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำเนี่ยไม่ดีแต่ในยุคสมัยนี้เนี่ยงบที่จำกัดจำเขี่ยแบบนี้มันจำเป็นจะต้องสร้างไหมอีกคนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องอควาเรียมเช่นเดียวกันก็คือคุณสุพนัทนะคุณแบงค์สุพนัทมินชัยนันจากพรรคประชาชนเหมือนกันก็มองว่าการสร้างอควาเรียมงบประมาณผูกพันถึง594ล้านบาทจะที่อุดรหรือที่ระยองก็ตามเนี่ยมันมีงบปรับปรุงอีก375ล้านบาทที่พะเยา101นครปฐมตอนนี้กรมประมงมีอควาเรียมอยู่16แห่งแล้วยังไม่มีทีท่าที่จะหยุดสร้างจึงอยากขอถามว่าอันนี้กรมอควาเรียมหรือเปล่าแล้วก็ยังบอกนะครับว่ามันจะกลายเป็นปัญหาระเบิดเวลาเพราะสุดท้ายแล้วสร้างเสร็จมันก็ต้องมีงบในการบำรุงดูแลรักษาต่างๆอีกคำถามคือราชการไทยมีอาคารทั้งหมด 100,000 อาคารมันกลายเป็นระเบิดเวลาเพราะว่าพอเสร็จอาคารเกินความจำเป็นก็จะเป็นภาระงบในอนาคตค่าบำรุงรักษาค่าน้ำค่าไฟถึง 1,000 ล้านบาทคือทั้งเรื่องอควาเรียมแล้วก็ทั้งเรื่องบ่อน้ำบาดาลเนี่ยนะครับคุณมณพรเจริญศรีส.ส.นครพนมพรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างเนี่ยได้ลุกขึ้นชี้แจงเรื่องนี้ไว้นะครับบอกว่าอย่างเรื่องอาคารก่อสร้างการก่อสร้างอาคารอควาเรียมเนี่ยเริ่มในรัฐบาลเศรษฐาทวีสินนะฮะเป็นองค์ประกอบในโครงการพืชสวนโลกเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นงบผูกพันทำต่อส่วนเรื่องปัญหาการเช่ารถที่งบประมาณซ้ำซ้อนเป็นการเช่าแทนครุพันธ์เดิมที่อายุมากกว่า30ปีแล้วหรือเรื่องเรดาร์ของกรมฝนหลวงก็เป็นการทดแทนเรดาร์อากาศเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี55อายุการใช้งานเกิน10ปีก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเดี๋ยวเรามีเสียงที่ท่านธนพรขออภัยท่านมณพรได้ลุกขึ้นชี้แจงนะครับให้คุณผู้ชมลองฟังดูครับ
2: ปัจจุบันนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับงบประมาณ 53,000 กว่าล้านนะคะกรรมธิการได้มีการปรับลดไปนะคะ 1.86% นะคะซึ่งจะเห็นว่ามีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือไม่นั้นนะคะจะเห็นว่าในงบประมาณที่เราได้รับดังกล่าวเรามีการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรนะคะให้มีความมั่นคงในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะในเรื่องของงานวิจัยงานเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมซึ่งจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะในวงเงินที่เราตัดไปนะคะมีวงเงินทั้งสิ้นนะคะ682,251,100 บาทคิดเป็นร้อยละ 1.27% นะคะซึ่งจะเป็นงบประมาณที่จะสามารถเราดำเนินงานได้ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะโดยมีการปรับลดเป้าหมายแล้วก็เพิ่มความแม่นยำการใช้งบประมาณให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานดังกล่าวทั้งหมดของกระทรวงเกษตรนะคะประเด็นแรกนะคะที่เป็นคำถามของ ท่านณรงค์เดชวรันกูลนะคะเรื่องของสํานักงานเศรษฐกิจที่ท่านบอกว่าสะท้อนแล้วก็ไม่ตอบโจทย์เราต้องยอมรับนะคะว่าหน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยงานที่เป็นข้อมูลเป็นคลังสมองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมีทั้งหน่วยเป็นหน่วยงานตรวจสอบมีหน่วยงานที่วิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็รวมทั้งลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลดังกล่าวท่านมีความห่วงใยถึงเรื่องของการผลิตข้าวโพดในขอบที่1แต่ในสํานักงานสกเนี่ยยังมีการประเมินไปในขอบที่2แล้วเนี่ยเป็นไปได้แล้วก็มีความเชื่อถือแค่ไหนก็อย่างที่ขออนุญาตกลับเรียนนะคะว่าในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในรุ่นที่2นะคะเดือนมิถุนายนเนี่ยพบว่าการเพาะปลูกในผลผลิตดังกล่าวเนี่ยเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยราคาข้าวนาปรังเนี่ยมีแนวโน้มลดลงในปี2568แต่เมื่อผลตอบแทนของข้าวโพดเนี่ยในรุ่นที่2เนี่ยในปี2568กับข้าวนาปรังเนี่ยเราก็คาดว่าเกษตรกรเนี่ยจะเข้าร่วมพื้นที่ในการเพาะปลูกข้าวโพดให้มากขึ้นนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่จะส่งผลให้ปริมาณข้าวโพดแล้วก็ปริมาณพื้นที่ในการปลูกข้าวโพดเพิ่มมากขึ้นนะคะอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของท่านนัชชานะคะท่านที่พูดถึงเรื่องของการก่อสร้างนะคะศูนย์พันสัตว์น้ำในจังหวัดอุดรธานีนะคะก็ต้องขอย้อนไปนิดนึงค่ะว่าในปีงบประมาณ2568นะคะท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะได้ริเริ่มโครงการพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรหนึ่งในโครงการและองค์ประกอบดังกล่าวก็คือการสร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดที่จังหวัดอุดรเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติถ้าท่านจะไปโทษว่าจังหวัดนี้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรก็คงไม่เป็นธรรมสำหรับท่านนะคะเพราะโครงการดังกล่าวตั้งมาก่อนที่ท่านจะเข้ามารับตำแหน่งและเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวและก็ปิดหมุดหมายของภาคอีสานตอนบนนะคะต่อมาค่ะเป็นเรื่องของท่านสมาชิกนะคะท่านก่อนพูดเรื่องของการเช่ารถนะคะซึ่งหลายท่านมีประเด็นที่ซ้ำซ้อนกันนะคะว่าการเช่ารถเนี่ยเนื่องจากการเช่ารถของแต่ละกรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเป็นการเช่ารถที่ทดแทนคุณลุพันธ์เดิมนะคะที่มีอายุมากกว่า30ปีและเป็นไปตามมติครม.ที่ได้นรณรงค์ให้มีการใช้รถ EV เพื่อประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายและเป็นการเช่าที่มีงบผูกพันตั้งแต่ปี69นะคะไปจนถึงปี2174ค่ะนอกนั้นก็เป็นเรื่องของการอาสาสมัครเกษตรกรนะคะกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นะคะจะเห็นว่าเราได้มีการเพิ่มกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นอีกหนึ่งรุ่นทำให้จำนวนเงินเพิ่มขึ้นแล้วกิจกรรมหลายกิจกรรมที่มีความซ้ำซ้อนกันกลับมาร่วมกันนะคะท่านที่ห่วงใยหลายๆท่านนะคะเรื่องของคุรุพันธ์ว่าคุรุพันธ์ที่ตั้งไว้แต่ละกรมนั้นมีราคาสูงขึ้นอย่างไรทุกท่านย่อมทราบดีนะคะว่าการกำหนดคุรุพันธ์นั้นจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมบัญชีกลางซึ่งในส่วนของกรรมธิการนะคะอนุแต่ละอนุที่งบของกระทรวงเกษตรเข้ามาเราก็ให้ข้อสังเกตแล้วก็ให้ใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัดแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะต่อการใช้ยานพาหนะก่อการใช้คุรุพันธ์ของพี่น้องประชาชนนะคะที่ออกไปบริการเพราะว่าสำนักงานหน่วยงานของกระทรวงเกษตรทั้งหมดมี18หน่วยงานการที่จะต้องไปลงพื้นที่การใช้บุคลากรนะคะก็จำเป็นต้องใช้ยานพาหนะที่มีสมรรถภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ประหยัดในการเรื่องของการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเช่นเดียวกับที่หลายท่านบอกว่าให้ข้อสังเกตมีการเช่ารถถึง10คันนะคะก็นำเรียนให้ทราบนะคะรวมถึงบางท่านได้พูดถึงนะคะการเพิ่มพื้นที่ของชนประทานว่าความจำเป็นของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของป่าไม้พื้นที่ต่างๆเนี่ยพื้นที่เกษตรกรนะคะที่ทำนาเนี่ยไม่สามารถใช้ได้ใช้น้ำได้ก็จะพยายามนะคะให้ทางกรมชนประทานได้ขยายพื้นที่ของชนประทานให้มากยิ่งขึ้นนะคะรวมทั้งพื้นที่ของสปก.ด้วยนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งค่ะที่พูดถึงนะคะเรื่องของท่านอับดุลอายีค่ะเรื่องของการใช้สารชีวพันธุ์นะคะว่าในเรื่องของการใบร่วงของยางพารานะคะเดี๋ยวดิฉันจะให้รายละเอียดต่อท่านนะคะเรื่องของการใช้สารนวัตกรรมขณะนี้นะคะว่าประมาณปี2570เนี่ยได้ดำเนินการขยายแล้วก็ครอบคลุมไปแล้วก็จะเร่งรัดดำเนินการนะคะทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชแล้วก็3จังหวัดชายแดนใต้ที่ท่านให้ข้อเสนอแนะมานะคะส่วนอีกประเด็นนึงค่ะของท่านชยพลนะคะท่านได้พูดถึงการจัดหาเรดาร์นะคะของกรมฝนหลวงนะคะปัญหาเรื่องของการจัดหาเรดาร์นี่เป็นการทดแทนของเรดาร์อากาศเดิมที่มีอยู่แล้วนะคะที่ใช้งานมาตั้งแต่ปี2555ซึ่งมีอายุเกิน10ปีท่านพูดถึงว่าทำไมการใช้เรดาร์นี้ทำไมถึงไม่ใช้เรดาร์ของกรมอุตุนะคะก็ขออนุญาตกราบเรียนค่ะว่าการใช้เรดาร์ของกรมฝนหลวงที่เราได้จัดหามาเนี่ยได้มีประสิทธิภาพแล้วก็การติดตามประเมินผลของเรดาร์ที่มีการ ตรวจเรดาร์แล้วก็ความหนาแน่นของอากาศต่างกันนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าการใช้เรดาร์ของกรมฝนหลวงเองแล้วก็มีการบูรณาการร่วมกับนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นการประหยัดแล้วก็ใช้ประสิทธิภาพให้เกิดสูงสุดของการใช้อุปกรณ์คุณภาพของกรมฝนหลวงนะคะอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของกรมการข้าวนะคะหลายท่านได้อภิปรายถึงเรื่องของกรมการข้าวแล้วก็ได้มีการก็ขออนุญาตนำเรียนนะคะว่างบประมาณ700กว่าล้านนะคะที่กรมการข้าวแต่ละแห่งแต่ละศูนย์25ศูนย์นั้นขออนุญาตกลับเรียนค่ะว่านอกจากการจะเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตให้มีมากขึ้นแล้วนะคะเราต้องยอมรับว่าพี่น้องเกษตรกรศูนย์ข้าวแต่ละแห่งยังขาดวัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือไม่ว่าจะเรื่องของโรงสีขนาดเล็กนะคะเรื่องของรถไถรถแท็กเตอร์นะคะเรื่องของการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ต่างๆศูนย์25ศูนย์นั้นท่านมองว่าอาจจะเป็นการใช้เงินที่ไม่คุ้มแต่ท่านมองลึกลงไปว่าเกษตรกรเหล่านั้นที่เขาไม่มีกำลังในการผลิตที่จะหาวัสดุคุณภัณฑ์เหล่านั้นนี่คือเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการทำงานให้กับศูนย์ข้าวแต่ละแห่งในการที่จะลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรนะคะ
0: ครับนั่นคือคุณมณพรนะครับก็เป็นการพูดถึงเรื่องของงบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จริงแล้วเป็นมาตราแรกที่มีการคุยกันเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่เราจบกันไปที่มาตรา13มาตรา14เมื่อวานคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่คุณมณพรชี้แจงในเรื่องข้อซักถามต่างๆจากคุณณัฐชาบุญชัยสวัสดิ์ลองไปดูกันหน่อยนะครับว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเป็นหนึ่งในกระทรวงที่ถูกหันงบมากที่สุดเป็นอันดับที่5โดยงบที่ถูกหันนี่ก็คือ682ล้านบาทนะครับจากเดิมเนี่ยคือ 53,732 ล้านบาทมาเหลือที่ 53,050 ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขของกระทรวงที่ถูกหันงบเอามาดูกันหน่อยละกันในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเขาหันงบอะไรกันบ้างหลังจากที่มีการพูดกันอภิปรายกันเมื่อวานนี้ทั้งในเรื่องของอควาเรียมในการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำนะครับรวมไปจนถึงเกี่ยวเนื่องกับกรมการข้าวต่างๆเอาดูกันหน่อยละกันนะครับอย่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานที่ถูกหันงบมากที่สุดในกระทรวงก็คือกรมชลประทานนะครับตามมาด้วยในส่วนของกรมประมงนะครับกรมการข้าวกรมวิชาการเกษตรกรมปศุสัตว์กรมฝนหลวงและการบินเกษตรรวมไปถึงสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักงานปลัดกระทรวงกรมพัฒนาที่ดินสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะครับและกรมตรวจบัญชีสหกรณ์รวมถึงสุดท้ายคือกรมหม่อนไหมอันนี้คือภาพข่าวที่เราสรุปมาว่า682ล้านบาทเนี่ยถูกตัดในจุดไหนบ้างของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับอย่างที่เรียนไปกรมชลประทานเนี่ยสูงที่สุดก็คือ331ล้านบาทก็เป็นการชี้แจงของคุณมณพรเมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปว่าการใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานกว่าจะไปแต่ละมาตราคือช่วงบ่ายเช้าต้องถึงบ่ายเนี่ยได้ประมาณ 2-3 มาตราเท่านั้นเองคือมีการอภิปรายกันเยอะให้ข้อมูลกันเยอะท่านประธานสภาก็บอกว่าลักษณะคล้ายๆเนี่ยมันเหมือนกับเป็นวาระแรกไหมในการที่จะอภิปรายต่างๆทั้งที่มันผ่านการแปรยติของคณะกรรมการ72คนมาแล้วคือแต่ละกระทรวงเนี่ยในช่วงเวลาก่อนหน้าที่จะถึงวาระ2เขาก็จะไปชี้แจงไปเรียกไปดีเฟนต์ว่าเอ๊ะทำไมเรายังจำเป็นต้องใช้งบอันนี้ต้องใช้ก้อนนี้แล้วใช้เงินเท่านี้อีกนั่นคือสิ่งที่พยายามที่จะดีเฟนต์ตัวเองเพื่อให้งบประมาณนั้นยังอยู่แต่สุดท้ายมาในวาระที่2บางส่วนบางงบบางกระทรวงบางกรมก็จะถูกตัดออกไปแต่ว่าตัดไปแล้วมันไม่ใช่คืนมันก็อยู่ในส่วนของงบประมาณเดิมๆ 3.78 ล้านล้านแล้วมันถึงจะผ่องถ่ายไปในส่วนของเอาไปไว้ในจุดแล้วในการบริหารงบประมาณต่างๆในจุดไหนที่มีความต้องการและมีความสำคัญอันนี้เขาจะเกลี่ยไปก
1: ็
0: เราต้องรอดูหลังจากที่เมื่อวานนี้อาจจะได้น้อยมาตราหน่อยไม่เป็นไปตามเป้าที่ได้ตั้งเอาไว้ครับ
1: เดี๋ยวเรามาพูดคุยในภาพรวมกับนักวิชาการนะครับพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรพิชญ์พรหมสิทธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนาองค์กรอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับรวมถึงท่านเป็นกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยหรือว่า PMAT ด้วยนะครับอาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
1: อาจารย์ครับในภาพรวมของงบปี70เนี่ยผมขอถามอาจารย์คำถามแรกก่อน2ข้อนะฮะอาจารย์เห็นจุดที่มองว่าดีแล้วจุดไหนและมองเห็นว่าจุดที่เป็นปัญหาคือจุดไหนเป็นหลักใหญ่ครับ
3: ครับก็จุดที่ดีแล้วเนี่ยแน่นอนเลยสิ่งที่ผ่านมาประเทศไทยก็ทำได้ดีหลายเรื่อง สิ่งที่มันดีแล้วก็เคยทำมันก็ยังได้รับงบประมาณในการทำต่อไปอยู่ค่อนข้างมากเพราะว่าเหมือนเราค่อนข้างใช้แพทเทิร์นเดิมในการหวังงบประมาณในอนาคตแต่สิ่งที่เป็นปัญหาก็เป็นดาบสองคมในเรื่องเดียวกันนี้เลยนะครับเพราะว่าอนาคตเนี่ยมันปัญหามันมาไม่เหมือนเดิมอ่ะแต่วิธีการทำงานยังเหมือนเดิมเป๊ะเลยแล้วก็ในแนวคิดรัฐบาลที่ใช้ซีโร่เบสบัดเจ็ตติ้งหรือจะด้วยคอนเซปต์อะไรก็

0: สารเนี่ยแต่ในทางปฏิบัติตอนทำงบประมาณเนี่ยวิธีการเราดูชื่อโครงการเราดูแผนงานแล้วมันก็ยังใช้เดิมมันไม่เป็นมิชชั่นเบสมันยังเป็นฟังก์ชันเบสมันทำให้เราสงสัยว่าจริงๆแล้วจะแก้ปัญหาได้ในอนาคตยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นข้อที่เป็นห่วงนะครับ
1: ครับอาจารย์ครับอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าเอ๊ะมันอะไรแบบเดิมๆที่มันยังมีมันก็มีอยู่ดังนั้นคือหลายๆคนก็มองว่ายุทธศาสตร์จากเนี้ยมันน่าจะเปลี่ยนไปเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปเทคโนโลยี disruption บ้างหรือว่าประชากรเกิดน้อยบ้างอะไรหลายอย่างพอมันมาแบบนี้ถ้ายุทธศาสตร์และแผนงานเนี่ยมันยังเป็นแบบอาจารย์ว่าอย่างเดิมมันก็ยังมีของใหม่มันก็มีแต่มันจะน้อยหน่อยแต่มันจะไปทางไหนต่อแบบนี้มันจะตรงเป้าหมายในการพัฒนาประเทศไหมฮะในมุมของอาจารย
0: ์ครับก็ตอนนี้มันตรงเป้าไหมแน่นอนครับมันตรงเป้าแต่มันในเชิงบทบาทของหน้าที่ของหน่วยงานแต่พอเป้าพอเรามามองจริงๆปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องการการแก้ปัญหาแบบการบูรณาการคนหลายคนนะครับอย่างการจะแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาเนี่ยมันมาจากงบประมาณหลายส่วนมาก
2: ๆ
0: หรือการจะแก้ปัญหาให้ใครทุกคนดีขึ้นใช่ไหมฮะมันมาจากหลายๆส่วนคราวนี้พอมันหลายๆส่วนเนี่ยเรามองตรงนั้นเนี่ยวิธีการมองของเราเนี่ยเราไม่ได้เอาเป้าตรงนั้นมาแล้วก็มาจัดงานให้มันมาเรียงต่อกันแล้วก็เอางบประมาณมาใส่ให้ถูกต้องอันนี้มันเลยทำให้มันไม่ได้มองแบบนั้นตอนนี้เรามองทุกอย่างเป็นลักษณะหน่วยงานกระทรวงศึกษากระทรวงอว.กระทรวงพม.สมมติถ้าเป็นเรื่องคนใช่ไหมครับก็ขออย่างเมื่อกี้ที่พูดเรื่องเด็กเกิดน้อยเรื่องผู้สูงอายุเนี่ยเรื่องผู้สูงอายุเนี่ยเป็น cross cutting ถูกไหมครับเป็นปัญหาหลายมิติสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมผสมกันเนี่ยแต่เวลาออกแบบงบประมาณอะคำว่าผู้สูงอายุลองใช้ AI ก็ได้เสิร์ชดูทำสรุปในรอบนี้ก็จะเห็นว่างบสูงอายุเนี่ยถามว่ามีชื่อโครงการหรือมีงานที่เกี่ยวข้องไหมมันก็มีแต่ว่าจะตอบโจทย์เขาเรียกว่าผู้สูงอายุจังหวัดไหนมากน้อยติดเตียงมากติดเตียงน้อยหรือจริงๆผู้สูงอายุหลังอายุ60ยังสามารถใช้ชีวิตทำงานได้ดีมากจะมีวิธีส่งเสริมให้เขารีสกิลอัพสกิลเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ยังไงในเมื่อคนเกิดน้อยและธุรกิจก็ยังขาดคนแล้วเราจะต้องไปในธุรกิจแบบใหม่ๆประเทศไทยต้องการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ๆน้องๆอาจจะยังไม่มีสกิลเรดี้ที่จะทำได้แต่การจะรีสกิลคนที่อายุ60บางคนซึ่งโอ้โหแข็งแรงมากมีไลฟ์สแปนในการทำงานอีก10ถึง15ปี
2: ครับ
0: เอ๊ะแล้วมันอยู่ตรงไหนไอ้เรื่องเหล่านี้ฮะคือเนี่ยพอการมองงานเนี่ยมันเป็นการมองงานลักษณะแต่ละหน่วยงานถ้าเรากำลังจะเอาโซลูชันบางเรื่องที่เราต้องการจะให้มันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเราจะเอางานไปใส่แล้วเอาเงินไปใช้ปรากฏมันไม่ได้มองแบบนั้นคราวนี้ปัญหาที่มันมาถึงในปี70ซึ่งใจหายมากนะอีกไม่กี่วันคือปี70คือ1ตุลาคมปี69เราจะเข้าสู่การใช้งบใหม่นี้แล้วเนี่ยเราลองดูไตรมาสสุดท้ายเศรษฐกิจปีนี้ใช่ไหมฮะว่ามันก็แย่แล้วอย่างเงี้ยแล้วปีหน้าอีกอย่างเงี้ยแต่ว่าในขณะที่งานจำนวนมากยังเป็นลักษณะการวางงานแบบเดิ
2: ม
0: งบจำนวนมากเป็นงบประจำแล้วก็แน่นอนทุกเวทีพูดถึงเรื่องนี้มันก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เป็นเรื่องของเงินเดือนบ้างบุคลากรบ้างอย่างปฏิเสธไม่ได้ซึ่งพกพ.หรือใครก็ตามเนี่ยภาครัฐออกมาให้ข้อมูลว่าจะเกิดมาตรการ1 2 3 4 5คราวนี้ก็เริ่มเกิดความรู้สึกต่างๆนานากันไปเยอะมากๆว่าอ้าวคนทำงานหนักปรากฏได้สิ่งนี้เหรออย่างเช่นบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยฮะจะเกิดมาตรฐานมาตรการขึ้นมาแบบนี้เลยเหรอในทางที่จริงๆทั้งหมดมันไม่ใช่แบบนั้นแบบนี้ถึงจะเป็นต้นถูกไหมฮะเนี่ยมันการจะแก้ปัญหาในเรื่องนี้จริงๆแล้วก็เลยเป็นห่วงภาครัฐว่าเราจะมองแบบจะลดต้นทุนเนี่ยแต่เราหรือลดค่าใช้จ่ายซึ่งเห็นด้วยนะแต่เราจะต้องลดรายจ่ายหรือลดต้นทุนจากวิธีการทำงานประกอบกันด้วยนั่นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเรามีงบประมาณจำนวนมากที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันจริงๆต้นปีต้องตั้งโต๊ะคุยกันอย่างเรื่องคนเมื่อสักครู่นี้นะครับกระทรวงที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องคุยเรามีคนเราทำเรื่องนี้คล้ายๆกันเรามารวมกันบ้างได้ไหมหรือเราทำด้วยกันให้มันดีกว่านี้ได้ไหม
2: อาจารย์มองว่าต้องตัดงบซ้ำซ้อนใช่ไหมฮะ
0: ใช่ SME เนี่ยลองใช้ AI หาเลยสิฮะประมวลเลยโห SME นี่กระทรวงพาณิชย์นะฮะกระทรวงอุตสาหกรรม นะแล้วก็ยังกระจายอยู่ตามจุดต่างๆมากบางทีอาจจะ30หน่วยงานด้วยซ้ำอ่ะแล้วจริงๆตอนทำเนี่ยเราก็มีเรื่องอบรมบางเรื่องเราคอลแลบกันได้ไหมการส่งเสริมบางอย่างให้ไปทำตลาดบางอย่างคอลแลบกันได้ไหมพอมันแยกกันทำงบมันกระจายเนี่ยมันไม่เกิดอนุภาพในการจะส่งผลใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจะเจอเวลาเราไปสำรวจเอสเอ็มอีเขาจะบอกว่าอบรมเยอะมากเลยเขาได้รับการส่งเสริมเยอะมากเลยขายดีขึ้นไหมยังสงสัยตัวเองว่าขายดีใช่ไหมเพราะเราอยากให้เขาขายดีเพราะเราต้องการให้เขาเสียภาษีเพราะเราต้องการให้เขาไปจ้างคนอื่นต่อให้เราเพราะเราต้องการให้เขาซื้อของในประเทศช่วยตลาดรากหญ้าให้เราถูกไหมฮะ
2: ครับ
1: อันนี้แสดงว่าอาจารย์ก็มองว่าคืองบแต่ละกระทรวงเนี่ยถามว่าถ้าจะอย่างเมื่อสักครู่อาจารย์บอกผู้สูงอายุอันนี้แต่ละกระทรวงถ้าเกิดเกี่ยวข้องเขาก็จะมีแต่โครงการของเขาแต่ถามว่ามันสามารถเชื่อมต่อกันได้ไหมถ้าเกิดว่าตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเนี่ยถ้าเกิดมันเชื่อมต่อกันได้มันเป็นโครงการที่อาจจะไม่ต้องเกิดการซ้ำซ้อนของแต่ละกระทรวงที่จะมาตั้งถ้าเป็นหน่วยงานเรื่องเดียวกันเนี่ยเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงที่เกี่ยวข้องคุยกันแล้วจับเป็นงบก้อนเดียวอะไรแบบนี้ไหมอาจารย์แต่มันก็น่าจะเป็นไปได้ยากนะอาจารย์
0: ดีใจอยากให้ทุกคนสรุปได้แบบนี้จังแล้วพอเราต้องคุยกันอย่างนี้เพราะพอเราคุยอย่างนี้เราจะเกิดประสิทธิภาพถูกไหมฮะคราวนี้มันก็จะมีเงินบางส่วนที่มันเริ่มจะเราไม่ต้องเราอาจจะแทนที่เราจะใช้10ล้านเอาเรามาคุยกันเอ้ยมันรวมกันนะมันเหมือนกันเลยอุ้ยเหลือ5เหลือ8เอาไอ้มันจะมีงบที่เกิดขึ้นที่มันควรจะมาเป็นลักษณะการเอามาคิดว่าเราจะเอามาลงทุนหรือแก้ปัญหาหรือทำอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะแล้วจะมาตัดคนหรือจะมาปรับคนอันนี้ก็เห็นด้วยแต่ต้องเป็นสเต็ปต่อมาอะไรแบบนี้
1: อาจารย์แต่มันยากในความเป็นจริงมันจะเกิดขึ้นไหมครับแต่กระทรวงเขาก็จะมีแนวทางในการที่จะจัดสรรงบของตัวเองแต่ละกรมแต่ละกองมาเนี่ยอาจารย์
0: ใช่ไหมครับแต่เรากำลังจะลำบากนะครับเรากำลังจะลำบาก
2: อาจารย์มองว่าต้องรื้อใหม่หมดถูกไหมฮะแทนที่จะเป็นต่างฝ่ายต่างกระทรวงต้องทำของตัวเอง
0: นี่คือเผาหลอกฮะ
1: อาจารย์แต่ทีนี้
0: 71ต้องดูความเป็นไปได้ใน71ถ้ายังค่าใช้จ่ายแบบนี
1: ้
0: แล้วก็ทำแบบนี้ในปี71นี่คิดว่าลำบากมากนะครับ
1: ครับอาจารย์อย่างนี้ถ้าเกิด
0: ลำบากมากๆเลยครับเพราะว่าสถานการณ์มันไม่เหมือนเดิ
1: ม
0: คือตอนนี้สิ่งที่เราทำเราไม่ได้ว่าเราทำไม่ดีนะเราก็ยังบริบทมันยังอะไรนะเราทำโอเคในแบบบริบทแบบนี้ถ้ามันเป็นบริบทเดิม
2: แต่ถึงเวลาต้องเปลี่ยนบริบท
0: ไม่เก่งกว่าเราถ้าประเทศอื่นยังไม่โอ้โหก้าวหน้าแข่งขันทำได้ดีต้นทุนดีบุคลากรเติบโตอะไรที่ถ้าคนอื่นเขาเฉยๆเหมือนเดิมๆอย่างเงี้ยก็คิดว่าได้แต่เผอิญคนอื่นเนี่ยโหดูเวียดนามสิฮะตอนนี้ถ้าจะหาคนทำงานอายุ40ปีที่มีจำนวนเยอะเอา20อายุถึง20ถึง40นะที่มีเยอะแล้วก็รู้สึกพร้อมจะทำงานเขามีวอลลุ่มเขาพร้
1: อม
0: สกิลเขาก็กำลังจะได้สมมติอย่างนี
1: ้
0: เนี่ยเรามีเพื่อนที่โหแข็งแรงเติบโตแต่เราเป็นคนกลางคนที่เราภาระเยอะมากอ่ะคนกลางคนที่ภาระเยอะนะไอ้ครอบครัวก็ต้องดูเด็กก็มีอนาคตตัวเองก็มีหนี้สินอย่างเงี้ยหนี้ก็ยังเคลียร์ไม่หมดถูกไหมฮะ
1: อาจารย์ถ้าเงินเอาแบบนี้ก่อนได้ไหมถ้าเกิดในเมื่อยังจะคุยกันไม่ได้ให้เป็นเหมือนเป็น data center เป็นข้อมูลกลางที่เราใช้ร่วมกันแล้วก็ดูซิว่าหน่วยงานไหนถ้าเกิดรับผิดชอบในเรื่องนี้หน่วยงานไหนทำเรื่องนี้ไปแล้วกระทรวงนั้นทำเรื่องนี้ไปแล้วอีกกระทรวงนึงก็หาโครงการที่มาสานต่อเพื่อให้มันรันต่อเนื่องกันมันก็เข้ากับในส่วนของสถานการณ์ปัจจุบันณขณะนี้อาจารย์ที่หลายคนบอกว่ามันควรจะมี data center ควรจะมี AI มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัยแล้วเป็นคลาวด์เดียวกันในการจัดการข้อมูลเนี่ยอาจารย์
0: ใช่นี่จะบอกว่าที่ทั้งคุณวีรศักดิ์พงศ์จิรพัฒน์พูดเนี่ยเราก็มีหน่วยงานนะในภาครัฐที่ดูแลเรื่องเหล่านี
1: ้
0: ก็หวังว่าวันหนึ่งมันจะเชื่อมได้แล้วก็ทำให้เราพูดคุยระหว่างหน่วยงานแล้วก็สามารถยกประเด็นในหนึ่งประเด็นขึ้นมาแล้วทราบว่าอ๋อเรื่องนี้ฉันจะต้องไม่ทำแล้วล่ะเรื่องสูงอายุในมุมนี้เพราะฉันมีอีกคนนึงเขาทำแล้วหรือถ้าฉันจะตัดสินใจทำเรื่องนี้ฉันไม่ควรทำมุมนี้ฉันต้องทำอีกมุมนึงเพราะว่าหน่วยงานอื่นเขาทำส่งมาถึงจุดนี้แล้วฉันต้องไปต่อนะขณะแบบนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการมองงานแบบมิชชั่นมันต้องมี data ที่วิ่งถึงกันมันต้องมีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรดีสปิริตในการจัดงบประมาณที่มันจะไปได้กับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยอาจจะรู้ว่าเคยชินเคยทำ

0: แต่ทีนี้ในข้อจำกัดของงบปี70ที่มันทำมาแล้วจนถึงตอนนี้เนี่ย
1: นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงจริงๆเพราะว่าการลงทุนอะไรใหม่ๆให้กับประเทศเนี่ยส่วนสำคัญคือ mindset skill set tool set ของใครสักคนนึงซึ่งการจะหางบประมาณที่จะมาดำเนินการใน3เรื่องนี้ก็ควรจะเป็นจิ๊กซอว์ตัวเดียวกันไม่ใช่ให้ใครสักคนที่ได้รับการส่งเสริมเนี่ยเขาจะต้องมานั่งแบบฉันต้องไปอบรมอะไรฉันอบรมตัวนี้ฉันต้องไปต่ออันนั้นไหมหรืองบส่งเสริมที่ฉันควรจะไปได้สนับสนุนจากการทำธุรกิจฉันควรจะไปหาจากตรงไหนมันซ้ำมันคล้ายมันเหมือนหรือมันตรงกับฉันหรือเปล่าลองนึกสิฮะว่าเราเป็นประชาชนคนหนึ่งเนี่ยเราอยากทำธุรกิจในประเทศนี้โหจะต้องบอกเลยนะว่างบในการพัฒนาส่งเสริม SME หรือนักธุรกิจหรือใครสักคนจริงๆเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายประตูมากหลายประตูจนบางทีอาจจะหาไม่เจอด้วยหรืออาจจะสับสนว่ามันใช่หรือเปล่าหรือฉันเคยได้มาแล้วหรือยังเพราะมันอาจจะคล้ายเดิมหรือเปล่านะเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงงบลงทุนเนี่ยอยากจะต้องมองแบบใหม่เนี่ยอย่างประเทศอื่นๆเนี่ยมองเรื่องการลงทุนเรื่องสกิลเรื่อง AI เนี่ยแบบบูรณาการไม่ได้มองแยกกันไม่ได้มอง AI เป็น infrastructure ไม่ได้มอง AI เป็นแอปพลิเคชันหรือว่าเป็นจะต้องเอาไปใช้ถูกไหมครับแต่มองว่าถ้าคุณเนี่ยอยากจะทำอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงเนี่ยคุณมี AI เป็นพาร์ทเนอร์ของคุณเนี่ยในการทำงานด้วยกันแล้วคุณเกิดธุรกิจใหม่สกิลใหม่หรือวิธีการทำงานแบบใหม่อย่างสมมติเราอายุเกิน60เราทำบางอย่างไม่ได้แต่พอเรามีใจที่จะทำมี mindset ที่ถูกต้องเรามี tool set คือ AI ที่จะมาทำงานกับเราเราเกิด skill set ใหม่ในการที่อาจจะขายของออนไลน์ได้อีกมุมหนึ่งไม่ใช่เป็นขายของออนไลน์แบบแข่งกับน้องอ่ะแบบนี้แต่เราก็มีมุมของเราเพราะเราเข้าสังคมผู้สูงอายุเราสามารถทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอาหารสุขภาพเกี่ยวกับการดูแลตัวเองเกี่ยวกับการทำผักสวนครัวผักที่บ้านสมมตินี้มีตลาดใหม่ๆเรามี AI ซึ่งถ้าเดินมาอยู่คนเดียวยากแต่คนนี้เขามาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราในการทำงานทำให้เราเกิดธุรกิจใหม่ skill set tool set mindset มันต้องไปด้วยกันพอในชีวิตจริงมันต้องไปด้วยกันการสนับสนุนงบประมาณวิธีการมันก็ควรจะต้องไปด้วยกันเพื่อให้ทำน้อยได้มากเพราะการ invest เราจะเห็นเลยว่าต่างประเทศทำเรื่อง case based หมดคนอย่างนั้นกลุ่มอย่างนั้นงบที่ใส่ลงไปมันต้องเป็นอย่างนี้จะลดความซ้ำซ้อนและต้องการจะวัดผลรัฐบาลก็ต้องการผลงานกับประชาชนเพื่อจะพูดได้ว่าเราส่งเสริมไป10เจ้า20เจ้าเนี่ยทั้ง value chain ที่คุณทำงานเนี่ยรัฐบาลส่งเสริมต้นกลางน้ำครบหมดคุณได้ผลงานฉันก็ได้ผลงานเพราะการลงทุนลักษณะมันต้องเปลี่ยนทั้ง2เรื่องทั้งโจทย์ทั้งวิธีแต่ถ้าโจทย์มันก็ยังเป็นลักษณะไม่ค่อยชัดวิธีก็ยังเป็นการลงทุนแบบเดิมในวิธีคิดที่เรียกว่านี่คือการลงทุนนั่นก็คือถนนบ้างถูกไหมครับหรืออาจจะเป็นอะไรที่เราทำเราเห็นกันอยู่ในงบประมาณ70เนี่ยซึ่งมันยังลงทุนในสไตล์แบบนี้มันจะรอดไหมเนี่ยมันจะไหวไหม
2: อย่างนั้นอาจารย์ถ้าเกิดในเมื่ออาจารย์พูดเมื่อสักครู่งบเราดูจะจำกัดจำเขียซะหน่อยในเรื่องของการลงทุนเนี่ยประมาณ 20.8% ถึง 21% ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะสักประมาณ 25-26 จากที่เคยมีมาเพราะเป็นแบบนี้ด้วยความจำกัดของงบด้วยยุทธศาสตร์ต่างๆเนี่ยที่มันควรจะมุ่งไปดูจากเพื่อนบ้าน GDP เรา2ไตรมาสแรกเนี่ยนะครับก็อาจจะค่อนข้างจะต่ำกว่าเพื่อนบ้านหลายประเทศทีเดียวในเฉพาะในอาเซียนเนี่ยดังนั้นยุทธศาสตร์สำคัญถ้าเกิดจะมุ่งเดินไปณขณะนี้ด้วยงบประมาณแบบนี้แนวทางการบอกว่าบางอย่างมันก็ยังคงมีอยู่มันควรจะปรับควรจะเปลี่ยนไหมแต่มันคงทำไม่ทันณขณะนี้แต่ว่าทำยังไงให้มันเกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากงบเท่านี้ในมุมของอาจารย์เนี่ยมันก็คงจะต้องมีอะไรที่มันเป็นรูปธรรมได้บ้างอาจารย์มองแค่ตรงนี
1: ้อยากให้เปลี่ยนมันคือเหมือนสองข้อที่บอกเลยต้องเปลี่ยนวิธีการคือเปลี่ยนอะไรนะความคุ้นเคยว่าคำว่าลงทุนมันไม่ต้องมาแบบนี้หรือเปล่าการจะทำให้เรามีรายได้ที่สูงขึ้นเราควรจะต้องมาจากไหนประเทศจะมีรายได้ที่สูงขึ้นต้องมาจากอะไรกฎหมายบางเรื่องที่ต้องเร่งปรับและต้องให้เห็นรูปธรรมภายในกี่วันอุตสาหกรรมที่ต้องลงทุนจึงเป็นอะไรมันต้องไปด้วยกันนะมันอาจจะมองแยกเหมือนกับถนนหนึ่งเส้นอาคารหนึ่งหลังยังไม่ได้มันจึงต้องไปด้วยกันมันจึงต้องมีบริบทที่สอดคล้องกันเพราะฉะนั้นไอ้การที่จะพูดว่าลงทุนงบยิ่งน้อย ยิ่งต้องใส่วิธีคิดลง

0: อะยิ่งจะต้องมีการออกแบบให้การใช้เงินที่จำกัดนี้เกิดดอกออกผลให้ได้มากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกประเทศทำแล้วเห็นชัดคือนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ AI แต่ไม่ใช่พูด3คำนี้เป็นคำๆนวัตกรรมลดรายจ่ายในการนำเข้าอะไรบางเรื่องได้หรือเปล่าทำให้เราไม่ต้องไปเอาเงินให้คนอื่นแต่อุ้ยเนี่ยทำให้เกิดอุตสาหกรรมในประเทศคนไทยได้มีโอกาสผลิตและเราซื้อของเขาใช้และเขาเสียภาษีเข้าระบบและเขาใช้จ่ายเงินในประเทศนี่คือการลงทุนที่ถูกต้อง มันจะต้องเกิด multiplier effect นั่นก็คือว่าเงินที่รัฐบาลใส่ลงไปเนี่ยเกิดการกระจายตัวของการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องอย่างมีนัยยะสำคัญด้วยนะฮะ
1: ครับ
2: อาจารย์มันมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่มีหลายคนเสนอว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าลดตรงนี้ไปได้มันจะมีเงินกลับเข้าสู่ระบบอีกเยอะเลยก็คือลดเงินที่รั่วไหลไปกับการทุจริตนะครับอาจารย์แล้วมันก็สอดคล้องกับที่เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการเอาเทคโนโลยี AI มาใช้เนี่ยนะครับผมศึกษาบทความของอาจารย์บอกว่าอยากจะให้แก้ปัญหาคอร์รัปชันโดยการเอาเทคโนโลยี AI and Anomaly Detection มาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตรงนี้จะอุดรอยรั่วทำให้เงินที่รั่วไหลจากการทุจริตน้อยลงอยากให้อาจารย์อธิบายขยายความตรงนี้หน่อยครับ
0: เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราอุดรอยรั่วตรงนี้ได้เนี่ยมันเอางี้ดีกว่าไม่อยากจะเริ่มต้นเรื่องนี้จากการคิดว่าใครทุจริตหรือไม่ทุจริตอยากจะเริ่มต้นเรื่องนี้จากการที่เราเป็นใครสักคนที่ทำงานแล้วเราสามารถใช้เงินหลวงหรือเงินภาครัฐได้อย่างโปร่งใสและเกิดประสิทธิภาพและบอกทุกคนได้ว่าทุกเงินทุกบาทที่ใช้ไปเนี่ยโอ้โหมันคุ้มค่านะไอ้ที่จะซื้อไปซื้อจะซื้อจะจ้างมาเนี่ยจะไปจ้างใครสักคนหรือซื้ออะไรสักอย่างเนี่ยดูมาแล้วอย่างดีนะไม่ซื้อซ้ำไม่ซื้อของแพงไม่ซื้อของไม่ดีนะนั่นเองกระบวนการพอเอา AI มาใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการประมวลข้อมูลประกอบการตัดสินใจการจัดซื้อไม่ว่าจะเป็นเอาระบบมาใช้ในการทำให้เกิดวิธีการในการเขาเรียกว่าทำเอกสารแล้วมันง่ายมันลดขั้นตอนไม่ต้องมีคนมาเกี่ยวข้องจำนวนมากซะจนงงไปหมดหรือสุดท้ายแล้วมันทำให้การติดตามประเมินผลเอาของที่ได้มาแล้วเอามาใช้มันเป็นยังไงถูกฝาถูกตัววิธีการมันมีประสิทธิภาพจริงอันนี้เป็นจุดที่มันควรจะเอามาคิดมากกว่าระบบเดิมที่ปัจจุบันเนี่ยภาครัฐก็มีอยู่ในการใช้ GSMS หรืออะไรก็ตามซึ่งระบบบางระบบที่เราใช้อยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นระบบอำนวยความสะดวกด้านเอกสารแต่มันก็ไม่ได้เป็นภาพรวมในการทำให้เราเห็นผลลัพธ์ในการใช้เงินเพราะฉะนั้นพอเราทำให้ประสิทธิภาพในการเกิดผลลัพธ์ในการใช้เงินมันชัดเจนเป็นรูปธรรมเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอะไรก็ตามทุจริตไม่ทุจริตมันก็จะเริ่มไม่ใช่ประเด็นละเพราะระบบหรือวิธีการมันทำให้ไม่มีโอกาสในการจะทำอะไรแบบนั้นแล้วมันก็จะลดเปอร์เซ็นต์ของเงินที่มันจะออกไปได้มากยิ่งขึ้นเนี่ยครับ
2: วิธีการล่ะครับอาจารย์อย่างตอนนี้ในสภาก็มีก่อนหน้านี้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนอาจารย์มองว่าถ้าหากว่าจัดทำเป็น Open Data Dashboard ขึ้นมาให้ประชาชนสามารถเห็นได้หมดเลยว่าโครงการจัดซื้อจัดจ้างอันไหนยิบย่อยขนาดไหนเนี่ยมันไปตกที่ใครวิธีการเป็นยังไงเป็นข้อมูลเปิดสาธารณะให้เข้าไปดูเองได้เนี่ยอาจารย์คิดว่าวิธีนี้จะได้ผลและมันสามารถเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติขนาดไหนครับ
0: คิดว่าใกล้จะเป็นไปได้จริงเพราะว่าเราก็เริ่มจะเปิดสาธารณะในเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเยอะมากขึ้นแต
1: ่
0: เนื่องจากเรามีจำนวนหน่วยงานที่ทำจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเยอะจริงๆนะเพราะว่าตามลักษณะการทำงานเนี่ยทุกหน่วยงานทำได้หมดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยการจะรวมเนี่ยทั้งไอตัวระบบที่ทุกคนใช้เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มที่จะประกาศมีการประกาศผู้ชนะมีการประกาศขั้นตอนต่างๆหน้าเว็บไซต์ตัวเองเนี่ยแต่ตอนนี้เราต้องการวิธีการจะรวมมาอยู่สักที่หนึ่งซึ่งกรมบัญชีกลางก็รวมแต่มันอาจจะดูยาก
1: ครับ
0: แล้วมันอาจจะไม่ได้มาเป็นในรูปแบบแดชบอร์ดแล้วก็เวลาจะเข้าไปดูก็ต้องเข้าใจคำศัพท์ทางราชการจำนวนมากเหมือนกันเพื่อที่จะเข้าใจว่าอ๋อข้อมูลในรีพอร์ตต่างๆนี่คืออะไรเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันก็ต้องยกระดับไอ้วิธีการสื่อสารตรงนี้อีกสักนิดแล้วก็ต้องเชื่อมให้มันเกิดเรียลไทม์มากขึ้นเนี่ยเพราะว่าทุกวันในหนึ่งปีงบประมาณ10เดือนที่เราใช้เงินเนี่ยเราก็จะเกิดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอยู่โดยตลอดนี่ฮะพอหลัง1ตุลาปุ๊บเนี่ยพฤศจิกาธันวาเราเริ่มประกาศละมกราก็เนี่ย

0: ธันวามกราเราก็เริ่มจัดซื้อจัดจ้างทำยังไงที่ไอ้ตารางพวกนี้หรือไอ้ข่าวคราวพวกนี้มันจะรวมตัวแล้วก็สามารถเป็นแดชบอร์ดโดยที่จริงๆแล้วก็มีหน่วยงานที่ทำเรื่อง Big Data หรือกรมราชการอาจจะมีวิธีอัพตัวในระบบที่ตัวเองมีอยู่ทำให้การประกาศอะไรต่างๆเนี่ยมันมาเซ็นทรัลไลซ์ได้มากยิ่งขึ้นทำได้ฮะและคิดว่าไม่ยากเหมือนเดิมแล้ว
1: อย่างนี้มันจะช่วยให้ดัชนีเรื่องของความโปร่งใสที่แต่ละปีคะแนนเราเนี่ยน้อยลงระดับเราสูงขึ้นเรื่อยๆจน116ในปีนี้อันนี้น่าสนใจดีเดียวนะอาจารย์ว่ามันจะสามารถแก้ปัญหาในประเด็นตรงนี้หรือเปล่าแต่ว่าในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างมันก็มีช่องว่างช่องโหว่อยู่เหมือนกันนะอาจารย์ทุกอย่างมันไม่ได้เข้าจัดการประมูลกันทั้งหมดคือเป็น e-bidding ทั้งหมดณขณะนี้ที่มันเป็นอยู่เพราะว่าบางโครงการงบไม่ถึง 500,000 แล้วเราจะเห็นหลายๆโครงการ 490,000 อะไรอย่างเงี้ยเพื่อเลี่ยงในการที่จะเข้าประมูลจัดซื้อจัดจ้างถูกไหมฮะใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะเจาะจงอันนี้มันก็จะเป็นโครงการหรือว่าคำเนี้ยเราจะได้ยินอยู่เสมอเหมือนกันแต่พอลองไปดูในโครงการที่มันจ้างแบบเฉพาะเจาะจง 490,000 อะไรเนี้ย 480,000 พอรวมๆกันหลายโครงการแล้วมันก็เยอะเหมือนกันงบประมาณตรงเนี้ยในการที่จะมองมุมมองในการที่จะทำยังไงที่ป้องกันคอร์รัปชันตรงเนี้ยถ้าเกิดเอาขึ้นเป็น open dashboard อย่างที่อาจารย์บอกมันก็เป็นสิ่งที่จะสามารถสร้างความโปร่งใสได้แต่ในความเป็นจริงมันเป็นรูปธรรมเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมอาจารย
0: ์เป็นไปได้นะแล้วตอนนี้ไอ้เรื่อง 490,000 เนี่ยจะว่าไปมันก็ไม่ได้ว่าไม่ต้องประกาศอะไรเลยนะจริงๆแล้วตามขั้นตอนจริงๆแล้วเนี่ยเขาควรจะต้องมีการประกาศหน้าเว็บไซต์อย่างน้อยต้องให้ทราบแบบนี้เป็นต้นแล้วจริงๆเราเนี่ยให้งบประมาณไปเรารู้อยู่แก่ใจว่าจะมีหน่วยงานไหนในโครงการประมาณไหนบ้างที่มีโอกาสจะใช้งบประมาณต่ำกว่า 500,000 แล้วก็มีการทำเฉพาะเจาะจงจริงๆต้นทางถ้ากลุ่มตั้งแต่ต้นทางรู้แล้วว่าจะมีแนวโน้มเป็นหน่วยไหนใช้อะไรบ้างก็มีการเตรียมการแล้วก็ให้หน่วยงานเหล่านี้ประกาศผ่านทางเว็บไซต์รวมข้อมูลเนี่ยจริงๆถ้าจะคิดจากต้นทางเนี่ยแต่มันเป็นปริมาณที่เยอะการทำเรื่องนี้ก็ถ้ามีการวางแผนจัดวิธีการก็ง่ายกว่าเดิมแล้วครับตอนนี
2: ้
0: ทำได้ครับ
2: อาจารย์ครับถ้าสมมุติว่าจะเสนอเอาเป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆโดยสรุปนะครับสัก3ข้อสำคัญที่อาจารย์อยากจะให้เป็นหลักไว้สำหรับการจัดทำงบประมาณปีหน้าจะมีอะไรบ้างครับ
0: ก็คงเป็นเรื่องประสิทธิภาพ3คำนะคำแรกก็อยากให้มีประสิทธิภาพอยากให้คุยกันเยอะๆอะไรที่คล้ายกันอยากให้ทำแล้วอย่าไปซ้ำซ้อนอยากให้ซ้ำแล้วเสริมแล้วไปต่อกันไม่ควรจะทำเรื่องเดียวกันแล้วคำนี้มันไปปรากฏอยู่ในโครงการจำนวนมากแล้วไม่รู้ว่าเอาเข้าจริงๆเหมือนต่างกันตรงไหนเรื่องที่สองก็คือว่าพอจะต้องการประสิทธิภาพก็ต้องนึกถึงการแก้ปัญหาเป็นหลักปัญหาในโลกใบนี้ไม่ได้แก้ด้วยงานใดงานหนึ่งปัญหาในโลกใบนี้ในหนึ่งเรื่องแก้ด้วยการบูรณาการงานหลายอย่างทำอย่างไรที่วิธีการทำงานและงบประมาณมันจะไปแบบนั้นในขณะที่ก็ยังทำให้งานมันไม่ได้เสียด้วยอันดับที่สามก็คือว่าวิธีทำงานนี่เป็นเรื่องสำคัญมากวิธีแม้ว่าเงินจะจำกัดแต่ถ้าวิธีมันบูรณาการด้วยประสิทธิภาพได้ด้วยคุยกันบ่อยด้วย AI ช่วยด้วยหาทางด้วยเนี่ยทุกคนเบอร์หนึ่งของทุกหน่วยงาน engage ในเรื่องนี้จริงจังด้วย
2: ครับประสิทธิภาพบูรณาการและวิธีการทำงาน
1: ครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
1: กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรพิชญ์พรหมสิทธิ์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนาองค์กรอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอย่างที่บอกไปคือลดความซ้ำซ้อนโครงการต่างๆมีความต่อเนื่องนะครับใช้งบประมาณให้คุ้มค่างบน้อยแต่ผลลัพธ์เยอะเป็นสิ่งที่หลายๆคนอยากจะเห็นในร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี70นี้ส่วนทิศทางข้างหน้าถ้าใช้ทั้งเทคโนโลยีใช้ทั้ง AI ต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยในการประมวลผลแล้วความเป็นหนึ่งเดียวกันในข้อมูลที่มีข้อมูลเหมือนกันเนี่ยมันจะช่วยทำให้การจัดสรรงบประมาณต่างๆเนี่ยเป็นไปอย่างได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่หลายๆคนเขาพูดถึงโดยเฉพาะอาจารย์ย้ำความโปร่งใสอ
2: ัน
1: นี้น่าสนใจและเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่ามันจะเอื้อในการดึงดูดนักลงทุนมากๆเพราะว่าเวลาที่ตัวเลขในองค์กรระดับสากลเนี่ยที่เขาออกมาว่าเอ๊ะปีประเทศไหนมีความโปร่งใสเท่าไหร่

0: ณีเป็นอย่างไรติดลบไหมคะแนนในเรื่องของต่างๆมันเป็นจุดขายเหมือนกันในการที่จะดึงดูดนักลงทุนว่าเขามีความโปร่งใสดังนั้นลงทุนก็จะมั่นใจว่าเวลามาลงทุนในประเทศนั้นๆเนี่ยมันจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆแล้วก็สามารถที่จะให้การขับเคลื่อนในเรื่องของโครงการต่างๆมันเป็นไปได้เราต้องรอดูนะครับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาใช้ไปต่อกันนิดนึงนะครับจากเมื่อวานนี้ที่เราไล่ไปเมื่อสักครู่คุณมณพรคุณณัฐชาคุยในเรื่องของมาตรา14เริ
1: ่
0: มต้นเมื่อวานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถัดจากมาตรา14มาถึงกระทรวงคมนาคมในมาตรา15อันนี้น่าสนใจทีเดียวถ้าเราจำกันได้กับโครงการแลนบริดจ
1: ์
0: แลนบริดจ์เนี่ยเป็นโครงการที่จะมีการสร้างเหมือนกับเป็นท่าเรือเพ
1: ื่
0: อให้เรือเนี่ยมาขนถ่ายแล้วก็บรรทุกสินค้าเขาก็มีการจัดตั้งไอ้ความคุ้มค่ามันจะคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนแล้วท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็มีการตั้งคุณเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยขึ้นมาเป็นประธานในการศึกษาดูสิมันคุ้มค่าไหมถ้าเกิดว่าเราจะลงทุนแบบนี้แล้วเรือที่จะมาขนถ่ายสินค้าเนี่ยมันจะมีมากน้อยแค่ไหนมันจะช่วยในการลดเวลาในการเดินทางของเรือสินค้าต่างๆไหมแล้วถ้าเกิดว่ามาตั้งตรงแลนบริดจ์ในโครงการที่เราจะมีการจัดสร้างเนี่ยมันจะคุ้มค่าหรือเปล่าเพราะว่าคือหลายๆคนก็เริ่มตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเอ๊ะในโครงการนี้มันเคยมีการศึกษามาก่อนหน้านี้แล้วข้อมูลที่ได้เนี่ยมันเป็นไปอย่างนั้นหรือเปล่าเมื่อวานนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้มีการอภิปรายในเรื่องนี้นะครับมาตรา15ว่าได้ขอแปรยติในการปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมลงร้อยละ10ครับโดยมีความข้องใจแบบนี้คุณอภิสิทธิ์บอกนะครับว่าการทำงานของรัฐบาลและก็กระทรวงคมนาคมนั้นนะครับจากการที่ได้ติดตามข่าวสารจะสังเกตอยู่ตลอดเลยว่ากระทรวงนี้เป็นกระทรวงที่มีการประกาศนโยบายในการประกาศโครงการต่างๆอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อตัวรัฐมนตรีเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆก็จะเป็นในรูปแบบของการสัญจรบ้างหรือว่าการไปตรวจเยี่ยมราชการบ้างสิ่งที่สำคัญก็คือการประกาศเรื่องราวต่างๆนั้นอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับเรื่องของการจัดสรรงบประมาณที่เราพบเห็นอยู่ในงบประมาณฉบับนี้จึงเป็นความข้องใจนะครับในเรื่องของที่คณะกรรมการได้ติดตามตรวจสอบการจัดงบประมาณของกระทรวงนี้ว่าเป็นระบบหรือไม่และกำลังตอบโจทย์สิ่งที่รัฐบาลกำลังสื่อสารกับประชาชนหรือไม่โดยเฉพาะโครงการแลนบริดจ์ที่ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ก่อนหน้านี้มีความพยายามที่จะเชื่อม2ฝั่งทะเลซึ่งต่อมาทางคณะรัฐมนตรีมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาเรื่องความคุ้มค่าควบคู่ไปกับการพิจารณาในเรื่องของระเบียงการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้หรือว่า SEC ถ้าเราจำกันได้นี่จะคุ้นๆคล้ายๆกับ EEC เนี่ยนะครับ Eastern Economic Corridor อันนี้ก็จะเป็น Southern Economic Corridorหลังจากที่มีเสียงทักท้วงแล้วก็คัดค้านกันมากมายในแง่ของโครงการแลนบริดจ์ถึงเรื่องของความคุ้มค่าก็ปรากฏว่าในที่สุดคณะกรรมการทางรัฐบาลตั้งขึ้นก็ยอมรับว่าสิ่งที่พวกเขาเคยท้วงติ่งไปในเรื่องของความคุ้มค่าในโครงการแลนบริดจ์นั้นก็มันไม่สามารถคุ้มค่าจริงๆนะครับแต่ว่าสงสัยว่าไอ้สิ่งที่มันยังค้างอยู่ในเรื่องของโครงการแลนบริดจ์ก็คืองบในการศึกษางบศึกษาที่ว่านั้นก็คือ11ล้านบาทนะครับที่คุณอภิสิทธิ์บอกว่าอยากให้ตัดงบประมาณในเรื่องนี้ออกไปเพราะว่ามันก็ศึกษาแล้วว่ามันไม่คุ้มค่าแล้วทำไมยังมีงบประมาณในจุดตรงนี้อีกเรื่องนี้ก็มีการชี้แจงจากคุณนันทนาสงประชากรรมาธิการเสียงข้างมากเนี่ยนะครับก็มีการชี้แจงในประเด็นตรงนี้เรื่องของว่าเอ๊ะทำไมยังมีการตั้งวงเงินโครงการแลนบริดจ์ในงบประมาณรายจ่ายปี2570ทั้งที่โครงการถูกชะลอออกไปอย่างที่บอกไปคณะกรรมาธิการคณะกรรมการที่ตั้งโดยท่านนายกและมีคุณเอกนิติเป็นประธานเนี่ยบอกแล้วว่ามันไม่คุ้มค่านะครับซึ่งเรื่องนี้คุณนันทชาก็ยืนยันว่าที่ยังมีงบรายจ่ายนี้การศึกษาโครงการแลนบริดจ์นั้นเป็นรายการผูกพันครับเป็นการตั้งงบประมาณข้ามปีตั้งแต่ปี2567ถึงปี2570โดยปี2570นั้นทางสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรขอจัดสรรงบ11ล้านบาทซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่ต้องจ่ายตามวงเงินนะครับคุณนันทนาบอกต่อนะครับว่าเมื่อคณะกรรมการชุดของนายเอกนิติที่บอกว่ามีมติเรื่องของการศึกษาโครงการแลนบริดจ์ออกมาว่าความเป็นไปได้ในทางธุรกิจต่ำนั้นและก่อให้เกิดผลกระทบภาระงบประมาณและมีความเห็นต่างในสังคมซึ่งสนขเองก็จะตรวจสอบเนื้องานตามขอบเขตของ TOR งานจ้างที่ปรึกษาและเงื่อนไขสัญญาจ้างเพื่อจำแนกรายละเอียดที่ดำเนินการแล้วเสร็จ งานที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการและเนื้องานที่ไม่สามารถดำเนินการได้อันนี้เพื่อพิจารณาแก้ไขสัญญาจ้างและปรับลดวงเงินตามสัญญาให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายต่อไปไปฟังเรื่องนี้จากคุณนันทนาครับ
1: ในส่วนของท่านอภิสิทธิ์ในโครงการประเด็นคำถามเรื่องแรนบิดนะคะจากรายการการศึกษาจัดเตรียมเอกสารและให้คำปรึกษาในการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้นะคะและเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันเป็นรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณระหว่างปี67ถึงปี70นะคะสำหรับปี70เนี่ยนะคะทางสนขเนี่ยได้ขอจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนเงิน11ล้านบาทเศษเป็นปีสุดท้ายค่ะท่านจึงต้องจ่ายตามวงเงินสัญญาค่ะแต่ต่อมานะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีคือท่านเอกนิติเนี่ยได้แถลงสรุปผลการศึกษาโครงการแลนด์บิดเนี่ยนะคะมีความเป็นไปได้ในทางธุรกิจที่ต่ำค่ะอาจก่อให้เกิดผลกระทบภาระงบประมาณและเสี่ยงในเรื่องผลกระทบค่อนข้างสูงและยังมีความเห็นต่างในสังคมทั้งนี้สนขรับทราบผลการศึกษาและดำเนินการตรวจสอบเนื้องานตามขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาก็คือขอบเขตของ TOR นะคะและเงื่อนไขสัญญาจ้างเพื่อจำแนกรายละเอียดงานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการและเนื้องานที่ไม่สามารถดำเนินงานได้สนขจะพิจารณาแก้ไขปรับปรุงสัญญาจ้างและดำเนินการปรับลดวงเงินตามสัญญาให้ถูกต้องตามขั้นตอนของระเบียบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปการที่ได้อนุมัติจ่ายให้สนขในปี70 11ล้านบาทเศษเนี่ยเป็นปีสุดท้ายของการจ่ายตามวงเงินสัญญาค่ะ
2: แล้วหลังจากที่ท่านกรรมาธิการนะครับก็คือคุณนันทนาส่งประชาสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยได้ลุกขึ้นชี้แจงที่ประชุมก็ลงมติมาตรา15กระทรวงคมนาคมไปนะครับเห็นด้วย280เสียงไม่เห็นด้วย143เสียงงดออกเสียงไป51เสียงนะครับในส่วนกระทรวงคมนาคมเนี่ยมีอีกท่านนึงมาจากพรรคเดียวกับคุณอภิสิทธิ์นี่แหละก็คือพรรคประชาธิปัตย์ที่ลุกขึ้นอภิปรายก็คือคุณชวนหลีกภัยคุณชวนหลีกภัยพูดถึงเรื่องของเวลากรมทางหลวงไปตัดถนนเนี่ยทำไมถึงตัดต้นไม้แบบเฮี้ยนแบบไม่ใช่แค่ลิดรอนกิ่งก้านออกไปแต่ตัดเฮี้ยนแบบชนิดที่ว่าประหารชีวิตไปเลยทีเดียวใช้คำนี้นะครับคุณชวนเนี่ยได้เอาภาพของต้นไม้ริมทางที่ถูกตัดจนเหลือแต่ต้นกุดไร้กิ่งก้านขึ้นมาแล้วก็บอกว่าต้นไม้ทั่วประเทศที่ปรากฏเนี่ยถูกตัดทอนทำลายจนเสียหายไม่ใช่ตัดเพื่อการบำรุงรักษาเหมือนเป็นการประหารชีวิตทั้งที่ตอนนี้เราอยู่ในภาวะโลกร้อนต้นไม้เนี่ยมีความจำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ตัดงบแล้วไปเพิ่มให้กับรุกขกรเพื่อมาดูแลต้นไม้ตรงนี้ไม่ใช่ว่าพอตัดถนนทีก็ตัดต้นไม้จนมันเฮี้ยนเหลือแบบนี้นี่คือภาพที่คุณชวนเปิดให้ดูนะครับ
0: ครับก็ถือว่าจริงๆแล้วเรื่องกระทรวงคมนาคมเนี่ยมีการพูดหลายท่านเหมือนกันพรรคประชาชนก็มีการพูดถึงเหมือนกันแต่ว่าก่อนที่เราจะไปติดตามสรุปกันต่อเนี่ยนะครับเราไปดูบรรยากาศสดๆที่อาคารรัฐสภากันก่อนละกันว่าตอนนี้มีความพร้อมขนาดใดหลังจากเมื่อคืนนี้ปิดประชุมไปตอนเที่ยงคืน40นาทีผู้สื่อข่าวของเราครับคุณวรพัฒน์ภัทยากุลตอนนี้จะรายงานสดมาจากอาคารรัฐสภาคุณวรพัฒน์เชิญครับ

0: สำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569เช้าวันนี้บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงานะครับเนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ประธานในที่ประชุมใช้วิธีการสั่งปิดการประชุมก็พี่น้องประชาชนก็ต้องติดตามนะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปซึ่งบรรยากาศที่สภาผู้แทนราษฎรส.ส.น่าจะทยอยเดินทางมาอย่างที่ผมบอกไปนะครับเป็นการประชุมที่ปิดดึกก็คือประมาณเที่ยงคืน40นาทีวันแรกเที่ยงคืน30นาทีวันนี้ก็จะประชุมต่อโดยใช้วิธีการก็คือส.ส.ต้องมาให้เกินกึ่งหนึ่งประมาณ250คนถึงจะเปิดการประชุมได้นะครับนี่คือคร่าวๆในช่วงเช้าวันนี้แต่ก่อนอื่นขออนุญาตพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศภาพรวมของการประชุม2วันที่ผ่านมาโดยมาถึงวันนี้ก่อนครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2เป็นวันสุดท้ายนะครับเช้าวันนี้จะเริ่มอภิปรายต่อในมาตรา20งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยวงเงิน 227,800 ล้านบาทสำหรับมาตราสำคัญในการประชุมเมื่อวานนี้ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบงบประมาณมาตรา16งบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยส.ส.ฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงความซ้ำซ้อนในงบพัฒนาเทคโนโลยี AI และก็งบลงทุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเช่นเดียวกับมาตรา17ครับงบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายให้รัฐบาลกระจายงบประมาณลงพื้นที่จริงเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันฝุ่น PM 2.5 แล้วก็ภัยแล้งครับทันทีคาดว่าสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาให้ครบ40มาตราแล้วก็ลงมติวาระที่3ในช่วงค่ำวันนี้ก่อนส่งต่อให้กับวุฒิสภาพิจารณาต่อไปครับคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศสดๆเลยอันนี้คือหน้าจอแสดงผลในทีวีภายในสภาผู้แทนราษฎรนะครับในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่เกิดขึ้นที่อาคารรัฐสภาณเวลานี้คุณผู้ชมจะเห็นมุมขวาเล็กๆนะครับจะเห็นจำนวนของส.ส.ทั้งหมดที่มีอยู่ก็คือ499คนขณะเดียวกันด้านล่างจะเป็นองค์ประชุม174คนดังนั้นบวกลบคูณหารเหลืออีกจำนวนไม่น้อยนะครับถึงจะเปิดการประชุมได้ขออนุญาตเน้นย้ำอีกครั้งนะครับว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละครั้งและครั้งนี้เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เมื่อคืนที่ผ่านมาประธานในที่ประชุมใช้วิธีสั่งปิดการประชุมสั่งปิดการประชุมหมายความว่าเช้าวันนี้สมาชิกต้องมาลงชื่อให้เกินกึ่งหนึ่งถึงจะเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้แต่ขณะนี้178แปลว่ายังไม่ถึงไม่สามารถเปิดการประชุมได้จะแตกต่างจากการสั่งพักการประชุมที่เช้าวันนี้จะเดินหน้าต่อไปได้เลยนะก็จะเป็นสาเหตุที่จะทำให้สภาผู้แทนราษฎรในช่วงเช้าวันนี้ยังคงเงียบเหงาอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาหลายคนก็ดึกแต่ก็ติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณางบประมาณเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและถ้าเกิดใครตามข่าวของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีก็ย้ำแล้วโดยเฉพาะส.ส.ฝั่งรัฐบาลว่าต้องมีความพร้อมในการประชุมสภาในการมาอภิปรายงบประมาณให้ครบทุกมุมทุกมิติที่ประชาชนจะทราบว่าตัวเองนั้นจะได้ประโยชน์อะไรและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับก็มีการสอบถามส.ส.พรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลอย่างคุณกรวีปริศนานันทกุลคำถามที่ถูกตั้งคำถามก็คืออย่างที่ทราบนะครับตั้งแต่พิจารณาตั้งแต่วันแรกจนถึงขณะนี้ไม่กี่สิบมาตราจาก41มาตราคำถามที่ถูกถามก็คือมีการยื้อระยะเวลาหรือไม่ยื้อให้ถึงวันพฤหัสบดีในวันนั้นก็จะมีกระทู้ไฟใต้กระทู้เกี่ยวกับเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งจ ะยื้อไปถึงเวลานั้นหรือเปล่าก็ได้รับคำตอบจากคุณกรวีปริศนานันทกุลในฐานะประธานวิปรัฐบาลนะครับบอกว่าไม่ได้ยื้อเพราะในความเป็นจริงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ของสภาผู้แทนราษฎรที่มีเดดไลน์วันที่วันสุดท้ายวุฒิสภาเองเขาก็มีการนัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างดังกล่าวต่อแล้วนะครับนี่คือคร่าวๆที่ได้สอบถามคุณกรวีปริศนานันทกุลมาแต่ว่าคุณกรวีจะให้สัมภาษณ์เต็มๆในเวลา 9:30 นาที MBT2HD ยังคงเกาะติดสถานการณ์การพิจารณางบประมาณปี70ที่รัฐสภาอยู่ครับทั้งหมดคือบรรยากาศในช่วงเช้ากลับไปที่ทางสถานีกันก่อนครับ
1: ขอบคุณครับคุณวรพัฒน์ภัทยากุลครับรายงานสดจากอาคารรัฐสภาตัวเลขเมื่อสักครู่นี้คือสสทั้งหมด499เราเห็นตอนล่าสุดนี่คือ178แต่ทีเนี้ยไม่แน่ใจว่าตอนนี้ขึ้นมาหรือยังนะครับสำหรับการรายงานตัวของสสเพราะว่าต้องกึ่งหนึ่ง250โอ้อีกเยอะเหมือนกันนะ
2: ใช
1: ่70
2: คือส่วนใหญ่เนี่ยประธานจะใช้วิธีพักการประชุมเพราะว่าถ้าหากว่าพักการประชุมเนี่ยวันรุ่งขึ้นก็ต่อได้เลยไม่ต้องมานับจำนวนใหม่ว่าครบองค์ประชุมหรือเปล่าแต่เมื่อคืนนี้เนี่ยคือปรากฏว่าคุณมลิกาท่านรองประธานสภาคนที่1ซึ่งทำหน้าที่ประธานอยู่ณตอนกลางคืนนะครับตอนเที่ยงคืน40นาทีเนี่ยใช้วิธีสั่งปิดการประชุ
1: ม
2: เมื่อปิดการประชุมวันนี้พอเปิดการประชุมใหม่ต้องมานับองค์ประชุมก่อนกึ่งนึงจาก200จาก499เกินกึ่งหนึ่งก็ต้องให้ได้250นะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ถึงก็ยังไม่สามารถที่จะเริ่มการประชุมได้มันก็เลยเป็นทำให้หลายๆคนสงสัยนี่แหละว่าเอ๊ะตั้งใจจะยื้อออกไปหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่เราบอกตอนต้นรายการนะคุณผู้ชมถ้าหากว่ามันกำหนดครบจบภายในวันนี้เสร็จปุ๊บวันพรุ่งนี้ที่เขาประชุมต่อเนี่ยคิวต่อไปก็คือเรื่องของไฟใต้หลังจากไฟใต้เป็นเรื่องที่ค้างที่เขาที่แล้วสสทางฝั่งฝ่ายค้านเขาออกมาโวยเนี่ยก็คือเรื่องของรายงานการทำงานของกกต.ที่ฝ่ายค้านเขารอจ้องที่จะอภิปรายตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยมองว่าเอ๊ะตั้งใจจะให้มันเลื่อนออกไปจนไม่ทันวันพรุ่งนี้แล้วจะต้องของกกต.กลายเป็นสัปดาห์หน้าหรือเปล่ามันก็เลยเป็นข้อสังเกตแต่ว่าอย่างที่น้องบุ๊กบอกเมื่อสักครู่นะครับคุยกับท่านประธานวิปรัฐบาลคุณกรวีปริศนานันทกุลแล้วบอกว่าไม่ได้มีการยื้อแต่อย่างใดยังไงวันนี้จบภายใน3วันแน่นอนนะครับ
1: คือประเด็นตรงนี้เนี่ยฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลก็งัดกันพอสมควร
2: ตั้งแต่
1: เม
2: ื่
1: อส
2: ั
1: ปดาห์ที่แล้วถูกไหมว่าเอ๊ะพอไฟใต้เนี่ยยังไม่จบคือจริงๆแล้วเนี่ยวาระไฟใต้เนี่ยเป็นวาระด่วนที่จะเสนอเข้ามาวาระจริงๆก็คือเรื่องของพิจารณารายงานประจำปีของกกต.ซึ่งมันอยู่ในวาระอยู่แล้วต้องรายงานต่อสภาก็ปรากฏว่าฝ่ายรัฐบาลเสนอเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดเหตุรุนแรงขึ้นเนี่ยบางคืนเนี่ย50เหตุการณ์ในคืนเดียวอ
2: ัน
1: นี้ก็เป็นสิ่งที่บอกอยากจะพูดถึงปัญหาของพี่น้องทางภาคใต้กันก่อนแต่ด้านของสสทั้งหมดก็ให้ความเห็นชอบก็ไล่กันมาแต่สุดท้ายมันไม่จบมันยังไม่จบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้ต้องมาต่อวันไหนต่อวันพฤหัสบดีคือวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าการพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี70ในวาระ2และวาระ3มันจบลงได้ถูกไหมครับพรุ่งนี้เขาก็มาต่อไฟใต้ต่อเสร็จแล้วเรื่องกกต.ก็จะมาคือหลายๆฝ่ายก็บอกว่าฝ่ายค้านบอกว่าเอ๊ะฝ่ายรัฐบาลเนี่ยต้องการจะปกป้องกกต.ไห
2: ม
1: ฝ่ายรัฐบาลว่าไม่มีความจำเป็นต้องปกป้องกกต.เพราะกกต.คือองค์กรอิสระแต่ประเด็นของเรื่องคือว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้ในวันที่14กันยายนกกต.เขาบอกแล้วว่าเขาจะมีมตินะว่าจะมีการส่งฟ้องเรื่องของการหัวสว.หรือการโกงสว.หรือเปล่าอย่างที่คณะกรรมการชุดที่16เป็นการเสนอว่าส่งไปหมดทั้งหมดเลยทั้ง229คนที่สำนวนมาเป็นหมื่นหน้าแล้วก็ศึกษากันมาเป็นเกือบ10เดือนเนี่ยนะครับขณะที่กรรมการชุดที่3บอกว่าปัดตกหมดเลยไม่ต้องส่งคือวันจันทร์ที่14ที่จะถึงเนี่ยอันนี้คือเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องมาตามกันต่อว่ากกต.นั้นจะพิจารณากันอย่างไรมติ7เสือกกต.ว่าจะส่งหรือว่าไม่ส่งถ้าส่งเท่าไหร
2: ่
1: ส่งทั้ง229หรือเปล่าที่คณะกรรมการชุดที่26ออกมาเปิดเผยหรือถ้าเกิดไม่ส่งทั้งหมดส่งเท่าไหร่อันเนี้ยหรือว่าจะไม่ส่งเลยมันก็โอกาสเป็นไปได้ทั้งหมดเพราะว่ากกต.เขาก็บอกว่าเขาก็ต้องศึกษาในความเป็นไปได้ขณะที่มีรองเลขากกต.ซึ่งตอนนั้นรักษาการอยู่เขาก็บอกว่าให้ส่งหมดไปแล้วแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ออกมาบอกว่าการเอาข้อมูลมาเปิดเผยแบบเนี้ยมันจะทำให้เขาเสีย เสียหายได้เพราะฉะนั้นก็คงต้องรอดูว่าวันที่14กันยายนคือจันทร์ที่จะถึงนี้เนี่ยส
2: ุ
1: ดท้ายแล้วกกต.จะมีมติอย่างไรมันก็เลยเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันเหมือนตรรกะมันจะเชื่อมโยงกันได้ไหม
2: คือหลายคนนะก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วถึงคุณจะยื้อไปสมมตินะสมมติว่าตั้งใจยื้อไปเนี่ยยังไงมันอยู่ในวาระอยู่แล้วมันก็ต้องมาอยู่ดีแต่ไทม์ไลน์ไงครับคุณผู้ชมไทม์ไลน์คือสิ่งสำคัญเพราะถ้าหากว่าการอภิปรายเรื่องรายงานการประจำปีของกกต.เกิดขึ้นภายในสัปดาห์นี้มันจะเกิดขึ้นก่อนวันจันทร์ที่สุดท้ายแล้วจะส่งฟ้องหรือไม่เพราะฉะนั้นเขาก็มองในเป็นเกมทางการเมืองว่าถ้ามีการอภิปรายวาระกกต.ในสภามันก็จะส่งแรงกดดันเพิ่มต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นวันจันทร์ว่ากกต.จะส่งฟ้องหรือเปล่าแต่ถ้าสมมุติว่าในการอภิปรายเรื่องของกกต.ไม่ได้เกิดขึ้นภายในสัปดาห์นี้เปิดมาอีกทีวันจันทร์กกต.จะส่งฟ้องหรือไม่ไม่ได้มีแรงกดดันแรงเสียดทานจากสภาตรงนี้เพิ่มเข้าไปนี่แหละที่เขามองเป็นประเด็นทางการเมืองกันนะครับ
1: แต่ถามว่านอกสภาเคลื่อนไหวไห
2: ม
1: อันนี้ก็เต็มที
2: ่สุดสัปดาห์นี้นัดเลย
1: นัดแล้ว
2: ใช่
1: ครับในส่วนของทั้งคุณไอติมภริศวัชรศิลป์คุณยิ่งชีพไอล
2: อ
1: หรือแม้แต่อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรที่จะออกมาเปิดเผยในเรื่องข้อมูลต่าง
2: ๆ
1: ก็บอกว่าข้อมูลเอ๊ะบางอย่างไม่น่าที่จะได้ข้อมูลมาได้มันก็ออกมาสู่สาธารณะณขณะน
2: ี้
1: ก็เลยกลายเป็นจุดสนใจว่าแต่ถามว่ามันจะไปกดดันกกต.ได้ไหมเขาก็มีแนวทางในการทำงานของเขาในเรื่องของการตัดสินต่าง
2: ๆครับเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่นะครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวกลับมาเมื่อสักครู่เนี่ยเราประมวลสรุปให้คุณผู้ชมฟังในมาตรา14แล้วก็มาตรา15นะครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่แล้วกลับมาที่มาตรา16ในเรื่องของกระทรวงดีอีกันครับ

0: พราะเราไม่ได้คู่กันอาหารที่ไม่ควรกินคู่กันน้ำผึ้งไม่ควรคู่กับน้ำร้อนน้ำผึ้งไม่ควรนำมาชงพร้อมกับน้ำร้อนเพราะความร้อนจะเข้าไปทำลายเอนไซม์และวิตามินที่อยู่ในน้ำผึ้งทุเรียนไม่ควรคู่กับแอลกอฮอล์ทุเรียนมีกัมมันทันสูงแอลกอฮอล์จะทำให้สารนี้เข้าสู่กระแสเลือดเร็วจึงอาจได้พิษจากสารแอลดีไฮด์เพิ่มขึ้นเกิดอาการหน้าแดงชาวิงเวียนและอาเจียนหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ทุเรียนไม่ควรคู่กับลำไยทั้งทุเรียนและลำไยเป็นผลไม้ที่น้ำตาลและพลังงานสูงหากกินคู่กันจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นรวดเร็วผักหรืออาหารที่มีเส้นใยไฟเบอร์สูงไม่ควรคู่กับนมเพราะใยอาหารจะขัดขวางการดูดซึมแร่ธาตุแนะนำควรกินนมให้ห่างจากมื้ออาหารชาไม่ควรคู่กับยายาควรกินกับน้ำเปล่าจะดีที่สุดน้ำชนิดอื่นอาจทำให้ประสิทธิภาพการดูดซึมยาลดลงแนะนำอาหารบางชนิดไม่เหมาะที่จะรับประทานด้วยกันเนื่องจากมีส่วนประกอบและคุณสมบัติที่แตกต่างซึ่งเมื่อรวมกันแล้วอาจกลายเป็นอุปสรรคต่อระบบการย่อยและดูดซึมหรือส่งผลกระทบต่อร่างกายได
1: ้กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
2: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
3: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตี3เดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
4: กลับมาเถอะลูก
5: ไม่แก้แม่สิเรานะแม
3: ่ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
4: แล้วแก้แม่เถอะลูก
6: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
4: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ
3: มอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริง
7: ๆ
8: แม่เล่นอะไรเนี่ย
3: ชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
9: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
10: กลับมาเกาะติดเรื่องของการเจาะ
7: งบประมาณปี2570กันต่อวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับอย่างที่บอกไปเราจัดรายการมาตั้งแต่วันจันทร์เรื่องวันแรกนะครับ3วันเต็มๆในเรื่องของการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระ2วาระ3วาระ2เนี่ยคงต้องพิจารณากันแบบรายมาตรานะครับค่อยๆไล่ไปทีละมาตราพอจบแต่ละมาตราก็ลงมติกันเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าครบ41มาตราเมื่อไหร่นะครับก็จะพิจารณาในภาพรวมลงมติในวาระ3กันต่อก่อนจะส่งให้สว.พิจารณากันต่อในวันพรุ่งนี้ซึ่งจริงแล้วสว.มีกรอบเวลา20วันแต่เขาทำคู่ขนานกันมาพฤหัสและศุกร์นี้สว.เขานัดประชุมกันเรียบร้อยแล้วเพื่อพิจารณากันต่อแต่คำถามที่หลายคนถามว่าเอ๊ะวันนี้จะจบไหมเพราะว่า
10: วันสุดท้ายจริงไหม
7: ถูกเพราะว่าเราเพิ่งได้ไปแค่20มาตราเท่านั้นเองนะครับยังเหลืออีก19มาตรายังเหลืออีกต้อง22มาตรานะ22มาตราที่จะมีการคุยกันวันนี้2วันที่ผ่านมาใช้เวลาไปกว่า31ชั่วโมงแล้วนะครับวันนี้ถ้าเกิดได้เริ่มเนี่ยตอนนี้องค์ประชุมอย่างที่คุณวรพัฒน์รายงานเมื่อสักครู่ก่อนหน้ามันต้องมีองค์ประชุม250คือกึ่ง1ของส.ส.นะครับอย่างถ้าเกิดว่าประธานสั่งพักอันนี้ไม่ต้องเอาองค์ประชุมต่อได้เลยแต่ถ้าเกิดประธานสั่งปิดก็ต้องมานับองค์ประชุมกันใหม่ที่เราเช็คกันไปยังไม่ถึง200เลยไม่แน่ใจว่าตอนนี้ผ่านมาประมาณเกือบ10นาทีเนี่ยส.ส.มากันหรือยัง
10: มาหรือยัง
7: ก็ดึกไป2วันเพราะวันแรกนี่ก็เลิกเที่ยงคืน39เมื่อวานเลิกเที่ยงคืน40เราก็ต้องมาดูว่าถ้าเกิดว่าสภามีความพร้อมเนี่ยนะครับถ้าเกินกึ่ง1 250ก็จะเริ่มประชุมกันต่อได้โดยจะเริ่มในมาตรา20กระทรวงมหาดไทยครับ
10: เมื่อคืนนี้ปิดไปที่มาตรา19นะครับกระทรวงพาณิชย์ย้อนไปดูนะครับสำหรับเมื่อวานนี้เริ่มตอนที่มาตรา14กระทรวงเกษตรเรารีวิวให้คุณผู้ชมฟังไปแล้วมาตรา15กระทรวงคมนาคมนะครับรวมถึงกรรมธิการที่ลุกขึ้นมาชี้แจงทั้ง2ท่านเราก็ปล่อยให้ฟังเสียงเรียบร้อยมาที่มาตรา16สำคัญมากๆครับเพราะว่าอย่างที่เราฟังนักวิชาการอะไรต่างๆพูดไปตอนนี้ต้องขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีมาตรา16ครับก็คือกระทรวงที่เข้มข้นเรื่องเทคโนโลยีที่สุดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวง DE นะครับคุณภาวุฒิพงวิทยาพานุนะฮะสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ยลุกขึ้นอภิปรายโดยเน้นไปที่งบของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดีป้างบทั้งหมด 64.7 ล้านบาทนะครับโดยบอกว่ามีโครงการที่ให้ SME เนี่ยใช้เทคโนโลยีของคนไทยคือผู้ประกอบการสามารถมาขึ้นทะเบียนกับดีป้าได้แล้วก็จะได้สิทธิพิเศษต่างๆคือใครที่เข้าสู่โครงการนี้เนี่ยสามารถเอาธุรกิจขายไปที่โครงการรัฐให้รัฐเป็นลูกค้าคนแรกได้คุณผู้ชมคิดดูใครที่ทำสตาร์ทอัพขึ้นมาเนี่ยย่อมอยากจะได้ลูกค้าเป็นภาครัฐสั่งมาทีเดียวเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับขายให้ภาครัฐเป็นลูกค้าคนแรกและยังเข้าไปขายธุรกิจเอกชนได้อีกโดยสิทธิพิเศษที่มีอีกคือหักภาษีได้สูงสุดถึง 200% มีผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนอยู่ในโครงการนี้เนี่ย162รายครับมีสินค้าและบริการประมาณ957สินค้าแต่ปรากฏว่ากลับมีน้อยรายเหลือเกินที่ในทางปฏิบัติสามารถขายให้กับภาครัฐได้จริงกลายเป็นว่าตั้งโครงการมาแต่ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้การผลักดันเทคโนโลยีคนไทยให้กับโครงการภาครัฐคุณภาวุฒิบอกตัวเองเนี่ยตอนที่ทำธุรกิจเองก็เข้าโครงการนี้นะเพราะมันเป็นโครงการที่ดีแต่พอถึงเวลาจริงเนี่ยมันไม่ได้เกิดผลอย่างที่ต้องการจะให้เกิดทีนี้คำแนะนำคืออะไรคำแนะนำก็คือจะต้องสร้างจำนวนผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบให้มากกว่านี้ซึ่งขณะนี้มีน้อยกว่า 1% ของตลาดรวมคำแนะนำข้อที่1นะครับทวงคืนตลาดภาครัฐด้วยนโยบาย Buy ไทย First ให้กระทรวง DE เนี่ยเป็นหัวหอกในการเจรจากับกรมบัญชีกลางและกระทรวงการคลังให้ซื้อเทคโนโลยีจากในประเทศเราเองก่อน2ก็คือปัจจุบันมีปัญหาเรื่องบัญชีนวัตกรรมมากมองว่าต้องบูรณาการร่วมกันทั้งบัญชี SME บัญชีบริการดิจิทัลและบัญชีนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้ประชาชนธุรกิจและราชการมาใช้บริการได้ในที่เดียวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่คนไทยและ3ก็คือวัดผลจัดงานด้วยจำนวนลูกค้าและรายได้มากกว่าจำนวนคนที่เข้าร่วมงานคือเดี๋ยวนี้จะชอบจัดงานแฟร์ใช่ไหมฮะแล้วไปวัดหัวคนเข้าร่วมงานแต่ไม่ได้วัดว่าสุดท้ายแล้วพอจบงานเนี่ยมีคนเข้าร่วมโครงการแล้วเกิดประสิทธิผลเกิดเม็ดเงินจริงๆเนี่ยเท่าไหร่คือคุณภาวุฒิเนี่ยบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ไม่สามารถตัดงบประมาณของกระทรวง DE ได้เพราะมันจำเป็นมันสำคัญจริงๆถ้าจะตัดขอตัด1บาท1บาทเป็นเชิงสัญลักษณ์เพื่อกระตุกให้คนไทยรัฐบาลไทยราชการไทยรู้จักโครงการนี้มากขึ้นนะครับอีกคนหนึ่งที่อภิปรายของกระทรวง DE มีประเด็นที่น่าสนใจคือ ดร.การดีเลียวไพโรจน์ครับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคประชาธิปัตย์เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับบอกว่ากรรมธิการเนี่ยได้ตัดไปอยู่ที่ 25.8ล้านบาทนะครับปรับลดลงไปถือว่าลดลงไปน้อยมาก 0.19% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเยอะมากประเด็นหลักที่ต้องพิจารณาก็คือนโยบาย Cloud First เพราะว่าการรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบ Cloud First เนี่ยทำให้เกิดความคุ้มค่าและช่วยประหยัดรายจ่ายของรัฐทีนี้พอเทียบตัวเลขกับปี69พบว่าค่าใช้จ่าย Cloud ที่แต่ละหน่วยงานเช่าใช้เนี่ยลดลงจาก 1,523 ล้านบาทเหลือ 1,359 ล้านบาทก็ประมาณ 10%เหมือนจะเป็นตัวเลขที่ดีที่ตัวเลขมันลดลงแต่สิ่งที่แฝงอยู่คือไปแฝงกับค่าใช้จ่ายคลาวด์ของ GDCC ครับ GDCC คืออะไร Government Data Center and Cloud Service ก็คือเป็นศูนย์ข้อมูลและบริการคลาวด์ของภาครัฐให้หน่วยงานต่างๆที่ต้องการใช้คลาวด์เนี่ยมารับจัดสรรพื้นที่จาก GDCC ไปค่าใช้จ่ายของ GDCC อยู่ที่ 4,980 ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่า 50% นะถ้าเจาะไปที่ GDCC อย่างเดียวเพิ่มขึ้นถึง 120% หรือว่าเท่าตัวกว่าอีกประเด็นคือในเมื่อมีคลาวด์กลางอยู่แล้วแต่กลายเป็นว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยกลับไม่ได้ใช้ของกลางของรัฐต่างคนต่างไปเช่าคลาวด์ของตัวเองเป็นงบถึง 1,359 ล้านบาทและอีก41หน่วยงานระบุว่ามีการตั้งศูนย์ข้อมูลของตัวเองตั้ง data center ของตัวเอง942ล้านบาทเพราะฉะนั้นพอรวมกันแล้วจะเห็นเลยว่าตอนนี้งบในการใช้คลาวด์มันกระจัดกระจายมีทั้งส่วนกลางและส่วนของแต่ละหน่วยงานเองข้อมูลที่ได้รับจากกรรมาธิการว่าแล้วทำไมหน่วยงานของรัฐถึงไม่ไปใช้ของกลางของรัฐที่จัดสรรมาให้เองล่ะที่กระทรวงดีอีก็จัดมาเองคำตอบที่ได้คือ1รอคิวจัดคลาวด์จาก GDCC อยู่แต่คำตอบที่2เนี่ยกลับเป็นคำตอบที่คุณการดีบอกว่าน่าตกใจคือหน่วยงานของรัฐเองบอกที่ไม่ใช้เพราะว่าไม่มั่นใจเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของระบบคลาวด์กลางคุณการดีบอกดิฉันฟังแล้วตกใจเลยเพราะในมุมมองดิฉันเนี่ยกระทรวง DE ต้องเป็นถ้าเป็นบริษัทเอกชนคือ CTO Chief Technology Officer ของประเทศเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครก็ต้องมั่นใจเรื่องความสามารถในการดูแลความปลอดภัยข้อมูลดิจิตอลของกระทรวง DE แต่กลายเป็นหน่วยงานภาครัฐบอกว่าไม่ใช้เพราะไม่มั่นใจความมั่นคงปลอดภัยเพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาเรื่องนี้และขอให้พิจารณารายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการเช่าคลาวด์ถ้าเช่าแบบนี้ไปเรื่อยๆต้นทุนรายจ่ายก็จะมากไปเรื่อยๆรัฐจะแบกรับภาระกับเทคโนโลยียุคใหม่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะ
7: ครับ
10: แล้วอีกอันนึงก็เป็นเรื่องที่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยได้อภิปรายในมาตรา4ไปแล้วคือบอกว่างบลงทุนที่ต้องถึง 20% เนี่ยในนั้นมันมีส่วนของค่าบริการเช่าคลาวด์อยู่ซึ่งคุณอภิสิทธิ์มองว่าอันนี้ไม่ใช่งบลงทุนเพราะฉะนั้นถ้าตัดตรงนี้ออกมันจะไม่ถึง 20% อันเนี้ยผิดพรบการทำงบคุณการดีก็ย้ำเรื่องนี้อีกครั้งว่ามองว่าทำไมถึงเอาเรื่องคลาวด์เนี่ยมาอยู่ในส่วนของงบลงทุนเพราะมองว่ามันไม่ใช่อีกประเด็นนึงที่คุณการดีพูดคืองบของกระทรวงอุตุฮะบอกว่าทำไมถึงโครงการของกระทรวงอุตุเนี่ย
7: กรมอุตุ
10: ขออภัยของกรมอุตุเนี่ยไปใช้ซ้ำซ้อนกับในส่วนของข้อมูลของจิสด้าและกระทรวงอวทำไมไม่ใช้ทรัพยากรที่จิสด้าและกระทรวงอวมีอยู่แล้วแต่ถึงต้องเขียนโครงการแยกขึ้นมาอีกเป็นโครงการยกระดับการพยากรณ์อากาศรายละเอียดสูงทั้งที่ข้อมูลพวกนี้มีอยู่ในจิสด้าและกระทรวงอวกระทรวงอื่นๆอยู่แล้วจึงมองว่าซ้ำซ้อนกันอาจจะตัดไปได้ครับ
7: ครับอย่างที่คุณจิรพัฒน์รายงานในผู้ชมรายเมื่อสักครู่เอ๊ะทำไมเช่าคลาวด์แล้วรายได้รายจ่ายต่างๆเนี่ยมันไปกองอยู่เรื่องของการเช่าคลาวด์ดูตัวเลขกันหน่อยละกันนะครับที่คุณการดีเลียวไพโรจน์เนี่ยพูดถึงนะครับเรื่องของรายจ่ายรวมด้านคลาวด์ที่ตอนนี้เขาบอกว่าสูงขึ้นเกินกว่าร้อยละ50อันนี้คือการตั้งข้อสังเกตของคุณการดีโดยเฉพาะงบ GDCC ที่บอกไปเนี่ยเพียงอย่างเดียวสูงขึ้นถึงร้อยละ120คือเกิน 100% นะเป็นร้อยละ120นะครับด้วยว่าเพิ่มขึ้นเท่าตัวนอกจากนี้พบปัญหาความซ้ำซ้อนเนื่องจากมี45หน่วยงานที่ยังคงเช่าคลาวด์แยกจากกันหากรวมกันเนี่ยมูลค่ากว่าพันล้านทีเดียวนะครับและอีกกว่า40หน่วยงานที่จัดเสนอในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล Data Center ของตัวเองเป็นเงินเกือบ 1,000 ล้านบาทเหตุผลหลักที่หน่วยงานปฏิเสธอย่างที่คุณจิรพัฒน์บอกไปคือเขาไม่มั่นใจเรื่องของความปลอดภัยต่างๆเนี่ยนะครับนอกจากนี้คุณการดีก็บอกว่างบประมาณส่วนใหญ่ถูกเทไปในโครงสร้างพื้นฐานและการเช่าใช้ระบบครับแต่ว่าการลงทุนทางด้านของ Data Platform เองและแอปพลิเคชันยังคงต่ำมากอีกทั้งลักษณะของงบประมาณในการเช่าใช้เนี่ยที่ไม่มีสินทรัพย์ตกเป็นของรัฐเมื่องบเช่าใช้คลาวด์2ปีเนี่ยสูงเกิน 1,000 ล้านบาทโป projection ในอนาคตพุ่งสูงถึง 50,000 ล้านบาทหากรัฐบาลเน้นแต่การเช่าโดยไม่วางโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่แข็งแรงรัฐบาลก็จะต้องแบกรับภาระรายจ่ายประจำอันมหาศาลกับเทคโนโลยียุคใหม่โดยไม่ได้ครอบครองสินทรัพย์ที่เป็นดิจิทัลเลยเรื่องนี้ทางด้านของกรรมาธิการเสียงข้างมากเองนะครับเขาก็ออกมาตอบในประเด็นที่คุณการดีอภิปรายไปโดยคุณพีรพัฒน์รัชกิจประการส.ส.สตูลจากพรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากครับมีการชี้แจงถึงงบของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มดีอีของกรรมาธิการพร้อมกับตอบ

0: ข้ออภิปรายของคุณการนี้เมื่อสักครู่ต่อโครงการ GDCC หรือว่า Government Data Center and Cloud Service ว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เป็นงบการซ้ำซ้อนตามที่สมาชิกส.ส.ตั้งข้อสังเกตแต่อย่างใดคุณพีรพัฒน์บอกแบบนี้ครับว่าการมีคลาวด์กลางของรัฐเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องนำข้อมูลของทุกหน่วยงานไปรวมไว้ในระบบเดียวกันทั้งหมดนะเพราะว่าข้อมูลของภาครัฐมีหลายระดับข้อมูลทั่วไปสามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันได้เพื่อลดการลงทุนซ้ำให้เกิด Economy of Scale และยกระดับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันขณะที่มันมีข้อมูลบางประเภทที่คุณพีรพัฒน์บอกว่าข้อมูลบางประเภทเนี่ยเป็นข้อมูลลับละเอียดอ่อนหรือมีความเฉพาะทางสูงอาจจำเป็นต้องอยู่ภายใต้ระบบของเฉพาะหน่วยงานนั้นๆด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงกฎหมายหรือข้อกำหนดทางเทคนิคจึงต้องแยกให้ชัดว่าข้อมูลใดควรใช้คลาวด์กลางและข้อมูลใดควรใช้ระบบเฉพาะครับคุณพีรพัฒน์ยังกล่าวถึงข้ออภิปรายถึงนโยบาย Cloud First อาจทำให้งบยิ่งรวมยิ่งบวมเนี่ยว่าหากดูตัวเลขครั้งแรกเนี่ยอาจเกิดข้อสงสัยได้แต่ข้อเท็จจริงก็คือว่าความต้องการใช้ Cloud Service ของภาครัฐเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากไม่ใช่เพียงแค่การตั้งงบเพิ่มโดยไม่มีเหตุผลในการรองรับฟังการชี้แจงของคุณพีรพัฒน์รัชกิจประการครับ
1: ของความซ้ำซ้อนของโครงการ GDCC หรือ Government Data Center and Cloud Service นะครับการที่เรามี Government Data Center และ Cloud กลางเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องนำข้อมูลของทุกหน่วยงานไปรวมไว้ในระบบเดียวทั้งหมดนะครับเพราะข้อมูลภาครัฐมีลักษณะไม่เหมือนกันบางส่วนเป็นข้อมูลทั่วไปที่สามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันได้เพื่อให้เกิดEconomy of Scale นะครับลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนและยกระดับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับในการปฏิบัติจริงเนี่ยมันก็มีข้อมูลบางประเภทที่มีความละเอียดอ่อนนะครับเป็นความลับหรือเป็นข้อมูลที่ confidential นะครับและมีความเฉพาะทางสูงซึ่งอาจจะเป็นต้องอยู่ภายใต้ระบบเฉพาะของหน่วยงานนั้นๆด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงกฎหมายหรือข้อกำหนดทางเทคนิคนะครับซึ่งก็เป็นเหตุผลว่าทำไมบางหน่วยงานนะครับเลือกที่จะมีหรือเลือกที่จะตั้งที่จะจัดตั้งงบประมาณ Cloud Service ของตัวเองขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแยกแยะนะครับว่าข้อมูลประเภทใดควรใช้โครงสร้างพื้นฐานกลางและข้อมูลประเภทใดควรได้รับการจัดการในระบบเฉพาะนะครับเป้าหมายของคลาวด์กลางเนี่ยนะครับการที่เราจะมี centralized infrastructure เนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าเราต้อง centralize everything นะครับในสิ่งที่เราสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับก็ควรจะใช้ร่วมกันนะครับเพื่อจะเป็นการลดงบประมาณในเชิงของ economy of scale นะครับพร้อมเปิดพื้นที่ให้ข้อมูลที่มีความลับหรือมีความเฉพาะทางได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมนะครับส่วนคำถามของท่านการดีเลียวไพโรจน์นะครับในประเด็นคำถามของนโยบาย Cloud First ยิ่งรวมยิ่งบวมนะครับผมจะขอชี้แจงว่างบประมาณด้านคลาวด์อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลแนวทางที่ 1.3 การพัฒนาและบริหารจัดการ Government Cloud ส่วนกลางของรัฐนะครับซึ่งอยู่ภายใต้มาตรา 37 แผนงานบูรณาการซึ่งเท่าที่ผมดูจากข้อมูลของท่านการดีนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเราดูเว็บแรกเนี่ยก็น่าสงสัยเหมือนกันนะครับว่าทำไมเรามีโครงการ GDCC ขึ้นมานะครับแต่กลับกลายเป็นว่างบประมาณที่เราจัดตั้งขึ้นมาเพื่อจะ provide cloud service เนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับผมต้องขออธิบายว่าในความเป็นจริงนะครับในงบประมาณของปี70เนี่ยความต้องการที่จะใช้Cloud Service นะครับมันมีการเพิ่มมากขึ้นนะครับมีการคาดการว่าจะมีการใช้ Cloud Service ทั้งหมด 9,472 ล้านบาทนะครับซึ่งโครงการ GDCC เนี่ยนะครับก็เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ 2,716 ล้านนะครับรวมเป็นทั้งหมด 4,980 ล้านครับส่วนหน่วยงานที่จัดหา Cloud Service ของตัวเองนะครับใช้ไปทั้งหมด 1,425 ล้านนะครับก็รวมกันเป็นทั้งหมดประมาณ 6,400 ล้านซึ่งถ้าเทียบกับความต้องการที่จะต้องใช้ Cloud Service จริงๆนะครับที่อยู่ที่ 9,472 ล้านเราจะเซฟงบประมาณไปทั้งหมดประมาณ 3,057 ล้านนะครับ ทั้งนี้กรณีคลาวด์กลางของรัฐนะครับ GDCC นะครับหรือไม่มีบริการที่หน่วยรับงบประมาณต้องการนะครับรวมทั้งกรณีเป็นการจัดหาคลาวด์แบบต่อเนื่องจะได้รับการพิจารณาอนุมัติยกเว้นจากคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการนะครับเพื่อให้หน่วยงานรับงบประมาณจัดหาเองโดยต้องเชื่อมโยงข้อมูลระบบคลาวด์กับระบบบริหารจัดกลางคลาวด์กลางนะครับของกระทรวงดิจิทัล
0: ครับตอนนี้ที่สภาเกินกึ่งหนึ่งแล้วสำหรับส.ส.ในห้องประชุมนะครับเกิน250ดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปติดตามบรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระที่2และวาระที่3กันต่อนะครับวันนี้จะเริ่มที่มาตรา20กระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยนี้ถูกปรับลดไป912ล้านบาทนะครับตั้งงบไว้ที่ 226,929 ล้านบาทครับ
2: แต่ว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามมาตลอดทั้ง3วันนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ล38ประการประการที่11ดูแลบำรุงบิดามารดาดูแลตอบแทนพระคุณพ่อแม่ทั้งด้านร่างกายและจิตใจด้วยความกตัญญูมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลละสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน
1: มาตรา20กระทรวงมหาดไทยมีการแก้ไขมีกรรมธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
2: เชิญท่านกรรมธิการที่สงวนความเห็นท่านชลนัทโกยคุณเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานค่ะดิฉันชลนัทโกยคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพเขต28บางบอนจอมทองหนองแขมจากพรรคประชาชนในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยที่ได้สงวนความเห็นปรับลดงบประมาณ 5% ในมาตรา20กระทรวงมหาดไทยค่ะท่านประธานคะวันนี้ดิฉันจะพูดถึงงบประมาณของกรมการปกครองกับท่านประธานมีอยู่โครงการนึงค่ะโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์และสำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลนะคะเป็นการซื้อระบบสำหรับดึงแล้วก็ตรวจข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้เป็นหลักฐานนะคะโครงการนี้วงเงิน100ล้านบาทค่ะท่านประธานแต่ว่าสิ่งที่ดิฉันติดใจก็คือเรื่องของความชัดเจนของโครงการค่ะดิฉันไม่ได้บอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ควรมีเครื่องมือที่ทันสมัยในการทำงานนะคะแต่เงินภาษีประชาชน100ล้านบาทตรงนี้เนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรต้องชัดเจนค่ะประเด็นที่ดิฉันติดใจประเด็นแรกนะคะก็คือเรื่องของความไม่ชัดเจนอย่างที่ได้บอกไปนะคะมีการชี้แจงในอนุกรรมธิการ ICT ค่ะกรมการปกครองเนี่ยไม่สามารถบอกได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ที่จะซื้อนะคะเป็นซอฟต์แวร์ตัวไหนอย่างไรดิฉันงงมากว่ายังบอกยังระบุชัดไม่ได้แต่ว่าราคามาแล้ว100ล้านบาทนะคะคำถามคือถ้าเรายังไม่รู้ว่าซื้ออะไรราคามาจากไหนคะท่านประธานประเด็นที่2ค่ะเรื่องของที่มาของราคา100ล้านบาทนะคะในการสืบราคาบริษัทที่1ที่มีการแจ้งข้อมูลรายได้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะรายได้เป็น0บาทค่ะท่านประธานบริษัทที่2รายได้ 480,000 บาทค่ะอันนี้บริษัทเหล่านี้นะคะกำลังถูกนำมาใช้ประกอบการสืบราคาซึ่งวงเงินเนี่ยราคา100ล้านบาทค่ะท่านประธานดิฉันไม่ได้บอกว่าบริษัทเล็กๆไม่มีสิทธิ์เสนอราคานะคะแต่เรากำลังพูดถึงวงเงินที่ค่อนข้างที่มีสูงเป็นงบประมาณที่สูงนะคะดังนั้นเนี่ยควรจะต้องมีความชัดเจนค่ะช่วงนี้คำว่าหัวค่ะท่านประธานเป็นคำที่เรียกว่าเซนซิทีฟต่อความรู้สึกสำหรับคนบางกลุ่มนะคะดังนั้นงบประมาณ100ล้านบาทต้องชี้แจงได้ค่ะท่านประธานต้องชี้

0: แต่ส่งไประบบภายนอกได้ค่ะท่านประธานจริงๆโทรศัพท์1เครื่องนะคะมีทางการปกครองก็เพิ่งมีข่าวข้อมูลหลุดเองนะคะประเด็นที่4ค่ะซื้อมาแล้วใช้งานได้จริงแค่ไหนนะคะอันนี้ในรายละเอียดนะคะของการพูดคุยในอนุกรรมาธิการ ICT นะคะมีการระบุว่าถ้าโทรศัพท์มันล็อกอยู่วิธีเปิดก็คือสุ่มล็อกรหัสไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ในบางกรณีเนี่ยจะเปิดโทรศัพท์ได้ใช้เวลา5ปีครึ่งค่ะท่านประธาน5ปีครึ่งผ่านไปเนี่ยคดีไปถึงไหนต่อไหนแล้วไม่ทันการแน่นอนค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะประเด็นเรื่องของความซ้ำซ้อนก็คือทุกวันนี้ค่ะตำรวจแล้วก็หน่วยงานด้านพิสูจน์หลักฐานเนี่ยนะคะมีเครื่องมือสำหรับตรวจข้อมูลจากโทรศัพท์อยู่แล้วแล้วทำไมกรมการปกครองถึงต้องซื้อระบบของตัวเองคะท่านประธาน100ล้านบาทเนี่ยมันเป็นจำนวนเงินที่เยอะพอสมควรนะคะงานที่กรมการปกครองทำคำถามคือมีอะไรที่ระบบของตำรวจเนี่ยทำไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วท่านประธานถ้าเกิดทำงานเหมือนกันต่างคนต่างซื้อเนี่ยคนที่จ่ายก็คือประชาชนค่ะดังนั้นนะคะดิฉันนะคะขอยืนยันการสงวนความเห็นปรับลดงบกระทรวงมหาดไทยลง 5% นะคะแล้วก็ขอเสนอตัดโครงการนี้ทิ้งทั้งโครงการค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านนาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรณโนเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรณโนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนหาดใหญ่ท่านประธานครับผมขออภิปรายลดงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยโดยมี2เรื่องด้วยกันนะครับที่ผมจะตั้งคำถามเรื่องแรกครับคือเรื่องของเสื้อเกราะกันกระสุนปีนี้กรมการปกครองขอคำของบประมาณมาเพื่อขอเสื้อเกราะจำนวน 14,814 ตัววงเงินรวมทั้งสิ้น 482.8 ล้านบาทประกอบด้วยเสื้อเกราะสำหรับกองบัญชาการกองรักษาดินแดนจำนวน 4,977 ตัวราคาตัวละ 46,000 บาทวงเงิน 228.9 ล้านบาทสำหรับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอีก 1,200 ตัวราคาตัวละ 46,000 บาทวงเงิน 55.2 ล้านบาทและสุดท้ายครับเสื้อเกราะอ่อนระดับ 3Aอีก 8,637 ตัวราคาตัวละ 23,000 บาทวงเงิน 198.6 ล้านบาทผมขอยืนยันครับว่าผมไม่ได้ติดขัดในการจัดหาเสื้อเกราะให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงแต่สิ่งที่ผมติดใจคือราคาและที่มาของราคาเพราะเสื้อเกราะที่กรมการปกครองซื้อราคาตัวละ 46,000 บาทในขณะที่กอ.รมน.ซื้อเสื้อเกราะสเปคเดียวกันราคาตัวละ 31,000 บาทเมื่อวานผมได้อภิปรายวิพากษ์วิจารณ์การใช้งบประมาณของกอ.รมน.ไปแต่พอวันนี้เปิดงบประมาณของกรมการปกครองกอ.รมน.กลายเป็นหน่วยงานที่ใช้งบประมาณคุ้มค่าไปเลยครับท่านประธานเพราะสเปคเดียวกันหน่วยงานหนึ่งซื้อตัวละ 31,000 บาทแต่อีกหน่วยงานหนึ่งซื้อในราคาตัวละ 46,000 บาทราคาส่วนต่างตัวละ 15,000 บาทพูดง่ายๆคือถ้าใช้เงิน 93,000 บาทกรมการปกครองจะซื้อได้เพียง2ตัวในขณะที่กอ.รมน.ซื้อได้ถึง3ตัวถ้าสเปคเหมือนกันจริงคำถามง่ายๆคือทำไมประชาชนต้องจ่ายแพงกว่าท่านประธานครับเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะเรื่องของการซื้อเสื้อเกราะแต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับในการพิจารณางบประมาณแต่ละปีนะครับสินค้าประเภทเดียวกันบางครั้งตราอักษรเดียวกันรุ่นเดียวกันสเปคเดียวกันแต่พอเป็นหน่วยงานต่างกันราคาตับกลับต่างกันเพราะระบบของเรายังปล่อยให้แต่ละหน่วยงานไปสืบราคาด้วยตัวเองครับได้ใบเสนอราคาแล้วนำใบเสนอราคานั้นมาตั้งคำของบประมาณซึ่งทั้งที่ภาครัฐควรมีข้อมูลการจัดซื้อเบิกจ่ายจำนวนมหาศาลอยู่แล้วรัฐควรรู้ว่าของชิ้นนี้หน่วยงานไหนเคยซื้อเมื่อไหร่ซื้อกี่ชิ้นซื้อราคาต่อชิ้นเท่าไหร่ผมจึงเสนอให้สำนักงบประมาณนำข้อมูลของกรมบัญชีกลางและข้อมูลจากระบบที่เกี่ยวข้องมาสร้างฐานข้อมูลเปรียบเทียบราคาถ้าหน่วยงานหนึ่งกำลังซื้อของที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกันกับที่หน่วยงานหนึ่งเคยซื้อแต่ราคาแพงกว่า 20% 30% หรือ 40% ระบบควรจะมีการสร้างแฟลกขึ้นมาโดยอัตโนมัติเพื่อให้รู้ว่าราคาไม่เท่ากันทุกครั้งเพราะจำนวนเงื่อนไขการส่งมอบการรับประกันหรือรายละเอียดทางเทคนิคอาจจะต่างกันแต่เมื่อราคาผิดไปจากที่รัฐเคยซื้ออย่างมีนัยสำคัญ

0: าระในการอธิบายควรอยู่ที่หน่วยงานว่าทำไมจึงต้องซื้อในราคาที่แพงกว่าและสำคัญและที่สำคัญครับสินค้ามาตรฐานที่รัฐบาลซื้อซ้ำๆควรเร่งผลักดันนโยบาย e-shopping ให้หน่วยงานสามารถเปรียบเทียบราคาและจัดซื้อผ่านระบบกลางได้และเราต้องเปลี่ยนจากแต่ละหน่วยงานไปถามเอกชนว่าซื้อของชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่เป็นรัฐต้องรู้เองว่ารัฐต้องซื้อของชิ้นนี้ในราคาเท่าไหร่และโครงการนี้นะครับยังสะท้อนอีกปัญหาหนึ่งก็คือคุณภาพของใบเสนอราคาจากข้อมูลที่ได้รับในกระบวนการพิจารณางบประมาณหนึ่งในบริษัทที่ทางหน่วยงานไปสืบราคามาประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขายเสื้อนักเรียนครับแต่เขาเสนอใบเสนอราคามาเป็นขายเสื้อเกราะและบริษัทนี้นะครับรายได้ทั้งปีรวมกันเพียง 12,000 บาทแต่เสื้อเกราะ1ตัวครับราคาตัวละ 46,000 บาทนั่นหมายความว่าเสื้อเกราะเพียง1ตัวมีมูลค่าสูงกว่ารายได้ของบริษัททั้งปีเสียอีกผมไม่ได้กล่าวหานะครับว่าสิ่งที่บริษัททำนั้นผิดใบเสนอราคาเช่นนี้ไม่ควรใช้เป็นฐานในการตั้งงบประมาณแต่แรกครับและนี่ไม่ใช่กรณีเดียวนะครับท่านประธานเพราะว่าใน2วันที่ผ่านมาเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายเกี่ยวกับคุณภาพของใบเสนอราคามาหลายรอบแล้วปัญหาคือระบบของเราควรตรวจว่ามีใบเสนอราคาที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือเพียงใดผมจึงเสนอให้สำนักงบประมาณประสานและเชื่อมต่อข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจและการค้าเพื่อช่วยตรวจสอบบริษัทที่ใช้เป็นแหล่งสืบที่มาของราคาอย่างน้อยต้องรู้ว่าบริษัทนี้ประกอบธุรกิจประเภทใดมีสถานะอย่างไรและข้อมูลทางธุรกิจมีความสอดคล้องกับสินค้าที่เสนอราคาหรือไม่เพราะมีใบเสนอราคาไม่ได้แปลว่าได้ราคาตลาดและเอกสารครบไม่ได้แปลว่าได้ของที่มีคุณภาพปัญหาที่คณะกรรมการพบยังไม่ได้มีเพียงเรื่องราคาและใบเสนอราคาเพียงอย่างเดียวครับบางโครงการวัตถุประสงค์ไม่ชัดบางโครงการขอบเขตงานไม่ชัดและข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานส่งมาอยู่คนละรูปแบบทำให้การเปรียบเทียบราคาทำได้ยากผมจึงเสนอให้สำนักงบประมาณจัดทำแบบฟอร์มกลางผ่านระบบสารสนเทศสำหรับการเสนอโครงการทำให้ทุกหน่วยงานกรอกข้อมูลที่มีความสำคัญในลักษณะเดียวกันตั้งแต่วัตถุประสงค์ปัญหาที่ต้องแก้ผลลัพธ์ราคาต่อหน่วยที่มาของราคาจนไปถึงหลักฐานที่ใช้ในการประกอบเพื่อเสนอราคาเมื่อข้อมูลอยู่ในรูปแบบเดียวกันเราจึงสามารถเปรียบเทียบราคาของแต่ละหน่วยงานตรวจจับความผิดปกตินำเสนอข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ Digital Government ไม่ใช่การเปลี่ยนกระดาษเป็น PDF เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเปลี่ยนเอกสารให้อยู่ในรูปแบบของรัฐที่สามารถตัดสินใจได้ด้วยเรื่องแรกเรื่องเสื้อเกราะจบไปแล้วครับเรื่องต่อมาครับเรื่องที่2เรื่อง Data Center และ Cyber Security ครับกระทรวงมหาดไทยมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับ Data Center และ Cyber Security รวมทั้งหมด7โครงการวงเงินรวม 806.4 ล้านบาทครับเหตุผลว่าทำไมรัฐบาลควรทบทวนการลงทุนใน Data Center ของแต่ละหน่วยงานภายใต้นโยบาย Cloud First Policy ผมได้อภิปรายไปแล้วและคงไม่อภิปรายซ้ำอีกแต่ผมขอยกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือโครงการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์และสารสนเทศการดับเพลิงวงเงิน129ล้านบาทซึ่งโครงการนี้นะครับติดตั้งถังดับเพลิงให้กับ Data Center จำนวน77จังหวัดที่น่าสนใจนะครับคือแต่ละแห่งมีราคาเท่ากันเป๊ะแสดงว่าที่ผ่านมาครับกระทรวงมหาดไทยไม่มีการสำรวจหน้างานและก็สำรวจพื้นที่ก่อนที่จะเสนอคำของงบประมาณมาดังนั้นครับโครงการนี้ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ Data Center และ Cyber Security ของกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดผมขอตัดนะครับเป็นวงเงินทั้งสิ้น 806.4 ล้านบาทขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านกันตพงศ์ประยูรศักดิ์เชิญครับ
2: เรียนท่านประธานที่เคารพผมอเอ็ดท่านพงศ์ประยูรศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตมีนบุรีและเขตสะพานสูงพรรคประชาชนวันนี้ขอร่วมอภิปรายงบประมาณปี70ในมาตราที่20ก็คือสำนักปลัดเอเอทขอได้แปลยติไว้ที่ 2% สำหรับมหาดไทยเนี่ยครับท่านตั้งงบไว้ที่ 227,000 ก็หักไปแล้วประมาณ 1,000 ล้านหักไปประมาณ 0.4% เอเอทขออนุญาตตัดอีก 2% ตัดตรงไหนเดี๋ยวเรามาให้เหตุผลกันนะครับว่าเริ่มจากไหนดีคำตอบครับเริ่มที่สำนักแรกก็คือสำนักงานปลัดท่านครับ สำนักงานปลัดปีนี้ได้ไป 4,356 ล้านนะครับแล้วก็มีการซื้อสิ่งที่โอเอ็ดจะใช้โมเดลว่า CPT มาดูกันครับว่า CPT คืออะไร C ตัวแรกคือเก้าอี้ท่านครับสำนักงานปลัดมีโครงการซื้อเก้าอี้11จังหวัดหรือ11โครงการไล่ตั้งแต่แม่ฮ่องสอนสุโขทัยกระบี่เชียงใหม่อยุธยาสมุทรสาครนครนายกเลยลำพูนแพร่และอ่างทอง11จังหวัดครับท่านประธานครับ11จังหวัดนี้ถามว่าซื้อไปทั้งหมดกี่ตัวตอบ 1,041 ตัวโอเคโอ้ยไม่ว่ากันเพราะว่าเก้าอี้เป็นสิ่งที่ดีแปลว่าแชร์ก็มีเป็นอีกสิ่งที่เพราะทำให้เราหายเมื่อยวงเงินที่ซื้อหมดก็คือ6ล้านบาทแต่จะมีอยู่3โครงการที่เอ็ดอยากที่จะตั้งข้อสังเกตว่าทำไมทำให้มันดีกว่านี้ไม่ได้ไปดูโครงการที่1ที่ท่านซื้อที่จังหวัดลำพูนนะครับท่านซื้อทั้งหมด205ตัวแบ่งเป็น2ห้องห้องนึงคือห้องปฏิบัติการอีกห้องนึงคือห้องประชุมจามะทีวีห้องปฏิบัติการท่านซื้อเก้าอี้46ตัวเป็นเก้าอี้แบบนั่งทั่วไปราคาตัวละ 12,000 แบบเดียวกันทุกอย่างแบบเดียวกันเป๊ะข้ามห้องเดินไปอีกฝั่งนึงไม่กี่ก้าวห้องจามาเทวีท่านซื้อตัวละ 19,500 ต่างกัน 7,500 แล้วท่านซื้อไปทั้งหมดอีก80ตัวคูณเลขไปคูณเลขมาถ้าเอาฐานที่ต่ำสุดก็คือจะเซฟเงินได้ 600,000 บาทท่านประธานครับอันนี้แค่ตัวอย่างเดียวไปอยู่ตัวอย่างที่2ครับหรือโครงการที่2ครับจังหวัดแพร่แพร่ก็เช่นกันครับมีอยู่2ห้องเป็นที่สารการจังหวัดเป็นสารการจังหวัดใหม่ด้วยเขาบอกว่ามี2ห้องห้องนึงเรียกว่าจดหมายเหตุอีกห้องนึงคือเวียงโกษาห้องจดหมายเหตุซื้อเก้าอี้เรียกว่า C1 C1 คือเก้าอี้ประธานแบบที่เรานั่งเป็นเก้าอี้ประธานซื้อทั้งหมด3ตัวตัวละ 6,600 แต่ห้องเวียงโกษาก็ซื้อเก้าอี้ประธานเหมือนกันแต่ซื้อได้ 5,000 คำตอบคือต่างกันประมาณ 1,000 กว่าบาทนี่คือแค่ห้องต่างกันนิดเดียวนะครับเดินไปไม่กี่ก้าวทำไมห้องที่เวียงโกษาไม่เดินไปบอกเพื่อนๆที่ห้องจดหมายเหตุว่าเฮ้ยฉันซื้อแค่ 5,000 เองทำไมแกซื้อ 5,600 แค่พูดกันนะครับเอ้ยเข้าใจครับว่ามันไม่มีราคากลางกรมบัญชีกลางก็ไม่ทำแต่ก็ควรอย่างน้อยเป็นเพื่อนกันน่ะอยู่ในสารกลางเดียวกันน่ะคนพูดกันนะครับและไปดูที่ C2 ครับโค้ด C2 คือเก้าอี้ปฏิบัติการทั่วไปเก้าอี้ทั่วไปที่พวกเรานั่งเนี่ยถ้าเป็นห้องจดหมายเหตุซื้อตัวละ 3,000 ซื้อทั้งหมด164ตัวส่วนถ้าเกิดเป็นห้องเวียงโกไสเขาซื้อ64ตัวแต่ราคา 2,270ต้องชมเวียงโกสายนะครับท่านซื้อได้ถูกมากนะคือซื้อตัว 2,000 กว่าบาทอีกห้องนึงติดการซื้อ 3,000 ห้องเวียงโกสายต้องได้รับเหรียญทองครับเพราะนี่คือเขาซื้อได้ถูกจริงๆนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่อยู่ที่เดียวกันแต่ราคาแม่งก็ห่างกัน 7-8,000 เซฟ2ที่ก็คือที่ลำพูนกับที่แพร่เนี่ยเกือบ 700,000 บาทเฉพาะค่าเก้าอี้ไปดูอีกจังหวัดนึงครับคือที่อ่างทองนี่ของท่านเพื่อเอาเองนะครับท่านสสนัทวุฒิคืออ่างทองมี3ห้องห้องแรกคือป่าโมกห้อง2คือโพทองห้อง3คือ3โก้ทั้ง3ห้องนี้โมเดลก็คือ C1 ก็คือแชร์เหมือนซื้อที่แพร่เมื่อกี้นะครับ C1 ป่าโมกซื้อ 4,000 ก็คือเก้าอี้ประธาน C2 ป่าโทษทีครับ C1 เหมือนกันเก้าอี้ประธานเหมือนกันป่าโมกซื้อ 4,000 โพทองซื้อ 4,500 และ3โก้ซื้อ 3,800 3โก้นี่โก้จริงๆคือทำไม3โก้ไม่เดินไปบอกโพทองและไม่เดินไปบอกป่าโมกว่าเฮ้ยมึงซื้อ 3,800 เถอะฉันซื้อได้ 3,800 เองก็คุยกันก็ได้เองก็จบครับเพราะอยู่ในที่เดียวกันนะครับมาดู C2C2 คืออะไรครับ C2 ก็คือเก้าอี้ทั่วไปที่เรานั่ง C2 ป่าโมกซื้อ 2,800 โพทองซื้อ 2,900 และ3โก้ซื้อ 2,600 3โก้ก็ซื้อถูกกว่าเพื่อนอีกนี่คือสิ่งที่เอ็ดสงสัยมากคือไม่มีราคาก็ไม่มีราคากลางไม่ว่าเลยแต่ท่านเป็นเพื่อนกันน่ะอยู่ในสถานการณ์จังหวัดเดียวกัน3โก้ก็ไปบอกโพทองหน่อยก็ไปบอกป่าโมกหน่อยว่าเฮ้ยฉันซื้อเท่านี้เพราะถ้าเกิดท่านรวมแล้วราคาเนี่ย3เฉพาะนี้แค่3โครงการนะนี่ท่านจะลดได้อีก740,000 บาทนี่คือแชร์แปลว่านี่แค่กรมเดียวนะครับจากอะไรกระทรวงมหาดไทยถ้าเอากรมอื่นด้วยแล้วก็กระทรวงอื่นด้วยเนี่ยจากแชร์จะกลายเป็นแชร์ลูกโซ่ทันทีเลยท่านเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เราลดได้ครับทันทีนี่เป็นอ่านจากเล่มนี้นะครับนะแค่เล่มเดียวยังเจอขนาดนี้ต่อมาตัว P ครับ P คืออะไร P คือปั๊มคืออะไรก็คือปั๊มน้ำเนี่ยมีหลายโครงการครับมีที่มุกดาหารที่แพร่ที่ระยองที่แม่ฮ่องสอนแต่ที่อ่อยสงสัยคือที่ฉะเชิงเทราคืออย่างนี้ครับโครงการฉะเชิงเทราเนี่ยเขาซื้อไว้250,000คือราคาที่เขาประเมินเนี่ยประมาณ190,000ก็คือแพงกว่าปกติแล้วอ่อยก็ไปเสือกครับว่าไอ้ปั๊มเนี่ยชื่อว่าปั๊มบูสเตอร์ปั๊มมี3แรงราคาที่เขาประเมินคือ160,000ของจริงอ่ะ100,000 นิดแสดงว่าท่านซื้อไปเนี่ยที่ท่านเนี่ยในใบเสนอราคาเนี่ยท่านจัดไปถึง190,000ก็แสดงว่าแพงกว่าประมาณสัก 7-80,000 ว่าเป็นค่าแรงเอาไม่ว่ากันไอ้เรื่องปั๊มโอเอ็ดก็คิดว่าเคลียร์มาดูท่อมีปั๊มไม่มีท่อไม่ได้มาดูท่อโอเอ็ดไปสืบไปเลยครับโอเอ็ดก็เป็นเอนจิเนียร์ท่อที่ใช้ร่วมกับปั๊มเรียกว่าท่อ HDPE มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2นิ้วครึ่งซึ่งท่ออันนี้เอ้ยไปสืบราคาไปดูมาหลายที่เอาแบบไฮโซท่อแบบแล้วทนแรงกดดันได้สูงมากของน้ำซึ่งท่อตัวนี้มันจะทำไมครับมันจะปั๊มน้ำขึ้นไปเก็บไว้บนดาดฟ้าซึ่งท่อตัวนี้เอาแบบแพงสุดไฮโซสุดประมาณ150ต่อ

0: มตรและค่าแรงอีกวัน200บาทเอาให้แบบเต็มที่นะเอาแบบทั้งท่อทั้งค่าแรงทั้งตัวต่อเอาให้เลยต่อเมตร450บาทต่อเมตรท่านวางงบซื้อท่อไว้ 45,000 บาทเงินไม่เยอะครับแต่น่าสงสัยคือให้แบบเต็มที่คือ 45,000 ที่ฉะเชิงเทราไอ้โครงการนี้คือทำบ้านพักประมาณ12คนอยู่ 45,000 แล้วท่านซื้อเมตรนึงอ่ะ450เอา 45,000 ตั้งหารด้วย450คือ100เมตรแสดงว่าตึกไอ้หอพักของข้าราชการที่ฉะเชิงเทราเนี่ยคือตึกสูง100เมตรเอ้ยก็ทำไอ้ตึกสูงแล้วมันกี่ชั้นวะประมาณ20ชั้นท่านประธานครับสภาแห่งนี้สภาผู้ทรงเกียรติยังมีแค่11ชั้นนี่คือเขาไปซื้อที่ฉะเชิงเทราไปสร้างที่ฉะเชิงเทราให้คน12คนอยู่แล้วตึก20เมตรเอ้ยก็เลยสงสัยว่าทำไมถึงได้จัดงบแบบนี้มหาไทยนะครับนะก็เนี่ยครับคือเรื่องปั๊มก็อีกสักเรื่องนึง CPT ที่เนี่ยสุดท้ายแล้วเวลาพอดีนะครับที่คืออะไรที่คือทรานส์ฟอร์เมอร์คืออีหม้อแปลงท่านประธานหม้อแปลงมี3ที่เอ้ยไปดูมาจริงๆแล้วหม้อแปลงนี่จะเปลี่ยนหลายที่นะเอาเฉพาะแค่3ที่เล่มนี้เล่มเดียวถ้าเล่มอื่นเนี่ยหลายหม้อเลยนะครับอ่ะมาดูหม้อแปลงมีซื้อ3ที่แล้วซื้อจากใครซื้อจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็มีคนเดียวที่เปลี่ยนหม้อได้ถูกมั้ยครับคนอื่นทําไม่เป็นหรอกเพราะเนี่ยท่านคือเซียนสุดและท่านก็เป็นรัฐวิสาหกิจมันก็ควรจะมีราคากลางมั้ยถูกมั้ยท่านประธานก็จะมีสมุทรสงครามมีปทุมธานีและมีอ่างทองท่านประธานมี3ที่อ่างทองอีกแล้วท่านนะท่านนัทธวุฒิอีกแล้วทีนี้เดาไหมครับท่านประธานใน3ที่นี้หม้อแปลงหม้อเดียวกันขนาดแบบเดียวกันก็คือ100 kVA ก็คือโวลต์แอมป์นะครับแล้วก็3เฟสมาดูคนที่ซื้อถูกสุดก็คือปทุมธานีต้องชมปทุมธานีเขาซื้อประมาณ1.7 ล้านอ่างทองท่านดีหน่อยอันนี้1.8 ล้านใกล้เคียงกันแต่ที่สมุทรสงครามเกือบ2 ล้านโอ้ยก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นค่าส่งหรือเปล่าค่าโลจิสติกส์ป่ะที่ต้องส่งอีหม้อเนี่ยคือมันก็ไม่ได้ห่างกันมากจังหวัดถูกมั้ยครับนี่คือการจัดการของงบประมาณไทยเราสุดท้ายนี้ท่านประธานครับก็ไอ้มทเนี่ยก็คือเรื่องของอะไรครับก็คือกระทรวงมหาดไทยแต่ถ้าเกิดท่านจัดงบแบบเนี้ยมทเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องของการมุบมิบทุกรายการและทุกเม็ดก็ฝากท่านประธานครับด้วยความเคารพ respect
1: ครับต่อไปท่านณัฐพลโตวิจักชัยกุลเชิญครับ
2: เรียนประธานสภาที่เคารพครับณัฐพลโตวิจักชัยกุลผู้แทนราษฎรเชียงใหม่เขต3พรรคประชาชนครับท่านประธานครับสำหรับมาตรา20กระทรวงมหาดไทยผมจะขออภิปรายถึง2โครงการที่อยู่ในกรมการปกครองครับโดย1โครงการผมจะชื่นชมนะครับและอีก1โครงการผมจะติครับผมเริ่มที่โครงการที่ผมจะชมนะครับคือโครงการเรื่องใกล้ตัวเราครับงบประมาณในการจัดซื้อบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดสีฟ้าเนี่ยนะครับท่านประธานครับตอนปีงบปี69นะครับผมก็อยู่ในคณะอนุกรรมาธิการก็พบว่ากรมการปกครองเนี่ยได้ตั้งงบในการซื้อบัตรประชาชนนะครับ10.8 ล้านบัตรตั้งมาทุกปีซื้อทุกปีนะครับเพราะว่าเราก็ต้องทำบัตรประชาชนให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องสิ่งที่พบครับคือราคาที่ตั้งไว้ที่บัตรละ 19.58 บาทในชั้นกรรมธิการครับเราก็สอบถามณตอนนั้นนะครับว่าที่ผ่านมาท่านซื้อจัดซื้อได้จริงที่ราคาเท่าไหร่เราก็ได้ข้อมูลครับ6ปีย้อนหลังซื้อไปทั้งหมด8ล็อตราคาเฉลี่ยที่เคยซื้อได้จริงๆเนี่ยแค่16บาทกว่าเท่านั้นเหตุผลนี้ครับผมเลยพยายามปรับลดเมื่อปี69นะครับพยายามในชั้นกรรมธิการก็แล้วเอามาพูดอภิปรายในสภาก็แล้วแต่ก็ปรับลดไม่สำเร็จพอมาถึงงบปี70ครับโครงการจัดซื้อบัตรประชาชนก็เป็นโครงการหนึ่งที่ผมเล็งไว้เลยนะครับสไลด์ถัดไปได้เลยนะครับก็เป็นโครงการที่ผมเล็งไว้ครับแต่ปรากฏว่าเป็นเรื่องดีนะครับในเอกสารงบประมาณของกรมการปกครองทางหน่วยงานได้ปรับลดค่าจัดซื้อบัตรประชาชนลงแล้วนะครับลดลงไป43ล้านบาทก็คือลดต้นทุนต่อบัตรลงโดยจำนวนจัดซื้อยังเท่าเดิมนะครับสไลด์ถัดไปได้ครับไม่ผ่านตัวชี้ครับถ้าท่านดูช่องข้างล่างนะครับซอยปี2570ซื้อ 10.8 ล้านบาทเท่าเดิมตั้งงบ167ล้านบาทต้นทุนบัตรตกบัตรละ 15.55 บาทอันนี้เป็นเรื่องที่ดีครับที่หน่วยงานยอมปรับลดลงให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เขาซื้อได้จริงๆในอดีตที่ผ่านมาอันนี้เป็นเรื่องที่ผมขอชื่นชมไปยังหน่วยงานโดยเฉพาะฝ่ายที่ดูแลเรื่องบัตรประชาชนนะครับแม้ว่าปีที่แล้วจะปรับลดไม่สำเร็จแต่ว่าทางหน่วยงานก็รับข้อสังเกตเราไปก็อันนี้เป็นเรื่องดีๆเรื่องนึงที่ผมและพรรคประชาชนเราตรวจสอบค้นพบทำให้เราสามารถ

0: ประหยัดกรอบวงเงิน43ล้านบาทเพื่อ นำกรอบนี้ไปจัดสรรในเรื่องอื่นได้นะครับไปต่อกันที่อีกโครงการนึงครับเป็นอีกโครงการที่ผมต้องการจะตินะครับโครงการนี้เป็นโครงการใหม่ปี2570ครับชื่อว่าระบบบันทึกข้อมูลผู้พักโรงแรมเพื่อความมั่นคงและปลอดภัย Thailand Hotel Backup Data 47ล้านบาทซึ่งถ้าดูในรายละเอียดนะครับก็เป็นระบบ IT ครับประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ประมวลผลแบบ AI แสดงผลออกมาแบบแดชบอร์ดนะครับมีเว็บแอปพลิเคชันโมบายแอปพลิเคชันมีการอบรมผู้ใช้นะครับระบบนี้ทำอะไรคือตามพ.ร.บ.โรงแรมนะครับโรงแรมและที่พักที่ได้รับการอนุญาตถูกต้องแล้วเนี่ยจำเป็นที่ต้องแจ้งผู้เข้าพักให้กับกรมการปกครองได้รู้นะครับระบบนี้ก็ทำขึ้นมาเพื่อทดแทนของเดิมเพื่อทำให้มันทันสมัยมากขึ้นโดยเขาตั้งเป้าว่าจากนี้ไปเมื่อมีระบบที่ดีขึ้นการแจ้งการเข้าพักของโรงแรมที่พักต่างๆจะมีมากขึ้นนะครับตัวระบบถ้าดูแค่นี้มันก็ดีนะครับผมไม่ลงรายละเอียดเพราะผมเชื่อว่าทางอนุครุพันธ์คงดูมาอย่างละเอียดแล้วเพราะไม่มีการปรับลดเลยรายละเอียดตัวโครงการไม่เป็นไรครับแต่ท่านประธานครับสไลด์ถัดไปได้นะครับปัญหาของการที่เราจะได้ข้อมูลผู้เข้าพักที่อยู่ในประเทศไทยมากขึ้นที่ผ่านมาครับมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวระบบครับในหลายโอกาสผมอภิปรายนะครับถ้าเราต้องการผู้เข้าพักข้อมูลผู้เข้าพักให้ได้มากขึ้นท่านต้องปลดล็อกพ.ร.บ.โรงแรมเดิมที่มันล้าหลังจนทำให้ที่พักต่างๆเขาเข้าสู่ระบบไม่ได้สิ่งที่ท่านควรทำครับท่านต้องแก้พ.ร.บ.โรงแรมก่อนเอาที่พักทุกประเภทกว่าอีก 70,000 แห่งที่อยู่นอกระบบให้เขามีตัวตนทางกฎหมายก่อนแล้วท่านก็ค่อยไปออกแบบระบบไอทีที่มันสามารถรองรับการจดแจ้งได้การขออนุญาตแบบออนไลน์ได้การแจ้งการเข้าพักได้แล้วท่านค่อยของบไปทําแต่สิ่งที่ท่านทําครับท่านทํากลับกันสมัยประชุมที่แล้วท่านประธานจําได้ผมอภิปรายกับท่านประธานนี่แหละตอนที่เราแก้พ.ร.บ.โรงแรมฉบับแก้น้อยแล้วผมบอกว่าฉบับนั้นน่ะแก้มาเพียงแค่เพื่ออำนวยความสะดวกในการแจ้งก็คือแก้เพื่อให้สอดรับกับโครงการที่ได้งบมาก่อนแค่นั้นเองแล้วท่านประธานวิปรัฐบาลนะครับท่านกรวีขออนุญาตพาดพิงท่านเคยรับปากนะครับว่าท่านจะไปเร่งนำพ.ร.บ.โรงแรมที่เป็นเวอร์ชันแก้ใหญ่แก้ให้คนผู้ประกอบการต่างๆเข้าระบบได้ท่านบอกนะครับว่าท่านจะนำเข้าสู่สภาสมัยนี้ผมนั่งดูมติครม.ทุกสัปดาห์นะครับยังไม่เห็นมติในการรับหลักการร่างพ.ร.บ.โรงแรมเลยซึ่งถ้าท่านพูดและทำจริงผมอยากให้ท่านรีบนำพ.ร.บ.โรงแรมร่างแก้ใหญ่เข้าสู่สภานะครับสไลด์ถัดไปครับด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ครับท่านประธานกระบวนการมันกลับหัวกลับหางท่านเอาระบบมาก่อนที่ก็ไม่อาจจะช่วยให้ได้ข้อมูลมากขึ้นได้แถมให้อีกข้อครับในเอกสารชี้แจงโครงการเนี้ยที่ได้มาจากในชั้นกรรมาธิการก็ระบุนะครับระบบ IT นี้47ล้านที่ขอรองรับเพียงแค่ 28,000 แห่งที่ถูกกฎหมายอยู่แล้วแต่ในความเป็นจริงมีอีก 70,000 กว่าแห่ง 80,000 กว่าแห่งที่กรมการปกครองก็พูดเองนะครับว่ายังไม่ได้มีตัวตนทางกฎหมายท่านเห็นไหมครับว่าระบบเนี้ยทำมาแค่เพื่อแก้ไขปัญหาในอดีตซึ่งก็ไม่อาจจะแก้ได้เนาะแล้วต่อให้เราแก้กฎหมายในอนาคตอันใกล้ที่จะมีที่พักเข้าสู่ระบบกฎหมายมากขึ้นระบบนี้ก็ไม่อาจจะรองรับก็ได้นะครับความเห็นผมนะครับผมคิดว่าโครงการ47ล้านบาทนี้สามารถตัดและชะลอไปก่อนได้นำกลับมาปี71ก็ยังทันเพราะเราควรที่ต้องแก้พ.ร.บ.โรงแรมก่อนผมขอสงวนคำแปลไว้ตามที่ได้สงวนไว้ครับท่านประธานขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านอิทธิพลชนทราศิริเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมอิทธิพลชนทราศิริสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นพรรคประชาชนในฐานะผู้ลงชื่อขอสงวนคำแปลยติปรับลดงบประมาณมาตรา20กระทรวงมหาดไทยในส่วนของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นโครงการเสาไฟพลังงานแสงอาทิตย์หรือเสาไฟโซล่าเซลล์ที่จัดซื้อผ่านบัญชีนวัตกรรมไทยครับท่านประธานครับวันนี้ผมมีเหตุผลที่ขอปรับลดงบประมาณด้วยเหตุผล3ข้อดังนี้ครับคือ 1. ราคาแพงผิดปกติ 4-10 เท่าของราคาที่จัดซื้อได้ในปัจจุบันครับ 2. กลไกบัญชีนวัตกรรมที่เปิดช่องให้ล็อกสเปคได้โดยถูกกฎหมายและ 3. ครับหน่วยงานตรวจสอบของรัฐเองทั้งปปช.สตง. ยืนยันปัญหานี้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วครับแต่งบประมาณโครงการในลักษณะนี้แบบนี้ก็ยังมีมาต่อได้ทุกปีท่านประธานครับเสาไฟโซลาเซลล์ทำหน้าที่เดียวกันคือให้แสงสว่างริมถนนให้กับพี่น้องประชาชนเสาไฟมีหน้าที่ส่องถนนแต่วันนี้ต้องมีคนส่องเสาไฟบ้างแล้วครับเมื่ออปท.ครับจัดซื้อด้วยการแข่งขันแบบปกติครับผมขอยกตัวอย่างหลายๆอปต.หลายๆเทศบาลที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเองแบบไม่ต้องใช้บัญชีนวัตกรรมแต่ให้แสงสว่างบนถนนได้เหมือนกันครับที่เทศบาลตำบลหนองบัวลายครับที่อำเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมาจัดซื้อได้เพียงต้นละ 6,900 บาทครับที่อปต.เมืองปราสาทอำเภอโนนสูงครับจัดซื้อได้เพียงต้นละ 12,000 บาทแล้วก็ที่อบต.พญาเย็นครับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาจัดซื้อได้เพียงต้นละ 16,500 บาทติดตั้งจริงครับใช้งานได้จริงสว่างจริง อยู่ในภาพที่อยู่ในสไลด์ที่ขึ้นตอนนี้ครับที่เราเห็นต้นละ 16,500 บาทครับท่านประธานครับลักษณะต้นแบบนี้ความสูงแบบนี้ความสว่างประมาณนี้ท่านประธานจำราคาให้ดีๆนะครับต้นนี้ 16,500 บาทแต่พอมาดูครับพอเราไปดูการจัดซื้อจัดจ้างผ่านบัญชีนวัตกรรมไทยครับอบต.หลายแห่งครับผมไม่ขอเอ่ยชื่อครับตั้งโครงการซื้อชุดโคมไฟโซลาเซลล์ตามบัญชีนวัตกรรมไทยนี่ครับมีหลายแบบครับแบบเสาพับได้แบบเสาสไลด์บ้างแบบลอกสลิงดึงบ้างแบบเสาเข็มปั่นเกลียวบ้างหลายแบบครับล้วนเป็นบัญชีนวัตกรรมทั้งนั้นครับแล้วส่วนใหญ่ครับราคาอยู่ที่ต้นละ 60,000 ถึง 70,000 บาทท่านประธานครับต้นละ 70,000 บาทเทียบกับ 6,900 บาทเงินก้อนเดียวกันครับที่1ซื้อได้10ต้นอีกที่ซื้อได้แค่ต้นเดียวต่อให้เผื่อสเปคที่สูงกว่าครับสว่างกว่านี้เสาใหญ่กว่านี้ก็อธิบายส่วนต่างราคาขนาดนี้ไม่ได้ครับท่านประธานครับนี่ไม่ใช่ปัญหาของอปท.ที่ใดที่หนึ่งแต่เป็นปัญหาเชิงระบบทั่วประเทศที่ขอรับจัดสรรงบประมาณผ่านกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นสตง.ครับแถลงเมื่อวันที่23มีนา2569ที่ผ่านมานี้เองครับผลการรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบโครงการเสาไฟโซลาเซลล์ตามบัญชีนวัตกรรมไทยครับในช่วง5ปีครับปี63ถึงปี67มีอปท.กว่า563แห่งจาก62จังหวัดทั่วทั้งประเทศครับใช้งบประมาณรวมกว่า 14,000 ล้านบาทจากเงินสะสมบ้างจากเงินอุดหนุนที่รัฐจัดให้บ้างแล้วปี67ปีเดียวครับงบประมาณสำหรับซื้อไฟโซลาร์เซลล์นวัตกรรมนี้ครับ 7,200 ล้านบาทส่วนในปี68 69ครับก็เป็นโครงการโซลาร์เซลล์นวัตกรรมตามบัญชีนวัตกรรมครับปีละ 3,000 ล้าน 4,000 ล้านบาททุกปีในปี70นี้ครับโครงการติดตั้งชุดเสาไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์เสาไฟนวัตกรรมเนี่ยครับบางที่ก็มีแต่เสาไฟบางที่เป็นถนนพร้อมเสาไฟครับกว่า471โครงการ 3,300 กว่าล้านครับอันนี้เฉพาะที่ขอผ่านสถ.นะครับกรมส่งเสริมนะครับทีนี้เวลาสถ.ครับมาชี้แจงในห้องงบในห้องกรรมาธิการห้องอนุครับถ้าเราถามครับก็จะตอบหน่วยงานก็จะตอบว่าท้องถิ่นเขาอยากได้เขาก็ขอมาพอเราไปถามท้องถิ่นท้องถิ่นก็บอกว่าประชาชนเขาอยากได้เขาก็ขอมาสถ.ก็ทำหนังสือทำเอกสารผ่านสำนักงบตามระเบียบครับถูกระเบียบทุกขั้นตอนแต่มันผิดตั้งแต่การตั้งราคาตั้งแต่ตั้งต้นครับระเบียบที่เปิดให้ซื้อของแพง10เท่าโดยชอบนี่แหละครับคือปัญหาที่สภาต้องแก้ครับท่านประธานครับสตง.ครับได้สรุปปัญหาประเด็นใหญ่คือราคาเนี่ยแพงแต่ไม่ตอบโจทย์พื้นที่ครับอปท.ส่วนใหญ่ก็ไม่มีการเปรียบเทียบราคากับเสาไฟทั่วไปที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับก่อนการจัดซื้อจัดจ้างครับทำให้งบครับในราคาที่สูงกว่าที่ควรจะเป็นครับสตง.ยังชี้ด้วยนะครับว่าเงินก้อนนี้เนี่ยมีค่าเสียโอกาสครับแทนที่จะเอาไปทำถนนเอาไปทำแหล่งน้ำเอาไปทำบริการสาธารณสุขที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเร่งด่วนกว่านี้ครับท่านประธานครับต้นตอของปัญหาไม่ได้อยู่ที่เสาไฟครับ แต่อยู่ที่กลไกบัญชีนวัตกรรมไทยครับคณะกรรมการปปช.ก็ระบุปัญหานี้ชัดเจนครับว่านโยบายที่ให้หน่วยงานรัฐซื้อได้โดยตรงจากผู้ประกอบการที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทยเนี่ยด้วยราคาที่กำหนดไว้แล้วล่วงหน้าโดยไม่ต้องแข่งขันปปช.ใช้คำตรงๆเลยครับว่านี่คือช่องว่างแห่งกฎหมายที่จะนำไปสู่ความเสี่ยงของการเป็นตลาดผู้ขายผูกขาดครับและความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายและความเสี่ยงเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะแล้วปัญหาสำคัญครับคือผู้ประกอบการไม่ต้องแสดงโครงสร้างราคาต้นทุนครับไอ้ราคา 70,000 บาทต่อต้นเนี่ยตั้งมาจากอะไรไม่มีใครตรวจสอบได้ครับแล้วท่านประธานทราบไหมครับว่าวิธีการทำแบบนี้วิธีการหัวกันแบบนี้ทางปฏิบัติมันทำกันอย่างไรครับวันนี้ผมขอเล่าผ่านท่านประธานไปยังพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ด้วยครับวิธีการหัวเรื่องบัญชีนวัตกรรมครับนี่ง่ายมากครับเริ่มจากครับมีเซลล์ครับก็นำสินค้าบัญชีนวัตกรรมต่างๆเนี่ยวิ่งไปหานายกอบต.ต่างๆไปเสนอสินค้านวัตกรรมครับแล้วก็บอกว่าได้ชัวร์เดี๋ยวจัดการให้แถบเอกสารทำให้ได้หมดครับนายกแค่เอาเข้าแผนขอเข้ามาครับได้แน่นอนดูสิครับเซลล์บางรายถ่ายรูปคู่กับนายกเก็บไว้เป็นหลักฐานไว้รายงานว่าจองแล้วเจ้าอื่นห้ามเข้านะเอาไปยืนยันกับบริษัทว่าอบต.นี้ขอแน่นอนได้แน่นอนเมื่อเสนอเข้ากรมครับก็ผ่านครับทุกอย่างถูกระเบียบหมดครับเอกสารครบเลขบัญชีนวัตกรรมมีจริงครับกรมก็เสนอต่อสำนักงบโครงการผ่านแบบสบายบือครับเข้าเล่มขาวข้าแดงออกมาให้สภาผู้แทนเราได้พิจารณากันอยู่นี่แหละครับพอผ่านงบไปได้ครับก็ไปจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงไม่มีการแข่งขันราคานี่ไงครับทำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายจบที่ครับราคาเต็มเพดานตามบัญชีนวัตกรรมทุกครั้งไม่ต้องประกวดราคาครับไม่ต้องแข่งขันกับใครล็อกเลขล็อกสเปคกันมาเลยผ่านสบายสบายครับแล้วส่วนต่าง4ถึง10เท่านี้ไปไหนครับสงสัยกันไหมครับเป็นกำไรที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการหรือเปล่าครับหรือมันแตกย่อยเป็นเปอร์เซ็นต์แบ่งให้ใครต่อใครระหว่างทางหรือไม่ผมตอบแทนไม่ได้ครับท่านประธานครับแต่ปปช.ครับตอบไปแล้วครับในเอกสารฉบับนี้ว่านี่คือความเสี่ยงของการทุจริตเชิงนโยบายนวัตกรรมที่แท้จริงของโครงการนี้ไม่ใช่เสาไฟหรอกครับท่านประธานนี่คือความเสี่ยงของการเชิงทุจริตนโยบายและนวัตกรรมที่บอกว่าเป็นนวัตกรรมเนี่ยมันคือการล็อกสเปคแบบถูกกฎหมายปปช.ก็เตือนแล้วสตง.ก็ตรวจพบแล้วแม้กระทรวงการคลังก็ตอบรับข้อเสนอปปช.ตั้งแต่ปี67แล้วครับว่าจะทบทวนราคาผ่านมา3ปีครับราคาก็ยังเท่าเดิมนี่คือเหตุผลที่สภาแห่งนี้ต้องใช้อำนาจตัดลบงบประมาณครับท่านประธานครับผมจึงขอปรับลดงบประมาณ 1% ของงบกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดครับซึ่งใกล้เคียงกับราคางบประมาณเสาไฟโซลาเซลล์ปี70ด้วยเหตุผลที่ว่าส่วนต่างราคา 4-10 เท่านี้ไม่ใช่เนื้องานครับแต่คือไขมันส่วนเกินตัดออกแล้วพี่น้องประชาชนไม่เสียประโยชน์แม้แต่บาทเดียวครับงบเท่าเดิมครับถ้าซื้อในราคาที่ 16,500 บาทจะได้เสามากกว่านี้ 4-5 เท่าหรือประหยัดงบได้หลายพันล้านบาทเอาไปทำถนนหนทางเอาไปทำแหล่งน้ำได้อีกเยอะครับท่านประธานครับเสาไฟต้นหนึ่งส่วนต่าง 50,000 บาทฟังดูอาจจะไม่เยอะครับแต่คูณด้วยหลักหมื่นต้นแสนต้นทั่วทั้งประเทศตลอด 5-6 ปีที่ผ่านมานั่นคือโรงเรียนนั่นคือโรงพยาบาลถนนหนทางแหล่งน้ำที่พี่น้องประชาชนควรจะได้แต่ไม่ได้ผมจึงขอให้เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับได้โปรดสนับสนุนคำแปรยติปรับลดงบประมาณในรายการนี้เพื่อคืนแสงสว่างที่แท้จริงให้กับภาษีของประชาชนขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านเกียรติคุณต้นยางเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมเกียรติคุณต้นยางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดนนทบุรีเขตเลือกตั้งที่7อำเภอบางบัวทองอำเภอไซน้อยพรรคประชาชนเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570 รายงานของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ผมแปลยติมาตรา20งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทย 2.27 แสนล้านบาทผมแปลยติปรับลด 10% ครับส่วนที่ขอปรับลดทั้งหมดคือแผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นงบดำเนินการดำเนินงานนะครับ 6,869,200 บาทมีการปรับลดไปแล้ว 200,000 บาทค่าตอบแทนใช้จ่ายและวัสดุจำนวน 6,862,000 บาทมีการปรับลดไปแล้ว 200,000 บาทค่าใช้จ่ายในการประกวดจังหวัดสะอาดย้ำนะครับจังหวัดสะอาด5,114,300 บาทมีการปรับลดไปแล้ว 200,000 บาทรายการค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างครับท่านประธานเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะสำหรับการเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานหรือตรวจประเมินค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเช่นค่าอาหารว่างค่าเครื่องดื่มอาหารกลางวันค่าเช่าสถานที่และค่าจัดทำเอกสารสำหรับการประชุมของคณะกรรมการหรือคณะทำงานค่าวัสดุและอุปกรณ์ค่าเครื่องเขียนวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและค่าจัดทำประกาศนียบัตรค่าจัดอบรมหรือศึกษาดูงานค่าจ้างเหมาสถานที่ค่าวิทยากรค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดพิธีปิดพื้นที่ที่เป็นต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยดีเด่นค่าเผยแพร่และถ่ายทอดบทเรียนค่าพิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์การถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการขยะจังหวัดสะอาดเหตุผลที่ผมต้องปรับลดเหรอครับขอภาพสไลด์ด้วยครับท่านประธานจะเห็นนะครับโครงการประกวดได้มีการจัดไปจัดไปตามภาพฉายนะครับจะทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับมีจัดการขยะก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยทุกจังหวัดก็มีปัญหาหมดรูปด้านซ้ายนะครับท่านประธานจะเห็นนะครับว่าจังหวัดที่ได้รับรางวัลจังหวัดสะอาดแบ่งเป็นจังหวัดขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่มีการประกวดกันตั้งแต่ปี2563มีจังหวัดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศหรือชมเชยรวมแล้วกว่า40จังหวัดนะครับแต่พอเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่เป็นบ่อขยะหลุมเทกองจุดสีแดงๆรูปด้านขวานะครับจะเห็นได้ว่านะครับว่ายังเต็มอยู่ทั่วประเทศเลยครับเมื่อเทียบกับรูปด้านซ้ายที่ได้รับรางวัลไม่เว้นแม้แต่จังหวัดที่ได้รับการชนะเลิศจังหวัดสะอาดตัวอย่างเช่นจังหวัดเลยของท่านอาจารย์ภูนศักดิ์พันจำปีที่เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อปีสิ่งแวดล้อมแม้กระทั่งจังหวัดนนทบุรีที่ผมพักอาศัยอยู่ทุกวันนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องของบ่อขยะที่อยู่ตำบลคลองขวางอำเภอไซน้อยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรียังส่งกลิ่นเหม็นไปทั้งอำเภอไซน้อยนี่แหละครับคือจังหวัดสะอาดพูดไปแล้วผมก็อายตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยจำเป็นที่จะต้องมีการตัดงบเรื่องของค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุจำนวน 6,869,200 บาทแม้ที่มีการปรับลดไปแล้ว 200,000 บาทก็ขอตัดอีกนะครับเอาภาพสไลด์ลงได้เลยครับค่าใช้จ่ายในการประกวดจังหวัดสะอาดจำนวน 5,114,300 บาทแม้จะมีการปรับลดลงไปแล้ว 200,000 บาทผมก็จำเป็นที่จะต้องปรับทั้งหมดลดทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็งบดำเนินงาน 6,869,200 บาทแม้จะปรับลดไปแล้ว 200,000 บาทผมก็จำเป็นที่จะต้องปรับลดทั้ง3รายการรวมเบ็ดเสร็จประมาณกว่า20ล้านบาทเพราะอะไรครับเพราะจากผลงานที่ผ่านมาจริงๆโครงการนี้เริ่มตั้งแต่ปี2560แล้วมีการประกวดอย่างชัดเจนปี2563มีท่านหนึ่งนะครับชื่อท่านทรงศักดิ์ได้เคยกล่าวไว้ในงานที่จังหวัดแห่งหนึ่งว่าวันนี้รู้สึกยินดีที่ได้มีการจัดประกวดจังหวัดสะอาดแล้วยินดีที่จังหวัดนี้ ็นจังหวัดต้นแบบของจังหวัดที่มีความสะอาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจังหวัดอื่นๆจะเอาเป็นตัวอย่างหลังจากนั้นก็มีได้รับรางวัล40จังหวัดแต่40จังหวัดอย่างภาพสไลด์ที่เห็นนะครับปัจจุบันนี้จังหวัดเหล่านั้นเองก็ไม่ได้มีความสะอาดที่ประชาชนได้เห็นเป็นประจักษ์พี่น้องประชาชนคนนนทบุรีอำเภอไซน้อยที่ต้องได้รับกลิ่นเหม็นขยะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีก็ยังทุกข์ทนทรมานอย่างนั้นมาเป็น10ปีทั้งที่จังหวัดนนทบุรีได้รับรางวัลจังหวัดสะอาดเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตัดงบขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกรมสนับสนุนท้องถิ่นทั้งหมดที่เกี่ยวกับโครงการจังหวัดสะอาดขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านภูริวัฒน์ใจสำราญเชิญครับ
4: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมภูริวัฒน์ใจสำราญครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต12บางเขนท่าแล้งสายไหมอองเงินและลาดพร้าวจระเข้บัวนะครับท่านประธานครับวันนี้ขออภิปรายถึงงบประมาณของกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยครับโดยเฉพาะในส่วนของการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ผลิตภัณฑ์โอท็อปประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งจากการตรวจสอบเอกสารชี้แจงงบประมาณครับก็เห็นว่านี่คือการจัดทำงบประมาณในการที่ลงทิศทางซ่อนรูปแล้วก็ละลายงบไปกับการจัดอีเวนต์แล้วก็เข้ากล่องครับโดยไม่ได้นำพาประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานรากที่สร้างสรรค์อย่างที่กล่าวอ้างนะครับประเด็นแรกครับกรอบวงเงินงบประมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดครับสวนทางกับประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายขอสไลด์นะครับหากเราดูตัวเลขในการจัดสรรงบประมาณย้อนหลังกลับไปปี2568ครับได้งบไป 419.9 ล้านบาทปี2519ถูกปรับลดลงมาเล็กน้อยครับเหลือ 407.2 ล้านบาทแต่ผลการเบิกจ่ายจริงของปี2569ณปลายเดือนพฤษภาคมครับกลับเบิกจ่ายไปแค่เพียงแค่57.79% เท่านั้นสิ่งที่น่าตกใจคือในปีงบประมาณ2570ครับกรมกับเสนอของงบประมาณพุ่งสูงขึ้น 481.46 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 18.2 โดยช่องที่เสนอปรับลดครับระบุไว้ชัดเจนเลยว่า0บาทคือไม่ยอมปรับลดแม้แต่บาทเดียวงบที่ขอเพิ่มไปเกือบ 74.2 ล้านบาทท่ามการประสิทธิภาพการเบิกจ่ายที่ล่าช้าแบบนี้สะท้อนให้เห็นถึงการถมงบประมาณโดยไม่สอดคล้องกับขีดความสามารถที่แท้จริงนะครับสไลด์ต่อไปนะครับประเด็นที่2ครับความผิดปกติของโครงการที่ใช้จ่ายสูงเกินจริงนี้ซ้ำซ้อนแล้วก็กระจุกตัวครับเมื่อเจาะลึกคงเข้าไปในไส้ในครับในการของบ 481.46 ล้านบาทก็พบความไม่เหมาะสมยกตัวอย่าง4โครงการนะครับ1คือกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปครับที่ราคาแพงหูฉี่เลยโครงการนี้ตั้งงบไว้สูงถึง 291.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 60.5% ของงบทั้งหมดแต่เมื่อดูกลุ่มเป้าหมายครับระบุว่าจัดอบรมคนเพียง 1,520 คนท่านประธานครับหารออกมาแล้วตกหัวละประมาณ 191,852 บาทนี่คือค่าอบรมหรือค่าอะไรกันแน่ในเอกสารชี้แจงมีค่าอาหารมื้อละ150บาทอาหารว่าง35บาทค่าที่พัก750บาทค่าพาหนะ200บาทคำนวณอย่างไรก็ใช้เงินไม่น่าจะถึง10ถึง15ล้านบาทคำถามก็คือเงินที่เหลือมหาศาลถูกเอาไปใช้เป็นอะไรเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาหรือค่าอะไรกันแน่ทำไมถึงยังไม่มีการแจกแจงรายละเอียดที่โปร่งใสกว่านี้นะครับต่อไปครับโครงการโอท็อปนวัตวิถีซ้ำรอยความล้มเหลวมีการตั้งงบเอาไว้55ล้านบาทเพื่อพัฒนา100ชุมชนเฉลี่ยแล้วชุมชนละประมาณ 550,000 บาทเพื่ออบรมคน 2,000 คนสุดท้ายแล้วมันซ้ำรอยความล้มเหลวเดิมโครงการนี้ทำมาหลายปีครับผลลัพธ์คืออะไรบ้างจุดเช็คอินล้างครับไม่มีนักท่องเที่ยวแต่ยังคงดันทุรังในการจัดของบอบรมซ้ำๆโดยไม่มีการสร้างระบบนิเวศการท่องเที่ยวหรือบริหารแพลตฟอร์มที่มีอยู่เพื่อเชื่อมต่อเลยนะครับโครงการที่3ครับองครักษ์โมเดล BCG ที่กระจุกตัวอยู่นะครับโครงการนี้ใช้งบประมาณไปถึง51ล้านบาทประกอบไปด้วยงบดำเนินการค่าฝึกอบรม 1.54 ล้านบาทแต่งบก่อสร้างครับ 48.11 ล้านบาทค่าครุพันธ์อีก 1.4 ล้านบาทแล้วกลับไปกระจุกตัวไว้ที่เดียวคือองครักษ์จังหวัดนครนายกครับโดยมีตัวชี้วัดก็คือว่าเกิดพื้นที่ต้นแบบเพียง1แห่งอบรมคนอีก900คนทั้งที่กรมก็มีศูนย์เรียนรู้โคกหนองนามีศูนย์การศึกษาพัฒนาชุมชนถึง11แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศแล้วนี่คือการใช้งบซ้ำซ้อนกระจุกตัวและไม่จำเป็นขนาดนั้นใช่หรือไม่4ครับกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแบบเบี้ยหัวแตกใช้งบประมาณ ไป 142.6 ล้านบาทกระจายไป878อำเภอจัดอบรมสั้นๆครับ 1-2 วันให้คน 7,240 คนแล้วก็มีงานงบทดสอบตลาดอำเภอละประมาณ 16,000 บาทนี่คือการจัดอบรมแบบพื้นฐานเดิมสุดๆครับเราจะได้ทำน้ำยาล้างจานกันครับเราก็ไปซ้ำซ้อนกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยไม่ได้ช่วยยกระดับทักษะในความคิดสร้างสรรค์ให้กับชาวบ้านเลยประเด็นที่3ครับตัวชี้วัด KPI ที่หลอกตาท่านประธานครับใช้งบประมาณ500ล้านบาทแต่ว่ากรมกับมีการตั้งตัวชี้วัดที่ค่อนข้างน่าผิดหวังครับตั้งเป้ารายได้ให้ผู้ประกอบการโอท็อปเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ4การโตแค่ร้อยละ4ครับท่านประธานแทบจะไม่ชนะเงินเฟ้อซะด้วยซ้ำครับท่านประธานหากเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์จริงๆอัตราควรจะเติบโตอยู่ที่ประมาณ 15-20% สุดท้ายมันเป็นการปั๊มยอดกิจกรรมครับตัว KPI นี้ตั้งเป้าช่องทางทางการตลาด 8,175 ครั้งแล้วก็ทดสอบการตลาดอีก878ครั้งนี่คือการนับจำนวนครั้งที่กางเต็นท์จัดตลาดนัดนะครับเฉลี่ยวันละประมาณ220ครั้งวัดแค่กระบวนการทำงานครับไม่ได้วัดยอดขายจริงหรืออัตราการอยู่รอดของกลุ่มอาชีพหลังจบงานนะครับท่านประธานการยกระดับผลิตภัณฑ์ 4,880 ผลิตภัณฑ์นี่ก็วัดแค่จำนวนชิ้นงานที่ผ่านการอบรมขาดมิติในเรื่องของการจดสิทธิบัตรสิทธิทางปัญญาหรือผ่านมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าประเด็นสุดท้ายครับทำไมงบประมาณชุดนี้จึงล้มเหลวการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากสร้างสรรค์มันจริงหรือไม่กรมพัฒนาชุมชนยังคงติดปีกกับการคิดแบบการสงเคราะห์ครับงบประมาณส่วนใหญ่ละลายไปกับค่ามื้ออาหาร150บาทค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเดินทางแทบจะไม่มีเงินที่ตกไปถึง R&D การดึงนักออกแบบระดับท็อปมาประกบชาวบ้านหรือการทำ cross border e-commerce เพื่อเปิดตลาดสากลการจัดสรรแบบงบหัวเบี้ยหัวแตกเหล่านี้หารเท่าทุกอำเภอครับจัดอบรม 1-2 วันเหมือนกันหมดไม่สามารถสร้างโลคอลแชมเปี้ยนในการแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างแท้จริงนะครับสรุปครับท่านประธานงบประมาณสอบในปี2570ครับก้อนนี้เป็นเพียงแค่เหล้าเก่าในขวดใหม่ที่หยิบเอาคำสวยหรูครับอย่าง BCG หรือเศรษฐกิจฐานรากมาแปะไว้หน้าโครงการเท่านั้นแต่ไส้ในยังคงเป็นเหมือนเดิมครับอบรมสัมมนาแบบดั้งเดิมปริมาณคนเข้าร่วมมากกว่าสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจผมไม่ได้ว่าการจัดการตลาดนัดให้กับชาวบ้านมันไม่ดีนะครับแต่ว่าหากลงไปถามชาวบ้านจริงๆแล้วการรอเพียงตลาดโอท็อปในแต่ละปีมันก็ไม่ไหวครับออกไปงานแต่ละครั้งบางคนก็ต้องออกค่าใช้จ่ายเองบางงานนั้นยอดก็ไม่ถึงแต่ก็ต้องไปแต่หลังงานจบครับชีวิตค้าขายที่เขาต้องเจอในแต่ละวันมันเป็นคนละเรื่องกันเลยครับท่านประธานต้องลองถามดูครับมองทุกวันนี้ว่ามีผลิตภัณฑ์จำนวนมากอยู่ที่เราซื้อเพราะว่าเราอยากช่วยชุมชนอยากช่วยชาวบ้านมากกว่าที่จะตัดสินใจเพราะว่าผลิตภัณฑ์นั้นดีสวยแปลกสร้างสรรค์หรือคุณภาพดีที่สามารถใช้ได้ทุกวันแต่ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่ยอดเยี่ยมครับมันมีอยู่เยอะเช่นเดียวกันแต่กลายเป็นคุณภาพราคาสูงซึ่งคนทั่วไปก็ไม่สามารถซื้อไหวเป็นตลาดเฉพาะที่ขายไม่ได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปีเป็นปัญหาฐานรากที่ไม่ถูกแก้ไขอย่างจริงจังครับผมจึงไม่อาจเห็นชอบกับงบประมาณที่ซ่อนรูปสูงเกินจริงเหล่านี้ได้โดยขอตัดส่วนที่เพิ่มจากปี2569มาทั้งหมด 74.2 ล้านบาทครับเนื่องจากผลการเบิกจ่ายในปี2569นั้นทำได้เพียงแค่ 57.79% สะท้อนว่ากรมนั้นยังมีปัญหาในการบริหารงบอยู่จึงไม่มีเหตุผลที่จะขออนุมัติเพิ่มขึ้นถึง 18.22 ในปี2570ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านกรรมาธิการจะชี้แจงใช่ไหม
5: กับเรียนท่านประธานครับผมรัชนนท์ศรีก่อเกื้อนะครับไม่ได้ชี้แจงครับก็เลยอยากจะฝากท่านประธานนิดนะครับจากการได้ฟังมาตรา20นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมมากนะครับก็เลยอยากจะให้เพื่อนสมาชิกที่ลงรายชื่อนะครับได้อภิปรายในวาระ2ตั้งแต่ฟังมาถือว่าค่อนข้างดีนะครับขอชื่นชมในนามกรรมาธิการคือถ้าเกิดผมไปพูดในช่วงท้ายท่านประธานจะไม่มีประโยชน์ เพราะฉะนั้นที่จะบอกก็คือคนที่จะพูดดูตัวอย่างที่พูดมาแล้วค่อนข้างดีขอบคุณครับ
1: ครับเป็นหน้าที่ประธานควบคุมการประชุมต่อไปเชิญท่านศาสตราจารย์สุชาติธนาดำรงเวชครับเชิญ
6: ครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับกับผมศาสตราจารย์สุชาติธนาดำรงเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยกับผมขอเสนอให้ปรับลดงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยลง 10% เป็นเงินประมาณ 23,000 ล้านบาทโดยให้ลดจากรายจ่ายที่ไม่จำเป็นรายจ่ายซ้ำซ้อนรายจ่ายบริหารและรายจ่ายในโครงการที่ไม่มีผลต่อประชาชนและอยากให้นำ ส่วนลดนี้ไปเพิ่มในส่วนของบรรเทาสาธารณภัยซึ่งกระทรวงมหาดไทยให้ข้อมูลว่าในปี11จะต้องใช้จ่ายเพื่อเงินสาธารณภัยถึง 3-40,000 ล้านบาทในเรื่องเกี่ยวกับสาธารณภัยมีแนวความคิดซึ่งเข้าใจว่าผ่านครม.มาหนึ่งแล้วก็คือจะนำเงินงบประมาณของประชาชนเนี่ยประมาณ 15,000 ล้านถึง 15,500 ล้านไปซื้อประกันจากบริษัทประกันเอกชนอันนี้ผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะฮะเหตุผลก็คือว่าการบรรเทาสาธารณภัยเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบและตัวอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเช่นตอนโควิดเรียกว่าค้ำประกันโควิดตรวจพบจ่ายแล้วจบเนี่ยปรากฏว่าบริษัทประกันภัยเจ๊งไป4บริษัทติดหนี้ประชาชนประมาณ 42,000 ล้านบาทซึ่งในที่สุดก็คือสมาคมประกันภัยและรัฐบาลต้องไปช่วยเหลือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบไม่มีบริษัทประกันใดๆใหญ่พอที่จะประกันครัวเรือนถึง30ล้านครัวเรือนนะฮะอันนี้จึงขอแสดงความเห็นว่าเงิน 15,000 ล้านบาทเนี่ยคิดเป็นประมาณ7%ของงบกระทรวงมหาดไทยนะครับเหตุผลประการแรกก็คือภัยพิบัติขนาดใหญ่เช่นน้ำท่วมพายุแผ่นดินไหวหรือภัยที่กระทบต่อประชาชนจำนวนมากเขาเรียกว่าเป็นความเสี่ยงที่เกิดพร้อมกันนะครับไม่มีบริษัทประกันภัยไหนสามารถรับได้บริษัทประกันภัยที่ทำได้คือประกันรถยนต์ความเสี่ยงเกิดไม่พร้อมกันนะฮะอันนี้จึงเรียนให้ทราบไว้บริษัทเอกชนเนี่ยมีความสามารถจำกัดนะครับถ้าเกิดความเสียหายเป็นหลายหมื่นล้านหรือหลายแสนล้านบาทสุดท้ายตามตัวอย่างที่ผมได้เรียนก็คือรัฐบาลจะต้องเข้ามารับผิดชอบกล่าวง่ายๆก็คือรัฐบาลเป็นผู้รับประกันสาธารณภัยที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอยู่แล้วไม่ความจำเป็นต้องไปให้บริษัทเล็กๆรับผิดชอบซึ่งจะรับผิดชอบไม่ได้แล้วก็จะมีความเสียหายเกิดขึ้นมากมายประการที่สองก็คือถ้ารัฐจ่ายเงินประมาณปีละ 15,000 ล้านบาทเงินจำนวนนี้จะไหลออกจากภาครัฐไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติหรือไม่นะแต่หากรัฐนำเงินจำนวนเดียวกันไปตั้งกองทุนสำรองบรรเทาสาธารณภัยนะฮะ10ปีก็จะได้ 150,000 ล้านนะฮะ 150,000 ล้านเพราะนั้นเกิดภัยบางปี 3-40,000 ล้านก็สามารถรองรับได้เงินนี้เป็นทรัพย์สินของประชาชนฮะ 150,000 ล้านแต่ถ้าไปจ่ายค่าประกันภัยก็กลายเป็นจ่ายเงินเอาภาษีของประชาชนไปจ่ายเงินเอกชนในสิ่งที่คาดหวังตรวจสอบนับไม่ได้นะเหตุผลประการที่3ก็คือการซื้อประกันภัยในวงเงิน 15,000 ล้านเนี่ยผมถือว่ามากจริงๆไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยเนี่ย จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกบริษัทกำหนดเงื่อนไขกรมธรรม์การประเมินความเสี่ยงและอาจมีในหน้าประกันภัยเข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้ในหน้าประกันภัยนี่จ่ายเปอร์เซ็นต์เยอะนะมันก็เหมาะสำหรับคนที่คิดว่าจะเป็นผู้เลือกกันเนี่ยนะบางครั้งจ่ายเป็นพันล้านเลยนะฮะกับผมจึงมีความกังวลว่าจะเกิดต้นทุนค่าในหน้าประการที่สองผลประโยชน์ทับซ้อนและความเสี่ยงต่อการใช้ดุลพินิจในการซื้อซึ่งประเทศไทยก็เป็นประเทศยากจนอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้จึงต้องการความโปร่งใสจำนวนมากประการที่สี่ก็คือกรมธรรม์ที่จะไปซื้อเนี่ยมีเงื่อนไขมากนะฮะมีข้อยกเว้นเยอะแยะถึงเวลาเงินคุ้มกันอาจจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์เช่นไปประกันไว้ว่าน้ำท่วมต้อง3วันแต่นี้น้ำท่วมแค่2วันประกันก็ไม่จ่ายให้นะครับและอาจมีข้อพิพาทเหตุการณ์ต่างๆจนรัฐบาลอยู่ไม่ได้จนรัฐบาลอยู่ไม่ได้แต่เมื่อประชาชนถูกน้ำท่วมบ้านพังหรือได้รับความเสียหายเขาต้องการได้รับความช่วยเหลือทันทีก็มีหลายคนกล่าวว่าเนี่ยมันระเบียบมันเยอะแยะมันช่วยไม่ทันก็ไปเปลี่ยนระเบียบนะฮะให้มันง่ายๆให้มันโปร่งใสประกาศชัดเจนหรือทำเป็นกองทุนเป็นกฎหมายขึ้นมาแล้วก็เอาเงินจากกองทุนก็ได้ถ้าไม่สามารถเอาจากงบกลางได้รวดเร็วรัฐบาลไม่ควรต้องรอให้บริษัทประกันภัยตีความกรมธรรม์ก่อนจึงจะช่วยเหลือประชาชนได้ท่านประธานครับ หน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน้าที่ในหลักวิชาของรัฐบาลโดยตรงนะครับรัฐบาล

0: มีอำนาจเก็บภาษีมีงบประมาณมีงบการมีเงินสำรองและมีความสามารถในการกู้เงินดังนั้นรัฐบาลมีความสามารถในการกระจายความเสี่ยงข้ามพื้นที่ข้ามเวลาได้มากกว่าเอกชนคำถามจึงมีเพียงว่าเมื่อรัฐบาลสามารถรองรับความเสี่ยงเองได้เหตุใดเราจึงต้องนำเงินภาษีประชาชนไปซื้อความสามารถในการรับความเสี่ยงจากเอกชนอีกข้างหนึ่งก็ผมเห็นว่าเงิน 15,000 ล้านบาทต่อปีควรนำไปใช้ปกป้องความเสียหายก่อนที่จะเกิดปัญหาเช่นไปปรับปรุงระบบระบายน้ำเขื่อนประตูน้ำแก้มลิงระบบเตือนภัยล่วงหน้าการบริหารจัดการน้ำและการอบพยพประชาชนเอาเงิน 22,000 ล้านที่ผมเสนอตัดเนี่ยนะไปใส่ในส่วนนี้หลักการที่ถูกต้องคือprevention before compensation คือป้องกันก่อนชดเชยหากรัฐบาลต้องการบริหารความเสี่ยงก็ผมเสนอให้ตั้งระบบเงินสำรองประกันภัยพิบัติของรัฐบาลให้มีความโปร่งใสหลักเกณฑ์ชัดเจนและอยู่ภายใต้การตรวจสอบของรัฐสภาเงินที่ไม่ใช้ในปีนี้ก็สะสมไปใช้ในปีหน้าได้นะครับขอให้รัฐบาลทบทวนแนวความคิดเรื่องการใช้งบประมาณ 15,000 ถึง 15,500 ล้านเพื่อซื้อประกันภัยสาธารณะซึ่งแนวความคิดอันนี้นะผมไม่รู้ว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงคือความจริงแล้วควรศึกษาหลักวิชาของวิธีการประกันสาธารณภัยทั่วโลกซึ่งรัฐบาลเขาทำเองนะครับไม่ใช่เอาเอกชนมาทำเพราะว่าการประกันสิ่งเหล่านี้ครอบคลุมพื้นที่มากบริษัทเอกชนส่วนใหญ่เจ๊งไปก่อนแล้วก็ประกาศวันนี้ผมล้มละลายแล้วรัฐบาลก็ต้องมารับผิดชอบเงินของประชาชนควรนำไปป้องกันภัยสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศและช่วยเหลือประชาชนโดยตรงไม่ควรนำเงินไปสร้างธุรกรรมทางการเงินอีกขั้นหนึ่งโดยไม่จำเป็นเพราะสุดท้ายแล้วผู้รับประกันความปลอดภัยของประชาชนที่ใหญ่ที่สุดแข็งแรงที่สุดและมีหน้าที่โดยตรงที่สุดคือรัฐบาลขอขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านยอดใจพึ่งพาครับเชิญครับพึ่งพรครับพึ่งพรนะครับ
2: เรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนายยอดชายพึ่งพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเมืองพัทยาเทศบาลเมืองหนองปลือผู้แทนเมืองท่องเที่ยวระดับโลกครับวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายงบประมาณประจำปี2570นะครับผมได้ขอสงวนคำแปรยติในมาตรา20นะครับงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยและขอลุกขึ้นอภิปรายครั้งนี้เพื่อปรับลดงบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมืองด้วยเหตุผลสำคัญว่าเงินเก่ายังเบิกจ่ายไม่ได้งานเก่ายังทำไม่สำเร็จภาระผูกพันก็ล้นแต่กลับขอเงินใหม่เพิ่มเข้าไปอีกท่านประธานครับในปีงบประมาณ70กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 34,949 ล้าน 674,800 ล้านบาทแม้งบประมาณจะลดลงจากปีก่อนแต่เมื่อพิจารณาโครงการสร้างงบประมาณกลับพบว่าเงินมากถึง 28,000 กว่าล้านบาทหรือ180ของงบประมาณทั้งกรมกระจุกตัวอยู่ในโครงการก่อสร้างทางกายภาพขนาดใหญ่เพียง4กลุ่มโครงการได้แก่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองโครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งคำถามสำคัญจึงไม่ใช่เพียงว่าโครงการเหล่านี้จำเป็นหรือไม่แต่ต้องถามว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองมีความสามารถบริหารงานงบประมาณจำนวนมหาศาลนี้ได้เกิดผลจริงหรือไม่เพราะข้อมูลจากระบบ New GFMIS ไทยณสิ้นเดือนมิถุนายน2569ระบุว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองมีอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรวมเพียง

และภาระผูกพันของกรมโยธาธิการและผังเมืองเพียงหน่วยงานเดียวยังเหตุใดรัฐบาลจึงยังตั้งโครงการก่อสร้างเพิ่มแต่ไม่แสดงผลสัมฤทธิ์สะสมของโครงการเดิมให้ชัดเจนบางโครงการเดิมดำเนินการต่อเนื่องมานานนับ10ปีเช่นโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี2551แต่สภายังไม่เห็นคำตอบที่ชัดเจนว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใช้งบประมาณรวมไปแล้วเท่าใดป้องกันพื้นที่ได้จริงกี่แห่งลดความเสียหายมากน้อยเพียงใดและโครงการใดล่าช้าหรือก่อสร้างแล้วไม่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์การตั้งงบประมาณจึงไม่ควรจัดจากจำนวนโครงการหรือจำนวนเงินที่ได้รับแต่ต้องวัดผลจากผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับจริงท่านประธานครับทุกครั้งที่ฝนตกหนักชาวบ้านไม่ได้ถามว่ากรมได้รับงบประมาณกี่หมื่นล้านแต่เขาถามว่าเมื่อไหร่น้ำจะไม่ท่วมบ้านเมื่อไหร่ถนนจะสัญจรได้และเมื่อไหร่โครงการจะเสร็จเสียทีปี70โครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนได้รับงบประมาณถึง 4,000 กว่าล้านบาทแต่จากผลการเบิกจ่ายโดยรวมของกรมที่ผ่านมาประชาชนย่อมมีเหตุผลที่จะตั้งคำถามเงินจำนวนนี้จะกลายเป็นระบบป้องกันน้ำท่วมที่ใช้งานได้จริงหรือจะกลายเป็นเพียงรายการผูกพันที่สะสมเพิ่มขึ้นทุกปีประเทศไม่ได้ขาดโครงการแต่เราขาดการบริหารจัดการทั้งระบบขาดการเชื่อมต่อระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมชลประทานและหน่วยงานเจ้าของถนนต่างคนต่างขุดครับงบประมาณ 1,000

0: รักษาบุคลากรและการเดินระบบอย่างต่อเนื่องผลผู้เดินระบบใครจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายระยะยาวท้องถิ่นมีความพร้อมหรือการสร้างใหม่ที่ยังไม่มีความพร้อมทั้งด้านพื้นที่แบบก่อสร้างการอนุญาตและแผนส่งมอบภารกิจพร้อมทั้งให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งดำเนินโครงการเดิมใช้งบผูกพันและงบที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีให้เกิดผลก่อนเสนอขอรับงบประมาณสำหรับโครงการใหม่รวมถึงต้องเปิดเผยข้อมูลโครงการล่าช้าเป็นรายโครงการระบุสาเหตุผู้รับผิดชอบความคืบหน้าและกำหนดวันแล้วเสร็จให้สภาและประชาชนได้ตรวจสอบได้การปรับลดครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการตัดงบแก้ปัญหาน้ำท่วมไม่ใช่การขัดขวางการพัฒนาพื้นที่และไม่ใช่การทอดทิ้งประชาชนแต่เป็นการตัดงบที่ยังไม่มีความพร้อมเพื่อรักษางบประมาณไว้ให้กับโครงการที่พร้อมเบิกจ่ายและแก้ปัญหาให้ประชาชนได้จริงเพราะงบประมาณแผ่นดินไม่ควรถูกนำไปดองอยู่ในโครงการไม่ควรถูกผูกพันไว้ล่วงหน้าโดยไม่เห็นปลายทางและไม่ควรถูกใช้เพียงเพื่อสร้างผลงานบนกระดาษประชาชนไม่ได้ต้องการเห็นตัวเลขงบประมาณหลายหมื่นล้านบาทประชาชนต้องการเห็นความสำเร็จน้ำไม่ท่วมของไม่เน่าและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบลพนักงานครูและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่อำเภอยะลังจังหวัดปัตตานีจำนวน45ท่านเข้ารับฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งครับต่อไปท่านนิตยามีศรีเชิญครับ
2: เรียนประธานสภาที่เคารพดิฉันนิตยามีศรีค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการเขต5พื้นที่ตำบลแพรกษาใหม่บางป่าบางฉลงราชาเทวะหนองปือและศรีษะจระเข้น้อยพรรคประชาชนค่ะท่านประธานดิฉันท่านประธานคะดิฉันขอสงวนคำแปลยัตติในมาตรา20นะคะงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยค่ะในส่วนของกรมการพัฒนาชุมชนค่ะท่านประธานเพื่อขอให้ปรับลดงบประมาณโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจรากฐานการผลิตการตลาดและการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะท่านประธานท่านประธานคะโครงการนี้ได้รับงบประมาณปี70นี้ถึงจำนวน 1,208 ล้านบาทนะคะหรือ 20.84% ของงบประมาณกรมการพัฒนาชุมชนทั้งกรมค่ะท่านประธานชื่อโครงการฟังแล้วเหมือนว่าเงินกว่า 1,200 ล้านบาทจะถูกนำไปช่วยผู้ผลิตและผู้ประกอบการนะคะหรือชุมชนทั้งด้านการผลิตมาตรฐานสินค้าบรรจุภัณฑ์และช่องทางการตลาดค่ะท่านประธานแต่เมื่อเปิดดูรายละเอียดแล้วกลับพบว่างบประมาณทั้งหมดนั้นเป็นงบดำเนินการค่ะท่านประธานไม่มีงบลงทุนหรืองบอุดหนุนลงไปที่ไปถึงชุมชนโดยตรงเลยแม้แต่บาทเดียวค่ะท่านประธานเงินจำนวนนี้แบ่งออกเป็น2รายการหลักค่ะท่านประธานรายการแรกคือการจ้างเหมาบริการนะคะ727ล้านบาทหรือ 60.17% ค่ะรายการที่2คือรายการในการสัมมนาและฝึกอบรมค่ะ481ล้านบาทหรือ 39.83% นะคะกล่าวได้ว่านะคะท่านประธานทุกเงิน100บาทของโครงการนี้ประมาณ60บาทใช้กับใช้ไปในการจ้างเหมาค่ะและอีกเกือบ40บาทใช้ไปในการอบรมสัมมนาค่ะท่านประธานแต่ไม่มีสักบาทเลยที่ถูกจำแนกไปลงทุนหรืออุดหนุนโดยตรงถึงชุมชนค่ะท่านประธานดิฉันไม่ปฏิเสธค่ะว่าการอบรมการตลาดหรือการจัดกิจกรรมนั้นไม่มีประโยชน์แต่คำถามคือว่าจำเป็นต้องใช้เงินกว่า 1,200 ล้านบาทกับกระบวนการเหล่านี้หรือไม่และหลังจบกิจกรรมแล้วชุมชนได้รับผลประโยชน์ที่ยั่งยืนอย่างไรคะเพราะสิ่งที่ผู้ประกอบการชุมชนต้องการอาจไม่ใช่การเข้าอบรมหลักสูตรใหม่ๆทุกปีหรือเดินทางไปออกงานไม่กี่วันแล้วก็กลับบ้านนะคะสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรคะสิ่งที่เขาต้องการคือเครื่องมือในการผลิตที่มีประสิทธิภาพมาตรฐานอย.และมาตรฐานสินค้าบรรจุภัณฑ์ที่แข่งขันได้ในตลาดจริงนะคะเงินทุนหมุนเวียนช่องทางจำหน่ายที่ต่อเนื่อง

0: และการเข้าถึงตลาดโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอีเวนต์ของรัฐบาลนะคะท่านประธานคะงบประมาณลักษณะนี้กำลังกลายเป็นรายจ่ายประจำที่ซ่อนอยู่ในชื่อโครงการพัฒนาค่ะชื่อโครงการบอกว่าจะส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากแต่โครงการงบประมาณกลับเน้นการจ้างผู้รับจ้างจัดกิจกรรมจ้างประสานงานจ้างจัดนิทรรศการและจ้างอบรมสัมมนาค่ะคนที่ได้รับเงินก่อนจึงอาจไม่ใช่ชาวบ้านหรือผู้ผลิตแต่เป็นผู้รับจ้างจัดงานค่ะท่านประธานคำถามสำคัญคือในงบการจ้างเหมาบริการ727ล้านบาทนั้นจ้างทำอะไรบ้างมีผู้รับจ้างกี่รายกระจุกตัวอยู่กับบริษัทใดหรือไม่และมีเนื้อหางานส่วนใดที่ซ้ำซ้อนกับหน้าที่ของข้าราชการและพัฒนากรที่มีอยู่ทั่วประเทศแล้วหรือไม่ส่วนงบอบรมกว่า481ล้านบาทนั้นกรมต้องตอบให้ได้ค่ะว่าผู้อบรมเป็นผู้ประกอบการรายเดิมหมุนเวียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่หลังอบรมแล้วมียอดขายที่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ผลิตภัณฑ์ผ่านมาตรฐานเพิ่มขึ้นกี่รายและยังประกอบกิจการอยู่จริงหลังจากผ่านงานนี้ไปแล้ว6เดือนหรือปีนึงจำนวนเท่าไหร่คะท่านประธานถ้าตอบไม่ได้เราก็กำลังวัดความสำเร็จจำนวนครั้งที่จัดงานกิจกรรมจำนวนครั้งที่ลงทะเบียนจำนวนครั้งที่มีภาพกิจกรรมไม่ใช่รายได้ที่เพิ่มขึ้นของพี่น้องประชาชนหรือของชุมชนนะคะท่านประธานคะในจังหวัดสมุทรปราการมีผู้ผลิตรายย่อยมีทั้งวิสาหกิจชุมชนและมีกลุ่มอาชีพจำนวนมากที่มีสินค้าและภูมิปัญญาดีๆอย่างสินค้าที่ทุกท่านถ้าได้ลองชิมแล้วต้องติดใจอย่างเช่นปลาสลิดแห้งรสดีนะคะผ้าพิมพ์ลายใบไม้ของตำบลบางปลาเป็นต้นหรืออาจจะมีทั้งยำหม่องน้ำปลาหวานที่กินกับมะม่วงอะไรประมาณนี้นะคะหลายกลุ่มไม่ได้ขาดความรู้ค่ะแต่ไม่ต้องการอบรมซ้ำๆแต่ขาดเครื่องมือและขาดโอกาสที่จะทำให้สินค้านั้นขายในตลาดได้จริงนะคะท่านประธานหากเงินส่วนใหญ่ยังหมดไปกับการจ้างจัดกิจกรรมเศรษฐกิจฐานรากอาจเติบโตได้เพียงแค่ช่วงที่มีงานเท่านั้นค่ะแต่หยุดลงทันทีเมื่อจบงานและเต็นท์ถูกรื้อค่ะท่านประธานดิฉันจึงเสนอให้ปรับลดเงินค่าจ้างเหมาบริการและค่าอบรมสัมมนาโดยเฉพาะกิจกรรมที่จัดซ้ำขาดตัวชี้วัดหรือไม่มีหลักฐานว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการในชุมชนอย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมกันนี้กรมพัฒนาชุมชนควรปรับรูปแบบการใช้งบในปีต่อไปด้วยนะคะให้เน้นการสนับสนุนที่เกิดประโยชน์ต่อผู้ผลิตโดยตรงและดำเนินการได้ตามกฎหมายเช่นการใช้เครื่องมือในการหาสถานที่ผลิตร่วมกันการพัฒนามาตรฐานสินค้าการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทำให้สินค้านั้นขายได้หรือแม้ระบบตลาดที่ถาวรค่ะท่านประธานนอกจากนี้ต้องเปิดเผยต้นทุนกิจกรรมจำนวนผู้เข้าร่วมประกอบผู้ประกอบการที่ได้รับผลประโยชน์แล้วก็ขยายยอดขายที่เพิ่มมากขึ้นและอัตราการอยู่รอดของกิจการหลังได้รับการสนับสนุนนั่นนะคะท่านประธานคะโอท็อปไม่ใช่เป็นเพียงปฏิทินการจัดงานประจำปีที่ผ่านมาเท่านั้นนะคะการพัฒนาชุมชนไม่ควรจบลงเมื่อการจบการอบรมและงบเศรษฐกิจฐานรากต้องไม่กลายเป็นเศรษฐกิจของผู้รับจ้างจัดอีเวนต์เท่านั้นหากใช้งบประมาณกว่า 1,200 ล้านแต่ชุมชนยังไม่มีเครื่องมือไม่มีมาตรฐานและไม่มีตลาดที่ยั่งยืนเราต้องยอมรับค่ะว่าโครงสร้างงบประมาณนี้ไม่ตอบโจทย์ค่ะท่านประธานดิฉันจึงยืนยันการสงวนคำแปรยติและขอให้สภาพิจารณาปรับลดค่าจ้างเหมาบริการและค่าอบรมในโครงการนี้ลงตามที่ดิฉันได้เสนอไว้ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านวีรันท์ หวดศรีครับ
2: เรียนท่านประธานที่เคารพครับผมวีรันท์ หวดศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นพรรคประชาชนเขตเลือกตั้งที่1ตัวแทนพี่น้องตำบลในเมืองตำบลเมืองเก่าตำบลพลับครับขอร่วมอภิปรายในมาตรา20งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยซึ่งสงวนคำแปรยติไว้ครับท่านประธานครับกระทรวงมหาดไทยได้รับการจัดสรรงบประมาณปีนี้รวมกว่า 288,000 ล้านบาทแม้กรรมาธิการวิสามันนะครับจะมีการปรับลดแต่ผมเห็นว่ายังสามารถตัดปรับลดงบประมาณลงได้อีกครับเมื่อเราเปิดรายละเอียดลงไปถึงระดับกรมนะครับและโครงการพบว่ามีรายการที่มีความผิดปกติเชิงสัดส่วนของตัวเลขอยู่หลายรายการครับและสมควรได้รับคำชี้แจงจากกระทรวงมหาดไทยหรือกรรมาธิการวิสามันครับวันนี้ผมจะพูดถึงกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ 34,900 49ล้านบาทนะครับผมขอยกมาพูดเพียงแค่กลมเดียวครับเพื่อให้สภาแห่งนี้เห็นภาพชัดเจนว่าเหตุใดผมจึงขอปรับตัดลดงบประมาณนะครับด้วยเหตุผลดังนี้ครับประเด็นแรกครับท่านประธานครับค่าจ้างที่ปรึกษา600ล้านบาทท่านประธานครับภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติมีโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและดูแลบำรุงรักษาอาคารราชการวงเงินรวม 1,512.5 ล้านบาทนะครับเมื่อเข้าไปดูโครงการพิเศษหลวง1โครงการเราจะพบตัวเลขที่ผิดปกติอยู่3รายการที่น่าสนใจครับ 1. ค่าครุภัณฑ์สนับสนุนโครงการ 27.5 ล้านบาท 2. ค่าสิ่งก่อสร้างสนับสนุนโครงการ 885 ล้านบาทและค่าจ้างที่ปรึกษาสนับสนุนโครงการ 600 ล้านบาทท่านประธานครับขอให้ทุกท่านลองหยุดคิดนะครับว่าสัดส่วนตัวเลขมันแปลกๆมั้ยครับฟังกันช้าๆฟังกันชัดๆครับค่าก่อสร้าง885ล้านบาทแต่เราต้องจ่ายค่าที่ปรึกษาอีก600ล้านบาทครับคิดเป็น 67.8% ของค่าก่อสร้างนะครับค่าที่ปรึกษาซึ่งผมไม่ได้ติดใจครับและเข้าใจว่าการก่อสร้างก็มีที่ปรึกษาแต่ราคาที่ปรึกษามันสมเหตุสมผลหรือไม่ผมไม่ได้บอกว่าการจ้างที่ปรึกษาเป็นเรื่องที่ผิดนะครับแต่ผมถามว่าทำไมมันสูงขนาดนี้มันคุ้มค่าหรือไม่ครับกระทรวงมหาดไทยก็ดีนะครับท่านกรรมาธิการวิสามัญก็ดีต้องอธิบายประชาชนครับว่าเหตุใดงานที่ปรึกษาจึงมีต้นทุนสูงถึงระดับนี้ที่สำคัญขอบเขตของการปรึกษาคืออะไรมีงานอะไรที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอกและงานส่วนใดที่บุคลากรของกรมนะครับสามารถดำเนินการเองได้ประเด็นที่สองครับกรมมีบุคลากรด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมอยู่แล้วท่านประธานครับกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจและมีความรับผิดชอบโดยตรงนะครับในการก่อสร้างออกแบบควบคุมงานและพัฒนาเมืองเรามีวิศวกรมีสถาปนิกมีนักผังเมืองมีบุคลากรด้านเทคนิคครับรวมหัวกะทิด้านวิศวกรรมของประเทศไทยครับดังนั้นผมไม่ได้เสนอว่าต้องเลิกจ้างบุคคลภายนอกทั้งหมดแต่ที่จะเสนอวันนี้ก่อนจะจ้างบุคคลภายนอกท่านกรุณาได้ไหมครับท่านกรุณาถามคนของท่านก่อนได้ไหมว่าทำได้ไหมนะครับงานที่ออกแบบทำได้หรือเปล่างานที่ปรึกษาทำได้หรือไม่ถ้าทำได้ก็ควรใช้ศักยภาพของบุคลากรของหน่วยงานรัฐให้เต็มที่ครับถ้าทำไม่ได้ค่อยจ้างบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจริงๆแต่ท่านก็ยังต้องตอบคำถามอยู่ดีแหละครับว่าที่จ้างบุคคลภายนอกจ้างเพราะความจำเป็นหรือจ้างเพราะท่านเห็นว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการที่สะดวกเพราะความสะดวกของท่านครับไม่ควรมีต้นทุนที่ประชาชนต้องมาแบกจ่ายไม่ควรมีต้นทุนที่ประชาชนต้องมาแบกรับครับในประเด็นที่3ครับไม่ใช่แค่โครงการเดียวที่มีการจ้างที่ปรึกษาครับเมื่อดูรายการจ้างที่ปรึกษาของกรมโยธาในปีงบประมาณ70ยังพบรายการสำคัญอีกนะครับโครงการด้านผังเมือง416ล้านบาทโครงการเขื่อนป้องกันริมตลิ่ง248ล้านบาทรวมรายการอื่นๆนะครับค่าจ้างที่ปรึกษาบุคคลภายนอกของกรมโยธาธิการเนี่ยอยู่ประมาณ 1,300 ล้านบาทนะครับก็ยังอยากจะถามชัดๆครับว่างบประมาณ 1,300 ล้านบาทเนี่ยมันสามารถนำไปแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนได้มากครับถ้าท่านลดส่วนนี้ได้นะครับไปเพิ่มประสิทธิภาพการระบบการระบายน้ำก็ดีแก้ปัญหาน้ำท่วมก็ดีน้ำแล้งก็ดีพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานก็ดีครับท่านประธานครับนอกจากนี้นะครับนอกจากงบจ้างที่ปรึกษาแล้วกรมโยธายังมีโครงการที่เป็นระเบิดเวลาทางการคลังนะครับในปีก็ประมาณ70เนี่ยเพื่อนสมาชิกก็ได้อภิปรายไปแล้วบางส่วนครับมียอดภาระผูกพันข้ามปีสูงเป็นประวัติการนะครับ 29,406 ล้านบาทและหากคำนวณงบผูกพันที่มันสะสมจนจบโครงการเนี่ยเราจะพบว่ามีมูลค่าสูงถึง 131,000 ล้านบาทนะครับตัวเลข 131,000 ล้านบาทย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าสูงกว่างบประมาณทั้งปีของกรมโยธาอยู่ถึงเกือบ4เท่านะครับกรมโยธากรมเดียวเนี่ยก็ผูกพันไปแล้วนะครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์ของกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดคำถามที่มันเกิดขึ้นครับท่านประธานครับงบผูกพันถูกพิจารณาถูกเบิกจ่ายงบทุกปีแต่ผลลัพธ์การดำเนินงานการก่อสร้างบางโครงการผู้รับจ้างทิ้งงานบางโครงการผู้รับเหมาทิ้งงานบางโครงการไม่เสร็จตามกรอบระยะเวลาเช่นครับที่ขอนแก่นบ้านผมการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเมืองขอนแก่นระยะที่1สร้างมานานนะครับโดยเฉพาะการเจาะบริเวณถนนมิตรภาพหน้าโรงพยาบาลราชพฤกษ์ครับสร้างไปซ่อมไปนี่ก็ผ่านการศึกษานี่ก็มีที่ปรึกษาแล้วครับซึ่งก็ยังสร้างไม่เสร็จฝนตกทีไรท่วมทุกทีครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงเดือนที่ผ่านมาตกหนักท่วมหนักมาหลายรอบแล้วครับหากก่อสร้างแล้วเสร็จตามกรอบเวลา คงจะบรรเทาปัญหาน้ำท่วมเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางให้กับพี่น้องชาวขอนแก่นได้แล้วครับนี่ก็ล่าช้านี่ก็ไม่เสร็จเกิดปัญหาซ้อนปัญหาจนเป็นที่รู้จักกันในพื้นที่ครับว่าโครงการเจาะแกนโลกท่านประธานครับดังนั้นก่อนที่พวกเราสภาผู้แทนราษฎรจะอนุมัติงบประมาณก้อนนี้ผมคิดว่าเราต้องมีหน้าที่ถามกันให้ชัดและตอบกันให้ชัดครับว่าเงินทุกบาทจำเป็นหรือไม่คุ้มค่าหรือไม่ขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าการปรับลดงบประมาณ 7% ไม่ใช่การตัดลดงบประมาณแต่เป็นการขอให้สภาขอให้กรรมาการวิสามันทบทวนครับว่ารายการไหนจำเป็นรายการใดซ้ำซ้อนรายการไหนสามารถลดต้นทุนได้เราควรตั้งงบประมาณด้วยหลักคิดที่ว่ามีงบแล้วมีเงินภาษีแล้วต้องตั้งงบตั้งเงินให้คุ้มค่ากับภาษีประชาชนขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านนรพลตันติมนตรีครับเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายนรพลตันติมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต10พักก้าธรรมวันนี้ผมขอบพระคุณท่านประธานมากครับที่ให้โอกาสผมได้อภิปรายร่างพระบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2570ในมาตราที่20วาระที่2โดยประเด็นงบประมาณของสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการกระจายงบประมาณไปยังพื้นที่ห่างไกลผมได้ขอปรับลดเป็นแปรยติ 1% งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี70มีวงเงินรวม 3.78 ล้านล้านบาทโดยจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกือบ 400,000 ล้านบาทคำถามสำคัญคืองบประมาณที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวเพียงพอต่อภารกิจและต้นทุนการดำเนินงานของท้องถิ่นหรือไม่การจัดสรรงบประมาณมีความเป็นธรรมต่อพื้นที่ห่างไกลแล้วหรือยังประเทศไทยมีทั้งพื้นที่ที่เป็นภูเขาหมู่บ้านห่างไกลและพื้นที่แนวชายแดนซึ่งมีต้นทุนการให้บริการสาธารณสุขสูงกว่าพื้นที่ทั่วไปหลายเท่าตัวอย่างเช่นเส้นทางจากบ้านศพลานตำบลยางเปียงถึงบ้านห้วยระดุกตำบลแม่ตื่นมีระยะทางกว่า70กิโลเมตรสำหรับประชาชนในพื้นที่สูงระยะทางดังกล่าวหมายถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าถึงโรงพยาบาลและสถานศึกษาตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตประจำวันดังนั้นการจัดสรรงบประมาณจึงไม่ควรพิจารณาจากจำนวนประชากรเพียงอย่างเดียวแต่ควรคำนึงถึงระยะทางสภาพภูมิประเทศจำนวนหมู่บ้านพื้นที่รับผิดชอบและต้นทุนในการให้บริการด้วยมิฉะนั้นความเหลื่อมล้ำจะเกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณสำหรับพื้นที่เชียงใหม่ในทางสายใต้นะครับปัญหาน้ำในหน้าแล้งยังเป็นประเด็นสำคัญทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรรัฐบาลควรกำหนดให้พื้นที่ภูเขาและพื้นที่ห่างไกลเป็นพื้นที่เป้าหมายพิเศษพร้อมสนับสนุนการก่อสร้างฝายแหล่งกักเก็บน้ำระบบประปาหมู่บ้านระบบส่งน้ำถังเก็บน้ำระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์รวมถึงงบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องในด้านการศึกษาเด็กในพื้นที่ห่างไกลไม่ได้มีความสามารถด้อยไปกว่าเด็กในเมืองแต่ต้องเผชิญข้อจำกัดมากกว่าจึงควรจัดสรรงบประมาณโดยคำนึงถึงระยะทางความทุรกันดารการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอุปกรณ์ดิจิทัลบ้านพักครูและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักเรียนด้วยครับการถ่ายโอนภารกิจโดยไม่ถ่ายโอนงบประมาณและอำนาจอย่างเพียงพอย่อมเท่ากับเป็นการโอนภาระให้กับท้องถิ่นผมจึงขอเสนอแนวทาง5ประการดังนี้ครับจัดทำสูตรการจัดสรรงบประมาณสำหรับพื้นที่ห่างไกลโดยเพิ่มน้ำหนักให้กับระยะทางสภาพภูมิประเทศและต้นทุนการให้บริการ 2. สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเชื่อมหมู่บ้านโดยเฉพาะเส้นทางตัวอย่างเช่นบ้านศพลานตำบลยางเปียงถึงบ้านห้วยหลอดุกตำบลแม่ตื่นและอีกหลายหมู่บ้านในอำเภออมก๋อย 3. จัดสรรงบประมาณด้านน้ำอย่างครบวงจรตั้งแต่การพัฒนาแหล่งน้ำระบบส่งน้ำไปจนถึงการบำรุงรักษา 4. เพิ่มงบประมาณด้านการศึกษาให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ทุรกันดาร 5. เพิ่มอำนาจและงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แต่อบต.เทศบาลเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาเร่งด่วนได้อย่างทันท่วงทีโดยไม่ต้องรอการอนุมัติจากส่วนกลางในทุกกรณีครับงบประมาณอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกือบ400,000 ล้านควรทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่สุด ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมถนน1เส้นมิได้เป็นเพียงโครงสร้างพื้นฐานแต่คือเส้นทางไปสู่โรงพยาบาลโรงเรียนและตลาดขณะที่ระบบน้ำ1ระบบหมายถึงอาชีพรายได้และอนาคตของชุมชนขอให้รัฐบาลประเมินความคุ้มค่าของงบประมาณจากคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้นไม่ใช่พิจารณาเพียงจำนวนเงินที่เบิกจ่ายและขอให้การอยู่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานครห่างไกลจากเมืองหลวงไม่ได้หมายถึงการอยู่ห่างไกลจากโอกาสด้วยครับขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านนายแพทย์วิกรมนายแพทย์วรงเดชกิติกรมครับ
4: ท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายแพทย์วรงเดชกิติกรมบัญชีรายชื่อพรรคไทยพักดีวันนี้ผมจะขออนุญาตแปรยติเพื่อตัดลบงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยไว้ 10% และประเด็นที่ผมต้องการจะสื่อสารคงจะเน้นไปที่กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยผมคิดว่าความรู้สึกของพี่น้องประชาชนฝากไปยังกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและฝากไปยังท่านกรรมธิการประชาชนไม่ได้ต้องการการเยียวยาประชาชนต้องการการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดภัยพิบัติที่นี่จุดนี้เป็นจุดที่จะต้องย้ำครับเดี๋ยวเข้าใจว่าประชาชนต้องการการเยียวยาปรากฏว่าบ้านเรือนเสียหายประชาชนไม่ต้องการอย่างนั้นดังนั้นภารกิจสำคัญของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็คือการป้องกันภัยพิบัติให้กับพี่น้องประชาชนยกเว้นถ้ามันเรียกไม่ได้ขึ้นมาจริงๆนั่นคือการฟื้นฟูเยียวยาถ้าอยู่ๆท่านเปิดมาเนี่ยจะทำประกันภัยพิบัติ 15,500 ล้านบาทสมเบี้ยประกันมันจะกลายเป็นกรมประกันภัยพิบัติแทนที่จะกลายเป็นกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยสิ่งสำคัญอันนึงที่อยากสื่อสารยังท่านประธานและคณะกรรมการผมไม่รู้ว่าข้อมูลในการสื่อสารความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติฝ่ายการเมืองต้องการทำหรือราชการต้องการทำเพราะข้อมูลที่สื่อสารผ่านมารวมทั้งเคยชี้แจงผมตอนงบกลางนะมันไม่ถูกต้องที่ผมกล้าพูดว่าไม่ถูกต้องเพราะว่าบังเอิญท่านรองประธานกรรมการเอาเอกสารมาให้ผมเมื่อวานเองฮะผมมานั่งอ่านละเอียดปรากฏว่าทุกคนถูกที่ชี้แจงโดยเพราะท่านนายกบอกว่าเราเสียค่าเยียวยาปีประมาณ 40,000 ล้านบาทไม่ใช่นะฮะเวลาอ่านจริงๆแล้วตัวเลขนั้นไม่ใช่ตัวเลข 40,000 ล้านบาทเป็นตัวเลขที่บวกรวมประมาณงบกลางปี66 67 68 69ตัวเลขรวมประมาณ 40,000 ล้านบาทแต่เวลาท่านไปสื่อสารกับประชาชนหรือกรรมาธิการที่การบอกผมอ่ะ 40,000 ล้านบาทมัน4ปีแต่เมื่อเฉลี่ยประมาณ1ปีมันเหลือแค่ประมาณ 9,877 ล้านบาทเฉลี่ยประมาณ 9,800 ล้านบาทดังนั้นถ้าเราดูตัวเลขที่เสียค่าใช้จ่ายสูงสุดมันคืองบประมาณปี69มันตกประมาณ 21,785 ล้านก็คือ 20,000 ล้านเศษคำถามถามว่าท่านจะทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชน30ล้านครัวเรือนท่านจ่ายเบี้ยประกันสูงถึง 15,500 ล้านบาทถ้าท่านดูค่าใช้จ่ายเฉลี่ย4ปีที่ท่านคิดว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยนะท่านประธานครับค่าใช้จ่าย4ปีนะถ้าผมดูเฉพาะปีงบปี66ท่านจ่าย 5,225 ล้านงบปี67ท่านจ่าย 3,045 ล้านงบปี68ท่านจ่าย 9,454 ล้านและมากสุดคือปี69คือจ่าย 21,700 กว่าล้านเฉลี่ยคือ 9,877 ล้านบาทท่านทำประกันภัยวงเงิน 15,500 ล้านบาทผมบอกท่านกรรมการนะในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนที่ดูปีใดปีหนึ่งที่เป็นค่าเสียหายและเอาค่าใช้จ่ายปีนั้นมาเป็นฐานในการทำประกันภัยถ้าท่านจะเอาค่าเสียหายปี69ปีเดียว 20,000 กว่าล้านเนี่ยผมว่ามันไม่แฟร์กับประชาชนที่เป็นภาษีของประชาชนถ้าท่านดูตัวเลขเฉลี่ยผมเอาเฉพาะ4ปีที่ท่านให้มาคือก่อนหน้านั้นท่านเคยให้มาค่าเฉลี่ยประมาณ23ปี 5,300 ล้านวันนี้ท่านให้เอกสารผมมา4ปีเมื่อ4ปีมันก็ตกมา 9,800 ล้านเศษทำไมท่านจ่ายเบี้ยประกันสูงถึง 15,500 ล้านบาทและมีจุดที่น่าสนใจต่อฮะท่านเอาทุนประกัน 75,000 ล้านนี่สำคัญนะท่านกรรมการฮะสัดส่วนของเบี้ยประกันต่อทุนประกันมันมีภาษาวิชาการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยฮะของเราเนี่ย 15,500 ล้านสัดส่วนของทุนประกันภัยทั้งหมดที่ท่านเอาคือ 75,000 ล้านมันออกมาแล้วผมคิดตัวเลขกลมๆประมาณ 20% 1ต่อ5ฮะตัวเลขนี้มันมีนัยยะนั่นหมายความว่าภัยพิบัติใหญ่ของประเทศเฉลี่ย5ปีจะเกิดครั้งหนึ่งมันจริงเหรอครับท่านประธาน พราะตัวเลขพวกนี้มันจะมีนัยยะทางวิชาการทั้งหมดสัดส่วนเบี้ยต่อทุนภาษาวิชาการคือ rate online หรือ ROL นั่นหมายความว่าถ้ามันออกมา 20% 1ต่อ5เฉลี่ยแล้ว5ปีจะเกิดภัยพิบัติใหญ่ครั้งหนึ่งประเทศเราเกิดครั้งก่อนนู่นปี54แล้วมาเกิดปี68ต่อ69มันตกประมาณ15ปีท่านทราบไหมครับว่าค่าเฉลี่ยของโลกใบนี้ที่ทำประกันภัยพิบัติในแต่ละประเทศรวมทั้ง World Bank มันตก 4-8% แต่รัฐบาลชุดนี้กรรมการชุดนี้ปล่อยงบออกไปค่าเฉลี่ยออกมาประมาณ 20% มันแพงที่สุดในโลกครับท่านดูโลกใบนี้ประเทศอื่นเขาทำประมาณ 4-8% นั่นหมายความว่าค่าเฉลี่ยการเกิดภัยพิบัติจะตกประมาณ 12-25 ปีซึ่งเป็นเรื่องปกติน้ำท่วมใหญ่ประเทศเราก็ประมาณ15ปีไม่ใช่ว่าเอาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละปีแล้วมาคิดคำนวณและจุดที่สำคัญที่ต้องการจะบอกท่านประธานการป้องกันภัยพิบัติของหลายประเทศทั่วโลกเขาไม่ได้จ่ายตั้งแต่หมื่นแรกฮะเขาจะทำในวงเงินแบ่งเป็นสองส่วนการเยียวยาพื้นฐานทั่วไปเช่นท่านต้องการเยียวยาครัวเรือนละ 10,000 บาทให้กองทุนทำหรือให้ส่วนราชการทำแต่หลังจากนั้นแล้วท่านอาจจะทำประกันต่อยอดที่เกินกว่านั้นนั้นหลักของโลกใบนี้ในการทำประกันภัยพิบัติมีประเทศไทยประเทศเดียวในโลกใบนี้ฮะที่ทำประกันภัยพิบัติเยียวยาพื้นฐานเลย 10,000 บาทแรกจนท่านไปถึง 100,000 และประกัน30ล้านครัวเรือนประเทศต่างๆทั่วโลกพื้นฐานในประเทศเขาทำกันเองและการต่อยอดค่าเสียหายที่สูงขึ้นเขาจะทำประกันภัยเพื่อต่อยอดค่าเสียหายผมยกตัวอย่างเช่นท่านมีเงินทุนเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทถ้าท่านเก็บ 15,000 ล้านบาทไว้ในงบกลางหรือส่งเข้ากองทุนและอีก 5,000 ล้านท่านไปทำต่อยอดอันนี้คือหลักของโลกใบนี้ที่เขาทำกันและท่านอย่าลืมนะครับว่าถ้าท่านเก็บ 15,000 ล้านบาทเข้ากองทุนเฉลี่ยปีนึงประมาณ 5,000 ล้านเศษๆเราจะมีเงินเก็บประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ล้านเฉลี่ยออกมาเงินยังเก็บสะสมไปเรื่อยๆฮะถ้าปีไหนเกิดภัยพิบัติมากหนักมากโอเค10,000ล้านนี้ท่านอาจจะเสียและแน่นอนบริษัทประกันภัยที่รับประกันต่อยอดไปเขาก็ต้องมาจ่ายผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยนะครับ 15,500 ล้านบาทถ้าท่านใช้มาตรฐานของหลายๆประเทศทั่วโลก 15,000 ล้านบาทท่านเก็บเข้ากองทุน 5,000 ล้านบาทท่านทำบริษัทประกันจะกี่บริษัทก็ว่ากันไปโดยที่ความเสียหาย10,000กว่าล้านบาทแรกๆท่านใช้กองทุนนี้ดูแลไม่เสียหายอะไรนี่หลังจากนั้นไปแล้วท่านก็ให้บริษัทต่างประเทศเข้ามาดูแลอีกนี่คือสิ่งที่มาตรฐานโลกเขาทำกันดังนั้นอยากจะกลับเรียนท่านคณะกรรมการว่าถ้าท่านเดินหน้าในรูปแบบนี้ผมถือว่าท่านเสียเปรียบนะท่านเอาภาษีประชาชนไปเสียเปรียบและประชาชนจะมองว่ามีคนบางกลุ่มต้องการคอมมิชชั่นจากการทำประกันครับขอบคุณครับ
1: ครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนิคมวิทยาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองจำนวน84คนเข้ารับฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจำนวน30ท่านเข้ารับฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งครับต่อไปท่านกิติชัยเอ่งชวนครับเชิญครับ
5: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายกิติชัยเอ่งชวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่3จังหวัดกระบี่พรรคภูมิใจไทยในส่วนของกระทรวงมหาดไทยในมาตราที่20นะครับผมมีประเด็นที่จะขออภิปรายในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเมื่อเรามาพิจารณาในเล่มรายงานของการมาธิการวิสามัญในเล่มสีชมพูเล่มที่1เนี่ยนะครับในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีรายการปรับลดนะครับทั้งหมด767,000กว่าบาทนะครับจากงบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งหมด172,824 ล้านกว่าบาทนะครับ ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการปรับลดที่ทางคณะกรรมาธิการได้รายงานนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นการปรับลดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจซึ่งแน่นอนนะครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีเฉพาะเงินอุดหนุนของอบต.เท่านั้นเพราะว่าอบจ.กับเทศบาลกทม.เมืองพัทยาได้ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดทำงบประมาณเป็นการรับตรงจากสำนักงบประมาณไปแล้วนะครับเมื่อดูในรายละเอียดนะครับของโครงการที่ถูกปรับลดซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างในส่วนของครุภัณฑ์ผมเชื่อว่าก็เป็นการรีดไขมันโดยคณะอนุกรรมาธิการนะครับถูกปรับลดไป148ล้านกว่าบาทแต่มันมีที่มาสะดุดก็คือในหมวดของที่ดินสิ่งก่อสร้างซึ่งอยู่ในรายการที่ 1.10 นะครับเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น 5,153 รายการนะครับซึ่งถ้าดูตามจำนวนรายการแล้วรู้สึกว่ามันเยอะมากนะครับ 5,000 กว่ารายการเนี่ยนะครับเป็นเงินงบประมาณทั้งหมดนะครับ583ล้าน 747,000 บาทซึ่งมาดูตามจำนวนตัวเลขก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับในส่วนนี้นะครับเท่าที่ผมได้ติดตามนะครับในส่วนของการปรับลดก็ทราบว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องของโครงการที่มีลักษณะของโครงการที่มีการใช้บัญชีนวัตกรรมไทยซึ่งเรื่องบัญชีนวัตกรรมไทยเนี่ยเราพูดกันมาทุกครั้งที่มีการพิจารณางบประมาณโดยเฉพาะในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีที่แล้วก็ถูกปรับลดไป1ถึง 1,400 กว่าล้านนะครับบัญชีนวัตกรรมไทยที่อยู่ในรายการส่วนใหญ่ก็เป็นในเรื่องของเสาไฟโซลาร์เซลล์เครื่องทำน้ำดื่มป๊อกแล้งป๊อกลิงป๊อกแท้งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเครื่องกำจัดขยะซึ่งความจริงผมก็เห็นด้วยกับคณะอนุกรรมาธิการและกรรมาธิการที่ได้มีการปรับลดในส่วนนี้นะครับบัญชีนวัตกรรมไทยเนี่ยผมคิดว่าเราต้องมาคุยกันให้เป็นกิจจลักษณะในเรื่องของบัญชีนวัตกรรมเพราะว่าบัญชีนวัตกรรมไทยเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องที่องค์กรท้องถิ่นเขากำหนดสเปคกำหนดราคาเองผู้ที่กำหนดสเปคกำหนดราคาของบัญชีนวัตกรรมไทยก็คือหน่วยงานที่หนึ่งก็คือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ2ก็คือสำนักงบประมาณ3ก็คือกรมบัญชีกลางที่ไปกำหนดวิธีการในการจัดซื้อจัดจ้างว่าใช้วิธีเฉพาะเจาะจงหรือวิธีพิเศษคราวนี้เมื่อมีการกำหนดบัญชีนวัตกรรมประกาศออกมาแล้วมีรหัสมีอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็มีการเวียนไปทั่วประเทศให้องค์กรท้องถิ่นก็ดีส่วนราชการก็ดีถ้าจะจัดซื้อจัดจ้างหรือว่าจะจัดหาครุภัณฑ์ต่างๆก็ให้ไปใช้บัญชีนวัตกรรมพอไปใช้บัญชีนวัตกรรมสิ่งที่ผมไม่สบายใจก็คือว่าองค์กรท้องถิ่นด้วยความที่ว่าเขาก็อยากที่จะได้งบประมาณไปพัฒนาท้องถิ่นเขาก็เลือกใช้บัญชีนวัตกรรมประเภทต่างๆนำเสนอขึ้นมาแต่พอนำเสนอขึ้นมาถึงส่วนกลางปรากฏว่าคณะอนุกรรมาธิการไปดูแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของราคาที่ไม่สอดคล้องกับในสภาวะปัจจุบันหรืออาจจะเป็นราคาที่พูดกันง่ายๆก็คือแพงโอเวอร์ก็มีการปรับลดโครงการซึ่งการพิจารณาในลักษณะนี้นะครับผมเชื่อว่ามันจะทำให้องค์กรท้องถิ่นเนี่ยเขาเสียโอกาสเพราะฉะนั้นบัญชีนวัตกรรมเนี่ยผมคิดว่ามันต้องทบทวนในการดำเนินการกันให้รอบคอบสักทีนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยองค์กรท้องถิ่นนะครับคือง่ายๆนะครับถ้าคิดว่าส่งบัญชีนวัตกรรมมาแล้วงบจะถูกปรับลดเนี่ยก็ทำหนังสือแจ้งไปเลยครับเป็นทางการเลยว่าเวลาจะเสนอของงบประมาณเนี่ยไม่ต้องใช้บัญชีนวัตกรรมท่านอย่าไปสืบราคาไปใช้วิธีตามวิธีการของกรมบัญชีกลางวิธีการปกติไปนะครับอันนี้หลังจากปรับลดไปแล้วตัดแล้วตัดเลยครับหายเลยเพราะว่าแปรยติเพิ่มก็ไม่ได้รับการจัดสรรนะครับอันนี้ทำให้ท้องถิ่นเสียโอกาสนะครับแล้วก็เมื่อมาดูในเล่มงบประมาณที่ถูกปรับลดในส่วนของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นก็คืองบของอบต.ทั้งนั้นนะครับ ทั้งหมดเลยนะครับทั้งในส่วนของคารุพันธ์และที่ดินสิ่งก่อสร้างผมมีข้อเสนอเพื่อพิจารณานะครับในงบอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันถึงเวลาที่เราจะพิจารณาได้ยังครับ

0: ว่ามันควรจะปรับไปเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปทั้งหมดถามว่าทำไมจะต้องปรับเป็นอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเนี่ยนะครับถึงแม้ว่ามันถูกบัญญัติไว้ในพรบวิธีงบประมาณมาตรา29นะครับที่ว่าให้สำนักงบประมาณจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นการทั่วไปแล้วก็เป็นการเฉพาะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ถ้าเราดูเส้นทางขององเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเนี่ยมันเป็นการทำงบประมาณแบบที่ว่าใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองมากแต่จำนวนเงินแค่น้อยนิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอย่างปีนี้เนี่ยยังไงก็ไม่เกิน10ล้านอาจจะ3ล้าน4ล้าน5ล้านโอเคเมื่อรวมกันแล้วก้อนมันใหญ่ก็จริงนะครับแต่กระบวนการกว่าจะถึงในเรื่องของการพิจารณางบประมาณเนี่ยนะครับมันต้องผ่านกระบวนการตั้งแต่การขั้นตอนการเสนอของงบประมาณมาที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นผ่านจังหวัดผ่านท้องถิ่นจังหวัดมาที่กรมปกครองท้องถิ่นผ่านกระบวนการพิจารณาของสำนักงบประมาณกลั่นกรองไปถึงกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มาครม.มารัฐสภาสภาผู้แทนรับหลักการวาระหนึ่งไปตั้งกันมาที่การชุดใหญ่เสร็จแล้วก็ไปตั้งอนุเพื่อพิจารณาอย่าลืมนะครับในการมาธิการเนี่ยอนุที่พิจารณาของท้องถิ่นเนี่ยมีถึง2คณะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการกว่าที่จะจบเนี่ยจนมาสู่วาระ2วาระ3สุดท้ายท้องถิ่นก็ได้งบประมาณไปบ้างได้ส่วนใหญ่ก็ได้นั่นแหละนะครับถูกปรับลดไปบ้างแต่ก็ได้อย่างดีก็ไม่เกิน10ล้านนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองและที่สำคัญก็คือรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ชัดเจนนะครับมาตรา250ในวรรคที่5นี่ได้เขียนไว้ว่าให้องค์กรท้องถิ่นมีอิสระในการด้านการเงินการคลังของตัวเองเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเนี่ยมันควรจะปรับเป็นอุดหนุนทั่วไปอย่าลืมนะครับตอนนี้ในการรับงบประมาณตรงจากสำนักงบประมาณทำบรบวิธีงบประมาณเนี่ยสำนักงบประมาณสามารถจัดสรรงบประมาณตรงให้กับได้เฉพาะแค่อบจ.เทศบาลแล้วก็กทม.เมืองพัทยายังเหลืออบต.อีก 4,990 แห่งนะครับที่ยังไม่เข้ามาสู่ระบบการจัดสรรงบประมาณตรงแล้วเมื่อถึงเวลานั้นที่สำนักงบประมาณจะต้องจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจให้กับอบต. 4,990 แห่งเนี่ยผมไม่ทราบว่ากระบวนการในการจัดทำงบประมาณของกองท้องถิ่นมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับในอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องสุดท้ายก็คือผมได้เปิดไปดูในส่วนของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับมีข้อสังเกตอยู่ว่ามันมี6โครงการที่ถูกปรับลดซึ่งใน6โครงการเนี่ยเป็นโครงการที่เป็นงบผูกพันทั้งนั้นนะครับเป็นโครงการที่มีงบผูกพันมาตั้งแต่ปี58ทั้ง6โครงการนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็ไปจบในปี71แต่ได้มีการมาปรับลดกลางทางก็คือมาปรับลดในงบปี70ซึ่งตั้งปูกปันไว้ปรับลด10ล้านบ้าง5ล้านบ้างนะครับเป็นตัวเลขกลมๆผมเข้าใจว่าโครงการเหล่านี้นะครับที่ถูกปรับลดเนี่ยเป็นโครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามแผนงานหรือตามสัญญาที่ระบุไว้เพราะเมื่อผูกพันกันไว้แล้วเนี่ยนะครับพอผูกพันกันไว้แล้วเนี่ยมันก็ต้องจัดสรรตามรายการที่ผูกพันไว้ตั้งแต่ปี58แต่พอถึงหน้าตอนนี้เนื้องานอาจจะยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามแผนงานเพราะฉะนั้นจึงนำมาสู่การปรับลดอันนี้ผมเข้าใจอย่างนั้นซึ่งก็อยากจะขอคำชี้แจงจากกรรมาธิการด้วยนะครับในส่วนของกรมโยธาธิการเนี่ยผมเชื่อว่าในการทำงานเนี่ยนะครับเขามีงานในหลายหน้านะครับแต่ว่าการที่ถูกปรับลดในลักษณะนี้มันดูแปลกๆอยู่นะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านพิมพฤดาตันจรักครับ
2: ค่ะท่านประธานที่เคารพพิมพฤดาตันจรารักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยค่ะท่านประธานคะวันนี้ดิฉันนะคะจะขอร่วมอภิปรายค่ะร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะคะในมาตราที่20ค่ะกระทรวงมหาดไทยซึ่ง ปีนี้นะคะกระทรวงมหาดไทยนะคะได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมกว่า 226,000 ล้านบาทเศษนะคะโดยที่ดิฉันได้เสนอแปรยติขอปรับลดงบประมาณนะคะลง 3% ในส่วนที่ดิฉันคิดว่าไม่สมเหตุสมผลค่ะท่านประธานด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ค่ะหากดูงบประมาณในภาพรวมนะคะกระทรวงมหาดไทยเนี่ยถือเป็นกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงเป็นอันดับต้นๆค่ะโดยเฉพาะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่ได้รับงบประมาณสูงถึงกว่า 172,000 ล้านบาทนะคะซึ่งส่วนใหญ่ค่ะก็เน้นหนักไปที่แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะท่านดิฉันขอยืนยันนะคะว่าดิฉันเห็นด้วยและสนับสนุนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างเต็มที่ค่ะโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบล นะคะเพราะยังมีหลายแห่งค่ะท่านประธานที่มีรายได้การจัดเก็บงบประมาณด้วยตนเองเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะจำเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่จะต้องได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลนะคะเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาพื้นที่นะคะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องถนนหนทางนะคะลานกีฬาไฟฟ้าส่องสว่างหรือน้ำดื่มสะอาดค่ะท่านประธานอย่างอบต.ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของดิฉันนะคะเพียงได้รับเงินอุดหนุนมาเนี่ยเพิ่มโครงการปีละ1โครงการเนี่ยก็ดีใจมากๆแล้วล่ะค่ะท่านประธานแต่ปัญหาความเดือดร้อนเนี่ยมันมีมากกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรนะคะดิฉันจึงสนับสนุนการกระจายอำนาจนะคะไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะเพราะสามารถแก้ไขปัญหาและให้กับพี่น้องประชาชนนะคะได้อย่างตรงจุดท่านประธานคะตัวดิฉันเองนะคะได้มีโอกาสค่ะเป็นคณะอนุกรรมธิการท้องถิ่นนะคะเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลและเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเราได้พยายามอย่างสุดความสามารถค่ะเพื่อปรับลดและปรับปรุงงบประมาณที่ไม่สมเหตุสมผลอย่างไรคะท่านประธานอย่างไรก็ตามค่ะท่านประธานดิฉันเองเนี่ยก็ไม่สามารถปล่อยผ่านนะคะและเป็นเหตุผลให้ต้องขอแปรยติขอตัดลดงบประมาณค่ะคือโครงการจัดซื้อนวัตกรรมบางอย่างที่นอกจากจะไม่ตอบโจทย์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วนะคะยังไม่เหมาะกับสภาพพื้นที่ด้วยดิฉันขอยืนยันอีกครั้งค่ะว่าไม่เคยได้ขัดขวางเรื่องเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมค่ะท่านประธานแต่นวัตกรรมเนี่ยนะคะต้องไม่ใช่ยาแก้ปวดที่นำมารักษาได้ทุกโรคต้องไม่ใช่เสื้อไซส์เดียวที่มาบังคับให้ทุกท้องถิ่นเนี่ยใส่ได้เหมือนกันหมดนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะคะในขณะนี้ก็คือระบบกรองน้ำที่เป็นสินค้านวัตกรรมนะคะหลายอบต.เนี่ยทุ่งนำเสนอโครงการทั้งที่ยังไม่มีความพร้อมไม่เคยเห็นไม่เคยทดลองใช้งานจริงเพียงเห็นรูปในแคตตาล็อกนะคะที่สำคัญคือไม่เคยมีการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำดิบของตนเองในพื้นที่ของตนเองนะคะว่าเหมาะสมที่จะนำมากรองเป็นน้ำดื่มได้จริงหรือไม่รวมถึงระบบผลิตเนี่ยมีขนาดการผลิตที่ใหญ่เกินความต้องการของครัวเรือนในชุมชนด้วยนะคะหรือจะเป็นลานอเนกประสงค์พื้นสังเคราะห์ด้วยวัสดุนวัตกรรมนะคะซึ่งกำลังเป็นเทรนด์ยอดฮิตเลยค่ะที่มีราคาสูงมากนะคะทั้งที่การทำลานพื้นยางสังเคราะห์กลางแจ้งในกลางแดดของเมืองไทยเนี่ยค่ะอาจจะไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศอย่างสิ้นเชิงค่ะใช้ได้ไม่นานก็อาจจะเกิดการชำรุดนะคะเสื่อมสภาพไม่คุ้มค่ากับเงินภาษีของพี่น้องประชาชนค่ะท่านประธานคะการจ่ายเงินแพงกว่าปกติเนี่ยแต่แก้ปัญหาไม่ตรงจุดนะก็คือการเกาไม่ถูกที่นะคะไม่เพียงแต่สร้างความคุ้มค่าไม่ได้ค่ะแต่ยังสร้างอนุสาวรีย์แห่งความปวดใจทิ้งไว้ให้พี่น้องประชาชนไว้ดูต่างหน้านะคะเพราะซื้อมาแล้วใช้งานไม่ได้จริงค่ะดิฉันนะคะยังจึงอยากจะให้การจัดทำคำขอเสนอโครงการในอนาคตนะคะจำเป็นที่จะต้องวางหลักเกณฑ์ค่ะอบต.ต้องเช็คต้องดูนะคะตรวจสอบให้เรียบร้อยค่ะกรอบงบประมาณความจำเป็นนะคะความพร้อมในพื้นที่ให้ชัดเจนก่อนนะคะไม่งั้นการตั้งงบประมาณเนี่ยก็จะเหมือนกันเพื่อเช็คลิสต์การขายสินค้าที่พ่วงด้วยคำว่านวัตกรรมเท่านั้นนะคะและในโอกาสนี้นะคะที่ฉันก็ขอใช้โอกาสสั้นๆนี้นะคะชื่นชมและให้กำลังใจนะคะกระทรวงมหาดไทยค่ะภายใต้การนำของท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะและท่านรัฐมนตรีวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์นะคะซึ่งดูแลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่ได้มีนโยบายการทำงานนะคะและการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมค่ะที่ยึดถึงความต้องการและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะมาเป็นหัวใจหลักนะคะในการขับเคลื่อนการทำงานค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะดิฉันก็ขอเสนอแนะนะคะให้มีการปรับปรุงงบประมาณค่ะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดในปีนี้และปีต่อๆไปค่ะสุดท้ายนี้ค่ะท่านประธานดิฉันขอขอบคุณคณะอนุกรรมการทุกท่านนะคะ ของท้องถิ่นทุกท่านนะคะและเห็นด้วยกับกรรมธิการค่ะที่ได้ช่วยกันรีดไขมันนะคะตัดโครงการที่ไม่เหมาะสมไม่จำเป็นออกไปบ้างในชั้นกรรมธิการค่ะและขอส่งสัญญาณไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกๆหน่วยงานค่ะให้ดูแลการจัดทำคำของบประมาณอย่างคุ้มค่านะคะและยึดประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะครูนักเรียนโรงเรียนครูราชรังสฤษฎิ์อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีจำนวน121คนเข้ารับฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งครับต่อไปท่านเรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุขครับเชิญครับ
3: ท่านประธานที่เคารพครับผมเรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตลาดพร้าวบึงกลุ่มพรรคประชาชนครับขออนุญาตครับท่านประธานในส่วนของกระทรวงมหาดไทยที่ผมจะเสนอปรับลดวันนี้อยู่ในส่วนของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับในส่วนของเรื่องค่าซ่อมเครื่องจักรกลนะครับในโครงการนี้ครับท่านประธานมีการทำซ่อมเครื่องจักรกลทั้งหมด387คันนะครับมูลค่า137ล้านบาทท่านประธานครับด้วยความเคารพการซ่อมเครื่องจักรกลเนี่ยในเครื่องจักรกลที่สำคัญเนี่ยผมไม่ได้ติดปัญหาอะไรเพราะว่าการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนับเป็นกิจสำคัญของหน่วยงานราชการที่ดูแลเรื่องนี้อยู่แต่เครื่องจักรกลบางประเภทครับท่านประธานมันคือการตั้งโครงการมาเพื่อตั้งงบซ่อมครับท่านประธานอย่างเช่นผมยกตัวอย่างครับรถเกียร์ดินขนาดใหญ่ท่านประธานอายุการใช้งาน36ปีตั้งงบมาซ่อมเนี่ย 750,000 นะครับรถบางคันเนี่ยท่านประธานรถตีนตะขาบอายุ45ปีมันซ่อมไม่ได้แล้วมันคือการเอาวัฒนธรรมเดิมๆที่เอาโครงรถเก่าๆมาตั้งงบเบิกซ่อมผมเคยเป็นราชการมาก่อนมันเป็นวิธีที่ล้าหลังในการเบิกงบประมาณมากเอาโครงการเอารถที่ยังไม่ได้จัดซื้อใหม่เอาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องช่างเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆแล้วก็มาใส่รหัสว่าเป็นคุรุพันธ์ที่ชำรุดนี่ท่านประธานนี่ซ่อมเครื่องยนต์เรือแบบหางสั้น40แรงม้า19เครื่อง19ที่ราคาเดียวกันหมดเลยเรายังไม่รู้เลยอะไรมันเสียนี่มันคือการตั้งงบซ่อมแบบล่ำซ้ำแบบโบราณด้วยความเคารพครับภัยพิบัติของพี่น้องประชาชนนี่มีหลากหลายเรื่องนี้มหาดไทยก็ไม่ได้ผิดสักทีเดียวทั้งหมดส่วนราชการที่ตรวจสอบเรื่องงบประมาณก็ควรตั้งข้อสังเกตได้แล้วว่าอะไรมันซ่อมได้จริงซ่อมไม่ได้จริงอะไรควรซื้อใหม่อะไรควรซ่อมมันไม่ใช่แค่หน่วยเดียวนะท่านประธานหลายหน่วยงานมากที่ยังใช้วิธีการเอาซากรถเก่าๆที่มีรหัสคุรุพันธ์มาขอเบิกซ่อมเป็นไปได้ยังไงท่านประธานรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วอายุ30ปีขอเบิกซ่อมเกือบ 2-3 แสนนี่ท่านประธานรถบรรทุกน้ำ41ปีขอซ่อม 5 แสนซื้อใหม่ครับท่านประธานหน่วยงานเลิกใช้วิธีนี้สักทีมันเห็นแล้วมันรับไม่ได้ครับท่านประธานในห้องคุรุพันธ์ในห้องคุรุพันธ์เดี๋ยวพวกเราคุยกันเห็นรูปภาพซากรถต่างๆเลยนะท่านประธานนะเขาเอาออกมาให้ดูเลยต้องตั้งคำถามว่ามันใช้ได้จริงเหรอสุดท้ายทุกคนบางคนก็ยอมรับครับนี่มันคือวิธีการจัดทำงบประมาณที่มันขอเอาเงินมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนแปลงโครงการทำงบประมาณให้มันช่วยเหลือประชาชนจริงๆเสียทีครับซื้อของที่มันได้บรรเทาภัยพิบัติให้ประชาชนจริงๆเสียทีด้วยปัจจัยเหล่านี้ครับผมจึงต้องขอยกโครงการนี้เพื่อสื่อสารไปยังหน่วยงานทุกหน่วยงานในภายภาคหน้าขอให้หยุดพฤติการเอาซากรถคุรุพันธ์เก่ามาตั้งงบซ่อมแบบเหลือจ่ายแล้วไปแปรทำอย่างอื่นจึงขอตัดโครงการนี้ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยโครงการซ่อมเครื่องจักรกลใหญ่ลงไปอีก 10% จากที่อนุตัดไปแล้วเรียนท่านกรรมาธิการท่านสมาชิกเห็นพ้องด้วยครับขอบคุณครับ
1: ครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมรัฐสภา 360องศาเรียนรู้ระบบงานรัฐสภากับประธานกรรมธิการปีที่2จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับมูลนิธิคอนราดอาเดนาวประจำประเทศไทย

0: จำนวน120คนเข้ารับฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งครับต่อไปท่านกฤพลเทียนสุวรรณเชิญครับ
1: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมกฤพลเทียนสุวรรณผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและสวัสดีน้องๆที่เข้ามาดูงานวันนี้ด้วยนะครับวันนี้ครับผมขออภิปรายตัดลดงบประมาณในส่วนของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยในโครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัลและสิทธิซอฟต์แวร์ปลดล็อกโทรศัพท์มือถือครับโดยอยากขอปรับลดทั้งโครงการนะครับเนื่องจากว่างบประมาณค่อนข้างสูงทีเดียวมีข้อกังวล3ประการนะครับในประการที่1นั้นคือเรื่องงบประมาณที่สูงผิดปกติคือ85ถึง90ล้านถ้าฟังดูอาจจะเป็นงบประมาณเพียงน้อยนิดถ้าเทียบกับ 3.8 ล้านล้านบาทของงบประมาณประเทศนะครับแต่ในใบเสนอราคาสิ่งที่เราเห็นครับคืองบประมาณ85ถึง90ล้านบาทนี้เป็นงบลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระยะเวลาเพียงแค่2ปีเท่านั้นและ2ปีนี้ครับการใช้ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในการตรวจสอบโทรศัพท์คือการเจาะลึกเข้าไปถึงข้อมูลโทรศัพท์ไม่สามารถทำได้จริงจาก TOR หรือความต้องการของภาครัฐทำไมผมถึงพูดกล้าพูดแบบนั้นครับว่าเราไม่สามารถทำได้เนื่องจากว่าข่าวที่ออกมาในระดับนานาชาติเห็นแล้วนะครับว่าเมื่อ FBI หรือ CIA ของสหรัฐอเมริกาจับผู้ก่อการร้ายหรือผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้ก่อการร้ายได้ที่ใช้โทรศัพท์ iPhoneFBI ไม่สามารถที่จะใช้โปรแกรมที่มีณปัจจุบันเจาะเข้าไปถึงข้อมูลใน iPhone ได้แม้จะติดต่อเจ้าของบริษัท Apple ก็ไม่สามารถทำได้ด้วยความที่นโยบายของ Apple คือการรักษาสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานและเหตุอันใดครับประเทศไทยที่เป็นประเทศที่เทคโนโลยียังต้องจัดซื้อจากต่างประเทศถึงสามารถที่จะเจาะเข้าไปได้และที่สำคัญคือที่บอกว่าลิขสิทธิ์2ปีสิ่งเหล่านี้ครับเมื่อผ่านไป2ปีลิขสิทธิ์หมดลงหน่วยงานภาครัฐก็จะขอจัดซื้อเพิ่มเติมสุดท้ายมันจะกลายเป็นงบผูกพันแบบที่เราไม่รู้ตัวเพียงเพราะว่าเราเคยใช้งานและใช้ต่อๆกันมาและที่สำคัญมากกว่านั้นครับมันใช่ภารกิจของกระทรวงมหาดไทยหรือไม่เนื่องจากว่ากระทรวงมหาดไทยไม่ว่าจะเป็นอส.หรือหน่วยงานต่างๆของกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ป้องปรามป้องกันและปราบปรามแต่ไม่ได้มีหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีเฉกเช่นเดียวกับตำรวจซึ่งหน่วยงานเหล่านั้นนะครับที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นตำรวจ DSI หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายด้วยการสืบสวนสอบสวนและส่งให้ศาลและอัยการดำเนินงานจำเป็นต้องมีเครื่องมือเหล่านี้ครับแต่มหาดไทยไม่ได้มีหน้าที่เหล่านั้นผมจึงเห็นความซ้ำซ้อนของการใช้งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยที่จะต้องใช้เครื่องมือในประเภทนี้ในการรวบรวมข้อมูลหลักฐานครับและประการที่2ที่น่ากังวลครับว่าจาก TOR เราจะเห็นว่าคุณลักษณะของระบบนี้ดีมากครับดีไปจนถึงขนาดทะลวงข้อมูลผ่านคลาวสามารถแก้รหัสผ่านได้สามารถเข้าถึงแชทลับลบหรือสร้างข้อมูลใหม่ได้สามารถใช้ AI ระบุพิกัดแล้วก็การใช้ AI ในการสแกนใบหน้าแล้วค้นหารูปภาพวิดีโอในโทรศัพท์หากเปิดขึ้นมาได้ซึ่งถามว่าดีไหมมันดีมากครับสำหรับการใช้ตรวจสอบแล้วก็ใช้ในการปราบปรามอาชญากรรมแต่สิ่งที่มันน่ากลัวคือเมื่อมันมีข้อดีมันก็มีข้อเสียครับข้อดีในการตรวจสอบมันดีมากครับแต่ข้อเสียที่น่ากังวลคือเมื่อคุณไม่มีหน้าที่เมื่อคุณไม่มีอำนาจและคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลขนาดนี้มันสามารถเก็บข้อมูลสำหรับคนที่เป็นปฏิปักษ์กับผู้มีอำนาจณช่วงเวลานั้นมันสามารถเก็บข้อมูลและสร้างข้อมูลเท็จเพื่อใส่ความกับคนที่ไม่ปฏิบัติตามอำนาจรัฐณขณะนั้นและประการที่3ครับคือความเสี่ยงสูงสุดของการละเมิดเสรีภาพของพี่น้องประชาชนสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการตรวจสอบสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการเก็บข้อมูลสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้เข้าไปล้วงความลับแม้จะไม่มีคำสั่งศาลแม้จะไม่มีอำนาจตามกฎหมายแต่เพียงใช้คำสั่งทางปกครองหรือใช้หน่วยงานของมหาดไทยในการเข้าไปควบคุมตัวในการที่จะเข้าไปล้วงข้อมูลสิ่งเหล่านี้อาจจะละเมิดรัฐธรรมนูญมาตรา32และพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA หากฝ่ายปกครองในพื้นที่นำเครื่องมือนี้ไปใช้เนื่องจากว่างบประมาณเหล่านี้ไม่ได้ใช้เพียงแค่ในส่วนกลางแต่มีการกระจาย

0: ไปในส่วนภูมิภาคอีกด้วยครับเพราะฉะนั้นสำหรับงบประมาณ85-90 ล้านในโครงการนี้ผมเห็นว่าเป็นงบประมาณที่อาจจะสร้างความเดือดร้อนสร้างความไม่เข้าใจและก็ละเมิดสิทธิของพี่น้องประชาชนรวมถึงการบริหารจัดการในภาครัฐที่แทนที่จะมีการประสานงานความร่วมมือเมื่อจับได้ส่งให้ DSI หรือตำรวจในการสืบค้นข้อมูลต่อถ้าหากทำกันแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนมีเครื่องไม้เครื่องมือของตัวเองในทุกส่วนแม้อำนาจทางกฎหมายจะไม่มีเราก็จะมีงบประมาณที่กระจัดกระจายส่งต่อให้แต่ละหน่วยงานได้มีเครื่องไม้เครื่องมือครุภัณฑ์ต่างๆที่กฎหมายไม่ได้รองรับและถ้าเป็นแบบนี้งบประมาณในประเทศไทยจะไม่มีวันพอครับในการบูรณาการของฝ่ายปกครองฝ่ายผู้บังคับใช้กฎหมายต่างๆผมอยากจะให้มีการบูรณาการก่อนจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับเพราะฉะนั้นในงบประมาณตอนนี้ผมขอตัดทั้ง 100% ครับ
1: ครับต่อไปท่านวนิดานพสิทธิ์ครับเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันวนิดานพสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีพรรคประชาชนท่านประธานคะวันนี้ดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2ค่ะโดยดิฉันได้ขอสงวนคำแปรยติปรับลด 5% มาตรา20กระทรวงมหาดไทยปีนี้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยของงบประมาณปรับปรุงระบบดับเพลิงในห้องคอมพิวเตอร์ทั้ง77 แห่งวงเงิน129ล้าน

0: เสียก็เปลี่ยนค่ะและเปลี่ยนเฉพาะส่วนที่มีปัญหาประมาณถึง129ล้านบาทแต่รายละเอียดราคามีเพียง1บรรทัดมีเพียงคำว่า77ล็อตถ้าหน่วยงานยังตอบไม่ได้ว่าในห้องอะไรใช้ต่ออะไรต้องเปลี่ยนดิฉันก็ไม่สามารถสนับสนุนเงินก้อนนี้ให้ผ่านสภาได้ค่ะท่านประธานประเด็นที่2ค่ะโครงการนี้มีการทำระบบดับเพลิงทั้ง77แห่งแต่ราคาที่เสนอมาเท่ากันทุกแห่งค่ะซึ่ง TOR กำหนดให้ใช้ถังดับเพลิงตั้งแต่20ปอนด์ถึง 1,200 ปอนด์ซึ่งต่างกันถึง60เท่าค่ะท่านประธานแปลว่าแต่ละแห่งไม่ได้มีขนาดและความต้องการเหมือนกันแต่ราคากับเท่ากันหมด TOR กำหนดค่ารื้อถอนไว้ 10% ของวงเงินโครงการคิดเป็น 12.9 ล้านบาทหรือเฉลี่ยประมาณ 167,000 บาทต่อแห่งแล้ว77แห่งนี้รื้อเท่ากันจริงหรือไม่ขอสไลด์ในประเด็นที่2ค่ะดิฉันจึงอยากถามเขาว่าก่อนตั้งงบประมาณ129ล้านบาทนี้ได้สำรวจห้องจริงทั้ง77แห่งแล้วหรือยังคะแต่ละแห่งใช้ถังขนาดไหนอะไรยังใช้ได้อะไรต้องเปลี่ยนแต่ละต้นทุนแต่ละแห่งเท่าไหร่แต่ถ้ายังให้ข้อมูลแต่ละแห่งแล้วของบประมาณเหมาก้อนเดียวมาทั้งก้อนแบบนี้ดิฉันก็ไม่สามารถสนับสนุนเงินก้อนนี้ให้ผ่านสภาแห่งนี้ได้ค่ะท่านประธานขอประเด็นที่2ค่ะข้อสังเกตประเด็นที่3ค่ะตามสไลด์ค่ะย้อนกลับไปค่ะวงเงินปรับปรุงระบบถับเพิงทั้งโครงการคือ129ล้านบาทถอดแวดหาร77จะได้ประมาณ 1.566 ล้านบาทต่อแห่งมันก็เป็นเรื่องช่างบังเอิญซะเหลือเกินค่ะท่านประธานซึ่งก็ใกล้เคียงกับราคาในใบเสนอที่ต่ำที่สุดและเมื่อรวมแวดทั้ง77แห่งยอดก็จบอยู่ที่129ล้านบาทพอดีค่ะท่านประธานดิฉันไม่ได้บอกนะคะว่าโครงการนี้มีความสุ่มเสี่ยงแต่ดิฉันต้องถามท่านประธานค่ะผ่านไปยังสภาแห่งนี้ค่ะว่า129ล้านบาทก้อนนี้ท่านคิดมาจากอะไรหลักปกติที่ควรจะเป็นก็คือดูของก่อนต้องซ่อมอะไรต้องเปลี่ยนอะไรแล้วค่อยคิดเงินแต่ดิฉันไม่แน่ใจค่ะว่าโครงการนี้ท่านเห็นตัวเลขงบก่อนแล้วค่อยหาของมาใส่ให้พอดีหรือไม่อันนี้ดิฉันก็ไม่แน่ใจนะคะข้อสังเกตในประเด็นสุดท้ายค่ะ TOR ใน TOR นะคะท่านประธานใบเสนอราคาทั้ง3บริษัทค่ะท่านประธานตามสไลด์นะคะ TOR เป็นสเปคเงื่อนไขที่รัฐกำหนดว่าต้องซื้ออะไรได้ของแบบไหนรับประกันกี่ปีมันก็เป็นเรื่องบังเอิญอีกแล้วค่ะท่านประธานดิฉันจะพาไปดูใบเสนอราคาทั้ง3บริษัทค่ะบริษัทแรกรับประกัน1ปีทั้งที่ TOR กำหนดไว้3ปีบริษัทที่2รับประกัน3ปีแต่เมื่อนำมาคูณ77แห่งพบว่าตัวเลขที่คำนวณได้ไม่ตรงกับยอดรวมต่างกันเกือบ5ล้านบาทค่ะและบริษัทที่3ใบสุดท้ายค่ะท่านประธานรับประกัน3ปีตรงตาม TOR ด้วยรวมแวดแล้วยอดรวมจะอยู่ที่129ล้านบาทจุด36สตางค์ตามที่ของบประมาณมาพอดีเป๊ะเลยค่ะท่านประธานดิฉันไม่ได้สรุปนะคะว่า TOR มีปัญหาและไม่ได้กล่าวหาว่ามีการล็อกสเปคค่ะท่านประธานแต่ดิฉันขอถามค่ะว่าใบเสนอราคาทั้ง3ใบนี้ใช้เงื่อนไขเดียวกันจริงหรือไม่ท่านประธานคะวันนี้หน่วยงานยังตอบไม่ได้ว่า129ล้านบาทนี้จำเป็นทั้งหมดอย่างไรทำไมต้องซื้อและทำไมต้อง77ล็อตการใช้งบประมาณไม่ได้แปลว่าจะใช้งบเท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องใช้เงินทุกบาททุกสตางค์คุ้มค่าก็ยังไม่พอค่ะท่านประธานแต่ต้องโปร่งใสด้วยด้วยเหตุผลทั้งหมดที่อภิปรายมาดิฉันไม่อาจปล่อยผ่านได้ค่ะจึงไม่ขอเห็นด้วยกับโครงการนี้และขอเสนอตัดโครงการนี
1: ้ครับสัมมนาของคณะกรรมการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษสภาผู้แทนราษฎรจำนวน110คนเข้ารับฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งครับต่อไปท่านขอชิมามุครับเชิญครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายขอชิ

0: ามุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีเขต2อำเภอคลองเผือกพนมเขตพรรคภูมิใจไทยครับท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ของกระทรวงมหาดไทยในหน่วยงานในกำกับขอปรับลดงบประมาณ 0.5% ครับท่านประธานที่เคารพครับผมมีข้อสังเกตในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลถึงกลุ่มส่งเสริมท้องถิ่นคือวันนี้เนี่ยไม่จะเป็นเทศบาลหรืออบจ.เนี่ยจะมีการขอโดยตรงจากสำนักงบประมาณแต่ในส่วนที่เป็นองค์การบริหารตำบลเนี่ยต้องขอผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวันนี้เนี่ยพอมีการปรับลดหรือมีการตัดงบประมาณในส่วนที่เป็นอบต.เนี่ยเจ้าของหน่วยงานไม่สามารถที่เข้าชี้แจงต่ออนุงบประมาณได้บางครั้งนะครับโครงการที่นำเสนอต่อกรมเนี่ยเป็นโครงการที่สำคัญเป็นโครงการที่เร่งด่วนของพื้นที่นั้นๆแต่ในส่วนที่เป็นอบต.ไม่จะเป็นนายกอบต.เนี่ยไม่สามารถที่จะมาชี้แจงต่ออนุกรรมาธิการได้เพราะวันนี้เนี่ยอบต.เนี่ยต้องขอผ่านกรมส่งเสริมท้องถิ่นกรมส่งเสริมท้องถิ่นเป็นคนชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการนั่นคือสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตครับครับประเด็นที่สองครับคือที่ผมขอปรับลดก็คือของกรมการปกครองครับท่านประธานคือการจดทะเบียนโรงแรมโดยกรมการปกครองกรมการปกครองเนี่ยโดยที่ทำการปกครองจังหวัดมีหน้าที่ในการจดทะเบียนโรงแรมแต่ที่ผ่านมามีโรงแรมอีกจำนวนมากที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบโดยไม่ได้จดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดท่านประธานครับผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือมีปัญหาโรงแรมไม่จดทะเบียนหรือมักเรียกว่าโรงแรมเถื่อนที่พักผิดกฎหมายมีหลายมิติโดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวเช่นสงขลาเชียงใหม่กระบี่ภูเก็ตสุราษฎร์และเมืองท่องเที่ยวหลักท่านประธานครับประเด็นสำคัญคือที่พักจำนวนหนึ่งประกอบธุรกิจรับผู้เข้าพักระยะสั้นแต่ไม่สามารถหรือไม่ได้ข้อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายโรงแรมทำให้เกิดปัญหาต่อเนื่องได้แก่ครับข้อหนึ่งครับข้อจำกัดด้านกฎหมายและผังเมืองอาคารเดิมบางประเภทสร้างมาเป็นบ้านพักอาคารพาณิชย์คอนโดหรืออาคารอื่นเมื่อนำมาทำที่พักกลับไม่เข้าเงื่อนไขด้านการใช้ประโยชน์อาคารผังเมืองระยะรุ่นที่จอดรถหรือข้อกำหนดอื่นข้อ2ครับมาตรฐานอาคารและความปลอดภัยการขอใบอนุญาตเกี่ยวข้องกับกฎหมายควบคุมอาคารระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟและมาตรฐานความปลอดภัยทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กบางส่วนมีต้นทุนสูงในการปรับปรุงนะครับข้อที่3ครับขั้นตอนเกี่ยวข้องหลายหน่วยงานทั้งฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโยธาธิการและผังเมืองและหน่วยงานอื่นทำให้การเข้าสู่ระบบอาจซับซ้อนและใช้เวลานานนะครับข้อที่4ครับการแข่งขันไม่เป็นธรรมโรงแรมที่ถูกกฎหมายต้องลงทุนเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานเสียภาษีและมีต้นทุนการกำกับดูแลขณะที่ที่พักนอกระบบอาจมีต้นทุนต่ำกว่าและตั้งราคาถูกกว่านะครับข้อที่5ครับแพลตฟอร์มออนไลน์ทำให้ที่พักนอกระบบเข้าสู่ตลาดง่ายขึ้นบ้านวิลล่าห้องชุดและที่พักขนาดเล็กสามารถขายห้องพักรายวันตามแพลตฟอร์มได้แม้สถานะตามกฎหมายไทยอาจไม่รองรับการประกอบธุรกิจในลักษณะนั้นนะครับข้อที่6ครับรัฐสูญเสียรายได้และข้อมูลทางด้านภาษีค่าธรรมเนียมและข้อมูลจำนวนห้องพักนักท่องเที่ยวที่ถูกต้องส่งผลต่อการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวข้อที่7ครับปัญหาความปลอดภัยและการคุ้มครองนักท่องเที่ยวหากเกิดเพลิงไหม้อุบัติเหตุหรือข้อพิพาทที่พักนอกระบบอาจไม่ได้มาตรฐานเดียวกับโรงแรมที่ได้รับอนุญาตข้อที่8ครับกระทบชุมชนนิติบุคคลอาคารชุดโดยเฉพาะการนำคอนโดหรือบ้านในพื้นที่พักอาศัยมาปล่อยรายวันทำให้เกิดปัญหาเสี่ยงความปลอดภัยที่จอดรถและการใช้พื้นที่ส่วนกลางจากปัญหาที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ทำให้เห็นว่ากรมการปกครองยังขาดประสิทธิภาพในการทำงานในเรื่องของการจดทะเบียนโรงแรมให้ถูกต้องตามกฎหมายครับท่านประธานดังนั้นนะครับท่านประธานผ ผมจึงขอปรับลดงบประมาณในส่วนของกรมการปกครองของกระทรวงมหาดไทยลดลง 0.5% ครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านสุไลมานบือเนบีเนครับเชิญครับ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมสุไลมานบือเนบีเนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดยะลาพรรคประชาชาติท่านประธานที่เคารพครับผมเองก็เป็นอีก1คนนะครับที่ได้ไปลงชื่อเพื่อที่จะขอสงวนคำแปรยตินะครับในมาตรา20นี้ซึ่งผมเองนะครับก็มีโอกาสนะครับได้ปรับลดนะครับเสนอปรับลด 0.5% แล้วกันนะครับซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยเองแล้วเนี่ยจะได้รับหมายถึงว่าตั้งงบราวๆประมาณสัก 200,000 กว่าล้านบาทซึ่งทางคณะกรรมการเองเนี่ยก็มีการปรับลดนะครับงบประมาณก็ราวๆ900กว่าล้านบาทซึ่งก็ใกล้เคียงนะครับกับทางที่ผมเองนั้นได้ปรับลดซึ่งรายละเอียดผมจะได้นำเสนอหลังจากนี้ต่อไปส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในส่วนที่ปรับลดเนี่ยก็สอดคล้องนะครับกับสิ่งที่ผมเองเนี่ยพยายามที่อยากจะให้ปรับลดซึ่งบางทีเองเนี่ยทางหน่วยงานที่เสนองบประมาณเข้ามาก็ยังมีคงความเป็นความไม่จำเป็นหรืออาจจะรีดไขมันบางส่วนออกมานะครับเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนท่านประธานที่เคารพครับผมอาจจะขอโฟกัสไป2กลุ่มด้วยกันครับแน่นอนครับว่ากระทรวงมหาดไทยถือว่าเป็นกระทรวงที่มีความใกล้ชิดนะครับกับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงผมเองก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่สนับสนุนการกระจายอำนาจเนื่องจากว่ามันคือทางออกมันคือการแก้ปัญหามันคือความเข้าใจนะครับที่การกระจายอำนาจเนี่ยจะเป็นทางออกในการที่จะแก้ปัญหาเนื่องจากมีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดท่านประธานที่เคารพครับในกรมส่งเสริมเองเนี่ยท่านประธานครับก็ได้มีการปรับลดของคณะกรรมการราวๆ700กว่าล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ในส่วนของที่ดินและสิ่งก่อสร้างนะครับราวๆสัก600กว่าล้านบาทซึ่งวันนี้เนี่ยผมว่าเราน่าจะต้องทำความเข้าใจกันสักทีครับท่านประธานครับเพื่อนสมาชิกหลายคนก็พยายามอธิบายเรื่องของนวัตกรรมหรือไม่นวัตกรรมความคุ้มค่าไม่คุ้มค่าสิ่งต่างๆเนี่ยผมว่าจำเป็นอย่างยิ่งครับก็คล้ายๆกับเพื่อนสมาชิกที่เสนอไว้ควรจะต้องทำให้มันเคลียร์สักทีครับท่านประธานครับว่าโดยสรุปแล้วเสนอมาได้ไหมหรือนะครับถ้าเสนอมาแล้วเนี่ยอนุจะตัดลดอันนี้ผมก็อยากจะถามนะครับไปยังคณะกรรมการว่าเราได้มีการพูดคุยกับหน่วยงานทำความเข้าใจกับหน่วยงานแล้วหรืออย่างไรกับในคราวที่เราประชุมนะครับอนุกรรมาธิการเพื่อที่จะได้ปรับลดต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมอยากทำให้มันเคลียร์อีกส่วนนึงครับท่านประธานครับก็ส่วนในเรื่องของการ priority การลำดับความสำคัญของงบประมาณผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนผมลงไปดูในรายละเอียดงบปี70ของงบอุดหนุนเฉพาะกิจที่ทางกระทรวงได้จัดสรรให้กับอบต.หรือว่าทางกรมส่งเสริมได้จัดสรรให้กับอบต.ต่างๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็ตกประมาณสักอบต.ละ1โครงการซึ่งก็จะมีกรอบนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าแต่ละอบต.เนี่ยเขาก็มีความคาดหวังเขาก็เสนองบไปเยอะนะครับหมายถึงว่าบางอบต.ก็เสนอไป 4-5 โครงการบางอบต.ก็เสนอไปแค่โครงการเดียวเนี่ยผมอยากให้ซักซ้อมทำความเข้าใจไปเลยครับว่าถ้าเราต้องการให้โครงการเดียวก็ระบุชัดไปเลยว่าโครงการเดียวทางอบต.ก็จะได้ระบุและก็เสนอเป็นความชัดเจนเพราะอะไรครับท่านประธานมันจะมีปัญหาในเรื่องของเวลาลำดับความสำคัญบางทีนายกอบต.เนี่ยเขาก็ต้องการเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นโครงการนะครับที่เขาต้องการจริงๆอ่ะไปอยู่ลำดับที่1แต่บางทีเนี่ยการพิจารณาของสำนักงบก็ดีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะกลับไปเอาลำดับท้ายๆที่เขาส่งไปอย่าง 4-5 โครงการเนี่ยไปหยิบลำดับที่5ขึ้นมาเป็น priority หลักในการจัดสรรงบประมาณสิ่งเหล่านี้ผมก็เชื่อว่าอยากที่จะให้ทางกรรมาธิการเนี่ยได้ผมไม่แน่ใจว่าทางกรรมาธิการได้สอบถามมั้ยในเรื่องของการจับลำดับนะครับในการให้งบประมาณพออบต.เนี่ยเขาส่งงบประมาณมา 4-5 โครงการเหล่านี้เนี่ยผมอยากจะตั้งคำถามนะครับผ่านประธานไปยังคณะกรรมการว่าได้ทำการพูดคุยสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือไม่เนื่องจากว่าผมยกตัวอย่างง่ายเช่นเทศบาลนครยะลาเนี่ยปีนี้เขาขอไป 4-5 โครงการเพื่อที่จะขอนะครับอุดหนุนนะครับแต่ปรากฏว่าเขาไปหยิบนะครับโครงการท้ายๆขึ้นมาเป็นลำดับต้นๆในการจัดสรรงบประมาณอันนี้ก็เป็นการเสียโอกาสนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อยากจะฝากนะครับท่านประธานผ่านไปยังคณะกรรมการว่าได้ตั้งคำถามสิ่งเหล่านี้หรือไม่อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือที่อยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยนั่นก็คือกรมโยธาธิการและผังเมืองวันนี้ต้องยอมรับว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยก็ถือว่ามีบทบาท นะครับอย่างยิ่งในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะผังเมืองแต่รวมไปถึงนะครับการแก้ปัญหาน้ำท่วมซึ่งผมเองเนี่ยในฐานะที่เป็นส.ส.ในพื้นที่3จังหวัดชายภาคใต้ก็ไปดูในงบประมาณปี70เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางรัฐบาลเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งได้จัดสรรงบประมาณผ่านกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อที่จะได้นำเอาโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการป้องกันตลิ่งนะครับเขื่อนป้องกันตลิ่งหรือรวมกระทั่งนะครับโครงการที่มันจะช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมหรือรางระบายน้ำต่างๆซึ่งก็มีมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตจังหวัดยะลาก็ดีนราธิวาสก็ดีปัตตานีก็ดีสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่ามันจะช่วยนะครับแก้ปัญหาอย่างน้อยที่สุดมันก็ช่วยลดปัญหานะครับในเรื่องของท้องถิ่นที่ยังมีข้อจำกัดอยู่อย่างน้อยที่สุดทางโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยก็จะได้บูรณาการกันแล้วก็เพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนและผมเองพอเข้าไปดู

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่9กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณอรรถกาเที่ยงปีชารักค่ะ
0: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระที่2และวาระที่3ยังคงดำเนินต่อที่รัฐสภานะครับท่านผู้ชมก็สามารถรับชมในช่องทางออนไลน์ต่างๆหรือติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆเดี๋ยวเราจะมีรายงานสดครับกลับไปที่อาคารรัฐสภาอีกครั้งนะครับในการพิจารณาร่างพรบปีงบประมาณปี70นะครับในวาระ2 3ซึ่งเขาคาดกันว่าน
1: ่
0: าจะลงคะแนนได้ในวันนี้ลงมติได้ในวันนี้นะครับทั้งวาระ2แล้วก็วาระ3วาระ2นี่ไล่ไปทีละมาตราส่วนวาระ3จะเป็นทั้งฉบับครับติดตามได้ดูความเคลื่อนไหวทาง NBT นะครับมาดูกรณีคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยที่เนรเทศชายชาวฝรั่งเศสพ้นราชอาณาจักรเนื่องจากมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามสร้างความแตกแยกทางเชื้อชาติศาสนาอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลและทรัพย์สินล่าสุดนั้นนะครับชายชาวฝรั่งเศสก็เข้าพบตำรวจนะครับเป็นตม.สุราษฎร์ธานีแล้วเพื่อรับทราบคำสั่งเนรเทศเจ้าหน้าที่ก็พบว่ามีวีรกรรมมากมายครับอย่างการคุกคามข่มขู่บุคลากรในโรงเรียนการพกมีบุกร้านอาหารของชาวตุรกีรวมไปถึงการทำร้ายนักท่องเที่ยว
2: โอเคบาย
3: บายบาย
4: What's your name please sir okay. Seriously What's your name
3: Move okay. off my place
2: Okay bye bye
3: Move off my place
4: Hey Okay We're leaving
0: นี่เป็นหนึ่งในพฤติกรรมของนายเควินครับสัญชาติฝรั่งเศสเจ้าของสวนสัตว์สมุยเอ็กโซติกพาร์คบนเกาะสมุยที่กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งในประเทศออกนอกประเทศเมื่อวานนี้นายเควินเดินทางมาพร้อมกับนางสาวจินดารัตน์พัญญามาแสดงตัวต่อพันตำรวจเอกนรวัฒน์พุทธวิโรผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายเจรตุ้งแก้วปลัดอำเภอเกาะสมุยครับซึ่งพันตำรวจเอกนรวัฒน์ก็ได้แจ้งและอ่านคำสั่งในประเทศให้นายเควินรับทราบอย่างเป็นทางการกรณีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงคำสั่งในประเทศนายเควินนะครับโดยระบุพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อสังคมอย่างเด็ดขาดได้แก่เข้าไปคุกคามด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายชาวตุรกีจนได้รับบาดเจ็บที่ขาพร้อมพกมีดมาข่มขู่แสดงพฤติกรรมดูถูกเอะอะโวยวายใช้ถ้อยคำหยาบคายหน้าบริเวณสถานที่ของเอกชนทำร้ายร่างกายและขว้างปาป้ายใส่เจ้านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมทั้งใช้ถ้อยคำไม่สุภาพต่อครอบครัวของบุคคลดังกล่าวโพสต์ข้อความเชิญชวนผู้ที่ต่อต้านหรือไม่ชอบชาวต่างประเทศบางประเทศให้มาแสดงพลังในพื้นที่สวนสัตว์ชุมนุมเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองศาสนาส่อเจตนาความแตกแยกทางเชื้อชาติศาสนาและการเมืองถูกพนักงานต้อนรับแจ้งตำรวจนำตัวลงจากเครื่องบินโดยสารภายในประเทศหลังข่มขู่ผู้โดยสารด้วยกันซึ่งพฤติกรรมของนายเควินนั้นเป็นการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความผาสุกของประชาชนหรืออีกทั้งยังสร้างความแตกแยกในเรื่องเชื้อชาติศาสนาอาจทำให้เสื่อมเสียความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศเจ้าที่ก็นำตัวนายเควินไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานและก็ฝากกักตัวที่สภ.เกาะสมุยเพื่อรอเข้าสู่กระบวนการผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางต่อไปทันทีกลับหากนายเควินไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้ก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งในประเทศหรือขอไม่ให้ส่งตัวออกไปนอกราชอาณาจักรตามมาตรา8แห่งพ.ร.บ.การเนรเทศปี2499ภายใน7วันนับแต่วันทราบคำสั่งนี้
1: ทางด้านของนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็ออกมาชี้แจงนะคะถึงคำสั่งของนายกรัฐมนตรีในการเนรเทศชาวต่างชาติบอกนะคะว่าเป็นการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศปี2569ซึ่งเป็นมาตรการที่มีความชัดเจนมีประสิทธิภาพในการควบคุมความสงบเรียบร้อยทั่วประเทศทั้งนี้ประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนจากทุกมุมโลกแต่ทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดหากพบพฤติกรรมที่สร้างความเดือดร้อนหรือกระทบต่อความสงบสุขของประชาชนก็จำเป็นจะต้องบังคับใช้กฎหมายโดยที่ไม่มีข้อยกเว้นอธิบดีกรมการปกครองกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าปัจจุบันชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่เข้ามาอยู่อาศัยและปฏิบัติตนตามระเบียบอย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่เข้ามาพำนักเป็นเวลานานอย่างไรก็ตามนะคะกลุ่มชาวต่างชาติจะจัดกิจกรรมใดๆในพื้นที่ก็จะต้องมีการประสานงานแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบล่วงหน้าพร้อมทั้งสื่อสารทำความเข้าใจกับชุมชนอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและลดความตึงเครียดในสังคม นอกจากนี้ค่ะทางกระทรวงมหาดไทยกำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและฝ่ายปกครองทั่วประเทศให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องซึ่งจากรายงานณขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณความผิดปกติในพื้นที่พร้อมกับขอความร่วมมือสื่อมวลชนค่ะช่วยสื่อสารข้อมูลอย่างรอบด้านทั้งในมิติการรักษาความสงบเรียบร้อยและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติอธิบดีกรมการปกครองยังยืนยันได้ว่ากฎหมายไทยมีบทลงโทษอีกหลายระดับที่เข้มงวดกว่าการในประเทศโดยการในประเทศเนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการรักษาความสงบสุขแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของประชาชนคนไทยเป็นสำคัญไปฟังเสียงประเด็นนี้กันค่ะ
2: รุนแรงที่สุดไหมผมว่ามันมีกฎหมายรุนแรงกว่านี้มาอีกมากมายมั้งครับอันนี้ก็เป็นมาตรเพียงมาตรการหนึ่งในการทำอย่างไรให้สังคมสงบสุขนะครับอย่างที่เป็นปรากฏเป็นข่าวก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีพฤติกรรมพฤติการยังไงรายอื่นก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเขาไม่อยู่แบบสงบสุขก็เยอะแยะนะครับไม่ใช่เฉพาะดูเป็นรายเฉพาะเคสที่มีประเด็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าเราดูในภาพรวมก็อยู่กันโดยปกติสุขดีเพียงแต่ว่าในช่วงที่เขาทำกิจกรรมอะไรเนี่ยบางครั้งก็ต้องสื่อสารให้สังคมรับรู้ให้เข้าใจว่าในเรื่องของกิจกรรมเหล่านี้มันจะมีรูปแบบของการแสดงออกอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้สื่อสารกันไม่ได้ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอยู่ในพื้นที่รอบข้างการเคียงอะไรเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญหาบางแห่งเขาก็อยู่กันด้วยความสงบสุขกับพี่น้องประชาชนทั่วไปด้วยความร่มเย็นดีก็ไม่มีอะไรฮะ
0: ส่วนความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงรอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานนาวาเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็สามารถสูบเก็บน้ำมันตกค้างในระบบระบายน้ำสะสมได้แล้วรวมประมาณ 22,000 ลิตรซึ่งก็มีการขนย้ายและนำไปกำจัดตามกระบวนการความปลอดภัยที่กำหนดไว้สำหรับสาเหตุที่แท้จริงนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุว่าอาจมีการรั่วซึมจากท่อส่งน้ำมันใต้ดินบริเวณใกล้เคียงที่ใช้ส่งน้ำมันหลายประเภทและก็มีอายุการใช้งานมานานประมาณ30ปีคาดว่าจะทราบสาเหตุที่ชัดเจนภายในสัปดาห์นี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่บริเวณพบน้ำมันปนเปื้อนพร้อมกับเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้สูบของเหลวซึ่งมีทั้งน้ำและน้ำมันปะปนออกจากระบบประมาณ 20,000 ลิตรเบื้องต้นคาดว่าสัดส่วนน้ำมันอาจอยู่ที่ประมาณ 20% หรือว่าราว 4,000 ลิตรต้องรอผลการวิเคราะห์อย่างเป็นทางการเพื่อยืนยันปริมาณอีกครั้งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสมมติฐานว่าอาจมีการรั่วซึมจากท่อส่งน้ำมันใต้ดินบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นท่อขนาดประมาณ14นิ้วใช้ส่งน้ำมันหลายประเภทและมีอายุการใช้งานมานานประมาณ30ปีโดยบริเวณดังกล่าวนั้นอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงต้องประสานขออนุญาตก่อนเปิดหน้าดินเพื่อตรวจสอบแนวท่อซึ่งก็อยู่ลึกจากพื้นประมาณ2เมตร
5: ต้องหาสาเหตุให้เจอก่อนนะจริงแล้วเราก็มีการบล็อกหัวท้ายก็ทำให้ตัวน้ำมันมันก็ไม่ได้กระจายแล้วเราที่เห็นก็ไม่ได้มีการเพิ่มเติมขึ้นทีนี้คงเมื่อวานก็ประชุมกันหลายหน่วยงานนะก็อาจจะมีโอกาสอันนึงคือเรามีท่อส่งน้ำมันอยู่บริเวณนี้ท่อส่งน้ำมันที่มาจากทางบางจากพระโขนงเข้าไปที่ช่องดนตรีแล้วก็รับน้ำมันจากทางเชลกับทางไอ้คาวเทคเพิ่มแล้วก็ย้อนกลับมาเพื่อความดันแล้วย้อนกลับไปส่งไปที่แถวอยุธยาแถวดอนเมืองสุวรรณภูมิอะไรเงี้ยมันมีท่อมันอยู่แถวนี้อยู่ทั้งไปทั้งกลับขนาด14นิ้วมันอาจจะมีการรั่วซึมหรือไม่ถ้ามีรั่วซึมมันก็อาจจะไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำเราได้ก็เดี๋ยวเช้านี้คงเปิดขึ้นมาดูฮะปุ่นมาตื่น
6: 2-3 วันนี้ที่สูบขึ้นมาแยกน้ำแยกน้ำมันแล้วขุดน้ำมันออกมาได้ไ
5: หมอันนี้ผมไม่ได้ทราบแต่ว่าเขาบอกว่าเราดึงมาประมาณ 20,000 ลิตรเขาบอกคนที่อยู่หน้างานนะเขาบอกอยู่ประมาณ 20-30% น่ะมา 4,000 ลิตรอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ยืนยันนะครับไม่ได้เยอะนะ 4,000 ลิตรถ้าเกิดมันรถน้ำมันคันนึงเนี่ยประมาณ 40,000 ลิตรนะ 20,000 40,000 ลิตรมันก็อาจจะมีก็ส่วนนึงอ่ะแล้วยิ่งท่อขนาดสมมุติเป็นท่อนะน้ำมันมันไหลผ่านเยอะมากมันอาจจะไหลผ่าน 500,000 ลิตรต่อชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็เยอะแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าแหล่งที่มาจากไหนมันก็อาจจะอธิบายได้
0: สำหรับพื้นที่ที่รับผลกระทบนั้นได้จำกัดอยู่ในแนวท่อระบายน้ำประมาณ50เมตรหรือพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตรเจ้าหน้าที่ก็ได้ใช้กระสอบทรายปิดกั้นท่อบริเวณต้นทางและปลายทางเพื่อไม่ให้มีการกระน้ำมันนั้นกระจายออกไปยังพื้นที่อื่นพร้อมกับเดินหน้าสูบของเหลวออกอย่างต่อเนื่อง
1: ส่วนทางด้านเรื่องของความปลอดภัยนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานค่ะเข้าไปร่วมติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษตลอดจนบริษัทแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันค่ะก็มีการตรวจวัดค่าความเข้มข้นนะคะของไอน้ำมันและค่าไอระเหยไวไฟหรือว่า LEL ซึ่งใช้ประเมินความเสี่ยงต่อการติดไฟปัจจุบันค่ะยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้และปลอดภัยแต่ว่าอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงในพื้นที่ดังกล่าวก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่หรือก่อประกายไฟใกล้พื้นที่เพื่อความปลอดภัยค่ะ
5: ก็เรามีการวัดนะก็วัดหลักๆตัว LEL คือตัววัดไอ้การเสี่ยงที่ติดไฟอ่ะก็ยังอยู่ในมาตรฐานแล้วก็มีคนเฝ้าทั้งคืนนะก็ดูเหตุการณ์ต่างอาจจะมีค่า VOC ที่สูงขึ้นบ้างแต่ก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงแล้วก็ใส่หน้ากากอะไรเงี้ยแต่ชุมชนนี้ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไร
1: เบื้องต้นนะคะยังไม่มีความจำเป็นจะต้องอพยพประชาชนในชุมชนใกล้เคียงทั้ง2แห่งแต่ว่าจะมีการติดตามผลกระทบอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรุงเทพมหานครคาดว่าจะสามารถสรุปผลการตรวจสอบจุดที่รั่วไหลของน้ำมันได้ภายในสัปดาห์นี้ขณะที่ทีมข่าว ABT ก็ลงพื้นที่ไปเช่นเดียวกันไปสำรวจพื้นที่ก็พบว่ากลิ่นน้ำมันเนี่ยยังคงอยู่ในวงจำกัดที่บริเวณใต้ทางยกระดับโดยเฉพาะบริเวณจุดที่เกิดเหตุจะมีกลิ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงแต่เมื่อออกจากพื้นที่ดังกล่าวกลิ่นก็จะลดลงนะคะแล้วก็ไม่พบการกระจายตัวของกลิ่นน้ำมันโดยทางสำนักงานเขตคลองเตยมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่บริเวณใต้ทางยกระดับเพื่อประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: ด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันครั้งที่1ประจำปี2569โดยมีวาระสำคัญคือการหารือแนวทางรับมือปัญหาน้ำมันและสารเคมีรั่วลงสู่แหล่งน้ำหลังพบน้ำมันปนเปื้อนในคลองและระบบท่อระบายน้ำหลายจุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในสืบเนื่องจากการพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3ซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถสูบน้ำมันออกมาได้แล้วกว่า 22,000 ลิตรนอกจากนี้คาดว่าที่ประชุมจะหารือถึงกรณี Data Center หลายแห่งที่มีการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงในปริมาณสูงถึงหลักแสนลิตรหลังจากที่ผ่านมาเคยพบกรณีน้ำมันรั่วไหลจาก Data Center ย่านพระราม9และพบสารตะกอนปนเปื้อนส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยในชุมชนโดยรอบทั้งนี้หลังการหารือหน่วยงานต่างๆก็จะมีการแถลงข่าวและให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนต่อไป
1: นอกจากนี้ทางกทมนะคะก็มีการลงพื้นที่ตรวจเข้มร้านรับซื้อของเก่าค่ะเพื่อที่จะตัดวงจรในการลักลอบขโมยสายไฟและป้องกันมลพิษทางสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเป็นการป้องกันเรื่องของอัคคีภัยภายในชุมชนด้วยค่ะนายพรพรมวิกิตเศรษฐ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านรับซื้อของเก่าย่านซอยประชาสงเคราะห์เขตดินแดนโดยเน้นย้ำผู้ประกอบการนะคะให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและปฏิเสธการรับซื้อสายไฟรวมถึงโลหะต้องสงสัยโดยเฉพาะทองแดงค่ะเพื่อที่จะตัดช่องทางไม่ให้กลุ่มมิจฉาชีพนำทรัพย์สินที่ขโมยมาเปลี่ยนเป็นเงินได้ซึ่งทางร้านรับซื้อของเก่าแห่งนี้นะคะเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเนี่ยทางตำรวจสน.ดินแดงได้เข้าไปตรวจสอบหลังผู้ต้องหาให้การว่านำสายไฟที่ขโมยจากในพื้นที่มาขายโดยทางเจ้าของร้านนำสายไฟซึ่งเป็นของกลางส่งมอบให้กับตำรวจเรียบร้อยแล้วค่ะการมาตรวจครั้งนี้ก็เพื่อเน้นย้ำและตรวจสอบมาตรฐานด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการป้องกันด้านอัคคีภัยซึ่งปัจจุบันในเขตดินแดนมีพื้นที่หรือว่าร้านรับซื้อของเก่า4แห่งด้วยกันส่วนใหญ่ได้มาตรฐานนะคะขณะที่ภาพรวมทั้งพื้นที่กทม.มีประมาณ577แห่งโดยมีประมาณ13แห่งที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะต้องมีการตรวจติดตามแล้วก็ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงแก้ไขที่ผ่านมาก็มีการตรวจสอบติดตามกันมาอย่างต่อเนื่อง
7: เขตดินแดงเนี่ยมีอยู่4แห่งนะครับแล้วก็ผ่านตัวที่ขออนุญาตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวสาธารณสุขนะครับที่เป็นกิจการอันตรายต่อสุขภาพหรือตัวอาคารเองหรือว่าของกรมปกครองที่เขาจะต้องมีใบอนุญาตสำหรับร้านรับซื้อของเก่านะครับแต่อันเนี้ยพอมาดูหน้างานแล้วก็เห็นว่าควรจะต้องมีเรื่องการปรับปรุงเรื่องของสุขลักษณะเรื่องอะไรต่างๆนะครับเช่นเราก็จะมาตรวจเรื่องน้ำขังในพื้นที่หรือไม่หรือว่าของมันเกินออกมามีการกักเก็บเกินที่พื้นที่จะรับได้หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการตรวจเป็นรูทีนอยู่แล้วโดยสำนักอนามัยน ะครับก็ทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ577แห่งนะครับที่เป็นพื้นที่ของในทั่วกรุงเทพนะครับแล้วก็มีที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยอยู่13แห่งนะครับก็อันนี้จะมีการตรวจอยู่ตลอดที่นี่ก็ถือว่ายังผ่านอยู่แต่ผมว่าต้องมีการแนะนำเพิ่มเติมนะครับในกรณีซึ่งก็ได้คุยกับทางฝ่ายสิ่งแวดล้อมของเขตดินแดงมาแล้ว
1: นายพรพรมย้ำนะคะว่าผู้ประกอบการรับซื้อของเก่าจะต้องมีใบอนุญาตอย่างถูกต้องปฏิบัติตามกฎหมายให้ความร่วมมือในการตรวจสอบซึ่งทางกทม.ก็เตรียมยกระดับการตรวจสอบผ่านแนวคิดสารวัตรสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการร่วมระหว่างสำนักอนามัยกับฝ่ายเทศกิจและสำนักงานเขตค่ะจัดทำเช็คลิสต์สำหรับการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยเตรียมเปิดตัวทีมสารวัตรสิ่งแวดล้อมระดับเขตอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมนี้
0: มาดูการป้องกันการทุจริตสอบบรรจุราชการนะครับรัฐบาลก็วางมาตรการสกัดทุจริตสอบข้าราชการหากผู้คนโกงได้รับการบรรจุกำหนดโทษไล่ออกสถานเที่ยวพร้อมจะทำแบล็คลิสต์กลางทั่วประเทศครับปิดช่องทางคนทุจริตไม่ให้กลับเข้าสู่ระบบราชการได้อีกนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบหลังสำนักงานกพ.ตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคกย้อนหลังตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันรวม114กรณีโดยเฉพาะการสวมตัวสอบและยังพบช่องว่างของระบบเดิมเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยทุจริตในหน่วยงานหนึ่งสามารถไปสมัครสอบได้อีกหน่วยงานคณะกรรมการกพ.จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญทางการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือว่าแบล็คลิสต์รวมถึงแผนการป้องกันและก็ปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตนั้นสามารถกลับเข้าสู่ระบบราชการได้อีกทั้งนี้มาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวหากตรวจพบทุจริตก่อนการบรรจุให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการให้ออกจากราชการทันทีสำหรับแผนการปรับระบบสอบนั้นระยะสั้นภายใน1ปีจัดทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางวินัยให้ชัดเจนขึ้นระยะกลาง3ปีเตรียมปรับการสอบภาคกจากระบบ Paper and Pencil ควบคู่กับ E-exam ไปสู่การสอบแบบ E-exam รูปแบบเดียวและระยะยาวภายใน5ปีนั้นจะผลักดันกฎหมายกำหนดโทษทางอาญาและครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องทั้งขบวนการรวมถึงแนวทางการแก้กฎหมายเพื่อเรียกเงินคืนเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นจากที่ผู้ที่ทุจริตในการสอบแล้วได้รับการบรรจุได้เต็มจำนวน
1: ไปดูมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะก็มีการเห็นชอบร่างกฎหมายสำคัญถึง5ฉบับด้วยกันเนี่ยเป็นการสกัดกั้นทุจริตสอบราชการคุมเข้มเรื่องของอาวุธปืนปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้วก็เปิดทางให้ชุมชนรับประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตได้ค่ะนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่นายปกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายสำคัญ5ฉบับก็คือร่างกฎหมายความรับผิดในการสอบบรรจุเข้ารับทำงานในหน่วยงานของรัฐโดยกำหนดกลไกและก็หน่วยงานที่มีอำนาจสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองและใช้อาวุธปืนโดยผู้ขอใบอนุญาตจะต้องผ่านการอบรมทดสอบและตรวจสุขภาพจิตปรับลดอายุใบอนุญาตยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพและเพิ่มโทษผู้กระทำผิดพร้อมเปิดทางให้นำอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่ไม่มีใบอนุญาตมอบต่อนายทะเบียนใน90วันโดยที่ไม่ต้องรับโทษร่างกฎหมายการประกอบกิจการพลังงานให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้เป็นค่าไฟสาธารณะสำหรับแสงสว่างในพื้นที่หรือว่าทางสาธารณะและกำหนดให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราวหากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเหลือกรรมการปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่า4คน ร่างกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐค่ะมีการปรับหลักเกณฑ์คัดเลือกคู่สัญญาโดยให้ความสำคัญกับประโยชน์ของทางราชการวัตถุประสงค์การใช้งานและความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญามากกว่าข้อเสนอด้านราคาพร้อมกับเพิ่มเหตุบอกเลิกสัญญาและขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานในกรณีที่ทำงานบกพร่องหรือว่าผิดพลาดอย่างร้ายแรงและสุดท้ายนะคะก็คือร่างกฎหมายป่าชุมชนกำหนดให้รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของป่าชุมชนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินโดยให้จัดสรรค่ะแก่สมาชิกป่าชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักเกณฑ์ซึ่งการปรับปรุงร่างกฎหมายทั้ง5ฉบับนะคะก็เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการและการให้บริการสาธารณะรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
0: จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบการใช้อาคารสนามยิงปืนในพื้นที่กระทู้ป่าตองเพื่อประเมินความปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยงต่ออันตรายต่อนักท่องเที่ยวและก็ประชาชนร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์รองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะรักษาการที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบสนามยิงปืนในพื้นที่อำเภอกระทู้จำนวน4แห่งด้วยกันโดยมีฝ่ายปกครองอำเภอกระทู้และเทศบาลเมืองกระทู้ร่วมลงพื้นที่ด้วยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบการได้รับอนุญาตการใช้อาคารการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารรวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัยของสนามยิงปืนโดยเฉพาะสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนและย่านท่องเที่ยวซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้พื้นที่เป็นจำนวนมากรองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าการตรวจสอบสนามยิงปืนในครั้งนี้เป็นการเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยตามแนวนโยบายของรัฐบาลเนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญกับการควบคุมและป้องกันการนำอาวุธปืนไปใช้ก่อเหตุโดยจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจสอบสนามยิงปืนก่อนหน้านี้แล้วและครั้งนี้เป็นการตรวจเพิ่มเติมโดยเฉพาะสนามยิงปืนที่ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบประเด็นที่ต้องตรวจสอบเกี่ยวกับการได้รับอนุญาตก่อสร้างและการใช้อาคารโดยหากพบว่าอาคารใดไม่มีใบอนุญาตหรือมีการใช้อาคารไม่เป็นไปตามกฎหมายก็จะให้หน่วยงานท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่รวมถึงพิจารณาสั่งระงับการใช้อาคารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้หากมีการขออนุญาตก่อสร้างหรือว่าดำเนินการใหม่ในอนาคตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่อย่างรอบด้านโดยต้องไม่ใกล้ชิดกับชุมชนและก็แหล่งท่องเที่ยวโรงเรียนและสถานที่สำคัญต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในส่วนของจังหวัดภูเก็ตก็จะเดินหน้าจัดระเบียบสังคมและยกระดับมาตรการความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องทั้งการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดการควบคุมอาวุธปืนการตรวจสอบสถานประกอบการและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย
1: ไปดูเรื่องของการป้องกันนะคะในการค้ามนุษย์ในพื้นที่ของสถานศึกษาค่ะซึ่งทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูนักเรียนนักศึกษาแกนนำหรือว่าครูก่อนะคะเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันการค้ามนุษย์ในสถานศึกษาเสริมความรู้ให้ครูเนี่ยเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสค่ะนายพิชัยยาตุระซองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้เป็นประธานปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูนักเรียนนักศึกษาแกนนำหรือว่าครูกอค่ะซึ่งก็ได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดมีเป้าหมายสำคัญนะคะก็เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบสาเหตุและผลกระทบของการค้ามนุษย์รวมทั้งสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสในสถานศึกษาและชุมชนผู้อบรมกว่า100คนค่ะผ่านกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติผ่านการจำลองสถานการณ์รวมถึงการเรียนรู้ช่องทางการแจ้งเบาะแสนับเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างครูกอให้เป็นแกนนำในสถานศึกษาสามารถเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์รวมทั้งช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันกลลวงไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์และร่วมกันสร้างสถานศึกษาและชุมชนให้เกิดความปลอดภัย
0: พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปดูบรรยากาศสดๆในการประชุมของส.ส.นะครับเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สักครู่เดี๋ยวครับ

0: ทุกเรื่องที่อยากรู
1: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช
0: ่ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.ทาง NBT2HDอัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: และทีนี้ครับไปติดตามบรรยากาศการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2และวาระที่3นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วต้องจับตานะครับว่าการประชุมนั้นไปจนถึงการลงมติจะจบที่วันนี้หรือไม่ติดตามรายงานสดครับได้จากคุณวรพัฒน์ภัทยากุลสดจากอาคารรัฐสภาคุณวรพัฒน์เชิญครับ
1: การพิจารณาจะจบวันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเบื้องต้นในขณะนี้ที่ประชุมกำลังพิจารณามาตราที่20ก็คืองบประมาณของกระทรวงมหาดไทยจากทั้งหมด41มาตราครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2วันสุดท้ายเช้านี้พิจารณาต่อที่มาตราที่20งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับวงเงินกว่า 227,800 ล้านบาทที่สมาชิกส่วนใหญ่อภิปรายขอปรับลดงบประมาณโดยนางสาวชลนัทโกยกุลสสพรรคประชาชนอภิปรายขอปรับลดงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยลงร้อยละ5และเสนอตัดลดงบประมาณของกรมการปกครองโดยเฉพาะโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์และสำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลวงเงิน100ล้านบาทที่ไม่มีการตั้งสเปคว่าผลิตภัณฑ์ที่จะซื้อเป็นซอฟต์แวร์ตัวไหนรวมถึงตั้งข้อสังเกตเรื่องที่มาที่ผิดปกติที่สืบราคาจากบริษัทที่มีรายได้0บาทและ 480,000 บาทซึ่งจะถูกนำมาใช้ประกอบการสืบราคาและยังกังวลเรื่องความปลอดภัยข้อมูลที่ดูขั้นตอนแล้วมีการส่งข้อมูลส่วนตัวไปประมวลผลกับบริษัทภายนอกอีกทั้งหากซื้อมาแล้วการใช้งานจะมีประสิทธิภาพหรือไม่เพราะหากเครื่องล็อกต้องสุ่มรหัสผ่านอาจใช้เวลาถึง5ปีครึ่งซึ่งจะไม่ทันการและยังมองว่าเป็นงานที่ซ้ำซ้อนเพราะตำรวจมีระบบนี้อยู่แล้วครับ
2: ข้อมูลในโทรศัพท์เนี่ยนะคะมันมีเรื่องของความปลอดภัยมันมีเรื่องของความลับมันมีเรื่องของความสำคัญนะคะดังนั้นเนี่ยจึงไม่สามารถทำงานแล้วก็ประมวลผลผ่านระบบกลางของภาครัฐได้อันนี้ฟังแค่นี้ดิฉันเข้าใจนะคะแต่พอไปดูการทำงานของข้อมูลค่ะมันบอกว่ามีขั้นตอนที่ต้องมีการส่งไปประมวลผลกับหน่วยงานภายนอกกับบริษัทภายนอกด้วยนะคะอันนี้ฉันงงค่ะท่านประธานถ้าข้อมูลมันเซนซิทีฟมันสำคัญมันเป็นความลับเนี่ยทำไมขนาดที่ทำงานผ่านระบบกลางของภาครัฐไม่ได้แต่ส่งไประบบภายนอกได้คะท่านประธานจริงๆโทรศัพท์หนึ่งเครื่องนะคะมีทั้งรูปมีทั้งข้อมูลส่วนตัวมีทั้งคอนแทคเพอร์ซันนะคะมีข้อมูลที่น่าจะเป็นความลับมากมายแต่ทำไมเนี่ยส่งไปที่ภายนอกไม่กลัวมันจะหลุดหรอคะ
1: ทางด้านนาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรณโณสสพรรคประชาชนอภิปรายตั้งข้อสังเกตถึงการจัดซื้อเสื้อเกราะหลังพบว่าราคาต่างจากของกอรมน.ถึงตัวละ 15,000 บาทพร้อมเสนอทำฐานข้อมูลเปรียบเทียบราคาจัดซื้อจัดจ้างและตรวจสอบใบเสนอราคารวมถึงเสนอขอตัดลดงบประมาณโครงการ Data Center และ Cyber Security รวม7โครงการวงเงินรวมกว่า806ล้านบาทเพราะว่ากังวลเรื่องความซ้ำซ้อนแล้วก็ขอให้ทบทวนการลงทุนตามนโยบาย Cloud First ครับ
3: เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะเรื่องของการซื้อเสื้อกลอกแต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับในการพิจารณางบประมาณแต่ละปีนะครับสินค้าประเภทเดียวกันบางครั้งตราอักษรเดียวกันรุ่นเดียวกันสเปคเดียวกันแต่พอเป็นหน่วยงานต่างกันราคาตับต่างกันเพราะระบบของเรายังปล่อยให้แต่ละหน่วยงานไปสืบราคาด้วยตัวเองครับได้ใบเสนอราคาแล้วนำใบเสนอราคานั้นมาตั้งคำของบประมาณซึ่งทั้งที่ภาครัฐควรมีข้อมูลการจัดซื้อเบิกจ่ายจำนวนมหาศาลอยู่แล้วรัฐควรรู้ว่าของชิ้นนี้หน่วยงานไหนเคยซื้อเมื่อไหร่ซื้อกี่ชิ้นซื้อราคาต่อชิ้นเท่าไหร่ผมจึงเสนอให้สำนักงบประมาณนำข้อมูลของกรมบัญชีกลางและข้อมูลจากระบบที่เกี่ยวข้องมาสร้างฐานข้อมูลเปรียบเทียบราคา
1: ขณะที่นายกรวีปริศนานันทกุลในฐานะประธานวิปรัฐบาลยอมรับว่าการพิจารณางบประมาณปี2570 ช้ากว่ารอบแล้วก็กรอบเวลาที่กำหนดเนื่องจากสมาชิกใช้เวลาอภิปรายจำนวนมากโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยจึงขอความร่วมมือทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลลดจำนวนผู้อภิปรายเพื่อให้พิจารณาแล้วเสร็จในกรอบเดิมและยังต้องรอดูว่าจะลงมติได้วันที่10กันยายนหรือไม่แต่ว่ายืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ดึงเกมหรือประวิงเวลาฝ่ายค้านครับ
4: เข้าสู่วันที่3นะครับซึ่งตามกรอบกำหนดเวลาของพวกเราที่คุยกันไว้เนี่ยก็จะพิจารณาให้เสร็จภายใน3วันก็คือวันที่7วันที่8และวันที่9วันนี้เพิ่งจะเข้าสู่มาตราที่20นะครับแต่อย่างไรก็ตามในข้อตกลงแล้วก็เงื่อนไขที่เราคุยกับทางวิปฝ่ายค้าแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะคุมเวลาแล้วก็ทำให้มันพิจารณาเสร็จสิ้นภายในกรอบระยะเวลาที่เราตกลงกันไว้คือมาตรานี้เนี่ยเปิดมาเนี่ยมันเป็นมาตราของกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งผมก็เข้าใจฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยเราได้มีการพูดคุยกันอย่างของภาคภูมิใจไทยเองเราก็พิจารณานะครับแล้วก็ปรับลดคนที่จะอภิปรายลงไปบางส่วนแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่ามันเป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนนะครับเกี่ยวข้องกันในพื้นที่เนี่ยเป็นอย่างมากนะครับก็คงจะมีเพื่อนที่อยากจะอภิปรายกันมากพอสมควรนะครับเดี๋ยวคงต้องรอดูว่าหลังจากที่มาตรานี้ผ่านไปแล้วกระทรวงต่อไปเนี่ยเราพอที่จะคุมเวลาได้ดีมากกว่านี้หรือไม่ครับเราแสดงความชัดเจนตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วนะครับว่าเราอยากจะให้เวลาในการติดตามนะครับในการสอบถามของเพื่อนสมาชิกเนี่ยอย่างเต็มที่นะครับและอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เลยครับเวลาที่ผมได้สรุปไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเวลาส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่รัฐบาลเนี่ยมาดึงเวลาของฝ่ายค้านไม่ใช่ว่าเราตั้งใจแล้วก็ดึงเกมเพื่อที่จะให้มันเป็น3วัน4วันนะครับเราก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่ต้องทำอย่างนั้นอยู่แล้ว
1: จริงๆแล้วหลายฝ่ายจากการสอบถามก็พูดตรงเหมือนกับคุณกรวีนะครับว่าพยายามให้แล้วเสร็จภายในวันนี้แต่ว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยยังคงลากยาวอยู่นะครับดังนั้นยังเหลืออีกประมาณ20มาตราขณะที่สมาชิกวุฒิสภาหรือว่าการประชุมต่อไปของวุฒิสภาจากการสอบถามเช่นเดียวกันก็บอกว่ารอให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้วเสร็จก่อนถึงจะขึ้นระเบียบวาระต่อไปครับทั้งหมดคือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ที่อาคารรัฐสภาครับ
0: ครับขอบคุณครับคุณวรพัฒน์ครับ
5: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้สั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้เร่งตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทแห่งหนึ่งนะคะหลังจากที่มีประชาชนมาร้องเรียนบอกว่าถูกชักชวนให้ร่วมลงทุนแต่ว่ากลับไม่ได้ผลตอบแทนตามที่กล่าวอ้างค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้สั่งการให้สคบค่ะเร่งรวบรวมหลักฐานแล้วก็เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทแห่งหนึ่งในสัปดาห์นี้หลังจากที่มีกลุ่มผู้ร้องเรียนกว่า10รายนะคะเข้ามายื่นเรื่องให้ตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทดังกล่าวเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมามีการเน้นย้ำในการตรวจสอบเชิงลึกว่าทำธุรกิจตรงตามที่มีการจดทะเบียนและโฆษณาเอาไว้หรือไม่หากพบการกระทำผิดจะใช้มาตรการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดทันทีและหากพบเรื่องของความผิดที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นจะประสานส่งต่อเรื่องเพื่อดำเนินคดีต่อไปจากข้อมูลของสคบพบนะคะว่าบริษัทดังกล่าวจดทะเบียนขายตรงมาตั้งแต่ปี2555และเคยมีสถิติผู้ร้องเรียนตั้งแต่ปี2556ถึง2569จำนวน8รายซึ่งในส่วนนั้นได้เจรจาคืนเงินจนยุติเรื่องไปแล้วส่วนกระแสข่าวที่มีผู้เสียหายกว่า40รายมูลค่าความเสียหายสูงกว่า100ล้านบาทนั้นสคบค่ะอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารยืนยันความเสียหายจริงและเนื่องจากคดีความเดิมยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลการทำงานของสคบจึงยึดตามอำนาจหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคโดยที่ไม่ก้าวล่วงอำนาจของศาลทางนี้นะคะในเร็วๆนี้เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทดังกล่าวว่าประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องก็จะมีการเพิกถอนใบอนุญาตและดำเนินคดีอาญาตามพรบ.ขายตรงและตลาดแบบตรงและถ้าตรวจสอบพบว่าประกอบธุรกิจลักษณะแชร์ลูกโซ่สคบ.ค่ะจะดำเนินการส่งเรื่องให้กับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินคดีทางอาญาแล้วก็ส่งเรื่องให้ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังซึ่งเป็นหน่วยงานที่ควบคุมและเอาผิดกับขบวนการแชร์ลูกโซ่โดยตรง
0: ตำรวจสอบสวนกลางก็ร่วมจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวเกาหลีใต้และชาวจีน13คนชาวบ้านในจังหวัดสมุทรปราการทำเป็นฐานของแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเป็นอัยการหลอกลวงเหยื่อในเกาหลีใต้ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบก.ปอท.เปิดปฏิบัติการ Breaking Chain เข้าจับกุมผู้ต้องหาชาวเกาหลีใต้และชาวจีนรวม13คนภายในบ้านหรูหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการพร้อมกับยึดของกลางโทรศัพท์คอมพิวเตอร์เอกสารสคริปต์เพื่อพูดหรือว่าพิมพ์หลอกลวงเหยื่อรายชื่อชาวเกาหลีใต้พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และหนังสือราชการปลอมก่อนหน้านี้ปอท.ประสานข้อมูลกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยทราบว่ากลุ่มบุคคลสัญชาติเกาหลีใต้ที่หลบหนีจากประเทศเพื่อนบ้านได้เข้ามาเช่าบ้านหลังดังกล่าวเพื่อทำเป็นฐานแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเป็นอัยการหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเกาหลีใต้เพื่อโทรศัพท์ข่มขู่เหยื่อให้เหยื่อนั้นโอนเงินเบื้องต้นมีการควบตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.บางแก้วเพื่อดำเนินคดีต่อไปแล้วตำรวจสอบสวนกลางก็เน้นย้ำประชาชนกับระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นตำรวจอัยการหรือเจ้าหน้าที่รัฐโทรศัพท์มาข่มขู่หรือว่าสร้างความตกใจอ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีก่อนหลอกให้โอนเงินหรือต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ขอให้อย่าหลงเชื่อเด็ดขาด
5: ไปดูเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคค่ะเดินหน้าโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันให้กับเด็กได้เข้าถึงคาร์ซีทนะคะเพื่อที่จะลดการบาดเจ็บเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนตั้งเป้าดำเนินการให้ครบ77จังหวัดทั่วไทยค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เยี่ยมชมนิทรรศการค่ะโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันที่กรมควบคุมโรคดำเนินการร่วมกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยเด็กบนท้องถนนซึ่งตามกฎหมายจราจรทางบกค่ะกำหนดให้เด็กอายุไม่เกิน6ปีหรือว่าสูงไม่เกิน135ซมจะต้องนั่งคาซีทหรือว่าที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กแต่ด้วยราคาที่สูงค่ะคือหลักพันจนถึงหลักหมื่นจึงเกิดแนวคิดในการจัดตั้งธนาคารที่นั่งนิรภัยเพื่อให้ผู้ปกครองยืมใช้งานฟรีค่ะโดยปี2568ได้ดำเนินการนำร่องในโรงพยาบาล6แห่งสำหรับปี2569ตั้งเป้าขยายผลให้ครอบคลุมทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศสำหรับครอบครัวนะคะที่มีบุตรหลานอายุไม่เกิน6ปีก็สามารถติดต่อขอรับบริการที่นั่งนิรภัยจากโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการด้วยได้ส่วนประชาชนค่ะที่ต้องการส่งต่อคาร์ซีทที่มีสภาพดีสามารถบริจาคได้ผ่านโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกรมควบคุมโรคศูนย์บริการโตโยต้าไปรษณีย์ไทย Fresh Express และล่ามูฟและสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยปัจจุบันนะคะมีคาร์ซีทในระบบบริการแล้ว719ตัวหมุนเวียนส่งมอบให้กับประชาชนไปแล้ว447ตัวแล้วก็ยังมีคาร์ซีทพร้อมให้บริการอีก272ตัวด้านผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยนะคะก็กล่าวชื่นชมมาตรการนี้คาดการณ์กันว่าภายในปี2573การใช้อุปกรณ์นิรภัยอย่างถูกต้องถูกวิธีจะช่วยลดความเสี่ยงต่อชีวิตของเด็กเล็กได้สูงถึง 70%

0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดงานครบรอบ48ปีภายใต้แนวคิดพลิกโฉมการศึกษาทางไกลสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและก็หน่วยงานรวมถึงนักศึกษาและบัณฑิตดีเด่นนายธงทองจันทรังสุนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นตัวแทนคณะผู้บริหารเปิดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ48ปีพร้อมมอบรางวัลเกียรติยศสูงสุดโล่3สอนแก่หน่วยงานและบุคคลผู้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องขณะที่นายทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาและบัณฑิตดีเด่นจำนวน48คนซึ่งเป็นผู้มีผลงานและคุณลักษณะโดดเด่นอันเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยและทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมโอกาสนี้นางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยได้รับมอบหมายจากนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นตัวแทนเข้าร่วมงานด้วยนายทวีวัฒน์กล่าวว่าทิศทางการยกระดับการศึกษาในโอกาสก้าวสู่ปีที่48นั้นเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและความรู้ตอบโจทย์ยุคปัจจุบันด้วยนำ AI บรรจุในหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพื่อให้ผู้เรียนนั้นก้าวทันการใช้ AI พร้อมเดินหน้ายกระดับการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่และมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตร Upskill และ Reskill ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและความต้องการของตลาดแรงงานโดยผู้เรียนสามารถเข้าถึงความรู้ได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งตอกย้ำเจตนารมณ์ของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1: เมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะคะได้เกิดเหตุยิงครูเสียชีวิตค่ะภายในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ลงพื้นที่สั่งปิดเรียนทันทีนะคะพร้อมกับยืนยันเด็ก44คนนั้นปลอดภัยค่ะนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายอนุสักพิริยะอมรในอำเภอบางละมุงลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงครูเสียชีวิต1คนที่บริเวณทางเดินชั้น1ของอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมประสานงานร่วมกับตำรวจและฝ่ายปกครองอย่างใกล้ชิดเพื่ออำนวยความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่ล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่เร่งนำเด็กนักเรียนทั้ง44คนพร้อมด้วยครูที่เหลืออีก3คนบุคลากรโรงเรียนอีก3คนค่ะออกจากพื้นที่เกิดเหตุไปยังจุดปลอดภัยทันทียืนยันบอกว่าเด็กนักเรียนทุกคนไม่ได้รับบาดเจ็บผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคะมีคำสั่งให้ปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลทันทีพร้อมจัดทีมเยียวยาสภาพจิตใจเด็กและบุคลากรที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นตำรวจนะคะแล้วก็เป็นสามีของผู้เสียชีวิตหลังก่อเหตุหลบหนีกลับไปที่บ้านพักในหมู่บ้านแห่งหนึ่งตำรวจได้ตรึงกำลังล้อมพื้นที่บ้านพักแล้วก็กำลังเจรจาเพื่อให้มีการมอบตัวโดยเร็วค่ะ
0: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันครับ

ชุดไทยจิตรลดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้ราชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

0: แจ้งขอใช้สิทธิ์สิ้นสุดสัญญาและยุติการเดินรถไฟฟ้าแอปชี้แจงว่าสาเหตุสำคัญมาจากล้อรถสึกจึงต้องเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมเพื่อความปลอดภัยและจากการตรวจสอบร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.พบว่าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ให้บริการอยู่5ขบวนจากทั้งหมด9ขบวนและจะเพิ่มเป็น6ขบวนในวันนี้และจะครบทั้ง9ขบวนในวันที่14กันยายนสำหรับกรณีที่บริษัทเอกชนจะยุติการเดินรถหลังหมดสัญญานายพิพัฒน์ยืนยันว่า Airport Leolink จะไม่หยุดให้บริการโดยรฟท.ได้เจรจาขอให้เอกชนเดินรถต่ออีก 2-4 เดือนเพื่อเปิดทางให้บริษัทลูกอย่างบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดเตรียมรับช่วงต่อแต่ว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการแต่ยืนยันว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคม Airport Leolink จะยังเปิดให้บริการต่อเนื่องผู้โดยสารไม่ต้องกังวลทั้งนี้หากรฟท.ต้องรับภาระเดินรถเองคาดว่าจะขาดทุนประมาณเดือนละ30ล้านบาทหรือปีละ360ล้านบาทจึงเตรียมเพิ่มรายได้จากพื้นที่เชิงพาณิชย์ในสถานีเพื่อเป็นการช่วยลดภาระต้นทุนการให้บริการ
1: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะมีการจัดกิจกรรมสสว.ปลดล็อก SME โตได้ไกลไปได้จริงค่ะก็มีการแถลงผลสำเร็จของการส่งเสริมและก็พัฒนาผู้ประกอบการ SME พร้อมกับมีการตั้งเป้าปี2570จะมีการผลักดัน SME เติบโตได้อย่างมั่นคงค่ะนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานแถลงข่าวนะคะสสว.ปลดล็อกSME โตได้ไกลโตได้จริงรายงานผลการสนับสนุน SME ไทยในวันที่ต้องเผชิญกับความท้าทายจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์มาตรการทางภาษีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการแข่งขันกับสินค้าต้นทุนต่ำรัฐบาลนะคะจะมีการปรับบทบาทของสสว.ให้เชื่อมโยงหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านเข้ามาร่วมพัฒนาผู้ประกอบการทั้งการยกระดับสินค้าสร้างอัตลักษณ์และมูลค่าเพิ่มจากวัฒนธรรมไทยรวมถึงพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับเทรนสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ค่ะยังสร้างแพลตฟอร์มกลางลดค่าธรรมเนียมให้เหลือไม่เกินร้อยละ5แล้วก็นำสินค้าไทยไม่น้อยกว่า 80,000 รายการเข้าสู่ระบบ
2: มนุษย์ทุกวันนี้เนี่ยเขาต้องการอาหารที่มีคุณภาพเขาต้องการอาหารที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะว่าสิ่งแวดล้อมนั้นเขาอยู่รอบตัวเขาโลกที่ร้อนขึ้นเขาก็ร้อนด้วยอากาศที่มี PM มีการเผาไหม้เขาก็ได้รับมันเพราะงั้นเขายอมเสียค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเพื่อรักษาสิ่งเหล่านี้นะครับนี่คือเทรนด์ของโลกลึกลงไปกว่านั้นเขาลงไปลึกถึงแม้กระทั่งวัตถุดิบแต่ละชนิดอาหารชนิดนี้ช่วยให้ไขมันฟอกตับลดลงอาหารชนิดนี้สมุนไพรชนิดนี้ทำให้ไตทำงานดีขึ้นนะครับอาหารชนิดนี้ทำให้เซลล์ต่างๆนะครับดีขึ้นซึ่งมาเรามีงานวิจัยอยู่เยอะแยะของสมุนไพรนี่คือสิ่งแรกๆที่สสว.นั้นพยายามส่งเสริมให้แต่ละหน่วยงานนั้นลงไปให้องค์ความรู้ว่าสินค้าในโลกทุกใหม่เทรนด์เขาต้องการอะไร
1: สำหรับปี2568ในภาค MSME นะคะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 2.4 คิดเป็นมูลค่ากว่า 6,600 ล้านบาทขณะที่เมื่อพิจารณาผลจากการที่ SME สามารถขยับสถานะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ก็พบว่าสัดส่วน GDP SME ที่แท้จริงจะอยู่ที่ร้อยละ 37.37 ในปี2567และ 36.86 ในปี2568สะท้อนว่าการเติบโตของ SME มีส่วนต่อเศรษฐกิจมากกว่าที่คาดการพร้อมกับเน้นย้ำเป้าหมายเพิ่มสัดส่วน GDP ของ SME ไทยเป็นร้อยละ40ภายใน5ปีเพื่อที่จะยกระดับประเทศหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางส่วนในช่วงของ6เดือนแรกของปี2569ค่ะ SME มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ประมาณกว่า 894,431 ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 27.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสะท้อนถึงศักยภาพผู้ประกอบการไทยในการขยายธุรกิจและแข่งขันในตลาดต่างประเทศและในปี2570ค่ะสสว.จะปรับบทบาทสู่การเป็นผู้เชื่อมโยงให้ SME เข้าถึงทุนตลาดความรู้และก็สิทธิประโยชน์เพื่อให้ SME ไทยโตได้ไกลไปได้จริงอย่างมั่นคง
0: สถานการณ์เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวยังเป็นปัจจัยที่กดดันธุรกิจค้าปลีกโดยเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่ลดลงจากมาตรการด้านวีซ่าขณะที่เซ็นทรัลพาร์คก็ระบุยอดผู้ใช้บริการยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจพร้อมตั้งเป้าปี2170เพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการอีก 10% นายคณายุทธเดชอุดม

0: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสินทรัพย์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์และเซ็นทรัลพาร์คบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนกล่าวว่าภาพรวมธุรกิจค้าปลีกในช่วงนี้ยังรับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกทั้งสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ภาวะเศรษฐกิจและมาตรการด้านวีซ่าส่งผลนักท่องเที่ยวต่างชาติบางกลุ่มนั้นเดินทางเข้าไทยลดลงสำหรับเซ็นทรัลพาร์คหลังจากที่เปิดให้บริการครบ1ปีมีผู้เข้าใช้บริการแล้วกว่า25ล้านครั้งในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า10ล้านครั้งจากลักษณะโครงการแบบผสมผสานทั้งศูนย์การค้าอาคารสำนักงานโรงแรมและที่พักอาศัยสำหรับปี2570นั้นเซ็นทรัลพาร์คตั้งเป้าเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการอีก 10% พร้อมกับเดินหน้าดึงแบรนด์ระดับโลกและสินค้าคอลเลกชันใหม่ๆมาเปิดตัวรวมถึงสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและศิลปะนานาชาติเพื่อดึงดูดทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติพร้อมขยายนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านครีเอเตอร์และพันธมิตรในต่างประเทศเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นเวทีระดับโลกของกรุงเทพ
1: และในวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นะคะประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ค่ะกรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนคนไทยนะคะร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกหัวใจก็คือน้ำใจแบบไทยที่อบอุ่นและจริงใจนะพร้อมการสื่อสารที่ชัดเจนเสริมด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือให้ผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวเข้าใจและประทับใจการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อความอุ่นใจและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและพลังของ local hero ที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างภาคภูมิใจและทั้งหมดนี้ล่ะค่ะก็คือกุญแจสำคัญเพื่อให้คนไทยร่วมต้อนรับงานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าบ้านที่ดีบนเวทีโลกค่ะ

0: ชมครับจากเหตุที่มีการยิงครูเสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดชลบุรีนะครับตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีคุณนฤทธิ์นิราไมยวงศ์ก็ได้ลงพื้นที่นะครับเพื่อติดตามสถานการณ์และกำลังรอสายอยู่นะครับตอนนี้ท่านผู้ว่าพร้อมแล้วครับเราจะคุยกับผู้ว่านฤทธิ์นิราไมยวงศ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับ
1: ครับสวัสดีครับผมผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
0: ฮะครับท่านผู้ว่าครับตอนนี้สถานการณ์ภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับสถานการณ์ตอนนี้นะก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานกำลังจะเข้ามาเก็บวัตถุพยานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ก่อเหตุตามข่าวเนี่ยที่ปรากฏข่าวว่าเป็นตำรวจ
0: ครับ
1: เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในขณะนี้ได้หลบหนีไปแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านพักของเจ้าตัวนะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุทางเจ้าที่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะท่านผู้กับท่านผู้กับการกำลังไปเจรจาเกลี้ยกล่อมเพื่อให้มอบตัว
2: ค่ะ
0: ครับ
2: คือตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจากับในส่วนของคนที่ยิงคุณครูนะคะ
1: ครับผม
2: ค่ะแล้วก็หลังจากที่เขายิง
1: ของเด็กก็เด็กนักเรียนนี่เราได้ประสานผู้ปกครองนะฮะได้มารับเด็กกลับไปอย่างบ้านทั้งหมดเรียบร้อยทั้ง44คนเรียบร้อยเด็กไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าได้เกี่ยวข้องกับกรณีนะครับก็ได้กลับบ้านไปหมดแล้วในขณะนี้ก็ได้ประสานแจ้งท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหลซึ่งเป็นเจ้าของโรงเรียนนะเป็นโรงเรียนของทางเทศบาลเนี่ย
2: ครับ
1: ได้มีคำสั่งให้หยุดการเรียนการสอนไปเดี๋ยวเวลาใช้เวลาหยุดกี่วันเนี่ยเดี๋ยวเราจะหารือกันเป็นการภายในอีกทีหนึ่ง
2: ค่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้ครูแล้วก็บุคลากรของโรงเรียนก็มีความปลอดภัยแล้วนะคะ
1: ครับครับท่านอื่นทั้งคุณครูแล้วก็นักเรียนตลอดจนเจ้าที่ของโรงเรียนเนี่ยได้รับความปลอดภัยทุกคนนะ
2: ค่ะ
0: ครับถ้าพูดว่าครับเบื้องต้นเนี่ยสาเหตุนี้น่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวไหมครับแต่มาก่อเหตุที่โรงเรียนนี้ยังไงครับท่านผู้ว่า
1: เดี๋ยวเรารอฟังการสอบสวนของเจ้าที่ตำรวจอย่างชัดเจนทีมดีกว่านะ
0: ครับแต่ที่แน่ๆคือเราได้เห็นภาพในเหตุการณ์พอคนเห็นเยอะๆเนี่ยเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยมีส่วนสำคัญเหมือนกันครับท่านผู้ว่าแนวทางนี้ยังไงดีครับตรงนี้ฮะ
1: เรื่องประเด็นไหนนี่ฮะ
0: สุขภาพจิตเนี่ยครับเพราะว่าคนเห็นเหตุการณ์เนี่ยมีทั้งครูมีทั้งเด็กในโรงเรียนด้วยเนี่ยครับท่านผู้ว่ามีแนวทางในการดูแล
1: ในส่วนของผู้ที่อาจจะอยู่คือต้องกลับเรียนในเบื้องต้นที่ผมเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยทราบว่าเด็กนักเรียนและคุณครูที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เนี่ยนะครับไม่มีใครได้เห็นเหตุการณ์ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในห้อง
0: คร
1: ับนะฮะก็จะไม่ได้เห็นเหตุการณ์แล้วก็จะมีพยานที่เห็นเหตุการณ์เพียงคนเดียวที่เข้ามาในโรงเรียนในช่วงเวลาเดียวกับที่ทางผู้ก่อเหตุได้เข้ามาในส่วนสุขภาพจิตเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีทีมงานของทางสาธารณสุขนะครับผู้เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตเนี่ยได้เข้ามาประสานแล้วก็ไปพูดคุยตรวจสอบต่างๆนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับ
2: ค่ะค่ะพยานได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าอย่างไรบ้างคะท่านผู้ว่าคะในช่วงที่เกิดเหตุ
1: ก็พยานได้เล่าว่าคือได้เข้ามาแล้วก็ได้ทักทายแต่ว่าทางผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่ได้คุยด้วยฮะแล้วก็เดินแยกย้ายกันไปพยานก็กลับออกมาจากโรงเรียนทางนี้ทางผู้ก่อเหตุเดินกลับเข้าไป
2: ครับ
1: แล้วก็เข้าไปก่อเหตุนะครับ
2: คือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นภายในโรงเรียนเลยใช่ไหมคะ
1: บริเวณระเบียงชั้นหนึ่งของโรงเรียนครับผม
2: ทีนี้อีกหนึ่งประเด็นสำคัญก็คือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบก็คือบ้านหลังหนึ่งที่คนร้ายเนี่ยเข้าไปซ่อนตัวอยู่ตรงนี้ค่ะเราจะดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนโดยรอบยังไงบ้างคะ
1: คือตอนนี้เรื่องความปลอดภัยที่ตามท่านพิธีกรได้พูดถึงบ้านข้างๆผู้ก่อเหตุเนี่ยผมเชื่อว่าคงไม่น่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นเพราะทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยได้เกลี้ยกล่อมแล้วรวมถึงได้มีกำลังไปล้อมบ้านผู้ก่อเหตุไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็คาดว่าคงผู้ก่อเหตุเนี่ยนะฮะเดี๋ยวก็ลองดูคงไม่สามารถหลบหนีหรือว่าไปกระทำอะไรก่อเหตุได้อีกนะครับ
2: ค่ะ
0: ผมครับขอบคุณมากครับท่านผู้ว่าครับ
1: คร
0: ับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับเราพูดคุยกับท่านนฤทธิ์นิราไมยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับตัวของผู้ก่อเหตุ ไปหลบซ่อนอยู่ที่บ้านซึ่งไม่ไกลจากโรงเรียนที่เกิดเหตุนะครับแต่ว่าตำรวจเนี่ยนำกำลังไปล้อมเอาไว้แล้วเพื่อความปลอดภัยของพื้นที่โดยรอบ
2: ค่ะก็พยายามเจรจาแล้วก็ให้มีการมอบตัวนะคะแต่ว่าทั้งเด็กแล้วก็บุคลากรของโรงเรียนณขณะนี้รวมทั้งหมดเนี่ย44คนปลอดภัยแล้วแล้วก็มีการประกาศปิดการเรียนการสอนชั่วคราวเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเรารายงานกันต่อไปนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามารับชมข่าวเที่ยงกันต่อค่ะ

0: ื่องที่อยากรู
1: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.ทาง NBT 2HD
4: คุณกำลังส่งต่อสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าส่งต่อความรักส่งต่อความสุขส่งต่อความสำเร็จส่งต่อโรคหยุดส่งต่อ HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบบีแต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าใครติดเชื้อแล้วจะรู้ได้อย่างไรตรวจเร็วป้องกันได
5: ้รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2HD

0: ในโลกออนไลน์เรามักคิดว่าเราไม่มีตัวตนจะพูดอะไรจะตัดสินใครก็ได้แค่พิมพ์ตามกระแสแค่ระบายความสะใจโดยไม่สนความจริงเพียงคลิกเดียวชีวิตคุณก็อาจเปลี่ยนไปตลอดกาล
1: หมายสารหรออะไรเนี่ย
0: ความสะใจแค่ชั่ววูบแต่อาจเป็นหลักฐานมัดตัวคุณไปตลอดชีวิตเพราะคอมเมนต์ก็เป็นหลักฐานทางคดีได้
1: ไม่น่าคอมเมนต์เลยอ่ะ
0: พรบ.คอมพิวเตอร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวคิดก่อนพิมพ์เช็คก่อนแชร์อย่าให้ปลายนิ้วทำลายอนาคตคุณ
2: GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนไปพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

ข่าวต่างประเทศครับเริ่มที่สหรัฐเดินหน้ากดดันอิหร่านทั้งด้านของทางการทหารและเศรษฐกิจท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยทางด้านทหารนั้นกองบัญชาการกลางสหรัฐว่าเซนคอมก็ระบุว่าได้ปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน5ลำที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านในอ่าวโอมานและบริเวณใกล้กับเกาะคาร์กซึ่งก็ได้มีการแจ้งให้ลูกเรือบนเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง5ลำสละเรือก่อนเปิดฉากโจมตีการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการตอบโต้

0: ที่อิหร่านพยายามยิงขีปนาวุธใส่เรือรบสหรัฐหลายครั้งในช่วง2วันที่ผ่านมาแต่ยืนยันว่าเรือรบสหรัฐสามารถหลบเลี่ยงการโจมตีได้ไม่มีเจ้าหน้าที่นายใดได้รับอันตรายและยังคงลาดตระเวนบริเวณน่านน้ำในภูมิภาคด้านอิหร่านก็ขู่จะตอบโต้กลับด้วยการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันใกล้กับท่าเรือในบาเรนและคูเวตพร้อมเตือนให้เรือบรรทุกน้ำมันทุกลำในบริเวณนั้นสละเรือโดยเร็วที่สุดเพราะอาจตกเป็นเป้าของการโจมตีทางทหารส่วนการกดดันอิหร่านในทางเศรษฐกิจนั้นกระทรวงการคลังสหรัฐได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหญ่ต่อภาคการบินของอิหร่านครอบคลุมสายการบิน27แห่งและผู้ให้บริการรวมถึงตัวแทนจำหน่ายอีก9รายซึ่งให้บริการแก่สายการบินมาฮานแอร์ที่ถูกสหรัฐคว่ำบาตรมาตั้งแต่ปี2554เนื่องจากกล่าวหาว่าให้การสนับสนุนกองทัพอิหร่าน
1: ขณะเดียวกันค่ะกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านก็อ้างว่าสามารถยึดโดรนใต้น้ำไร้คนขับของกองทัพสหรัฐได้บริเวณปากทางเข้าช่องแคบฮอร์มุซนะคะซึ่งในเวลาต่อมากระทรวงกลาโหมสหรัฐได้แถลงยอมรับว่าโดรนใต้น้ำลำหนึ่งเกิดขัดข้องทางเทคนิคระหว่างกำลังสำรวจน่านน้ำในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อไม่นานมานี้เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการที่กำลังดำเนินอยู่โดยโดรนที่เกิดปัญหาเป็นรุ่นเก่าและก็ไม่ได้ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่มีความอ่อนไหวอีกทั้งก็ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์โซน่าหรือเรดาร์ที่เป็นข้อมูลลับทั้งนี้ค่ะโดรนใต้น้ำดังกล่าวนั้นเป็นรุ่น Drive LD พัฒนาโดยบริษัท Anduril หนึ่งในบริษัทด้านเทคโนโลยีการป้องกันประเทศรายใหญ่ของสหรัฐมีความยาวค่ะ19ฟุตนะคะสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างหลากหลายทั้งการตรวจค้นแล้วก็กำจัดทุ่นระเบิด
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารห้ามนำเข้าสินค้าจากแคนาดาหลายรายการรวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์นมและรถยนต์โดยจะเริ่มมีผลบังคับในวันที่29กันยายนนี้หลังแคนาดาประกาศขึ้นภาษีนำเข้าจากสหรัฐเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐเรียกเก็บภาษีนำเข้าแคนาดาในอัตรา 50% เมื่อเดือนที่แล้วท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้าที่รุนแรงขึ้นซึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานั้นทรัมป์ก็ขู่จะระงับการจำหน่ายเครื่องบินของบริษัทบอมบาร์ดิเอผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ของแคนาดาในตลาดสหรัฐหากบริษัทไม่ยอมผลิตเครื่องบินในสหรัฐพร้อมกับกล่าวหาแคนาดาปฏิบัติต่อสหรัฐอย่างไม่เป็นธรรมทั้งนี้มาตรการภาษีของสหรัฐกระทบหลายอุตสาหกรรมในแคนาดาไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์วายอุปกรณ์กีฬาหรืออุปกรณ์ตกปลาขณะที่แคนาดาก็ตอบโต้ด้วยการเก็บภาษีสินค้าสหรัฐในมูลค่าเท่ากันครอบคลุมสินค้าเช่นเหล็กเสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์โดยมาตรการภาษีตอบโต้ของแคนาดาเริ่มมีผลหลังเที่ยงคืนเมื่อวานนี้
1: รับชมข่าวกีฬากันต่อเลยนะคะจากคุณอ๋อยคุณแบงค์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สวัสด
3: ี
1: ค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: แม่เจ้าภาพเอเชียนเกมอย่างนางูย่าวนี่ฝนตกหนักทีเดียวมีรายงานไหมครับกระทบไหม
2: ก็ตอนนี้มีภาพออกมาเป็นไวรัลเลยนะคะว่ามีฝนตกมีน้ำท่วมแต่ว่าอย่างเป็นทางการเนี่ยยังไม่มีการยืนยันออกมาว่าส่งผลกระทบต่อการแข่งขันหรือเปล่านะคะเชื่อว่าอีกไม่กี่วันก็น่าจะมีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแต่ตอนนี้ทัพนักกีฬาไทยเองอยู่ช่วงโค้งสุดท้ายก็เตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่บางชนิดกีฬาก็เดินทางไปที่นาโกย่าแล้วด้วยค่ะ
0: เชิญครับ
2: ค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะมาติดตามข่าวกีฬากันนะคะอยู่กับคุณแบงค์อาทิตย์ฟอร์ตี้และดิฉันพรชนกฉลาดแย้มค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้เป็นช่วงโค้งสุดท้ายของนักกีฬาไทยที่จะเตรียมความพร้อมก่อนไปลุยศึกเอเชียนเกมค่ะรวมทั้งนักเตะทีมชาติไทยเองก็ลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องค่ะที่สนามฝึกซ้อม BGTC 3ทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมค่ะก็ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่จังหวัดไอจิเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นการฝึกซ้อมก็มีการสร้างร่างกายในช่วงเช้าแล้วก็ต่อเนื่องช่วงเย็นในการลงแท็กติกวิธีการและคอนเซ็ปต์ต่างๆโดยวิชันอินอารามกองหลังทีมชาติไทยก็เปิดเผยว่าตอนนี้พร้อมทุกอย่างแล้วทั้งเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจก็พยายามที่จะปรับปรุงผลงานจากที่เล่นกับทีมชาติไทยชุดยู20ทั้งการจ่ายบอลและลูกกลางอากาศที่ต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองก็ฝึกซ้อมท่ามกลางสายฝนกันเลยทีเดียวค่ะ
4: ก็ตอนนี้ก็พร้อมทุกอย่างครับทั้งสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจครับก็มีหลายจุดครับเรื่องการจ่ายบอลเป็นหลักแล้วก็ลูกกลางอากาศครับก็ต้องปรับปรุงครับก็เล่นรุ่นเต็งผมก็เป็นรุ่นพี่ครับแล้วก็แบบว่าก็ต้องคอยช่วยเหลือน้องครับแต่พอเรามาอยู่ชุดนี้ก็มีรุ่นพี่คอยดูแลคอยช่วยเหลือก็ทุกอย่างก็ดีครับ
3: ทางด้านผู้รักษาประตูทีมชาติไทยสรวัตร

0: โคสมันนะครับมองว่าทุกทีมเนี่ยที่เราต้องเจอต่างเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่ตอนนี้เนี่ยก็พยายามจะโฟกัสที่ผลงานตัวเองและวิธีการซ้อมปรับตัวในแคมป์ให้ได้มากที่สุดก่อนหน้านี้เนี่ยในพรีซีซั่นกับปัตตานีก็ได้ลงพอสมควรนะครับก็ได้ปรับหลายๆอย่างแล้วครับ
1: มองว่าทุกทีมก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งครับแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามโฟกัสที่ผลงานของตัวเองแล้วก็วิธีการซ้อมปรับตัวในแคมป์นี้ให้ได้มากที่สุดครับมีเกมหมุนเครื่องหลายเกมครับส่วนตัวก็ได้เล่นได้เยอะพอสมควรครับก็ได้ปรับอะไรหลายๆอย่างครับก็พยายามปรับในการฝึกซ้อมครับตอนนี้ก็เน้นไปที่เรื่องการเพรสซิ่งการเข้าทําในช่วงนี้ครับ
2: สำหรับนักเตะทีมชาติไทยก็จะฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศไทยไปจนถึง12กันยายนนี้นะคะก่อนจะออกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นช่วงเช้าวันที่13กันยายนโดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นคีร์กีสถานและฮ่องกงนะคะซึ่งจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมแชมป์ของแต่ละกลุ่มและรองแชมป์กลุ่มเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ต่อไปค่ะ
0: ต่อกันที่ทัพนักแล่นใบไทยนะครับเดินทางเก็บตัวที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสู้ศึกเอเชียนเกม2026โดยทางสมาคมตั้งเป้าไว้ 3-4 เหรียญครับพลเรือเอกชยุทธนาเวศพุทธิกรนะครับผู้จัดการทีมเรือใบทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026ร่วมส่งและให้โอวาทนักแล่นใบไทยทั้ง12คนครับรวมถึงทีมสตาฟโค้ชก่อนออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่จังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงกลางดึกวันที่8กันยายนที่ผ่านมาครับ
2: สำหรับทัพเรือใบไทยในเอเชียนเกมครั้งก่อนก็คว้ามาทั้งหมด2เหรียญทองค่ะจากการส่งแข่งขันทั้งหมด8ประเภทครั้งนี้ก็ยังส่งแข่งขัน8ประเภทเท่าเดิมนะคะก็ประกอบไปด้วยอิลก้าโฟชายและหญิงอิลก้าซิกหญิงอิลก้าเซเว่นชายรวมถึงคู่ผสมประเภทเรือ420กับ470แล้วก็ทเวนตี้ไนเนอร์ชายคู่หญิงคู่ค่ะซึ่งนักกีฬาชุดนี้ก็นำทัพโดยพี่ใหญ่อย่างตั้มจ่าเอกนาวีธรรมสุนทรเหรียญเงินออพติมิสต์เอเชียนเกม2006ที่ในการแข่งขันเอเชียนเกมเป็นครั้งที่6กับครั้งนี้นะคะแล้วก็จะเป็นครั้งสุดท้ายของเจ้าตัวด้วยโดยจะจับคู่กับเนจ่าเอกหญิงนิชาภาไหววัยลงชิงชายประเภท470ค่ะซึ่งทั้งคู่ก็ต่างคาดหวังว่าจะมีเหรียญติดมือเพื่อเป็นการส่งท้ายให้กับตั้มนาวีนั่นเองขณะที่สมาคมก็เชื่อมั่นว่านักแล่นใบไทยจะคว้าได้ 3-4 เหรียญนะคะโดยเฉพาะในประเภทอิลก้าโฟหญิงก็น่าจะได้ไปถึงเหรียญทองเลยทีเดียวเพราะว่าดูจากสถิติแล้วเนี่ยนักกีฬาไทยมีสถิติที่ดีอยู่ในอันดับต้นๆของเอเชียนั่นเองค่ะ
0: สำหรับนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยจะไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ท่าเรือยอชไคโยนะครับซึ่งเป็นสนามแข่งขันจริงเพื่อให้นักกีฬาเนี่ยได้มีเวลาทดสอบสภาพอากาศและคลื่นลมทะเลก่อนจะแข่งขันกันในวันที่26กันยายนจนถึงวันที่3ตุลาคมก่อนเดินทางทัพเรือใบไทยเนี่ยนะครับก็ได้ไปกราบสักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ณแหลมปู่เจ้าสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจครับซึ่งศาลแห่งนี้เนี่ยเป็นที่นับถือและยึดเหนี่ยวจิตใจของนักกีฬาเรือใบไทยและชาวสัตหีบด้วยครับ
2: ไปดูความพร้อมของทัพตะกร้อไทยกันบ้างนะคะต้องบอกว่าฝ่ามรสุมกันตลอดทั้งปีเลยทีเดียวโดยเฉพาะเอเชียนเกมครั้งนี้พวกเขาประกาศคว้าทุกเหรียญทองที่ส่งชิงชัยในไอจินาโกย่า2026ติดตามได้จากรายงานค่ะ

0: ความล้มเหลวของทีมตะกร้อทีมชาติไทยหลังจากที่ทีมชายพลาดเหรียญทองกีฬาซีเกมส์2025ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปลายปีที่แล้วยังคงฝังลึกอยู่ในใจของแฟนกีฬาชาวไทยและเป็นตราบาปที่ติดตัวนักกีฬาที่รอวันแก้แค้นมาจนปัจจุบันนี้โดยมาตรฐานของทีมตะกร้อทีมชาติไทยที่ผ่านมาคือการคว้าเหรียญทองทุกอีเวนต์ที่ลงชิงชัยซึ่งในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026นาโกย่าไอจิประเทศญี่ปุ่นกำลังจะเริ่มขึ้นในวันที่19กันยายนนี้ทัพตะกร้อทีมชาติไทยส่งชิงชัยทั้งหมด4รายการทั้งทีมชุดชายทีมเดี่ยวชายทีมชุดหญิงและทีม4คนหญิงซึ่งเป้าหมายของสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยประกาศชัดเจน4เหรียญทองสำหรับตะกร้อทีมชาติไทยทีมชายในเอเชียนเกมหนนี้กลับมาใช้บริการอาจารย์กมลตันกิมหงอดีตโค้ชผู้ยิ่งใหญ่ประสานงานกับโค้ชสิทธิ์รักปุยโนตพรชัยเขาแก้วกับพัทรพงษ์ยุพดีส่วนนักกีฬาเรียกได้ว่าเป็นชุดที่สมบูรณ์ที่สุดที่มีอยู่ในณขณะนี้ผู้เล่นที่ติดโทษแบนจากการวอล์กโอเวอร์ในศึก World Cup 2026ที่มาเลเซียพ้นโทษแบนซึ่งการไปญี่ปุ่นครั้งนี้สภาพทีมชายพร้อม 100% เต็มนำโดยพรเทพถิ่นบางบนสิทธิพงษ์คำจันทร์ภูตะวันโสภาวุฒินันท์คำสนอขณะที่ทีมคู่แข่งสำคัญของทีมชายก็คือมาเลเซียแม้ว่าในคิงส์ครับครั้งที่ผ่านมามาเลเซียไม่ได้ส่งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดมาลงแข่งขันทำให้ทีมสเกาต์ของไทยไม่ได้เห็นฟอร์มที่แท้จริงแต่ว่าทีมโค้ชไทยก็มั่นใจอย่างมากโดยจากคำยืนยันของโค้ชปุ้ยพรชัยเขาแก้วผู้สอนทีมชายที่ยืนยันว่าไทยเองก็มีทีเด็ดเตรียมเอาไว้และยังไม่ขอเปิดเผยในตอนนี
1: ้ครับสำหรับความพร้อมของทีมเซบักแล้วก็ชายตอนนี้นะก็ค่อนข้างพร้อมเต็มที่ครับเพื่อที่จะไปแข่งขันในการนี้แข่งขันเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้นะครับเพราะว่าเราได้เก็บตัวกันมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็เราได้ทำการแข่งขันแล้วก็จริงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับเราก็จะได้เก็บข้อบกพร่องตรงนี้นะครับไปต่อยอดพัฒนานักกีฬานะครับเพื่อจะทำการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ให้ดีที่สุดครับก็ไม่กังวลครับเพราะว่าตัวที่เขาไม่ส่งมานะครับเราก็เคยเห็นเขาแข่งขันมาทั้งรายการซีเกมส์ครั้งที่ผ่านมาแล้วก็รายการต่างๆอยู่แล้วนะครับเราก็ได้รู้ได้เห็นเขามาอยู่แล้วแน่นอนครับเราก็มีทีเด็ดนะครับไว้ต้อนรับทีมชาติมาเลเซียเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อุบไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราได้เตรียมแผนไปเพื่อที่จะต่อสู้แล้วก็เพื่อที่จะไปคว้าเหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมนี้มาให้ได้นะครับทั้ง2เหรียญทองในประเภททีมชุดและทีมเดี่ยวนะครับผมเชื่อว่านักกีฬาและก็สตาฟโค้ชทุกคนพร้อมเต็มที่ที่จะทำการแข่งขันในครั้งนี้แน่นอนครับ
0: ฝั่งของทีมหญิงเอเชียนเกมหนนี้ส่ง2รายการได้แก่ทีมชุดหญิงและทีม4คนหญิงโดยยังคงใช้ทีมงานผู้ฝึกสอนจากชุดแชมป์คิงส์ครับครั้งที่ผ่านมาอย่างโค้ชจักรีพ่วงเจริญและโค้ชออสวิชัยแสงสว่างส่วนผู้เล่นของทีมหญิงนำโดยผู้เล่นมากประสบการณ์อย่างมัสยาดวงศรีสมฤดีปรือปักแก้วใจพุ่มสว่างแก้วและวิภาดาจิตพรวนที่ผ่านเอเชียนเกมมาอย่างน้อยคนละ3ครั้งคู่แข่งสำคัญของทีมหญิงคงหนีไม่พ้นเวียดนามซึ่งในประเภท4คนหญิงเวียดนามมีประสบการณ์กับการเล่น4คนเสิร์ฟหลังคอร์ตมากกว่าทีมไทยและพัฒนาแท็กติกไปไกลทั้งการเสิร์ฟการบล็อกหลังและเกมการฟาดทำคะแนนแม้ว่าที่ผ่านมาทีมตะกร้อสาวไทยจะสามารถเอาชนะมาได้แต่หลายครั้งเป็นชัยชนะแบบสูสีทำให้อีเวนต์นี้อาจเป็นรายการที่สุ่มเสี่ยงสูงที่สุดกับการที่ทัพตะกร้อไทยจะไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมาย4เหรียญทอง
2: สำหรับความพร้อมนะคะของนักตะกร้อหญิงทีมชาติไทยนะคะเราก็อย่างเดือนสิงหาที่ผ่านมาเราก็มีการแข่งขันชิงแชมป์โลกนะคะแล้วเราก็ได้พักไม่กี่วันก็กลับมาซ้อมต่อเพื่อทำความพร้อมเพื่อจะไปสู้ศึกที่เอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นสำหรับทีมเราก็ยังต้องมีข้อผิดพลาดที่ต้องเอามาแก้ไขเพื่อจะไปสู้ศึกที่เอเชียนเกมส์ค่ะเพราะอย่างอีเวนต์4คนเราก็ยากพอสมควรและสำหรับทีมชุดหนูก็ยังมองว่ายังไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่แต่สำหรับอีเวนต์4คนเนี่ยมันก็ยากเราต้องทำการบ้านอีกเยอะแต่เราก็จะทำให้มันดีที่สุดค่ะเพื่อจะ คว้าเหรียญทองมาให้พี่น้องชาวไทยค่ะ
0: ประวัติศาสตร์เอเชียนเกมส์ทัพตะกร้อไทยไม่เคยทำผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานสำหรับเป้าหมาย4เหรียญทองอาจดูเป็นเรื่องปกติของทีมตะกร้อไทยแต่เอเชียนเกม2026ทิศทางของตะกร้อต่างไปจากเดิมมากมาเลเซียแข็งแกร่งเวียดนามก็ไม่น้อยหน้าและเรื่องการตัดสินอาจจะเป็นตัวแปรสำคัญที่มองข้ามไม่ได้หากจบภารกิจเอเชียนเกม2026ทัพตะกร้อไทยกวาดมาครบ4เหรียญทองจะไม่ได้เป็นเพียงการรักษามาตรฐานเดิมแต่มันจะเป็นการกู้หน้าลบความผิดหวังของแฟนกีฬาชาวไทยและของตัวนักกีฬาเองและที่สำคัญบัลลังก์ตะกร้อเอเชียยังเป็นของทีมชาติไทยอยู่เหมือนเดิมอย่างไรก็ตามหากทีมตะกร้อทีมชาติไทยทำได้ไม่ตามเป้าหมายก็คงต้องตัวใครตัวมันเจษฎาเฉินเฉยรายงาน
3: ขอบคุณคุณเจษฎาด้วยนะคะต้องเอาใจช่วยนะคะสำหรับทัพตะกร้อไทยนะคะตั้งเป้าไว้4เหรียญทองต้องทำให้ได้ค่ะเขาบอกว่าการคว้าแชมป์ว่ายากการป้องกันแชมป์ยากยิ่งกว่า
4: และที่สำคัญเราไม่ได้แชมป์มาด้วยสิ
3: ถูกต้องเดี๋ยวลุ้นกันในเอเชียนเกมครั้งนี้ค่ะ
4: มาต่อกันที่จักรยาน Thailand Open นะครับโดยทุกสนามไม่อนุญาตให้นักกีฬาทีมชาติลงแข่งขันเพื่อประกาศให้นักกีฬาหน้าใหม่ได้แสดงศักยภาพก้าวสู่ทีมชาติในอนาคตสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดพิจิตรและองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่4ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายแข่งขันกันระหว่างวันที่12และ13กันยายนโดยใช้เส้นทางสนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟผ่านอำเภอโพประทับช้างและผ่านอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรระยะทางรวม72กิโลเมตร
3: พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยว่ารายการ Thailand Open ทุกสนามสมาคมได้ร่างระเบียบข้อบังคับไม่อนุญาตให้นักกีฬาทีมชาติลงแข่งขันค่ะจะใช้เป็นเวทีสำหรับนักกีฬาหน้าใหม่และดาวรุ่งทั้งรุ่นยุวชนเยาวชนและประชาชนได้ลงสนามแสดงศักยภาพและเก็บเกี่ยวประสบการณ์เฟ้นหานักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นก้าวสู่ทีมชาติไทยในอนาคตค่ะ
4: ส่วนในสนามที่4นี้นะครับเป็นสนามสุดท้ายสนามตัดสินแชมป์ประเทศไทยคาดว่าจะมีนักปั่นเดินทางไปร่วมแข่งขันจำนวนมากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ทั้งโรงแรมร้านอาหารร้านสินค้าโอท็อปและร้านจำหน่ายของฝากต่างๆมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนักปั่นและผู้ติดตามยังสามารถท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญของจังหวัดพิจิตรเช่นการไปกราบสักการะหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงหลวงพ่อเงินวัดบางคลานวัดโพประทับช้างโบราณสถานเก่าแก่อายุร่วม300ปีท่องเที่ยวย่านตลาดเก่าวังกรดนะครับและชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินภายในบึงสีไฟเป็นต้นครับ
3: ต่อกันที่สมาคมชาวปากใต้ค่ะจัดฟุตบอลปากใต้คัพครั้งที่10นะคะฉลองครบรอบ94ปีค่ะสมาคมชาวปากใต้แถลงข่าวจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมชาวปากใต้ครบรอบ94ปีจัดการแข่งขันฟุตบอลสมาคมชาวปากใต้คัพครั้งที่10ประจำปี2569ค่ะมี27ทีมเข้าแข่งขันแข่งวันเดียวจบก็คือ26กันยายนที่สนามฟุตบอล First Avenue และจะมีพิธีเปิดตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปค่ะ
4: สำหรับผลแบ่งสายมีดังนี้นะครับสาย A สมาคมฟุตบอลตำโหมดครับดูหยงทนายชาตรีชมรมฟุตบอลนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาสาย B มีชาวใต้นวลจันทร์ครับชมรมชาวใต้ประทุมธานีสิงห์บางกอกสมาคมชาวจังหวัดพัทลุงสาย C มีเสรีรถบ้านครับลีกอ FC สมิหลาสงขลาวัวชนบางกอกนะครับศิษย์เก่าชาวใต้มอเอเชียอาคาเนสายดีครับสมาคมชาวจังหวัดกระบี่ชาวใต้สระบุรีสมาคมชาวปากใต้พระนครศรีอยุธยา
3: ส่วนสายอีค่ะเคียนซ่าแซนเทคสมาคมชาวปากใต้กรุงเทพเหนือชมรมชาวใต้มีนบุรีสายเอฟวีไอพีสงขลาสมาคมชาวสตูลชมรมชาวใต้พิมลราชสายตีสายจีค่ะชมรมชาวใต้เขตหนองจอกสมาคมชาวนครศรีธรรมราชกรุงเทพสมาคมชาวตรังสายเอชรักถิ่นเอฟซีชมรมชาวปากใต้จังหวัดสมุทรสาครชมรมนักธุรกิจชาวใต้แห่งประเทศไทยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความเคลื่อนไหวแวดวงกีฬาที่นำมาฝากกันค่ะส่วนวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียตอนนี้ไทยกับไต้หวันไต้หวันนำไทยไปแล้ว2-1เซตค่ะ
5: ครับส่งกำลังใจต่อขอบคุณครับ ส่งท้ายข่าวที่ MBTวันนี้จะลากันด้วยภาพบรรยากาศงานแห่พระเขี้ยวแก้วนะคะที่วัดพระธาตุเขี้ยวแก้วในเมืองแคนดี้ประเทศศรีลังกาค่ะก็เป็นงานประจำปีนะคะที่ทางวัดเนี่ยจะอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วมาประดิษฐานบนหลังช้างแล้วก็แห่ไปรอบๆเมืองเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะค่ะ
6: และทั้งหมดคือข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับทีมข่าว NBT ลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ

คล38ประการประการที่12ดูแลสงเคราะห์บุตรเลี้ยงดูอบรมและส่งเสริมให้บุตรเป็นคนดีมีความรู้และดำรงชีวิตอย่างถูกต้องมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระ

ัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

ธิการเราก็จะพบว่างบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็ถูกปรับลดลงไปอีกกว่า767ล้านบาทเศษทางท่านเกี่ยวความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราควรจะกระจายงบประมาณครับจัดสรรเพิ่มงบประมาณลงไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้มากขึ้นแต่กลับดึงงบประมาณไปอยู่ส่วนกลางเหมือนที่ผมเคยได้อภิปรายต่อท่านประธานสภาในสภานี้ไปเมื่อสมัยประชุมที่แล้วนะครับงบท้องถิ่นทุกวันนี้เนี่ยน้อยอยู่แล้วครับอดีตผมเคยเป็นรองนายกเทศมนตรีนะครับผมได้ยินแบบนี้ได้เห็นแบบนี้แล้วก็นึกปวดใจครับท่านประธานและผมก็คิดว่าคณะผู้บริหารท้องถิ่นทั่วประเทศนี้ก็เผชิญกับปัญหานี้มานมนานติดต่อกันและคาดหวังว่าจะได้รับการแก้ไขสักทีเขาก็กำลังนั่งปวดใจปวดหัวเหมือนผมครับเพราะอะไรครับท่านประธานเพราะทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างถนนเส้นไหนที่ยังเป็นดินแดงอยู่ยังเป็นหลุมยังเป็นบ่อและโดยเฉพาะช่วงนี้ช่วงหน้าฝนครับโดนชาวบ้านด่าเช้าด่าเย็นเพราะว่าไม่ทำตามสิ่งที่เคยหาเสียงเอาไว้บอกว่าจะเข้ามาพัฒนาจะเข้ามาพัฒนาแต่สุดท้ายปัญหาก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าอะไรครับอยากทำใจจะขาดแต่ไม่มีงบประมาณลงไปสู่ท้องถิ่นตามความจำเป็นท่านประธานครับซ้ำร้ายนะครับเมื่อคอเข้าสู่กรรมธิการวิสามันเนี่ยงบประมาณที่ขอเอามาไว้กับถูกตัดลดลงไปอีกแบบนี้ก็เท่ากับปล่อยให้ผู้บริหารต้องถูกชาวบ้านเนี่ยชี้หน้าด่าไปเรื่อยนี่ยังไม่รวมถึงปัญหาคาราคาซังที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างอบจ.นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปวดหัวมานานนั่นคือภารกิจถ่ายโอนตั้งแต่เมื่อปี42ถึง45ที่ผ่านมาครับมีการยุบรปช.หรือเร่งรัดพัฒนาชนบทแล้วก็โอนภารกิจของรปช.เนี่ยมาให้อบจ.ไม่ว่าจะเป็นสะพานถนนหนทางหรือว่าแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแต่โอนแต่ภารกิจมาครับไม่โอนงบประมาณมาด้วยสัดส่วนงบประมาณที่รัฐบาลส่วนกลางเคยจัดสรรไปให้รปช.ในอดีตเนี่ยก็ไม่ได้โอนตามมาให้อบช.ในสัดส่วนที่เท่ากันอบจ.แทบจะไม่มีงบประมาณในการบำรุงรักษาโดนชาวบ้านด่าว่าถนนดาวอังคารถนนพังสามชั่วโคตรทั้งผู้บริหารอบจ.ทั้งสจ.ในพื้นที่ก็ได้แต่ก้มหน้าก้มตารับคำด่าไปครับแม้จะมีการพยายามโอนภารกิจไปให้ทางหลวงชนบทแต่สุดท้ายแล้วก็ติดข้อจำกัดทั้งด้านกฎหมายเพราะว่ามันไม่สามารถโอนคืนไปโอนคืนมาได้เพราะฉะนั้นแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆครับผมฝากท่านกรรมาธิการการกระจายอำนาจและก็กรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและยกเลิกกฎระเบียบล้าสมัยเนี่ยได้นำเรื่องนี้เข้าไปพิจารณาเพื่อหาทางแก้ไขร่วมกันด้วยท่านประธานครับในการตัดงบประมาณเหล่านี้มันคือการตัดโอกาสให้ประชาชนได้ลืมตาอ้าปากถนนที่ชำรุดแหล่งน้ำที่แห้งขอดลานกีฬาของเด็กๆที่ควรที่จะได้รับการซ่อมแซมกลับต้องชะงักลงเพียงเพราะว่าความพยายามในการบีบรีดงบประมาณแล้วก็เอากลับไปกองอยู่ที่งบกลางครับผมอยากจะตั้งข้อสังเกตในการตัดงบประมาณดังกล่าวนี้ 2-3 ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือการตัดงบลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างถนนหนทางแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคณะกรรมการใช้เกณฑ์อะไรในการชี้วัดและท่านมั่นใจได้อย่างไรว่าการตัดงบประมาณส่วนนี้จะไม่ไปซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจฐานรากที่กำลังอ่อนแอมากๆอยู่ในขณะนี้ประเด็นที่สองครับท้องถิ่นไทยมีตัวชี้วัดความสำเร็จนะครับที่ต้องผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพสูงถึง80-90แต่ในทางกลับกันงบด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมงบโครงสร้างพื้นฐานกับถูกตัดทอนหั่นลงไปนี่คือการสั่งให้เขาวิ่งแต่ว่าดันไปล่ามโซ่ขาของพวกเขาเอาไว้อย่างนั้นหรือเปล่าครับประเด็นที่3ครับเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์งบประมาณสวัสดิการผู้สูงอายุในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ตัวเลขที่ได้รับจัดสรรเนี่ยมันดูเยอะครับแต่ในความเป็นจริงมันคืองบประจำวัน

0: นี้ท้องถิ่นต้องการงบลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่เพื่อพึ่งพาตนเองแต่เรายังตัดลดงบพัฒนาและงบลงทุนของท้องถิ่นเช่นนี้แบบนี้เขาจะเอาเงินที่ไหนไปทำโครงการดูแลผู้สูงอายุแล้วก็สร้างมูลค่าสร้างรายได้ในอนาคตได้ท่านประธานครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะขอกลับเรียนท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลด้วยความเคารพอย่างสูงว่าการกระจายอำนาจที่แท้จริงต้องกระจายงบประมาณลงไปด้วยไม่ใช่กระจายไปแต่ภารกิจและหนี้สินให้กับท้องถิ่นเขาแบกรับผมขอให้คณะกรรมการวิสามัญโปรดพิจารณาทบทวนข้อสังเกตนี้และปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณางบประมาณในวาระถัดๆไปอย่ามองว่าเงินอุดหนุนท้องถิ่นเป็นงบประมาณที่ตัดลดได้ง่ายที่สุดแต่ขอให้มองว่านี่คือเงินทุกบาททุกสตางค์ที่จะกลับคืนไปดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดได้โดยตรงผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พวกเขารู้จักปัญหาในทุกๆพื้นที่ในพื้นที่ของเขาได้ดีกว่าใครท่านประธานครับผมขอให้พวกเราช่วยกันคืนลมหายใจคืนงบประมาณในการพัฒนาและคืนความหวังในการพึ่งพาตนเองให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศด้วยครับขอกราบขอบพระคุณครับ
1: สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะนักเรียนเยาวชนประชาชนและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่จำนวน44คนเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพุธที่9กันยายนพ.ศ.2569เวลา 13:25 น.ยินดีต้อนรับนะคะเชิญนั่งค่ะต่อไปคุณภาคภูมิบูประมุข
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายภาคภูมิบุญมุกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตากพรรคกล้าธรรมวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพิจารณางบประมาณประจำปี2570ในวาระที่2ที่3ในสัดส่วนของกระทรวงมหาดไทยซึ่งถูกปรับลดไป912ล้านบาทเศษแต่หลักๆกรมที่ถูกปรับลดมากที่สุดเกือบ 90% ของที่ถูกปรับลดทั้งกระทรวงก็คือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นทั้งหมด767ล้านบาทเศษผมขออนุญาตพูดถึงกรมส่งเสริมนะครับผมเชื่อว่าสมาชิกทุกท่านที่อยู่ในที่นี้เกินครึ่งผ่านการทำงานท้องถิ่นมาด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแล้วผมเข้าใจนะครับว่าทางกรรมการมีความจำเป็นต้องปรับลดแต่ผมมีข้อสงสัยนิดเดียวนะครับว่าท่านเอามาตรฐานไหนมาปรับลดใช้มาตรฐานแบบไหนที่ถึงปรับลดงานต่างๆของอบต.เราต้องพูดถึงอบต.นะครับเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยตอนนี้กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นของงบให้แค่อบต.เท่านั้นกรุงเทพพัทยาอบจ.ที่รัฐบาลตอนนี้ขอตรงแล้วนะครับงบที่ถูกตัด767ล้านบาทตัดจากอบต.ทั้งสิ้นนะครับซึ่งมันเป็นความเหลื่อมล้ำที่ค่อนข้างที่ผมว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่และที่สำคัญที่ผมตั้งว่ามาตรฐานที่ท่านตัดท่านใช้มาตรฐานอะไรอบต.บางแห่งโดนตัดบางแห่งไม่โดนตัดบางแห่งตั้งไฟนวัตกรรมแต่ไม่โดนตัดอีกอบต.ตั้งไฟนวัตกรรมโดนตัดอบต.บางแห่งตั้งงบต่ำกว่า 500,000 ท่านก็มองว่าเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้างเล็กเกินไปก็ตัดบางแห่งก็ไม่ตัดท่านต้องเข้าใจนะครับว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะตอนไม่เหมือนกันบ้านผมนะครับอบต.บ้านนาขอยกตัวอย่างมีพื้นที่ใหญ่กว่าจังหวัดภูเก็ตทั้งจังหวัดนะครับอบต.เดียวนะครับอบต.บางแห่งที่อยู่ในปริมณฑลมีพื้นที่นิดเดียวงบประมาณ200กว่าล้านบ้านผม30กว่าล้านแต่พื้นที่ใหญ่พอๆจังหวัด1ฉะนั้นการพัฒนาไม่เหมือนกันครับเวลาท่านจะตัดงบประมาณท่านมองไปมุมนี้บ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นถนนต่ำกว่า 500,000 บ้านผมเนี่ยอบต.เนี่ยขอไปท่านบอกว่างบน้อยเกินไปตัดทิ้งอย่าลืมนะครับ 500,000 ของผมมีค่ามากบางอบต.มีเงินเหลือพัฒนาอยู่ไม่กี่ล้าน 2-3 ล้านบาททำถนน1เส้นนะครับลูกหลัง1เส้นเนี่ยได้3กิโล3กิโลท่านคิดดูคนที่อยู่ข้างทางเนี่ยเป็นร้อยคนเรือนนะครับมันไม่ยุติธรรมที่ท่านไปตัดอย่างนี้โดยท่านไม่สนเลยตามห้าแสนตัดนวัตกรรมตัดไฟฟ้าตัดพื้นถนนกีฬาตัดซึ่ง บางแห่งมันมีความจำเป็นจริงๆนะครับท่านผมอยากให้มองลึกถึงบริบทนี้บ้างนะครับท่านจะบอกให้ของบตัวใหญ่ๆหน่อยเขาไม่กล้าขอหรอกครับเขากลัวตกเขาขอตัวเล็กๆไปก็หวังว่าจะได้สุดท้ายก็แห้วนะครับที่เขาขอเขาไม่มีเงินจริงๆนะครับท่านไปดูได้เลยอบต.บางตอแถวปริมณฑลเนี่ยไม่มีที่แจกแล้วครับถนนไม่ที่ทำแล้วซื้อรถตรวจการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านใช้นะครับรถเป็นคันนะครับบางอบต.ไม่มีรถใช้เลยฉะนั้นนะครับเวลาจะตัดโล่มาเนี่ยดูให้ลึกดูให้ถึงพื้นที่นะครับบางที่ก็บอกว่าเงินสะสมเยอะไม่ให้บ้านผมนะครับติดพื้นที่ป่ากระบดเหมือนท่านสสต้นนะครับสสรพลเนี่ยติดพื้นตาเงินก็เหลือสิครับจะทำอะไรก็ต้องขออนุญาตชื่อพื้นที่ว่าวันนี้หมู่บ้านผมหมู่บ้านสสต้นเป็นหลายสิบหมู่บ้านถูกตัดขาดสิ้นเชิงไม่มีถนนขึ้นขานจะทำคอนกรีตก็ทำไม่ได้เพราะติดพื้นที่ป่านะครับของงบประมาณมาที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นก็อ้างต้องมีดิจิเตอร์ในการขออนุญาตพื้นที่ตาขอหรือยังมันขอไม่ได้ครับทำไมท่านไม่คิดอย่างนี้บ้างกรมส่งเสริมปีหน้านะครับขอคิดให้ด้วยว่าท้องถิ่นไหนมันติดพื้นที่ป่าจริงท่านก็อนุโลมหรือท่านไปทำ MOU MOA อะไรก็แล้วแต่กับทางกระทรวงทรัพย์ให้มันเรียบร้อยแล้วให้ดูมันชัดๆว่ามันขอได้หรือไม่ได้แล้วก็ท่านก็ให้เขามานะครับไม่ใช่ว่าตัดตั้งแต่สำนักงบไปเลยนะครับเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งผมอยากเห็นการปรับเพิ่มขึ้นในปีหน้านะครับโดยเฉพาะงบที่เกิดจากภัยพิบัติและอีกอย่างนึงคือการเยียวยาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำนะครับปัจจุบันภัยพิบัติสามารถอบต.สามารถได้แต่ไม่มีตังค์นะครับต้องขอไปยังส่วนกลางต้องผ่านคณะกรรมการคชพอ.คชปจ.ส่งมาทางกรมต่างๆจนรอนายกคณะมนตรีมัดงบกลางออกมากว่าจะถึงชาวบ้านตายพอดีครับไม่ได้ใช้แล้วฮะทั้งที่คนที่ทำงานเรื่องนี้ก็คือท้องถิ่นสำรวจครั้งแรกนายกก็เป็นประธานทำไมท่านไม่ให้จัดการท่านหามาเงินกองให้เขาก้อนหนึ่งนะครับดูแลอย่างดีท่านไม่ต้องกลัวทุจริตหรอกครับใครไม่กล้าหรอกเงินชาวบ้านนะครับอีกเรื่องก็เรื่องเนี่ยครับเรื่องที่ผลผลิตตกต่ำเนี่ยครับพืชผลเกษตรตกต่ำเนี่ยพื้นที่ไม่เหมือนกันครับบ้านผมอาจจะปลูกข้าวโพดอีสานอาจจะปลูกอ้อยใต้เอปลูกยางเวลามันตกไม่เหมือนกันครับท้องที่ท้องถิ่นเท่านั้นที่จะรู้ว่าจะราคาขนาดไหนถึงได้ตอนนี้น้ำมันก็แพงปุ๋ยก็ขึ้นต้นทุนสูงขึ้นราคาก็ยังเท่าเดิมกระทรวงพาณิชย์นะครับเคยบอกว่าจะดูแลราคาข้าวโพดร่วมกับกระทรวงเกษตรตอนนี้เป็นไงครับหายจ้อยไปเลยนะครับนำซ้ำท่านยังให้มีการนำเข้าข้าวโพดจากต่างประเทศขายายไร้ว่ายานำเข้าท่านไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยครับวันนี้ผมมองไม่ออกเลยทำได้เดียวคือมีการประกันราคาและเยียวยาและหน่วยงานที่จะตรงที่สุดก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผมอยากให้ทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยทำเรื่องนี้ด้วยผมว่าหน้าที่ทำได้ผมไปดูแลหน้าที่ทำได้แต่ไม่มีเงินท่านหาเงินให้เขาหน่อยครับปีหน้าปี71ท่านไม่ตัวกลัวหรอครับว่านายกอบต.จะไปทุจริตหรือจะไปหาเสียงเป็นไปไม่ได้หรอครับเงินชาวบ้านครับไม่มีใครหรอกผมเห็นไอ้คนโกงเงินชาวบ้านนะไม่มีรอดไปสักครั้งครับสอบตกหมด4ปีเขาก็เลือกตั้งนะครับสุดท้ายนะครับก็ต้องฝากการพิจารณางบประมาณปีหน้าขอให้มีมาตรฐานหน่อยโดยเฉพาะกรมส่งเสริมปกครองถิ่นผมพูดมาทุกปีนะครับท่านก็ยังไม่ปัดสักทีท่านดูสิครับว่าอบต.ไหนยากจนท่านก็ให้งบไปเยอะหน่อยอบต.ไหนรวยแล้วก็ไม่ต้องให้นะครับสัดส่วนมันต้องหกขันกันครับไม่ใช่ว่าเขาไม่ขอมาไม่ให้หรอกเขาขอมาท่านก็เด้งกลับขอมาท่านก็เด้งกลับอ้างว่าคีย์ด้วยข้อมูลไม่ได้ก็เด้งกลับฝากพิจารณานะครับในเรื่องของกรมส่งเสริมที่เสนอวินาศและฝากพิจารณาของกรรมธิการในชั้นตัดงบประมาณโดยเฉพาะอนุกรรมธิการของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะครับดูให้ดีครับไม่ใช่ลำเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งขอบคุณครับ
1: ต่อไปคุณบูรหันสมะ
3: ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมนายบุรหันสามเมาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีเขต3พรรคภูมิใจไทยขออภิปรายมาตรา24กระทรวงมหาดไทยโดยขอตั้งข้อสังเกตถึงประสิทธิภาพและ

0: มายาวนานกว่า20ปีรัฐใช้งบประมาณประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐยังมีความเสี่ยงงบประมาณที่เราใช้ไปทุกปีทำให้สถานการณ์ดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนและทำหน้าที่ในพื้นที่เข้าใกล้คำว่าภาวะปกติมากขึ้นหรือไม่ท่านประธานครับผมเป็นส.ส.ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีผมลงพื้นที่พูดคุยกับพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่เพียงความปลอดภัยแต่เขาต้องการชีวิตที่เป็นปกติเขาต้องการทำมาหากินลูกหลานมีงานทำร้านค้าเปิดได้เดินทางได้การท่องเที่ยวปกติและมีอนาคตในบ้านเกิดของตัวเองเพราะฉะนั้นกระทรวงมหาดไทยมีบทบาทสำคัญมากเพราะว่ามีผู้ว่าราชการจังหวัดมีนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและกลไกการปกภัยปกครองที่อยู่ใกล้ประชาชนที่สุดสิ่งที่ผมอยากเห็นคืองบประมาณที่ใช้ไปต้องทำให้กลไกปกติของรัฐแข็งแกร่งขึ้นและทำให้ประชาชนใช้ชีวิตภายใต้ระบบปกติมากขึ้นทุกปีท่านประธานครับประเด็นสำคัญที่สุดคือการวัดผมของงบประมาณผมคิดว่าเราไม่ควรวัดความสำเร็จเพียงว่าจับอบรมกี่ครั้งจับประชุมกี่ครั้งหรือเบิกจ่ายไปกี่เปอร์เซ็นต์แต่ต้องถามว่าเหตุการณ์ลดลงหรือไม่ประชาชนปลอดภัยขึ้นหรือไม่รายได้ดีขึ้นหรือไม่เยาวชนมีงานทำหรือไม่และประชาชนเชื่อมั่นต่อรัฐมากขึ้นหรือไม่งบประมาณต้องวัดที่ผลไม่ใช่วัดแค่การใช้เงินหมดนี่ครับคือสิ่งที่พี่น้องประชาชนอยากเห็นและท่านประธานครับอีกหนึ่งเรื่องที่ผมให้ความสำคัญมากคือเยาวชนเพราะผมเชื่อว่าคนหนุ่มสาวที่มีงานมีรายได้และมองเห็นอนาคตของตัวเองที่บ้านเกิดคือความมั่นคงที่ยั่งยืนที่สุดอย่างหนึ่งพื้นที่ของเรามีศักยภาพมากทางด้านการขายชายแดนเกษตรอาหารฮาลาลและธุรกิจท้องถิ่นอื่นๆเพราะฉะนั้นผลของนโยบายของงบประมาณต้องตอบให้ได้ว่าสุดท้ายแล้วประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่และลูกหลานของเรามีโอกาสมากขึ้นหรือไม่อีกหนึ่งเรื่องครับท่านประธานการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้จะคิดจากส่วนกลางอย่างเดียวไม่ได้คนที่รู้ปัญหาที่สุดของหมู่บ้านคนที่รู้ปัญหาของตำบลที่สุดก็คือคนในตำบลเสียงของฝ่ายปกครองท้องถิ่นผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาภาคธุรกิจเยาวชนและประชาชนจึงต้องถูกนำมาใช้ในการประเมินว่านโยบายของรัฐได้ผลจริงหรือไม่ท่านประธานครับผมจึงอยากฝากกระทรวงมหาดไทยให้เรื่องชัดที่สุดว่างบประมาณในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องมีปลายทางต้องตอบให้ประชาชนได้ว่าอีก3ปีหรืออีก5ปีสถานการณ์ควรดีขึ้นอย่างไรเราใช้ชี้วัดอะไรใช้เงินที่ใช้ไปทำให้พื้นที่ใกล้ภาวะปกติมากขึ้นแค่ไหนผมขอเพิ่มเติมหรือเพิ่มวงเงินงบประมาณในมาตรานี้ครับท่านประธานผมกำลังทำหน้าที่ตั้งคำถามผมไม่ได้ขอเพิ่มรายการหรือเพิ่มวงเงินงบประมาณในมาตรานี้แต่ผมกำลังทำหน้าที่ตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์ของเงินภาษีประชาชนทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้ไปครับท่านประธานงบประมาณความมั่นคงต้องมีปลายทางงบพัฒนาต้องเห็นผม
1: ท่านสมาชิกสรุปได้แล้วค่ะ
0: ครับและทุกบาททุกสตางค์ของประชาชนต้องพาพื้น

0: ที่เข้าใกล้ภาวะปกติมากขึ้นเพราะความสำเร็จไม่ใช่วันที่เราใช้งบประมาณมากที่สุดแต่คือวันที่ปัญหาลดลงเราไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณพิเศษมากเท่าเดิมอีกต่อไปขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณมากครับ
1: ต่อไปคุณภกามาศเจริญพันธ
2: ์ค่ะกราบเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวภกามาศเจริญพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดสุรินทร์พรรคภูมิใจไทยค่ะวันนี้ดิฉันขออภิปรายงบประมาณประจำปี2570ในวาระ2มาตราที่20ซึ่งก็คือกระทรวงมหาดไทยที่ดิฉันได้ปรับลดงบประมาณในภาพรวม 1% ค่ะโดยกระทรวงมหาดไทยนั้นมีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็นเส้นเลือดฝอยคอยพัฒนาท้องที่ของตนเองแต่อย่างไรก็ตามองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีพื้นที่ในความรับผิดชอบมากแต่งบประมาณอุดหนุนต่อปีกับสวนทางกันค่ะโดยในปีนี้สำนักงบประมาณมีนโยบายอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนงบลงทุนที่ละ1โครงการเท่านั้นเนื่องจากอยากให้ทางท้องถิ่นใช้เงินสะสมของตนเองในการทำโครงการพัฒนาท้องที่ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะคะบางท้องที่ซึ่งนะคะมีพื้นที่เศรษฐกิจที่ดีหน่อยเนี่ยก็อาจจะสามารถจับเก็บรายได้ได้มากทำให้พลอยมีเงินสะสมมากไปด้วยค่ะแต่จากการที่ดิฉันได้เข้าไปนั่งสังเกตการที่ห้องอนุงบท้องถิ่นนั้นทำให้ทราบว่าโดยมากนั้นท้องถิ่นยังต้องพึ่งพาการจัดสรรงบประมาณจากทางส่วนกลางโดยเฉพาะพื้นที่แถบชายแดนไทยกัมพูชาอย่างจังหวัดสุรินทร์ค่ะเราอยากจะใช้เงินสะสมนะคะท่านประธานแต่ประเด็นคืออปท.ในพื้นที่ชายแดนแทบจะไม่เหลือเงินสะสมเลยเนื่องจากได้ใช้เงินสะสมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตอนเกิดเหตุสู้รบไปแล้วและก็ไม่ได้รับการอุดหนุนกลับจากส่วนกลางค่ะซึ่งหากเกิดเหตุต้องอพยพหรือเกิดภัยที่จะต้องใช้เงินฉุกเฉินจะไม่สามารถใช้เงินในส่วนนี้ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะประเด็นที่2ค่ะสมัยก่อนเขายึดประเทศกันด้วยการทำสงครามยึดดินแดนแต่สมัยนี้เขายึดประเทศด้วยการสวมทะเบียนราษฎรทำให้ต่างชาติใช้โอกาสในการมาใช้ทรัพยากรของคนไทยเผลอๆมาใช้โอกาสนี้ในการฟอกเงินค่ะซึ่งเป็นประเด็นเรื่องความมั่นคงของชาติค่ะต้องขอขอบคุณท่านอนุทินชาญวีรกุลท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทุกท่านซึ่งได้พยายามแก้ไขปัญหาทุจริตทางทะเบียนราษฎรซึ่งเป็นปัญหาที่ซุกใต้พรมมาอย่างยาวนานโดยใช้หน่วยงานโดป้าไนท์โดป้าสวอตเป็นหัวหอกในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่ติดอยู่อย่างเดียวค่ะท่านประธานบุคลากรและงบประมาณที่ใช้ในการทำภารกิจนั้นน้อยเหลือเกินทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพดิฉันอยากสอบถามนะคะทางคณะกรรมการว่าได้พิจารณาเรื่องเงินสะสมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่เพราะหลายที่แทบจะไม่เหลือเงินก้อนนี้ในการมาใช้แล้วดิฉันอยากจะให้ทบทวนเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้ท้องที่ที่เหลือเงินสะสมน้อยนั้นมีเงินสะสมมากกว่าพื้นที่อื่นนะคะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของแต่ละท้องที่ค่ะและดิฉันอยากทราบว่ากรรมธิการได้มีข้อสังเกตว่าหน่วยงานโดป้าไนท์กับโดป้าสวอตมีงบเพียงพอหรือไม่ในการปฏิบัติงานเรื่องภัยความมั่นคงของประเทศค่ะอย่างไรก็ตามนะคะดิฉันต้องขอพระคุณทางคณะกรรมการงบประมาณทุกท่านและอนุกรรมการทุกคณะที่ได้ทำงานได้อย่างเต็มกำลังในการลีนไขมันนะคะเพื่อใช้เม็ดเงินในแต่ละโครงการได้อย่างคุ้มค่าค่ะขอพระคุณค่ะ
1: สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่องเยาวชนกับการเรียนรู้การปกครองและการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยจัดโดยคณะกรรมการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรจำนวน250คนเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพุธที่9กันยายนพ.ศ. 2569ขอบคุณมากค่ะเชิญนั่งค่ะต่อไปคุณจิตตะวันหวังสุภกิจโกศล

0: ไม่มีปัญหาเชิญเจ้าหน้าที่หน่อย
1: เราได้แล้วได้แล้วค่ะได้แล้ว
2: ใช้ไปคนใช้บัตรคนอื่นค่ะท่านประธานกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางจิตวรรณหวังสุขกิจโกศลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบนราชธานีเขต9พรรคไทยรวมพลังขออนุญาตท่านประธานสภาอภิปรายในมาตรา20เฉพาะส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นดิฉันไม่ได้ยื่นขอคำแปรยติและไม่ได้ขอปรับลดงบประมาณแต่ขอตั้งข้อสังเกตในเรื่องเดียวคือเราจะพูดในเรื่องของการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นมาเกือบ30ปีแต่ในวันนี้ทั้งงบทั้งเงินทั้งงานยังไม่ถึงท้องถิ่นอย่างจริงจังท่านประธานคะดิฉันขอเริ่มจากข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญซึ่งพาดหัวไว้ว่าในข้อ 1.3 1.6 ค่ะว่าประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดถูกปรับลดอย่างมีนัยยะสำคัญแต่การกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นและการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปพัฒนาท้องที่ยังทำได้ไม่เต็มศักยภาพกรรมาธิการชี้แจงว่างบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเหลือเพียง 4,284 ล้านบาทลดเหลือจากปีก่อนถึงร้อยละ84และการที่ปรับลดลงกับโครงการที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นเป็นแนวทางที่เหมาะสมแต่กรรมาธิการได้เตือนไว้ว่าการตัดงบส่วนของภูมิภาคจะต้องคำนึงถึงการกระจายอำนาจและการถ่ายโอนภารกิจไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อมุ่งเป้าควบคู่กันไปเพื่อให้เจ้าภาพเกิดความชัดเจนในการพัฒนาแต่เมื่อดูความคืบหน้าจริงนะคะการมาธิการกลับตอบว่าสัดส่วนรายได้ที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทบไม่เพิ่มขึ้นเลยยังอยู่ที่ร้อยละ29ของรายได้รัฐบาลและงบรัฐบาลนะคะที่จัดสรรลงไปเทศบาลนครเทศบาลเมืองยังถูกปรับลดลงเหลือร้อยละ7ท่านประธานคะจากรายงานฉบับนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญสามารถปรับลดงบประมาณทั้งสิ้น 11,162 ล้านบาทแต่จะสรรคืนให้กับส่วนในการตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอถึง 18,91 ล้านบาทกล่าวคือเงินที่ตัดออกมาเกือบทั้งหมดย้อนกลับไปที่ส่วนรายการเดิมเงินที่ตัดออกมานี้นะคะกลับไปที่ส่วนรายการเดิมไม่ลงไปที่ท้องถิ่นท่านประธานคะงบส่วนภูมิภาคถูกตัดแต่เงินไม่ได้กลับไปที่ท้องถิ่นท้ายสุดนะคะจึงไม่มีเจ้าภาพที่ชัดเจนในการพัฒนาพื้นที่ตรงตามที่กรรมาธิการเตือนไว้ทุกประการรากของปัญหาอยู่ที่องค์การปกครองส่วนตำบลองค์การปกครองส่วนตำบลเทศบาลส่วนใหญ่จัดเก็บรายได้ของตนเองได้น้อยรายได้หลักยังต้องพึ่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและภาษีการจัดสรร นะคะจากส่วนกลางคณะกรรมาธิการวิสามัญก็ตั้งข้อสังเกตในการชดเชยรายได้จากการจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้างให้ท้องถิ่นมีเพียงพอหรือไม่ในเมื่อจัดสรร นะคะในการจัดเก็บเองได้น้อยก็ต้องรอพึ่งนะคะเงินอุดหนุนจึงเป็นลมหายใจเดียวของท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในชั้นอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคำขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกปรับลดเป็นจำนวนมากจนต้องยื่นอุทธรณ์กันแทบทุกพื้นที่มีเรื่องร้องเรียนมาที่กรรมาธิการเนี่ยอย่างต่อเนื่องปริมาณคำขออุทธรณ์ก็ล้นไม่ใช่แค่ท้องถิ่นเรียกร้องเกินตัวแต่เป็นสัญญาณหลักเกณฑ์ของการปรับลดยังไม่ชัดเจนเพียงพอจึงยังไม่สอดคล้องจึงควรนะคะถอดบทเรียนนะคะจากอนุกรรมาธิการที่ทำได้ดีที่จะวางเป็นมาตรฐานกลางของทุกเรื่องต่อไปนะคะปัญหาไม่ใช่แค่เพียง เงินไม่เพียงพอนะคะแต่คืองานที่ทับซ้อนจนไม่รู้ว่าใครรับผิดชอบดิฉันอยากจะขอยกรายงานฉบับนี้ถึง4เรื่องนะคะเรื่องที่1นะคะถนนสะพานที่ถ่ายโอนกรรมาธิการนะคะให้นะคะกรมทางหลวงชนบทนะคะลดความซ้ำซ้อนระหว่างส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นเพราะท้องถิ่นรับถนนมาแล้วแต่เงินบำรุงรักษาไม่ตามมาด้วยค่ะ2นะคะแหล่งน้ำกรรมาธิการก็เสนอนะคะให้ทบทวนในเรื่องภารกิจนะคะที่ถ่ายโอนมีความเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และหน่วยงานที่พร้อมจะรับผิดชอบในการบริหารนะคะท้องถิ่นในการดูแลบำรุงรักษาหรือไม่3การศึกษานะคะปฐมวัยกรรมาธิการเสนอให้ท้องถิ่นบูรณาการกับคณะกรรมาธิการคณะกรรมการนะคะศึกษาขั้นพื้นฐานใช้ทรัพยากรร่วมกันและนำพื้นที่โรงเรียนที่ถูกยุบมาใช้ให้เกิดประโยชน์4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกรรมาธิการให้ศึกษาผลการถ่ายโอนรพสตไปอบจก่อนถ่ายโอนแห่งที่เหลือและเตือนว่าท้องถิ่นที่รับไปแล้วยังขาดทั้งบุคลากรองค์ความรู้และทรัพยากรท่านประธานที่เคารพค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะการมาที่การวิสามันพบว่าการบังคับให้ท้องถิ่นเนี่ยนะคะนำเงินรายได้สมทบสำหรับรายการตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปทำให้ท้องถิ่นบางแห่งนะคะเลี่ยงที่จะเสนอในวงเงินต่ำกว่า10ล้านบาทจนเกิดการแบ่งย่อยโครงการหรือแบ่งการซื้อแบ่งซื้อจัดซื้อจัดจ้างในพื้นที่เดียวกันเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่ความเห็นของดิฉันนะคะเป็นเรื่องที่นะคะกรรมาธิการได้ท้วงติงไว้ในข้อ 1.1 ว่ารัฐบาลควรส่งเสริมในเรื่องของการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของลงทุนควรได้รับการลงทุนไม่น้อยกว่า10ล้านทุกแห่งนะคะแล้วก็มีเรื่องนะคะที่อยากจะท้วงติงอีกนะคะในของกรรมาธิการนะคะ 1.12 รัฐบาลควรให้สำนักงบประมาณนะคะจัดทำรายงานผลดำเนินงานตามข้อสังเกตเสนอต่อฝ่ายนิติบัญญัติดังเช่นที่เคยปฏิบัติมาตั้งแต่ปีงบประมาณ2563ถึง2567เพื่อลดปัญหาการเสนอข้อสังเกตซ้ำๆโดยไม่มีการติดตามรายงานผลถ้อยคำนี้แปลตรงตัวได้ว่าสภาแห่งนี้พูดแต่เรื่องเดิมๆมาหลายปีแต่ไม่เคยมีใครกลับมาทำรายงานหรือไม่ทำดิฉันจึงขอฝากนะคะไปยังนะคะในส่วนของนะคะรัฐบาลตลอดจนท่านกรรมาธิการนะคะว่าต้องกล้านะคะที่จะกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นไม่ใช่ท้องถิ่นนะคะแย่งอำนาจจากรัฐบาลนี่คือการแบ่งเบาภาระรัฐบาลในส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นถนนพังไฟดับน้ำไม่ไหลขยะล้นล้วนแต่เป็นเรื่องที่ท้องถิ่นเห็นก่อนนะคะและแก้ได้เร็วที่สุดไม่ต้องส่งเรื่องขึ้นไปจากส่วนกลางรอนมัดกว่าจะกลับลงมาก็ข้ามปีนะคะดิฉันถือว่าเรื่องนี้นะคะเป็นสิ่งที่จำเป็นค่ะขอบคุณมากค่ะท่านประธาน
3: ครับต่อไปท่านพีรพลกนกวิไลครับ
4: ท่านประธานสภาที่เคารพผมนายพีรพลกนกวิไลส.ส.ภาคเศรษฐกิจท่านประธานครับผมขอจะอภิปรายมาตรา20นี้ในส่วนของกรมการปกครองในวงเล็บ3นะครับแผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ท่านประธานครับ2เรื่องนี้นะครับเป็นปัญหาความมั่นคงของประเทศท่านทราบไหมครับปัจจุบันนะครับแรงงานต่างชาติต่างด้าวนะครับที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้องผมว่าเป็น10ล้านแล้วนะครับอันนี้นี่ครับถ้าหากปล่อยไว้อย่างนี้นะฮะระยะยาวมันจะเป็นปัญหาของประเทศท่านประธานครับงบประมาณในส่วนนี้28ล้าน 137,000 ผ ผมไม่ทราบว่างบประมาณอันน้อยนิดนี้ไปใช้กับอะไรแต่ท่านประธานครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับมีข่าวว่าแรงงานต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้มีการย้ายเข้าในสำเนาทะเบียนบ้านของบ้านประชาชนทั้งที่รู้และไม่รู้ว่ามาอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่อันนี้ครับท่านประธานมันเป็นปัญหาว่าประชาชนเจ้าของบ้านยังไม่รู้เลยว่ามีคนต่างชาติเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของตัวเองกี่คนที่เป็นข่าวนะครับเขตดินแดงและในกรุงเทพมหานครมีหลายเขตที่เป็นลักษณะนี้เขตดินแดง 2,000 กว่าคนผมว่าทั่วประเทศนะครับมีไม่ต่ำกว่า3ล้าน2ล้าน3ล้านคนท่านประธานครับลองรวบรวมสิครับการแก้ปัญหาเหล่านี้ของงานทะเบียนของกรมการปกครองของฝ่ายทะเบียนนะครับเขาแก้ปัญหายังไงท่านทราบไหมครับเขาย้ายทะเบียนบ้านที่เอาไปใส่ตามบ้านต่างๆเนี่ยไปไว้ที่ทะเบียนบ้านกลางเป็นข่าวแค่ 2,000 กว่าคนเขาไม่บอกว่าจำนวนทั้งหมดเนี่ยย้ายลงไปทะเบียนบ้านกลางนั้นเท่าไหร่ลองรวบรวมไหมครับว่าเท่าไหร่แต่แรงงานต่างชาติเหล่านี้เขาไม่สนหรอกครับว่าท่านจะย้ายเขาไปอยู่ตรงไหนเขาขอแค่บัตรท่านจะย้ายเขาอยู่โลกพระจันทร์เขาไม่ว่าครับขอให้เขาแค่มีบัตรประชาชนบัตรคนต่างด้าวสีชมพูเพื่ออนาคตจะได้เป็นคนไทยสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าปล่อยให้ข่าวเหล่านี้หยุดและเงียบหายไปนะครับปัญหามันจะไม่ได้ถูกการแก้ไขเรื่องนี้ผมเชื่อว่าถ้าหากไม่มีการแก้ไขว่าเรารวบรวมคนเหล่านี้ที่มีบัตรสีชมพูอยู่กี่คนตอนนี้นะครับตั้งแต่เป็นข่าวเป็นเดือนแล้วนะครับแต่มันก็เงียบหายไปท่านอย่าคิดว่าเรื่องเล็กนะครับเรื่องนี้ระยะยาวเนี่ยเขาจะยึดประเทศแล้วครับขอบคุณครับ
3: ครับต่อไปท่านบาฮารุดดินยูโซครับ
5: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมบาฮารุดดินยูโซสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีเขต1พรรคภูมิใจไทยขออภิปรายมาตรา20กระทรวงมหาดไทยโดยขอตั้งข้อสังเกตถึงประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงบประมาณในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะการทำงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับท่านประธานครับผมขออธิบายให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบว่าปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้ทำลายเฉพาะสุขภาพของผู้เสพแต่กำลังทำลายครอบครัวทำลายอนาคตของเยาวชนและกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของชุมชนหลายครอบครัวต้องอยู่ด้วยความหวาดระแวงพ่อแม่ไม่รู้จะช่วยลูกอย่างไรบางคนถูกจับแต่เมื่อพ้นโทษกลับมาก็ยังไม่มีอาชีพและไม่มีระบบติดตามดูแลสุดท้ายจึงกลับเข้าสู่วงจรเดิมท่านประธานครับผู้ที่รู้ปัญหาเหล่านี้ดีที่สุดคือกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชนเพราะบุคคลเหล่านี้อยู่กับประชาชนทุกวันรู้ว่าครอบครัวใดกำลังมีปัญหารู้ว่าเยาวชนคนใดเริ่มมีความเสี่ยงและรู้ว่าจุดใดเป็นพื้นที่แพร่ระบาดแต่สิ่งที่ผมขอตั้งข้อสังเกตคืองบประมาณของกระทรวงมหาดไทยที่ใช้แก้ไขปัญหายาเสพติดในปัจจุบันลงไปสนับสนุนกลไกระดับหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ และผลของการใช้งบประมาณนั้นลดจำนวนเสพลดจำนวนผู้เสพและผู้ค้ายาเสพติดได้จริงเพียงใดการวัดผลสัมฤทธิ์ไม่ควรดูว่าการจัดประชุมกี่ครั้งการจัดอบรมไปกี่โครงการหรือตรวจค้นได้กี่ครั้งแต่ต้องดูว่าจำนวนผู้เสพรายใหม่ลดลงหรือไม่ผู้ที่ผ่านการบำบัดกลับไปใช้ยาเสพติดหรือไม่และครอบครัวกับชุมชนสามารถรับเขากลับคืนมาได้หรือไม่เพราะการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องทำพร้อมกันทั้งการป้องกันการปราบปรามการบำบัดรักษาและการสร้างอาชีพหัดจับกลุ่มอย่างเดียวแต่ไม่แก้ที่ครอบครัวไม่ดูแลหลังการบำบัดไม่สร้างโอกาสในการทำงานปัญหาก็จะย้อนกลับมาอีกครั้งครับผมจึงขอให้กระทรวงมหาดไทยกำกับการใช้งบประมาณภายในกรอบที่สภาให้ความเห็นชอบให้ลงถึงการปฏิบัติงานในระดับตำบลและหมู่บ้านอย่างแท้จริงลดโครงการที่ซับซ้อนและให้ความสำคัญกับการประสานงานระหว่างฝ่ายปกครองตำรวจสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนผู้นำศาสนาและครอบครัวที่สำคัญต้องเปิดพื้นที่ให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านสะท้อนข้อมูลจากชุมชนโดยมีระบบรักษาความลับและคุ้มครองความปลอดภัยเพราะผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่บางคนต้องเผชิญกับความเสี่ยงทั้งจากขบวนการค้ายาเสพติดและสถานการณ์ความไม่สงบท่านประธานที่เคารพครับปัญหายาเสพติดไม่ใช่ปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นแต่เป็นปัญหาของคนไทยทั้งประเทศหากเราปล่อยให้เยาวชนหนึ่งคนติดยาก็ไม่ได้สูญเสียเพียงคนหนึ่งคนแต่ครอบครัวหนึ่งครอบครัวและสังคมโดยรวมต้องได้รับผลกระทบไปด้วยงบประมาณที่มีประสิทธิภาพจึงไม่ใช่งบประมาณที่เบิกจ่ายได้หมดแต่คืองบประมาณที่ทำให้ยาเสพติดลดลงผู้เสพได้รับการรักษาผู้ผ่านการบำบัดมีอาชีพและครอบครัวกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างปกติผมขอฝากกระทรวงมหาดไทยนำข้อเสนอนี้ไปปรับปรุงการบริหารงบประมาณภายในวงเงินและรายการที่สภาให้ความเห็นชอบเพื่อให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ตรงจุดรวดเร็วและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมขอขอบคุณครับท่านประธานครับ
3: ครับต่อไปท่าน
6: ท่านประธานครับ
7: นนท์ครับขอหาลือนิดนึงได้ไหมครับท่านประธานครับ
3: เชิญครับ
7: เรียนท่านประธานครับผมนนท์ไพศาลลิ้มเจริญกิจจากนนทบุรีครับคือผมก็อยากจะให้ท่านประธานช่วยควบคุมเนื้อหาในการอภิปรายนิดนึงครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในวาระสองโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับมหาไทยเนี่ย4ชั่วโมงกว่าผมแทบจะไม่เห็นมีการพูดถึงโครงการแบบเจาะจงเลยว่าโครงการนี้ใช้งบเท่าไหร่ควรจะตัดเท่าไหร่คุ้มค่าไหมคุ้มค่ามันกลายเป็นว่าการอภิปรายเนี่ยมันมีแต่เนื้อหาที่ไม่ได้เกี่ยวกับวาระสองแล้วเราอยู่เที่ยงคืนกว่าเนี่ยมา2วันครับท่านประธานก
3: ็
7: วันนี้ผมก็มีความตั้งใจอยากจะลงมติให้จบๆเพราะพรุ่งนี้เราจะได้ประชุมตามปกติอีกวันนึงก็ฝากท่านประธานช่วยควบคุมว่าถ้าผู้อภิปรายท่านไหนไม่ได้เข้าวาระสองก็ให้ท่านประธานช่วยชี้แจงนิดนึงครับขอบคุณครับ
3: ครับขอบคุณครับก็ฝากท่านสมาชิกนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นในเนื้อหาทั่วไปในชั้นรับหลักการเป็นวาระที่หนึ่งนะครับผมว่ายังมีโอกาสที่เราจะได้อภิปรายอีกเยอะครับวันนี้ขอความกรุณาเพื่อนสมาชิกว่าให้อภิปรายอยู่ในวาระที่สองนะครับถ้าท่านที่แปรยติก็อธิบายถึงเนื้อหาที่ท่านจะขอป รับลดงบประมาณถ้าท่านสมาชิกมาอภิปรายก็ท่านจะปรับลดแบบไหนท่านก็นำเสนอนะครับขอความกรุณานะครับเพื่อให้การประชุมเรากระชับมากยิ่งขึ้นครับต่อไปท่านสาเหตุมูฮัมหมัดอันอิดรุตครับ
6: เรียนท่านประธานครับผมนายซาฮิบมูฮัมหมัดอินดุสมาที่สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีผมจะอภิปรายมาตรา20ของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับการดูแลโรงเรียนและมัสยิดครับโดยใช้งบประมาณนี้ให้คุ้มค่าที่สุดครับโดยขอสนับสนุนงบประมาณภาพรวมทั้งขอเสนอสังเกตเชิญสร้างสรรค์เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ผลของงบประมาณในส่วนของปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมปกครองของท้องถิ่นครับท่านประธานครับผมเชื่อมั่นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนการพัฒนาท้องถิ่นและการสร้างความเข้มแข็งจากระดับชุมชนและกระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงที่มีกลไกการทำงานครอบคลุมและใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดกระทรวงหนึ่งครับงบประมาณที่ดีจริงไม่ควรจบเพียงแค่การเบิกจ่ายตามแผนแต่ต้องไปถึงมือประชาชนและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ประชาชนสามารถสัมผัสได้จริงสำหรับปีงบประมาณนี้กระทรวงมหาดไทยได้รับการจัดสรรงบประมาณมากกว่า200,000,000 บาทและได้รับการปรับลดในชั้นกรรมาธิการไปแล้ว900,000,000 บาทครับผมเข้าใจดีครับงบประมาณของประเทศมีข้อจำกัดและรัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณให้ครอบคลุมภารกิจสำคัญในหลายด้านรวมถึงการรักษาวินัยการคลังและค่าใช้จ่ายเงินทุนบาททุกสตางค์อย่างรอบคอบอย่างไรก็ตามครับผมขอฝากให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยจัดลำดับความสำคัญของงบประมาณให้ครอบคลุมการดูแลและผู้นำศาสนาศูนย์ตาริกาเด็กและเยาวชนรวมถึงภารกิจป้องกันปัญหาสังคมในระดับชุมชนให้มากครับท่านประธานครับโครงการปกครองมีภารกิจที่เกี่ยวข้องการบริหารภารกิจศาสนาอิสลามตามกฎหมายทั้งการจดทะเบียนมัสยิดทะเบียนอิหม่านกอเตบิลานผู้นำศาสนาเหล่านี้ไม่ได้ทำหน้าที่เฉพาะไปในมัสยิดครับแต่ยังเป็นผู้นำชุมชนและประชาชนให้ความไว้วางใจมากครับเมื่อเกิดปัญหาครอบครัวปัญหายาเสพติดหรือปัญหาเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนบุคคลแรกที่ประชาชนเข้าไปปรึกษาก็คืออิหม่านคอติบบิลันครับและคณะกรรมการมัสยิดกล่าวได้ว่าผู้นำศาสนามัสยิดคือด่านหน้าในการดูแลสังคมหากภาครัฐสนับสนุนกลไกนี้อย่างถูกต้องและต่อเนื่องเราจะสามารถป้องกันปัญหาได้ตั้งแต่ระดับครอบครัวที่ก่อปัญหาเล็กจะขยายตัวกลายเป็นวิกฤตของชุมชนท่านประธานครับอีกกลไกหนึ่งที่สำคัญคือศูนย์อบรมศาสนาอิสลามหรือจริยธรรมประจำมัสยิดหรือที่ประชาชนเรียกว่าตาดิกาหรือพาดูอินซึ่งมีบทบาทและการปลูกฝังหลักศาสนาคุณธรรมและระเบียบวินัยให้แก่เด็กและเยาวชนตาดิกาหรือพาดูอินไม่ได้เป็นเพียงสถานที่เรียนศาสนาแต่เป็นพื้นที่ดูแลเด็กในระดับชุมชนช่วยให้เด็กใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ห่างไกลจากยาเสพติดความรุนแรงและพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆครับผมตาดิกาหนึ่งแห่งอาจดูเหมือนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กๆห่างไกลจากยาเสพติดความรุนแรงแต่ความจริงแล้วตาดิกาคือพื้นที่ขนาดใหญ่ในหัวใจของประชาชนชาวภาคใต้ครับเพราะที่แห่งนี้ไม่ได้สอนให้เด็กอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียวแต่ยังสอนให้เด็กรู้จักผิดชอบชั่วดีรู้จักหน้าที่และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติการสนับสนุนตาดิกาในวันนี้จึงใช้ไม่ใช่เพียงการสนับสนุนห้องเรียนแต่คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและป้องกันปัญหาสังคมในอนาคต ดังนั้นแม้งบประมาณจะมีข้อจำกัดผมขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเพิ่มการดูแลและสนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์ตริกาอย่างเหมาะสมทั้งทางด้านอาคารสถานที่อุปกรณ์เรียนพัฒนาคุณภาพครูอย่ามองงบประมาณส่วนนี้เป็นเพียงรายจ่ายแต่ขอให้มองว่าเป็นการลงทุนเพื่อสร้างคนและป้องกันปัญหาสังคมในระยะยาวปัจจุบันนี้การดูแลเด็กและเยาวชนเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานหาข้อมูลและการทำงานไม่เชื่อมโยงกันก็ให้เกิดซ้ำซ้อนหรือทำให้เด็กบางกลุ่มไม่ได้รับผลประโยชน์อย่างทั่วถึงครับท่านประธานขอบคุณครับ
3: ท่านสมาชิกครับเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความกระชับนะครับแล้วก็ให้เสร็จสิ้นตามกำหนดการที่เราวางไว้เนี่ยผมจะขออนุญาตท่านสมาชิกนะครับว่าถ้าท่านใดอภิปรายแล้วเข้าข่ายอยู่ในรูปแบบของการอภิปรายในชั้นรับหลักการผมขออนุญาตเตือนท่านแล้วก็ให้ท่านเข้าสู่เนื้อหาของการอภิปรายในวาระที่สองนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้เราท่านผู้อภิปรายเนี่ยกำลังอภิปรายไม่ได้อภิปรายถึงผู้บริหารกระทรวงนะครับท่านสังเกตว่าจะไม่มีรัฐมนตรีมานั่งฟังท่านกำลังอภิปรายกับกรรมธิการกับเพื่อนสมาชิกเพื่อนโน้มน้าวให้มีการปรับลดแก้ไขตามที่ท่านนำเสนอนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเรียนท่านเบื้องต้นก่อนว่าบางครั้งอาจจะต้องขัดจังหวะท่านแล้วก็ให้ท่านเข้าสู่การอภิปรายในวาระที่2ต้องขออนุญาตนะครับเชิญท่านอดิศรเพียงเกตครับ
8: ท่านประธานที่เคารพกับผมอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดขอนแก่นกระทรวงมหาดไทยมีการแก้ไขนะครับมีการปรับลดแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐโครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการของสำนักงานสำนักปลัดมหาไทยมีการปรับลดกันผมคิดว่าการบริหารราชการแผ่นดินบริหารตนบริหารคนและบริหารงานต้องสอดคล้องพ้องกันการปรับลดงบประมาณเพื่อให้งานกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าต่อไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขเป็นสิ่งที่ดีผมจะไม่ใช้เวลาที่สภานานครับท่านประธานผมทราบว่าวาระสองทำยังไงการที่ปรับลดหรือว่ากรรมธิการได้ไปประชุมกันสองเดือนได้พูดไหมครับว่างานกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วหรือเชื่องช้าบริหารโดยเป็นเจ้าขุนมูลนายเป็นศักดินาหรือเปล่าการปรับลดหรือการให้งบประมาณแก่กระทรวงมหาดไทยผมติดตามข่าวไวๆนี้ครับเห็นภาพแล้วผมเข่าสุดเลยครับว่าผมจะอนุมัติงบประมาณตามกรรมธิการได้ปรับลดหรือเปล่าฝ่ายโสดลงผมเบลอภาพนะครับกลัวถูกฟ้องครับนั่นนายกรัฐมนตรีแน่นอนภาพชัดอยู่กับผมนี่ครับมีคนคนหนึ่งพี่นอพี่เทานั่งย่อๆไหว้เลยครับนี่คือข้าราชการจารีตของกระทรวงมหาดไทยหรือเปล่าขอบคุณที่ได้อยู่ต่อครับพฤติกรรมอย่างนี้การบริหารตนเพื่อให้เป็นแบบอย่างในการที่จะท

0: ทำให้กระทรวงมหาดไทยรับใช้ประชาชนผมเห็นแล้วแทบจะไม่มีความหวังผมไม่ได้โทษนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ผมเห็นคนคนนี้นายกไปไหนเป็นเงาตลอดเลยบริหารที่กระทรวงมหาดไทยหรือเปล่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องพูดนะครับเพราะท่านจตุรนต์ฉายแสงได้พูดเรื่องกระจายอำนาจมีหลักการที่ดีแต่ไปเจอข้าหลวงหรือลูกน้องที่พี่นอกพี่เต่าเอาใจเจ้านายอย่างนี้แล้วบ้านเมืองมันจะไปอย่างไรผมอยากให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงที่นำในการบริหารราชการแผ่นดินตัวตรงหน่อยครับศักดิ์ศรีของราชการมีนะครับนักการเมืองอยู่ไม่นานหรอกแต่ก็มีเรื่องเล่าครับว่านักการเมืองเราบางคนไปอยู่ที่มหาดไทยนานไปถูกปรับออกจากรัฐมนตรีต้องมาประชุมสภาครับพอถึงสภาแล้วลงไม่ได้คนขับรถเลยบอกว่าท่านครับถึงสภาแล้วเพราะไม่มีใครเปิดประตูให้ครับนั่นคือจารีตที่มหาดไทยทำไว้วันนี้ต้องขออภัยข้าราชการเป็นอย่างสูงขออภัยท่านนายกรัฐมนตรีระบบศักดินาเจ้าคุณมุนนายอย่างนี้เลี้ยแข้งเลี้ยขาอย่างนี้ต้องหมดไปจากมาไทยต้องหมดไปจากประเทศไทยจึงไม่ทราบว่าจะปรับจะลดยังไงเพราะคนมันเป็นจริยธรรมอยู่ในตัวจึงหวังไว้อย่าให้เห็นภาพนี้อีกถ้าผมมีโอกาสเป็นมอทอหนึ่งผมไม่เป็นปลัดมหาดไทยครับขอบคุณครับ
1: ท่านสมศักดิ์บุญประชุมครับ
2: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายสมศักดิ์บุญประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขต10พรรคไทยรวมพลังขออนุญาตท่านประธานอภิปรายในมาตรา20งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยเรียนท่านประธานด้วยความสุจริตใจว่าผมไม่ได้ยื่นคำแปรยติและไม่ได้ขอปรับลดงบประมาณของกระทรวงนี้แม้แต่บาทเดียวและวันนี้ผมจะไม่พูดถึงทุกกรมในกระทรวงแต่จะขอใช้เวลาทั้ง8นาทีกับเรื่องเดียวคือเรื่องกรมที่ดินและคำถามว่างบประมาณของกรมที่ดินในปีนี้ยึดโยงกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศมากน้อยเพียงใดท่านประธานครับประเทศไทยมีนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศในพ.ศ.2566ถึงพ.ศ.2580ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2565และประกาศในราชจานุเบกษาและเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2566เป็นแผนระดับชาติระยะเวลา15ปีประกอบด้วยประเด็นนโยบาย4ด้านคือการสงวนห่วงห้ามที่ดินของรัฐการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและการบูรณาการอย่างมีเอกภาพคำถามของกระผมตรงไปตรงมาว่างบประมาณของกรมที่ดินในปี2570มีรายการใดบ้างที่ผูกกับเป้าหมายของแผนฉบับนี้และวัดผลได้จริงเพราะแผน15ปีไม่มีงบประมาณรองรับอย่างเป็นระบบอย่างเป็นเพียงย่อมเป็นเพียงเอกสารในราชจิตจานุเบกษาเท่านั้นข้อสังเกตที่1ประชาชนยังไม่รู้ว่าต้องรอนานเท่าใดหน่วยงานกำหนดตัวชี้วัดสำหรับระยะเวลาการให้บริการจดทะเบียนและทำธุรกรรมด้านที่ดินให้ชัดเจนพร้อมตั้งเป้าหมายลดระยะเวลาลงอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีควบคุมการลดขั้นตอนและเอกสารที่ไม่จำเป็น ท่านประธานครับ

0: นี่คือหัวใจของประเด็นนโยบายด้านที่2ของแผนคือการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะที่ดินที่ติดค้างอยู่ในกระบวนการรังวัดจัดทะเบียนคือทุกของประชาชนที่ถูกแช่แข็งใช้ค้ำประกันก็ไม่ได้ซื้อขายไม่ได้ลงทุนต่อไม่ได้ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องเกษตรกรจำนวนมากยังต้องรอคิวรังวัดข้ามปีโดยไม่มีใครบอกได้ว่าเมื่อไหร่จะได้ถึงคิวข้อสังเกตที่2ครับวันแมปและการลดช่องทางทุจริตคณะกรรมการวิสามัญขอเสนอให้กรมที่ดินเพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจรังวัดโดยใช้บุคลากรเทคโนโลยีและความร่วมมือจากสถาบันวิชาการและภาคเอกชนพร้อมเร่งรัดจัดทำวันแมปให้ควบคุมทั่วประเทศเพื่อให้กำหนดแนวเขตให้ชัดเจนลดพื้นที่ซับซ้อนและช่องทางการทุจริตที่สำคัญเรื่องวันแมปปรากฏในข้อสังเกตของ3กระทรวงทั้งหมดมหาดไทยทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสะท้อนว่าปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐยังไม่ชัดเจนส่งผลให้ประชาชนถูกดำเนินคดีเกิดพื้นที่ซับซ้อนและเปิดช่องทางทุจริตซึ่งตรงกับนโยบายด้านที่หนึ่งของแผนที่ของแผนโดยตรงผมขอยกตัวอย่างในเขตอำเภอน้ำยืนเมื่อปีพ.ศ.2512ประกาศยกเลิกเขตป่า 9,700 ไร่เพื่อให้ประชาชนได้จับจองและกันไว้200ไร่เพื่อตั้งเป็นสถานที่ราชการและเมื่อปีพ.ศ.2518ถึงปีพ.ศ.2520กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยด้านดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์น.สามก.ให้แก่ราษฎรและเมื่อปีพ.ศ.2527ประกาศให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายลำรวมใหญ่ซึ่งบางส่วนได้ทับซ้อนกับพื้นที่ราษฎรที่ได้รับเอกสารสิทธิ์ไปแล้วข้อสังเกตที่3แผนเดียวกันแต่งบกระจายอยู่คนละมาตราท่านประธานครับปัญหาสำคัญคือแผนมีเพียงแผนเดียวแต่งบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขึ้นกับกระจายอยู่คนละมาตราทั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติในมาตรา7กรมพัฒนาที่ดินในมาตรา14และกรมที่ดินในมาตราที่20เมื่ออยู่คนละกระทรวงคนละมาตราและคนละตัวชี้วัดการบูรณาการตามนโยบายด้านที่4จึงเกิดขึ้นได้ยากและสุดท้ายประชาชนต้องเป็นผู้รับภาระถูกส่งต่อระหว่างหน่วยงานโดยปัญหาไม่จบสิ้นผมขอเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดิน3ข้อข้อที่1ขอให้กรมที่ดินประกาศกรอบระยะเวลามาตรฐานกรอบระยะเวลาตามมาตรฐานการให้บริการรายประเภททั้งการจดทะเบียนและการรังวัดให้ประชาชนตรวจสอบได้พร้อมรายงานสถิติการออกคิวรายจังหวัดเป็นข้อมูลเปิด 2. ขอให้เร่งรัดการปรับปรุงแนวเขตตามระบบวันแมปให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่ชัดเจนและรายงานความคืบหน้าต่อสภาแห่งนี้ 3. ขอให้สำนักงานงบประมาณและกระทรวงมหาดไทยแสดงให้เห็นในเอกสารงบประมาณว่ารายการของกรมที่ดินเชื่อมโยงกับเป้าหมายของนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศในด้านใดเพื่อให้สภาติดตามผลได้จริงว่ารายการของกรมที่ดินเชื่อมโยงกับเป้าหมายของนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศในด้านใดเพื่อให้สภาติดตามผลได้จริงด้วยเหตุผลดังกล่าวผมเห็นชอบกับมาตรา20คณะกรรมาธิการวิสามัญได้แก้ไขและขอฝากข้อสังเกตทั้งหมดนี้ไว้กับรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยกราบขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: ท่านสมาชิกครับ สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และอาจารย์ผู้ควบคุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครนะครับจำนวน239คนเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเชิญนั่งได้ครับต่อไปเชิญท่านคริสโปตนันครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมคริสโปตนันส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจครับท่านประธานครับวันนี้ผมอยากจะขอมีส่วนร่วมนะครับในการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยมาตรา20นะครับที่วันนี้ทางท่านคณะกรรมการปรับลดมาประมาณ 1,000 ล้านบาทนะครับงบประมาณทั้งกระทรวงเนี่ย 200,000 กว่าล้านนะครับผมอยากจะโฟกัสไปที่กรมการปกครองท่านประธานครับในส่วนของแผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ท่านประธานครับวันนี้ครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีหน้าที่จะต้องบำบัดทุกข์บำรุงสุขของคนไทยทั้งประเทศแล้ววันนี้ครับประเทศไทยเนี่ยคนไทยทั้งประเทศเริ่มมีความรู้สึกเดือดร้อนครับท่านประธานเดือดร้อนที่วันนี้เรามีแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากปีนี้นะครับท่านประธานแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายเนี่ย4,300,000กว่าคนเพิ่มขึ้นมาเกือบ300,000คนท่านประธานครับอันนี้เป็นแค่ตัวเลขที่ถูกกฎหมายคนไทยก็เริ่มไม่สบายใจแล้วครับในส่วนของที่ผิดกฎหมายเนี่ยอีกจำนวนมหาศาลแต่ขณะเดียวกันเนี่ยทางกรมการปกครองเนี่ยจัดงบประมาณในส่วนนี้ไว้แค่ประมาณ28ล้านบาทครับท่านประธานคือผมมองอย่างนี้ครับท่านประธานว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยถ้ากรมการปกครองทำหน้าที่เนี่ยเราก็ควรจะให้งบเขาเยอะๆแต่ถ้าวันนี้เนี่ยนะครับถ้าท่านไม่ทำหน้าที่เนี่ยแล้วต่างด้าวเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองขนาดนี้นะครับแล้วมีคนแรงงานต่างด้าวที่ทำงานผิดกฎหมายทั่วประเทศไทยยั่วเยี้ยไปหมดขนาดนี้ผมเรียนงี้ครับว่าปีหน้าเนี่ยจริงๆแล้วต้องถ้าเกิดว่าท่านไม่อยากทำภารกิจนี้ตัดไปเลยครับท่านประธานให้กระทรวงแรงงานเขาทำท่านประธานครับวันนี้ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ประชาชนเดือดร้อนคนไทยเดือดร้อนสิ่งที่ผมเห็นกระทรวงมหาดไทยทำในช่วงเดือนหรือ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็พอจะใจชื้นขึ้นบ้างคือแรงงานคนไหนชาวต่างชาติคนไหนที่มีพฤติกรรมเกเรต้องเนรเทศครับท่านประธานต้องเอาออกไปให้หมดครับเพราะที่นี่เป็นผืนแผ่นดินไทยครับเป็นสิทธิ์ของคนไทยทุกคนครับใครที่เป็นผู้มาเยือนต้องเคารพกฎหมายไทยครับท่านประธานผมแปลกใจครับท่านประธานอย่างที่ผมบอกครับวันนี้ปัญหาเรื่องนี้มันมากมายก่ายกองมันเกิดต่างด้าวที่ทำตัวเหนือกฎหมายเต็มไปหมดแต่แผนงานนี้กลับตั้งไว้แค่28ล้านท่านประธานครับถ้าวันนี้เราจะปรับลดเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าปรับนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราพูดตรงกันตามตรงว่าถ้าปีหน้าท่านทำหน้าที่เนี่ยให้งบเพิ่มขึ้นก็ได้ปีหน้าแต่ถ้าเกิดว่าปีนี้ผลงานยังไม่ทำหน้าที่เนี่ยก็ต้องเรียนท่านกรรมาธิการงบประมาณว่าปีหน้าก็ขออนุญาตปรับตรงนี้ด้วยท่านประธานที่เคารพครับวันนี้นะครับผมคิดว่าพี่น้องทุกคนเห็นตรงกันหมดครับว่าปัญหาเรื่องนี้เป็นปัญหาเร่งด่วนงบประมาณที่จัดไว้เนี่ยผมคิดว่าไม่เพียงพอแต่ขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องของประสิทธิภาพของหน่วยงานด้วยที่จะทำงานหรือไม่ทำวันนี้สิ่งที่หน่วยงานลิสต์ไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนค่าจ้างเหมาเนี่ยผมนั่งดูแล้วเนี่ยโอกาสที่จะทำให้เอางบประมาณนี้ไปทำให้เกิดประสิทธิภาพเนี่ยผมว่าต่ำมาก28ล้านเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรได้บ้างแต่ถ้าท่านประธานอยากรู้ว่าวิธีการทำงานแบบไหนที่ควรจะทำนะครับผมเรียนว่าวันนี้กรมการปกครองมาเรียนรู้งานเลยครับกับพรรคเศรษฐกิจก็ได้กับสสพีรพลกับสสอังสนาก็ได้ตอนนี้ไม่ใช่แค่สสท่านที่รู้ครับประชาชนทุกท่านรู้ครับว่าตลาดสดที่ไหนในกทม.ที่มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอยู่บ้างเราพร้อมที่จะนำท่านไปจับเพื่อให้ท่านใช้งบประมาณส่วนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านพัฒนาสรรพโสครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมพัฒนาสรรพโสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อไทยสกลนคร ผมขอใช้สิทธิ์นะครับในมาตรา20เมื่อมีการแก้ไขสั้นๆครับท่านประธานผมเองนะครับได้ฟังเพื่อนสมาชิกนะครับได้แสดงความคิดเห็นตั้งข้อสังเกตแต่สิ่งที่ผมอยากชื่นชมกรมส่งเสริมนะครับในมาตรา20ว่าจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคืออบต.เนี่ยค่อนข้างดีนะครับปีนี้ผมอาจจะมุมมองต่างจากเพื่อนสมาชิกแต่ว่าผมดูในการพิจารณาจัดสรรเสนอตั้งผ่านกรมส่งเสริมเนี่ยค่อนข้างที่จะกระจายทั่วประเทศก็คงมีปัญหาบ้างในชั้นอนุกรรมธิการที่มีการปรับลดนะครับอาจจะได้ความไม่เข้าใจอาจจะการสื่อสารอะไรต่างๆพวกนี้นะครับไม่เข้าใจกันระหว่างอปท.นะครับคนชี้แจงกับทางฝ่ายอนุก็อาจจะเกิดปัญหาบ้างแต่ว่าในครั้งถัดไปเนี่ยก็เป็นบทเรียนนะครับในการที่ทางกรรมธิการเองนะครับจะวางกรอบและหลักเกณฑ์ในการที่จะให้ทางหน่วยงานซึ่งเป็นท้องถิ่นนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกไม่มีใครอยากปรับลดเรื่องที่สองนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยปัญหาต่างๆที่เราได้เสนอแนะตั้งข้อสังเกตต่างๆเหล่านี้แล้วก็ติติงกรรมธิการบอกว่ามีการปรับลดเนี่ยปัญหานะครับส่วนมากก็จะโทษกรมส่งเสริมผมเสนออย่างนี้ท่านประธานอาจจะเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยเรียกร้องแล้วก็ตั้งในข้อสังเกตไว้ด้วยแต่ว่าอยากจะบันทึกในสภาแห่งนี้ไว้นะครับในวาระสองนี้ก็คืออยากให้อบต.เนี่ยไปขอตรงยังสำนักงบประมาณมันจะแก้ปัญหาได้เลยนะท่านประธานยิ่งท่านประธานเองก็เป็นคนท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับเชื่อว่าสิ่งที่ผมกำลังอภิปรายน่าจะเกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบลและอีกเรื่องนึงครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมก็ไม่อยากให้มีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนะครับถึงจะมีใช้คำว่าเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแต่ว่าเอาไปอยู่ในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปได้ไหมนะครับแล้วเราก็วงเล็บไว้นะครับว่าจะต้องใช้กับงบลงทุนเท่านั้นนะไปใช้หมวดครูพันเท่าไหร่แต่ให้อยู่ในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐต้องจัดสรรนะครับมันก็จะไม่เกิดการปัญหานะครับในการวิ่งเต้นในการมาซื้อขายโครงการที่หลายๆท่านเป็นห่วงระบุให้ชัดเจนบัญชีนวัตกรรมที่ท่านเป็นห่วงก็ไม่ต้องมีนะครับหรือมีควรมีประเภทไหนอย่างนี้ผมเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับคนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจถ่ายโอนซึ่งมันอยู่คนละมาตรานะครับเกี่ยวกับเทศบาลตำบลกับอบจ.เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ฝากเป็นข้อเสนอต่างๆไว้ในสภาแห่งนี้จริงๆแล้วผมก็เป็นกรรมธิการนะครับผมก็ไม่ได้สงวนความเห็นแต่ว่าวันนี้อย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่ผมได้อภิปรายก็จะเกิดประโยชน์ในฐานะสมาชิกในเมื่อมาตรา20มีการแก้ไขแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมก็เห็นด้วยกับคณะกรรมการในมาตรา20ขอบคุณมากครับ
1: ประธานชวนหลีกภัยครับ
4: ท่านประธานที่เคารพกระผมนายชวนหลีกภัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยในมาตรา20ที่ได้จัดไว้ 227,000 กว่าล้านบาทนี้กรรมธิการได้ตัดลดผมขออนุญาตท่านประธานใช้สิทธิ์ต่อกรณีนี้เพื่ออภิปรายประเด็นที่ผมอยากจะกราบเรียนก็คือความสำคัญของกระทรวงนี้อย่างที่เราทุกฝ่ายรู้นะครับว่ากระทรวงมหาดไทยคือกระทรวงหลักของบ้านเมืองกระทรวงนี้เป็นกระทรวงที่ดูแลทุกสุขบำบัดทุกบำรุงสุขดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองบทบาทของกระทรวงจึงมีความสำคัญและแน่นอนนะไม่ใช่เฉพาะส่วนกลางส่วนภูมิภาคก็ไปจากกระทรวงนี้ส่วนท้องถิ่นท้องที่ก็ดูแลโดยกระทรวงนี้จริงอยู่กระทรวงมหาดไทยก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นในขณะนี้แต่มันน่าเสียดายว่าไม่ใช่ผลงานรู้จักมากขึ้นเพราะเรื่องการสอบของกรมปกครองส่วนท้องถิ่น

0: ย้ายเอาทุกอย่างแม้กระทั่งทีวีในชวนเพราะว่าขอจะเอาไปเป็นประโยชน์ในการบริหารบ้านเมืองของกระทรวงนี้แต่ว่ากราบเรียนว่าทั้งหมดตัวเลขที่ท่านทำไปนั้นนะไม่ได้มีผลนะครับถ้าหากว่าผู้ใช้งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพปัญหาที่เราเจอขณะนี้อย่างที่เราทราบกันก็คือว่าอดีตผู้การจังหวัดปัตตานีสมาชิกพรรคภูมิใจไทยได้พูดเองครับว่าการโยกย้ายในช่วงที่ท่านนายกอนุทินมาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยนั้นมีปัญหาต้องกราบเรียนท่านประธานตรงไปตรงมาครับว่าเราไม่ควรที่จะละเลยอะไรที่เราแก้ไขได้ก็ควรจะพูดเพราะข้าราชการส่วนหนึ่งขณะนี้หมดกำลังใจเพราะเราย้ายข้าราชการที่อาวุโสน้อยไปแซงคนเหล่านี้บางคนจะเป็นผู้ว่าสัก2ปี3ปีก็หมดโอกาสเพราะข้าราชการที่อาวุโสน้อยขึ้นไปแซงอันนี้ก็เป็นผลแม้ระเบียบบริหารการแผ่นดินจะไม่ได้ให้สิทธิ์นักการเมืองในการย้ายข้าราชการระดับนี้แต่ว่าในทางปฏิบัติอย่างที่เรารู้กันอยู่นะครับว่าในทางปฏิบัตินั้นก็มีคนเสนอบุคคลให้มาไทยเปลี่ยนแปลงไปตามที่เขาต้องการก็เลยปัญหาอย่างที่เผชิญหน้าอยู่ในขณะนี้ผมไม่มีเวลาแต่ว่ากราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าถ้าเราดูดายไม่ใส่ใจต่อปัญหานี้บ้านเมืองเราจะมีปัญหาขณะนี้คุณสนธิลิ้มทองคุณนะครับขอประทานโทษที่เอ่ยนามท่านครับเพราะท่านก็รับไม่ไหวกับเหตุการณ์บ้านเมืองและชุมนุมและท่านดำเนินการเพื่อจะเรียกประเทศกลับคืนมาคำว่าประเทศกลับคืนมาผมเชื่อว่าเพราะความไม่ถูกต้องหลายอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเราครับผมเลยฝากกราบเรียนประธานว่าอยากให้กรรมการได้พิจารณาเรื่องนี้ครับแม้จะช้าไปในการที่จะมีข้อสังเกตแต่ว่าเมื่อตัวบุคคลที่จะทำให้งบประมาณประสบความสำเร็จคือคนที่รัฐบาลแต่งตั้งไปทำงานถ้าเราตั้งคนที่เป็นตัวแทนของประโยชน์ในทางการเมืองประเทศไม่ได้อะไรครับได้พรรคการเมืองแต่ว่าถ้าเราตั้งคนดีเข้าไปงบประมาณที่กรรมการทำงานหนักมานั้นก็จะมีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนบำบัดทุกข์บรรลุสุขก็จะเกิดขึ้นจริงท่านประธานที่เคารพครับด้วยความสำคัญในเรื่องนี้ผมจึงให้ความสำคัญผมกราบเรียนท่านประธานว่าก่อนเลือกตั้งครั้งนี้ครับผมเห็นว่าถ้าหากว่ามหาดไทยเนี่ยเอาใจใส่เรื่องนี้นะครับดำเนินการดูแลการเลือกตั้งโดยสุจริตบ้านเมืองเราก็จะไปดีครับผมจึงได้ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยขอกรุณาขึ้นภาพนี้นะครับจดหมายนี้คือจดหมายลงวันที่27มกราคม2569ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตอนแรกก็ชื่นชมเพราะบิดาท่านเป็นคนจังหวัดตรังครับตอนที่สองก็เรียนถึงบทบาทว่ามหาดไทยสำคัญมากตอนที่สามก็บอกว่าจากการติดตามไปทั่วประเทศได้ข้อมูลว่าพฤติกรรมของพรรคการเมืองบางพรรคได้ใช้วิทยาซื้อเสียงและพฤติกรรมที่ระบาดไปทั่วในจังหวัดตรังบ้านเกิดบิดาของท่านปลัดกระทรวงด้วยปรารถนาดีและเชื่อมั่นในเกียรติประวัติและความเป็นในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการทำหนุนกิจการบ้านเมืองทำให้การเลือกตั้งเป็นบุญสิทธิ์เรื่องธรรมในฐานะข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันมีเกียรติและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกรุณากำชับข้าราชการบุคลากรในสังกัดทั้งส่วนกลางท้องถิ่นท้องที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางและเที่ยงธรรมด้วยท่านประธานที่เคารพครับจดหมายผมก็ทำไปถึงผู้เป็นการตำรวจแห่งชาติเช่นเดียวกันแต่ว่าต้องกราบเรียนว่าข้อไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าผมเข้าใจดีว่าข้าราชการเหล่านี้ก็เกรงใจนักการเมืองเขาไม่กล้าไปทำอะไรที่จะทำให้นักการเมืองเสียหายอันนี้ก็เป็นผลที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อบ้านเมืองเราก็เลยกราบเรียนท่านประธานว่าคำบรรณาการช่วยคิดนะครับช่วยคิดว่าเราจะปล่อยบ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้โดยไม่ใส่ใจต่อเรื่องของบุคคลที่มาทำงานเอาเฉพาะตัวเลขของประมาณว่าได้เท่านี้ถือว่าสำเร็จแล้วหรือซึ่งไม่เกิดขึ้นครับถ้าเราไม่ได้คนที่มีความตั้งใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตผมเลยกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพในเวลาสั้นๆว่าฝากข้อคิดให้กับท่านกรรมการได้ช่วยคิดเพื่อดูแลบ้านเมืองเราให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับท่านสมาชิกครับตอนนี้ผู้อภิปรายครบหมดแล้วนะครับเชิญท่านสมาชิกเข้าห้องประชุมเตรียมพร้อมในการลงมตินะครับเชิญทางกรรมธิการครับตอบชี้แจงครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมอนุรักษ์จุลีมาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขต1พรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมธิการเสียงส่วนมากครับท่านประธานที่เคารพครับมีหลายๆท่านนะครับคงไม่ไประบุหลายชื่อที่ผู้สวนคำแปรยติและก็ผู้แปรยติแต่ผมขอตอบคำถามท่านสมา

0: ชิกที่ท่านผู้ที่เอ่ยนามนะครับนาวาโทกิติพงศ์นะครับที่ท่านถามว่าเสื้อเกาะกันกระสุนนะครับระดับ 3A สำหรับของสมาชิกอส.ในพื้นที่นะครับระหว่างงบของกรมการปกครองและทำไมมีราคาแพงนะครับผมขอตอบคำถามว่าเนื่องจากว่าของกรมการปกครองเนี่ยครับจะมีลักษณะที่เป็นเบากว่านะครับไซส์จะเบากว่าโดยคุณลักษณะก็คือใช้วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตทำให้น้ำหนักที่เบากว่าเพราะฉะนั้นราคาจึงสูงกว่าจึงเรียนคำตอบคำถามนะครับสำหรับอีกท่านหนึ่งนะครับที่ตอบคำถามของคุณชลนัทซึ่งเป็นกรรมธิการด้วยกันประธานทั่วที่เอ่ยนามนะครับว่าโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์สำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อพิสูจน์หลักฐานนะครับระบบดิจิตอล100ล้านบาทจริงๆมียอดก็คือ85,500,000 บาทนะครับเหตุผลก็คือรายการตรวจพิสูจน์หลักฐานเนี่ยทางดิจิตอลเนี่ยระบบวิเคราะห์ความเชื่อมโยงพยานหลักฐานจำนวน85,500,000มีความจำเป็นต้องการเนื่องจากกรมการปกครองมีหน้าที่ตามกฎหมายในการตรวจจับสถานบริการการพนันยาเสพติดแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์การครอบครองและพกพาอาวุธปืนดังนั้นการดำเนินการติดตามเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพลเพื่อพบหลักฐานในโทรศัพท์มือถือระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตรวจจับตรวจค้นจะไม่สามารถเก็บข้อมูลหลักฐานได้เพราะยังไม่มีระบบดังกล่าวของหน่วยงานดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวจึงเรียนมาให้ท่านทราบนะครับสำหรับท่านกรรมาธิการหลายๆท่านนะครับผมที่เคารพนับถือก็คือท่านจตุรนต์ฉายแสงประธานโทษที่ต้องเอ่ยนามกับท่านกิติชัยเอ่งชวนนะครับที่ท่านพูดถึงเรื่องการจัดสรรนะครับงบอุดหนุนทั่วไปอุดหนุนเฉพาะกิจผมก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เห็นด้วยกับท่านดังนั้นผมจะตอบคำถามท่านนั้นสั้นนะครับว่าเราต้องการจะแก้ไขหรือไม่มีการพูดกันทุกปีนะครับถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ท่านสมาชิกไปดูนะครับในเอกสารข้อสังเกตในหน้าที่เราบันทึกไว้ชัดเจนเลยว่าอย่างน้อยๆต้องมีแฮนดิแคปให้กันหน่อยสำหรับอบต.ที่เงินสะสมก็ไม่มีเงินก็น้อยอย่างน้อยๆจะต้องอุดหนุนเฉพาะกิจให้เขาอย่างน้อยๆนะฮะถ้างบอบต.ไหนมีงบอุดหนุนไม่ถึง10ล้านควรจะต้องอุดหนุนให้เขา10ล้านครับทุกวันนี้ที่ปัญหาที่การจัดเก็บรายได้เนี่ยครับใครจัดเก็บรายได้ได้เยอะอุดหนุนทั่วไปก็ได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความจำเป็นอุดหนุนเฉพาะกิจแต่จะมีอุดหนุนเฉพาะกิจแค่ไหนเพียงใดเนี่ยต้องมาคุยกันแต่ในข้อสังเกตของคณะกรรมการนี่เขียนไว้ชัดเจนเลยว่าเขียนมาตั้งปีที่แล้วก็เขียนปีนี้ก็เขียนอีกคุยกับสำนักงบประมาณว่าอบต.ไหนที่เขามีงบลงทุนไม่ถึง10ล้านคณะกรรมการกระจายอำนาจและสำนักงบประมาณควรจัดสรรให้เขายกตัวอย่างเช่นนะครับบางอบต.มีงบลงทุนแค่2ล้านเราควรจะต้องจัดสรรให้เขาอีก8ล้านเป็น10ล้านบางอบต.มีงบลงทุนนะครับเพียง5ล้านเพราะฉะนั้นอุดหนุนเฉพาะกิจต้องเพิ่มให้เขาอีก5ล้านอย่างน้อยๆทุกอบต.ควรจะมีงบอุดหนุนเฉพาะกิจนะครับอย่างน้อยๆต้อง10ล้านเพราะฉะนั้นเอกสารดังกล่าวเนี่ยอยู่ในข้อสังเกตนะครับข้อ 1.11 หน้า93นะนั่นคือคำตอบของผมที่จะตอบครับแล้วก็ส่วนรายละเอียดของพช.นะครับขอให้ท่านกรรมาธิการได้ตอบคำถามชี้แจงขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับเชิญท่านนชนนท์ครับ
2: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมณัชนนท์ศรีก่อเกื้อในฐานะกรรมาธิการงบประมาณครับท่านประธานครับในการชี้แจงผมก็จะใช้เวลากระชับนะครับประเด็นต่างๆอาจจะไม่ครอบคลุมทั่วถึงนะครับแล้วก็บางประเด็นเดี๋ยวจะมีเอกสารไปยังเพื่อนสมาชิกนะครับที่ไม่สามารถจะอธิบายได้เพราะฉะนั้นในประเด็นแรกซึ่งมีหลายท่านได้พูดถึงไฟนวัตกรรมนะครับเป็นคำถามของท่านอิทธิพลนะครับชนทราสิริซึ่งมีคำถามบอกว่าการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ของกรมส่งเสริมท้องถิ่นตามรายการบัญชีนวัตกรรมพูดง่ายๆก็คือไฟส่องสว่างคำชี้แจงนะครับปีงบประมาณ2570กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับวงเล็บอบต.จำนวน 4,093 แห่งนะครับมีทั้งหมดนะครับเป็นวงเงินที่คำขอนะครับ 32,904 นะครับโดยเป็นรายการตามบัญชีนวัตกรรมสำหรับจัดซื้อโคมไฟเสาไฟจำนวนที่ได้รับอนุมัตินะครับ329รายการเป็นวงเงินทั้งหมดที่ได้รับอนุมัตินะครับก็คือ 2,371 ล้านบาทคิดเป็น 7% สรุปนะครับโคมไฟทั้งหมดที่ขอไปได้แค่ 7% ท่านประธานครับด้วยหลักการและเหตุผลการพิจารณางบประมาณสำหรับโคมไฟนวัตกรรมไม่ได้มีหลักการว่าทุกพื้นที่หรือทุกอบต.นะครับจำเป็นต้องใช้โคมไฟนวัตกรรมแต่ต้องพิจารณาจากความจำเป็นความเหมาะสมบริบทของแต่ละพื้นที่ซึ่งในบางพื้นที่นะครับโคมไฟทั่วไปอาจจะเพียงพอต่อการใช้งานและมีต้นทุนต่ำกว่าจึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้นวัตกรรมที่มีราคาสูงขณะที่บางพื้นที่อาจมีข้อจำกัดเช่นพื้นที่ห่างไกลพื้นที่ระบบไฟฟ้าเข้าไม่ถึงพื้นที่มีข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่การระบบควบคุมบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสุดท้ายนะครับการเปรียบเทียบจึงไม่ควรพิจารณาเฉพาะในเรื่องราคาอย่างเดียวครับท่านประธานครับแต่ควรพิจารณาเรื่องความคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งานนะครับตั้งแต่การติดตั้งค่าไฟฟ้าการบำรุงอายุการใช้งานแต่สิ่งที่เราจะเป็นข้อสังเกตนะครับก็คือการขึ้นบัญชีนวัตกรรมเป็นไปตามมติครม.ตั้งแต่วันที่22กันยาท่านฟังดีๆนะครับปี2558นะครับค่อนข้างนานแล้วนะครับหากมีการยกเลิกหรือทบทวนจำเป็นต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ซักถามนะครับประเด็นอีกประเด็นนึงครับซึ่งเป็นคำถามค่อนข้างเยอะนะครับผมขอสรุปสั้นๆนะครับสำหรับ2ท่านก็คือท่านนิตยามีศรีและท่านภูริวัฒน์ใจสำราญหน่วยงานที่ท่านสอบถามก็คือกรมพัฒนาชุมชนสังกัดกระทรวงมหาดไทยผมทำเป็นคำถามสั้นๆทั้งหมด6คำถาม 1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 2. กิจกรรมโอท็อปและนวัตวิถี 3. โครงการองครักษ์จังหวัดนครนายก4. ตัวชี้วัดจำหน่ายรายได้ของโอท็อป 5. งบฝึกอบรม900กว่าล้านบาทและสุดท้ายครับโครงการเศรษฐกิจฐานราก 1,200 ล้านบาทผมขอสรุปภาพรวมที่สำคัญนะครับมีข้อสังเกตของท่านกรรมาธิการในเรื่องของพช.ไว้ดังนี้ครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากก็คือกรรมาธิการบอกว่าให้หน่วยงานก็คือพช.ที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยควรพัฒนาตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการโอท็อปให้สะท้อนผลลัพธ์ด้านการเติบโตของผู้ประกอบการมากกว่าการประเมินคุณภาพสินค้าอย่างเดียวโดยนอกจากจะจัดระดับดาวแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทำนะครับนี่คือข้อสังเกตที่มีความสำคัญหนึ่งควรกำหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงการขยายกิจการ 2. การเพิ่มรายได้ 3. การสร้างการจ้างงาน 4. การขยายช่องทางตลาด 5. ตลอดจนถึงความสามารถในการพัฒนาสินค้าและสุดท้ายครับการยกระดับสู่สากลท่านประธานครับข้อกังวลของสมาชิกทั้ง2ท่านนะครับเรื่องการคุ้มค่าของงบประมาณของกรมพัฒนาชุมชนมีการผ่านพิจารณาในเบื้องต้นจากสำนักงบประมาณและอนุกรรมาธิการงบประมาณแต่สิ่งที่สำคัญนะครับก่อนที่จะเข้าสู่สภาแห่งนี้เป็นการพิจารณาของกรรมาธิการงบประมาณเขาเรียกว่าคณะใหญ่ผมเชื่อมั่นนะครับว่าหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับงบประมาณปี2570ที่เรากำลังพิจารณาอยู่ต้องกำชับให้หน่วยรับงบประมาณทำตามเจตนารมณ์ของโครงการและการท้วงติงเสนอแนะของกรรมาธิการจะเป็นข้อพิสูจน์นะครับในการทำงบประมาณในการขอรับงบประมาณในปีหน้าก็คือ2571สุดท้ายครับท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านชวนหลีกภัยได้ลุกขึ้นมาอภิปรายเป็นท่านสุดท้ายในวาระที่2ของกระทรวงมหาดไทยเป็นข้อกังวลของท่านนะครับได้ฝากกรรมาธิการที่อยู่บนบัลลังก์หรือไม่ได้อยู่บนบัลลังก์คณะกรรมาธิการชุดนี้ครับท่านประธานครับเราเกิดจากสภาแห่งนี้มอบหมายให้ไปทําหน้าที่พิจารณางบประมาณไม่เกิน3เดือนครับหน้าที่ของพวกผมก็คือพิจารณางบประมาณแต่สิ่งที่ท่านประธานชวนหลีกภัยได้ฝากนะครับมายังกรรมาธิการงบประมาณก็คือหน้าที่ที่ให้พวกเรากำชับดูแลผู้ที่เอางบประมาณไปใช้ก็คือหน่วยรับงบประมาณผมคิดว่าเป็นข้อเสนอแนะที่ดีนะครับแต่ด้วยอำนาจหน้าที่ครับท่านประธานครับพวกผมดูเฉพาะตัวเลขและโครงการที่พิจารณาอนุมัติแต่ท่านแนะนำบอกว่าให้พวกผมเนี่ยได้ดูคนเอาไปใช้งบประมาณผมคิดว่าหน้าที่เหล่านี้น่าจะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลก็เลยลงบันทึกไว้นะครับส่งสัญญาณไปยังรัฐบาลนะครับว่ากำชับหน่วยรับงบประมาณนะครับในการใช้งบประมาณให้คุ้มค่าซึ่งผมคิดว่าผู้นำรัฐบาลนายกรัฐมนตรีคงดำเนินการอยู่ก็ขอขอบคุณท่านประธานชวนหลีกภัยนะครับที่ได้แนะนำนะครับสุดท้ายนะครับท่านประธานพวกผมถือโอกาสได้บอกนะครับว่าการที่ได้รับมอบหมายให้ไปเป็นกรรมาธิการพวกผมใช้เวลาเกือบ3เดือนตั้งแต่9โมงถึง3ทุ่มท่านรู้ไหมครับว่าทุกบาททุกสตางค์ที่พวกเราพิจารณาไม่ว่าในขั้นอนุกรรมาธิการหรือคณะใหญ่พวกผมไม่ได้มีความสุขกับการตัดงบประมาณหรอกครับไม่ได้มีความสุขกับการกลั่นแกล้งแต่ทุกบาททุกสตางค์และเหตุผลในการตัดเราต้องใช้ความระมัดระวังไม่ได้มีการกลั่นแกล้งเพราะว่าการกลั่นแกล้งในเรื่องงบประมาณนะครับท่านประธานครับสิ่งที่ได้เจอแน่นอนก็คือความทุกข์บาปที่ติดตัวไปเพราะฉะนั้นให้ท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่ากรรมาธิการทั้งหมด72ท่านไม่มีอคติไม่มีข้อติดใจและทำงานอย่างเต็มที่ในการพิจารณางบประมาณของแผ่นดินนะครับก็ฝากไปยังท่านประธานและเพื่อนสมาชิกให้ได้รับทราบด้วยว่าพวกเรามีความสุขและก็เต็มใจที่จะทำนะครับขอบคุณมากครับ
3: ท่านประธานที่รบครับกระผมขอขอบคุณท่านกรรมธิการครับ
1: คร
3: ับ
1: ครับครบถ้วนแล้วนะครับท่านสมาชิกครับเนื่องจาก
4: ขออนุญาตท่านนิดเดียวครับท่านประธานท่านประธานที่รบครับผมในแพทย์วรงเดชกิจวิกรมบัญชีรายชื่อไทยภักดีฮะจริงๆแล้วการชี้แจงของท่านกรรมธิการในวันนี้ผมตั้งใจจริงๆว่าอยากจะฟังคำชี้แจงของท่านในโครงการประกันภัยพิบัติที่เรามีการซักกันเพราะผมยืนยันว่าข้อมูลที่เมื่อวานเนี่ยท่านกรรมาธิการให้มาท่านให้ข้อมูลต่อภาพรวมไม่ถูกต้องเพราะอย่าลืมว่าปอพอเนี่ยทำเอกสารให้ท่านถ้าท่านดูจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการชี้แจงแบบยัดไส้คำว่ายัดไส้หมายความว่าท่านบอกว่าค่าเสียหายปีละ 40,000 ล้านแต่ในความเป็นจริงมันเป็นการบวกค่าเสียหาย4ปีก็คืองบประมาณ66 67 68 69 4ปีเมื่อเฉลี่ยต่อปีแล้วเหลือประมาณ9,800 ล้านเศษแต่ท่านไปทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชน30ล้านครัวเรือนแล้วท่านอย่าลืมนะครับเบี้ยประกันสูงถึง 15,500 ล้านบาทซึ่งมันสูงมากแล้วถ้าเทียบกับทุนเอาประกันภัย 75,000 ล้านเนี่ยผมชี้แจงแล้วเมื่อเช้าเนี่ยผมต้องการฟังคำตอบของท่านมันตกประมาณ1ต่อ5นั่นหมายความว่าในสัดส่วนแบบนี้มันต้องการสื่อว่าภัยพิบัติใหญ่ของชาติจะเกิดทุก5ปีเหรอมันไม่จริงเหตุการณ์พวกนี้ผมจะบอกว่ามันเป็นการทำประกันที่จ่ายเบี้ยสูงมากผิดปกติสูงมากเกินไปผมอยากฟังคำชี้แจงและที่ประเด็นสำคัญที่ผมจะสื่อสารว่าการทำประกันภัยในรูปแบบนี้มันมีประเทศไทยประเทศเดียวในโลกนี้ถ้าเราไปศึกษานะครับเพราะเมื่อคืนที่ผมอ่านหนังสือทั้งคืนนะครับผมต้องการจะบอกว่ามันไม่มีการทำในรูปแบบนี้เองอยากฟังคำชี้แจงเพื่อประหยัดงบประมาณของพี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับ
5: สมาชิกที่อภิปรายไปแล้วมีท่านใดยังติดใจจะสอบถามมั้ยครับเดี๋ยวจะให้กรรมาธิการได้ตอบครั้งเดียวเลยมีไหมครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีแล้วเชิญทางกรรมาธิการครับ
0: ท่านประธานครับผมอนุรักษ์จุลิมาศในฐานะกรรมาธิการผมเรียนตอบคำถามนะครับเรื่องภัยพิบัติเนี่ย งบประมาณไม่ได้อยู่ที่กระทรวงมหาดไทยนะครับที่ท่านถามท่านอภิปรายเป็นเรื่องของงบกลางเราก็ใช้มติครม.ในการจ่ายงบกลางซึ่งคณะกรรมการเนี่ยเรื่องภัยพิบัติ15,000 ล้านเราก็ฟังจากข่าวผมก็ได้ยินจากข่าวว่ามติครม.เป็นอย่างไรแต่ในส่วนของกรรมการพิจารณาเรื่องของกรมป้องกันภัยเนี่ยครับไม่มีเรื่องงบกลางตรงนี้ครับ15,000 ล้านไม่มีครับเราไม่ได้พิจารณาเพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้จะเลยมาตอบท่านนะครับขอบพระคุณครับ
1: ครับครับก็ครบถ้วนนะครับท่านสมาชิกครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขผมจะถามมติจากที่ประชุมก่อนนะครับว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่กรณีที่ประชุมมีมติให้มีการแก้ไขก็จะถามต่อว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมธิการหรือของกรรมธิการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยตินะครับต่อไปจะถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับโปรดเสียบบัตรและก็กดปุ่มแสดงตนยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอเชิญแสดงตนครับ
6: ท่านประธานครับ103แสดงตนครับ
1: เนื่องจากว่าเป็นการลงมติครั้งแรกของวันนี้นะครับแล้วก็จะมีลงมติเรื่อยๆขอความกรุณาเจ้าที่ช่วยดูแลบัตรให้ท่านสมาชิกด้วยครับผมรอก่อนครับเพื่อให้เป็นความพร้อมนะครับ
7: ท่านประธานครับ228แสดงตนครับ
1: ขออนุญาตครับท่านขอบัตรสำรองได้ครับผมยังไม่อนุญาตให้แสดงตนด้วยวาจานะครับ
7: บัตรไม่ติดครับ
1: สมาชิกครับบัตรไม่ติดเหรอครับยังใช้ไม่ได้เหรอฮะเจ้าหน้าที่ช่วยดูด้วยครับ
8: ถูหน่อย
1: ได้ไหมครับได้แล้วนะครับครับไม่มี
7: 228ครับท่านประธานแสดงตนครับ
1: 228
7: พอดีชิปมันหายครับ
1: โอเคครับ228แสดงตนนะครับเพิ่ม1ท่านเตรียมบัตรสำรองให้ด้วยครับครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วผมขอ
9: ปิดไมค์ก่อนพี่ปิดไม
1: ค์ขอปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม467บวก1เป็น468นะครับเป็นนั้นว่าที่ประชุมขออนุญาตครับจำนวน468ต่อไปผมจะถามมติจากที่ประชุมครับว่าจะเห็นด้วยกับการจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่นะครับท่านใดเห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับใช้สิทธิ์ลงคะแนนครบแล้วนะครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนผู้ลงมติ468เห็นด้วย413ไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง54ไม่ลงคะแนนเสียง1เป็นว่าที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขต่อไปขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่ขอสงวนความเห็น
5: และผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยตินะครับก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับ

0: มีท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอเชิญนะครับถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม471ท่านครบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปลยติที่ขอสงวนคำแปลยติกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงก็ลงคะแนนขอเชิญออกเสียงลงคะแนนนะครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนผู้ลงมติ469เห็นด้วย275ไม่เห็นด้วย140งดออกเสียง54ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีเป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการครับเชิญท่านเลขาธิการครับ
1: ขออนุญาตท่านประธานครับ
0: ท่าน
1: นายกครับท่านประธานครับก่อนที่จะเข้าไปมาตราต่อไปครับท่านประธานขออนุญาตสรุประยะเวลานะครับที่เราร่วมประชุมกันมาครับ2กว่า2วันกว่านะครับขณะนี้ครับเราได้อภิปรายในจบในมาตราที่20นะครับเพิ่งจะลงมติในมาตราที่20นะครับโดยกรรมาธิการนะครับได้ใช้เวลาไปทั้งหมด4ชั่วโมงนะครับทางพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับได้ใช้เวลาไป16ชั่วโมงนะครับฝ่ายรัฐบาลใช้เวลาไป16ชั่วโมงเอ้ย11ชั่วโมงเท่าทีครับ11ชั่วโมง30นาทีครับก็ฝากถึงเพื่อนสมาชิกนะครับว่ารบกวนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ช่วยกระชับนะครับเนื้อหานะครับแล้วก็มาตราต่อไปเป็นมาตราที่21นะครับมีผู้ลงชื่ออภิปรายไว้1ชั่วโมง17นาทีนะครับมาตราที่22นะครับมีผู้ลงชื่ออภิปราย1ชั่วโมง12นาทีและมาตราที่23อีก1ประมาณ1ชั่วโมงครับก็ถ้าท่านใดมีความประสงค์อยากจะถอนชื่อในการอภิปรายก็ทางวิปทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านก็ยินดีนะครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
0: ครับท่านสมาชิกครับเชิญท่านประกรณ์วุฒิครับ
2: ขอบคุณท่านประธานครับผมประกรณ์วุฒิครับก็เป็นตัวแทนวิปฝ่ายค้านนะครับก็ขอบคุณท่านขอบคุณทางวิปรัฐบาลนะครับที่มาสรุปให้ฟังนะครับผมขอแจ้งแบบนี้ก็ท่านประธานว่าจริงๆแล้วที่2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการประสานงานกันอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็2วันที่ผ่านมาเราก็เข้าใจว่าเราเข้าใจตรงกันว่าจะพยายามให้จบวันนี้แต่ว่าจนถึงตอนนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าเจตนาของเรา2ฝ่ายตรงกันหรือไม่อย่างไรแต่ไม่เป็นไรครับไม่จบวันนี้ก็ไม่เป็นไรซึ่งจริงๆแล้วท่านประธานมี2ทางเลือกนะครับถ้าไม่จบวันนี้คือพรุ่งนี้เนี่ยประชุมตามวาระปกติที่ท่านประธานสภาได้นัดไว้แล้วแล้วมาต่อพรบ.งบวันศุกร์หรือถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยท่านประธานก็ต้องยกเลิกนัดวันพรุ่งนี้แล้วมาต่อพรบ.งบวันพรุ่งนี้ครับสิ่งที่ผมอยากจะขอครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามครับอำนาจอยู่ที่ท่านประธานอยู่แล้วครับแต่ผมขอแบบนี้ครับไม่ต้องมาบอกกันหรอกครับว่าฝ่ายไหนใช้เวลาไปเท่าไหร่ครับพรบ.งบครับท่านประธานฝั่งผมเนี่ยกรรมาธิการเสียงข้างน้อยก็เป็นฝ่ายค้านทั้งนั้นผู้แปรยติที่ขอให้ตัดลดงบประมาณแล้วโหวตให้ตัดลดงบประมาณก็ฝ่ายค้านทั้งนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายมากกว่านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็มาสรุปมาก็ถือว่าเป็นข้อมูลนะครับสิ่งที่ผมอยากจะขอครับถ้าไม่จบวันนี้ผมไม่มีปัญหาครับแต่ผมอยากจะย้ำบรรทัดฐานครับคือการแปรยติการสงวนความเห็นและการอภิปรายในมาตราที่มีการแก้ไขเป็นสิทธิของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ท่านประธานไม่สามารถห้ามได้บรรทัดฐานที่2ครับใน2วันที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ครับคือท่านประธานใช้บรรทัดฐานว่าหากท่านสมาชิกต้องการจะอภิปรายกี่นาทีก็ให้ลงไว้เท่านั้นสูงสุดที่ผมเห็นก็คือ15นาทีครับบางท่านที่ไม่ได้แปรยติเลยลง15นาทีก็มีนะครับฝั่งผมสงวนความเห็นเป็นกรรมาธิการเนี่ยลงแค่5นาทีก็มีนะครับดังนั้นผมขอแค่บรรทัดฐานเดิมครับและถ้าต้องต่อวันพรุ่งนี้และมันจะต้องไปถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งของวันพรุ่งนี้หรือต้องไปต่อวันศุกร์ก็เป็นไปตามนั้นครับไม่ต้องมาเจรจาเรื่องการถอนชื่อแล้วครับเพราะความต้องการของเราไม่ได้ตรงกันตั้งแต่แรกแล้วครับขอบคุณครับ
0: ก็ผมเรียนท่านสมาชิกนะครับในส่วนของ ประธานเนี่ยก็พร้อมทำหน้าที่เพียงแต่ว่าท่านวิปทั้งสองฝ่ายก็ขอให้ได้พูดคุยกันให้เรียบร้อยนะครับเพียงแต่ว่าณขณะนี้อยากให้การประชุมเนี่ยดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับขอให้ท่านกระชับในเนื้อหาให้อยู่ในวาระในชั้นแปรยติจริงๆนะครับเชิญท่านณัฐชัยณัฐชาบุญชัยสวัสดิ์เชิญครับ
3: ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมณัฐชาครับท่านประธานครับราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับขออภิปรายปรับลดงบประมาณของกระทรวงยุติธรรมนะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยในเรื่องนี้ผมได้พูดคุยในกรรมธิการของการพิจารณางบประมาณห้องใหญ่ไปแล้วนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผมห่วงใยจริงๆก็คืองบประมาณในการสนับสนุนให้กับหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับคือเห็นหลายๆหน่วยงานเนี่ยที่กระทรวงยุติธรรมพยายามตั้งขึ้นใหม่เพื่อจะไปรับงบประมาณไปช่วยเหลือในด้านของพดุงความยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยดูแล้วมันจะไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่สนับสนุนไปยังสภาทนายความซึ่งเป็นกลไกหลักกลไกที่สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้นั่นก็คือโครงการทนายอาสาของสภาทนายความครับซึ่งปีนี้เนี่ยกระทรวงยุติธรรมได้สนับสนุนงบประมาณไปยังสภาทนายความ 133,158,300 บาทแน่นอนครับในงบประมาณส่วนนี้ไม่ได้ถูกปรับลดแต่มีการของบประมาณเพิ่มเติมของสภาทนายความมาแต่ไม่ได้รับการพิจารณาซึ่งเรื่องนี้ก็ได้มีการพูดคุยว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจการทำหน้าที่ของเหล่าทนายอาสาผมขอยกตัวอย่างครับคดีที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อสู้มายาวนานกว่า10ปีเพิ่งได้รับการพิพากษาโดยศาลอุทธรณ์กลางเมื่อวานนี้ก็คือคดีปลาหมอคางดำที่พี่น้องประชาชนชาวสมุทรสงครามได้รวมตัวกัน 1,400 คนท่านประธานครับเวลาชาวบ้านรวมตัวกันเป็นพี่น้องเกษตรกรเป็นพี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ย 1,000 กว่าคนเนี่ยกระบวนการขั้นตอนไม่ว่าจะการรวบรวมเอกสารการอะไรต่างๆผมเห็นความมานะพยายามของทนายอาสาที่มาช่วยเหลือด้านคดีความของพี่น้องประชาชนแล้วน่าเห็นใจจริงๆครับมีการทำงานตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นไม่มีวันหยุดราชการวันเสาร์อาทิตย์ก็ต้องไปหาพี่น้องประชาชนเพราะเป็นวันว่างของพี่น้องประชาชนนี่คือผลงานของทนายอาสาทั้งหมดแต่ในส่วนของทนายอาสาที่ทางสภาทนายความได้แปรยติของงบประมาณปี70ไปแน่นอนครับไม่ได้รับและพวกผมก็ไม่สามารถแปรเพิ่มให้ได้ในส่วนของงบที่ตัดลดปรับตอนมาทั้งหมดท่านอาจารย์เพียงพนอก็ได้นำเสนอในที่ประชุมว่าควรที่จะอนุมัติสนับสนุนในเรื่องนี้เนื่องจากว่าเป็นการเพิ่มวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นครับท่านประธานเป็นการเพิ่มทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจในวันเสาร์และวันอาทิตย์103วันจำนวน362สถานีซึ่งเรื่องนี้เนี่ยใช้งบประมาณ37ล้านบาทเศษแล้วก็มีการเพิ่มอีก3สถานีจาก362สถานีก็ใช้งบประมาณอีกประมาณ1ล้านบาทเศษเท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนครับปีงบประมาณนี้ไม่สามารถเป็นไปได้แล้วเนื่องจากงบประมาณมีการข้อออกมาแบบนี้แล้วแต่ผมขออภิปรายในวาระ2เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบว่าโครงการและผลงานดีๆของสภาทนายความเขาได้เริ่มต้นได้ดำเนินการไปแล้วอยากให้คณะกรรมการหรือให้ทางสำนักปลัดกระทรวงยุติธรรมที่เป็นผู้สนับสนุนสภาทนายความเนี่ยให้ความสำคัญกับโครงการแบบนี้ไม่ใช่ไปตั้งโครงการใหม่ไปตั้งชื่อหน่วยงานใหม่ไปตั้งชื่อองค์กรใหม่เพื่อที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแค่เขาทำความเรียกว่าประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนรับรู้รับทราบเนี่ยก็หมดงบประชาสัมพันธ์แล้วแต่วันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยพอเดือดร้อนด้านคดีความหันไปหาใครมองหน้าใครไม่เห็นก็หันไปมองหาสภาทนายความคือกลไกหลักที่จะช่วยเขาเพราะฉะนั้นอันนี้ขอฝากไว้ด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งของสภาทนายความครับเป็นงบประมาณในการขอเพื่อปรับปรุงแอปพลิเคชันระบบงานนักจิตวิทยา

0: นักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายพิธีพิจารณาความอาญาสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งของงบประมาณไป 383,700 บาทครับอันนี้ก็คือไปทำแอปพลิเคชันครับแต่นอกเหนือจากแอปพลิเคชันครับเรามีแอปพลิเคชันแล้วแต่ถ้าเราไม่มีนักจิตวิทยาไม่มีนักสังคมสงเคราะห์ไปปฏิบัติหน้าที่ก็แอปพลิเคชันก็ทำงานอะไรไม่ได้วันนี้ผมมีการถามกระทู้ไปยังกระทรวงเหมือนกันครับมีการตอบมาเมื่อวันก่อนว่าได้มีการปรับเบี้ยนะครับของนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตจากครั้งละจากวันละ500บาทเป็นครั้งละ500บาทวันหนึ่งเบิกได้ไม่เกิน2ครั้งก็ถือเป็นนิมิตหมายอันดีครับแต่ผมอยากจะบอกว่าท่านกำลังจะทำแอปพลิเคชัน 308ท่านช่วยปรึกษาวิธีการใช้กับทีมงานนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยานิดนึงครับเขาตั้งชมรมขึ้นมาแล้วเป็นชมรมนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาปวิทยาท่านไปถามพูดคุยว่าถ้าจะใช้แอปพลิเคชันมาช่วยจะใช้แบบไหนอย่างไรและงบประมาณปีนี้สภาได้อนุมัติไป 300,000 กว่าบาทก็ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่จริงๆขอฝากไว้ด้วยครับขอบพระคุณครับ
1: ครับท่านสมาชิกครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาอาจารย์ผู้ดูแลทีมนักเรียนที่เข้าแข่งขันโต้วาทีรอบชิงชนะเลิศคณะกรรมการตัดสินและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการโต้วาทีสร้างสรรค์สังคมสภาวาทีประจำปีงบประมาณ 2,569 จัดโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภานะครับจำนวน120คนเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเชิญนั่งได้ครับต่อไปเชิญท่านวิสุทธ์ตันตินันครับ
2: ท่านประธานครับผมวิสุทธ์ตันตินันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะกรรมธิการผู้สงวนความเห็นและขอเสนอให้ปรับงบลดประมาณของกระทรวงยุติธรรมลง 5% โดยเฉพาะของสำนักงานกิจการยุติธรรมครับท่านประธานครับที่ผมอยากจะตัดลดงบประมาณของกระทรวงยุติธรรมลงเนี่ยเหตุผลคือผมไม่อาจแน่ใจในประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงยุติธรรมเหตุผลครับเวลาหน่วยงานใดๆของภาครัฐครับทำงานเนี่ยเรามักจะมีข้อเห็นข้อว่าอุปสรรคคือการทำงานแยกเป็นไซโลใช่ไหมครับพอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยท่วงท่ามาตรฐานในการแก้ปัญหาไม่ว่ารัฐบาลไหนเข้ามาก็คือบอกว่าหากลไกมาเพื่อที่จะทลายไซโลทำงานร่วมกันและพอทลายไซโลมีกลไกแล้วทำอะไรครับเหตุผลก็คือต้องมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ธุรการให้ไม่พอครับพอมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ธุรการให้สิ่งต่อไปก็พบว่าไม่สามารถขอข้อมูลไม่สามารถเชื่อมโยงบูรณาการกับหน่วยงานอื่นได้ก็ขอระบบสารสนเทศขอสำนักงานของตัวเองกลายเป็นอีกไซโลใหม่ที่ได้ขึ้นมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่เป็นภาษีที่ประชาชนต้องจ่ายเช่นเดียวกันครับสิ่งนี้เกิดขึ้นกับกระทรวงยุติธรรมมีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติตามพระราชบัญญัติเมื่อปีพ.ศ. 2549ผมกำลังจะกล่าวถึงงบประมาณครับคณะกรรมการชุดนี้ครับมีการมอบหมายให้สำนักงานกิจการยุติธรรมทำหน้าที่ธุรการซึ่งนอกจากทำหน้าที่ธุรการแล้วเนี่ยยังทำหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์นโยบายทำแผนยุทธศาสตร์แล้วก็พยายามบูรณาการงานด้านยุติธรรมเข้าไว้ด้วยกันนับตั้งแต่นั้นมาครับงบประมาณของสำนักงานกิจการยุติธรรมมีการขยายตัวขึ้นเรื่อยๆจากไม่กี่สิบล้านบาทจนในปีงบประมาณ2570มีการของบประมาณทั้งสิ้น 164.8 ล้านบาทครับถ้าเราดูส่วนนี้ 164.8 ล้านบาทอาจจะคิดว่าน้อยกับหน่วยงานหนึ่งแต่ผมอยากให้ไปดูครับในไส้ในว่ามีการใช้งบประมาณอะไรบ้างกับ 164.8 ล้านบาทแบ่งเป็น3แผนงานครับแผนงานแรกคือแผนงานบุคลากรภาครัฐ 49.5 ล้านบาท 49.7 ล้านบาทครับส่วนที่2เป็นแผนงานปรับสมดุลพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 58.7 ล้านบาทครับและแผนงานส่วนที่3คือแผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 56.5 ล้านบาทดูเท่านี้เหมือนไม่มีอะไรครับแต่อยากให้ทราบครับว่าดัชนีชี้วัดความสำเร็จของหน่วยงานมีเพียงแค่ตัวเดียวครับคือพัฒนาเครื่องมือดัชนีชี้วัดเพื่อยกระดับกระบวนการยุติธรรมกับเงิน164ล้านบาท ไม่เท่านั้นครับผมอยากให้ลองดูรายละเอียดลงลึกเข้าไปในแต่ละแผนครับแผนงานที่2ครับที่เป็นสีแดงนะครับที่เรียกว่าแผนปรับสมดุลงบประมาณที่บอกว่า 58.74 ล้านบาทถ้าเราไปดูงบประมาณย่อยๆปรากฏว่ามีอะไรบ้างเป็นเบี้ยประชุมครับ1ล้านบาทที่เหลือเป็นค่าจ้างเหมาบริการแต่ที่ใหญ่ที่สุดครับคือระบบสารสนเทศและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มูลค่ารวมกัน 34.1 ล้านบาทครับส่วนที่3เช่นกันครับอยู่ในกรอบสีแดงครับเป็นแผนพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 56.50 ล้านบาทงบประมาณเกือบทั้งหมดของส่วนงานนี้ 44.8 ล้านบาทหมดไปกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ครับเพื่อสร้างคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์พยากรณ์อาชญากรรมข้ามชาติครับพยากรอาชญากรรมข้ามชาติในอนาคตกับการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ทั้ง2ส่วนครับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หมดไปแล้ว79ล้านบาทเกือบครึ่งนึงของงบประมาณของหน่วยงานครับแต่ถามว่าแล้วกิจกรรมโครงการที่เป็นหน้าที่หลักของสำนักงานกิจการยุติธรรมคืออะไรคือดัชนีชี้วัดการพัฒนาองค์ความรู้มีงบประมาณให้ทั้งสิ้น 3.8 ล้านบาทครับ 2% จากงบประมาณทั้งหมดถูกใช้ในการทำงานที่เป็นหน้าที่ของตัวเองอีก 98% หมดไปกับบุคลากรหมดไปกับสำนักงานหมดไปกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่แรกครับผมอยากจะพยายามหาแนวทางว่าเราจะรีดไขมันจากหน่วยงานนี้ยังไงจากกระทรวงยุติธรรมได้ยังไงแต่ถ้าเราใช้ 2% ทำงานหลักโดย 98% ใช้กับสำนักงานบุคลากรและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ผมว่าเราต้องเลือกตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตครับสำหรับหน่วยงานนี้ที่ผมบอกครับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ผมบอก79ล้านบาทหรือเกือบครึ่งหนึ่งของงบประมาณในปีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดู10ปีครับเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นครับ344ล้านบาทและหน่วยงานทั้งหน่วยงาน10ปีที่ผ่านมาใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,303 ล้านบาทด้วยดัชนีชี้วัดไม่กี่ตัวในแต่ละปีที่ต้องผลิตขึ้นคำถามสำคัญคือครับงบประมาณเหล่านี้ที่เราเสียผมไม่อยากคิดว่าเราควรจะต้องตัดเป็นกิจกรรมรายกิจกรรมครุภัณฑ์รายครุภัณฑ์ผมไม่ขอดูรายละเอียดแล้วครับแต่มันพอจะพิสูจน์ได้ว่าถ้ายังมีการทำงานอย่างนี้ต่อไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นถัดไปรัฐบาลต้องเสียงบประมาณประชาชนต้องสูญเสียภาษีอีกปีละราว200ล้านบาทเพื่อทำกิจกรรมชุดเดิมเพื่อดัชนีชี้วัดที่ทำขึ้นเพื่อใช้เงิน 2% เพื่อทำกิจกรรมหลักโดยใช้เงินอีก 98% ทำกิจกรรมเพื่อเสริมไม่ว่าค่าบุคลากรค่าสำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างนี้ผมไม่คิดว่าเป็นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าครับด้วยเหตุนี้ผมจึงอยากเสนอตัดงบประมาณของสำนักงานกิจการชุดยุติธรรมเริ่มจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และกิจกรรมอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้องานหลัก 2% ที่ผมกล่าวเป็นงบประมาณครึ่งหนึ่งเลยครับที่เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และถ้าเป็นไปได้ครับในอนาคตอยากให้พิจารณาครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องมีหน่วยงานเช่นนี้อยู่หรือไม่ที่มีเนื้อหาบางมากการทำงานที่บางมากแต่มีค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลเพื่อให้เกิดการทำงานขอขอบคุณครับท่านประธาน
1: ต่อไปผู้สงวนคำแปรยตินะครับท่านกันพงษ์ประยูรศักดิ์ครับ
3: ครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมอาจารย์เอกอเอกกันพงษ์ประยูรศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตมีบริสภานสูงพรรคประชาชนวันนี้ขออนุญาตเข้าร่วมอภิปรายในมาตราที่21กระทรวงยุติธรรมนะครับซึ่งในคราวนี้ท่านขอไว้ 16,593 ล้านซึ่งก็มีการตัดลดไปแล้วประมาณ 0.9%แต่เอาแปรยติเอาไว้ที่ 2% ถามว่า 2% นี้จะตัดหรือจะลดที่ไหนดีคำตอบอยู่ในนี้แล้วครับคือปปส.ครับปปส.ก็คือป้องกันและปราบปรามยาเสพติดวันนี้เอามาในโมเดลปปส.แต่ขอบอกทีหลังว่าปปส.ย่อมจากอะไรนะครับมาเลยครับทั้งหมดนี้ 1,700 ล้าน 1,700 แบ่งเป็น400ล้านด้านพื้นฐานและอีก300ล้านโทษทีครับ400ด้านพื้นฐานและ 1,300 ล้านด้านเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 1,300 ล้านนี้แบ่งเป็น27โครงการวันนี้เอาขออนุญาตยกตัวอย่างสัก7โครงการที่เห็นว่ามีปัญหาเริ่มที่โครงการที่1โครงการแรกท่านใช้ชื่อว่าโครงการนำจับเดิมทีปี4ปี69ท่านตั้งไว้747ล้านพอมาปี70ปีนี้ท่านตั้งไว้112ก็คือ112ล้านแสดงว่าท
4: ่านจะชี้นำและนำจับคือชี้ให้คนไปจับมากขึ้นแสดงว่าหน้าที่ของท่านนั้นแย่ลงคือพูดง่ายท่านปราบได้แย่ลงก็ต้องมีการชี้ให้มากขึ้นคือคนมันขายมากขึ้นนั่นแสดงว่ามันตรงข้ามกับหน้าที่ของท่านปปส.เพราะนั้นโอ้ยว่าโครงการนี้ตัดไปครับต่อมาโครงการที่สองท่านจ้างอัครราชทูตที่เป็นที่ปรึกษาให้กับปปส.ของท่านตอนปี68ท่านจ้าง10ล้านปี69ท่านจ้าง6ล้านพอมาปี70ท่านจะเพิ่มไปอีกเป็น9ล้านโอ้ยว่าถ้าเกิดโอ้ยเป็นอัครราชทูตเนี่ยโอ้ยก็ลำบากกันนะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงงั้นท่านไปคิดให้ดีว่าท่านจะจ้างกี่ล้านกันแน่ไม่เท่ากันสักปีนะครับไม่มีคำว่า consistency หรือความเสมอภาคกันเลยอันนี้ก็ไปคิดมาใหม่ว่าจะเอากี่ล้านดีต่อมาเป็นโปรเจกต์ที่3อันนี้โอเอตามมาทุกปีเรียกว่าโปรเจกต์แม่โขงปลอดภัยท่านประธานครับเมื่อปีที่แล้วโอเอก็อภิปรายท่านขอมา5ล้านสุดท้ายโอเอบอกมันไม่ดีเพราะท่านเอาเงินไปซื้อเอาไปทำอะไรบางอย่างที่มันแปลกๆท่านก็เลยใช้แค่ล้านเดียวโอเคจาก5มาล้านเดียวพอมาปีนี้ท่านขึ้นไปเป็น8ล้านโอ้ยก็ไม่เข้าใจว่าท่านจะเอาให้ได้ใช่ไหมไอ้แม่โขงปลอดภัยเนี่ยคือตอนนี้มันก็ดูจะดีอยู่แล้วนะครับแล้วโอ้ยดูทรงเนี่ยไอ้โครงการนี้มันก็ไปทับซ้อนกับโครงการอื่นตัดสรุปก็คือโครงการที่3แม่โขงปลอดภัยท่านไม่ต้องทำเพราะท่านไปจ้างปีที่แล้วโอ้ยจำได้ท่านจ้างล่ามวันละ 80,000 3วัน 240,000 วันนี้ท่านลดลงมาเหลือ 40,000 สุดท้ายท่านก็จ้างเท่าเดิมเพิ่มโครงการเข้าไปอีกสรุปแล้วตัดเถอะครับไอ้แม่โขงปลอดภัยต่อมาเป็นโครงการที่4โครงการที่4ท่านตั้งชื่อว่าเป็นโครงการสกัดสารตั้งต้นที่จะเข้ามาผลิตในประเทศไทยอันนี้ก็คือพูดง่ายการขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ขนาดเล็กท่านให้ 5,000 ขนาดกลางท่านให้ 7,000 ขนาดใหญ่ให้ 8,000 และมีใหญ่พิเศษเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยใหญ่พิเศษก็ยัง 8,000 อยู่ไอ้ก็ไม่เข้าใจว่าไอ้ใหญ่กับใหญ่พิเศษมันต่างกันยังไงสรุปแล้วนะและที่สำคัญท่านประธานครับมีสไลด์ไว้โอ้ยนานๆมีสไลด์ทีสไลด์ครับก็เขียนว่าไอ้โครงการเนี้ยเป็นโครงการที่20ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ท่านอ่านครับไฮไลท์ไว้ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์คือนักค้ายาชายแดนคือท่านเอางบประมาณเพื่อให้ผู้ได้รับผลประโยชน์คือนักค้ายาชายแดนไม่รู้อ่านผิดหรือเปล่าไอ้นั่งคิดอยู่มาชั่วโมงกว่าเออจริงว่ะเพราะถ้าเกิดว่ายามันถูกนำเข้าไม่ได้ยามันก็กลับไปเป็นที่อะไรที่ผู้ค้ายาชายแดนมันถูกต้องเลยแสดงว่าท่านคิดมาเนี่ยเป๊ะมากขอบคุณมากครับที่ท่านทำโครงการนี้มาเพื่อให้ผู้ค้ายาชายแดนเขาได้เอายาไปใช้งานต่อได้นี่คือโครงการที่4ต่อมาเป็นโครงการที่5โครงการนี้คือเครือข่ายปราบปรามอันนี้โอ๋ยก็อ่านแล้วงงมากท่านทำมา3ปฏิบัติการคือ1การข่าว2ปิดล้อม3ขยายผลในแต่ละเครือข่ายมีทั้งหมด120เครือข่ายก็คือพูดง่ายการข่าวมี120เครือข่ายการปิดล้อมอีก120เครือข่ายแล้วก็ขยายผลอีก120เครือข่ายสรุปมีทั้งหมด360เครือข่ายเครือข่ายที่1ให้ไป3ล้าน5เครือข่ายที่2ไป3ล้าน2และเครือข่ายที่3อีก3ล้าน2คือโอ๋ยก็เลยถามว่าไอ้แต่ละเครือข่ายเนี่ยเป็นคนเดียวกันมั้ยหรือคนละคนถ้าคนเดียวกันท่านก็รวมทั้ง3ปฏิบัติการแล้วก็ถูกลงมั้ยสัก5ล้านนะหรือถ้าเกิดว่ามันเป็นคนละคนเพราะมันคนละเครือข่ายเค้าจะจําหน้าไม่ได้คนจะไปหาเขาคนนึงไปปิดล้อมอีกคนนึงถ้าเป็นอย่างเงี้ยท่านจะทํางานกันรู้เรื่องมั้ยนี่คือคําถามของเอทแล้วสรุปนะก็ตัดไปหรือนี่มีอันที่4เครือข่ายที่4คือเป็นค่าตอบแทนให้กับคนหาข่าวก็เมื่อกี้เครือข่ายที่1พึ่งหาข่าวแล้วมาเครือข่ายที่4เป็นค่าตอบแทนเขาอีกสรุปแล้วมันทับซับซ้อนไหมสรุปหาข่าวอย่างเดียวคือ12ล้านตัดจบนี่คือเครือข่ายที่5ต่อมาเครือข่ายที่6หรือโครงการที่6โครงการที่6ของท่านตั้งชื่อว่าควบคุมพืชที่ใช้ประโยชน์เป็นพืชที่ต้องควบคุมเช่นฟินกัญชากระท่อมแล้วแต่อันเนี้ยถูกต้องเพราะพื้นที่โอเอทมีกัญชามีกระท่อมเพียบทีนี้ควบคุมยังไงท่านบอกท่านทำเป็น4โครงการย่อยปีที่แล้วท่านขอไป9ล้านคือปี69ปี70ท่านขอ12ล้านทีนี้มาดูว่าท่านทำอะไรบ้างใน4โครงการย่อยท่านหาข่าวอีกแล้วคือเมื่อกี้นี้เพิ่งหาข่าวมาอีกโครงการหาข่าวอีกแล้วคือท่านชอบหาข่าวมากทีนี้ท่านแบ่งการหาข่าวใหม่หาข่าวนี้คือแบ่งเป็น5คนให้ไปหาข่าว60รอบแล้วแต่ละรอบให้ 6,000 บาทรวมแล้วเนี่ยไอ้60รอบเนี่ย1.8 โอ้ยสงสัยมากทำไมต้อง5คนวะแล้วทำไมต้อง60ครั้งทำไมไม่เอา50ครั้งหรือทำไมไม่เอา100ครั้งคือ100ครั้งเป็นทีละคนได้ไหมเพราะเวลาหาข่าวมันต้องอาจจะไปแบบลับๆก็เลยสงสัยมากนอกนั้นไม่พอท่านมีบินด้วยบินคือมีตำรวจเอาเครื่องบินไปบินเนี่ย60รอบละ 50,000 ตัวเลขคือ3ล้านบาทกับไอ้บินหาข่าวทีนี้ทำไมต้องเนี่ย60รอบคือท่านใช้ตรรกะตรงไหนว่าต้อง60วะทำไมไม่เอา30หรือเอา90หรือจะไงเนี่ยโอ๊ยไม่เข้าใจท่านมากว่าแต่ปปส.เดี๋ยวย่อฟังว่าย่อมาจากอะไรนะแล้วอีกอันนึงคือภาพจิสต้าภาพจิสต้าก็คือภาพถ่ายจากดาวเทียมท่านคิดมาเนี่ย16ภาพภาพละ 60,000 กว่าโอ๊ยเข้าใจจิสต้าบางภาพเป็นแสนบางภาพก็ 2,000 คือมันมีความหลากหลายมากขึ้นอยู่กับ resolution หรือความถี่ของเขาหรือความเข้มข้นของเขาหรือว่ามันมองชัดไม่ชัดอ่ะมันก็เลยสงสัยว่าทำไมต้อง60ภาพเฮ้ยทำไมต้อง16ภาพ

0: ืออันเนี้ยตรรกะมันงงมากหรือท่านจะตีเช็คผ่าไปก่อนสุดท้ายใช้ภาพเดียวค่อยคืนเงินหรือเปล่าอันนี้คือไม่แน่ใจฉะนั้นสรุปแล้วโครงการนี้ก็งงอีกตัดทิ้งต่อมาสุดท้ายโครงการที่7ทั้งหมด27โครงการเขาตัดไปแล้วในนี้6แล้วนะโครงการที่7คือแก้ปัญหาผู้เสพติดอันนี้สสเพื่อนๆอ่อยทุกคนพูดเดียวกันว่าผู้เสพก็คือผู้ที่ป่วยก็ต้องไปให้เขานะเยียวยาทีนี้ท่านทำยังไงมาดูเยียวยาท่านของบปีที่ผ่านมาท่านของบไป217ล้านปีนี้ท่านขอตัวเองเหลือ83ล้านก็ไม่เข้าใจว่าทำไมท่านเอางบตรงนี้น้อยลงก็สุดท้ายก็ไปรู้ว่าเออเนี่ยท่านเนี่ยเอางบเนี่ยไปให้กับคลินิกจิตสังคมโอเอชอบคลินิกจิตสังคมทั้งหมดมี176แห่งท่านให้เขาแห่งละ 350,000 176แห่งแห่งละ 350,000 เฉลี่ยกันทั้งหมด176ที่โอเอก็สงสัยสมมตินะโอเอไปที่อ่ะบ้านของสสเจถูกมั้ยครับสมุทรสาครเนี่ยสมุทรสาครเนาะปุ๊บเกิดมีคนใช้อยู่3คนไปอีกบ้านนึงปทุมธานีมีคนใช้5คนคือแต่ละที่เนี่ยอาจจะมีคนใช้งานบริการที่แตกต่างกันทำไมท่านต้องให้แต่ละที่เท่ากันคือ 350,000 นั้นถ้าเกิดว่าเราควรจะใช้ถูกไหมครับคนให้บริการมากก็เอาไปเลย 700,000 เอาไปเลยล้านนึงคือมันไม่สมเหตุสมผลและนี่แหละครับคือการใช้งบประมาณของปปส.นั้นสรุปทำได้ครับจบเลยครับปปส.แทนที่จะย่อว่าปกป้องนะหรือปราบปรามยาเสพติดเนี่ยโอ้ยว่าปปส.คือปกปิดและปิดบังทำให้พวกเราสับสนในการที่จะให้งบประมาณครับ respect
1: ท่านณัฐวุฒิปัวประทุมครับ
2: ขอบพระคุณครับผมขอหายใจสักนิดนะครับฟังเพื่อนสมาชิกกับผมหายใจไม่ทันนะครับท่านประธานที่เคารพครับผมณัฐวุฒิปัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนจังหวัดอ่างทองนะครับท่านประธานครับในมาตรา21นะครับเป็นเรื่องของกระทรวงยุติธรรมผมขอใช้สิทธิ์ในฐานะ2อย่างด้วยกันนะครับ1ก็คือในฐานะผู้แปรยติที่มีการขอตัดลบประมาณ1% นะครับแล้วก็2เนื่องจากว่าในมาตรา21ของกระทรวงยุติธรรมนั้นมีการปรับแก้นะครับก็จะขอใช้สิทธิ์ในฐานะสมาชิกในการสอบถามกรรมธิการว่าจุดที่ท่านมีการปรับแก้ไขนั้นเนี่ยตรงกับใจของผมหรือไม่หรือท่านแก้เพราะเหตุใดครับท่านประธานครับประกาศใจนะครับว่าเวลาเราพูดถึงหน่วยงานมันอาจจะต้องเริ่มจากการตรวจดูว่าวิสัยทัศน์ของกระทรวงนี้เนี่ยเป็นอย่างไรไม่รู้นะครับวิสัยทัศน์อันนี้เนี่ยเขียนในรัฐมนตรีท่านใดนะครับชื่อท่านก็จำยากนะครับเอาเป็นว่าเป็นรัฐมนตรีที่เคยมีตำแหน่งแห่งที่ในจังหวัดบุรีรัมย์วิสัยทัศน์ในกรณีของที่อยู่ในเล่มขาวคาดแดนท่านใช้คำว่าอำนวยความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในสังคมแต่พอผมไปตรวจดูวิสัยทัศน์นี่ใช้ AI นะครับเพื่อนสมาชิกบอกให้ฝึกใช้ดูก็ปรากฏว่ามันมีการอ้างอิงไปถึงแผนยุทธศาสตร์20ปีใช้คำว่าหลักประกันความยุติธรรมตามมาตรฐานสากลที่ผมต้องอ้างวิสัยทัศน์เพราะไอ้คำว่าตามมาตรฐานสากลเนี่ยครับมันเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ผมต้องถามในเรื่องของงบประมาณแค่นี้ผมก็ประกาศใจกันนะครับว่าคนเราเนี่ยจะมี2ใจเนี่ยไม่ได้วิสัยทัศน์ก็ไม่ควรจะเป็น2อันเช่นเดียวกันกระไรก็ตามครับมีหลากหลายโครงการครับในบรรดางบประมาณ16,000ล้านบาทเศษซึ่งทางกรรมธิการมีการปรับลดลงประมาณ100ล้านบาทเศษผมก็เห็นด้วยในบางประการผมจับเฉพาะกรณีของแผนยุทธศาสตร์ครับที่เป็นแผนยุทธศาสตร์ในเรื่องของการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมก็มาดูกันว่าภายใต้หน่วยงานนะครับมีบางหน่วยตอนนี้ตั้งบูธอยู่ข้างล่างนะครับรอบสระมรกตผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นมาอภิปรายสำนักงานกิจการยุติธรรมเขาก็เลยรีบแจกเอกสารให้ผมใหญ่เลยนะครับผมบอกว่าอย่างนี้ครับว่าภายใต้แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเนี่ยกระจายอยู่ในหลายหน่วยแบบนี้ครับสำนักงานปลัดกระทรวงครับ332ล้านบาทกรมคุมประพฤติ359ล้านบาทคุ้มครองสิทธิ์อันนี้เยอะหน่อยนะครับ461ล้านบาทกรมพินิจ594ที่ตัวย่อหมดนะครับถ้าตัวยาวเดี๋ยวเวลาไม่พอเราอยากให้เสร็จวันนี้ครับกรมราชทัณฑ์เนี่ยเยอะหน่อย 10,000 ล้านอันนี้เข้าใจได้ด้วยความจำเป็นผมเนี่ยเป็นน่าจะเป็นสสคนเดียวในสส500คนนะครับที่เคยเป็นกรรมาธิการกฎหมายราชทัณฑ์ที่มีการปรับแก้ฉบับล่าสุดเมื่อเกือบ10ปีที่ผ่านมา DSI ครับสถาบันกิจการยุติธรรมสถาบันนิติว่ากันไปครับประเด็นที่ผมต้องตั้งคำถามตัวนี้ที่สำคัญเพราะอะไรครับเพราะเวลาเรามาลงรายละเอียดกันว่าไอ้สิ่งที่ผมเสนอตัด 1% นั้นเนี่ยท่านไม่ได้พิจารณาประเด็นที่ผมเสนอให้ตัดเลยประเด็นที่ผมเสนอคืออะไรครับเช่นกรณีของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพผมก็เปิดขาวคาดแดงปีหน้าพิมพ์น้อยลงหน่อยนะครับเปลืองกระดาษเพราะสมาชิกไม่ค่อยได้ใช้มีณัฐวุฒิยังใช้อยู่เปิดขาวคาดแดงดูกรมคุ้มครองสิทธิ
3: ท่านบอกว่ามีงบประมาณที่ใช้ในการติดตามกฎหมายมีงบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลนี่ต้องโน้ตไปหน่อยนะครับมีโครงการศึกษาเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติกองทุนช่วยเหลือเหยื่อในคดีอาญาไอ้นี่ก็วงเงิน3ล้านกว่าบาทเดี๋ยวโน้ตไปหน่อยเดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่าทำไมท่านถึงไม่ได้ใยดีหรือไม่ได้พิจารณาที่ต้องพูดด้วยจากว่าไอ้ที่ท่านบอกก่อนหน้านี้ครับวิสัยทัศน์ตามมาตรฐานสากลนั้นเนี่ยท่านต้องมีกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลมันออกตามอนุสัญญาว่าด้วยการเลือกขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติครับมันออกตามอนุสัญญาอีกหลายฉบับท่านตั้งงบไว้ล้านกว่าบาทมันซ้ำซ้อนจำเจไม่โดยไม่จำเป็นเพราะร่างกฎหมายฉบับนี้เสร็จนานแล้วครับทราบมาครับว่าอยู่ในการดูแลของกระทรวงยุติธรรมทราบมาว่าจ่อๆอยู่เหมือนกันในการจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีผมต้องขอคำตอบเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมส่งเมลก็ได้นะครับหรือท่านอยู่สภาโน้ตมาให้ท่านบุญจงหน่อยนึงตอบผมหน่อยนึงว่าตกลงแล้วพรบ.ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลจะมาไหมถ้าไม่มางบตัวนี้ไม่ต้องตั้งเลยครับไม่จำเป็นเช่นเดียวกันครับโครงการศึกษาเพื่อยกเลิกกองทุนช่วยเหลือเหยื่อในคดีอาญาอันนี้งงครับไม่เคยได้ยินมาก่อนเพราะเราเพิ่งผ่านพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาที่ดูแลทั้งแพะดูแลทั้งจำเลยผู้ต้องหาที่เขาไม่ควรถูกจับดูแลเหยื่อในคดีอาญาอยู่แล้วตั้งไว้ตั้ง3,968,000 บาทแหมท่านดูแคลนสติปัญญาข้าราชการกระทรวงยุติธรรมเหลือเกินไม่ต้องตั้งงบสักบาทเดียวผมเชื่อว่าเขาร่างกฎหมายได้ไอ้นี่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีครับมาดูอีกกระทรวงหนึ่งครับกรมคุมประพฤติครับและจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกรมคุมประพฤติที่ต่อเนื่องจากความเป็นราชทัณฑ์ผมชื่นชมผ่านท่านประธานผ่านกรรมธิการไปยังท่านรัฐมนตรีนะครับท่านรัฐมนตรีเนี่ยตอบกระทู้ถามผมเรื่องมาตรการตามพรบป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในคดีเกี่ยวกับเพศหรือคดีที่ใช้ความรุนแรงที่ถามว่าทำไมต้องชื่นชมครับท่านตอบกระทู้ผม14หน้าเต็มๆ14หน้าเต็มๆตอบอะไรครับตอบด้วยจากว่าท่านตั้งงบประมาณในการประชุมคณะกรรมการเนี่ยเยอะแยะไปหมด8ล้านกว่าบาท8ล้านบาทเลยนะครับในการประชุมของกรมคุมประพฤติท่านมีตัวเลขมาให้ผมดูบอกว่าทางมีราชทัณฑ์เสนอมาว่าอาจจะใช้มาตรการประมาณ 1,000 กว่ารายแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับมีกลุ่มที่อยู่ในข่ายที่ต้องติดตามจริงๆ14รายเนี่ยครับเป็นปัญหาต่อเนื่องทางสังคมว่างบที่ใช้กับจำนวนเคสที่ออกมาจริงๆไม่สัมพันธ์กันถ้าเห็นไหมครับคดีที่สังคมตั้งคำถามว่าทำไมราชทัณฑ์ปล่อยมาได้อย่างไรเรามีกฎหมายนี่ครับทำไมถึงไม่ได้ใช้ปล่อยให้เขามากระทำความผิดซ้ำแบบนั้นแบบนี้จากที่เคยฆ่าคนวันหนึ่งไม่กี่ปีออกมาฆ่าซ้ำเนี่ยครับที่ผมถามว่างบตัวนี้ที่ตั้งไว้เป็นงบการประชุมแต่งบที่นำไปสู่การติดตามพฤตินิสัยหรือการติดตามไม่ให้กระทำความแรงซ้ำไม่มีนี่ก็จำเป็นต้องตัดครับท่านประธานที่เคารพครับผมขอใช้เวลาโอ้ท่านประธานจริงๆถ้าผมใช้สิทธิ์อีกสักหน่อยนึงก็จะขอบพระคุณอย่างยิ่งครับเพราะอันที่ท่านตัดแต่ผมไม่เห็นด้วยคืออะไรครับอันที่ท่านตัดและผมไม่เห็นด้วยก็คือกรณีของกรมราชทัณฑ์ผมถามสักสองอย่างกว้างๆครับข้าราชการกรมราชทัณฑ์เนี่ยนะครับคุณลุงผมเนี่ยเป็นรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์เก่าหลายปีแล้วครับข้าราชการเคยมาบอกผมว่าท่านรัฐวุฒิท่านต้องเข้าใจแค่ดมกลิ่นเหงื่อของผู้ต้องขังเนี่ยก็ลำบากแล้วผมมีโอกาสไปเยี่ยมราชทัณฑ์หลายครั้งครับการมาที่การตัดอะไรครับตัดค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างตัดกรณีของการก่อสร้างอาคารสถานพยาบาลมีนะครับตัวอย่างเช่นที่เรือนจำสงขลาท่านตัดล้านกว่าบาทที่เรือนจำนครศรีธรรมราชท่านตัดล้านกว่าบาทกรรมาธิการตัดกล้องวงจรปิดในราชทัณฑ์เพราะอะไรครับสิ่งที่ผมก็จะพูดเนื่องจากว่าเวลาผมไปเยี่ยมนะครับเรียนท่านประธานตรงไปตรงมาเลยครับเห็นสภาพเลยว่าความเสื่อมโทรมของเรือนจำวงจรปิดจำเป็นครับเพื่อป้องกันอาชญากรรมหรือการที่อาจจะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นสถานพยาบาลในเรือราชทัณฑ์จำเป็นอย่างยิ่งแม้อาจจะยังหาบุคลากรได้ไม่ 100% นะครับและที่มากไปกว่านั้นครับระบบไฟท่านตัดไม่ได้เลยครับเรือนจำอ่างทองบ้าน

0: ผมขอใช้สิทธิ์ผู้แปรยติยืนยันในการตัด 1% และขอ
1: บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องแต่เมื่อผมพิจารณารายละเอียดเพราะถ้าเรานะครับสามารถลงได้ทันทีโดยไม่จำเป็นจะต้องซื้อระบบใหม่ซ้ำกันครับผมขอยกตัวอย่างนะครับเพียง1โครงการเพื่อให้กระชับเวลานะครับคือโครงการจัดซื้อระบบติดตามและวิเคราะห์ธุรกรรมการเงินสกุลเงินดิจิตอลวงเงิน65ล้านบาทนะครับเหตุผลนะครับที่ปปส.เสนอของงบประมาณรายการนี้คือต้องการนะครับที่จะใช้ในการตรวจสอบติดตามวิเคราะห์เส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับโดยรวมถึงนะครับตรวจสอบธุรกรรมสกุลเงินดิจิตอลกระเป๋าเงินดิจิตอลและทรัพย์สินดิจิตอลประเภทต่างๆครับผมเห็นด้วยครับว่าเรื่องนี้สำคัญและรัฐจำเป็นจะต้องนะครับมีความสามารถในการติดตามเส้นทางการเงินของกระบวนการค้ายาเสพติดแต่คำถามของผมก็คือเราจำเป็นจะต้องซื้อระบบใหม่ในราคา65ล้านบาทหรือไม่ครับนะครับเพราะหน่วยงานของรัฐนะครับที่มีภารกิจโดยตรงในการติดตามวิเคราะห์และตรวจสอบเส้นทางการเงินก็คือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.นั่นเองครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคดียาเสพติดเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินอยู่แล้วดังนั้นกลไกข้อมูลนะครับในการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินนะครับที่ปปง.มีอยู่สามารถนำมาใช้ทำงานร่วมกันได้ครับผมจึงอยากถามนะครับว่าเหตุใดข้อมูลในส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาเชื่อมโยงกันให้เต็มประสิทธิภาพก่อนที่เราจะตัดสินใจใช้งบประมาณอีก65ล้านบาทเพื่อซื้อระบบใหม่ขอสไลด์ที่2ครับและสิ่งที่ทำให้ผมมีคำถามมากขึ้นไปอีกนั่นก็คือในปีงบประมาณเดียวกันนี่แหละครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็มีโครงการจัดซื้อโปรแกรมด้านการสืบสวนคริปโตเคอเรนซีเช่นเดียวกันแต่โครงการดังกล่าวนะครับมีวงเงินประมาณ 5.8 ล้านบาทนั่นหมายความว่าถ้าระบบหรือเครื่องมือที่มีลักษณะใกล้เคียงกันจริงนะครับที่เราพูดถึงนี้เรากำลังพูดถึงงบประมาณที่แตกต่างกันนะครับในระบบเดียวกันเนี่ย 10.34 เท่านะครับท่านประธานผมจึงไม่ได้ตั้งคำถามเพียงว่า65ล้านบาทเนี่ยแพงหรือไม่แต่ผมกำลังตั้งคำถามครับว่าทำไมรัฐบาลจึงปล่อยให้หน่วยงานของรัฐบาลเนี่ยหลายหน่วยงานจัดซื้อเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาลักษณะเดียวกันโดยไม่มีการบูรณาการกันก่อนครับในขณะที่ปัญหาที่เราต้องแก้ก็คือปัญหาเดียวกันคือการติดตามเส้นเงินการปราบปรามบัญชีม้าการตรวจสอบธุรกรรมผิดกฎหมายธุรกรรมการเงินที่ผิดกฎหมายโทษครับการตัดวงจรทางการเงินของขบวนการค้ายาเสพติดเราสามารถใช้ระบบที่มีอยู่แล้วทำงานร่วมกันได้นะครับงบประมาณจำนวนมากก็จะสามารถนำไปใช้ภารกิจที่จำเป็นมากกว่าครับดังนั้นนะครับสิ่งที่ผมเสนอไม่ได้หมายความว่าปปส.ไม่ควรจะมีเทคโนโลยีตรงกันข้ามครับผมเห็นว่าปปส.ควรจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่านี้ด้วยซ้ำแต่เทคโนโลยีนั้นนะครับต้องตอบโจทย์ภารกิจของปปส.อย่างแท้จริงและต้องไม่ใช่การซื้อซ้ำกับหน่วยงานกับสิ่งที่หน่วยงานอื่นมีอยู่แล้วครับขอสไลด์ที่3ครับสิ่งที่ผมอยากเห็นจากงบประมาณด้านครุภัณฑ์นะครับของปปส.นั่นก็คือการลงทุนในเทคโนโลยีที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถป้องกันและสกัดกั้นยาเสพติดได้ตั้งแต่ต้นทางไม่ใช่รอให้ยาเสพติดเข้ามาถึงในประเทศไทยก่อนแล้วจึงวิ่งไล่ตามจับกันครับด้านซ้ายมือนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นเครื่อง ETD ครับExplosive Trace Detector นะครับซึ่งสามารถใช้ตรวจหาร่องรอยยาเสพติดและวัตถุอันตรายจากอนุภาคขนาดเล็กมากนะครับและมีการนำเทคโนโลยีลักษณะนี้ไปใช้คัดกรองด้านความปลอดภัยในสนามบินหรือสถานที่สาธารณะที่เราเห็นในต่างประเทศนะครับมากมายนะครับตามสนามบินต่างๆหรือด้านขวาครับการนำ UAS หรืออากาศยานไร้คนขับนะครับร่วมกับระบบ AI Detection นะครับมาใช้ในการตรวจจับและเฝ้าระวังการลักลอบขนยาเสพติดตามแนวชายแดนนะครับซึ่งเป็นแนวทางที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้จริงในการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับสากลครับ ผมจึงอยากเห็นงบประมาณของปปส.นะครับมุ่งไปสู่เทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันสกัดกั้นและลดปริมาณยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางมากขึ้นนะครับเพราะภารกิจของปปส.ไม่ควรเป็นเพียงการวิ่งไล่ตามจับยาเสพติดหลังจากที่มันหลุดเข้ามาในประเทศไทยแล้วครับแต่ควรจะเป็นหน่วยงานที่ให้ข้อมูลที่ใช้ข้อมูลเทคโนโลยีนะครับและการบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานเพื่อตัดวงจรยาเสพติดตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำท่านประธานครับยาเสพติดเป็นปัญหาที่สร้างความเสียหายให้กับสังคมไทยเป็นอย่างมากมายาวนานแล้วนะครับการใช้งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหานี้จึงเป็นเรื่องจำเป็นแต่ทุกบาททุกสตางค์ที่เราใช้นั่นคือเงินภาษีของประชาชนดังนั้นเราต้องมั่นใจนะครับว่าเงินทุกบาทที่เราใช้ไปถูกใช้ไปกับสิ่งจำเป็นและมีประสิทธิภาพไม่ซ้ำซ้อนกันระหว่างหน่วยงานด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ครับผมจึงขอเสนอปรับลดงบประมาณของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ลง 5% นะครับและผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าในการจัดทำงบประมาณปีต่อไปนะครับปปส.จะให้ความสำคัญกับการบูรณาการข้อมูลและทรัพยากรระหว่างหน่วยงานรวมไปถึงจัดซื้อครุภัณฑ์และเทคโนโลยีที่จะตอบโจทย์ภารกิจในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดอย่างแท้จริงเพื่อให้เงินทุกบาทของภาษีประชาชนเป็นประสิทธิภาพนะครับเปลี่ยนไปเป็นประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและทำให้ยาเสพติดลดลงจากสังคมไทยจริงๆขอบคุณครับท่านประธานครับ
2: ท่านรัชนกสุขประเสริฐครับ
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวรัชนกสุขประเสริฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการเขต2พรรคประชาชนค่ะโดยในวันนี้ค่ะดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มาตรา21ค่ะ2ประเด็นด้วยกันค่ะท่านประธานก่อนอื่นดิฉันขออนุญาตถามท่านประธานและเพื่อนสมาชิกในห้องนี้ก่อนว่ามีใครทราบหรือเคยได้ยินเรื่องของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเซฟพอยต์บ้างมั้ยคะและมีใครเคยดาวน์โหลดมาใช้งานบ้างหรือเปล่าคะขอสไลด์ด้วยนะคะขอเรียนปรึกษาท่านประธานแบบนี้นิดนึงนะคะว่าท่านคณะกรรมการที่ตรวจสไลด์เนี่ยท่านใช้หลักเกณฑ์ใดในการเบอร์ข้อมูลนะคะเพราะว่า QR code ที่ดิฉันแปะไปเนี่ยเป็น QR code เรื่องของการโหลดแอปพลิเคชันซึ่งจริงๆไม่ได้เป็นข้อมูลลับหรือไม่ใช่ข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้แต่อย่างใดนะคะเพราะว่าในใบโบชัวร์ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานเขาก็แปะ QR code มานะคะก็เลยอยากให้ท่านประธานลองพิจารณาดูว่าคณะกรรมการใช้หลักเกณฑ์ใดในการตรวจสอบสไลด์เพราะว่าถ้าเป็นเรื่องที่เปิดเผยได้เนี่ยแล้วถูกเบอร์ในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าหนักแล้วค่ะท่านประธานถ้าหลักเกณฑ์เป็นแบบนี้เนี่ยดิฉันถือว่าไม่เหมาะสมอย่างมากค่ะในการที่เบอร์ก็อยากจะเรียนท่านประธานนะคะว่าขออนุญาตท่านประธานกำชับคณะกรรมการหรือช่วยตรวจสอบให้หน่อยนะคะเพราะว่าไม่ได้เป็นข้อมูลลับแต่อย่างใดนะคะก่อนจะเบอร์ตรวจสอบก่อนได้นะคะต่อค่ะท่านประธานดิฉันเชื่อว่ามีเพื่อนสมาชิกหลายคนค่ะไม่เคยได้ยินชื่อแอปพลิเคชันนี้มาก่อนไม่ต้องพูดถึงค่ะว่าเคยเปิดใช้งานแล้วหรือยังนะคะนี่แหละค่ะท่านประธานคือจุดเริ่มต้นสิ่งที่ฉันจะอภิปรายในวันนี้ค่ะท่านประธานคะ Safe Point คือแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์พยากรณ์สถานการณ์อาชญากรรมแห่งชาติค่ะซึ่งเขาจะใช้เทคนิค machine learning เข้ามาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคดีอาญาจากหน่วยงานแล้วพยากรณ์ค่ะท่านประธานคือแนวโน้มความเสี่ยงที่จะเกิดอาชญากรเนี่ยอาชญากรรมในแต่ละพื้นที่ให้ประชาชนเนี่ยดูผ่านมือถือค่ะหรือว่าเพื่อนๆลองโหลดมาได้เลยนะคะแล้วก็จะมีฟีเจอร์อื่นๆเช่นการวางแผนการเดินทางการค้นหาสถานีตำรวจแล้วก็การแจ้งเหตุค่ะฟังดูเป็นแนวคิดที่ดีนะคะท่านประธานการใช้ข้อมูลมาสนับสนุนการตัดสินใจไม่มีใครค้านหลักการนี้ค่ะท่านประธานแต่ปัญหาคือโครงการนี้ไม่ใช่โครงการใหม่ค่ะสำนักงานกิจการยุติธรรมดำเนินโครงการนี้มาตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2566ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะเป็นปีที่4แล้วและในปีนี้ก็มาตั้งงบขอเพิ่มอีก15,896,100 บาทเพื่อพัฒนาต่อยอดอีกครั้งหนึ่งค่ะท่านประธานคะคำถามของดิฉันคือ3ปีที่ผ่านมาโครงการนี้ใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วได้อะไรกลับมาบ้างค่ะดิฉันก็ไปไล่ดูเอกสารประกอบการชี้แจงที่สำนักกิจการยุติธรรมส่งมาให้กับทางคณะอนุกรรมาธิการ ICT สิ่งแรกที่ดิฉันพบก็คือตัวชี้วัดรายงานทั้งหมดเป็นเพียงตัวชี้วัดกิจกรรมเช่นจำนวนคนที่เข้าอบรมจำนวนครั้งที่มีการติดตั้งแอปพลิเคชันแต่ไม่มีตัวเลขเลยค่ะท่านประธานว่าจะบอกว่าอาชญากรรมในพื้นที่ที่ใช้ในระ

0: ระบบนี้ลดลงจริงหรือไม่เมื่อเปรียบเทียบพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลคือพูดง่ายๆก็คือว่าเรารู้ว่าเราใช้เงินนะคะทำอะไรคะท่านประธานแต่เราไม่รู้เลยว่าเราได้ผลอะไรจากการที่เราใช้เงินนั้นหรือเปล่ายิ่งไปกว่านั้นค่ะท่านประธานหน่วยงานที่เคยได้รับแดชบอร์ดไปแล้วในเฟสก่อนหน้านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสำนักยุติธรรมจังหวัดก็ไม่มีรายงานเลยค่ะว่าใช้งานอยู่ต่อเนื่องหรือไม่สิ่งที่สร้างไปแล้วถูกจริงหรือไม่หรือถูกทิ้งไว้เฉยๆคือดิฉันไม่มีคำตอบเพราะเอกสารไม่ได้ให้ข้อมูลตรงนี้เลยแม้แต่นิดเดียวค่ะท่านประธานและนี่ไม่ใช่แค่ปัญหาของสำนักงานกิจการยุติธรรมแห่งเดียวเพราะแม้แต่ในระดับสากลระบบลักษณะนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่มากค่ะว่าได้ผลจริงหรือไม่ค่ะท่านประธานมีงานทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบชิ้นหนึ่งที่รวบรวมงานวิจัยทั้งหมดเนี่ย161ชิ้นจากทั่วโลกค่ะท่านประธานพบว่ามีเพียง6ชิ้นเท่านั้นที่มีหลักฐานแข็งแรงพอจะสรุปได้ว่ามันได้ผลจริงค่ะส่วนที่เหลือเนี่ยยังไม่มีข้อมูลสรุปชัดเจนแล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรคะว่าโครงการเซฟพอยต์ของเราจะเป็น1ใน6ท่านประธานคะพอเรามาดูโครงสร้างงบประมาณปีนี้ที่ขอมานะคะจำนวน 15.9 ล้านบาทดิฉันก็ยิ่งกังวลไปอีกมากเลยค่ะท่านประธานเพราะว่างบประมาณทั้งหมดเป็นค่าจ้างบุคลากรที่ปรึกษาระยะสั้นๆเท่านั้นค่ะท่านประธานไม่มีงบด้านฮาร์ดแวร์หรือโครงสร้างพัฒนาพื้นฐานรองรับเลยแม้แต่บาทเดียวค่ะทั้งที่อ้างว่าจะยกระดับให้ประมวลผลข้อมูลแบบใกล้เคียงเรียลไทม์ดิฉันจึงอยากถามค่ะว่าเมื่อสัญญาจ้างที่ปรึกษาเหล่านี้หมดลงไปในแต่ละปีแล้วใครจะมาเป็นคนดูแลระบบต่อไปคะท่านประธานคะดิฉันไม่ได้ปฏิเสธค่ะว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ว่าการที่เราจะขอขยายงบประมาณต่อเนื่องเป็นปีที่4โดยไม่มีการประเมินผลเลยเนี่ยดิฉันว่าที่มันก็จะไม่คุ้มค่างบประมาณภาษีของพี่น้องประชาชนไปหน่อยค่ะประเด็นต่อมาค่ะท่านประธานคือเรื่องโครงการของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ชื่อว่าโครงการพัฒนาระบบแสดงความสัมพันธ์การทำธุรกรรมทางการเงินและวิเคราะห์เส้นทางการเงินเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษงบประมาณ 27.1 ล้านบาทพอเห็นชื่อโครงการค่ะดิฉันเอกใจเลยค่ะท่านประธานเพราะว่าการวิเคราะห์เส้นทางทางการเงินนั้นคืองานหลักของปปง.ค่ะแล้ววัตถุประสงค์ของโครงการเองก็ระบุตรงๆค่ะว่าจะสร้างแพลตฟอร์มการเชื่อมข้อมูลกับสถาบันการเงินกับปปง.และกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติยิ่งไปกว่านั้นค่ะ DSI เองก็เคยชี้แจงต่อกรรมธิการชุดที่แล้วว่ามีความร่วมมือกับปปง.อยู่แล้วตั้งแต่ปี2561ทั้งเรื่องบัญชีม้าและคริปโตในเมื่อความร่วมมือมีอยู่แล้วทำไมปีนี้ท่านยังจะต้องของบประมาณอีก27ล้านบาทเพื่อสร้างระบบซ้ําแทนที่จะท่านจะไปขอเชื่อมข้อมูลกับปปง.โดยตรงค่ะดิฉันก็เลยเปิดไปดูในรายละเอียดค่ะท่านประธานว่าขอเงินไปใช้อะไรบ้างใน27ล้านนี้ก็พบว่าเงิน27ล้านบาทนี้ไม่มีค่าฮาร์ดแวร์ค่ะไม่มีค่าซอฟต์แวร์ค่ะไม่มีค่าบํารุงรักษาระบบในปีถัดไปเลยแม้แต่บาทเดียวค่ะท่านประธานมีแต่ค่าจ้างบุคลากรที่ปรึกษาทั้งหมดล้วนๆเลยค่ะท่านประธานท่านอ้างว่าท่านจะสร้างคลังข้อมูลดิจิตอลความปลอดภัยสูงแต่ไม่มีงบซอฟต์แวร์เลยแม้แต่บาทเดียวแล้วข้อมูลจะไปเก็บอยู่บนอะไรอะคะแล้วในใบเสนอราคาที่ท่านแนบมาก็บริษัทแรกเสนอราคาตรงกับวงเงินที่ตั้งไว้เป๊ะทุกบาททุกสตางค์ทั้ง3ใบระบุรายการเพียงบรรทัดเดียวค่ะท่านประธานไม่มีการแจกแจงอุปกรณ์หรือขอบเขตงานใดๆเลยค่ะท่านประธานคะดิฉันไม่ได้คัดค้านการปราบปรามป้องกันการฟอกเงินนะคะแต่โครงการที่ชื่อดูฟังเหมือนจะไล่ตามเส้นทางการเงินของอาชญากรกับพบว่าเงินเกือบทั้งหมดไปทางเดียวกันคือเข้ากระเป๋าตังค์ที่ปรึกษาค่ะไม่ใช่เข้าระบบเทคโนโลยีที่จะใช้งานได้จริงถ้าท่านตอบไม่ได้ว่าเหตุใดจึงไม่เชื่อมกับปปง.โดยตรงเหตุและเหตุใดจึงไม่มีงบฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เลยแม้แต่บาทเดียวดิฉันเกรงว่าสภาแห่งนี้จะต้องช่วยกันวิเคราะห์เส้นทางการเงินของ DSI แทนแล้วค่ะท่านประธานสุดท้ายนี้ดิฉันไม่เห็นด้วยกับการจัดสรรงบประมาณของทั้ง2โครงการนี้ค่ะจึงขอให้สภาแห่งนี้ตัดลดงบประมาณลงทั้ง2โครงการขอบพระคุณค่ะ
1: ไปท่านศศินันท์ธรรมนิธินันท์ครับ
2: ขอบคุณท่านประธานค่ะท่านทนายแจมศศินันท์ธรรมนิธินันท์ผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต11เขตสายไหมยกเว้นแขวงเอาเงินค่ะพรรคประชาชนค่ะท่านประธานวันนี้ก็มาอภิปรายนะคะงบประมาณวาระ2มาตรา21เหมือนเดิมเหมือนทุกปีค่ะก็คือกระทรวงยุติธรรมเป็นอีกกระทรวงนึงที่มีความสำคัญกับประเทศของเราค่ะเพราะว่าเป็นกระทรวงที่ถ้าเราอยากมีเศรษฐกิจที่ดีค่ะเราก็คาดหวังว่ากระบวนการยุติธรรมในประเทศนั้นเนี่ยก็จะโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็อยู่ในหลักนิติธรรมนะคะแต่ปัจจุบันนะคะกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีงบประมาณที่อาจจะติดเซลลิ่งอยู่หลายเรื่องแล้วก็องค์กรหน่วยงานต่างๆ

เช่นกรมราชทัณฑ์เป็นอีกองค์กรหนึ่งถ้าอ้างอิงตามที่ท่านณัฐวุฒิได้พูดไว้เบื้องต้นนะคะว่าเป็นอีกกรมนึงที่มีงบประมาณนะคะจำกัดจำเขี่ยนะคะแล้วก็จำนวนผู้ต้องขังที่ประมาณ 300,000 กว่าคนเนี่ยนะคะทำให้งบประมาณเนี่ยอาจจะไม่ได้เพียงพอมากนักรวมถึงการตัดงบประมาณของตัวกรรมาธิการเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องกล้องวงจรเนี่ยก็ต้องเมนชั่นไปถึงประมาณปี2ปีที่แล้วนะที่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องกล้องวงจรปิดกรณีการเสียชีวิตของคุณบุ้งเนติพรด้วยนะคะที่เราพยายามขอกล้องวงจรค่ะซึ่งมันเป็นปัญหาจริงๆท่านประธานการตัดงบกล้องวงจรต้องอาจจะต้องมาตอบอีกทีนึงว่าเหตุผลคืออะไรเพราะว่ามันมีความสำคัญกับการที่เราจะตรวจสอบความเป็นอยู่ในราชทัณฑ์นะคะหรือว่าเวลามีคนป่วยเสียชีวิตเนี่ยหลักฐานกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานสำคัญมากๆนะคะท่านประธานแล้วก็อีกกระทรวงหนึ่งอีกครั้งกรมหนึ่งที่มีความสำคัญนะคะไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการที่ฉันมีโอกาสได้ดั้งอนุนะคะในคณะกรรมการกฎหมายเกี่ยวกับการไปรวบรวมจำการคืนคนสู่สังคมนะคะร่วมกับท่านรัฐเก้าท่านรัฐเก้าก็จะอภิปรายเป็นคนถัดไปนะคะก็เราเห็นปัญหาเยอะมากในกระทรวงยุติธรรมค่ะโดยเฉพาะกรมราชทัณฑ์ว่ามันมีปัญหาเรื่องของงบประมาณด้วยแล้วก็กรมถัดไปที่เหมือนรับลูกจากกรมราชทัณฑ์ก็คือตัวกรมคุมประพฤติค่ะก็เป็นอีกกรมหนึ่งที่มีความสำคัญเพราะว่ามีหน้าที่นะคะในการฟื้นฟูผู้กระทำความผิดลดการกระทำความผิดซ้ำรวมถึงการคืนคนสู่สังคมด้วยค่ะแต่ปัจจุบันนะคะเราจะเห็นว่าทางกรมการกรมคุ้มครองเองเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของงบประมาณเช่นเดียวกันทางเจ้าที่ที่มาชี้แจงในอนุเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องงบประมาณหลายครั้งนะคะแต่ก็ต้องพูดถึงเรื่องงบประมาณที่มันไม่มีความจำเป็นเช่นการขออนุญาตสไลด์ขึ้นด้วยนะคะอย่างที่บอกเขาว่างบประมาณทุกบาทจะต้องตรวจสอบได้นะคะโดยเฉพาะกรมคุ้มครองนะคะสไลด์ถัดไปได้เลยค่ะก็จะมีอยู่ประมาณ5รายการ5โครงการค่ะที่จะมานำเสนอนะคะว่ามันควรจะต้องมีการตัดนะคะหรือว่าลดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นไปเริ่มต้นที่รายการแรกของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขออนุญาตสไลด์ถัดไปด้วยนะคะปีนี้ค่ะพบได้ดูในเอกสารของงบประมาณค่ะเราพบว่ามีงบนะคะเกี่ยวกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น 219% ภายในปีเดียวนะคะประมาณ15กว่าล้านบาทซึ่งอันนี้เนี่ยทางกรรมาธิการก็มีการตัดลดนะคะแต่ตัดลดไปค่อนข้างน้อยมากไปประมาณ 70,000 กว่าบาทนะคะในความเป็นจริงเนี่ยในยุคปัจจุบันนะคะคอมพิวเตอร์เนี่ยก็มีความจำเป็นก็จริงแต่การที่มีการจัดซื้อจำนวนเปอร์เซ็นต์มากขึ้นแบบนี้เนี่ยเอกสารที่ชี้แจงมาในกรรมาธิการอาจจะยังไม่ได้มีรายละเอียดเพิ่มเติมว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างไรตัวเก่ามันใช้ไม่ได้อย่างไรหรือว่าตัวใหม่เนี่ยมันมีราคาส่วนต่างต่างกันอย่างไรนะคะอันนี้ก็เสนอให้ปรับลดไปนะคะประมาณครึ่งหนึ่งนะคะสไลด์ถัดไปค่ะโครงการที่สองค่ะอันนี้สำคัญเหมือนกันค่ะเราก็ทราบดีนะคะว่าในปัจจุบันเรามีการประชุมออนไลน์เยอะมากมันมีงบประมาณโครงการนึงค่ะเขาเรียกโครงการเกี่ยวกับการประชุมอาสาสมัครคุมประพฤตินะคะซึ่งงบอันนี้ตั้งมาประมาณจริงๆมันอาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่ประมาณ 900,000 กว่าบาทแต่ใน 900,000 บาทเราไปเบรกดาวออกมาเราจะเห็นว่ามันเป็นงบประมาณนะคะของค่าอาหารประมาณ 200,000 นะคะค่าอาหารว่างประมาณ 90,000 กว่าบาทแต่งบที่มันบวมขึ้นมานั่นคืองบค่าเดินทางประมาณ 600,000 กว่าบาทค่ะซึ่งอย่างที่ชี้แจงไปนะคะว่าในปัจจุบันเราประชุมออนไลน์กันค่อนข้างเยอะแล้วถ้าเนื้อหามันมีความใกล้เคียงกันเนี่ยถ้าเราสามารถประชุมออนไลน์ได้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าเดินทางไปได้เยอะมากก็แอบสงสัยเหมือนกันว่าค่าเดินทางจำนวนมากขนาดนี้เนี่ยมันมีการอาจจะมีการเดินทางไปบางจังหวัดบ่อยหรือเปล่าก็เลยต้องมีค่าเดินทางที่มันสูงขึ้นขนาดนี้นะคะก็เสนอปรับลดเหมือนกันค่ะ 50% ประมาณ 400,000 กว่าบาทสไลด์ถัดไปค่ะอันนี้ก็สำคัญค่ะอันนี้เป็นอีกโครงการอีกรายการหนึ่งนะคะนั่นคือเกี่ยวกับค่านะคะชดเชยรถประจำตำแหน่ง4รายหนึ่งในนั้นเป็นรถของอธิบดีด้วยนะคะก็ประมาณ 1.2 ล้านบาทค่ะก็อันนี้คิดว่าอาจจะต้องมีการลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลงไปไปใช้รถส่วนกลางให้มากขึ้นนะคะหรือก็ตัวท่านอธิบดีกรมคุ้มครองเองค่ะก็ถ้าตามข่าวที่เราได้ยินมาบ่อยๆเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกรมหรือเปล่านะคะก็อาจจะไม่ต้องใช้รถในคันนี้ก็ได้นะคะก็เสนอปรับลดประมาณไป 50% ประมาณ 600,000 กว่าบาทค่ะสไลด์ถัดไปค่ะอีกโครงการนึงค่ะเป็นโครงการเกี่ยวกับการอบรมสัมมนาถ้าวันนี้เราฟังกันมาประมาณ2วันที่ผ่านมานี้นะคะเราจะเห็นว่างบอบรมสัมมนาจะไปอยู่ในหลายๆหน่วยงานมากๆนะคะกรมคุมประพฤติเองก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งค่ะที่มีงบอบรมสัมมนาอยู่ด้วยจริงๆตัวเลขไม่ได้เยอะค่ะประมาณล้านกว่าบาทนะคะแต่สิ่งที่สำคัญและคิดว่าเป็นกันในหลายหน่วยงานหลายองค์กรหลายกระทรวงนั่นคือตัวดัชนีชี้วัดการวัดผลการอบรมสัมมนาค่ะนั่นหมายความว่าเวลามีการอบรมสัมมนาเนี่ยเราควรจะมีหน่วยวัดผลที่มันเป็นไปตามตัว KPI ที่วัดไว้ใช่ไหมคะแต่หลายครั้งในงานสัมมนาเนี่ยจะวัด KPI แค่ว่ามีการจัดอบรมสัมมนาไปแล้วเท่าไหร่มีคนอบรมกี่คนนะคะแล้วก็จบไปแต่ความเป็นจริงมันควรจะมีการชี้วัดมากกว่านั้นเช่นว่าการอบรมสัมมนาเนี่ยมัน
อบรมไปแล้วทำให้อัตราการกระทำความผิดซ้ำมันลดลงหรือไม่อย่างไรนะคะอันนี้ก็

0: เป็นอีกหนึ่งข้อเสนอแล้วก็ขออนุญาตปรับลดตรงนี้ไปประมาณเล็กน้อย 20% นะคะ 200,000 กว่าบาทค่ะสไลด์ถัดไปค่ะโครงการนี้ก็เป็นที่เราพูดถึงทุกปีเหมือนกันนะคะเป็นโครงการ to be number 1ค่ะเป็นโครงการที่อาจจะไปอยู่ในหลายๆกรมที่เราอาจจะพบเจอกันเป็นอาจจะมีการทำกิจกรรมค่าที่พักค่าเบี้ยเลี้ยงนะคะประมาณ 400,000 กว่าบาทที่มาอยู่ในของส่วนของกรมคุมประพฤตินะคะค่าพาหนะด้วยซึ่งอันนี้ดิฉันก็เห็นว่าจริงๆเป็นโครงการที่มีไอเดียที่ดีค่ะแต่จริงๆถ้าเราต้องการจะใช้งบประมาณที่มันเป็นไปตามเป้าหมายของตัวหน่วยงานจริงๆเนี่ยตรงนี้อาจจะต้องมีการปรับลดนะคะแล้วก็ขออนุญาตปรับลดตรงนี้ประมาณไป 200,000 กว่าบาทค่ะท่านประธานขอจะได้ถัดไปด้วยค่ะทั้งหมดนะคะในบรรดารายการที่เสนอมามีประมาณ5รายการนะคะก็สรุปงบประมาณไปประมาณนี้ที่เราต้องการจะตัดซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ได้ตัดเยอะค่ะแต่พยายามตัดเพื่อให้เห็นว่ามีรายการจำนวนไหนบ้างที่จะต้องเป็นไปตามภารกิจของตัวหน่วยงานนะคะแล้วก็อันไหนที่มันไม่มีความจำเป็นเนี่ยเราก็จำเป็นต้องตัดลดจึงเสนออัปลดของกรมคุมประพฤตินะคะประมาณ 17.35 ล้านบาทค่ะสไลด์ถัดไปค่ะค่ะสุดท้ายนะคะท่านประธานอย่างที่บอกว่าการที่เราใช้งบประมาณนะคะเราสามารถตรวจสอบว่ามันในสภาได้นะคะแต่ในบางเรื่องเนี่ยเราจะต้องใช้การตรวจสอบในสภาเช่นเดียวกันของการใช้อำนาจต่างๆในเรื่องของการตรวจสอบการใช้อำนาจของหน่วยงานเพราะว่าหน่วยงานอย่างกรมคุมประพฤติเองเนี่ยตัวหลักสำคัญก็คืออธิบดีกรมประพฤตินะคะซึ่งเราก็ทราบดีว่าเป็นที่ต้องสงสัยเป็นที่เครือบแคลงใจหลายครั้งเหมือนกันว่าตัวการถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวอธิบดีกรมประพฤติกับอธิบดี DSI เนี่ยจะส่งผลนะคะต่อคดีหัวสวหรือไม่อย่างไรนะคะอยากฝากไปด้วยเหมือนกันเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคิดว่าทุกคนทราบกันดีว่าตัวเลขนี้นะคะ229เป็นตัวเลขสำคัญกันท่านประธานแล้วก็เหลือเวลาอีกแค่ 3-4 วันนี้เองคดีก็จะหมดนะคะก็อยากฝากไปด้วยว่าการแต่งตั้งการโยกย้ายต่างๆนะคะก็ยังไม่ได้กล่าวหาว่ามีการโยกย้ายจริงหรือเปล่าแต่ในอนาคตเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดความเครือบแคลงสงสัยแล้วก็นำไปสู่การจัดการงบประมาณที่ไม่ได้สัดส่วนการจัดการงบประมาณที่ไม่ได้คำนึงถึงนะคะประชาชนอย่างที่เราเคยได้เห็นกันมานะคะก็ตรวจสอบแล้วนะคะตรวจสอบงบแล้วตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐด้วยนะคะขอบคุณท่านประธานค่ะ
1: ครับท่านศศินันท์ครับกรณีที่เอาวัตถุขึ้นมาแสดงในห้องประชุมนะครับถ้ายังไม่ได้รับการอนุญาตจากประธานก็จะยังเอาขึ้นมาไม่ได้นะครับ
0: ต้องขออภัยด้วยนะท่านประธานก็ยังไงเห็นว่าอยากให้ท่านประธานทราบถึงก็เป็นตัวเลขที่มีความสำคัญจริงๆแล้วก็เหลือเวลาแค่4 วันเท่านั้นเองอยากเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนข้างนอกที่กำลังสู้อยู่ด้วยกับท่านประธาน
1: ขอบคุณครับแต่ว่าจากนี้ไปจะไม่ได้นะครับต้องขออนุญาต
0: ขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับครับเชิญท่านรัฐเก้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีครับ
2: ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธานดิฉันนางรัฐเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะท่านประธานค่ะวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายในมาตรา21นะคะโดยดิฉันจะขออภิปรายงบประมาณของสำนักคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ค่ะเกี่ยวกับรายการก่อสร้างอาคารค่ะซึ่งมันคืออาคารเก็บรักษาทรัพย์สิน2แห่งนะคะท่านประธานโครงการแรกค่ะเป็นอาคารเก็บรักษาทรัพย์สินของปปส.ภาค4ค่ะจังหวัดขอนแก่นวงเงินอยู่ที่ 70.6 ล้านบาทค่ะท่านประธานโครงการที่2ค่ะอาคารเก็บรักษาทรัพย์สินเหมือนกันค่ะภาค7จังหวัดสมุทรสาครวงเงิน62.785 ล้านบาทค่ะรวม2โครงการนี้นะคะมูลค่าอยู่ที่ 133.45 ล้านบาทค่ะดิฉันไม่ได้ตั้งคำถามค่ะท่านประธานว่าปปส.มีความจำเป็นที่จะรักษาทรัพย์สินที่มาจากการยึดหรือการอายัดนะคะจากคดียาเสพติดหรือไม่แน่นอนค่ะว่ามันมีความจำเป็นทรัพย์สินเหล่านี้ต้องได้รับการดูแลความปลอดภัยนะคะต้องไม่สูญหายไม่เสียหายแล้วสามารถนำมาใช้ประกอบการดำเนินคดีได้แต่ก่อนที่กระทรวงยุติธรรมจะตัดสินใจใช้เงินภาษีประชาชน 133.45 ล้านบาทเนี่ยโดยในปีนี้เป็นเงิน 42.9 ล้านบาทด้วยนะคะเราต้องตั้งคำถามค่ะว่าการสร้างอาคารใหม่เนี่ยมันมีความจำเป็นมากขนาดไหนท่านประธานคะดิฉันอยากเห็นข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรมอย่างน้อย4เรื่องค่ะเรื่องที่1 นะคะตอนนี้มีทรัพย์สินคงค้างอยู่ที่เท่าไหร่คะและทรัพย์สินเนี่ยมันเพิ่มขึ้นปีละเท่าไหร่ถ้าเราไม่มีข้อมูลนี้เราไม่รู้ถึงความเร่งด่วนของปัญหานี้เลยค่ะเรื่องที่2ทรัพย์สินเหล่านี้มีมูลค่ารวมเท่าไหร่คะ3ค่ะโดยเฉลี่ยแล้วทรัพย์สินอันนึงเนี่ยมันอยู่ในการเก็บนานแค่ไหนนะคะแล้วเรื่องสำคัญที่สุดนะคะเรื่องที่4คือก่อนที่กระทรวงยุติธรรมตัดสินใจที่จะใช้งบประมาณนี้ได้มีการประเมินเปรียบเทียบทางเลือกอื่นแล้วหรือยังนะคะเช่นการใช้อาคารรัฐนะคะการใช้พื้นที่

กับหน่วยงานอื่นหรือว่าใช้พื้นที่ราชการนะคะที่ถูกทิ้งร้างซึ่งประเทศไทยมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะท่านประธานการเช่าพื้นที่จัดเก็บของภาคเอกชนที่เขาให้บริการด้านนี้นะคะซึ่งจะทําให้การดูแลเนี่ยมีมาตรฐานความปลอดภัยด้วยหรือแม้กระทั่งการปรับการบริหารจัดการทรัพย์สินเหล่านี้อันไหนที่จําหน่ายได้ให้เร่งจําหน่ายออกไปอันไหนที่ไม่เกี่ยวกับคดีก็ให้รีบคืนออกไปยังไม่ทราบค่ะว่ากระทรวงยุติธรรมได้มีการดําเนินการตรงนี้แล้วหรือยังเอกสารขอบเขตงานที่ดิฉันได้มานะคะยังไม่พบข้อมูลเชิงปริมาณเหล่านี้นะคะที่จะมาตอบคำถามได้เพราะฉะนั้นดิฉันจึงต้องตั้งข้อสังเกตเลยค่ะว่าโครงการอาคารนี้มันไม่เร่งด่วนและมันไม่คุ้มค่าค่ะท่านประธานคะนอกเหนือจากเรื่องของความคุ้มค่าแล้วดิฉันตั้งข้อสังเกตในเรื่องของความโปร่งใสด้วยค่ะขอให้ดูโครงการของอาคารปปส.ภาค4จังหวัดขอนแก่นค่ะท่านประธานโครงการเนี่ยมีราคากลางนะคะท่านประธานตัวอาจจะเล็กนิดนึงราคากลางอยู่ที่70,603,000 บาทค่ะแต่ราคาที่เสนอและตกลงกันนะคะสุดท้ายมันขอออกมาที่70,600,000 บาทค่ะท่านประธานต่างกัน 3,000 บาทค่ะท่านประธานอันนี้ตกใจมากนะคะ 3,000 บาทนี่ถ้าเทียบก็คือ 0.004% เราประหยัดเงินให้กับรัฐได้ 0.004% มันดีเพียงพอแล้วหรอคะและที่สำคัญค่ะท่านประธานงานนี้มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวด้วยค่ะตรงนี้ต้องเร่งตรวจสอบนะคะดิฉันเข้าใจค่ะว่าตามระเบียบของกรมบัญชีกลางเนี่ยการมีผู้ประมูลรายเดียวไม่ได้หมายความว่าการจัดซื้อจัดจ้างนี่ผิดกฎหมายแต่ในมุมของการบริหารเงินภาษีของรัฐค่ะท่านประธานถ้าไม่มีคู่เทียบค่ะเราการแข่งขันมันไม่เกิดขึ้นการแข่งขันด้านราคามีปัญหาแน่นอนซึ่งสะท้อนให้เห็นเลยค่ะโครงการมูลค่า70,000,000 บาทเราประหยัดเงินให้รัฐได้แค่ 3,000 บาทเนี่ยอันนี้มีปัญหาแน่ประชาชนนะคะตอนนี้มีข้อมูลเพียงพอที่จะตั้งข้อสงสัยได้เลยค่ะว่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเข้าเจ้าเดียวค่ะแล้วก็ยังได้เข้าแบบเต็มงบด้วยไม่เกรงใจภาษีประชาชนเลยค่ะท่านประธานประชาชนจะกังขาได้นะคะว่าอันเนี้ยมันเป็นการหัวกันระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับเอกชนค่ะทางปปส.นะคะต้องรีบเปิดเผยข้อมูลค่ะงานนี้มีผู้ประกอบการกี่รายที่สนใจโครงการนี้มีคนดาวน์โหลดเอกสารไปกี่คนคะมีเหตุผลอะไรที่มีคนเข้าประมูลรายเดียว TOR มีข้อจำกัดอะไรที่ทำให้คนอื่นเข้ามาแข่งขันไม่ได้หรือเปล่าปปส.ปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปได้ยังไงคะท่านประธานทำไมไม่มีการประมูลใหม่คือถ้าไม่เนียนขนาดนี้เนี่ยต้องเร่งชี้แจงนะคะท่านประธานคะดิฉันสำหรับโครงการนี้นะคะทั้งโครงการที่เกี่ยวกับอาคารนี้ทั้งหมดค่ะงบประมาณปีนี้คือ 42.9 ล้านบาทดิฉันวอนขอนะคะผ่านท่านประธานไปสู่คณะกรรมาธิการทุกท่านนะคะช่วยพิจารณารายละเอียดนะคะของโครงการนี้อย่างเร่งด่วนความก้าวหน้าของงานถึงไหนแล้วความเหมาะสมของการจ่ายแต่ละงวดพื้นที่ใช้สอยเป็นยังไงขอให้ตรวจสอบค่ะรายการไหนยังสามารถทบขอให้เร่งตัดเลยค่ะเหตุผลที่ดิฉันอยากจะลดงบประมาณของมันมีจำกัดค่ะทุกบาททุกสตางค์ที่เอาไปสร้างอาคารที่ไม่มีความคุ้มค่าอย่างเนี้ยมันคือ1บาทที่เราไม่ได้เอาไปใช้ป้องกันเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดมันคือ1บาทที่เราไม่ได้ไปค้นหาช่วยเหลือกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเราไม่ได้นำไปสนับสนุนการบำบัดในชุมชนและเราไม่ได้นำไปติดตามผู้ที่ผ่านการบำบัดแล้วไม่ให้เขากลับมาเสพอีกครั้งหนึ่งดิฉันอยากให้กระทรวงยุติธรรมค่ะมองงบประมาณยาเสพติดในภาพที่ใหญ่เก็บของค่ะเงินภาษีทุกบาทของประชาชนเนี่ยกระทรวงยุติธรรมต้องนำมาสร้างความยุติธรรมให้กับสังคมไทยต้องนำมาสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้กับประชาชนท่านประธานทราบไหมคะว่าในคุกเนี่ย 70% ของคนกระทำความผิดมาจากคดียาเสพติดค่ะถ้ากระทรวงยุติธรรมจริงจังในการแก้ปัญหายาเสพติดมากกว่านี้เนี่ยมันจะช่วยได้เป็นอย่างมากในฐานะของประธานอนุกรรมธิการในที่จะทำในเรื่องของการยกระดับทัณฑสถานอยู่เนี่ยดิฉันยืนยันเลยค่ะเรื่องคุกล้นเป็นสิ่งที่กระทรวงยุติธรรมต้องให้ความสำคัญสูงสุดในตอนนี้แต่สิ่งที่เราเห็นจากงบประมาณ70ตอนนี้ดิฉันตั้งคำถามเลยค่ะว่ากระทรวงยุติธรรมต้องจัด priority ต้องเรียงลำดับความสำคัญใหม่หรือไม่70%ของคนในคุกนะคะมีระดับการศึกษาต่ำกว่าระดับขั้นต่ำด้วยค่ะท่านเอาเงินก้อนนี้มาลงทุนทำโรงเรียนในเรือนจำเพื่อให้คนทำผิดเนี่ยไม่ออกมาทำ

0: ผิดซ้ำไม่ดีกว่าหรอคะท่านคะ20ขออีกนิดเดียวค่ะท่านประธาน 20.82% ค่ะของผู้ที่พ้นโทษนะคะที่ต้องคดียาเสพติดเนี่ยใน1ปีกลับมากระทำผิดซ้ำอีกครั้งนึงค่ะอันนี้เป็นปัญหาสำคัญและเร่งด่วนนะคะกระทรวงยุติธรรมควรเอาเงินมาจัดสรรทําตรงนี้ดีกว่านะดิฉันเสนอว่าปีหน้าเนี่ยงบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดมันต้องกลับมาอีกครั้งมันเคยมีแล้วมันถูกยกเลิกไปแต่สําหรับปีนี้นะคะยังไงโครงการอาคารนี้ต้องมีการปรับมีการทบทวนมีการยกเลิกเพื่อเอาเงินมาเติมให้กับโครงการคืนคนดีสู่สังคมที่ถูกตัดงบประมาณไปค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ท่านรัชนกศรีนอกครับ
2: ท่านประธานที่เคารพดิฉันรักชนกศรีนอกผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนค่ะวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายในมาตรา21นะคะในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ค่ะก็ถ้าเราไปดูเอกสารนะคะในชั้นอนุกรรมธิการเนี่ยขอสไลด์นะคะก็จะสามารถที่จะเห็นได้นะคะว่ารายละเอียดต่างๆของโครงการเนี่ยก็จะมาในชั้นอนุนะคะแต่ว่ามันมีสิ่งที่เราต้องตั้งคำถามกันค่ะว่า DSI เนี่ยตั้งโครงการมาตอบโจทย์กับสิ่งที่ DSI กำลังมีปัญหาหรือไม่นะคะฉันแนะนำวิธีหนึ่งก็คือว่าถ้าเราอยากรู้ว่า DSI มีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็ต้องไปถามกับคนใน DSI นะคะว่าเขาเนี่ยต้องการอะไรเราจะได้จัดสรรงบลงทุนไปให้ในสิ่งที่ขาดนะดังนั้นเนี่ยดิฉันไม่ได้เรียกว่าอะไรไม่ได้เป็นคนใน DSI เนาะก็ไม่สามารถที่จะไปถามแทนได้ว่าใน DSI เนี่ยขาดแคลนอะไรหรือว่ากำลังที่จะมีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าดิฉันก็ได้เข้าไปอ่านนะคะในเว็บไซต์ของ DSI ค่ะว่าในกลมเนี่ยนะคะขอสไลด์ถัดไปค่ะในกรมเนี่ยก็มีสิ่งที่ขาดแคลนอยู่นะคะในเล่มนี้ค่ะเป็นนะจากเว็บไซต์ของ DSI เองนะคะในเล่มนี้เนี่ยนะคะเป็นเล่มของกองนโยบายและยุทธศาสตร์ DSI ได้หาคำตอบไว้ให้เรียบร้อยแล้วว่าสิ่งที่ DSI ขาดเนี่ยคืออะไรนะคะถ้าสมมติว่าเปิดไปดูแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในปี69เนี่ยDSI เผยแพร่ไว้ในเว็บนะคะบุคลากรของ DSI ทั้งหมด165รายนะคะไม่ใช่229 165รายเนี่ยได้บอกเอาไว้นะคะว่าสิ่งที่พวกเขาขาดแคลนเนี่ยเขากรอกไปใน Google Form ว่าสิ่งที่เขาขาดแคลนเนี่ยคือขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิเคราะห์เส้นเงินสไลด์ถัดไปค่ะนะคะสูงถึง 70% นะคะที่ตอบว่าเขาเนี่ยขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเรื่องเส้นเงินนะคะซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยนะคะสไลด์ถัดไปค่ะสิ่งนี้ยังจัดอยู่ใน priority ที่3ที่กรมเองเนี่ยเห็นว่ามีความเสี่ยงนะคะแล้วก็ DSI เนี่ยจะต้องเร่งในการจัดการมาถึงตรงนี้เนี่ยดิฉันก็เลยกังวลค่ะอ่านมาแล้วโอ้โหเป็นกังวลมากเลยตอนนั้นว่า DSI เนี่ยจะมีผู้เชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์เส้นเงินหรือว่าคดีหรือเปล่านะคะเพราะว่าอย่างในคดีอ้างยี่ฟอกเงินจากการโกงสว.เนี่ยที่ DSI เข้าไปมีส่วนในการเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะดิฉันก็ไม่มีตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ก็เลยสงสัยว่าจะสามารถที่จะทําได้อย่างตรงไปตรงมาหรือทําได้อย่างมีประสิทธิภาพมั้ยแต่พอเราไปดูผลงานของอนุกกต.ชุดที่26ค่ะท่านประธานก็ถือว่านะคะได้ชี้มูลว่าจะมีการสั่งฟ้องถึงควรที่จะสั่งฟ้องเนี่ยถึง229คนที่ฉันก็เห็นว่า DSI เนี่ยก็ทํางานได้ดีนะคะถึงแม้ว่าจะขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านท่านประธานคะพอไปดูนะคะในงบประมาณเนี่ยสไลด์ถัดไปค่ะก็จะเห็นได้ว่านะคะมีโครงการนึงที่ DSI ได้ขอเข้ามานะคะก็คือโครงการพัฒนาระบบแสดงความสัมพันธ์การทำธุรกรรมทางการเงินและการวิเคราะห์เส้นเงินเพื่อสนับสนุนการสืบสวนคดีพิเศษวงเงินประมาณ27ล้านบาทนะคะเรียนก็ ต้องบอกว่าดีใจที่ DSI เนี่ยเรียกว่าตั้งงบประมาณมาขอในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยได้ขาดไปนะคะซึ่งซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยดิฉันก็เดาว่ามันน่าจะหนีไม่พ้นซอฟต์แวร์ของ i2 ที่จัดเป็นเซตแบบชุดแบบ Enterprise นะคะที่ให้มาแล้วก็ DSI เนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเพราะว่าน่าจะมีการอบรมกันมาก่อนแล้วก็เคยจัดซื้อมาแล้วเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วท่านประธานรอบนี้เนี่ยฉันก็คงต้องจับตานะคะดูการจัดซื้อจัดจ้างของซอฟต์แวร์ตัวนี้ทีนี้ท่านประธานคะที่ฉันต้องชื่นชม DSI ที่ตั้งงบประมาณมาเพื่ออุดช่องว่างช่องโหว่ของตัวเองนะคะแต่ทีนี้ท่านประธานคะสิ่งที่ดิฉันกังวลเนี่ยนะคะก็คือคนที่จะมากลุ่มบังเหียน DSI ค่ะในเรื่องของการที่จะมาใช้ไอ้ซอฟต์แวร์สืบเส้นเงินตัวนี้เนี่ยดิฉันเอาสไลด์ลงได้นะคะฉันมีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะไม่ใช่คนที่นะคะไปยืนกลุ่มเป้าอยู่ที่สนามบินบุรีรัมย์แล้วก็รอไหว้สวยๆรับคณะบุคคลที่ถูกกล่าวหาในชุดไต่สวนที่26ของกกต.นะซึ่งกกต.เนี่ยก็ได้สรุปว่าไอ้บางคนในนั้นเนี่ยนะคะมันมีมูลความผิดในเรื่องของคดีโกงสว.ท่านประธานกำลังรู้สึกว่าเฮ้ยจะใช้ได้ดีหรือเปล่าปรากฏว่ามีข่าวลือกันให้แซดเลยค่ะว่านะคะขอสไลด์ด้วยค่ะอยากจะดูว่าท่านเซ็นเซอร์อะไรไปบ้างนะสไลด์ถัดไปสรุปก็คือเซ็นเซอร์หมดเลยไม่เป็นไรนะคะที่ฉันได้ปริ้นมาด้วยก็ไม่ได้จะโชว์อะไรนะคะคืออันนี้เนี่ยดิฉันจะเอามาติดหน้าคอมพิวเตอร์ของดิฉันนะคะก็ไม่ได้เป็นการโชว์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะ
3: ท่านประธานครับ
2: ท่านประธานมีใบใหญ่มาด้วยนี่ปริ้นมาทันพอดี
3: ท่านประธานครับ
2: เพราะว่าท่านประธาน
3: ขออนุญาตประท้วงท่านประธาน
2: เซ็นเซอร์นะคะ
1: ท่านลักษณ์ครับ
2: รูปของดิฉัน
1: มีผู้ประท้วงครับ

0: พูดมาช่วงแรกๆด้วยความเคารพนะครับผมติดตามอยู่นะครับท่านพูดในเรื่องของงบประมาณ
1: อีกแล้วทั้งที่สไลด์ของดิฉันเนี่ยได้เซ็นเซอร์หน้ามาให้แล้วมาชี้แจงได้ด้วยตัวเองในสภาว่าใครที่ยืนไหว้ท่านอยู่ในรูปนี้นะคะก็ดิฉันก็เห็นว่านะคะท่านร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลเนี่ยก็มีชื่อลือหึงเลยว่าท่านอาจจะได้ขึ้นนะคะเป็นอธิบดี DSI ความเป็นห่วงกังวลใจของดิฉันก็คือว่าไอ้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ค่ะท่านประธานตั้งงบประมาณขอมาเนี่ยคือสุดท้ายแล้วท่านจะได้ใช้อย่างตรงไปตรงมาในสิ่งที่ท่านกำลังขาดแคลนหรือเปล่าเพราะว่านะคะท่านปิยะรักษกุลเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน
2: ท่านรักษกุลระมัดระวังการเอ่ยชื่อบุคคลภายนอกนะครับ
1: ขอบคุณค่ะท่านประธานแต่ดิฉันคิดว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะเพราะว่าท่านปิยะรักษกุลเนี่ยก็เรียกว่าเราก็ทราบกันอยู่แล้วเนาะว่าเดี๋ยวท่านก็อาจจะขึ้นมาเป็นอธิบดีดีไซน์การบอกว่าเขาเป็นอธิบดีเนี่ยก็ไม่ได้จะเสียหายอะไรนะคะแต่ว่าสิ่งที่อันนี้ไม่รู้จะเสียหายหรือเปล่าก็ลองวิเคราะห์กันดูนะคะท่านเนี่ยยังเคยเป็นหนึ่งในคณะสอบสวนของกกต.ชุดที่36ด้วยอันนี้นี่เสียหายหรือเปล่าไม่รู้จะมีใครประท้วงไหมคะกำลังลุ้นอยู่เลยและอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ดิฉันเป็นห่วงเป็นอย่างมากก็คือว่าถ้าท่านปิยะรักษกุลขึ้นมาครอง
2: ท่านรักษกุลครับไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้ครับ
1: นะครับใช่ค่ะท่านประธาน
2: ท่านระวังนิดหนึ่งครับ
1: ถ้านะคะอธิบดี DSI คนใหม่เนี่ยได้ดำรงตำแหน่งแล้วสิ่งที่ดิฉันมีความกังวลเป็นอย่างมากเลยก็คือข้าราชการตัวเล็กตัวน้อยใน DSI ค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะหลายๆท่านในสภาแห่งนี้อาจจะยังไม่ทราบพ่อแม่พี่น้องประชาชนอาจจะยังไม่ทราบดิฉันก็พูดให้ฟังไว้เลยแล้วกันใน DSI นะคะตอนนี้ถ้าใครที่ไม่ได้ขายตัวไม่ได้ขายวิญญาณ
3: ท่านประธานครับ
1: รับใช้ระบอบสีน้ำเงิน
0: ประท้วงท่านประธานครับ
1: กำลังโดนไล่ล่าอย่างหนัก
2: ท่านรัชนกประท้วง
1: แบบเบาๆเนี่ย
2: มีผู้ประท้วงครับเชิญครับท่านร่วมธรรม
0: ท่านประธานครับร่วมธรรมคำนุรักษ์ครับภูมิใจไทยครับขออนุญาตประท้วงท่านประธานตามข้อ9ครับท่านประธานต้องควบคุมนะครับเริ่มออกนอกประเด็นไปไกลแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าท่านประธานต้องพิจารณาให้ท่านสมาชิกกลับเข้ามาอยู่ในประเด็นงบประมาณวาระ2ของมาตราที่เกี่ยวข้องครับ
2: ครับผมวินิจฉัยผมยังฟังอยู่ครับเชิญต่อครับ
1: ค่ะท่านประธานคือสิ่งที่ฉันห่วงกังวลเนี่ยดิฉันย้ำอีกครั้งนะคะว่าข้าราชการตัวเล็กตัวน้อยในกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เนี่ยนะคะหลายๆท่านที่เกี่ยวข้องกับกกต.ชุดที่26เนี่ยหรือหลายๆท่านที่แค่อยากจะทำงานอย่างตรงไปตรงมานะคะเขาโดนไล่ล่าอย่างหนักค่ะ
2: ท่านรักชนกครับท่านมีผู้ประท้วงครับเชิญท่านยศวัฒน์ครับ
4: ผมยศวัฒน์ครับในฐานะกรรมาธิการนะครับพวกเราเนี่ยฟังกันอยู่หลายนาทีแล้ววันนี้ตอนนี้อยู่วาระ2ครับท่านประธานผมประท้วงท่านประธานเนี่ยแหละครับไม่ได้ประท้วงผู้อภิปรายครับท่านประธานต้องพิจารณาครับประเด็นเกี่ยวกับงบประมาณมันอยู่ตรงไหนครับวาระ2มันอยู่ตรงไหนครับผมเห็นแหกมานิดเดียวขออภัยครับขอถอนคำพูดครับผมเห็นรายละเอียดมันนิดเดียวที่เหลืออะไรก็ไม่รู้ครับยังจับประเด็นไม่ได้ครับเสียเวลาครับแล้วทางฝ่ายท่านเองก็อยากจะควบคุมเวลาอยากจะให้เร็วครับผมประท้วงท่านประธานครับ
2: ผมวินิจฉัยนะครับผมก็ฟังอยู่แล้วก็รอท่านรัชนกที่จะม้วนกลับเข้ามาในส่วนของเรื่องของงบประมาณนะครับก็เชิญท่านรัชนกต่อครับ
1: ขอ
2: ให้ท
1: ่
2: านระมัดระวังครับไม่อนุญาตให้พูดถึงบุคคลภายนอกนะครับไม่อนุญาตนะครับ
1: ดิฉันต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยดิฉันนะคะมาตั้งแต่9โมงแล้วดิฉันก็กว่าที่จะมีผู้อภิปรายคนแรกเนี่ยที่ดิฉันได้นั่งฟังเนี่ยนะคะตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้ท่านประธานคือหลายๆท่านนะคะในฝากฝั่งรัฐบาลอภิปรายอะไรไม่รู้ไม่ได้อยู่ในวาระ2ด้วยซ้ำนะคะแต่พวกเราในสภาแห่งนี้ก็ยังอดทนฟังเพราะว่าเรามีมารยาทแล้วเราก็ให้เกียรติเพื่อนสมาชิกนะคะท่านจะพูดอะไรโอ้โหวาระ1บางทีไม่เกี่ยวด้วยซ้ำมาอวยรัฐมนตรีกระทรวงตัวเองก็นั่งฟังกันท่านประธานแต่ว่านะคะดิฉันเนี่ยอภิปรายดิฉันพยายามถึงที่สุดให้มันเกี่ยวข้องกับงบประมาณแล้วดิฉันก็คิดว่าดิฉันก็ทำได้ดีนะคะแต่ท่านประธานคะมันอาจจะมีบางคีย์เวิร์ดนะคะที่ไปกระตุ้นเซ็นเซอร์ที่มันอยู่ที่กระดูกสันหลังอย่างเช่น
2: ท่านรัชนกครับเข้าเนื้อหาของท่านดีกว่าครับ
1: นะคะหัวสว
5: ท่านประธานครับท่านประธานครับ
2: ข้างหลังเข้าเนื้อหาของท่านเลยดีกว่าครับอย่าเพิ่งไปพาดพิง
5: ท่านประธานครับผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับข้อ9ผู้อภิปรายข้อ69และข้อบังคับข้อที่74และ75ครับ
2: เชิญครับ
5: ผมมาพลสันไตพบครับ

0: ขณะนี้เรากำลังพิจารณางบประมาณผมเข้าใจท่านผู้อภิปรายดีนะครับถึงความห่วงกังวลที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ว่าวันนี้สิ่งที่ท่านพูดเนี่ยเป็นความคิดของท่านเองเรากำลังพิจารณางบประมาณก็ขอให้อยู่ในประเด็นนี้ด้วยนะครับอย่าไปพาดพิงถึงบุคคลภายอื่นครับแล้วก็หมดเวลาอภิปรายแล้วครับขอบคุณครับ
1: ครับผมวินิจฉัยนะครับคือตอนนี้ท่านลักษณ์ผมกำลังฟังอยู่แล้วก็อยากให้ท่านเข้าสู่เนื้อหาของท่านแล้วก็จะได้จบการอภิปรายได้สมบูรณ์นะครับเชิญครับ
2: ขอบคุณค่ะท่านประธานคือเนื้อหาเนี่ยเข้าไม่ได้แล้วเพราะว่ามันอยู่ช่วงสุดท้ายแล้วไงถ้าอดทนฟังกันอีกนิดนึงเนี่ยไม่เกิน1นาทีแน่นอนนะคะท่านก็จะเย็นๆสิ่งที่ท่านกำลังจะพูดนะคะสุดท้าย1นาทีนี้นะคะถ้าไม่ประท้วงกันเนี่ยพูดจบไปแล้วก็คือว่าใน DSI ตอนนี้นะคะบุคลากรตัวเล็กตัวน้อยจำนวนมากเนี่ยนะคะถ้าใครที่ไม่ได้ขายตัวรับใช้นะคะอย่างเบาๆเนี่ยก็โดนดองแต่อย่างหนักที่สุดเนี่ยก็คือถูกตั้งคณะกรรมการสอบโดยที่เขาไม่ได้ทำความผิดอะไรเลยนี่คือสิ่งที่ดิฉันอยากจะให้นะคะพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะกับคนที่ไม่ได้ขายตัวรับใช้ระบอบสีน้ำเงินก็ขอจบ
3: ท่านประธานที่เคารพครับ
2: บอกว่าตัด
3: ท่านประธานที่เคารพครับขออนุญาตครับ
2: 10% ค่ะ
3: ท่านประธานที่เคารพครับผมสนองเทพประสอนนรงค์ฮะสมาชิกสภา
1: ท่าน
3: ผู้แทนราษฎรขออนุญาตประท้วงข้อ69ครับท่านประธานครับ
1: เชิญครับเชิญครับ
3: ในฐานะที่อภิปรายเสียดสีไม่สุภาพเวลานี้ท่านกำลังดูถูกองค์กรเนี่ยว่าองค์กร DSI ตัวเล็กตัวน้อยถ้าไม่ขายตัวถ้าไม่ยอมอะไรทำนองนี้เป็นการดูถูกองค์กรคาดคะเนไปเองครับเมื่อวานนี้ผมชื่นชมคุณรัชนกนะครับเมื่อวานนี้ท่านเป็นคนพูดเองว่าให้ทุกคนมีมารยาทแต่วันนี้ผมว่าถ้าจะให้ทุกคนมีมารยาทท่านต้องแสดงสะกดคำว่ามารยาทของตัวเองให้สภาได้เห็นก่อนครับเพราะฉะนั้นเวลาหมดแล้วผมว่าท่านประธานก็ตักเตือนมาหลายครั้งแล้วควรจะสั่งให้ยุติการอภิปรายได้แล้วครับขอบพระคุณมากครับ
1: ครับท่านรัชนกจบแล้วใช่ไหมครับ
2: ค่ะท่านประธานจริงๆแล้วเนี่ยนะคะดิฉันเนี่ยอภิปรายจบไปแล้วแต่ว่าท่านสนองเนี่ยได้ลุกขึ้นมาแล้วก็พาดพิงดิฉันอยากจะบอกว่าไม่มีคำไหนเลยนะคะที่ดิฉันพูดไม่สุภาพแล้ววันนี้เนี่ยดิฉันรักษามารยาทมากๆเลยนะคะและคำแรกถ้าสมมติว่าวันนี้เนี่ยดิฉันจะพูดคำหยาบขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นพูดกับท่านอักษรเนี่ยแหละค่ะชื่ออะไรนะคะจำไม่ได
1: ้ท่านรักชนกครับ
2: ท่านสนองนะคะเทียบอักษรนรงอาจจะเป็นท่านเป็นรายแรก
1: ท่านรักชนกครับท่านจบแล้วใช่ไหมครับครับจบแล้วนะครับ
4: ท่านประธานครับ
1: ท่านพานิดามงคลสวัสดิ์ครับ
4: ท่านประธานครับผมขออนุญาตท่านประธานครับขอประตูตามข้อบังคับที่69ครับท่านประธาน
1: ประท้วงไหมครับท่านยกมือชู
4: ครับ
1: ประท้วง
4: คร
1: ับ
4: พี่ธนพลของอะไรครับสสพรรคเศรษฐกิจครับคือผมอยากให้ถอนคำพูดนะครับว่าดีไอซีขายตัวครับตัวเล็กตัวน้อยขายตัวครับมันเป็นคำพูดที่ดูถูกเหยียดหยามผู้ประเดิมงานครับ
1: เท่าที่ผมฟังเนี่ยยังไม่ได้ระบุถึงขนาดนั้นนะครับท่านคงยังไม่เป็นไรครับนะครับ
4: ยืนยันพูดครับ DSI ขายตัวเล็กตัวน้อยขายตัวครับ
3: ท่านประธานกรอเทปมาฟังได้ครับ
5: ท่านประธานครับประท้วงท่านประธานครับข้อ9ครับ
1: เชิญครับ
5: ท่านประธานครับข้อ9ท่านควบคุมครับตามที่ท่านผู้ประท้วงหลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะมารยาทนะครับที่ท่านผู้อภิปรายได้พูดมาท่านยังมาใส่ร้ายส่อเสียหาว่าคนในครอบครัวหรือว่ากระทรวง DSI นั้นเนี่ยขายตัวตรงเนี้ยมันไม่ถูกต้องครับผมก็ไม่รู้ว่าท่านผู้อภิปรายนะชินกับคำว่าขายตัวไม่รู้ว่าไปรู้รายละเอียดของคำว่าขายตัวมันยังไง
1: ท่านยศวัฒน์ครับผมวินิจฉัยแล้วนะครับท่านรัชนกไม่ได้ระบุเป็นการกล่าวหาใครท่านเอ่ยไปเฉยๆในภาพรวมนะครับเพราะฉะนั้นผมยังวินิจฉัยว่ายังไม่ได้เป็นการกล่าวหาคนใน DSI ขายตัวนะครับท่านพูดขึ้นมาเป็นการกล่าวโดยรวมเฉยๆนะครับผมยังไม่ถึงขั้นให้ท่านรัชนกถอนนะครับขอให้จบไปก่อนนะครับจบแล้วนะครับเชิญท่านพานิดามงคลสวัสดิ์ครับ
4: ท่านประธานครับผมมิตรพลครับพรรคเศรษฐกิจครับท่านประธานครับคำว่า DSI ขายตัวเนี่ยเป็นการดูถูกองค์กรนะครับท่านประธานวินิจฉัยว่า
1: ผมวินิจฉัยไปแล้วครับท่านครับท
4: ่
1: าน
4: ไม่ได้
1: กล่าวหาคน DSI ขายตัวผมฟังอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับเชิญท่านพานิดาครับ
6: เรียนประธานที่เคารพดิฉันพนิดามงคลสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมุทรปราการเขต1อำเภอเมืองตำบลปากน้ำท้ายบ้านบางเมืองบางปรงบางด้วนพรรคประชาชนค่ะท่านประธานคะดิฉันมีส่วนร่วมในการสงวนความเห็นในการแปลงบประมาณของกระทรวงยุติธรรมเอาไว้นะคะวันนี้ขอพูดถึงก้อนงบที่น่าสนใจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ค่ะแต่น่าเสียดายที่สไลด์ของดิฉันไม่สามารถนำขึ้นแสดงได้นะคะท่านประธานคะดิฉันขอเสนอให้มีการปรับลดงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจำนวน 2,96,400 บาทค่ะขอบคุณสไลด์ค่ะดิฉันไม่ได้บอกว่าบุคลากร DSI ไม่ควรได้รับการพัฒนานะคะตรงกันข้ามค่ะ DSI เป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบคดีที่ยากที่สุดซับซ้อนที่สุดและหลายครั้งต้องเผชิญกับผู้มีอำนาจที่สุดของประเทศกฎหมายกำหนดให้ DSI รับผิดชอบตั้งแต่คดีองค์กรอาชญากรรมคดีที่มีผู้ทรงอิทธิพลไปจนถึงคดีที่เจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงอาจเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นคนทำงาน DSI ยิ่งต้องเก่งค่ะยิ่งต้องมีความเชี่ยวชาญยิ่งต้องได้รับการพัฒนาแต่คำถามคือเราจะใช้งบประมาณ2ล้านกว่าบาทพัฒนาคนไปทำไมคะถ้าสุดท้ายคนที่เก่งคนที่เชี่ยวชาญคนที่กำลังทำคดีสำคัญสามารถถูกคำสั่งเดียวโยกออกจากคดีได้นี่ต่างหากค่ะคือปัญหาที่ดิฉันอยากชวนรัฐสภาแห่งนี้พิจารณาร่วมกันจากการที่ดิฉันติดตามการทำงานของดีไซน์ในคดีพิเศษที่24/2568สไลด์ถัดไปได้เลยนะคะคดีอ้างยี่และฟอกเงินที่สืบเนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องการโกงเลือกสว.ซึ่งดำเนินคู่ขนานไปกับกกต.ค่ะดิฉันอดตั้งคำถามไม่ได้ว่าทิศทางคดีได้รับอิทธิพลจากอำนาจทางการเมืองหรือไม่แรกเริ่มนะคะ6 มีนา 68ดีไซน์ใช้เวลารวบรวมพยานหลักฐานกว่า9เดือนสอบพยานไป700กว่าปากมีทั้งเส้นเงินมีทั้งข้อมูลการติดต่อสื่อสารมีทั้งหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จำนวนมากแต่พอถึงเวลาปลายปีค่ะถึงเวลาสรุปสำนวนหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลดีไซน์สรุปสำนวนส่งอัยการเสนอผู้กระทำความผิดเพียง8คนเท่านั้นจนสุดท้ายพนักงานอัยการมีคำสั่งให้สอบสวนเพิ่มตีกับสำนวนเพราะเห็นว่าพฤติการเหล่านี้เป็นองค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่ที่มีผู้เกี่ยวข้องมากถึง 1,200 คนแบ่งกันออกเป็นผู้กระทำความผิด7กลุ่มไม่สามารถมาแยกดำเนินคดีเพียงบางส่วน8คนเช่นนี้ได้ท่านประธานคะนี่คือหน่วยงานที่มีคนเก่งมีเครื่องมือมีข้อมูลและมีพยานหลักฐานอยู่ในมือแต่คำถามคือเมื่อถึงปลายทางของกระบวนการแล้วทำไมศักยภาพทั้งหมดนั้นจึงถูกเหลือดำเนินคดีเพียง8รายแบบนี้และสิ่งที่น่ากังวลค่ะเมื่อมีการเกิดการแต่งตั้งโยกย้ายในกระทรวงยุติธรรมล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงปลัดกระทรวงสไลด์ถัดไปได้เลยนะคะและตามมาด้วยคำสั่งย้ายข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีโกงเลือกสว.ไปทำงานฝ่ายอำนวยการย้ายพนักงานสอบสวนมือทำคดีค่ะไปทำฝ่ายอำนวยการขณะเดียวกันก็ปรากฏกระแสข่าวการโยกย้ายผู้บริหารระดับอธิบดีและรองอธิบดีที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่ที่สำคัญนะคะบุคคล2รายชื่อที่อยู่ในกระแสการโยกย้ายเหล่านี้เป็น1ในเป็น2เสีย2ในคณะกรรมการไต่สวนของกกต.ชุดที่26ที่มีมติว่ามีบุคคล229คนมีพยานหลักฐานเพียงพอให้พึงเชื่อได้ว่ากระทำความผิดในพ.ร.ป.ได้มาซึ่งสว.และควรส่งให้ศาลวินิจฉัยขณะที่บุคคลซึ่งมีชื่อว่าจะเข้ามากำกับ DSI ค่ะกลับเคยอยู่ในคณะอนุกรรมการวินิจฉัยของกกต.เช่นเดียวกันชุดที่36ค่ะคนละชุดนะคะซึ่งชุดนี้มีความเห็นว่าทิศทางตรงกันข้ามกับชุดที่26เลยคือ229คนไม่มีความผ
1: ิดท่านพนิดาครับมีผู้ประท้วงครับ
7: ค่ะดิฉันขอประท้วงท่านประธานในข้อ9ค่ะอยากให้ท่านประธานช่วยควบคุมนะคะเพราะว่าให้อยากอยู่ในวาระการประชุมค่ะตอนนี้อยู่ในวาระ2นะคะ
1: ครับผมกำลังฟังแล้วก็กำลังดูว่าท่านพนิดาจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของงบประมาณตอนไหนนะครับเดี๋ยวถ้าหากว่ายังเป็นแบบนี้อยู่ผมอาจจะต้องมีการเตือนแล้วก็ขอให้ท่านเข้าสู่เนื้อหานะครับเชิญครับ
6: ค่ะดิฉันพูดไปตั้งแต่หน้าแรกของสไลด์เลยค่ะว่าดิฉันเสนอตัดลดงบประมาณโครงการ2ล้านบาทในการพัฒนาบุคคลของดีไซน์ค่ะซึ่งนี่คือเหตุผลประกอบที่ดิฉันนำมาเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภา
1: ท่านใช้เหตุผลประกอบในการตัดลดได้เลยครับเชิญครับ
6: ค่ะซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งส่วนที่ทำให้ดิฉันกังวลนะคะว่าการบริหารงานบุคคลที่กำลังเกิดขึ้นในดีไซน์ตอนนี้เป็นการบริหารทิศทางคดีผ่านการบริหารคนหรือไม่เพราะในเร็วๆนี้ค่ะกกต.จะมีมติในคดีโกงเลือกสว.ซึ่งไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงค่ะย่อมกระทบกับคดีที่อยู่ในมือของดีไซน์แน่นอนเช่นเดียวกันด ิฉันมีสไลด์ด้วยนะคะหน้านี้หากกกต.เห็นว่าไม่มีใครมีความผิด DSI จะเดินหน้าคดีในมือตัวเองต่อหรือไม่คนเก่งๆที่ทำงานอยู่ค่ะจะทำคดีต่อไหมหรือจะเป่าเลยและหากกกต.มีความเห็นว่ามีผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะกี่คนใครจะเป็นคนทำคดีต่อคะท่านย้ายมือทำคดีออกไปทำงานอำนวยการเรียบร้อยแล้วแล้วใครจะเป็นคนไปเบิกความในชั้นศาลคะหากสรุปสำนวนส่งอัยการนี่จึงไม่ใช่เรื่องว่าเจ้าหน้าที่ DSI มีศักยภาพเพียงพอหรือไม่สไลด์ลงได้เลยค่ะแต่มันคือต่อให้เราพัฒนาคนได้เก่งแค่ไหนแต่ผู้มีอำนาจยังสามารถมากำหนดได้ว่าใครจะทำคดีจะย้ายใครออกจากคดีแล้วใครจะเข้ามาคุมของกรมงบพัฒนาศักยภาพเหล่านี้จะมีความหมายอะไรสุดท้ายดิฉันจึงต้องกลับมาตั้งคำถามค่ะชวนทุกท่านตั้งคำถามด้วยเช่นกันว่า DSI มีไว้รับใช้กฎหมายหรือมีไว้รับใช้การเมืองท่านประธานคะก้อนงบประมาณ2,96,400 นี้อยู่ในแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของ DSI นะคะดิฉันไปดูว่า DSI สัญญาอะไรกับประชาชนไว้ในการใช้เงิน2,000,000 บาทนี้ตัวชี้วัดสำคัญที่สุดค่ะ1ความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรตามแผน180 2บุคลากรผู้บังคับใช้กฎหมายได้รับการพัฒนามีความเชี่ยวชาญและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้84%เพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่แล้วอีกดิฉันถามว่าแล้วหลังจากเก่งขึ้นล่ะคะไม่มี KPI ตัวไหนระบุเลยนะคะว่าบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะถูกจัดวางให้ทำงานตรงกับความเชี่ยวชาญกี่เปอร์เซ็นต์ไม่มี KPI ตัวไหนบอกว่าพนักงานสอบสวนที่กำลังทำคดีสำคัญจะได้รับหลักประกันว่าจะไม่ถูกโยกย้ายโดยไม่มีเหตุผลที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของงานแล้วมันไม่มี KPI ตัวไหนเลยที่ตอบประชาชนว่าเงิน2,000,000 บาทนี้จะทำให้พนักงานสอบสวน DSI ทำงานได้โดยไม่ต้องกังวลว่าหากคดีที่ตัวเองทำไปแตะถึงผู้มีอำนาจวันนึงตัวเองจะถูกย้ายออกจากตำแหน่งออกจากคดีออกจากกรมหรือออกจากกระทรวงไปเลยหรือไม่นี่คือสิ่งที่ดิฉันคิดว่าเราต้องพูดกันให้ชัดเพราะความเชี่ยวชาญของพนักงานสอบสวนจะไม่มีความหมายเลยค่ะงบประมาณชาติที่เอาไปพัฒนาคนของ DSI ไม่มีความหมายเลยหากองค์กรไม่รักษาความเป็นอิสระของพนักงานสอบสวนเราส่งไปเรียนวิเคราะห์เส้นเงินเราส่งไปเรียนตรวจสอบพยานหลักฐานดิจิตอลเราไปสอนเทคนิคการสอบสวนที่ดีที่สุดงบประมาณชาติทั้งนั้น DSI เองก็ระบุว่าเคยพัฒนาหลักสูตรตั้งแต่การสอบสวนคดีพิเศษการวิเคราะห์พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ไปจนถึงการดำเนินการกับทรัพย์สินในคดีฟอกเงินแต่ต่อให้เจ้าหน้าที่ตามเส้นเงินเก่งแค่ไหนค่ะแต่ถ้าตามแล้วเส้นเงินมันไปถึงคนที่ไม่ควรถึงถ้าตามแล้วคนที่ตามนะถูกย้ายซะเองปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ศักยภาพบุคลากรแล้วปัญหามันอยู่ที่ศักยภาพขององค์กรในการยืนหยัดต่ออำนาจค่ะซึ่งเรื่องนี้งบตัวนี้แก้ไม่ได้ท่านประธานคะในเอกสารของดีเอสไอเขียนวิสัยทัศน์ไว้ชัดค่ะว่าเป็นองค์กรหลักในการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากลพันธกิจคือการสอบสวนคดีพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรมความเป็นธรรมนั้นไม่ได้ใช้กับประชาชนที่อยู่ในสำนวนเท่านั้นนะคะแต่ต้องใช้กับคนที่ถือสำนวนอยู่ในมือด้วยถ้าเจ้าหน้าที่ทำงานดีมีความเชี่ยวชาญแต่สามารถถูกโยกย้ายเพราะทิศทางคดีที่กำลังสอบสวนต่อให้ปีหน้าเราเพิ่มงบพัฒนาบุคลากรจาก2,000,000เป็น20,000,000เป็น200,000,000ก็ไม่ได้การันตีค่ะว่างบประมาณภาษีเหล่านี้จะสร้างให้ดีไซน์เข้มแข็งขึ้นได้และนี่คือเหตุผลที่ดิฉันเสนอปรับลดงบประมาณรายการนี้ไม่ใช่เพราะดิฉันไม่เห็นคุณค่าของการพัฒนาคนนะคะย้ำอีกทีไม่ใช่เพราะฉันไม่เห็นคุณค่าของการพัฒนาคนแต่เพราะก่อนที่รัฐจะขอเงินไปพัฒนาคนของตัวเองดิฉันตอบให้ได้ก่อนคณะกรรมการที่พิจารณางบประมาณก้อนนี้ตอบให้ได้หน่อยค่ะว่าเมื่อพัฒนาคนจนเก่งแล้วองค์กรจะปกป้องคนเก่งเหล่านั้นให้สามารถทำหน้าที่ตามกฎหมายจนสุดทางได้อย่างไรเพราะกระบวนการยุติธรรมที่ดีไม่ได้ต้องการเพียงพนักงานสอบสวนที่เก่งพอจะหาความจริงแต่ต้องมีระบบที่ทำให้เขาเป็นอิสระพอที่จะพูดความจริงแม้ความจริงนั้นมันจะไปถึงผู้มีอำนาจในรัฐบาลปัจจุบันสุดท้ายค่ะเพื่อยืนยันว่า DSI รับใช้กฎหมายไม่ได้รับใช้การเมืองขอบคุณท่านประธาน
1: เนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขนะครับมีผู้ประสงค์จะอภิปรายอยู่3ท่านนะครับเชิญท่านสุภานันท์ปัญญาทิพย์ครับ
8: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันสุภานันท์ปัญญาทิพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต6พรรคกล้าธรรมค่ะดิฉันอยากจะขอร่วมอภิปรายเพื่อตั้งข้อสังเกตแล้วก็ซักถามไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญเกี่ยวกับการปรับลดงบประมาณในกระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในประเด็นงบประมาณด้านระบบรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด CCTV ของกรมราชทัณฑ์ค่ะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

ความมั่นคงความปลอดภัยและก็สวัสดิภาพของสังคมนะคะท่านประธานคะจากรายงานการปรับลดงบประมาณดิฉันพบข้อสังเกตค่ะคณะกรรมาธิการวิสามัญได้ใช้มาตรการหรือหลักเกณฑ์ใดในการปรับลดงบประมาณติดตั้งและปรับปรุงระบบ CCTV ของกรมราชทัณฑ์พอเมื่อไล่เรียงดูงบประมาณของเรือนจำทั่วประเทศจะพบว่าโครงการเกือบทั้งหมดค่ะถูกปรับลดลงในอัตรา 5% เท่ากันดิฉันอยากจะขอยกตัวอย่างให้ท่านประธานและก็เพื่อนสมาชิกได้เห็นความย้อนแย้งของการตัดงบประมาณนี้นะคะในฝั่งของเรือนจำขนาดใหญ่และความมั่นคงสูงระดับประเทศเรือนจำกลางเขาบินตั้งงบระบบ CCTV ไว้ที่ 71.6 ล้านแสนบาทแต่ถูกปรับลดลงไป 3.58 ล้าน 580,000 คิดเป็น 5% นะคะและเรือนจำกลางพิษณุโลกตั้งงบไว้ที่ 53.946 ล้าน 946,900 บาทถูกปรับลดไป 2,697,400 บาทก็คิดเป็น 5% เช่นกันค่ะและในขณะเดียวกันค่ะฝั่งเรือนจำจังหวัดและเรือนจำอำเภอขนาดเล็ก

0: ความปลอดภัยบนพื้นฐานข้อเท็จจริงหรือไม่เพราะว่าระบบ CC ให้กรมราชทัณฑ์ต้องปรับลดสเปคของกล้องก็อาจจะได้กล้องที่มีประสิทธิภาพต่ำจัดทำเรือนจำอัจฉริยะเราเน้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อช่วยลดภาระของที่50ล้านบาทแต่ก็ตนตัดงบประมาณไป5ล้านบาทเทียบเป็น 10% ทั้งที่เรากำลังพยายามเข้าสู่เรือนจำระบบอัจฉริยะแต่ว่าในเริ่มต้นโครงการเราตัดงบควบคุมหลักไปถึง 10% ดังนั้นเนี่ยเป้าหมายในด้านการความมั่นคงความตามมาตรฐานสากลจะสัมฤทธิ์ผลได้อย่างไรนะคะนอกจากนี้ค่ะยังพบข้อสังเกตหน่วยงานสำคัญอย่างกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ค่ะในโครงการระบบรักษาความปลอดภัยณศูนย์ราชการซึ่งมีการตั้งงบประมาณไว้ที่ 73,442,000 แต่ถูกหั่นงบประมาณไปถึง 6,684,200 คิดเป็น 9.1% นะคะทั้งที่ DSI เนี่ยทำคดีที่ซับซ้อนมีการควบคุมผู้ต้องหาที่สำคัญมีของกลางและสำนวนคดีที่ต้องได้รับการดูแลความปลอดภัยสูงสุดการปรับลดนี้ค่ะทางคณะกรรมการได้มีการประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยของข้อมูลและพื้นที่ไว้อย่างไรบ้างนะคะดิฉันจึงอยากจะเรียนถามผ่านท่านประธานไปยังคณะกรรมการวิสามัญงบประมาณเพื่ออยากได้คำชี้แจงใน2ประเด็นสำคัญประเด็นแรกก็คือเกณฑ์ในการปรับลดงบประมาณของ CCTV ของกรมราชทัณฑ์ที่ปรับลด 5% เท่ากันทุกแห่งมีเหตุผลหรือหลักการใดเกี่ยวกับความปลอดภัยมาอ้างอิงหรือเป็นการหั่นตัวเลขทางบัญชีเท่านั้นนะคะประเด็นที่2ค่ะการปรับลดงบประมาณโครงการเรือนจำอัจฉริยะและระบบรักษาความปลอดภัยของ DSI จะส่งผลให้การปรับลดคุณสมบัติของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยหรือผลกระทบต่อแผนความมั่นคงความปลอดภัยโดยรวมอย่างไรบ้างนะคะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับคำชี้แจงที่เป็นรูปธรรมจากคณะกรรมาธิการนะคะเพื่อยืนยันว่าทางคณะกรรมาธิการเนี่ยได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของสาธารณะอย่างแท้จริงค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: ท่านพงศ์สรณะทองลีครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมพงศ์สรณะทองลีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครของพรรคประชาชนนะครับวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายนะครับในงบประมาณของกระทรวงยุติธรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็อยากจะตั้งคำถามไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญด้วยเพราะท่านเป็นตัวแทนของพวกเราไปตั้งคำถามกับหน่วยงานที่เข้ามาชี้แจงในห้องประชุมนะครับปี2570นี้ครับกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยมีการขอตั้งงบประมาณไว้ 1,300 ล้านกว่าบาทในจำนวนนี้ครับมากกว่า 60% เป็นงบบุคลากรนะครับ800กว่าล้านบาทงบดำเนินงาน240งบลงทุน212นะครับและงบรายจ่ายอื่น34ล้านผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับว่าไปซื้อคุรุพันธ์นะครับเป็นคอมพิวเตอร์เป็นซอฟต์แวร์หรือเป็นรถยนต์เท่าไหร่นะครับเพราะกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเครื่องมือสำคัญที่สุดไม่ใช่คุรุพันธ์ครับแต่เป็นทรัพยากรบุคคลเป็นพนักงานสอบสวนครับเป็นพนักงานสืบสวนพวกเขาครับใช้เวลาหลายเดือนนะครับเคี่ยวกรรมประสบการณ์เคี่ยวกรรมกับสำนวนนะครับเคี่ยวกรรมกับพยานหลักฐานต่างๆลงพื้นที่ครับสะสมองค์ความรู้เราใช้เงินเกือบ2ใน3นะครับไปกับกรมและบุคลากรผมจึงคิดว่าสภาครับมีสิทธิ์ถามว่าคนเหล่านี้สามารถทำคดีได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่และแค่ไหนครับเมื่อการเมืองเปลี่ยนผู้บังคับบัญชาเปลี่ยนหรือผู้ที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับคดีมาเป็นรัฐบาลผมอยากชวนกรรมาธิการครับกับเพื่อนสมาชิกดูเวลาของบางคดีที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องเชื่อผมนะครับว่าจะมีการแทรกแซงหรือไม่ดูเพียงแค่วันอย่างเดียวเท่านั้นคดีแรกครับปี2566กับคดีหมูเถื่อนที่ขยายผลอย่างหนักนะครับมีหลายสำนวนมีการค้นหาหลายพื้นที่และต้องใช้กระบวนการขอพยานหลักฐานจากต่างประเทศ27พฤศจิกายน2566ครับอธิบดีในขณะนั้นพันตำรวจตีสุริยาสิงห์กมลนำการตรวจค้นผู้ประกอบการรายใหญ่แต่เพียงวันถัดมาเท่านั้นครับวันที่28พฤศจิกายนคณะรัฐมนตรีมีมติโยกย้ายพันตำรวจตีสุริยาพ้นจากตำแหน่งไปเป็นรองปลัดกระทรวงครับเป็นการเปลี่ยนผู้บริหารสูงสุดของกรม

0: ายใน24ชั่วโมงหลังการตรวจค้นแล้วเป็นไงครับท่านประธานหลังจากค้นผู้ประกอบการรายใหญ่วันนี้คดีหมูเถื่อนยังไม่ปิดครับแต่ก็ยังไม่จบแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คดีปัจจุบันมีสถานะถึงไหนแล้วแต่ในฐานะผู้พิจารณางบครับผมก็มีสิทธิ์ถามว่าหน่วยงานสอบสวนที่เราใช้งบไปมากกว่าปีละ1,000 กว่าล้านบาทเนี่ยควรมีระบบคุ้มครองต่อเนื่องของคดีหรือไม่อย่างไรเมื่อผู้บริหารสูงสุดครับสามารถถูกเปลี่ยนได้กลางคันในช่วงเพียงข้ามคืนเท่านั้นนี่ก็เป็นเพียงกรณีแรกเท่านั้นครับท่านประธานกรณีต่อมาครับผมคิดว่าเป็นกรณีปัจจุบันด้วยนั่นคือกรณีเขากระโดงคดีนี้ครับดีเอสไอลงพื้นที่สืบสวนและลงพื้นที่ตรวจสอบเอกสารนะครับประสานข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆตั้งแต่สิงหาคมปี2568ก็คือใช้ทั้งเวลาทั้งคนทั้งทรัพยากรในคดีนี้อย่างจริงจังจากนั้นครับ7กันยายน2568มีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินนะครับขึ้นเป็นนายกและ15มีนาคม69ครับดีเอสไอมีคำสั่งยุติคดีในส่วนของตนนะครับโดยเห็นว่าประเด็นนี้มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐและส่งไปยังหน่วยงานอื่นผมไม่ได้บอกนะครับการส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นเป็นเรื่องที่ผิดแต่ผมจะถามว่าประมาณ7เดือนเนี่ยที่ใช้ทรัพยากรงบประมาณลงไปเนี่ยแล้วก็ตรวจข้อเท็จจริงเอกสารจำนวนมากเนี่ยสภาจะติดตามอย่างไรครับว่าทรัพยากรนี้ใช้เกิดผลต่อคดีจริงหรือไม่เพราะหากคำตอบสุดท้ายครับคือเมื่อคดีออกจากดีเอสไอไปแล้วผมคิดว่าสภาก็มีสิทธิ์นะครับว่าผลผลิตจากงบประมาณของกรมเราจะได้อะไรและทั้งหมดนี้ครับนำมาสู่คำถามนะครับคดีที่ผมเป็นห่วงที่สุดนั่นก็คือคดีที่เพื่อนสมาชิกบางท่านได้พูดไปแล้วคือคดีพิเศษที่24/2568ที่ได้รับอนุมัติสอบสวนตั้งแต่วันที่10มีนา2518กรมสอบสวนคดีพิเศษครับใช้ทรัพยากรจำนวนมากทั้งพนักงานสอบสวนหลายกองคดีการตรวจเส้นเงินข้อมูลโทรศัพท์ฐานข้อมูลดิจิตอลการสอบพยานการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นเช่นอัยการและกกต.ถึงวันที่15ครับสิงหาคม2518ดีเอสไอรายงานว่าการมีการใช้เจ้าที่ถึง10กองคดีตรวจพบความเชื่อมโยงทางการเงินกับคนประมาณ 1,200 คนและเกี่ยวข้องกับหลาย10จังหวัดวันที่20สิงหาคม2518ครับมีการเปิดเผยว่าเรื่องนี้ดำเนินการไปมากกว่า 80% และในขณะนั้นมีการประเมินกรอบว่าจะมีความชัดเจนในอีก2เดือน18วันต่อมาเท่านั้นแหละครับท่านประธานวันที่7กันยายนมีการเปลี่ยนช่วงรัฐบาลใหม่และในการเปลี่ยนช่วงรัฐบาลใหม่ครับกรอบเวลาที่เคยบอกว่า2เดือนวันนี้ยังไม่เกิดขึ้นเดือนพฤศจิกายนครับมีการกลับคำให้การของพยานเดือนกรกฎาคมวันนี้นะครับ2519เนี่ย2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยรัฐมนตรียุติธรรมระบุว่าอัยการส่งสำนวนกลับคืนมา19สิงหา69ครับกลุ่มผู้ร้องก็ยังไปทวงถามคดีนี้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษและวันนี้ครับในส่วนของคดีที่เป็นมูลฐานอ้างยี่และฟอกเงินยังไม่มีข้อยุติครับท่านประธานผมไปขอสรุปนะครับว่าวันที่7กันยายน2568เนี่ยมีใครโทรศัพท์มาสั่งให้ชะลอคดีไหมแม้ผมไม่มีพยานหลักฐานเช่นนั้นครับและผมจะไม่กล่าวหาเกินหลักฐานที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่ผมมีคือเส้นเวลาครับก่อนการเปลี่ยนรัฐบาลคดีบอกว่าคืบหน้าไปแล้ว 80% ระดม10กองคดีตรวจเส้นเงินคนเป็นพันและมีการพูดถึงกรอบเวลาเป็นเดือนแต่หลังเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเวลาผ่านมาเป็นปีแล้วครับเรายังต้องถามคำถามเดิมว่าคดีอยู่ตรงไหนอีกนิดหนึ่งครับท่านประธานนี่ต่างหากครับที่ผมอยากจะสอบถามไปยังคณะกรรมการนะครับว่าการอนุมัติเงินกว่า 1,300 ล้านบาทโดยจ่ายค่าบุคลากรกว่า 60% หรือ800กว่าล้านบาทเนี่ยผมก็อยากรู้นะครับว่าเจ้าหน้าที่ที่เราจ่ายเงินให้เนี่ยทำงานกันหนักหรือไม่เพราะผมเชื่อว่าครับ เจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานกันหนักอยู่แล้วนะครับแต่ผมอยากรู้ว่าระบบของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยที่จะปกป้องเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเนี่ยจากความผันผวนทางการเมืองถ้าเจ้าหน้าที่ใช้เวลาเป็นปีครับสอบพยานเป็นร้อยตรวจสอบธุรกรรมเป็นพันใช้เครื่องมือที่รัฐซื้อให้ในราคาร้อยกว่าล้านเนี่ยเมื่อดุลอำนาจเปลี่ยนคดีเปลี่ยนความเร็วออกจากมือ DSI และเลยกำหนดที่เคยบอกไว้ที่ไม่ชัดเจนครับนี่ไม่ใช่เรื่องแค่การเมืองแต่เป็นผลต่อประสิทธิภาพของการจ่ายงบประมาณโดยตรงผมจึงขอให้กรรมาธิการครับถ้าท่านเคยถามคำถามในที่ประชุมกับกรมสอบสวนไว้เรื่องแรกครับคดีหมูเถื่อนเป็นอย่างไรเรื่องที่สองครับคดีเขากระโดงใช้ทรัพยากรไปเท่าไหร่ได้ผลลัพธ์อะไรและสุดท้ายครับคดีสวนะครับว่าประกาศความคืบหน้าไปกว่า 80% ก่อนการเปลี่ยนรัฐบาลมาวันนี้กว่า1ปีครับเหตุใดประชาชนจึงยังไม่เห็นผลลัพธ์ยังไงผมฝากกรรมาธิการครับเพราะผมคิดว่าประชาชนควรรู้ว่า 1,300 ล้านกว่าบาทเนี่ยกำลังจะสร้างกรมที่มีแต่คนเก่งมีเครื่องมือครบมีงบประมาณเพียงพอเพื่อทำให้คดีจนสุดทางครับหรือว่าจะเป็นการจ่ายเงินงบประมาณที่ประชาชนไม่สามารถคาดหวังได้ขอบคุณครับ
1: ท่านผลิตหาลือเชิญครับ
2: ครับเรียนประธานสภาที่เคารพครับกับผมผลิตวัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับขออนุญาตหาลือท่านประธานสั้นๆครับเผื่อมีเรื่องที่ไม่ค่อยจะสบายใจเท่าไหร่นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยความจริงก็ได้ติดตามการทำหน้าที่ของท่านประธานก็เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าสังเกตเห็นครับว่าเวลามีการเอ่ยถึงชื่อบุคคลต่างๆหรือมีการขึ้นสไลด์ที่มีการพูดถึงชื่อบุคคลต่างๆเนี่ยบางครั้งท่านประธานก็จะมีการตักเตือนหรือว่าจะมีการที่เจ้าหน้าที่มีการเบลอรายชื่อนะครับถ้าเป็นบุคคลภายนอกเลยอันนี้พอเข้าใจได้นะครับเป็นข้าราชการนี่ผมก็ก้ำกึ่งแล้วนะครับแต่ว่าถ้าไปดูสไลด์นะครับอาจจะฝากฝ่ายโสดขึ้นสไลด์ของท่านพนิดาไซต์ที่2เนี่ยผมคิดว่านี้เกินเลยไปจริงๆครับท่านประธานคือถ้าท่านดูสไลด์ที่2ของท่านพนิดาเนี่ยจะมีการไล่เรียงไทม์ไลน์และผมสังเกตเห็นว่ามีการเบลอชื่อนึงที่ถ้าดูประโยคเต็มๆเนี่ยคือมีการระบุว่าชื่อนั้นเนี่ยถูกแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผมต้องตั้งคำถามจริงๆครับว่าสภาเราไม่อนุญาตให้พูดถึงชื่อรัฐมนตรีจริงๆเหรอครับเพราะถ้าเราไปดูรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา164ก็ระบุชัดนะครับว่ารัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรหรือหากไปดูในมาตรา124ที่พูดถึงเรื่องเอกสิทธิ์ที่คุ้มครองสมาชิกเนี่ยก็จะชัดเจนนะครับว่าจะยกเว้นเฉพาะบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่สมาชิกหรือว่ารัฐมนตรีผมคิดว่าหากเราจะมีนโยบายนะครับที่บอกว่าการขึ้นสไลด์แม้กระทั่งชื่อรัฐมนตรีนี้ต้องถูกเบลอผมคิดว่านี้เป็นการริดรอนเสรีภาพในการแสดงออกแล้วก็การทำหน้าที่ในการตรวจสอบของผู้แทนราษฎรมากจนเกินไปนะครับอันนี้ไม่ได้พูดเพียงเพราะว่าเป็นสไลด์ของเพื่อนสมาชิกจากพรรคผมที่ถูกเบลอเท่านั้นนะครับแต่ผมคิดว่านี่เป็นมาตรฐานของสภาผู้แทนราษฎรที่ผมต้องการจะให้ท่านประธานนั้นพิจารณาทบทวนครับท่านประธาน
1: รับทราบครับเดี๋ยวมีอยู่ประเด็นหนึ่งเรื่องของท่านรัชนกสุขประเสริฐที่มีการเบลอในส่วนของQR code นะครับในการเข้าสู่แอปพลิเคชันซึ่งทางเจ้าหน้าที่ผมได้รับปากไว้ว่าจะหาข้อมูลเรื่องนี้นะครับจากเจ้าหน้าที่ให้ซึ่งก็ได้เจ้าหน้าที่ได้มีการให้ข้อมูลกับท่านรัชนกไปแล้วว่าอาจจะมีความเข้าใจผิดกันส่วนในกรณีนี้เนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าถ้าเป็นในส่วนของบุคคลภายนอกไม่อนุญาตอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของรัฐมนตรีก็อันนี้สามารถทำได้นะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวจะได้กำชับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งครับครับโอเคนะครับต่อไปเชิญท่านสุภชัยใจสมุทรครับ
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสุภชัยใจสมุทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยท่านประธานครับผมจะขออนุญาตอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมแต่เมื่อสักครู่ท่านสมาชิกทางฝ่ายค้านก็ได้มีการอภิปรายถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษเดิมผมตั้งใจที่จะอภิปรายถึงหน่วยงานอื่นแต่เปลี่ยนใจจะขออนุญาตเรียนท่านประธานว่าผมก็จะมาอภิปรายเกี่ยวกับเรื่อง DSI ด้วยเช่นกันก่อนอื่นผมต้องเรียนท่านประธานครับว่าผมสนับสนุนท่านกรรมาธิการนะครับในการปรับลดงบประมาณของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ท่านได้พิจารณาไป แต่ที่ผมสนับสนุนไม่ได้หมายความว่า

0: ผมไม่ให้ความสำคัญของ DSI ตรงกันข้ามครับต้องเรียนว่า DSI เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจพิเศษอย่างที่ท่านสมาชิกฝ่ายค้านได้มีการอภิปรายไป DSI มีเครื่องมือพิเศษมีบุคลากรเฉพาะทางและได้รับงบประมาณจากประชาชนเพื่อจัดการกับอาชญากรรมที่มีความซ้ำซ้อนซับซ้อนซึ่งกระบวนการสอบสวนตามปกติอาจไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเมื่อ DSI มีอำนาจเท่าไหร่การใช้อำนาจด้วยความระมัดระวังเป็นกลางและอยู่ภายในขอบเขตของกฎหมายเท่านั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญวันนี้สิ่งที่ฝ่ายค้านขออนุญาตนะครับท่านได้อภิปรายไปเนี่ยครับท่านประธานครับผมก็มีความรู้สึกว่าผมสนับสนุนแนวคิดของท่านเพราะฉะนั้นวันนี้เราในฐานะที่เราพิจารณาเรื่องเงินก็จริงอยู่แต่เราไม่ควรจะพิจารณาเรื่องของค่าครุพันธ์ว่าสร้างอาคารมาหนึ่งหลังกระทรวงบางกระทรวง KPI มันควรจะชี้ชัดในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงของกระทรวงนั้นเช่นกระทรวงยุติธรรมหรือ DSI เราจะต้องมี KPI ที่เห็นชี้ได้ว่าเขาหน่วยงานนั้นได้อำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนอย่างไรท่านประธานครับผมต้องเรียนขออนุญาตเรียนต่อท่านประธานว่าเมื่อหลายวันก่อนผมได้ฟังท่านสมาชิกฝ่ายค้านท่านหนึ่งท่านได้พูดประโยคซึ่งกินใจผมมากแล้ววันนี้ท่านได้ลุกขึ้นอภิปรายอีกครั้งหนึ่งก็คือคำที่ท่านบอกว่า DSI เป็นเครื่องมือรับใช้ทางการเมืองหรือไม่เรื่องนี้ผมคิดตรงกับท่านเลยครับเพราะผมมั่นใจเลยครับว่าในบางช่วงเวลาของ DSI ก็เป็นการถูกตั้งคำถามอย่างนี้เหมือนกันเพราะความจริงที่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบจากเหตุการณ์ในลักษณะนั้นก็คือการที่การเมืองไปใช้อำนาจแทรกแซงกับ DSI และเป็นผลให้คดีทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายกำลังพูดกันอยู่เนี่ยไม่ใช่คดีทั้งหลายเฉพาะคดีหัวสวเนี่ยมันก็เริ่มต้นมาจากการที่ DSI ถูกการเมืองแทรกแซงนั่นเองครับอำนาจการเมืองได้เข้าไปแทรกแซงและเป็นผลที่ท่านกำลังพูดจากันเนี่ยก็คือบอกว่าวันนี้ห่วงใหญ่เรื่องของคณะ26ความจริงที่พิสูจน์กันได้เอาไทม์ไลน์มาดูก็คือคดีหัวสวเริ่มต้นในรัฐบาลอื่นที่ไม่ใช่รัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลเริ่มมาตั้งแต่ตรงนั้นและ DSI นั่นแหละครับแอคทีฟเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นมีการสืบสวนในทางลับแบบไหนไม่รู้แต่ในที่สุดก็ตั้งเป้าและพยายามที่จะดึงให้เรื่องทั้งหลายเป็นคดีพิเศษเสนอเข้าคณะกรรมการคดีพิเศษกันหลายครั้งหลายหนจนในที่สุดก็เป็นคดีพิเศษแต่ความเป็นคดีพิเศษท่านก็เดินสอบสวนสืบสวนของท่านไปแล้วก็เมื่อส่งไปถึงพนักงานอัยการอย่างที่ท่านพูดถึงเนี่ยผลก็คืออัยการเองท่านก็ไม่เห็นด้วยในเรื่องการตั้งข้อกล่าวหาบางข้อกล่าวหาซึ่งท่านก็ทราบสุดท้ายคีย์เวิร์ดของมันที่ท่านนำเสนอนี่มันไม่ตรงมันไม่ใช่เรื่องที่อัยการจะบอกว่าคดีนั้นเป็นคดีที่มันเป็นขบวนการเป็นอาชญากรรมระดับชาติแต่ความจริงมันก็คือคดีหนึ่งซึ่งDSI เองไม่ได้มีอำนาจในตัวจะไปบอกเรื่องคดีฟอกเงินการฟอกเงินมันต้องมีการกระทำอื่นที่เป็นความผิดมูลฐานก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัยการได้บอกว่าส่งสำนวนกลับมามันไม่ใช่อย่างที่ท่านอ้างความจริงก็คือเป็นสิ่งที่บอกว่าต้องรอผลคดีจากกกต.ก่อนรอการวินิจฉัยของกกต.ก่อนจึงจะสรุปว่าจะไปดำเนินคดีเรื่องฟอกเงินหรือเรื่องคดีซ่องโจรหรือไม่กระบวนการมันมีอยู่เยอะครับท่านอย่าเอาถ้อยคำ ที่ท่านชอบใจเอามาเปิดเผยอย่างเดียวท่านประธานครับผมยังอยู่ในเรื่องของงบประมาณอยู่ครับเพียงแต่บอกว่าสิ่งที่กำลังจะบอกก็คือวันนี้เราให้งบประมาณให้กับ DSI แต่วันนี้สิ่งที่ DSI จะต้องมีให้คำตอบกับประชาชนก็คือ DSI ได้ทำหน้าที่อันสมบูรณ์สมกับที่ได้เงินไปจากประชาชนหรือยังเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมันมี KPI เรื่องของความยุติธรรมเพราะฉะนั้นที่ผมกราบเรียนต่อท่านประธานก็คือวันนี้อย่ามาพูดกันในเรื่องของการ DSI ถูกแทรกแซงคนตัวเล็กตัวน้อยใน DSI จะประสบปัญหาว่าไม่สามารถสนองนโยบายของฝ่ายการเมืองได้ความจริงที่มันมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือวันนี้มีเรื่องคณะ26และคณะ36วันนี้พยายามที่จะทำให้ทั้งสองคณะเป็นคณะที่เหมือนกันซึ่งความจริงก็คือข้อเท็จจริงก็คือ26เนี่ยนะครับเป็นคณะที่มีหน้าที่ที่จะไต่สวนและผมจะบอกว่าวันนี้ก็ยังต้องตั้งข้อสงสัยว่า26ได้ดำเนินการไปด้วยความชอบด้วยกฎหมายตามหน้าที่และอำนาจหรือไม่และก็ต้องบอกว่า DSI ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมหลังจากท่านสอบทำสำนวนเสร็จแล้ว3ของ3คนใน DSI ก็มาอยู่ในคณะ26ต่อสิ่งที่วันนี้พิสูจน์ได้ว่าท่านไม่ได้มาตัวเปล่าท่านหอบสำนวนที่ท่านสอบสวนมาซึ่งการสอบสวนตั้งแต่เริ่มต้นของท่านก็ยังถูกตั้งข้อสงสัยนั่นแหละว่าท่านถูกฝ่ายการเมืองใช้อำนาจไปแทรกแซงท่านหรือไม่ก็ต้องพูดตรงๆว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นในกรณีที่มีการร้องต่อศาลขออนุญาตที่จะเล่าเหตุการณ์นะครับไม่ระบุตัวบุคคลกับการที่มีการร้องถึงรองนายกรัฐมนตรีและ
1: โทษทีครับท่านสุภชัยครับเรียนท่านสมาชิกครับเราผมอนุญาตให้คือต้องลำดับอย่างนี้นะครับว่าตั้งแต่วันแรกที่ผมทำหน้าที่ประธานผมได้ผมขอเวลาท่านสุภชัยนิดหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ขัดข้องอะไรแต่ผมขอเวลาเพื่อการประชุมจะได้เรียบร้อยผมบอกว่าในการประชุมครั้งนี้นี่เป็นการประชุมในวาระ2 3ต้องอธิบายในวาระ2 3ตามเนื้อหาที่อธิบายได้ก็ปล่อยมาก็มีการอนุโลมเพราะบางทีท่านสมาชิกก็เตรียมข้อมูลมาบางทีก็เกินเวลาส่วนเรื่องสำหรับเวลาก็พยายามกระชับให้เกินส่วนใหญ่ก็จะเกินเวลาทั้งสองฝ่ายผมก็ได้เตือนเรื่องอย่าให้ออกนอกกรอบในวาระ2 3จนเกินไปท่านสมาชิกก็ปฏิบัติได้ท่านสมาชิกบางท่านก็ปฏิบัติไม่ได้ส่วนคนที่เป็นประธานเนี่ยต้องรักษาข้อบังคับฉะนั้นประเด็นที่ทั้งสองขณะที่เรากำลังหารืออยู่นี้ก็คืองบประมาณของกระทรวงยุติธรรมผมก็ฟังฝ่ายที่เมื่อกี้ผมก็นั่งฟังมาตลอดผมก็นั่งฟังฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งผมขอความร่วมมือกันอย่างนี้นะครับว่าจากนี้ไปเนี่ยเราถ้าการประชุมที่ไร้กฎเกณฑ์เนี่ยมันจะหาข้อสรุปที่ได้ยากฉะนั้นจึงขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกว่าประเด็นไหนที่จะต้องให้กรรมาธิการชี้แจงก็ขอให้เป็นกรรมาธิการชี้แจงประเด็นไหนที่ท่านตัดเพื่ออะไรหรืออธิบายสนับสนุนเนี่ยมันคงไม่ใช่แต่จะต้องเป็นการอธิบายตัดเพื่ออะไรนะครับส่วนเรื่องที่จะต้องให้กรรมาธิการเนี่ยชี้แจงขอให้เป็นกรรมาธิการชี้แจงนะครับดังนั้นก็ขอเรียนขอเชิญท่านสุภชัยต่อครับ
0: ครับผมขอบพระคุณท่านประธานครับที่ยิงเรียนท่านประธานครับจริงๆตั้งใจจะมาพูดเรื่องภาพรวมของกระทรวงยุติธรรมในประเด็นอื่นแต่เนื่องจากว่าก็มีการอภิปรายซึ่งก็ต้องพูดกันตามตรงว่ามันก็มีผลกระทบกับพรรคของผมดังนั้นผมจึงขออนุญาตและผมก็คงตั้งคำถามกับทางคณะกรรมาธิการแล้วครับว่าในการที่ท่านพิจารณากระทรวงยุติธรรมเนี่ย ท่านคำนึงถึงที่ผมเรียนไปว่า

0: มีประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนหรือไม่เพราะจริงๆผมก็เรียนว่าวันนี้เมื่อกี้ท่านพูดเรื่อง DSI เนี่ยผมก็เจาะจงไปถึง DSI ว่าจริงๆเมื่อ DSI ในช่วงต้นได้ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองและ DSI เข้าไปแทรกอยู่ในคณะกรรมาธิการกรรมการอยู่ในคณะ26ของกกต.และไปใช้อำนาจรวมถึงการเอาสำนวนต่างๆเข้าไปเอาข้อเท็จจริงซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นความถูกต้องก็ได้เพราะฉะนั้นที่บอกว่าต้องใช้งบประมาณเอาบุคลากรไปจำนวนมากมายไปทำงานตรงนั้นเนี่ยท่านในฐานะที่เป็นกรรมาธิการที่จะต้องพิจารณาเรื่องการให้งบประมาณให้กับ DSI เนี่ยแนวทางของท่านเนี่ยท่านยังคิดจะพิจารณาเข้าไปตรงนั้นได้ไหมไปแบกรับภาระโดยเหตุผลตรงนี้ซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญก็เลยเข้าก็ต้องเรียนท่านประธานว่าผมสนับสนุนในเรื่องของการปรับลดตรงนี้แล้วก็คิดว่าก็จำเป็นที่จะต้องให้ดำเนินการไปให้มันเหมาะสมสิ่งที่ต้องเรียนก็คืองี้ครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าจะให้ DSI เข้มแข็งเนี่ยผมเห็นด้วยที่การเมืองไม่ต้องใช้อำนาจเข้าไปแทรกแซงแต่คำถามว่าในสิ่งที่ผ่านมาจนกระทั่งมาเป็นคณะ26ผมยืนยันครับว่าเพราะการแทรกแซงของอำนาจขนาดนั้นแหละครับทำให้สำนวนมันเฉยไฉแล้วก็บิดเบือนไปจนท่านทั้งหลายก็เชื่อในสิ่งนั้นว่าเป็นความจริงซึ่งในที่สุดมันก็ถึงจุดที่จะต้องมีการพิสูจน์กันเมื่อผู้มีอำนาจที่แท้จริงคือคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ใช้อำนาจตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ผมคิดว่าวันนี้ DSIท่านยังดำรงอยู่ได้นะครับไม่มีใครมีปัญหาเลยนะครับท่านอย่าไปสร้างภาพให้เห็นว่าวันนี้จะอยู่ไงฝากให้ความรู้นิดนึงเผื่อท่านจะรู้ก็คือก่อนที่จะจบครับท่านประธานครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนต่อให้ย้ายไปไหนเนี่ยถ้าถูกหมายศาลเชิญไปเป็นพยานเนี่ยก็ต้องไปอะครับลาออกแล้วก็ยังไปนั่งอยู่ที่บ้านไปเลี้ยงลูกอยู่ถ้ามีลูกก็ต้องไปเป็นพยานครับไม่เกี่ยวว่าท่านไปสร้างให้ภาพไปเห็นว่าถ้าถูกย้ายไปแล้วต่อไปนี่จะเป็นพยานศาลได้ยังไงไอ้นี้ต้องไปศึกษาครับก็ขออนุญาตกับเรียนท่านประธานครับผมไม่ใช้เวลามากกว่านี้แล้วครับขอบพระคุณครับ
1: ท่านทวีจะขออภิปรายต่อใช่ไหมครับ
2: ครับถูกพาดพิงครับ
1: ถ้าพาดพิงผมว่าไม่พาดพิงใครผมฟังอยู่แต่ว่าถ้าท่านจะใช้สิทธิ์อภิปรายต่อเพราะว่ามาตรานี้มีการแก้ไขก็จะอนุญาตครับแต่ว่าประเด็นพาดพิงไม่ได้มีพาดพิงใครนะครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับผมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติก็อาจจะขออภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณความจริงก็ของกรมสอบสวนที่เรื่องการพัฒนาความเชี่ยวชาญก็ได้ประเด็นของกรมสอบสวนเป็นกรมที่เรามีต้องไปฝึกพัฒนาต้องให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทำคดีพิเศษและที่สำคัญกรมสอบสวนจะมีกฎหมายที่จะห้ามการแทรกแซงจากหน่วยงานใดมีกรอบป้องกันแล้วก็เรื่องที่เป็นคดีพิเศษที่เรียกว่าคดีหัวสวนั้นก็เป็นมติของคดีพิเศษและที่สำคัญอย่างยิ่ง
3: ครับท่านประธาน
1: ทางไหนครับ
3: ท่านประธานครับประท้วงครับข้างขวามือท่านประธาน
1: เชิญครับเชิญครับ
3: ท่านประธานครับพิชิตพอจิตสสอุตรดิตถ์พรรคภูมิใจไทยครับขอประท้วงท่านประธานตามข้อ9ครับขอให้ท่านประธานควบคุมการประชุมนะครับท่านประธานสอบถามผู้อภิปรายเมื่อกี้ว่าจะใช้สิทธิ์พาดพิงหรือว่าจะเป็นการอภิปรายนะครับก็ท่านประธานก็ได้ทําการวินิจฉัยนะครับก็อยากจะให้ท่านประธานดูด้วยครับว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของงบประมาณหรือเปล่านะครับขอบคุณครับ
1: ครับผมฟังอยู่ครับคือท่านผมอนุญาตเพราะว่ามาตรานี้มีการแก้ไขก็อนุญาตให้ใช้สิทธิ์อภิปรายในการแก้ไขงบมาตรานี้แต่ไม่อนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงเพราะไม่ได้พาดพิงผู้อภิปรายก่อนหน้านี้ไม่ได้พาดพิงถึงใครแล้วก็จะชี้แจงก็ไม่ใช่ผมจะใช้บรรทัดฐานเดียวกันไงครับว่า

0: ื่อกี้นี่ผมก็ได้เตือนท่านสมาชิกว่าถ้าการชี้แจงเนี่ยต้องเป็นหน้าที่ของกรรมธิการส่วนว่าสมาชิกจะอภิปรายได้ก็เฉพาะประเด็นที่ความเห็นในการตัดงบประมาณฉะนั้นก็ขอให้ท่านทวีอภิปรายตามนี้นะครับเชิญครับ
1: ได้ครับคือผมจะพูดถึงงบการฝึกอบรมเนื่องจากว่ากรมสอบสวนมีเกาะป้องกันสิ่งที่อยากจะยืนยันในเกาะป้องกันว่าการเมืองถ้าเข้าไปแทรกแซงในคดีหัวสวเนี่ยมันได้รับการพิสูจน์โดยศาลรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยที่1/2569ว่ารัฐมนตรีที่พูดว่าจะมีการแทรกแซงทางการเมืองนั้นศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่ใช่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็มีมาตรฐานจริยธรรมไม่ผิดมาตรฐานจริยธรรมโดยที่สำคัญอย่างยิ่งเขาได้ระบุว่าคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินและอ้างยี่กรมสอบสวนมีอำนาจสอบสวนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้วินิจฉัยคณะชุด26เป็นคณะที่ทำโดยชอบด้วยกฎหมายโดยเฉพาะคนของดีเอสไอ3คนที่ไปทำนั้น
2: ท่านประธานครับ
1: เป็นโดยชอบ
2: ประท้วงท่านประธานครับ
1: โดยศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลสูงสุด
0: ท่านทวีครับขออนุญาตครับมีผู้ประท้วงครับ
3: ครับผมขอเรียนท่านประธานครับผมสุภชัยใจสมุทรครับเมื่อสักครู่ท่านอนุญาตให้ท่านอภิปรายประเด็นก็คือตอนท่านขึ้นมาเนี่ยท่านก็บอกให้อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณตอนนี้ดูเสมือนว่าท่านอดีตรัฐมนตรียุติธรรมกำลังมาชี้แจงซึ่งไม่ใช่หน้าที่ท่านนะครับไม่ใช่หน้าที่ท่านเลยครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านได้ควบคุมการประชุมนะครับผมว่าที่จริงถ้าท่านชี้แจงคือทุกคนก็ทราบแล้วครับว่าศาลตัดสินยังไงแต่มันก็เป็นเรื่องที่ท่านก็ไม่ต้องผมไม่ได้พาดพิงถึงท่าน
0: ใจแล้วครับเข้าใจ
3: ครับผมขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวผมขออนุญาตต่อนิดนึงครับ
0: ผมอนุญาตครับขอให้ท่านทวีเกี่ยวกับการตัดงบประมาณเลยครับเชิญครับ
1: ครับคือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะยืนยันว่างบที่ไปให้กับกรมสอบสวนแล้วก็การฝึกอบรมมีความสำคัญเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยแล้วว่าการติดตามเรื่องเงินเนี่ยมีความสำคัญแล้วก็เขาก็ยังยอมรับการพิจารณาหลักฐานทางคณิตศาสตร์การติดตามเรื่องเงินดังนั้นในงบประมาณที่ตัดในส่วนของว่าจะตัดเกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยผมยังอยากจะให้กรมสอบสวนมีอำนาจสอบสวนอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการแทรกแซงมันน่าจะมีการแทรกแซงในยุคนี้ที่ไปย้ายคนที่สอบสวนเรื่องหัวสวออกจากหน่วยงานอันนี้เป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้แล้วผมเชื่อว่าจะต้องมีการดำเนินคดีกับผู้ที่แทรกแซงเพราะมันมีกฎหมายของกรมสอบสวนที่ปกป้องอยู่แล้วครับ
0: ครับมีท่านกรรมการชี้แจงครับเชิญครับ
4: ท่านประธานที่เคารพกับผมบุญจงวงแต้วรัฐกรรมการเสียงข้างมากกับผมขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆในฐานะที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านได้สอบถามการทำหน้าที่ของคณะกรรมการโดยเฉพาะกระทรวงยุติธรรมประเด็นพุ่งเป้าไปเลยครับกรมสอบสวนคดีพิเศษหลายท่านห่วงใยว่าได้มีการขอเงินเป็นพันล้านเพื่อจะให้ความรู้ฝึกอบรมในด้านต่างๆกับบุคลากรที่อยู่ในกรมสอบสวนคดีพิเศษคำถามมีอยู่ว่ากรรมาธิการเนี่ยไปทำหน้าที่ก่อนที่จะอนุมัติเห็นด้วยกับการของงบประมาณก้อนเนี้ยได้สอบถามไหมได้ห่วงใยไหมว่าเอาเงินเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อการเสริมความรู้ต่อความเชี่ยวชาญในการจะเป็นพนักงานสอบสวน

0: ของกรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างไรท่านท่านครับสอบถามครับและที่สำคัญที่สุดเราก็รู้ว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเขาจะมีกฎหมายรองรับเขาอยู่ครับท่านประธานจะเป็นพ.ร.บ.ว่าด้วยคดีพิเศษครับปี2547และคดีใดจะเข้าสู่เป็นคดีพิเศษท้ายพ.ร.บ.ฉบับนี้ก็จะมีอีกครับไม่ได้ว่าคดีตีหัวกันคดีทำลายเล็กน้อยไปคดีพิเศษไม่ได้ฮะอยู่ท้ายพ.ร.บ.เช่นคดีฉ้อโกงประชาชนคดีแชร์ลูกโซ่คดีแชร์เดอะฟอร์เรสต์ที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้คดีเหล่านี้ก่อนจะรับอยู่ท้ายพ.ร.บ.สำคัญที่สุดครับเราอย่าไปคิดเยอะว่าบุคลากรเนี่ยระดับสูงหรือระดับเจ้าหน้าที่ก็ตามเนี่ยเขาจะไม่ซื่อสัตย์เราอย่าไปจินตนาการว่าบุคคลที่อยู่ในกระบวนการของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะเขาจะไม่ซื่อสัตย์เขาเป็นข้าราชการครับวันนี้เราต้องมองข้าราชการเขาก็เป็นเหมือนตำรวจทั่วไปวันนี้เวลาชาวบ้านยายมียายมาป้าแม้นเนี่ยทำคดีความมีความผิดเกิดขึ้นเป็นผู้เสียหายถูกทำร้ายหรือถูกอนาจารถูกข่มขืนเขาก็ไปโรงพักก็มีพนักงานสอบสวนตำรวจรวบรวมสืบสวนสอบสวนได้พยานหลักฐานเห็นควรสั่งฟ้องก็ส่งอัยการกระบวนการมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับกรมสอบสวนคดีพิเศษเหมือนกันจะทำคดีแชร์ลูกโซ่จะทำคดีอะไรก็ตามหรือจะทำคดีสวก็ตามเขามีกฎกติกาคำขอเขาอยู่ครับเขาไม่ซื่อสัตย์เขาก็เจอ157เขามีลูกมีเมียนี่ครับเขามีญาติเขาจะทำอะไรเขามีกฎหมายฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามครับอย่าเพิ่งไปมโนว่าบุคลากรเหล่านี้ที่เป็นข้าราชการเนี่ยเขาจะไม่ซื่อสัตย์สุจริตรอดูผลมันสิครับเขาก็เป็นเพียงตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานไม่ผิดเขาก็สั่งไม่ผิดถ้าสั่งผิดเขาก็ลงโทษไม่ได้ก็เป็นกระบวนการต่อไปไปอัยการส่งศาลฉะนั้นจึงสรุปง่ายๆครับผมทราบว่าเพื่อนสมาชิกห่วงใยในคดีบางคดีแล้วแม้จะเห็นภาพบางภาพซึ่งบุคคลที่อยู่ในกรมสอบสวนคดีพิเศษยกมือไหว้นายกรัฐมนตรียังมองว่าเอ้ยมันจะเป็นคนสุจริตหรือไม่สุจริตคนไทยมันไหว้ทั้งนั้นเลยครับเจอหน้าไหว้กันดีที่สุดครับเจอหน้าอย่าไปด่าแม่กันไม่ดีครับฉะนั้นวันนี้จึงอยากจะเรียนว่ากรรมธิการถามครับในที่ประชุมแล้วก็ยินดีสนับสนุนครับเพราะคดีพิเศษต้องมีบุคคลเชี่ยวชาญด้านต่างๆเขาก็ได้เงินจำนวนนี้ไปฝึกอบรมกันครับก็ขอตอบท่านสั้นเท่านี้ครับ
1: ครับเนื่องจากมาตรมีเชิญครับเชิญครับ
2: กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมรัชนนท์ศรีก่อเกื้อในฐานะกรรมาธิการวันนี้ครับผมจะมาชี้แจงในมาตราที่21ซึ่งเป็นคำถามของเพื่อนสมาชิกท่านณัฐวุฒิบัวปทุมในประเด็นเกี่ยวของกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมท่านประธานครับและเพื่อนสมาชิกท่านใดที่ไม่เคยไปเยี่ยมราชทัณฑ์โดยเฉพาะราชทัณฑ์ในพื้นที่ต่างจังหวัดสิ่งที่เราไปพื้นที่อันดับแรกที่ก็เห็นก็คือกล้องวงจรปิดเสียหายอันที่สองถ้าเรามีโอกาสได้เข้าไปในพื้นที่สิ่งที่พบก็คือบัตรแตะจะเสียเกือบทุกที่อีกอย่างหนึ่งก็คือระบบไฟฟ้าก็คือระบบไฟฟ้าสำรองที่จะเป็นตัวช่วยในช่วงไฟฟ้าตกหรือระบบตัวแปลงไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับสายลวดรอบเรือนจำนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นเกือบทุกราชทัณฑ์หรือเรือนจำต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นผมขอทวนคำถามท่านสมาชิกท่านณัฐวุฒิบัวปทุมประเด็นดังต่อไปนี้นะครับท่านได้ถามว่าทำไมถึงลดงบประมาณกรมราชทัณฑ์โดยเฉพาะการปรับปรุงอาคารสถานพยาบาลระบบกล้องวงจรปิดและระบบไฟฟ้าเพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับความปลอดภัยตรงกับที่ท่านถามเพราะฉะนั้นประเด็นแรกสิ่งที่ผมจะนำเรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกก็คือ รมราชทัณฑ์นะครับมีการตั้งงบประมาณเสนอติดตั้งวงจรปิดซึ่งเป็นโครงการใหม่นะครับจำนวน223ล้านบาทซึ่งอนุกรรมาธิการนะครับฝ่ายครุพันธ์ได้ปรับลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดนะครับนิดเดียวเองครับแค่11ล้านนะครับคงเหลืออีก212ล้านบาทในกระบวนการการปรับลดนะครับท่านประธานครับไม่ใช่อยู่ๆกรรมาธิการจะตัดเลยนะครับ1จะมีการอภิปรายโดยเฉพาะกรรมาธิการที่มีความรู้ในเรื่องของครุพันธ์สิ่งที่สำคัญก็คือมีการสอบถามหน่วยรับงบประมาณว่าถ้าเกิดกรรมาธิการตัดงบประมาณไป11ล้านจะกระทบกับโครงการนี้หรือไม่ส่วนใหญ่คำตอบจากหน่วยรับงบประมาณบอกว่าเท่าไหร่ครับไม่กระทบและที่สำคัญนะครับเราก็ต้องสอบถามหน่วยงานที่นั่งอยู่ในห้องประชุมก็คือสำนักงบประมาณว่าเมื่อเราตัดไป11ล้านบาทกระทบหรือไม่2หน่วยนี้จะตอบให้กับเราโดยเฉพาะคนรับงบประมาณเองลำดับต่อไปนะครับก็คือของที่มีอยู่แล้วนะครับปรับปรุงนะครับกล้องวงจรปิดโทษนะครับโครงการที่1นะครับก็คือติดตั้งใหม่นะครับจำนวน62เรือนจำงบประมาณ117ล้านบาทนะครับลำดับที่2ก็คือวงจรปิดมีอยู่แล้วครับแต่บังเอิญเรือนจำไม่สามารถจะซ่อมเองได้นะครับเพราะว่าเป็นการเหมาจ่ายก็เลยมีการตั้งงบประมาณนะครับทั้งหมด25เรือนจำที่กล้องวงจรปิดเสียนะครับงบประมาณ88ล้านบาทมีการปรับลดแค่3ล้านบาทนะครับเป็นงบประมาณที่คงเหลือให้เราพิจารณาวันนี้84ล้านบาทก็ไม่กระทบเหมือนเดิมครับข้อที่3ครับท่านประธานครับก็คือสถานพยาบาลส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราไปเรือนจำเราจะเห็นสถานพยาบาลคล้ายกับห้องพยาบาลในโรงเรียนประถมหรือมัธยมขนาดนี้ครับไม่ได้ใหญ่ครับมีแค่เตียงหนึ่งเตียงมีตู้ยาและก็มีหมอพยาบาลแค่คนสองคนเองเพราะฉะนั้นการที่เราไปแต่ละเรือนจำส่วนใหญ่สิ่งที่เขาเรียกร้องก็คือสถานพยาบาลในการรักษาเบื้องต้นก่อนที่จะส่งออกไปโรงพยาบาลข้างนอกนี่ก็คือสำคัญเพราะฉะนั้นก็มีการปรับปรุงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเยี่ยมญาติตั้งงบประมาณไว้นะครับทั้งหมด17ล้านบาทมีการปรับลดแค่2ล้านนะครับก็เหลือ15ล้านบาททั้ง2คำถามของท่านณัฐวุฒินะครับเหมือนที่ผมบอกว่าอนุกรรมาธิการที่ดินและสิ่งก่อสร้างปรับลดงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับแบบรูปรายการและประมาณรายการก่อสร้างแบบ BOQ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายโดยไม่กระทบต่อคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังนะครับก็เลยอยากจะฝากท่านณัฐวุฒินะครับก็นี่คือสิ่งที่กรรมาธิการได้สอบถามซักถามเราตัดแล้วไม่กระทบโดยภาพรวมขอบคุณครับ
1: เชิญครับ
3: ขอบคุณท่านประธานครับผมพันเอกสุขชาติสะสมทรัพย์นะครับในฐานะกรรมาธิการครับก็วันนี้จะขอตอบประเด็นของท่านรัฐเก้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีนะครับก็เป็นเมื่อกี้ท่านรัชานนท์ได้อธิบายเรื่องวิธีการตัดลดงวดงานเรียบแล้วนะครับก็คำถามของท่านรัฐเก้าก็คือประเด็นการสร้างอาคารการเก็บทรัพย์สินของปปส.นะครับซึ่งเราก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเมื่อเราเก็บเมื่อเรายึดทรัพย์สินของปปส.มาแล้วเนี่ยต้องมีการเก็บรักษาคําถามของท่านรัฐเก้าก็คือว่า2แห่งที่จังหวัดสมุทรสาครและขอนแก่นเป็นงบประมาณผูกพันนะครับตั้งงบประมาณตั้งแต่ปี2569 70 71เป็นงบผูกพัน3ปีนะครับก็ทั้ง2โครงการได้ผู้รับจ้างแล้วและเซ็นสัญญาแล้วตั้งแต่ปี2569นะครับปัจจุบันก็อยู่ระหว่างก่อสร้างนะครับซึ่งคณะอนุกรรมการก่อสร้างเนี่ยได้ปรับลดก็ประมาณในปีนี้ลงทั้ง2โครงการเป็นมูลค่ารวม 7,721,500 บาทถ้วนนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับงวดงานที่ยังคงค้างอยู่นะครับและให้งานแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณภายใน3ปีงบประมาณนะครับขอบคุณครับ
1: ครับเชิญครับ
4: กร ับเรียนท่านประธานครับผมยศวัฒน์มาภัยสารศิลป์นะครับในฐานะของกรรมธิการงบประมาณนะครับจะขอตอบประเด็นคำถามของท่านณัฐชานะครับก็คือในเรื่องของทนายความอาสาที่ท่านณัฐชาสอบถามว่าที่งบประมาณลดลงนะครับต้องเรียนครับว่าจากการที่งบประมาณลดลงนั่นก็เพราะว่าวันปฏิบัติหน้าที่นะครับหรือว่าวันปฏิบัติงานนั้นเนี่ยจากเดิมทีปีหนึ่ง365วันนะครับแต่ว่าในปี2570นั้นเนี่ยมีการปฏิบัติวันปฏิบัติงานนะครับอยู่ที่226วันนะครับนั่นก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์วันอังคารวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับจากเดิมทีจำนวนสถานีทั้งหมดของปี2569นั้นมีอยู่344สถานีนะครับปฏิบัติงานอย่างที่ผมนำเรียนเมื่อสักครู่นะครับก็คือปีที่แล้ว365วันปี2570งบประมาณนะครับวงเงิน94ล้านนะครับเป้าหมายเพิ่มขึ้นอีกจำนวนทั้งสิ้นนะครับ18สถานีด้วยกันเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นเป็น362สถานีครับทั้งนี้แผนปฏิบัติการทนายความอาสาของสถานีประจำสถานีตำรวจนะครับประกอบมีกำหนดนะครับแผนเนี่ยที่จะให้ครบสถานีตำรวจทั่วประเทศจำนวน 1,484 สถานีในปีงบประมาณ 2,580 ครับท่านประธาน
1: ขอบคุณครับเนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้ไขดังนั้นจะขอถามมติ
5: ท่านประธานค่ะท่านประธานค่ะ
1: เชิญครับมีอะไรคร
5: ับ ขออนุญาตนะคะขออนุญาตประท้วงท่านประธานในข้อ9ค่ะเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยท่านบุญจงค่ะได้พาดพิงถึงบุคคลภายนอกซึ่งทำให้เขาเสียหายและเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในที่ประชุมนี้ไม่สามารถที่จะมาชี้แจงได้ด้วยตัวเองนั่นก็คือท่านปิยะรักษกุลค่ะท่านบุญจงเนี่ยบอกว่าเขาอยู่ DSI แล้วเขาก็ไปยืนไหว้ท่านนายกอยู่วันนั้นเนี่ยวันนั้นเขายังไม่ได้เป็นอธิบดี DSI เลยค่ะวันนั้นเขาเป็นอยู่กรมคุมประพฤตินะคะ
1: แล้ว
5: ก็อยู่ในอนุนะคะชุดที่36ซ
1: ึ่
5: งไม่กี่วันต่อมาเนี่ยก็คือส่งความคิดเห็นว่าไม่สั่งฟ้องใครเลย
1: ภาพนี้เขาไม่อนุญาตท่านเอาขึ้นมานะครับ
5: ปิยะรักษกุลเสียหาย
1: ภาพนี้เขาก็ไม่อนุญาต
5: ก็ถ้าถอนได้ก็ถอนนะคะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่ผิดพลาด
1: ท่านนั่งลงเถอะครับท่านนั่งลงเถอะครับผมท่านได้กล่าวชื่อด้วยหรือครับ
6: ท่านประธานที่เคารพครับกับผมบุญจงวงศ์ไตรรัตน์กรรมาธิการเสียงข้างมากคุณรัชนกคงเข้าใจผิดผมไม่ได้เอ่ยชื่อบุคคลภายนอกในกในขอนะครับเข้าใจผิดนะครับ
1: ครับตามนั้นครับตามนั้นครับพอครับผมก็ฟังว่าไม่ได้เอ่ยชื่อพอแล้วครับพอแล้วครับถ้าอย่างนั้นผม
5: เมื่อสักครู่ก่อนที่ดิฉันจะมาทวงเนี่ยนะคะดิฉันเปิดฟังคลิปย้อนหลังเลยเพราะว่าดิฉัน
1: ไม่ละครับไม่ละครับ
5: ไม่
1: ละ
5: คร ับ
1: ไม่ละครับคือท่านสมาชิกครับการประชุมเนี่ยผมเคยเรียนหลายครั้งแล้วว่านอกจากบรรยากาศที่เราเห็นในที่ประชุมเฉพาะสมาชิกบรรยากาศนี้ยังต้องถูกถ่ายทอดไปที่ทั่วประเทศฉะนั้นการจะทำอะไรเราประชาชนก็รู้เห็นหมดนะครับฉะนั้นก็ขอความร่วมมือท่านสมาชิกนะครับต่อไปกรุณาอย่าเอ่ยชื่อบุคคลภายนอกหรือท่านกรรมาธิการที่จะตอบก็ไม่จำเป็นจะต้องเอ่ยชื่อว่าตอบท่านนั้นตอบท่านนี้ขอเพียงแต่เป็นการตอบคำถามนะครับแต่งั้นก็จะขึ้นมาถูกพาดพิงอะไรต่างๆมันก็คนที่ทำหน้าที่ประธานมันก็ลำบากใจนะครับงั้นเนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขดังนั้นจะถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นควรกับการแก้ไขหรือไม่ถ้าต่อไปก็จะเป็นการถามมตินะครับก่อนแต่ถามมติผมขอนับองค์ประชุมครับครับท่านสมาชิกที่อยู่ด้านนอกห้องประชุมเชิญเข้าห้องประชุมเพื่อตรวจสอบองค์ประชุมนะครับท่านสมาชิกที่มาพร้อมแล้วกรุณาโปรดเสียบกดปุ่มแสดงตนนะครับเชิญกดบัตรแสดงตนได้เลยครับอ ถ้าแสดงตนครบถ้วนแล้วขอผล
7: เป็นรัชนกศรีก่อเกื้อ

0: ำนวนผู้เข้าร่วมประชุม464ท่านเป็นนั้นว่าครบองค์ประชุมนะครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรแก้ไขโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรว่างดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญลงคะแนนครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับขอแสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ470ท่านเห็นด้วย412ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง56ท่านไม่ลงคะแนน2ท่านเป็นนั้นว่าที่ประชุมเห็นด้วยให้มีการแก้ไขต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมาธิการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยติก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับท่านสมาชิกโปรดเสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนขอผลครับจำนวนผู้เข้าประชุมมีทั้งหมด470ท่านเป็นนั้นว่าครบองค์ประชุมนะครับขอเชิญสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมาธิการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยติโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรว่างดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญออกเสียงลงคะแนนครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการลงคะแนนนะครับขอผลนะจำนวนผู้ลงมติ475ท่านเห็นด้วย279ท่านไม่เห็นด้วย139ท่านงดออกเสียง55ท่านไม่ลงคะแนน2ท่านเป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการเชิญมาตราต่อไปครับ
1: มาตรา22กระทรวงแรงงานและหน่วยงานในกำกับมีการแก้ไขมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: กรรมาธิการมีท่านแรกผู้สงวนความผู้สงวนคำแปรยติท่านแรกเชิญท่านธนพรวิจันครับเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันธนพรวิจารณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานพรรคประชาชนค่ะท่านประธานคะดิฉันขอแปรยติแล้วก็มาตรา32นะคะเรื่องงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงแรงงานและหน่วยงานในสังกัดปี2570นะคะจำนวนเงิน 68,618 ล้าน 681,200 บาทปรับลดลง 5% ค่ะท่านประธานคะภาพรวมในการจัดอบรมสัมมนานะคะงบประมาณของกระทรวงแรงงานปีนี้217ล้านนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น3อยู่3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็เป็นในเรื่องของการจัดการปัญหายาเสพติดค่ะ 25.63 ล้านนะคะประเด็นต่อมานะคะก็เป็นในเรื่องของการจัดเรื่องเกี่ยวกับงบแรงงานอิสระอยู่ที่ 137.2 ล้านบาทแล้วก็งบป้องกันการค้ามนุษย์แล้วก็แรงงานบังคับอยู่ที่ 47.5 ล้านบาทนะคะท่านประธานคะดิฉันอยากจะตั้งคำถามนะกับกระทรวงแรงงานว่าการจัดกิจกรรมหรือว่างบอบรมต่างๆที่ไม่มีการแบ่งแผนงานกันชัดเจนนะคะอยู่ในกระทรวงเดียวกันอยู่กรมเดียวกันนะคะแต่ว่าไม่มีการพูดคุยหรือว่าท่านประธานคะขออนุญาตค่ะท่านประธาน

0: ัน
1: ครับ
0: นี่ฉันขอหารือนิดนึงค่ะ
1: ท่านสมาชิกครับ
0: คือเสียงดังกันมากเลยอะค่ะ
1: ท่านสมาชิกครับผมเห็นด้วยกับท่านผู้อภิปรายผมกำลังจะเตือนท่านสมาชิกอยู่ว่ากรุณางดเสียงนะครับเพราะว่ารบกวนท่านสมาชิกผู้อภิปรายเชิญต่อครับ
0: ค่ะดิฉันอยากจะอภิปรายเรื่องของงบอบรมนะคะเรื่องการต่อต้านยาเสพติดที่มีความซ้ำซ้อนนะคะที่อยู่ในกระทรวงแรงงานทั้ง4กรมไม่ว่าจะเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรมจัดหางานแล้วก็กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะท่านประธานคะแม้ว่าเงินอบรมในเรื่องของการต้านยาเสพติดเนี่ยคะเป็นงบประมาณที่ไม่มากนักแต่ฉันตั้งคำถามว่ามันสมควรไหมมันเหมาะสมหรือไม่กับการจัดกิจกรรมที่มีความซ้ำซ้อนกันแบบนี้นะคะมาดูที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานค่ะท่านประธานมีโครงการจัดโครงการ 2B Number 1 นะคะแน่นอนค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีแล้วก็มีความเหมาะสมนะคะกับกลุ่มเยาวชนหรือว่ากลุ่มคนที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นนะคะซึ่งก็มีหลายหน่วยงานหลายกระทรวงที่ดำเนินการอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยนะคะก็มีโครงการ 2B Number 1 กับท่านประธานกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงยุติธรรมเหมือนเพื่อนสมาชิกที่อภิปรายไปแล้วก็มีโครงการนี้เหมือนกันนะคะกรุงเทพมหานครก็จัดแล้วก็กระทรวงพม.ก็ยังมีอีกนะโครงการสุดท้ายนะปปส.ก็ยังทําและกระทรวงสาธารณสุขก็ยังทําโครงการ 2B Number 1 ดิฉันคิดว่ากระทรวงแรงงานนะคะท่านทําหน้าที่ของท่านให้ดีที่สุดหรือยังที่จะไปทำโครงการเกี่ยวกับการต้านยาเสพติดเอาแค่ท่านมีตัวชี้วัดนะในเรื่องของโครงการ 2B Number 1ก็แค่ตั้งชมรมแล้วยังไงต่อคะเงิน 13.4 ล้านบาทเป็นเงินที่งบประมาณที่ดิฉันคิดว่ามันเป็นงบประมาณที่เยอะมากนะคะแล้วก็ดิฉันไม่เห็นด้วยแล้วก็ขอตัดงบโครงการนี้นะคะประเด็นต่อมาค่ะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็จัดอบรมโครงการต่อต้านยาเสพติดอีกแล้วค่ะท่านแต่ว่ากรมสวัสดิการเนี่ยหน้าที่ของท่านก็คือหน้าที่หลักภารกิจหลักนะคะควรจะใช้งบประมาณในการที่จะไปตรวจแรงงานหรือว่าบังคับใช้แรงงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นอันนี้หน้าที่ของท่านก็ยังไม่ได้ทำได้ดีเท่าที่ควรนะคะเพราะที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าปัญหาของพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ยังไม่กระทรวงแรงงานเนี่ยยังไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายกับนายจ้างได้ยังมีอีกจำนวนเยอะนะคะดิฉันคิดว่างบประมาณส่วนนี้ก็ไม่สมเหตุสมผลนะคะมาอีกค่ะกรมจัดหางานก็มีโครงการต่อต้านยาเสพติดอีกแล้วค่ะแล้วก็บอกว่าต่อต้านยาเสพติดนะคะแต่ว่าไปทำป้ายไวนิลงบขอไป 1.2 ล้านบาทนะคะแต่ไปทำป้ายไวนิลเกือบ 800,000สุดท้ายโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่เป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนะคะท่านประธานต่อมาค่ะอีกหนึ่งโครงการในกระทรวงแรงงานเช่นกันนะคะนั่นก็คือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอันนี้เป็นโครงการใหม่นะคะ5ล้านก็เหมือนโครงการอะไรท่านประธานเหมือนกับว่าเอ๊ะเป็นโครงการเรียนแบบกันหรือเปล่ากรมชั้นมีกรมนี้ก็ต้องมีแม้ว่าอยู่ในกระทรวงเดียวกันก็ทำโครงการขึ้นมาอีกนะคะ5ล้านบาทฉันคิดว่าอันนี้ก็ยังไม่สมเหตุสมผลนะคะและดิฉันไม่เห็นด้วยแล้วก็คิดว่าควรจะตัดด้วยต่อมาค่ะอยากจะให้ท่านเห็นภาพนะคะว่าเจาะลึกลงไปงบประมาณเกี่ยวกับค่าอาหารในการจัดอบรมนะคะมันมีความไม่เท่ากันค่ะท่านประธานและระดับข้าราชการชั้นสูงนะคะก็อยู่ที่900ถึง 1,000 บาทพอข้าราชการระดับกลางลงมาค่าอาหารต่อหัวต่อวันก็500ถึง800บาทพอมาเป็นกลุ่มประชาชนคนงานหรือว่ากลุ่มเยาวชนแรงงานเนี่ยอยู่ที่80บาทถึง300บาทเป็นพี่น้องแรงงานภาคเกษตรค่ะท่านประธานไม่มีอาหารจัดเบรกอย่างเดียว35บาทนี่คือวิธีคิดการจัดทำงบประมาณที่

0: งลงมาที่พักคือลำ 14,000 คือคุณมีชุดแค่ชุดสุภาพทำไมจะต้องมาใช้งบประมาณเบียดบังงบ
1: ครับต่อไปท่านเสียจำปาทองครับเชิญครับ
2: เรียนประธานสภาที่เคารพผมเสียจำปาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานท่านประธานครับวันนี้ผมขอแปรยติปรับลดงบประมาณในร่างพรบประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570มาตรา22ของกระทรวงแรงงานและหน่วยงานในกำกับท่านประธานครับชีวิตของพี่น้องแรงงานในทุกวันนี้ต้องเผชิญกับภาวะที่ยากลำบากครับมีทั้งว่างงานการถูกเลิกจ้างถูกสั่งให้หยุดงานโดยจ่ายค่าจ้างแค่ 75% มีหนี้สินล้นพ้นตัวและกระทรวงแรงงานยังมีการพัฒนาแรงงานที่ไม่ตรงจุดแต่เมื่อผมเข้าไปดูงบประมาณของกระทรวงแรงงานกลับไม่ตอบโจทย์กับปัญหาเหล่านั้นเลยครับท่านประธานผมจึงมีข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณเพื่อพี่น้องแรงงานจริงๆหรือเพื่อใครกันแน่ท่านประธานครับเริ่มที่ประเด็นแรกครับเรื่องราคาค่าตั๋วเครื่องบินที่ผิดปกติแพงมากครับจากเอกสารชี้แจงต่ออนุกรรมาธิการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานพบว่าหลายหน่วยงานตั้งค่าเครื่องบินไปประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศครั้งที่115ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ต้องบอกว่าแพงผิดปกติจริงๆครับท่านประธานครับเจ้าหน้าที่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรมการจัดหางานที่ไปร่วมประชุมได้รับการจัดสรรค่าเครื่องบินคนละ 63,000 บาทต่อที่นั่งแต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานครับได้ค่าตั๋วเครื่องบินคนละ 80,000 บาททั้งๆที่อยู่ที่กระทรวงเดียวกันนะครับแพงกว่ากัน 17,000 บาทไม่ใช่แค่นั้นครับท่านประธานในส่วนของข้าราชการระดับ9ขึ้นไปของกรมอื่นๆเข้าบินกันในราคาที่ 170,000 บาทแต่ถ้าเป็นสำนักปลัดกระทรวงแรงงานกลับได้การจัดสรรสูงถึง 200,000 บาทครับแพงกว่าเจ้าหน้าที่กรมอื่นๆถึง 29,000 บาทต่อที่นั่งไปประชุมงานเดียวกันครับที่เดียวกันครับช่วงเวลาเดียวกันครับแต่กลับตั้งงบประมาณไว้ไม่เท่ากันผมก็สงสัยว่าการจัดสรรงบประมาณแบบนี้จัดสรรงบประมาณเพื่อใครครับท่านประธานครับประเด็นถัดไปครับเรื่องความเหลื่อมล้ำของค่าอาหารในการจัดประชุมสัมมนาโครงการเครือข่ายแรงงานรวมใจท่านภัยยาเสพติดเป็นของสำนักปลัดกระทรวงแรงงานครับโครงการนี้มีหลายกิจกรรมครับเมื่อเข้าไปดูรายละเอียดพบว่าค่าอาหาร1มื้อของอาสาสมัครและบุคลากรในส่วนภูมิภาคได้รับการจัดสรรเพียงมื้อละ80บาทครับแต่พอเข้าไปดูกิจกรรมอาสาสมัครและบุคลากรในกรุงเทพกับตั้งงบไว้สูงถึงคนละ400บาทต่อมื้อนะครับห่างกันถึง5เท่าครับทั้งที่เป็นโครงการเดียวกันนะครับท่านประธานทำไมมันต่างกันขนาดนั้นครับท่านประธานครับนอกนี้ยังมีโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ5ปีของบุคลากรจังหวัดต่างๆครับได้ค่าอาหารกลางวันมื้อละ120บาทแต่พอจัดที่ส่วนกลางครับกลับตั้งค่าอาหารไว้สูงถึงมื้อละ600บาทท่านประธานครับนอกจากนี้ยังมีหลายโครงการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการสมาร์ทอล็อกโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บเงินสงเคราะห์ลูกจ้างโครงการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันปัญหาการค้ามนุษย์โครงการพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการเพื่อปลอดการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ท่านประธานครับโครงการที่ผมยกตัวอย่างมานี้กระทรวงแรงงานตั้งงบค่าอาหารการประชุมสัมมนาสูงถึงมื้อละ600ถึง900บาทต่อคนท่านจัดสรรงบประมาณแพงเกินไปครับท่านไม่คำนึงถึงประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจและมีความเดือดร้อนในปัจจุบันเลยท่านประธานครับประเด็นสุดท้ายครับประเด็นสุดท้ายคือโครงการบัณฑิตแรงงานปีที่แล้วผมก็อภิปรายครับงบก้อนนี้ แต่กระทรวงแรงงานก็ยังคงดึง

0: ันครับเดินหน้าทำต่อปีนี้จัดสรรไว้ที่95ล้านบาทแต่มีการปรับลดจากปีก่อนประมาณ37ล้านนะครับมีการตัดงบจ้างบัณฑิตแรงงานใน73จังหวัดทั่วประเทศจากเดิมมีจำนวน336คนตอนนี้เหลือ124คนครับเฉลี่ยจังหวัดไม่ถึง2คนลดไปมากกว่า 50% ครับท่านประธานครับที่สำคัญบัณฑิตแรงงานไม่มีประกันสังคมไม่มีสวัสดิการใดๆนะครับพวกเขาไม่ได้รับสิทธิ์ไม่มีสวัสดิการใดๆเลยแต่ท่านประธานไปดูครับใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้คือยะลานราธิวาสปัตตานีและ4อำเภอในจังหวัดสงขลาโควต้ายังเหมือนเดิมครับ380คนเท่าเดิมไม่มีการปรับลดแม้แต่น้อยแถมยังมีสวัสดิการเกี่ยวกับเรื่องการสมทบเงินประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนคิดรวมกันแล้วค่าตอบแทนสูงถึง72ล้านบาทนะครับหรือคิดเป็น 75% ของงบโครงการนี้ทั้งหมดท่านประธานครับนี่คือโครงการที่เป็นมรดกตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อปี49เกิดขึ้นตามมติครม.เมื่อวันที่8พฤษภาคม2550สมัยสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีโครงการนี้มุ่งเน้นไปที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับไม่รู้ว่าพุ่งเป้าหมายโครงการนี้เพื่ออะไรนะครับแต่ผมคิดว่าไม่ใช่เพื่อแรงงานแน่ๆเพราะจังหวัดเหล่านั้นมีแรงงานจำนวนน้อยมากถ้าเทียบกับจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑลนะครับท่านประธานครับผมว่าผิดปกติไหมครับจังหวัดที่มีแรงงานจำนวนมากกลับมีบัณฑิตแรงงานไม่กี่คนแต่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแรงงานจำนวนน้อยแต่กลับมีบัณฑิตแรงงานเป็นจำนวนมากถามจริงครับท่านกำลังใช้บัณฑิตแรงงานทำอะไรครับเพื่ออะไรครับหรือแท้จริงแล้วโครงการนี้มุ่งเน้นขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงโดยทำงานร่วมกับกอรมน.ใช่หรือไม่ท่านประธานครับจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งฝ่ายความมั่นคงเข้าหาชาวบ้านโดยตรงไม่ได้จึงใช้บัณฑิตแรงงานทำหน้าที่มวลชนสัมพันธ์แทนใช่หรือไม่ท่านประธานครับงบก้อนนี้ไม่ใช่มีไว้เพื่อพี่น้องผู้ใช้แรงงานแต่เป็นงบฝากเลี้ยงของฝ่ายความมั่นคงที่ซ่อนอยู่ในกระทรวงแรงงานครับการจัดสรรงบประมาณแบบนี้ไม่ได้ทำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนงานแต่ทำเพื่อเอาใจข้าราชการส่วนกลางและฝ่ายความมั่นคงใช่หรือไม่สำหรับผมครับงบส่วนนี้ผมคิดว่าไม่มีความจำเป็นดังนั้นผมจึงขอแปรยติปรับลดงบประมาณของกระทรวงแรงงานลง 1% เพื่อนำภาษีไปจัดสรรใหม่ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานต่อไปขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับท่านก่อนที่ท่านศาสวัตรจะอภิปรายท่านกรุณาเอาป้าย229เอาลงหน่อยครับเอาดูด้านหน้าเอาลงหน่อยครับเพราะเราตกลงกันแล้วว่าจะไม่มีอยู่ด้านหน้าครับครับครับขอบคุณครับเชิญท่านศาสวัตรคุ้มคงครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมศาสวัตรคุ้มคงครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขต7พรรคประชาชนครับขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายพรบ.งบปี70ในวาระ2นี้ครับในส่วนของมาตรา22กระทรวงแรงงานครับท่านประธานครับผมขอไปติปรับลดงบประมาณกระทรวงแรงงานเอาไว้ครับและขอปรับลดอย่างชัดเจนในส่วนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับแต่ผมขอย้ำนะครับว่าการปรับลดครั้งนี้ไม่ใช่เพราะผมไม่เห็นด้วยกับความสำคัญของการพัฒนาฝีมือแรงงานครับตรงกันข้ามครับในการพิจารณาวาระที่1เนี่ยผมได้อภิปรายไปนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะของคนทำงานให้มากกว่านี้วันนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วครับงานเก่าบางประเภทเนี่ยก็กำลังหายไปครับงานใหม่ต้องการทักษะที่แรงงานจำนวนมากยังไม่มีถ้ารัฐไม่ช่วยให้คนทำงานปรับตัวเนี่ยคนจำนวนมากอาจตกงานหรือมีรายได้ที่ลดลงครับแต่ในปีงบประมาณ70นี้ครับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับงบประมาณ 2,248 ล้านบาทลดลงจากปี69นะครับการที่รัฐบาลจัดงบประมาณด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานให้น้อยลงเนี่ยสะท้อนว่ารัฐบาลเองเนี่ยยังไม่ได้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเท่าที่ควรนั่นคือสิ่งที่ผมอภิปรายไปในวาระหนึ่งครับแต่มาถึงวาระสองครับหน้าที่ของผมคือต้องเปิดดูรายละเอียดครับว่างบประมาณที่ได้รับมานั้นถูกนำไปใช้อย่างไรและสิ่งที่ผมค้นพบก็คือ งบประมาณด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีน้อยอยู่แล้วครับเงินที่ถูกมีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยกลับยังถูกใช้โดยไม่มีแผนที่ชัดเจนครับและมีหลายรายการที่ยังอธิบายความคุ้มค่าไม่ได้ครับนี่คือเหตุผลที่ผมยืนยันให้มีการปรับลดครับเราไม่ได้ปรับลดเพราะเราไม่ต้องการพัฒนาคนครับไม่ได้ปรับลดเพราะว่าไม่ต้องการให้เงินสำหรับพัฒนาคนถูกใช้แบบการซื้อของครับเราไม่อยากให้เอาไปซื้อของที่ยังตอบไม่ได้ครับว่าจะเกิดประโยชน์กับแรงงานกี่คนพัฒนาฝีมือแรงงานที่ดีครับมันต้องเริ่มจากคำถามง่ายๆครับคือตลาดแรงงานเนี่ยต้องการทักษะอะไรคนของเราต้องการอะไรเราจะฝึกใครจะฝึกกี่คนแล้วฝึกเสร็จแล้วเนี่ยคนเหล่านั้นจะมีงานทำหรือมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่เมื่อได้คำตอบแล้วเราค่อยกำหนดครับว่าจะซื้อเครื่องอะไรจำนวนเท่าไหร่
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับเช่นเคยอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรภัทรอุดมสิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณกัญญาแซ่อึ่งครับ
0: เราติดตามกันต่อเลยนะคะสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะตามกำหนดเนี่ย7-9เพราะฉะนั้นตามกำหนดวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายนะคะเพียงแต่ว่า2วันที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งจะผ่านไปได้19 มาตราวันนี้เนี่ยวันที่3เมื่อเช้าเริ่มต้นที่มาตรา20
1: กระทรวงมหาดไทย
0: จากทั้งหมด41มาตรา
1: เท่ากับว่า2วันผ่านไปเนี่ยได้ไม่ถึงครึ่งนะครับ
0: 19มาตรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูว่าคืนนี้เนี่ยจะปิดการประชุมจะโหวตในวาระ3กันได้หรือเปล่าจะได้กี่โมง
1: เดิมแรกสุดเลยเนี่ยเมื่อตอนเริ่มวันแรกคุณผู้ชมท่านประธานสภานะครับรวมถึงท่านประธานวิปรัฐบาลคุณกรวีปริศนานาถกุลบอกไว้ว่าวันที่9เนี่ยประมาณสัก1-2 ทุ่มก็คงโหวตได้แล้วแต่เท่าที่ดูรูปการนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้เลย
0: ตอนนี้6 โมงแล้วนะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะคะ2คืนแรกที่ผ่านมาเนี่ยปิดการประชุมใช่คำว่าปิดการประชุมนะ
1: ทุกทีจะพักการประชุมนะครับทำไมช่วงนี้ถึงเป็นปิดการประชุม
0: ครั้งนี้เนี่ยปิดการประชุมแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมาดูเรื่องขององค์ประชุมตอนเช้าด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าพักการประชุมมันจะใช้องค์ประชุมเดิมนะคะทีนี้2วันที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปปิดไปเที่ยงคืนครึ่งเกือบจะ1:00แล้ววันนี้มาเริ่มต้นในมาตรา20จากทั้งหมด41มาตรานะคะแต่ก็คาดการณ์กันว่าวันนี้จะสามารถเสร็จสิ้นได้จะครบได้ทั้ง41มาตราแล้วก็จะสามารถลงมติได้เอาเป็นว่าไปดูภาพรวมทั้งหมดนะคะกับคุณวรพัฒน์พัทยากุลรายงานสดมาจากรัฐสภาค่ะคุณวรพัฒน์เชิญค่ะ
2: เรียกว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช้เวลาในการอภิปรายแล้วก็วิธีการอภิปรายอย่างกว้างขวางนะครับทำให้ตลอดทั้งวันผ่านไปเพียง2มาตราเท่านั้นครับเริ่มที่นายณัชดลศรีก่อเกื้อในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงภาพรวมงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะข้อกังวลเรื่องความคุ้มค่างบประมาณของกรมพัฒนาชุมชนทั้งโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากกิจกรรมโอท็อปและนวัตวิถีและงบฝึกอบรมซึ่งกรรมาธิการให้กรมพัฒนาชุมชนพัฒนาตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการโอท็อปให้สะท้อนผลลัพธ์ด้านการเติบโตของผู้ประกอบการมากกว่าการประเมินคุณภาพสินค้าและต้องกำหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงการขยายกิจการการเพิ่มรายได้สร้างการจ้างงานขยายช่องทางการตลาดพัฒนาขีดความสามารถสินค้าและยกระดับสู่สากลเชื่อว่าหน่วยรับงบประมาณจะทำตามเจตนารมณ์ของโครงการและข้อท้วงติงข้อเสนอแนะของกรรมาธิการพร้อมกับยืนยันว่ากรรมาธิการพิจารณางบประมาณทุกบาททุกสตางค์ด้วยความระมัดระวังไม่มีการกลั่นแกล้งและทำงานอย่างเต็มที่ครับ
3: พวกผมไม่ได้มีความสุขกับการตัดงบประมาณหรอกครับไม่ได้มีความสุขกับการกลั่นแกล้งแต่ทุกบาททุกสตางค์และเหตุผลในการตัดเราต้องใช้ความระมัดระวังไม่ได้มีการกลั่นแกล้งเพราะว่าการกลั่นแกล้งในเรื่องงบประมาณนะครับท่านประธานครับสิ่งที่ได้เจอแน่นอนก็คือความทุกข์บาปที่ติดตัวไปเพราะฉะนั้นให้ท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่ากรรมาธิการทั้งหมด72ท่านไม่มีอคติไม่มีข้อติดใจและทำงานอย่างเต็มที่ในการพิจารณางบประมาณของแผ่นดิน
2: จากนั้นที่ประชุมได้อภิปรายงบประมาณของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในกำกับต่อโดยช่วงที่นางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนอภิปรายถึงงบประมาณในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ที่ตั้งโครงการยังไม่ตอบโจทย์แผนพัฒนาโดยเฉพาะโครงการพัฒนาระบบแสดงความสัมพันธ์การทำธุรกรรมทางการเงินและการวิเคราะห์เส้นเงินเพื่อสนับสนุนการสืบสวนคดีพิเศษที่ตั้งมาเพื่อของงบประมาณในส่วนที่ขาดแคลนแต่กังวลเรื่องการแต่งตั้งบุคคลที่จะมาทำหน้าที่ในการกำกับดูแลซอฟต์แวร์ที่จะใช้ในโครงการพร้อมกับโชว์ภาพกล่าวพาดพิงบุคคลภายนอกรวมถึงอภิปรายในประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องจนทำให้เกิดการประท้วงจากส.ส.ฝั่งรัฐบาลและมีการประท้วงกันไปกันมาหลายครั้งแต่ว่าสุดท้ายประธานในที่ประชุมได้ควบคุมการอภิปรายและดำเนินการต่อได้ไปดูบรรยากาศในช่วงนี้ครับ
4: ใน DSI นะคะตอนนี้ถ้าใครที่ ม่ได้ขายตัวไม่ได้ขายวิญญาณ
5: ท่านประธานครับ
4: รับใช้ระบอบสีน้ำเงิน
5: ประท้วงท่านประธานครับ
4: กำลังโดนไล่ล่าอย่างหนัก
6: ท่านรัชนก
5: ท่านประธานครับ
4: แบบเบาๆเนี่ย
6: มีผู้ประท้วงครับเชิญครับท่านร่วมธรรม
5: ท่านประธานครับร่วมธรรมคำนุรักษ์ครับภูมิใจไทยครับขออนุญาตประท้วงท่านประธานตามข้อ9ครับท่านประธานต้องควบคุมนะครับเริ่มออกนอกประเด็นไปไกลแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าท่านประธานต้องพิจารณาให้ท่านสมาชิกกลับเข้ามาอยู่ในประเด็นงบประมาณวาระ2ของมาตราที่เกี่ยวข้องครับ
4: เขาโดนไล่ล่าอย่างหนักค่ะ
6: ท่านลักษณ์ครับ
4: ท่
6: านมีผู้ประท้วงครับเชิญท่านยศวัฒน์ครับ
7: ผมยศวัฒน์ครับในฐานะกรรมาธิการนะครับพวกเราเนี่ยฟังกันอยู่หลายนาทีแล้ววันนี้ตอนนี้อยู่วาระ2ครับท่านประธานผมประท้วงท่านประธานเนี่ยนะครับไม่ได้ประท้วงผู้อภิปรายครับท่านประธานต้องพิจารณาครับประเด็นเกี่ยวกับงบประมาณมันอยู่ตรงไหนครับวาระ2มันอยู่ตรงไหนครับผมเห็นแหกมานิดเดียวขออภัยครับขอถอนคำพูดครับผมเห็นรายละเอียดมันนิดเดียวที่เหลืออะไรก็ไม่รู้ครับ
8: ในฐานะที่อภิปรายเสียดสีไม่สุภาพเวลานี้ท่านกำลังดูถูกองค์กรฮะว่าองค์กรดี SI ตัวเล็กตัวน้อยถ้าไม่ขายตัวถ้าไม่ยอมอะไรทำนองนี้เป็นการดูถูกองค์กรคาดคะเนไปเองครับเมื่อวานนี้ผมชื่นชมคุณรัชนกนะครับเมื่อวานนี้ท่านเป็นคนพูดเองว่าให้ทุกคนมีมารยาทแต่วันนี้ผมว่าถ้าจะให้ทุกคนมีมารยาทท่านต้องแสดงสะกดคำว่ามารยาทของตัวเองให้สภาได้เห็นก่อนครับ
2: ซึ่งหากที่ประชุมอภิปรายเสร็จครบถ้วนแล้วก็มีการลงมติเสร็จสิ้นภายในวันนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือจะพิจารณาต่อในชั้นของวุฒิสภานะครับโดยนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์โฆษกคณะกรรมการกิจการวุฒิสภากล่าวถึงกรอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในชั้นของวุฒิสภาว่าได้เตรียมความพร้อมรองรับไว้2วันก็คือวันพฤหัสบดีที่10และวันศุกร์ที่11กันยายนนี้โดยกำหนดการที่แน่ชัดจะขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งขณะนี้มีสมาชิกวุฒิสภาลงชื่อขออภิปรายไว้46คนใช้เวลาคนละประมาณ8นาทีและคาดว่าหากสภาผู้แทนราษฎรส่งร่างกฎหมายมาถึงจะสามารถดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ภายในวันเดียวครับ
9: ต้องตอบไว้อย่างนี้ครับทางท่านประธานเนี่ยแล้วเราทางในวิปเนี่ยเราได้กำหนดไว้เป็นกรอบตอนแรกเรากำหนดกรอบไปแค่วันเดียวครับคือวันพฤหัสครับแต่ด้วยความที่เราเห็นว่าทางเมื่อวานนี้นะครับทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยประชุมทั้งหมดไปได้ประมาณ17มาตราจากทั้งหมด40มาตราวันนี้พอมีประชุมในกิจการวุฒิสภาก็เลยกำหนดกรอบใหม่ครับเป็นกำหนดกรอบเป็นวันพฤหัสและก็วันศุกร์นะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาผู้แทนราษฎรว่าจะประชุมเสร็จวันไหนถ้าประชุมเสร็จวันนี้พรุ่งนี้เราก็จะเปิดประชุมเลยนะครับแต่ถ้าไม่เสร็จวันนี้เป็นพรุ่งนี้เราก็จะเปิดประชุมมันสุขแทนครับ
10: ก็คือใช้เวลาพิจารณาวันเดียวก็คือสามารถจบได้ใช่ไหม
9: ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เราได้เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่จะอภิปรายแล้วคร่าวๆประมาณ46ท่านครับ
2: อย่างที่บอกไปนะครับตลอดทั้งวันสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ผ่านไปเพียง2มาตราเท่านั้นขณะนี้กำลังพิจารณามาตราที่22ของกระทรวงแรงงานดังนั้นค่ำคืนนี้ยังอีกยาวไกลนะครับทั้งหมดคือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ที่อาคารรัฐสภาวันที่3ครับ
0: ค่ะขอบคุณนะคะคุณวรพัฒน์นะคะย้ำกันอีกทีจากกรอบเวลาตอนแรกเนี่ยที่มีการคุยกันไว้สำหรับการประชุมพิจารณาร่างพรบ.งบปี70/78และ9นะ
1: ค
0: ะแต่ว่าวันนี้วันที่9จาก41มาตราล่าสุดก็คือเพิ่งจะเข้ามาตราที่22ของกระทรวงแรงงานนะคะ
1: เพราะฉะนั้นต้องรอดูว่าจะยังอยู่ภายในวันที่9ได้ไหมหรือว่าจะต้องเลื่อนเวลาออกไปเลื่อยออกไปอีกหรือเปล่า
0: สว.บอกว่าตอนนี้ก็กำหนดกรอบเวลาในการจะพิจารณาต่อนะคะถ้าสภาเสร็จแล้วก็ส่งไปให้10 11คาดว่าวันเดียวก็จะเสร็จนะคะ
1: ใช่นะครับเพราะว่าสว.เขาศึกษาคู่ขนานไปเลยล่วงหน้านะครับสลับมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญนะครับคุณผู้ชมมีเหตุการณ์ที่ตำรวจสภ.บางละมุงหัวหน้าสายตรวจประจำตู้ยามหนองเกตใหญ่ได้เข้าไปก่อเหตุยิงภรรยานางไพลินอายุ48ปีเสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับหลังจากก่อเหตุแล้วคนร้ายก็ได้หลบหนีไปยังบ้านพักของตนเองซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุประมาณ3กิโลเมตรครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปิดล้อมอยู่นะครับเพื่อที่จะเกลี้ยกล่อมแต่ว่าก็ยังคงไม่ยอมมอบตัวครับ ตำรวจได้นำกำลังเข้าปิดล้อมบ้านพักของร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์ภายหลังจากก่อเหตุยิงนางไพลินพัญญาเสียชีวิตที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองปลาไหลจากนั้นก็ขี่รถกลับไปกบดานที่บ้านพักของตนเองซึ่งตั้งอยู่ห่างจากโรงเรียนที่เกิดเหตุประมาณ3กิโลเมตรครับตำรวจพยายามจะเกลี้ยกล่อมให้ออกมามอบตัวทั้งประสานลูกชายลูกสะใภ้ผู้ใหญ่บ้านนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหลมาร่วมเจรจาแต่ก็ไม่สำเร็จนะครับจนสุดท้ายเจ้าตัวปฏิเสธที่จะพูดคุยเลยต่อมาตำรวจก็กั้นพื้นที่หมู่บ้านแล้วก็ประสานชุดปฏิบัติการพิเศษของกองบังคับการสืบสวนจังหวัดชลบุรีนำกำลังตำรวจชุดคอมมานโดเข้าไปเคลียร์พื้นที่แล้วก็พาชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนทางนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์นายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ไปควบคุมสถานการณ์และประสานงานกับตำรวจและฝ่ายปกครองเพื่อเร่งนำเด็กนักเรียนที่อยู่ข้างในทั้ง44คนพร้อมครูและบุคลากรของโรงเรียนออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดปลอดภัยทันทีครับยืนยันว่าเด็กนักเรียนทุกคนไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่มาติดตามความคืบหน้าของคดีและได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดูแลความปลอดภัยและสภาพจิตใจของทั้งเด็กและครูรวมถึงบุคลากรที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดโดยกล่าวว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนความสำคัญของการป้องกันและลดความเสี่ยงจากอาวุธปืนควบคู่กับการดูแลด้านสุขภาพจิตซึ่งเป็นประเด็นที่กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญจำเป็นต้องบูรณาการการทำงานระหว่างฝ่ายปกครองตำรวจสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อป้องกันความเสี่ยงตั้งแต่ต้นและลดโอกาสการเกิดเหตุซ้ำพร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตครับ
0: เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับทั้งครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงเด็กๆนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนนะคะหากมีเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้ก็ต้องมีสติมีความพร้อมที่จะหลบหนีหรือว่าซ่อนตัวให้ปลอดภัยนะคะหลายโรงเรียนก็มีการซ้อมเตรียมรับมืออย่างที่โรงเรียนเทศบาลนาออที่จังหวัดเลยค่ะมีการจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อรับมือเหตุการณ์รุนแรงเพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมเข้าซักซ้อมมีทักษะพื้นฐานในการเอาชีวิตรอดตามหลักหนีซ่อนสู้ค่ะ
11: นี่หลบหลบหลบ
0: นี่คือการจำลองสถานการณ์นะคะย้ำว่านี่เป็นการจำลองสถานการณ์ว่ามีคนร้ายเข้ามาก่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนซึ่งเป็นการซ้อมแผน

0: ผนเผชิญเหตุเสริมทักษะหนีซ่อนสู้ที่โรงเรียนเทศบาลนาอ้อตำบลนาอ้ออำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยได้จัดเตรียมไว้นะคะการซักซ้อมในครั้งนี้มีครูบุคลากรนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมซักซ้อมรวมประมาณ200คนค่ะการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลยมาถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามยุทธวิธีหนีซ่อนสู้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและก็มีทักษะพื้นฐานในการเอาชีวิตรอดตลอดจนการฝึกซ้อมการปฏิบัติและการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพรวมทั้งสร้างความตระหนักรู้เตรียมความพร้อมให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีสติและไม่ตื่นตระหนกค่ะ
1: ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นตระหนกที่ BTS สยามเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงของระหว่าง2สถาบันในส่วนของการแก้ปัญหาความรุนแรงแล้วก็เร่งสร้างความเชื่อมั่นในย่านเศรษฐกิจใจกลางกรุงเทพอย่างสยามที่เกิดเหตุปะทะกันของนักศึกษาอุเทรนถวายแล้วก็สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันที่รถไฟฟ้า BTS อย่างที่เล่าไปเนี่ยนะครับล่าสุดกระทรวงอว.ก็ร่วมกับตำรวจนครบาลและผู้บริหารสถาบันการศึกษาออก4มาตรการเร่งด่วนออกมาครับ1ในนั้นก็คือห้ามทั้ง2สถาบันเข้ามาจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย3เดือนในระหว่างที่เปลี่ยนผ่านพื้นที่ถ้าหากยังไม่เรียบร้อยก็ขยายกรอบเวลาไปอีกเรื่อยๆครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.เปิดเผยผลการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่การศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับโดยบอกว่าที่ประชุมเห็นชอบร่วมกัน4มาตรการสำคัญเพื่อสร้างความปลอดภัยและรักษาภาพลักษณ์ย่านเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวใจกลางเมืองมาตรการแรกครับคำสั่งงดการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ข้อพิพาทของทั้ง2สถาบันเป็นเวลาอย่างน้อย3เดือนโดยให้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนไปใช้พื้นที่อื่นเพื่อไม่ให้กระทบต่อนักศึกษาและอาจขยายเวลาจนกว่ากระบวนการเปลี่ยนผ่านพื้นที่เดิมจะแล้วเสร็จมาตรการที่2สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจะต้องปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันและเตรียมแผนการเปลี่ยนผ่านเพื่อรองรับสถานการณ์ระยะยาวด้วย
2: ในประเด็นแรกที่ได้มีการหารือกับทุกสถาบันนะครับว่าหลังจากนี้อย่างน้อย3เดือนนะครับโดยทันทีเราจะไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทนะครับของทั้ง2สถาบันนะครับอย่างน้อยเนี่ย3เดือนนะครับเพื่อที่ทุกคนวันนี้จะได้สามารถที่จะได้รับความเชื่อมั่นนะครับว่าวันนี้เราจะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันคนที่เรียนอยู่ในทั้ง2สถาบันเราจะให้ทางผู้บริหารสถาบันนะครับดูแลเรื่องการเรียนการสอนในรูปแบบที่ไม่กระทบกระเทือนกับคุณภาพของนักศึกษาในปัจจุบันที่ศึกษาอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในข้อแรกนะครับที่อยากจะสื่อสารกับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านเรื่องนี้เองเราจะทำจนกว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านในเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่แล้วเสร็จนะครับหากในเรื่องนี้ยังไม่เรียบร้อยก็มีความจำเป็นที่จะต้องงดการเข้าพื้นที่ไปเรื่อยๆเรื่องที่สองนะครับจะเป็นเรื่องที่สื่อสารกับทางเทคโนโลยีปทุมวันนะครับว่าหนึ่งคือต้องปฏิบัติตามในข้อหนึ่งนะครับสองในระยะยาวต้องหาแนวทางเรื่องทรานซิชั่นนะครับการเปลี่ยนผ่านเช่นกันเนื่องจากว่าหากเรามีการเปลี่ยนผ่านในเรื่องพื้นที่เสร็จแล้วหากมีเรื่องนะครับในเคสต้องมีความพร้อมที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับ
1: ส่วนมาตรการที่3ครับพื้นที่ปัจจุบันของอุเทรนถวายทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยืนยันชัดเจนนะครับว่าจะไม่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แต่จะพัฒนาเป็นพื้นที่แห่งนวัตกรรมและการศึกษาตามเจตนารมณ์เดิมและมาตรการที่4ครับแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันทุกฝ่ายโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาร่วมวางมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดด้วย ในฝั่งตำรวจครับพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุว่าที่ผ่านมาเหตุการณ์ความรุนแรงกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของประเทศเป็นอย่างมากการแก้ปัญหาในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นความยั่งยืนในช่วงระหว่างเปลี่ยนผ่านนี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะร่วมมือกับคณาจารย์ในการตรึงกำลังเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริงครับ
0: เมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างกฎหมายสำคัญ5ฉบับนะคะเพื่อจะสกัดทุจริตสอบราชการคุมเข้มอาวุธปืนแล้วก็ปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้วก็เปิดทางให้ชุมชนรับประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตค่ะการปรับปรุงร่างกฎหมายทั้ง5ฉบับก็เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันโดยเฉพาะร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เพิ่มความเข้มงวดขึ้นค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่นายปกรณ์นินทรประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายสำคัญ5ฉบับโดย1ใน5คือร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองและใช้อาวุธปืนสำหรับกฎหมายเดิมบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2490หลายฝ่ายก็มองว่าเป็นฉบับที่เก่าแล้วก็ไม่ทันต่อเทคโนโลยีรวมถึงสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงจากการใช้อาวุธที่สูงขึ้นรัฐบาลจึงเร่งผลักดันการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้สาระสำคัญของร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนปีพุทธศักราช2490ร่างกฎหมายฉบับนี้มุ่งเน้นการจัดระเบียบและเพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองได้แก่การยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพโดยจะมีการปรับลดอายุของใบอนุญาตและยกเลิกการให้ใบอนุญาตแบบตลอดชีพที่เคยมีมาแต่เดิมเพิ่มความเข้มงวดในการขออนุญาตผู้ที่ยื่นขอใบอนุญาตจะต้องผ่านกระบวนการตรวจประเมินอย่างละเอียดมีการเข้ารับการอบรมการทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้อาวุธปืนและการตรวจประเมินสุขภาพจิตการนิรโทษกรรมปืนเถื่อนเปิดโอกาสให้ผู้ที่ครอบครองอาวุธปืนเครื่องกระสุนหรือวัตถุระเบิดโดยไม่มีใบอนุญาตสามารถนำมาส่งมอบต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลา90วันโดยจะได้รับข้อยกเว้นไม่ต้องรับโทษทางอาญานอกจากนี้ยังเพิ่มเติมเรื่องการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนกำหนดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์อาวุธปืนเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์หากเกิดเหตุอาชญากรรมการปรับโครงสร้างค่าธรรมเนียมและเพิ่มโทษมีการคิดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในรูปแบบอัตราก้าวหน้ารวมถึงการเพิ่มบทลงโทษทางอาญาสำหรับผู้กระทำความผิดให้หนักขึ้นและอำนาจในการยึดปืนชั่วคราวกำหนดหลักการให้เจ้าพนักงานสามารถสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตส่งมอบอาวุธปืนและใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานเก็บรักษาไว้เป็นการชั่วคราวได้ในกรณีที่มีความจำเป็นด้านความปลอดภัย
1: ส่วนความคืบหน้ากรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3นะครับเจ้าหน้าที่ได้เปิดหน้าดินเพื่อหาสาเหตุแล้วก็ตำแหน่งของการรั่วซึมของท่อซึ่งล่าสุดพบจุดน้ำมันรั่วเรียบร้อยแล้วครับกำลังให้เจ้าของบริษัทระบบท่อรับผิดชอบแก้ไขรวมถึงเยียวยาความเสียหายด้วยครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงนายพิพัฒน์เปิดเผยกับว่าเจ้าหน้าที่จะเปิดหน้าดินเพื่อสำรวจหาสาเหตุแล้วก็ตำแหน่งการรั่วซึมของท่อเป็นพื้นที่ความยาว 10-15 เมตรความกว้างประมาณ4เมตรนะครับหลังจากเปิดหน้าดินแล้วก็น่าจะต้องใช้เวลาตรวจสอบอีก 1-2 วันในส่วนสาเหตุการรั่วซึมตอนนี้ยังระบุไม่ได้ชัดเจนแต่เมื่อ2ปีที่ผ่านมาครับเคยมีการตรวจสอบสภาพท่อแล้วตอนนั้นก็พบว่ายังสามารถใช้งานได้ปกตินะครับดังนั้นตอนนี้ก็จำเป็นต้องเปิดหน้าดินเพื่อมาดูสภาพจริงก่อนถึงจะระบุได้ว่ารั่วซึมจากสาเหตุอะไรไม่ว่าจะเป็นการซุดตัวของดินสภาพของตัวท่อหรือว่าปัจจัยอื่นๆลองฟังเสียงรองนายกดูครับ
3: ขณะนี้เนี่ยบริษัทที่ส่งน้ำมันผ่านท่อได้หยุดการจ่ายน้ำมันผ่านท่อทั้งหมดนะครับหลังจากที่มีการตรวจสอบเสร็จมีการซ่อมแซมเรียบร้อยเราถึงจะสามารถให้มีการส่งน้ำมันทางท่อต่อไปได้คือสาเหตุตอนนี้เรายังไม่กล้าที่จะประมาณการนะครับว่ามันรั่วซึมเกิดจากอะไรแต่จะฟังจากที่ผู้บริหารท่อเมื่อ2ปีที่แล้วได้มีการเทสทั้งหมดแล้วนะครับก็ท่อยังอยู่ในสภาพที่ยังใช้งานได้ดีเพราะฉะนั้นเกิดอุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเปิดหน้าดินดูก่อนให้รู้ถึงสาเหตุว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากการทรุดตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งวันนี้บ ัวผมเองแล้วก็ท่านผู้ว่าคงจะตอบอะไรใครไม่ได้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรจนกระทั่งเมื่อเปิดหน้าดินลงไปแล้วถึงจะสามารถตอบได้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
1: ก็มีคำถามครับว่าแล้วในการเปิดหน้าดินเนี่ยอาคารบ้านเรือนโดยรอบจะมีปัญหาไหมรองนายกบอกว่าพื้นที่ที่จะดำเนินการเปิดหน้าดินอยู่ในบริเวณประมาณ4 เมตรนะครับจากการประเมิน

0: เบื้องต้นอาคารโดยรอบก็ไม่ได้มีความสูงมากอย่างไรก็ตามหากมีความเสี่ยงเรื่องการทรุดตัวหรือว่าจะมีดินสไลด์ก็จะต้องมีมาตรการป้องกันตามหลักวิศวกรรมล่วงหน้ายืนยันครับว่าเจ้าหน้าที่จะดำเนินการด้านความปลอดภัยอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและอาคารโดยรอบครับ
1: อาคารบ้านเรือนน่าจะไม่เกี่ยวครับเพราะว่าเราจะใช้พื้นที่ก็ประมาณรัศมีก็เอาว่าเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสัก4เมตรซึ่งก็น่าจะห่างจากบ้านเรือนมากพอสมควรแต่ว่าการถ้าหากว่ากลัวจะมามีการสไลด์หรืออะไรพวกนี้ก็คงจะต้องในเชิงวิศวกรรมเขาก็คงจะต้องมีการป้องกันนะครับแต่เท่าที่เห็นอาคารก็ไม่ได้สูงมากนะครับการที่จะมีดินสไลด์หรืออะไรพวกนี้ในเชิงวิศวกรรมเราก็ต้องมีการป้องกันล่วงหน้าในส่วนนั้นเพราะฉะนั้นก็ขอให้สบายใจได้ว่าเมื่อมีการเปิดหน้าดินในเชิงวิศวกรรมการป้องกันทั้งหมดเราต้องทำอย่างเต็มที่
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็พูดถึงการขุดเจาะเปิดหน้าดินนะครับว่าต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เฉพาะทางอาจจะใช้เสาเข็มพืชหรือว่าชีทพายเพื่อป้องกันดินสไลด์แล้วก็รักษาความมั่นคงของพื้นที่ระหว่างการขุดเจาะบริเวณตรงนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมมีท่อส่งน้ำมันอยู่2ท่อครับท่อหนึ่งเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณสัก14นิ้วทำหน้าที่ลำเลียงน้ำมันไปยังสถานีเพิ่มแรงดันบริเวณช่องนนทรีย์ระบบตรงนี้รับน้ำมันต้นทางมาจากคลังน้ำมันหลายแห่งครับแล้วก็มีการเพิ่มแรงดันส่งต่อไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นคลังสำหรับกระจายไปยังพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ยังมีเส้นทางแยกไปที่สนามบินสุวรรณภูมิกับสนามบินดอนเมืองด้วย
2: คือตอนนี้ยังไม่เห็นจุดแต่ก็พอรู้น่าจะเป็นตำแหน่งคร่าวๆอยู่แถวนี้แหละเพราะตอนนี้น้ำซึ่งปลายท่อเราอยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยท่อเราเป็นลักษณะเป็นตัววายอีกขานี้มาชนที่นี่แล้วออกนี้แล้วตอนนี้น้ำมันที่เห็นก็จะอยู่แถวนี้เป็นหลักเข้าใจว่าถ้ามีการรั่วซึมนะตอนนี้ไม่เห็นจุดรั่วซึมนะก็จะซึมอยู่เวนี้แล้วมันก็มีทางที่มันไหลลงไปท่อระบายน้ำถ้าเลยไปจะไม่เห็นน้ำมันละจะเป็นน้ำใสๆก็แล้วตรงนี้มันก็มีท่อน้ำมันสองท่อที่ผ่านอยู่ขนาด14นิ้วเป็นท่อที่พาน้ำมันไปที่จุดเพิ่มความดันตรงช่องนนทรีจะมีท่อที่เข้าไปเนี่ยรับคลังจากสองคลังก็คือคลังที่พระโขนงก็เป็นของบางจากของปตท.ข้างในจะมีอีกสองคลังคือเชลของไอเชฟรอนทั้งหมดรวมกันก็จะมีการเพิ่มแรงดันแล้วก็ดันเอาดันย้อนกลับมาหลักๆก็จะไปส่งที่อยุธยาเพื่อเป็นคลังเพื่อกระจายภาคเหนือแต่มันจะมีเลี้ยวขวาที่มักกะสันเนี่ยเพื่อไปส่งที่สุวรรณภูมิและส่งที่ดอนเมืองอยู่
0: คำถามสำคัญก็คือแล้วไอระเหยของน้ำมันเนี่ยมันจะอันตรายไหมอยู่ดีมันจะจุดติดไฟหรือเปล่านะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจวัดและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องค่าที่ตรวจวัดได้ยังไม่เกินระดับที่กำหนดนะครับทางนี้การพิจารณาว่าจำเป็นต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นที่หรือเปล่าเนี่ยต้องให้ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทผู้รับผิดชอบเป็นผู้ประเมินตามหลักวิชาการแต่ณขณะนี้ย้ำว่ายังไม่พบเงื่อนไขหรือระดับความเสี่ยงที่จำเป็นต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ครับ
2: มันกรมอเราคงกังวลเรื่องความปลอดภัยพี่น้องประชาชนเป็นหลักถามว่ามีความอันตรายไหมหลักการคือเราต้องไปตรวจสอบไอตัวไอน้ำมันที่มีความติดไฟถ้าจุดมันมีค่าลิมิตอยู่ต้องไม่เกินค่า 10% นะตัวที่วัดเราก็มอนิเตอร์อยู่ไม่มีการเกินแล้วก็เราก็ได้กำชับว่าความปลอดภัยประชาชนระดับหนึ่งแต่ว่าการตัดสินว่าจะย้ายคนออกไม่ย้ายคนออกเนี่ยต้องให้บริษัทที่เขาเชี่ยวชาญเป็นผู้ทำเราก็พร้อมแต่ตอนนี้ไม่มีเงื่อนไขของความเสี่ยงภัยที่ต้องถึงกับยกอพยพผู้คนออกนะครับ
0: ทางนี้กรุงเทพมหานครก็ได้ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่นะครับรวมทั้งส่งเจ้าหน้าที่เทศกิจมาให้ข้อมูลและติดตามสถานการณ์ด้วยประชาชนบางส่วนก็แจ้งว่ายังได้กลิ่นน้ำมันอยู่ครับแต่จากการตรวจวัดไอระเหยของน้ำมันก็ยังไม่พบค่าที่อยู่ที่ระดับอันตรายแต่อย่างใด
3: และล่าสุดนะคะนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครค่ะโดยเจ้าหน้าที่ขุดจนพบจุดรั่วของน้ำมันแล้วนะคะจึงมีการสั่งการให้บริษัทเอกชน2แห่งเข้ามารับผิดชอบดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนแล้วก็ได้สั่งการให้ทั้ง2บริษัทเนี่ยต้องจ่ายค่าชดเชยและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะทั้งนี้นายเอกนัทได้ตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลเพิ่มเติมโดยการตรวจพบจุดรั่วครั้งนี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการคลี่คลายปัญหาน้ำมันรั่วโดยกระทรวงพลังงานจะติดตามการแก้ไขและฟื้นฟูพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะ
0: ขณะเดียวกันวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแล้วก็เคมีพันด้วยนะครับโดยที่ประชุมมีมติตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา3ด้านเพื่อรองรับการทำงานด้านการจัดการมลพิษทางน้ำ

0: ครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันครั้งที่1/2569และได้เปิดเผยหลังการประชุมว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งแต่งตั้งขึ้นเมื่อปี2566และคณะกรรมการรวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมได้หมดวาระลงในปี2568จึงเตรียมเสนอให้ต่อวาระผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง7คนรวมถึงคณะกรรมการซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากหน่วยงานราชการออกไปอีก1วาระโดยให้นับอายุการทำงานตั้งแต่การประชุมในวันนี้และเสนอให้นายกรัฐมนตรีรับทราบต่อไปนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ3ด้านขึ้นมารองรับการทำงานด้านการจัดการมลพิษทางน้ำโดยรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบและผู้ทำหน้าที่ประธานแต่ละคณะได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการไปดำเนินการก่อนนำกลับเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษนี้เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไปครับ
1: การตรวจสอบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพเกิดขึ้นไล่เลี่ยกับที่พบน้ำมันรั่วไหลจากศูนย์ข้อมูลดิจิทัลหรือว่า Data Center ย่านพระราม9นะคะซึ่งเป็นน้ำมันสำรองที่เก็บไว้ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบแก้ไขค่ะสำหรับตัว Data Center ถือว่ามีความจำเป็นนะคะแม้จะถูกมองว่ามีการใช้พลังงานสูงมากแต่ว่าทางกรรมาธิการพลังงานวุฒิสภาก็สนับสนุนว่าควรต้องมีค่ะเพียงแต่ว่ารัฐเนี่ยต้องเข้าไปคุมเข้มไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนทั้งหมดนะคะเพื่อไม่ให้ประชาชนนั้นแบกรับค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมค่ะคณะกรรมการพลังงานวุฒิสภานำโดยนายพรเพิ่มทองศรีประธานกรรมการรวมถึงการเตรียมความพร้อมรองรับแถลงถึงการเตรียมความพร้อมรองรับโครงการศูนย์ข้อมูลดิจิทัลหรือว่า Data Center โดยระบุว่า Data Center เป็นสิ่งจำเป็นแต่เป็นธุรกิจที่ต้องใช้พลังงานสูงมากและต้องการเสถียรภาพตลอด24ชั่วโมงจึงต้องเตรียมพร้อมทั้งระบบการผลิตระบบส่งสถานีไฟฟ้าและระบบสำรองเพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าส่วนที่มีข้อกังวลว่าจะทำให้ภาระต้นทุนค่าไฟของประชาชนเพิ่มเห็นว่าเรื่องนี้มีแนวทางแก้ไขโดยรัฐบาลต้องมีกลไกกำหนดให้ผู้ลงทุนร่วมรับผิดชอบต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่กระจายภาระมายังภาคประชาชนโดยเสนอ5แนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนได้แก่จัดทำ Power Mapกำหนดแผนที่แสดงศักยภาพระบบไฟฟ้าเพื่อระบุพื้นที่พร้อมรองรับและพื้นที่ที่มีข้อจำกัดอันนี้คือข้อแรกนะคะข้อที่2คือกำหนดเกณฑ์รับผิดชอบต้นทุนให้ผู้ลงทุนร่วมจ่ายค่าโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการลงทุนระบบไฟฟ้าเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะข้อที่3คือให้เร่งส่งเสริมพลังงานสะอาดโดยเฉพาะการเปิดตลาดเสรีเพื่อให้ Data Center ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลข้อ4กำหนดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับ Data Center ให้สะท้อนต้นทุนและโปร่งใสป้องกันการอุดหนุนข้ามกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่ไม่เป็นธรรมและข้อที่5คุมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ Data Center เพื่อให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุดทางนี้เห็นว่าไม่ควรด่วนสรุปว่าการมี Data Center ทำให้ภาระต้นทุนค่าไฟเพิ่มแต่สิ่งสำคัญคือการสร้างระบบป้องกันไม่ให้เกิดการผลักภาระโดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากใครและใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
2: Data Center อยากจะยืนยันอีกครั้งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อประเทศนะครับทางด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆเราจะต้องใช้ทางด้านการทหารทุกอย่างเราต้องใช้กันหมดเพราะฉะนั้นทางกรรมาธิการของเราก็เลยเอาเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วจะทำการศึกษาเพิ่มเติมนะครับให้กระจ่างแจ้งกับประชาชนทั่วไปนะครับ
3: งั้นอย่ามองว่า Data Center เนี่ยเป็นเพียงผู้ใช้รายใหญ่แต่ต้องทำให้เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่และทำให้เราเนี่ยได้พลังงานสะอาดขึ้นตอบโจทย์เรื่องของการส่งออกวันนี้ถ้าเกิดเราไม่ลดคาร์บอนเราไม่ได้วันนี้จะใส่พลังงานสะอาดเข้าไปกำลังการผลิตเดิมก็เยอะแยะไปหมดถ้ามี Data Center เข้ามามันจะเป็นตัวเฉลี่ยแต่แน่นอนไม่ควรเอาภาระพวกนี้มาอยู่กับประชาชนเราต้องโหลด Data Center cost เข้าไปขณะเดียวกันเอาส่วนลดเนี่ยมาให้กับประชาชนที่ใช้ไฟทั่วไป
1: ทางกรรมธิการการพลังงานวุฒิสภาย้ำว่าสนับสนุนให้ประเทศมี Data Center เพื่อสร้างการลงทุนสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเป็นระบบแต่ต้องไม่แลกมาด้วยการเพิ่มภาระค่าไฟให้ประชาชน
0: ส่วนในชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็กล่าวถึง Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับว่ามีอยู่ทั้งหมดประมาณ47แห่งครับโดยมี6แห่งที่ได้ยื่นขอใบอนุญาตในจำนวนนี้ได้รับใบอนุญาตเปิดดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว3แห่งส่วนอีก3แห่งยังอยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งก็ชะลอไว้ก่อนแล้วเพื่อรอแนวทางที่ชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทางนี้ได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกของสถานประกอบการ Data Center โดยเฉพาะรายละเอียดปริมาณการใช้ไฟฟ้าครับคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้เลยแล้วก็ไม่น่ากังวลเพราะว่าทุกหน่วยงานก็ทำงานกันอย่างเต็มที่ลองฟังผู้ว่าครับ
4: Data Center เนี่ยบอกว่ามันมีมานานแล้วเป็น10ปีแล้วแต่ก่อนก็ไม่ได้ขออนุญาตอะไรเป็นมันเป็นส่วนหนึ่งของออฟฟิศน่ะเช่นเป็นเหมือนกับฐานข้อมูลของบริษัทแล้วเราไม่มีการขออนุญาตโดยตรงเพิ่งมาขออนุญาตเนี่ยก็เพิ่ง6รายแล้ว6รายเนี่ยเราก็มีอนุญาตไปแล้ว3แล้วก็ยังไม่ได้อนุญาตให้เปิดใช้งานอีก3ไอ้47รายที่มาก่อนเนี่ยให้ทุกอันเนี่ยเข้าไปตรวจสอบทุกเขตก็ตรวจสอบว่ามีผลกระทบอะไรไหมใช้ไฟเท่าไหร่อยู่ในตรงไหนอาคารยังไงขออนุญาตแบบไหนอะไรเงี้ย
5: ซึ่ง
4: ใช่เป็นขนาดเล็กอาจจะแบบ500กิโลวัตต์1เมกะวัตต์อะไรเงี้ยนะมันไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็เป็นเรื่องฐานข้อมูลธรรมดาแต่อันนั้นมันคือระบบความจำไงมันเป็นเหมือนกับเป็นคลาวด์เก็บข้อมูลแต่พอตอนนี้ AI มันเปลี่ยนใช่ไหมมันเริ่มมีระบบคิดมากขึ้นสูงก็เลยใหญ่ขึ้นก็เห็นเหตุผลที่ทำไมมันมี data center ขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นก็ต้องเอาให้มั่นใจต้องทำเอาให้ถึงข้อมูลให้เต็มที่แล้วก็สร้างความมั่นใจให้ได้ครับก็เดี๋ยวคิดว่าอาทิตย์นี้น่าจะมีข้อสรุปว่าทั้งหมดอยู่ที่ไหนบ้างมีความเดือดร้อนรำคาญประชาชนบ่นเรื่องอะไรไหมมีคนบ่นเรื่องน้ำมันตรงไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คิดว่าไม่น่ากังวลอะไรแล้วก็ทุกหน่วยงานก็ทำงานเต็มที่คณะกรรมการที่ท่านนายกตั้งขึ้นมาก็มีการประชุมมีการกำหนดนโยบายต่างๆครับ
1: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวค่ำ NBT กันต่อค่ะ

มิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโสกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: มาดูความคืบหน้ากรณีสุสานยิวที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะซึ่งล่าสุดทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและย้ายศพออกจากสุสานภายใน7วันหลังตรวจพบใบอนุญาตหมดอายุค่ะแต่ว่าในขณะที่เจ้าหน้าที่นำหนังสือไปแจ้งกลับไม่มีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของนะคะเพราะฉะนั้นก็มีการนำประกาศไปติดไว้ที่หน้าประตูสุสานแทนค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางอธิบดีกรมการปกครองก็เชื่อในฝีมือของเจ้าหน้าที่ว่าจะหาเจ้าของที่ดินสุสานได้แล้วก็ยืนยันนะคะว่าถ้าพบเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องในการรับผลประโยชน์ก็ต้องดำเนินคดีอย่างเต็มที่ค่ะนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้กล่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้เจ้าพนักงานนำเอกสารไปยื่นให้กับเจ้าของสุสานเพื่อให้ย้ายศพออกจากพื้นที่แต่ไม่มีใครรับหนังสือโดยเชื่อว่าเจ้าหน้าที่จะหาเจ้าของพบและมีวิธีการแจ้งซึ่งกรณีนี้มีการใช้สิทธิ์ทางศาลเพราะกรมไม่รับอุทธรณ์เรื่องการใช้พื้นที่เนื่องจากผิดหลักเกณฑ์ปัจจุบันส่วนเรื่องการอนุญาตที่ผ่านมาก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าอนุญาตภายใต้หลักเกณฑ์ใดนอกจากนี้ยังย้ำว่าหากเจ้าหน้าที่เข้าไปเอื้อหรือรับผลประโยชน์ก็ถือว่าผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ยืนยันว่ากฎหมายมีความเข้มข้นมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติครอบคลุมอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายใหม่ซึ่งกรณีนี้เป็นสุสานของเอกชนขณะที่สุสานอื่นที่อยู่ในไทยไม่ได้มีปัญหาอะไร
1: ต้องหาให้พบหรอกครับคนไม่มีคนเจ้าของพื้นที่ไม่มีตัวตนอยู่ที่ไหนมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอัน
2: นี้คือในตัวเอกสารเราสามารถที่จะไปแปะไว้ด้านหน้าโดยไม่มีเจ้าของ
1: ไม่เดี๋ยวเขาก็ต้องมีวิธีการแจ้งเอกสารทางราชการก็มีวิธีการแจ้งนะครับแม้เจ้าตัวไม่ยอมรับอย่างเช่นเราก็รู้จากในเรื่องของหมายอะไรต่างๆใช่ไหมครับเขาอาจจะไม่มาอยากยอมรับตอนนี้แต่ถึงยังไงว่าตอนนี้ไอ้คดีตรงที่เชิงเซาเนี่ยตอนนี้เขาใช้สิทธิทางศาลเพื่อเพราะเราไม่รับอุทธรณ์ในเรื่องของการให้ใช้พื้นที่ต่อไปในเมื่อมันผิดหลักเกณฑ์กับปัจจุบันอันนี้ไปเอื้อเรียกแล้วผมโยผิดกฎหมายล้านเปอร์เซ็นต์ครับต้องดำเนินการกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่อยู่แล้ว
3: จริงๆกฎหมายมันเข้มข้นอยู่แล้วไหมคะ
1: กฎหมายมันเข้มข้นอยู่แล้วมีหลักเกณฑ์มีหลักปฏิบัติอะไรทั้งหมดครอบคลุมอยู่แล้วนะครับ
3: จะต้องมาดูการปรับปรุงตรงไหนไม่ต้อง
1: คงคงไม่ต้องหรอกเพราะว่าเรื่องนี้เขาก็ที่อื่นก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรสุสานของอันนี้เขาเรียกว่าสุสานของเอกชนนะสุสานของศาสนาอื่นของสัญชาติอื่นที่เขาอยู่ในเมืองไทยของคนเชื้อชาติอื่นเนี่ยเขาก็อยู่กันเยอะแยะไปหมดตามที่เราเห็นมากกว่านี้อีกเขาก็อยู่กันได้ด้วยปกติสุขนะครับ
4: ด้านในอำเภอบางคล้าก็เรียกประชุมด่วนนะครับหลังผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรามีคำสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและย้ายศพที่ฝังในสุสานและชาปนสถานของชาวยิวออกภายใน7วันโดยให้เร่งติดตั้งกล้องวงจรปิดตลอด24ชั่วโมงป้องกันแอบขนศพเข้ามาฝังช่วงกลางดึกครับกรณีที่มีคำสั่งด่วนจากนางสาวฉัตรประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราลงวันที่7กันยายนที่ผ่านมาซึ่งระบุชัดเจนนะครับให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ย้ายศพทั้งหมดที่ฝังหรือว่าเก็บไว้ในสุสานและชาปนสถานของชาวยิวหมู่2ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าออกไปยังสุสานเอกชนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใน7วันถ้าฝ่าฝืนก็จะมีโทษตามกฎหมายทันทีโดยสาเหตุคือตรวจสอบพบว่าใบอนุญาตจัดตั้งสุสานแห่งนี้หมดอายุไปตั้งแต่ปี2566และไม่ได้ต่อใบอนุญาตให้เพราะสถานที่ตั้งไม่ผ่านเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติสุสานและชาปนสถานทำให้การเอาศพมาฝังที่นี่ก็เป็นความผิดฐานฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดเจนครับนอกจากนี้ในอำเภอยังได้สั่งการให้อบต.เสม็ดใต้เร่งติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ริมถนนทางเข้าสุสานทันทีและเปิดให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้ามาดูภาพจากกล้องได้ด้วยจะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนื่องจากชาวบ้านร้องเรียนมาว่าที่ผ่านมาก็ชอบมีการแอบขนศพมาฝังในช่วงกลางดึกทางนี้แม้สุสานจะมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งได้ตามกฎหมายแต่ในอำเภอก็ได้กำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าถ้าหากพบรอบการนำศพเข้ามาฝังอีกก็สามารถเข้ารับเหตุได้ทันทีและให้แจ้งในอำเภอกับตำรวจเพื่อลงพื้นที่ดำเนินการทันทีครับ
0: ด้านกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายนอมินีถือครองอสังหาริมทรัพย์มูลค่ารวมหลายพันล้านบาทนะคะโดยเร่งรวบรวมหลักฐานแล้วก็เตรียมออกหมายเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลค่ะ พลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติโดยมีนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองประธานอนุกรรมการและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐกว่า20หน่วยงานเข้าร่วมเพื่อติดตามผลปฏิบัติงานของ7ชุดทำงานซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบกลุ่มทุนที่เข้ามาถือครองอสังหาริมทรัพย์โรงแรมคอนโดมิเนียมรวมถึงสำนักงานกฎหมายและสุสานชาปนกิจโดยใช้นิติกรรมอำพรางนำคนไทยมาเป็นผู้ถือหุ้นแทนหรือว่านอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นเป้าหมาย3จุดในอำเภอบางละมุงและที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งเชื่อมโยงกับนายไมมอนนักธุรกิจชาวอิสราเอลสามารถตรวจยึดเอกสารกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์และหลักฐานสำคัญได้จำนวนมากรวมมูลค่าหลายพันล้านบาทและพบว่ามีความเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มทุนในพื้นที่ภาคใต้ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและเตรียมออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงภายในสิ้นเดือนนี้รวมทั้งพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบชาวอิสราเอลอีก1คนที่พบความเชื่อมโยงเพื่อพิจารณารับเป็นคดีพิเศษต่อไป
5: ผลการดำเนินการในที่เราไปเข้าทำการตรวจค้นที่พัทยานะฮะที่พัทยาก็ได้ข้อมูลในรายละเอียดในหลายๆอย่างนะครับซึ่งก็จะได้ทำการตรวจสอบอีกนิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็จะคงเป็นหมายเรียกนะครับเรียกให้มาชี้แจงในรายละเอียดเหมือนกับที่เราดำเนินการต่อไปครับผม
6: ต้นจะเป็นหมายเรียกพยานก่อนไหมคะ
5: ครับผมก็เป็นหมายเรียกพยานในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อเอาข้อมูลอะไรมาต่างๆมาเนี่ยมาพิจารณาจากข้อมูลที่เราได้มาเราเข้าไปแล้วก็ไปตรวจสอบเจอเอกสารกรรมสิทธิ์ในพื้นที่อื่นด้วยนะครับโยนไปทางภาคใต้ที่เราได้ดำเนินการไปแล้วนะครับก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกันก็ถือว่าเป็นเรื่องของเครือข่ายนะครับเรื่องเครือข่ายที่เป็นกระบวนการที่เราจะต้องดำเนินการพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายต่อไปครับผม
0: ทั้งนี้กลุ่มทุนมักอาศัยช่องว่างทางกฎหมายและคำแนะนำจากบริษัทบัญชีสื่อหรือสำนักงานกฎหมายไทยในการตั้งนิติบุคคลโดยยอมรับว่ามักมีการทำเป็นเครือข่ายซึ่งหลังจากนี้ DSI จะร่วมมือกับตำรวจเร่งเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายนอมินีพร้อมกันทั่วประเทศต่อไปส่วนกรณีสุสานชาวยิวในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเบื้องต้นจากการตรวจสอบยังไม่พบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง
4: มาดูความคืบหน้าคดีแอร์มินาที่ถูกจับกุมคดียาเสพติดในประเทศออสเตรเลียนะครับวันนี้สำนักงานอัยการสูงสุดได้ร่วมกับพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดประชุมหารือขยายผลโดยเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับ3ผู้ต้องหาในวันพรุ่งนี้ครับคณะทำงานต้องเร่งสรุปสำนวนให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับจะได้ทันการพิจารณาส่งฟ้องก่อนจะครบกำหนดฝากขังซึ่งตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกเพียง15วันป้องกันไม่ให้ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาครับนายวัชรินทร์พานุรัตน์อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนได้เปิดเผยว่าคดีนี้ได้เร่งสืบสวนหาข้อเท็จจริงจนสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาในประเทศไทยได้แล้ว3คนคือนายอุทัยนายนันทวัฒน์ผู้ทำลายของกลางแล้วก็นายเอกวิทย์ส่วนผู้ต้องหาสำคัญอีกคนนึงคือนางสาวจันทราที่ใช้ชื่อในออนไลน์ว่าโรสโรสติดต่อไปที่แอร์มินายังอยู่ระหว่างการหลบหนีนะครับรวมผู้ต้องหาทั้ง4คนที่อยู่ในขบวนการและได้รวมสำนวนส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดพิจารณาเนื่องจากเข้าข่ายเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรหลังจากนั้นอัยการสูงสุดก็มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาใหม่เพื่อมารับผิดชอบคดีนี้ครับปัจจุบันผู้ต้องหาทั้ง3คนถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำแล้วเหลือระยะเวลาฝากขังอีกเพียงแค่15วันเท่านั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้คณะทำงานต้องแข่งกับเวลาเร่งสรุปสำนวนให้เสร็จโดยเร็วที่สุดสั่งฟ้องก่อนจะครบกำหนดฝากขังป้องกันไม่ให้ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาออกมาครับ
7: ระยะเวลาการฝากขังในขณะนี้ก็คือถ้าพูดตรงๆก็คือจะเหลือประมาณ15วันนะครับพูดภาษาง่ายๆก็คือ15วันก็คือฝากละ12แต่มีแถมออกมาก็คือมีฝากเดิมที่ค้างอยู่ก็เป็น15วันเพราะฉะนั้นเราต้องทำงานให้เสร็จสิ้นภายใน15วันถามว่าถ้าไม่เสร็จเกิดอะไรขึ้นถ้าอัยการไม่ได้ฟ้องภายในกำหนดก็ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากถ้ามีการปล่อยตัวไปดังนั้นอันนี้ภายใต้ระยะเวลาที่เหลืออยู่ก็ต้องเสร็จภายในก่อน15วันเพราะสำนวนดังกล่าวนี้เมื่อสรุปสำนวนเสร็จแล้วทางผู้บัญชาการตำรวจปราบยาเสพติดนะครับซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบกับคณะเนี่ยเสร็จสิ้นการสรุปสำนวนต้องกราบเรียนเสนอท่านอัยการสูงสุดข้อดีของคดีนอกราชอาณาจักรก็คือเป็นคดีที่อัยการสูงสุดเป็นผู้สั่งคดีถ้าท่านอัยการสูงสุดสั่งฟ้องก็คือฟ้องไปเลยสั่งไม่ฟ้องก็คือไม่ฟ้อง อันนี้คือลูกของคดีนอกราชอาณาจักรเป็นอย่างนี้
4: มาดูข้อหาหลักที่พนักงานสอบสวนแจ้งแก่ผู้ต้องหาทั้ง4ก็มี4ข้อหาครับ1สมคบกันกระทําความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด2ร่วมกันจําหน่ายร่วมกันส่งออกยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือเฮโรอีนเพื่อการค้าและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงจากกรณีที่จ้างหรือวานแอมินาให้นําเฮโรอีนบรรจุถุงลายช้างส่งไปที่ออสเตรเลีย3ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและ4ร่วมกันช่วยเหลือผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษทําลายซ่อนเร้นหรือทําให้สูญหายซึ่งพยานหลักฐานจากการที่ผู้ต้องหาเอาเฮโรอีนไปทำลายหลังการประชุมในวันนี้คณะทำงานจะมอบหมายภารกิจสำคัญอีก2ประเด็นนะครับ1ก็คือสืบสวนหาตัวผู้รับยาเสพติดปลายทางเร่งสืบสวนขยายผลว่าใครจะเป็นคนมารับยาเสพติดจากแอมินาที่ประเทศออสเตรเลียถ้าสมมุติไม่ได้ถูกจับได้ขึ้นมา2กรณีของคนที่ชื่อว่าจิตรดาซึ่งเป็นพยานสำคัญในคดีจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าโรสเนี่ยครับเคยว่าจ้างจิตรดาซึ่งเป็นลูกสาวของแอร์โฮสเตสอีกคนนึงให้รับจ้างหิ้วของข้ามประเทศเช่นกันแต่คุณจิตรดาเนี่ยไหวตัวทันแล้วก็ปฏิเสธที่จะรับงานเอาสิ่งของส่งกลับคืนไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นก็มีการเอายาเสพติดไปทำลายครับในวันพรุ่งนี้ทางคณะพนักงานสอบสวนพร้อมด้วยอัยการจากสำนักงานการสอบสวนก็จะเดินทางไปที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางเพื่อแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับผู้ต้องหาทั้ง3คนด้วยครับ
7: คุณจิตรดาตอนนี้ต้องย้ำว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ต้องหานะครับเขาเป็นพยานให้เราเขาเป็นลูกสาวของแอร์โฮสเตสท่านหนึ่งนะฮะก็มีรายการที่คุณโรสเนี่ยจ้างเขาหิ้วของแต่ปรากฏว่าเขาไม่ทำ

0: อัยการสำนักงานการสอบสวนก็จะร่วมไปกับตำรวจจาก
1: แล้วทั้งผลการตรวจพิสูจน์ตัวยาเสพติดแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับตัวแอมินาซึ่งก็ได้นำมาประกอบในสำนวนเรียบร้อยแล้วครับ
2: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะประเด็นเศรษฐกิจช่วงหน้าวันนี้คุณดีจตุรงค์จะพาไปดูเรื่องของธุรกิจ SME นะคะคือถ้าไปดูข้อมูลจากแบงก์ชาติว่าแบงก์ชาติล่าสุดเนี่ยเปิดเผยเรื่องของความน่าห่วงธุรกิจ SME เนื่องจากเติบโตน้อยลงไม่ปิดกิจการก็เยอะขึ้นนะคะแต่ว่าวันนี้คุณดีจตุรงค์จะพาไปดูโอกาสของ SME ไทยไม่ใช่โอกาสแค่ในประเทศแต่ว่าจะพาไปดูโอกาสในตลาดต่างประเทศตลาดใหญ่อย่างอินเดียนะคะจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนช่วงหน้าติดตามกันค่ะ

0: ทุกเรื่องที่อยากรู
1: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.ทาง NBT 2 HD

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูโอกาสของ SME ไทยนะครับกับตลาดที่มีประชากรมากที่สุดในโลกอย่างอินเดียครับนอกจากประชากรระดับ 1,400 ล้านคนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ระดับโลกแล้วนะครับอินเดียยังมีความโดดเด่นหลายด้านทั้งสมุนไพรความหลากหลายทางชีวภาพและองค์ความรู้ด้านอายุรเวทขณะที่ไทยก็มีจุดเด่นด้านการเกษตรอาหารและธุรกิจด้านสุขภาพก็นับเป็นจุดเด่นสำคัญครับที่ทั้งสองชาตินั้นสามารถสร้างประโยชน์ร่วมกันได้Co-creation หรือการสร้างสรรค์และพัฒนาร่วมกันคือแนวคิดที่กระทรวงพาณิชย์ไทยนำไปใช้นะครับเพื่อดึงอินเดียมาเป็นพันธมิตรทางการค้าใช้ข้อดีข้อเด่นของแต่ละฝ่ายครับมาเติมเต็มแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันตั้งแต่วัตถุดิบสารสกัดเทคโนโลยีการผลิตไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพกระทรวงพาณิชย์ยุคนี้จึงไม่ใช่แค่เอาสินค้าไทยไปขายให้อินเดียแต่ว่าดึง SME ไทยไปทำงานร่วมกับชาติที่มีศักยภาพสูงเพื่อพัฒนาสินค้าและส่งขายไปทั่วโลกครับ
1: จริงๆแล้วเทรนด์สุขภาพเนี่ยเป็นเทรนด์ที่กำลังเป็นที่จับตานะคะแล้วก็มีมูลค่าสูงมากในโลกนะคะประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพเยอะมากแต่ว่าเรายังขาดในเรื่องของการที่จะเชื่อมโยงกันกับตลาดที่มีโอกาสสูงอินเดียเนี่ยเป็นตลาดที่มีประชากรเยอะมากนะคะพันกว่าล้านคนและอินเดียก็มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติหรือว่าพวกสมุนไพรเรากำลังนำเอาสิ่งที่ประเทศไทยมีข้อดีก็คือวัตถุดิบ innovation นวัตกรรมนะคะแล้วก็ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการแปลงสมุนไพรเนี่ยเป็นยาหรือว่าเป็นอาหารเสริมได้แล้วก็มาในประเทศที่มีประชากรสูงมีความต้องการสูงแล้วก็ทำร่วมกันกับอินเดียในการที่จะนำเอาไปขายประเทศอื่นๆ
0: คุณสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะนำผู้ประกอบการ SME ไทยเข้าร่วมงานภารัตดูทราเวิร์สเอ็กซ์โป2026ณกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเพื่อเปิด Thailand Pavilion นะครับนำเสนอศักยภาพด้านสมุนไพรอาหารสุขภาพฟังชั่นฟู้ดและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขณะเดียวกันได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสภาส่งเสริมสินค้าพฤกษศาสตร์อินเดียและสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านสมุนไพรและการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมร่วมกันกระทรวงพาณิชย์เล็งเห็นศักยภาพของอินเดียที่โดดเด่นด้านทรัพยากรพืชสมุนไพรความหลากหลายทาง

0: ชีวภาพและองค์ความรู้ด้านอายุรเวทขณะที่ไทยมีความเข้มแข็งด้านการเกษตรอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจเวลเนสซึ่งสามารถนำมาเติมเต็มและสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันผ่านรูปแบบโคครีเอชั่นเชื่อมโยงระบบนิเวศทางธุรกิจของทั้งสองประเทศเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างแท้จริงไทยและอินเดียยังมีความร่วมมือหลากหลายด้านนะครับเช่นความมั่นคงทางอาหารวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมธุรกิจบริการด้าน hospitality และเครื่องประดับซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็จะขับเคลื่อนผ่านโมเดลโคครีเอชั่นต่อไปครับรัฐบาลเร่งผลักดันมาตรการเปลี่ยนผ่านพลังงานครั้งใหญ่นะครับเตรียมอุดหนุนการติดตั้งโซลาร์เซลล์ครัวเรือนละ 50,000 บาทตั้งเป้าหมาย1ล้านหลังทั่วประเทศเตรียมเปิดลงทะเบียนตุลาคมนี้ครับคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเร่งรัดโครงการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์สำหรับประชาชนครัวเรือนละ 50,000 บาทติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ทั้งบนหลังคาหรือพื้นดินพร้อมร่วมมือกับธนาคารของรัฐเช่นออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธกส.สนับสนุนเงินทุนล่วงหน้านะครับทำให้ประชาชนไม่ต้องรับภาระในระยะแรกสำหรับรายได้จากการขายไฟฟ้าก็จะถูกนำมาหักชำระคืนเงินกู้ก่อนนะครับซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ครัวเรือนที่ใช้ไฟน้อยมีรายได้เฉลี่ย 1,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่อง 25-30 ปีตามอายุการใช้งานของระบบครับ
1: วันนี้เนี่ยถ้าประชาชนไม่มีเงินไม่ต้องกังวลเพราะว่าวันนี้เนี่ยภาครัฐเนี่ยถ้ารอให้เขาเปลี่ยนผ่านไปธรรมดาเนี่ยเขาไม่มีทางที่จะมาลงทุนวันนี้เราถึงยังไม่เห็นโซล่าเยอะมากแต่ภาครัฐจะช่วยอุดหนุนครัวเรือนละ 50,000 บาทเขาอาจจะไม่ต้องลงทุนก่อนเพราะวันนี้จะให้การไฟฟ้าจับมือกับธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธกส.เพื่อที่เขาจะมาลงทุนให้แล้วก็อย่างค่าไฟที่ขายได้กับการไฟฟ้าก็มาหักจ่ายให้กับธกส.ออมสินอาคารสงเคราะห์ก่อนเพราะฉะนั้นประชาชนอาจจะไม่ต้องลงทุนเลยถ้าเขาใช้ไฟเยอะอย่างน้อยรายจ่ายเขาจะลดลงนะครับจากโซล่านี้ถ้าเขาใช้ไฟน้อยแล้วก็ขายไฟจากโซล่าได้มากกว่าเขาก็จะมีรายได้ตลอด25ปีถึง30ปีนี่คือการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ในประเทศไทย
0: โครงการนี้ตั้งเป้าหมายครอบคลุม1ล้านครัวเรือนนะครับและจะขยายผลถึง1ล้าน5แสนครัวเรือนโดยงบประมาณเบื้องต้น 50,000 ล้านบาทถือเป็นการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจระยะยาวเมื่อเทียบกับโครงการในอดีตล่าสุดกระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอรายละเอียดโครงการต่อกระทรวงการคลังนะครับคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนร่วมโครงการได้ช่วงกลางเดือนตุลาคมก่อนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี2570ขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงจะเร่งปรับปรุงระบบทั้งมิเตอร์อัจฉริยะสมาร์ทกริดการขยายสายส่งรวมถึงพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายย่อยโครงการนี้ยังเชื่อมโยงการพัฒนาอุตสาหกรรมและการสร้างงานในประเทศนะครับโดยกระทรวงแรงงานได้จัดตั้งหลักสูตรอบรมทักษะเกี่ยวกับระบบโซลาร์เซลล์ขณะที่กระทรวงการคลังร่วมกับ BOI อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างภาษีศุลกากรสำหรับชิ้นส่วนที่ไม่สามารถผลิตได้ในประเทศและส่งเสริมให้เกิดห่วงโซ่อุปทานการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ขึ้นในประเทศอย่างครบวงจรครับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือ TCEP จัดงาน Meet Thai Plus 2026 Shenzhen ที่ประเทศจีนนะครับเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจ800นัดหมายคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1,000 ล้านบาทครับงาน Meet Thai Plus 2026 Shenzhen จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กันยายนที่ศูนย์การประชุมและนิทรรศการ Shenzhen ประเทศจีนนะครับมีผู้แทนไทยเข้าร่วม135องค์กรครอบคลุมหน่วยงานด้านการค้าการลงทุนและการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจรวมถึงผู้ประกอบการหลากหลายสาขาทั้งการท่องเที่ยวเทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรมสุขภาพอาหารการศึกษาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจในนครเซินเจิ้นและพื้นที่เกรเตอร์เบย์แอเรียซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สำคัญของจีนคุณนภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่างานนี้เป็นมากกว่าการส่งเสริมการค้านะครับแต่เป็นเวทีเชื่อมโยงศักยภาพของธุรกิจไทยและจีนพร้อมต่อยอดข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง2ประเทศ15ฉบับให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครับ
2: ในครั้งนี้เนี่ยงานมิตรไทยพัชเนี่ยที่เซินเจิ้นเนี่ยก็คือการนำเอาหน่วยงานภาครัฐ8หน่วยงานด้วยกันที่พร้อมที่จะให้นักลงทุนจีนได้มาพบปะในขณะเดียวกันก็นำเอาภาคเอกชนนะครับที่มีความพร้อมเนี่ยนะครับแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยไม่เป็นเพียงให้นักธุรกิจจีนไปเพียงค้าขายกับประเทศไทยแต่ประเทศไทยนั้นมีความพร้อมเป็นประตูของการค้าของอาเซียนนะครับเป็นประตูที่พร้อมให้นักลงทุนประเทศจีนเนี่ยไปลงทุน
0: ด้านคุณพระสุโลหันชุนประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือทีเซปกล่าวว่าทีเซปต้องการใช้ธุรกิจไมซ์เป็นกลไกเปิดตลาดให้ผู้ประกอบการไทยเข้าสู่จีนและดึงนักธุรกิจจีนเข้ามาค้าขายและลงทุนในไทยผ่านกิจกรรมจับคู่ธุรกิจจำนวน800นัดหมายซึ่งคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 1,000 ล้านบาทนอกจากนี้ในงานยังมีเวทีเสวนากว่า10กิจกรรมนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีนวัตกรรมและโอกาสทางธุรกิจพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไทยและจีนครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

จิตรดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้ราชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส

0: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจิตอาสาผู้ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำความดีนายนพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างขวัญและกำลังใจที่ได้เสียสละเวลาแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาด้วยความมุ่งมั่นส่งผลให้ประชาชนได้รับความสะดวกและความประทับใจตลอดการเดินทางมาสักการะพระบรมศพ
1: ภารกิจนี้ไม่เพียงแค่การปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานส่วนรวมเท่านั้นแต่คือการแสดงออกถึงความจงรักภักดีความกตัญญูต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เกียรติบัตรที่ท่านได้รับในวันนี้จึงเปรียบเสมือนสิ่งเตือนใจถึงคุณงามความดีและประสบการณ์ที่

0: ทรงเกียรติพร้อมทั้งน้อมนำคติพจน์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ขอให้ทุกท่านจงรักษาความดีนี้ไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองและครอบครัว
1: สำหรับผู้เข้ารับมอบเกียรติบัตรครั้งนี้เป็นในส่วนของจิตอาสาที่เป็นครูนักเรียนนักศึกษาลูกเสือและเนตรนารีจากสถานศึกษาต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงจิตอาสาพระราชทาน904รวมทั้งสิ้น150คนซึ่งเกียรติบัตรที่มอบให้ถือเป็นเครื่องเตือนใจถึงคุณงามความดีและประสบการณ์อันทรงเกียรติรวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจและคติในการดำเนินชีวิตโดยนายนพพรขอให้น้องๆเยาวชนและจิตอาสาทุกคนรักษาความดีนี้ไว้และเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญในการสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป
2: สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์และมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินสมัยพุทธศักราช2569ถึง2573เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานค่ะร้อยตำรวจโทด็อกเตอร์มนัสหนูนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์และประธานมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์และมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินมพมสมัยพุทธศักราช2569ถึง2573ภายใต้หัวข้อต่างบทบาท1หัวใจร่วมสร้างสังคมไทยที่เกื้อกูลเพื่อให้ร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับภารกิจของสภาสังคมสงเคราะห์และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมโอกาสนี้นายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยและดร.วันดีกุลชรยาคงจุลเจริญในฐานะประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์มูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินร่วมบรรยายพิเศษพร้อมกล่าวชื่นชมบทบาทของจิตอาสาผู้ทำงานสนองพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดและการเสียสละของจิตอาสาทำให้สังคมอยู่ดีมีสุขประเทศชาติก็จะมั่นคงตามมานอกจากนี้ยังเสนอให้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยระดมภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาควิชาการภาคศาสนาภาคประชาชนเอกชนประชาสังคมและสื่อสารมวลชนร่วมขับเคลื่อนงานสาธารณประโยชน์ในบทบาทของแต่ละภาคส่วนเนื่องจากภารกิจนี้ไม่เพียงสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเท่านั้นที่พึงทำแม้กระทั่งองค์กรอื่นๆก็ควรมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมและประเทศ
1: กระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามความร่วมมือกับภาคเอกชนครับเชื่อมโยงการพัฒนาระบบสุขภาพเข้ากับการวิจัยการลงทุนและการผลิตเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยและการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมสุขภาพครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายชอนโอนิลเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามภายใต้บันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือสนับสนุนระบบนิเวศสุขภาพในการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านยาระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับบริษัท MSD ประเทศไทยจำกัดเพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาระบบสุขภาพเข้ากับการวิจัยการลงทุนและการผลิตนวัตกรรมสุขภาพเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมสุขภาพความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและ MSD จะครอบคลุมการวิจัยและนวัตกรรมการทดลองทางคลินิกการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยวิจัยการเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนสำคัญรวมถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์และการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางคลินิกในหน่วยงานภายใต้กระทรวงสาธารณสุขซึ่งคาดว่าจะสร้างมูลค่าการลงทุนมากกว่า 2,500 ล้านบาทภายในปี 2570ขณะเดียวกันยังมีการสำรวจแนวทาง voluntary licensing สำหรับยา HIV PrEP กับผู้ผลิตในประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตลดการพึ่งพาการนำเข้าให้ประชาชนเข้าถึงยาวัคซีนและนวัตกรรมสุขภาพได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
3: กระทรวงสาธารณสุขเองนะครับกับทาง MSD เนี่ย

0: ก็จะร่วมกันตั้งคณะทำงานขึ้นมานะครับ2-3 ชุดนะครับเพื่อที่จะกำหนดนะครับเป้าหมายแล้วก็กำหนดกระบวนการวิธีทำงานให้เร็วมากที่สุดโดยตอนนี้เนี่ยทราบว่าก็มีโรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับแจ้งความประสงค์เข้ามายังส่วนกลางแล้วนะครับกว่า20โรงพยาบาลที่จะร่วมเป็นไซต์ในการที่จะทำtrial กับ research นะครับก็เชื่อว่าตรงนี้เนี่ยเมื่อเราเซตอัพคณะกรรมการชุดเล็กที่เป็นคณะกรรมการเป็นคณะทำงานขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะสามารถดำเนินการตรงนี้ได้ต่อเนื่องได้เลยทันทีครับ
1: มูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยจัดงานฉลองครบรอบ60ปีพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนงานศิลปะวัฒนธรรมและกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องค่ะนางสาวอัญชุลีสิมาเสถียรประธานมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์กล่าวถึงภารกิจของมูลนิธิตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์มากมายทั้งการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมส่งเสริมนาฏศิลป์ดนตรีไทยรวมถึงด้านสาธารณสุขเช่นการให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าและในโอกาสครบรอบ60ปีมูลนิธิยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องโดยเน้นกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทในสังคมมุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ได้เน้นเฉพาะผู้สูงวัยเท่านั้นพร้อมสานต่อพันธกิจของมูลนิธิและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไป
2: เริ่มแรกเนี่ยเราเริ่มจากผู้สูงวัยก่อนแต่ตอนนี้เรากำลังในปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของเราในสูงวัยแล้วเนี่ยเขาสามารถจะเชิญครอบครัวมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราได้ด้วยเพราะว่าการทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่และเด็กเนี่ยหลังๆก็ค่อนข้างจะห่างแต่ตอนนี้ในกิจกรรมที่เราทำเนี่ยเราก็จะเน้นว่าถ้าคุณแม่มาลำละครออกกำลังกายลูกมาเล่นดนตรีคุณสามีมาร้องเพลงอย่างนี้เป็นต้นค่ะ
3: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามนะครับเรารวบรวมมาให้ใน NBT Recap ครับ

ทิ้งกระจาดประจำปี2569ของมูลนิธิป่อเต็กตึงที่พระพาชัยกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนจำนวนมากเดินทางมารับเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนปีนี้มูลนิธิป่อเต็กตึงจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคกว่า 9,000 ชุดพร้อมมอบค่าพาหนะชุดละ200บาทภายในชุดประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้งและของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันรวมมูลค่ากว่า15ล้านบาทนอกจากนี้ยังขยายการช่วยเหลือไปอย่างพื้นที่ต่างๆโดยในกรุงเทพมหานครแจกจ่าย 3,000 ชุดครอบคลุม6เขตและส่งต่อความช่วยเหลือไปอย่างพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและชลบุรีนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครระบุว่ามูลนิธิป่อเต็กตึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนงานภาครัฐทางด้านสาธารณภัยและสาธารณสุขขณะที่ประเพณีทิ้งกระจาดยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับและสะท้อนการแบ่งปันลดความเหลื่อมล้ำในสังคมสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่าหลังจากที่ได้มีคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่325/2569ลงวันที่24มิถุนายน2569ได้ตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหากรณีทับลาน22รายโดยกำหนดกรอบดำเนินการภายใน6เดือนเพื่อแยกผู้ที่อยู่อาศัยและทำกินโดยสุจริตออกจากผู้บุกรุกและกลุ่มนายทุนที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่โดยมิชอบพร้อมปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี14มีนาคม2566และมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ15มิถุนายน2569สำหรับ2รายล่าสุดรายแรกเป็นเจ้าของรีสอร์ทหรือถอนสิ่งปลูกสร้าง20รายการคืบหน้าแล้ว 20% ส่วนเจ้าของบ้านพักตากอากาศอีก1รายหรือถอนไปแล้ว4รายการคืบหน้า 10% โดยทั้ง2รายนี้จะรื้อถอนแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายน

รวจสอบสภาพอากาศนะคะพรุ่งนี้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจะเปลี่ยนตำแหน่งลงมาที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็อีกหลายพื้นที่นะคะติดตามได้นะคะในสถานีอากาศ NVT ค่ะ

10กันยายนนะคะต้องจับตาฝนหนักกันเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าพิกัดฝนหนักถึงหนักมากจะขยับลงมาครอบคลุมถึงพื้นที่ตอนกลางมากขึ้นพี่น้องเกษตรกรนะคะที่รอคอยฝนอยู่รอรับฝนกันได้เลยค่ะฝนตกต่อเนื่องและฝนหนักมากนะคะจะอยู่ในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนลดลงนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะมีมวลอากาศเย็นจากจีนนะคะแผ่ลงมาปกคลุมนะคะอยู่ในพื้นที่ของประเทศเวียดนามตอนบนลาวตอนบนแล้วก็จะลงมาในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและพื้นที่ภาคเหนือตอนบนส่งผลให้ตัวร่องมรสุมนะคะจะเลื่อนลงมาพาดผ่านอยู่ในตอนกลางของภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเข้าสู่ตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นด้วยค่ะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเรื่องของฝนตกหนักนะคะในโซนของภาคเหนือนะคะยังมีที่เพชรบุรีรวมทั้งที่กำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษที่ชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษภาคกลางค่ะในโซนจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสระบุรีส่วนภาคตะวันออกให้เฝ้าระวังในพื้นที่จังหวัดสระแก้วชลบุรีจันทบุรีและที่ตราดขณะที่ภาคใต้นะคะจะมีพื้นที่เสี่ยงอยู่ที่ระนองและที่พังงาเกิดฝนหนักถึงหนักมากในพื้นที่ได้สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะพรุ่งนี้จะอยู่ในโซนสีเหลืองค่ะอยู่ในโซนฝนตกหนักรวมถึงหลายจังหวัดของพื้นที่ภาคกลางด้วยพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมอยู่แล้วนะคะให้ระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มด้วยโดยเฉพาะบริเวณที่ลาดเชิงเขาที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านค่ะคุณผู้ชมคะมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะต้องติดตามกันต่อก็คือพายุค่ะตอนนี้มีว่าที่พายุเกิดขึ้นนะคะคือหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตัวนี้บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะมีแนวโน้มว่าจะแรงขึ้นเป็นพายุในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนสำหรับพายุลูกนี้นะคะคาดการว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามในช่วงวันที่14ถึง15กันยายนมีความคืบหน้ารีบรายงานต่อค่ะสำหรับภาคเหนือค่ะ24ชั่วโมงข้างหน้ามีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครปฐมและสมุทรสาครสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่มีฝนหนักที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและนราธิวาสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่ส่วนมากนะคะก็จะตกหนักนะคะในพื้นที่จังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนได้เตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะสำหรับวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่สหรัฐเดินหน้ากดดันอิหร่านนะครับทั้งในด้านการทหารและเศรษฐกิจท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางครับโดยในด้านการทหารนะครับกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมระบุว่าได้ปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน5ลำที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิสลามอิหร่านในอ่าวโอมานและบริเวณใกล้เกาะคาร์กซึ่งได้มีการแจ้งให้ลูกเรือบนเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง5ลำสละเรือก่อนจะเปิดฉากโจมตีการปฏิบัติการครั้งนี้ก็เป็นการตอบโต้ที่อิหร่านพยายามจะยิงขีปนาวุธใส่เรือรบสหรัฐหลายครั้งในช่วง2วันที่ผ่านมาแต่ยืนยันว่าเรือรบสหรัฐสามารถหลบเลี่ยงการโจมตีได้ไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนที่ได้รับอันตรายแล้วก็ยังคงลาดตระเวนหน้าน้ำอยู่ในภูมิภาคครับด้านอิหร่านก็ขู่จะตอบโต้กลับด้วยการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันใกล้ท่าเรือในบาเรนและคูเวตพร้อมเตือนให้เรือบรรทุกน้ำมันทุกลำในบริเวณนั้นสละเรือโดยเร็วที่สุดเพราะอาจตกเป็นเป้าหมายการโจมตีทางทหารได้ในส่วนการกดดันอิหร่านทางเศรษฐกิจนั้นกระทรวงการคลังสหรัฐได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหญ่ต่อภาคการบินของอิหร่านครอบคลุมสายการบิน27สายครับ
1: ขณะเดียวกันกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านอ้างว่าสามารถยึดโดรนใต้น้ำไร้คนขับของกองทัพสหรัฐได้บริเวณปากทางเข้าช่องแคบฮอร์มุซซึ่งในเวลาต่อมากระทรวงกลาโหมสหรัฐได้แถลงยอมรับว่าโดรนใต้น้ำลำหนึ่งเกิดขัดข้องทางเทคนิคระหว่างกำลังสำรวจหน้าน้ำในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อไม่นานมานี้เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการที่กำลังดำเนินอยู่โดยโดรนที่เกิดปัญหาเป็นรุ่นเก่าและไม่ได้ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่มีความอ่อนไหวอีกทั้งไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์โซนาร์หรือเรดาร์ที่เป็นข้อมูลความลับทั้งนี้โดรนใต้น้ำรุ่นดังกล่าวนะคะเป็นรุ่น Drive LD พัฒนาโดยบริษัท Andrew หนึ่งในบริษัทด้านเทคโนโลยีการป้องกันประเทศรายใหญ่ของสหรัฐมีความยาว19ฟุตสามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายทั้งการตรวจค้นและกำจัดทุ่นระเบิด
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารห้ามนำเข้าสินค้าจากแคนาดาหลายรายการรวมไปถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์นมและรถยนต์ด้วยครับโดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้วันที่29กันยายนนี้หลังแคนาดาประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐเป็นฝ่ายเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าแคนาดาก่อนในอัตรา 50% เมื่อเดือนที่แล้วท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้าที่รุนแรงขึ้นซึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทรัมป์ก็ขู่จะระงับการจำหน่ายเครื่องบินของบริษัทบอมบาร์ดิเอผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ของแคนาดาในตลาดสหรัฐหากบริษัทไม่ยอมผลิตเครื่องบินในสหรัฐพร้อมกล่าวหาว่าแคนาดาปฏิบัติต่อสหรัฐอย่างไม่เป็นธรรมทั้งนี้มาตรการภาษีของสหรัฐกระทบหลายอุตสาหกรรมในแคนาดาไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์วายอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ตกปลาขณะที่แคนาดาก็ตอบโต้ด้วยการเรียกเก็บภาษีสินค้าสหรัฐในมูลค่าเท่ากันครอบคลุมสินค้าเช่นเหล็กเสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์โดยมาตรการภาษีตอบโต้ของแคนาดาเริ่มมีผลหลังเที่ยงคืนวันนี้
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสร้างกระแสความไม่พอใจอีกครั้งหลังโพสต์ภาพแผนที่แสดงดินแดนแคนาดากรีนแลนด์ไอซ์แลนด์เม็กซิโกและประเทศแถบแคริบเบียนถูกระบายสีด้วยลายธงชาติสหรัฐเพื่อสื่อว่าพื้นที่เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของอเมริกาเรื่องนี้ไอซ์แลนด์ได้ออกมาตอบโต้ด้วยการเรียกตัวเอกอัครราชทูตสหรัฐเข้าพบเพื่อชี้แจงให้ชัดเจนว่าภาพดังกล่าวไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเช่นเดียวกับแคนาดาความเคลื่อนไหวล่าสุดของทรัมป์ยิ่งเพิ่มความตึงเครียดจากที่ขัดแย้งกันอยู่แล้วในประเด็นภาษีทางนี้ที่ผ่านมาทรัมป์เคยกล่าวว่าต้องการให้แคนาดาเป็นรัฐที่51ของสหรัฐเพื่อที่จะไม่ต้องเผชิญกำแพงภาษีนอกจากนี้ทรัมป์ยังมีเจตจำนงที่จะยึดครองดินแดนกรีนแลนด์ด้วยโดยอ้างว่าเพื่อรับมือภัยคุกคามจากรัสเซียทำให้ถูกชาติยุโรปต่อต้านอย่างหนัก
0: นายตงเจียนหว่าอดีตผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงคนแรกหลังอังกฤษส่งมอบเกาะฮ่องกงคืนให้แก่จีนได้ถึงแก่อสัญกรรมด้วยวัย89ปีสื่อท้องถิ่นรายงานโดยอ้างแถลงการสำนักงานของนายตงว่าเขาจากไปอย่างสงบเมื่อคืนวานนี้ท่ามกลางความอาลัยของครอบครัวแต่ไม่ได้เปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ

0: งเจียนหว่าได้เข้ารับตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงเมื่อ1กรกฎาคม2540ต่อจากนายคริสแพทเทนผู้ว่าการเกาะฮ่องกงชาวอังกฤษคนสุดท้ายในวาระที่อังกฤษส่งมอบฮ่องกงคืนสู่การปกครองของจีนซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดยุคอาณานิคมยาวนานกว่า150ปีภายใต้หลักการ1ประเทศ2ระบบระหว่างอยู่ในตำแหน่งนายตงเผชิญกับปัญหาท้าทายมากมายรวมถึงวิกฤตต้มยำกุ้งการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดนกและโรคซาร์สตลอดจนการประท้วงรุนแรงหลังรัฐบาลของเขาพยายามผลักดันกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ
1: เกือบ2สัปดาห์หลังเหตุน้ำท่วมและโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 1,400 คนยังมีผู้สูญหายอีก 5,845 คนโดยเป็นผู้เสียชีวิตในเนปาล 1,357 คนสูญหาย 5,326 คนคาดว่าในจำนวนนี้หลายร้อยคนติดอยู่ในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขณะที่ฝั่งจีนมีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้ว43คนและสูญหาย519คนส่วนการปฏิบัติการค้นหากู้ภัยดำเนินมาอย่างต่อเนื่องซึ่งทีมกู้ภัยเนปาลกำลังมุ่งเน้นการค้นหาไปที่โครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำ3แห่งเชื่อว่าอาจมีคนงานติดอยู่ภายในทั้งนี้มีคนงานโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำกว่า900คนรวมอยู่ในกลุ่มผู้สูญหายโดยการช่วยเหลือคนงาน3คนออกจากอุโมงค์ลึกเมื่อวันศุกร์และวันเสาร์ที่ผ่านมาช่วยเพิ่มความหวังว่าอาจยังมีผู้รอดชีวิตคนอื่น
0: ฝนที่ตกหนักเป็นประวัติการณ์ในหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ได้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังถนนเส้นทางรถไฟและโครงสร้างพื้นฐานซึ่งกระทบต่อการเดินทางโดยการให้บริการรถไฟสายต่างๆต้องหยุดชะงักรวมทั้งรถไฟความเร็วสูงชินกังเซนสายโทไคโดมุ่งหน้าสู่กรุงโตเกียวด้วยและเที่ยวขาออกจากกรุงโตเกียวมุ่งหน้าไปเมืองนาโงยะขณะที่นักกีฬาเอเชียนเกมหลายร้อยคนต้องอพยพจากที่พักชั่วคราวหลังฝนถล่มเมืองนาโงยะอย่างหนักนอกจากนี้ยังพบปัญหาน้ำฝนรั่วซึมเข้าไปภายในสนามกีฬาหลายแห่งที่จะใช้จัดการแข่งขันซึ่งจะเริ่มในวันพรุ่งนี้ทางนี้รายงานระบุว่าเมืองนาโงยะเมืองเอกของจังหวัดไอจิมีปริมาณน้ำฝนมากถึง104มิลลิเมตรภายในเวลาเพียง1ชั่วโมงและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย4คนประชาชนประมาณ 2,700 คนต้องอพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงค่ะ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT อัดแน่นด้วยสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์กิจกรรมโครงการดีๆชมกันได้ทั้งครอบครัวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้ปลาสวมใส่ชุดไทยแอมรินสีชมพูพาสเทลสิ้นป้ายไหมลายย่อมุมไม้12ทอไล่สีโทนทูโทนโดยอาจารย์บุญโรจน์ศิลพันธ์หรือบุญลดคราฟนักวิชาการเกษตรผู้สืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาผ้าไหมอีสานค่ะหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบเปรียบเสมือนคู่แฝดของชุดไทยจิรดาแต่ถูกยกระดับความสง่างามขึ้นเพื่อใช้สำหรับงานเลี้ยงสโมสรและงานพิธีการยามค่ำคืนโดยตั้งชื่อตามพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหาสุริยภิมานชุดนี้สะท้อนถึงความประณีตและการรู้จักกาลเทศะของสตรีไทยอย่างลงตัวค่ะซึ่งใครที่อยากชมผลงานผ้าไทยของอาจารย์บุญโรจน์ในโซน S โรงแรมบาซ่าแบงคอกถนนรัชดาภิเษกค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะเริ่มด้วยงานใหญ่ชวนไปสัมผัสเสน่ห์ของผ้าไทยและงานคราฟต์พร้อมขับเคลื่อนภูมิปัญญาไทยสู่ความยั่งยืนในงานผ้าเปลี่ยนโลกคราฟต์ for change 2026ค่ะ
1: ทุกเส้นใยที่ถูกถักทอออกมาเป็นผืนผ้าหนึ่งผืนนอกจากจะให้เครื่องแต่งกายเครื่องนุ่งห่มแล้วยังให้คุณค่าให้อาชีพให้โอกาสให้รายได้ค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมบรรยากาศงานผ้าเปลี่ยนโลกที่จะเปลี่ยนผืนผ้าให้ส่งคุณค่ายิ่งขึ้นพร้อมทั้งร่วมผลักดันสนับสนุนผู้ประกอบการผู้ผลิตผ้าไทยจากชุมชนต่างๆทั่วประเทศและยังเป็นการผลักดันสนับสนุนหัตถกรรมสิ่งทอภูมิปัญญาไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรใกล้รุ่งเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่4ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในปีพุทธศักราช2489และบทเพลงเพราะๆอีกมากมายมาขับร้องและบรรเลง

0: ได้ฟังกันสดๆโดยวงดนตรี BRP Brand Folk Song จากเรือนจำพิเศษกรุงเทพกรมราชทัณฑ์สร้างบรรยากาศสุดอบอุ่นชวนสนองหูไปทั่วบริเวณลาน Royal Park Plaza ชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ซีซั่นส่วน1ของงานใหญ่ภาพเปลี่ยนโลกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท MBK จำกัดมหาชนภาคเอกชนและเครือข่ายพันธมิตรผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมจัดขึ้นโดยรวบรวมสุดยอดผ้าไทยและงานคราฟต์จากทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอดสู่การสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนผ่าน4แนวคิดได้แก่ Craft for Planet Craft for People Craft for Community และ Craft for Futureโดยภายในงานมีการจัดแสดงแฟชั่นโชว์สุดเก๋ Craft for Change โดยนิสิตนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถ่ายทอดเสน่ห์ของผ้าไทยผ่านมุมมองและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่แสดงให้เห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยและสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันกิจกรรมเวิร์กช็อปงานฝีมือจากผู้ประกอบการที่มาถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นการทอผ้าด้วยกี่ตั้งโต๊ะการร้อยสร้อยและทำพวงกุญแจการทำที่ห้อยกระเป๋าจากเศษผ้าการปักด้นด้วยมือการทำกระเป๋าผ้าหรือการสร้างศิลปะจากเศษผ้ากิจกรรมเสวนาหัวข้อเส้นใยเปลี่ยนโลกถักทอธุรกิจสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมรับสาระความรู้จากกูรูผ้าไทยและเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับคุณค่าและบทบาทของผ้าไทยต่อสังคมวัฒนธรรมตลอดจนการออกร้านจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์และของใช้จากเส้นใยธรรมชาติจาก40ผู้ประกอบการที่ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับดีไซน์สมัยใหม่เช่นผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าย้อมครามผ้าหม้อห้อมสินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสินค้าผลิตวัสดุเหลือใช้มาให้เลือกชมเลือกช็อปอย่างหลากหลายซึ่งนอกจากจะได้เพลิดเพลินไปกับการช็อปแล้วงานนี้ยังอิ่มบุญอิ่มกุศลอีกด้วยนะคะเพราะรายได้จากการจำหน่ายสินค้าส่วนหนึ่งจะนำกลับคืนสู่ชุมชนเพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตรายย่อยผู้สูงอายุผู้พิการเยาวชนรวมถึงกลุ่มผู้ต้องขังที่กำลังสร้างโอกาสใหม่ผ่านฝีมือและงานหัตถกรรมของตนเองต่อไปค่ะ
1: ส่วนข่าวนี้น่าจะถูกใจผู้ที่ชื่นชอบชมดนตรีคลาสสิกนะคะกับคอนเสิร์ตพิเศษของนักเปียโนและนักประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียงของไทยมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีสากลประจำปี2568คนล่าสุดณัฐยนตรารักษ์ใน Cream of Nuts Studio A Journey of Grow to Music ค่ะ
2: สำคัญเนื่องในวาระครบรอบ41ปีแห่งการเติบโตของนัทสตูดิโอสถาบันสอนเปียโนระดับตำนานที่สร้างบุคลากรดนตรีประดับวงการมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ปี2528โดยศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีสากลประจำปี2568นักเปียโนและนักประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียงของไทยผู้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเจ้าของรางวัลศิลปาธรสาขากีตศิลป์ณัฐยนตรารักษ์จะแสดงคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งพิเศษสร้างปรากฏการณ์ทางดนตรีคลาสสิกอย่าง Cream of Nuts Studio A Journey of Grow to Music เวทีการแสดงดนตรีที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำคัญของสถาบันด้วยคำว่า Cream มีที่มาจากวลีภาษาฝรั่งเศส Crème de la Crème ที่หมายถึงหัวกะทิสื่อถึงนักเรียนเยาวชนที่ได้ขึ้นเวทีในครั้งนี้ทั้ง20คนอายุระหว่าง8ถึง15ปีที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับเชิญจากทางโรงเรียนโดยตรงซึ่งแต่ละคนอยู่ในช่วงวัยและระดับการเรียนที่แตกต่างกันบางคนสั่งสมทักษะและเรียนกับนัทสตูดิโอมาอย่างยาวนานเกือบ10ปีกับ A Journey of Grow to Music ไม่ใช่เพียงการโชว์เทคนิคและความสามารถบนเวทีเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่สะท้อนเส้นทางการเรียนรู้พัฒนาการและการเติบโตของเด็กๆแต่ละคนผ่านโลกของเสียงดนตรีโดยไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ก็ต้องโปรแกรมการแสดงที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่แค่เพลงคลาสสิกมาตรฐานเท่านั้นแต่ยังขนเพลงจังหวะสนุกๆและเพลงยอดฮิตไม่ว่าจะเป็น Maple Leaf Lab ของ Scott Joplin Popcorn ของ Yuyama รวมถึง River Fall in Youของยิรุมะนักเปียโนและนักประพันธ์เพลงชาวเกาหลีใต้หนึ่งในเพลงเปียโนที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก

อกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดเพลงไทยอมตะอย่างบัวขาวในเวอร์ชันเรียบเรียงสำหรับเปียโนโดยศิลปินแห่งชาตินัทยนตลารักษ์สะท้อนถึงการส่งต่อมรดกทางดนตรีและประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นอย่างแท้จริง

และนี่ก็เป็นความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่ปลานำมาอัปเดตกันในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังหรือว่ามีคำแนะนำติชมค่ะก็สามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆขึ้นให้หน้าจออยู่ขณะนี้นะคะส่วนตอนนี้ปลาพร้อมกับทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ต้องลาไปก่อนค่ะสำหรับช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับกุ้งและพี่อูนะคะไปเริ่มกันที่ผลงานของทีมวอลเลย์บอลชายไทยเราค่ะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมวันนี้เราชนะไชนีสไทเปคว้าชัย3นัดรวดผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียในศึก AVC Men Volleyball Continental Championship แข่งขันกันที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นค่ะรอบแบ่งกลุ่ม C นัดสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับไต้หวันนะคะซึ่งทั้ง2ทีมต่างการันตีผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแล้วค่ะดังนั้นเกมวันนี้โค้ชปาร์คกีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมไทยชาวเกาหลีใต้ส่งผู้เล่นชุดแรกมีเซตเตอร์บุญยริศวงธรนภาเดชพินิจดีชัยวัฒน์ถุงคำธนัทบำรุงพักดีอนุชิตพักดีแก้วทูประดิษฐ์พระพุทธแล้วก็นครินทร์อินทนูลงเป็นลิเบโร่นะคะปรากฏว่าทีมชาติไทยออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะนำไปก่อน1-0เซตแต่ว่าจากนั้นไชนีสไทเปอันดับ53ของโลกแก้เกมได้ดีค่ะกลับมาเล่นได้ดุดันโดยเฉพาะการบุกจากหัวเสานะคะเอาชนะไป2เซตรวดพลิกแซงขึ้นนำทีมชาติไทย2-1เซตค่ะก่อนที่ในเซต4ทีมไทยไม่ยอมง่ายๆค่ะโค้ชปาร์คก็พยายามแก้เกมนะคะเราเล่นได้หลากหลายตามตีเสมอ2-2เซตไปตัดสินผู้ชนะจากเซตสุดท้ายเซตที่5ปรากฏว่าทีมชาติไทยลงสนามเล่นด้วยความมั่นอกมั่นใจค่ะช่วยกันตบทำสกอร์ทิ้งห่างชนะไปสุดมันเลย3-2เซต25-23 22-25 23-25 25-22และ15-10คะแนนทีมชาติไทยคว้าชัยรอบแรก3นัดรวดนะคะเหนือกาตาร์เหนือออสเตรเลียแล้วก็เหนือไชนีสไทเปค่ะก็ทำให้เราแล้วก็มีนัดหนึ่งที่ไม่ใช่ออสเตรเลียนะคะเป็นเกาหลีใต้ค่ะเราคว้าแชมป์กลุ่ม C ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งในรอบ8ทีมสุดท้ายเขาก็จะคัดอันดับ1ถึง8ของตารางปรากฏว่าทีมชาติไทยอยู่อันดับที่3ค่ะดังนั้นเราไปเจอทีมอันดับ6ของตารางคือออสเตรเลียที่ชนะ

0: 2แพ้1นัดนะคะจะแข่งขันวันพรุ่งนี้10กันยายนเวลา 13:30 นาที
1: มากันที่ความเคลื่อนไหวของกีฬาเอเชียนเกมส์นะครับกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกเอเชียนเกมส์2026ครับกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจัดพิธีปิดโครงการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้แนวคิดรวมใจเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกมส์2026นอกจากเป็นการปิดฉากการแข่งขันระดับจังหวัดแล้วยังเป็นเวทีแสดงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนากีฬาไทยตั้งแต่ระดับเยาวชนและท้องถิ่นไปจนถึงการสร้างนักกีฬาสู่ทีมชาติพร้อมส่งต่อกำลังใจกับทัพนักกีฬาไทยก่อนสู้ศึกเอเชียนเกมส์2026ไอจินางโอย่าโดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารองศาสตราจารย์ดร.ชัชชาติเศรษฐพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายธีรชัยวุฒิธรรมนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครร่วมในงานท่ามกลางบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจหลังการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครประสบความสำเร็จและสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างฐานรากเพื่อค้นหาและพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่กทม.ให้ความสำคัญกับการกีฬาในฐานะเครื่องมือพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการต้องการให้ประชาชนทั้ง50เขตนะครับเข้าถึงการออกกำลังกาย
0: ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านก็กล่าวนะคะว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญในการสร้างการรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของกีฬาเอเชียนเกมค่ะเป็นเวทีที่นักกีฬาจากทั่วเอเชียจะได้แสดงศักยภาพและน้ำใจนักกีฬาขอเชิญชวนคนไทยมาร่วมส่งพลังแรงเชียร์แรงใจทัพนักกีฬาไทยเราเพื่อคว้าชัยกลับบ้านให้ได้ค่ะ
2: เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ทั้งมีโอกาสไปร่วมเชียร์ขอบสนามที่ประเทศญี่ปุ่นก็ตามหรือไม่ได้ไปที่อยู่ทางบ้านก็สามารถนะครับชมการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมที่ทีมชาติไทยทุกประเภทกีฬาแข่งขันได้นะครับคือจะมีการถ่ายทอดสดนะครับในทุกประเภทที่ทีมชาติไทยได้เข้าการแข่งขันนะครับเพราะงั้นก็เป็นภาคีเครือข่ายนะครับของช่องต่างๆที่ร่วมกันถ่ายทอดเพราะงั้นก็เชิญชวนนะครับส่งกำลังใจอยู่ที่บ้านไปให้กับนักกีฬาที่แข่งขันเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้ครับผม
0: ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้กล่าวถึงเหตุที่ณตอนนี้น้ำท่วมที่เมืองนาโกย่านะคะบอกว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะเชื่อมั่นว่าเจ้าภาพจะสามารถรับมือได้อย่างไร้ปัญหาส่วนเรื่องกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจะสรรงบประมาณให้กับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยลดลงกว่า 1,300 ล้านบาทเรื่องนี้ส่งผลกระทบแน่นอนค่ะต่อการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศการเตรียมตัวแข่งรายการต่างๆและส่งผลต่อเนื่องจนทำให้ไม่สามารถพัฒนานักกีฬาหรือว่าจัดแข่งขันระดับประเทศเพื่อเป็นเวทีเฟ้นหานักกีฬามาร่วมทีมชาติได้นะคะซึ่งเรื่องนี้ทางโอลิมปิกไทยเตรียมเข้าหารือกับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด
3: ไม่ทราบว่ามากน้อยแค่ไหนนะครับทางทีมงานที่อยู่ที่นั่นก็ส่งข่าวกลับมาครับว่าครับก็มีปัญหานี้แต่ก็ต้องเรียนด้วยว่าทางเขาก็ไม่ได้บอกว่ามันถึงกับว่าคอขาดปลาตายอะไรนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยผมก็อยากจะเรียนว่าของทางญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องเชื่อในฝีมือเขาในการบริหารจัดการนะครับเพราะว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นเนี่ยก็มีมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่แผ่นดินไหวอะไรบ้างต่างๆนานานะครับต่อๆกันมาแล้วก็พายุก็มีเขาก็เจอมาหลายลูกแล้วนะครับไม่ใช่อะไรใหม่สำหรับเขาแล้วก็ตลอดเวลาเนี่ยถ้าสังเกตการทำงานของเขาเนี่ยเขาก็แก้ไขปัญหาไปได้นะครับเพราะนั้นทางเราก็มั่นใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเขาน่าจะแก้ไขได้ก็งบก็ไม่พอจริงๆนะครับเพราะที่เขาจัดมามีการแบ่งกันเป็นลักษณะของว่าจะเป็นว่ากรุ๊ป A กรุ๊ป B หรือกรุ๊ป1 2 3 4อะไรเนี่ยนะครับแต่ละกรุ๊ปก็ได้ยอดเงินที่ต่างกันไปนะฮะแล้วก็มีตัววัดนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะออกมายังไงเนี่ยมันก็ไม่ได้พอสำหรับการทำงานที่จะให้ไปถึงเป้าหมายได้นะครับก็มีร้องเข้ามาเยอะครับแล้วก็ทางคณะกรรมการโอลิมปิกก็รับไว้นะฮะแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็เพิ่งได้คุยกับท่านรัฐมนตรีแล้วบอกว่าอยากจะไปคุยกับท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าเนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวท่านจะไปนัดให้นะครับเพื่อที่จะได้คุยกันแล้วก็ทั้งท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกแล้วก็ผมนะก็คงจะได้คุยกันว่า

0: แก้ปัญหาอย่างไรว่าที่จะไม่ให้มี
1: สำหรับการแข่งกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้โดยมี45ชาติเอเชียเข้าร่วมชิงชัย43ชนิด9เหรียญทองครับ
2: ไปดูความเคลื่อนไหวของฟุตบอลชายทีมชาติไทยกันบ้างค่ะตอนนี้ฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเลยนะคะลุยมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ค่ะโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลนำนักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องนะคะที่สนาม BGTC3 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไปเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะวันนี้บรรยากาศการซ้อมในช่วงเย็นโค้ชวังธวัชชัยได้เน้นไปที่การเล่นร่วมกันให้มากขึ้นการแล้วก็คอนเซปต์เพื่อสร้างความเข้าใจนะคะโดยทีมไทยจะฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องที่สนามฝึกซ้อม BGTC จนถึงวันที่12กันยายนนี้ค่ะก่อนจะออกเดินทางในช่วงค่ำคืนวันที่12กันยายนนะคะเวลาประมาณเที่ยงคืนที่จะเดินทางไปยังญี่ปุ่น
3: พี่โยงพี่นัทหรือว่าทอมเบียอะไรอีกครับก็ได้ครับหมายถึงว่าเราพอเราไปอยู่กับรุ่นพี่อะไรเงี้ยอะไรที่เราบางทีเราอาจจะไม่รู้แต่พอเราไปอยู่กับพวกรุ่นพี่เราก็สามารถแบบรู้ระดับตัวเองแล้วก็สามารถมาปรับใช้ในการเล่นของตัวเองได้ครับก็ส่วนตัวผมก็มายังไงก็ต้องมองถึงรอบ8ก่อนครับแล้วก็ส่วนเป้าหมายทีมก็เหมือนกันครับก็ทุกคนก็มีเป้าหมายเหมือนกันครับ
4: ครับผมสุดท้ายฝากถึงแฟนบอลให้ตาม
2: สำหรับทีมชาติไทยถูกจัดให้อยู่กลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นคีกิสถานฮ่องกงค่ะนัดแรกวันที่16กันยายนนะคะเราจะประเดิมสนามเจอกับคีกิสถานต่อด้วยนัด2 20กันยายนพบกับฮ่องกงและนัดที่3ของรอบแรกค่ะเตะวันที่23กันยายนพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่น
1: แชมป์ฟุตซอลอุดมศึกษากรมพละศึกษาน็อตกรุงเทพแชมเปี้ยนชิพครั้งที่17ครับการแข่งขันฟุตซอลอุดมศึกษากรมพละศึกษาน็อตกรุงเทพแชมเปี้ยนชิพครั้งที่17ที่ศูนย์กีฬาในร่มมหาวิทยาลัยน็อตกรุงเทพวิทยาเขตสะพานใหม่รายการนี้มหาวิทยาลัยน็อตกรุงเทพร่วมกับกรมพละศึกษาจัดขึ้นเพื่อพัฒนายกระดับกีฬาฟุตซอลในสถาบันอุดมศึกษาให้แพร่หลายส่งเสริมนักฟุตซอลฝีเท้าดีก้าวสู่ทีมชาติโดยมี16สถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมคู่ชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตในเสื้อส้มนะครับเจอกับมหาวิทยาลัยปทุมธานีปรากฏว่าดวลกันสนุกสูสีและเป็นโต๊ะเล็กของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตชนะไป3ประตูต่อ1คว้าแชมป์ไปครองครับจากนั้นได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นันทนาชวะสิริกุลทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษามามอบรางวัลให้กับนักกีฬาโดยมีอาจารย์ภูริพัฒน์ประวัติรุ่งเรืองผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษาคุณวิรัตอามานนท์ผู้อำนวยการกลุ่มกีฬามวลชนกรมพละศึกษาและผู้สนับสนุนร่วมในพิธีครับสำหรับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคว้าแชมป์ปีนี้พร้อมของถ้วยรางวัลคุณมงคลวิมลรัตน์อธิบดีกรมพละศึกษาและเงินรางวัล 40,000 บาทนอกจากนี้ยังมีรางวัลยอดเยี่ยมได้แก่รางวัลผู้ทำประตูสูงสุดดาวซอนโบเป็นของปวริศท้าวทุมมาจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ยิงไปมากสุด12ประตูจากเกษมบัณฑิตผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมมารุตยิ้มเจริญจากเกษมบัณฑิตและมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมคว้ารางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยมครับ
2: การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49เป็นเวทีสำคัญนะคะในการเฟ้นหานักชกแววดีต่อยอดไปสู่อาชีพและระดับทีมชาติล่าสุดปิดฉากอย่างราบรื่นค่ะการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49ในศึกพละศึกษาเกมส์จัดกันที่สวนเฉลิมพัทราชินีจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลาภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้มอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเขตอ่างทองนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยันหัวหินรองอธิการบดีมกช.อ่างทองเป็นประธานฝ่ายจัดการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะหลังจากชิงชัยกันมา7วันเต็มในที่สุดได้ปิดฉากอย่างเรียบร้อยราบรื่นนะคะในการแข่งขันทั้งหมด4ประเภทได้แก่นักมวยบุคคลทั่วไปที่ไม่มีการขึ้นทะเบียนนักมวยไทยอาชีพชายหญิงบุคคลทั่วไปชายหญิงการประกวดคีตะมวยไทยแอโรบิกมวยไทยการประกวดร่ายรำไหว้ครูและทักษะมวยไทยซึ่งได้รับความสนใจมีมกช.ทั้งหมด17วิทยาเขตทั่วประเทศส่งทัพนักชกร่วมชิงชัยไล่ล่าแชมป์ค่ะ

0: ู้ระหว่างนักศึกษาบุคลากรและเครือข่ายด้านกีฬาจากทั่วประเทศภายใต้เป้าหมาย
1: เดี่ยวในรอบก่อนรองชนะเลิศอารีนาสปาเลนกาเมือง1ของโลกจากเบลารุสเป็นเจ้า6และ7-6ไทยเบรก10-7จากชัยชนะแมตช์นี้ทำให้สปาเลนกาทำสถิติชนะ19แมตช์ติดต่อกันใน US Open โดยไม่แพ้นับตั้งแต่ปี2023เป็นต้นมาครับและกลายเป็นนักหัวสาวคนแรกที่ผ่านเข้ารอบตัดเชือกได้6ปีติดต่อกันถัดจากเซเรน่าวิลเลียมส์ทำไว้เมื่อปี2016ลุ้นสร้างสถิติเป็นผู้เล่นคนแรกที่คว้าแชมป์ US Open 3สมัยติดต่อกันนับตั้งแต่เซเรน่าวิลเลียมส์ทำสำเร็จในปี2012-2014ครับ
0: สำหรับอีกคู่หนึ่งค่ะเป็นนักเทนนิสสาวชาวอเมริกันเจอกันเองค่ะเจสสิก้าเปกูล่ามือ3ของรายการมือ3ของโลกนะคะออกแรงเล่นถึง3เซตค่ะก่อนใช้เวลาไป2ชั่วโมง21นาทีเอาชนะเอมม่านาวาโรมือ26ของรายการเป็นมือ27ของโลก2-1เซต3-6 6-4 6-3เข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอารีนาซาบาเลนกา
1: เช่นเดียวรอบเดียวกันฟรานเชสติอาโฟมือ12ของโลกชาวอเมริกันโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมครับพึ่งแซงชนะอเล็กซ์มิเคลเซนเพื่อร่วมชาติมือ46ของโลก3-2เซตนะครับโดยเซตตัดสินชนะ7-6ไทยเบรก10-6ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้เป็นคนแรกครับ
0: ส่วนอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจค่ะเป็นแชมป์เก่าแล้วก็แชมป์2สมัยจากสเปนนั่นก็คือคาร์ลอสซันคาราสนะคะมือ2ของรายการมือ2ของโลกต้องยุติเส้นทางการล่าแชมป์สมัยที่3ของตัวเองไว้ที่รอบนี้ค่ะหลังจากแพ้ให้กับเบนเชลตันมือ8ของรายการมือ9ของโลกจากสหรัฐ2-3เซต7-6ไทยเบรก7-5 1-6 3-6 6-1 และ6-7ไทยเบรก7-10ส่งผลให้เบนเชลตันผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับฟรานซิสติอาโฟไปดูแวดวงกีฬากอล์ฟค่ะลีฟกอล์ฟยื่นล้มละลายนะคะเพื่อฟื้นฟูกิจการเนื่องจากว่าค้างค่าจ่ายนักกอล์ฟกว่า45ล้านเหรียญสหรัฐค่ะลีฟกอล์ฟลีกกอล์ฟอาชีพที่เคยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะของซาอุดีอาระเบียได้ยื่นขอคุ้มครองการล้มละลายตามกฎหมายสหรัฐนะคะในหมวดแชปเตอร์11ต่อศาลล้มละลายเขตรัฐนิวเจอร์ซีย์เพื่อเปิดทางสู่การปรับโครงสร้างหนี้และดำเนินธุรกิจต่อไปค่ะลีฟกอล์ฟบอกว่าได้ทำข้อตกลงสนับสนุนการปรับโครงสร้างBC Partner Advisor ซึ่งเป็นธุรกิจด้านสินเชื่อของ BC Partner นะคะกลุ่มดังกล่าวและนักลงทุนรายย่อยอาจจะเข้าร่วมและจะเป็นแหล่งเงินทุนสำคัญเมื่อทางบริษัทออกจากกระบวนการ Chapter 11นั่นเองค่ะโดยในส่วนของกระบวนการ Chapter ที่11ไม่ได้หมายถึงการเลิกกิจการในทันทีนะคะแต่ว่าเป็นการให้ทางบริษัทได้มีเวลาปรับโครงสร้างภายในการกำกับของศาลค่ะภายใต้การกำกับนะคะแล้วก็รวมถึงการจัดการภาระหนี้หาแหล่งเงินทุนใหม่และวางรูปแบบธุรกิจที่มีความยั่งยืนมากขึ้นค่ะรายงานบอกว่าในส่วนของ PIFที่เป็นการลงทุนสาธารณะของซาอุดีอาระเบียก็มีการตกลงจัดหาเงินทุนระหว่างกระบวนการปรับโครงสร้างราว 49.6 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในช่วงเปลี่ยนผ่านค่ะ
1: เอกสารที่ยื่นต่อศาลเปิดเผยรายชื่อเจ้าหนี้ไม่มีหลักประกันรายใหญ่30อันดับแรกโดยจอห์นรามมียอดค้างจ่ายสูงสุดในกลุ่มนักกอล์ฟ 7.5 ล้านดอลลาร์ตามด้วยเบรซันเดอร์ชัมโบ 5.7 ล้านดอลลาร์ดัสตินจอห์นสัน 5.5 ล้านดอลลาร์แคมรอนสมิธ 4.8 ล้านดอลลาร์และเทรลฮัตตัน3.4 ล้านดอลลาร์ครับลิฟกอล์ฟย้ำว่าเป้าหมายของการยื่น Chapter 11คือการรักษาการดำเนินงานของลีกและปรับเข้าสู่โมเดลใหม่ที่อาจเปิดโอกาสให้นักกีฬาและนักลงทุนภายนอกมีบทบาทมากขึ้นในอนาคตครับต่อที่ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับอังกฤษก็ถล่มแทนซาเนีย5ประตูต่อ1ครับบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์โลกที่ประเทศโปแลนด์กลุ่ม B นัดที่2ครับอังกฤษนัดแรกเสมอกับแคนาดามา1-1เจอกับแทนซาเนียเกมเริ่มไป9นาทีอังกฤษนำก่อนจากพรินเซสอเดมิลูยี่ครับหลังจากนั้นราเชลมาบี้ทำคนเดียว3ประตูนาที15 43และ45 5อังกฤษนำห่าง 4-0 ในครึ่งแรกครึ่งหลังนาที65จามิล่าเอ็นนันดูก้าทำประตูให้กับแทนซาเนียไล่มา1-4แต่ว่านาที75เจสซี่เกลทำประตูปิดท้ายอังกฤษชนะไป5-1เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนอยู่ที่2ของกลุ่มผลอีกคู่บราซิลชนะแคนาดา3-0มี6คะแนนเต็มเข้ารอบ2แล้วครับ
0: ส่วนผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนะคะไปดูผู้ที่น่าสนใจกันค่ะคลับบูชแพ้ให้กับแอสตันวิลล่า2-3 AEK เอเธนเฉือนชนะ LASK 1-0ลิวแพ้ให้กับเรอัลเบติส2-3 FC ปาโต้แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้0-2ค่ะส่วนดอร์ทมุนด์เฉือนชนะเบียร์เรล3-2อีกคู่หนึ่งเป็นเรอัลมาดริดค่ะเฉือนชนะอินเตอร์มิลาน2-1

0: ฟุตบอลคาราบาวครับอังกฤษรอบ3บอร์นมัธชนะลินคอล์นซิตี้4-0คริสตัลพาเลซชนะมิดเดิลสเบอร์3-0เลตันโอเรียนแพ้แบรดฟอร์ด1-3ซันเดอร์แลนด์ชนะฮัลซิตี้1-0วีวอลแพ้ซันเดอร์แลนด์0-1ครับ
1: ข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Sport of the Day แล้วค่ะไปดูไฮไลท์การแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการใหญ่ระดับโลกค่ะ WTT Champion ที่มาเก๊ากันค่ะ

0: ส่งท้ายข่าวพักค่ำวันนี้นะคะพาไปดูภาพบรรยากาศงานแห่พระเขี้ยวแก้วที่วัดพระธาตุเขี้ยวแก้วในเมืองแคนดี้ประเทศศรีลังกาค่ะ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวค่ำ NBC วันนี้นะครับรายการต่อไปติดตามชมข่าวในพระราชสำนักครับส่วนเราทั้ง4คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ื่องที่อยากรู
1: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.ทาง NBT 2HD
4: คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 น.ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเราจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
5: วิถีคน
0: อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook, YouTube, Instagram, TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2569ความพระราชสารมีดังนี้ประธานคิมจองอึนประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีกรุงเปียงยางในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์และเพื่อสันติสุขความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีตลอดระยะเวลา5ทศวรรษแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีต่างร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพด้วยเจตนารมณ์อันดีและไมตรีจิตข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีโดยเฉพาะในด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายเอมอร์มาลีระมานประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานกรุงดูชานเบในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งขอส่งความอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพันธมิตรที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวทาจิกิสถานประเทศไทยและสาธารณรัฐทาจิกิสถานได้ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ชั้นมิตรและความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิรานลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมการค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ซึ่งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับศูนย์การค้าสยามภารกรจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานจากความภาคเพียรฝึกฝนฝีมือของสมัยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งยังเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศชาติและมูลนิธิสายใจไทยในงานมีการแสดงชุดใต้ร่มฉัตรรัตนโกสินทร์2569ประกอบด้วยการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์รักซึ่งเป็นบทเพลงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา

ูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมหิ่งไม้เงินทองด้วยนักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์การจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อผ้าไหมพิมพ์ลายงานครั้งนี้ได้นำผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบมาวางจำหน่ายอาทิผลิตภัณฑ์อาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์โดยสมาชิกทหารผ่านศึกผู้ทุพพลภาพและสมาชิกในครอบครัวเช่นงานทำลวดลายบนแก้วน้ำแก้วไวน์จากันและภาชนะแก้วรูปทรงต่างๆงานเครื่องหนังทำเป็นกระเป๋าถือหมวกและสมุดโน้ตงานระบายสีบนชิ้นงานไม้และกระเบื้องผลิตภัณฑ์ผ้าเครื่องแต่งกายเสื้อเน็กไทผ้าพันคอผลิตภัณฑ์เครื่องใช้จากไม้สินค้าเบ็ดตะเล็ดชาระแบบสำหรับโอกาสต่างๆผู้สนใจสามารถเข้าชมงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ได้ถึงวันที่14กันยายน2569บริเวณ Living Hall ชั้น3ศูนย์การค้าสยามภารกรสำหรับมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่2เมษายน2518ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการช่วยเหลือทหารตำรวจและราษฎรอาสาที่บาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ให้มีอาชีพพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยในปี2523สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้จัดตั้งหน่วยฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานช่างฝีมือซึ่งสมาชิกทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้สามารถพัฒนาทักษะสร้างสรรค์ชิ้นงานให้ประณีตละเอียดอ่อนและมีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางเวลา 14:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเทพมหานครสมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1/2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการพิจารณาตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2519ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและหรือการผดุงครรภ์จากประเทศต่างๆที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติก่อให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานรางวัลปีละ1รางวัลเป็นประจำทุกปีในปีนี้หน่วยงานด้านวิชาชีพการพยาบาลต่างๆจาก18ประเทศทั่วโลกได้เสนอประวัติและผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เข้ารับการพิจารณาจำนวน26คนรวมถึงผู้ที่ได้คะแนนเป็นอันดับที่2ของผู้ได้รับการพิจารณาในปีที่ผ่านมาจำนวน1คนคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินให้ดร.สุทัศน์เชอรีปัทมสิริวรรณกุลละจากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2569และกำหนดจัดพิธีพระราชทานรางวัลในวันที่28ตุลาคม2569ณพระที่นั่งมูลสถานบรมอาถรรพ์ในพระบรมมหาราชวังทนิสภาการพยาบาลจัดตั้งรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้นในโอกาส100ปีวันพระราชสมภพพุทธศักราช2543ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชอนุสรณ์เทศ

พระราชทานปริญญาบัตรกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 10:00 น.เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย18ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันแรกในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาเกียรติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรวม7คนโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรวม 2,285 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเน้นการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการทำงานเพื่อประโยชน์แก่สังคมและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้รับทุนสนับสนุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมโดยได้รับรางวัล Gold Award ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี2569นอกจากนี้ยังมุ่งดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านรูปแบบวิศวกรสังคมตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นฐานะสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมครอบคลุมพื้นที่25อำเภอ47ตำบล176หมู่บ้านและโรงเรียน164แห่งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรังซึ่งก่อให้เกิดนวัตกรรม245นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า84ผลิตภัณฑ์อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อให้ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และความต้องการของประเทศโดยเฉพาะด้านการผลิตและพัฒนาครูด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์รวมถึงด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการในพื้นที่ในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพโดยนำกระบวนการวิศวกรสังคมเป็นกลไกในการพัฒนาซอฟต์สกิลส์เพื่อบ่มเพาะผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์รอบรู้สู้งานวิศวกรสังคมสำหรับเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรมและการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดความมั่นคงในช่วงบ่ายเป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทรวมจำนวน 2,067 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีดำเนินการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรเพื่อสอดคล้องกับวัฒนธรรมในพื้นที่ตลอดจนน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาปรับใช้ในการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมและมีงานทำที่มั่นคงมุ่งเน้นการเรียนรู้ควบคู่กับการทำงานเพิ่มศักยภาพการทำงานในอนาคตรวมถึงการรองรับสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามเป้าหมายการสร้างวิศวกรสังคมที่มีคุณภาพเน้นเสริมสร้างทักษะต่างๆได้แก่ทักษะด้านการคิดการสื่อสารนักประสานและนักนวัตกรรมไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 น.เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหา

บัชลาราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้าได้กิติยาภาณเดชทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุดิวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาณเดชทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาณเดชทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาณเดชทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.loyaloffice.th องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางเดินทางไปยังโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีโดยมีร้อยตำรวจโทภพชนกฉลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้การต้อนรับโอกาสนี้องคมนตรีรับมอบอุปกรณ์ทางการศึกษาจากพระครูภาวนาวัชราภรณ์วิเจ้าอาวาสวัดไร่มะม่วงเพื่อนำไปมอบให้แก่โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วยจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างนี้เป็นโครงการที่ส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านและผู้ทำนาเกลือก่อตั้งเมื่อปี2552ตามพระราชเสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทราบถึงปัญหาสัตว์ทะเลธรรมชาติในหน้าน้ำไทยลดลงและมีต้นทุนการจับสัตว์น้ำตามธรรมชาติสูงขึ้นจึงทรงริเริ่มให้ดำเนินงานฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์นำไปปรับใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท้องถิ่นของตนเองโดยดำเนินงานเป็นฟาร์มตัวอย่างแบบไร้มลภาวะหรือ Zero Waste เป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีการจัดการครบกลไกอาหารธรรมชาติมีระบบน้ำหมุนเวียนเชื่อมโยงทุกช่วงความเค็มเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้เหมาะสมต่อการดำรงชีพดำรงชีวิตของสัตว์น้ำโดยไม่มีการถ่ายเทของเสียสู่สิ่งแวดล้อมเช่นการเพาะเลี้ยงสัตว์สองน้ำอาทิกุ้งขาวปลานวลจันทะเลปลากระพงขาวการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลและสาหร่ายสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569อาทิกรมการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสาหร่ายเส้นสายหรือฟิลาเมนทัสอาร์จีสูตรผลิตภัณฑ์ผ้าสาหร่ายเนื่องจากในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเช่นบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อพักน้ำนาเกลือมักประสบ
ญหาการแพร่กระจายของสาหร่ายเส้นสายหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าสาหร่ายฝอยขัดหม้อซึ่งเป็นวัชพืชที่เกษตรกรไม่ต้องการและต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการกำจัดทิ้งนำมาแปรรูปเป็นเส้นใยธรรมชาติสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกรและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเช่นเสื้อหมอนรองคอตุ๊กตาและหมวกถ้ามีการปรับปรุงโรงเก็บและซ่อมเครื่องมือเป็นโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตามมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และเป็นสถานที่เรียนรู้สาธิตด้านการแปรรูปสินค้าประมงโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.นอกจากนี้ได้ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเช่นลูกกุ้งแชบวยจำนวน1ล้านตัวและส่งเสริมการฝึกปฏิบัติงานแก่นิสิตนักศึกษาเพื่อสร้างประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำในปีงบประมาณนี้โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างมีรายได้จากการจำหน่ายสัตว์น้ำชนิดต่างๆรวมกว่า1ล้าน6แสนบาทมาจากการจำหน่ายปลากระพงมากที่สุดมีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนักเรียนนักศึกษานักท่องเที่ยวต่างชาติและประชาชนทั่วไปเข้าไปศึกษาดูงานกว่า 19,500 คนองคมนตรีเป็นประธานการจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อน 2/2569 เพื่อติดตามความก้าวหน้ารวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานประชุมติดเตรียมการจัดงานโครงการหลวง 2569 ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง13ธันวาคม2569ณศูนย์วิจัยและโครงการพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่ช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกันยายน2569เพื่อติดตามการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ2569ให้บรรลุเป้าหมายตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไปโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา 10:00 น.สมาคมเหรียญที่ระลึกแห่งประเทศไทยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลไทยนครสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยกรุงเทพมหานครและบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดดอนขวางวัดสแกจังหวัดนครราชสีมาวัดบ้านอ้นวัดสว่างสาทองวัดสว่างคารมจังหวัดร้อยเอ็ดวัดป่าสิทธิธรรมารามจังหวัดเลยวัดหนองกกหนองยาววัดท่าสำรานธรรมจังหวัดมหาสารคามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัท RS ไปเทคประเทศไทยจำกัดคณะผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภารุ่นที่ 26/3 สถาบันพระปกเกล้าสมาคมอินเดียพัฒ

มูลนิธิส่งเสริมความสะอาดและสุขภาพนักเรียนในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดรักวัชนะสงครามวัดแป้นทองโสภารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดบางพระจังหวัดชลบุรีและวัดหนองไฮจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสัตปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัท T&G Law Hotel จำกัดสถาบันเดลคาร์เนกีประเทศไทยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้เชี่ยวรัฐสภารุ่นที่2ทับ2562สถาบันพระปกเกล้าและครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดไร่ปลาเขาวัดราชศรัทธาธรรมวัดคลองครุมาสันสวดมาติกาสัตปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท Advanced Vision Tech จำกัดสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ครอบครัวภูมิสวัสดิ์ครอบครัวช่ำชองครอบครัวอัฏฐากรและโรงเรียนสถานศึกษานานาชาติจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดพัทลุงและห้างหุ้นส่วนจำกัดมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นักศึกษาสถาบันประสิทธิสมบูรณ์และบริษัท T&J Law Hotel จำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ

านกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานเปิดการสัมมนาสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ที่โรงแรม TK Palace and Convention Bangkok เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานริเป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่องเมื่อข้อมูลเชื่อมต่อโอกาสจึงไปถึงคนผู้ต้องขังได้ถูกเวลาภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้กองโดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริวิทยาลัยศาสตร์วิทยาการสาขานวัตกรรมข้อมูลสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมโดยการนำเทคโนโลยีและระบบการอย่างเป็นระบบมีเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์บุคคลต้นแบบและสถานประกอบการในโครงการกำลังใจในพระดำริกว่า100คนเข้าร่วมโดยจะทำข้อมูลของผู้ต้องขังเพื่อเป็นโปรไฟล์สำหรับยืนยันกับสถานประกอบในเรือนจำระหว่างอยู่ในเรือนจำเช่นผู้ต้องขังได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะทางอาชีพและการปรับเปลี่ยนทัศนคติไปในทางบวกและพ้นโทษกลับสู่สังคมอย่างเป็นระบบเพื่อนำร่องมีระยะเวลาดำเนินการ3ปีระหว่างปี2569ถึง2571ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโดยไม่หวนกลับไปรอจัดกิจกรรมมินิทอล์กถ่ายทอดผลสำเร็จการขับเคลื่อนโครงการวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาดำริหรือกปร.เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีการจัดสู่ก้าวต่อไปในการนี้นาสุพรตรีนรินในขณะที่การกปร.พระราชดำริและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสำนักงานกปร.ทำหน้าที่เป็นฝั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์บริบทผ่านสี่มิติสำคัญในแก่สร้างคนสร้างองค์ความรู้สร้างเครือข่ายที่สำคัญอาทิการจัดการองค์ความรู้ยกระดับการบริหารรวม221แห่งทั่วประเทศซึ่งไม่ใช่เพียงการมีศูนย์เรียนรู้เพิ่มมาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นนำไปปรับใช้ได้จริงการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายดำเนินโครงการ B-Camp รวม16รุ่นสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่กว่า 3,034 คนโครงการนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือนบร.จำนวน14รุ่นและโครงการนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริสร้างคนกปร.ตัวคูณด้วยกว่า 1,333 คนโดยในปี2569ได้รับรางวัล Civil Service Engagement Award 2026ประเภทองค์กรผูกพันดีเด่นซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยสำนักงานกพ.และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่โครงการจนได้รับการจดแจ้งมาตรฐาน อย.รวม112รายการจาก17สถานที่ผลิตสามารถสร้างยอดจำหน่ายงานโอท็อประดับประเทศรวมกว่า 2.39 ล้านบาทพร้อมต่อยอดสู่ระบบตลาดดิจิทัลการันตีด้วยรางวัล อย. Quality Award และรางวัลเครือข่ายดีเด่นรวม5รางวัลจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
2: มงคล38ประการประการที่13ดูแลสงเคราะห์ภรรยาหรือสามีปฏิบัติต่อคู่ครองด้วยความรักซื่อสัตย์และช่วยเหลือกันสร้างครอบครัวที่มั่นคงมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องดังหลังข่าวนะครับวันนี้วันพุธที่9กันยายน2569นะครับคุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะครับผมนิกนันทิพัฒน์โพธาปันครับ
0: และผมเล็กสมชัยศรีสุนาครัวครับ
1: ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมเราอยู่ทางหน้าจอทีวีนะครับทาง NBT 2HD และคุณผู้ชมที่รับชมเราอยู่ทางออนไลน์ก็จะเป็น Facebook เป็น YouTube ช่องทางของ NBT นะครับเข้ามาแล้วมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคอมเมนต์ข้อมูลข่าวสารกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะครับวันนี้9เดือน9นะฮะ
0: มีโปรพิเศษแล้วครับคุณนิก
1: มีโปรพิเศษแต่ว่าเหมือนโปรเนี่ยจะถูกต่อออกไปหรือเปล่าโปรพิเศษที่ว่านี่ก็คือเรื่องของการอภิปรายงบประมาณปี70ที่จริงๆแล้วจะต้องจบวันนี้แต่อาจจะมีการต่อออกไปหรือเปล่า
0: ก็จริงๆก็เห็นภาพแล้วนะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าในสภาถือว่าเป็นการอภิปรายที่มีความเข้มข้นอีกวันนึงนะครับ
1: ครับ
0: เพราะสภาเนี่ยเริ่มต้นกันที่มาตรา 20กระทรวงมหาดไทย
1: ใช
0: ่มีส.ส.ที่ลงชื่ออภิปรายถึงเกือบ40คนน่ะ
1: ครับ
0: ที่ดูดิใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยล่ะ 5-6 ชั่วโมงเลยนะครับตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายเลยนะครับ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าสนามใหญ่ที่สุดของวันนี้ก็คือกรณีที่มีการอภิปรายมาตรา 20ของกระทรวงมหาดไทยครับคือทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีการอภิปรายกัน41มาตรา
1: ครับ
0: 41มาตราคิดดูดิ
1: แล้ววันสุดท้ายแล้ว
0: นี่เพิ่งถึงที่เท่าไหร่เอง20
1: ตอนนี้ใช่เหรอถ้าตอนนี้เลยนะถ้าตอนนี้24แล้วครับ
0: 24แล้วใช่ไหม
1: ก็เกือบจะ3ทุ่ม
0: ถึงคืนถ้าเอาแบบเท่าเมื่อคืน 01:00
1: ประมาณเที่ยงคืน40แถว 01:00 ไม่เกินนี
0: ้ไม่น่าถึง

0: จะต้องมีต่อ
1: น่าจะต้องมีต่อแต่ก็เลยเป็นที่มานะครับในทั้งในสภาและนอกสภาก็บอกว่าทั้งฝากฝั่งทางรัฐบาลนี่มีการดึงเกมหรือเปล่า
0: ใช่
1: ไอ้ที่บอกว่าดึงนี่ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันมีวาระที่เขาจะต้องพิจารณาต่อในเรื่องของงบประมาณที่อยากจะพูดกันหนักๆเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของกกต.นี่แหละ
0: ที่เป็นวาระปกติที่ไม่ได้เกี่ยวกับงบนะ
1: ใช่แต่ทีนี้เขาก็บอกว่าถ้าแบบนี้ยืดเยื้อไปเนี่ยไอ้เรื่องนั้นก็คงต้องยกไปเพราะจริงๆเพราะอะไรเพราะวันจันทร์วันที่14ใช่ไหมที่เขานัดกันเนี่ย
0: ที่เรื่องที่ว่ากกต.จะลงมติที่ว่าจะส่งฟ้องหรือเปล่าเรื่องหัวสว.
1: สว.นะครับรัฐบาลก็ออกมายืนยันหลายคนหลายท่านเลยนะครับโดยเฉพาะคุณสิริพงษ์เมื่อวันนี้ก็บอกว่ารัฐบาลไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทวงเพื่อเลี่ยงวาระโดยเฉพาะในประเด็นของกกต.หรอก
0: ใช่
1: ก็มันขึ้นอยู่กับความพยายามในการที่จะกระชับในการอภิปรายของส.ส.แต่ละท่านเองส.ส.แต่ละท่านก็ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านนั่นแหละครับที่อยู่ในสภา
0: ครับเพราะคุณสิริพงษ์ก็มองว่าตัวงบประมาณจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญในการที่จะต้องลงรายละเอียดแต่จริงๆแล้วก็เหมือนจะพยายามพูดคุยกันอยู่ในวิบระหว่าง2ฝ่ายนะครับว่าอาจจะต้องให้ไปดูว่าให้ลงเจาะลึกลงในประเด็นเลยนะครับวันนี้คุณกรวีในฐานะประธานวิบรัฐบาลก็ออกมาพูดเหมือนกันนะครับพูดเหมือนคุณสิริพงษ์แหละนะครับว่าไม่ได้มีการประวิงเวลาหรือว่าเตะถ่วงเพื่อที่จะเหมือนให้ไม่ให้มีการรายงานกรณีกกต.นะครับก็พูดออกมาเหมือนกันแต่จริงๆต้องบอกว่าการพิจารณาเนี่ยใช้เวลาไปเยอะจริงๆนะครับ2วันแรกนะครับก็คือวันที่7วันที่8เนี่ยรวมกันใช้เวลาน่าจะสักประมาณ
1: 31
0: ชั่วโมงแต่ว่าสามารถผ่านการพิจารณาไปได้แค่19มาตราถ้าเอาแค่2วันนะครับแล้วก็วันนี้มาเริ่มที่มาตราที่20นะครับแต่ก็20 21 22 23 24วันนี้ก็เข้ามาตราที่5อยู่นะครับ
1: เอาเข้าจริงๆนี่ทุกคนรู้เท่ากันนะคุณนิก
0: ครับ
1: หมายถึงว่าทั้งคนที่อยู่ในสภาสมาชิกแล้วก็คนที่ติดตามข่าวสาร
0: ครับ
1: ว่าตามวาระนี่นะครับคุยกันเนี่ย3 41มาตราเนี่ยต้องการที่จะให้จบไปใน3วัน
0: ครับ
1: คือวันนี้ถ้าหากว่าจบได้วันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะสามารถพิจารณาในวาระต่อๆไปได้
0: ครับ
1: ประเด็นที่ท่านอยากจะพูดถึงอยากจะกล่าวถึง มันก็จะถึง
0: ใช่
1: ความจริงก็คือจริงๆทุกคนอยู่ในนั้นแหละครับ
0: แต่จริงๆฝ่ายค้านบางท่านเนี่ยก็แสดงความคิดเห็นบอกว่าถ้าสมมติว่าเรื่องงบมันไม่จบเนี่ยก็เอาอย่างนี้ไหมพรุ่งนี้ก็เข้าสู่วาระที่มีการบรรจุเอาไว้แล้วก็รายงานกกต.ก็เหลือเรื่องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
1: รัฐบาลเลยนะ
0: แล้วก็เป็นทางฝ่ายค้านบางท่านก็ให้ความคิดเห็นแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรื่องงบเนี่ยเราค่อยเอากลับมาคุยกันวันที่11ไหมวันศุกร์แบบนี้แต่จริงๆแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปดูว่าจะยังไงต่อนะครับก็ต้องจับตาแหละเพราะว่าเรื่องการพิจารณาเดี๋ยวจริงๆวัน2วันแรกเนี่ยมันเหมือนจะเรียบๆราบรื่นมาเรื่อยๆใช่ไหมพี่เล็กแต่ปรากฏว่าเมื่อคืนโอ้หลังจากรายการเราจบอ่ะเขาก็ประท้วงกันวุ่นอยู่เหมือนกันนะ
1: แต่ไม่มีปริศนาตัวเลขใช่ไหมเพราะท่านประธานห้ามไว้แล้ว
0: มีวันนี้ก็ยังมีอยู
1: ่
0: ปริศนาตัวเลขก็ยังโผล่มาอยู่นะครับวันนี้ท่านประธานโสพลสารัมตอนทำหน้าที่อยู่ในจังหวะที่ผมเปิดไปเห็นพอดีนะถ้าจังหวะไปเห็นตัวเลขท่านก็จะบอกว่าขอให้เอาลงเพราะว่าก็เคยเตือนแล้วว่าผิดข้อบังคับนะครับก็ให้มีการเอาออกเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันไปต่อวันนี้ระหว่างวันก็มีประท้วงอีกเหมือนกัน
1: ครับ
0: ประเด็นเดือดๆอยู่ตอนช่วงของครับที่มีการพิจารณาไปถึง DSI นะครับแน่นอนก็มีการลุกขึ้นมาประท้วงกันเป็นระยะนะครับเดี๋ยวติดตามรายละเอียดในรายการเราวันนี้นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวมาดูเรื่องของระยะเวลากันก่อนอย่างที่เราเกริ่นกันมาว่าจริงๆวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายของการที่สภาเนี่ยจะมีการพิจารณาการตั้งไว้นะครับ7ถึง9นะครับแต่ทีเนี้ยพอมันดูแนวโน้มแล้วมันไม่น่าจะเสร็จสิ้นได้ในวันนี้เนี่ยนะครับก็ต้องไปถามทางประธานวิปรัฐบาลนะครับวันนี้ทางคุณกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลบอกในตอนเช้าๆนะครับบอกว่ายังอยู่ในกรอบ3วันอันนี้พูดเมื่อเช้านี้นะแล้วก็บอกว่าได้มีการขอสสขอผู้อภิปรายนะครับว่าให้ช่วยกันคุมเวลาแล้วก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลไม่ได้มีการประวิงเวลาเพื่อที่จะเตะถ่วงการพิจารณารายงานของกกต.ที่บรรจุวาระเอาไว้ในการประชุมสภาวันพรุ่งนี้นะครับก็คือคุณกรวีบอกว่ามันไม่ได้มีเหตุผลที่จะต้องไปทำแบบนั้นนะครับแล้วก็เวลาส่วนใหญ่เนี่ยก็คือฝ่ายค้านในการใช้ที่จะสอบถามทางกรรมาธิการด้วยสำหรับการประชุมงบปี70เนี่ยนะครับเมื่อช่วงเช้าครับคุณผู้ชมครับคุณกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าวิปรัฐบาลก็ให้สัมภาษณ์

0: มาถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะครับเดิมกำหนดการพิจารณาก็คือ 7-9 กันยายนนะครับคุณกรวีบอกว่าวันนี้ตอนนี้เข้าสู่วันที่3ซึ่งตามกรอบที่คุยกันไว้ก็จะต้องให้เสร็จภายใน3วันแต่ว่าอย่างเมื่อเช้านี้เพิ่งจะเข้าสู่มาตราที่20แต่ก็จะพยายามคุมเวลาพิจารณาให้เสร็จสิ้นตามกรอบเวลาที่คุยกันไว้รัฐบาลก็ได้ให้ทางเลขานุการวิปรัฐบาลไปย้ำเรื่องเวลาตั้งแต่วันแรกมาตลอดเพราะว่าสมาชิกเนี่ยใช้เวลาในการอภิปรายค่อนข้างมากอย่างเช่นวันนี้เรื่องของกระทรวงมหาดไทยเขาบอกว่ากระทรวงมหาดไทยอย่างที่พี่เล็กบอกเลยว่ามีสมาชิกเนี่ยลงชื่ออภิปรายค่อนข้างมากวันนี้ก็เลยต้องขอความร่วมมือทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลว่าคนที่ทำหน้าที่ในการอภิปรายในแต่ละมาตราเนี่ยจะสามารถลดจำนวนคนได้ไหมยังไงนะครับคุณกรวีบอกว่าวันนี้กระทรวงที่น่าสนใจก็คือมหาดไทยนี่แหละนะครับก็ไปคุยกันเรื่องของการลดจำนวนคนแล้วมันยังมีเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขอีกที่น่าจะมีคนอภิปรายเนี่ยเยอะมากนะครับพร้อมกับระบุด้วยบอกว่าการอภิปรายในวาระ2ตามข้อบังคับการประชุมแล้วอันนี้ถือเป็นสิทธิ์ของคนที่แปรยัตติเอาไว้ทีนี้นักข่าวก็เลยถามว่าถ้าหากจะต้องขยายเวลาจริงๆเนี่ยมันจะถูกคอรหาหรือเปล่าว่ารัฐบาลไปเตะทวงไม่อยากให้มีการอภิปรายยัตติการพิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.คุณกรวีบอกว่ารัฐบาลแสดงความชัดเจนตั้งแต่วันแรกว่าอยากให้การสอบถามของสมาชิกในเรื่องรัฐบาลก็ไม่ได้ประวิงเวลาของฝ่ายค้านหรือว่าตั้งใจที่จะดึงเกมโดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องทำแบบนั้นแล้วก็จะเห็นว่าเวลาส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ไปในการซักถามเป็นส่วนใหญ่ย้ำว่ารัฐบาลไม่มีความจำเป็นอะไรจะต้องไปทำแบบนั้นส่วนระเบียบวาระวันพรุ่งนี้10กันยายนเป็นวาระที่ประธานสภาบรรจุเอาไว้แล้วเป็นกระทู้ถามเรื่องรับทราบและเรื่องชายแดนใต้ส่วนเรื่องกกต.ก็อยู่ในระเบียบวาระเช่นกันนะครับฟังเสียงทางคุณกรวีนะครับ
1: เวลาทั้งหมดที่เราใช้ไปเนี่ยวันแรกนะครับวันที่7เนี่ยใช้ไปประมาณ15ชั่วโมงกว่าวันที่8ก็ใช้ไปเนี่ยฝ่ายรัฐบาลนะครับจนถึงวันที่8สิ้นสุดวันที่8นะครับใช้กับอีก19นาทีในขณะที่ฝ่ายค้านเนี่ยนะครับใช้ไปทั้งหมดประมาณ13ชั่วโมงครึ่งนะครับก็จะเห็นว่าทางกรรมาธิการนะครับใช้ไปประมาณ3ชั่วโมงกว่าก็จะเห็นว่าเราพยายามที่จะแบ่งเวลากันแล้วก็เข้าใจครับว่าฝ่ายค้านน่าจะมีประเด็นในการซักถามเยอะนะครับเราก็ให้เวลาในการตรวจสอบในการสอบถามเนี่ยอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับใน2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เราก็เปิดโอกาสให้กับเพื่อนฝ่ายค้านเนี่ยได้มีโอกาสได้ใช้เวลาในการซักถามเนี่ยมากกว่าฝั่งรัฐบาลมากวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ตรงส่วนไหนที่ในส่วนของรัฐบาลเราพอที่ว่ายิ่งในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเราก็จะพยายามทำเพื่อที่จะกำหนดกรอบเวลาให้เป็นไปภายในกรอบเวลาที่เรากำหนดไว้ครับแต่อย่างที่เรียนครับว่าในวันนี้เนี่ยมันจะมีกระทรวงที่คนน่าจะสนใจอภิปรายเยอะนะครับอย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเปิดมาเนี่ยเราก็ค่อนข้างยากที่จะไปลดจำนวนคนในการอภิปรายแล้วก็จะมีกระทรวงศึกษาที่คนนี้

0: 3วัน4วันนะครับเราก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่ต้องทำอย่างนั้นอยู่แล้วก็จะเห็นว่าเวลาที่ผ่านมา
1: บอกงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,500 ครับแล้วก็เริ่มพิจารณาในมาตรา บอกว่าในฐานะที่เป็นวิปรัฐบาลเห็นว่าวันนี้เรามีการอภิปรายมาแรกที่สมาชิกลงชื่อใช้เวลา3ชั่วโมงแต่ตอนนี้สมาชิกลงชื่อเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจน4ชั่วโมงแล้วไอ้คือปิดการลงชื่อนะไม่ได้ตัดนะครับแต่หมายว่าปิดการลงชื่อเนี่ยก็จะทำให้จำนวนคนเนี่ยคงที่แล้วก็จะได้เห็นภาพว่าอภิปรายน่าจะไม่ยืดเยื้อคุณมลิกาก็ได้มีการชี้แจงคุยกันเพราะการอภิปรายจะสำเร็จไปได้ด้วยดีต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกคนประธานให้ปิดรายชื่อได้ในมาตรานี้แต่ในมาตราต่อไปสมาชิกก็ลงชื่อเยอะอีกเพราะฉะนั้นก็อยากให้วิปทั้งสองฝ่ายเนี่ยไปคุยกันไปตกลงกันให้ได้ด้วยดีสำหรับไม่ต้องมีการปิดรายชื่อแต่ก็ไม่ต้องมาลงแล้วนะครับอยากจะทำงาน
2: การอภิปรายมาตราที่20เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่เช้านะครับก
3: ็นะฮะ
4: นะถ้ามีชื่อมาเพิ่มอีกเรื่อยๆนะครับแล้วหลังจากการอภิปรายมาตรา20นะครับของกระทรวงทบาลก็ได้ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะขานเวลาการอภิปรายในที่ประชุมพร้อมกับขอความร่วมมือคนที่จะถอนชื่อการอภิปรายเนื่องจากว่าการอภิปรายเนี่ยมันยืดเยื้อเกินกว่าที่วางเป้าหมายเอาไว้นะครับแต่ว่าทางคุณปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.พรรคประชาชนก็ลุกขึ้นหารือแล้วก็ยืนยันบอกว่าการอภิปรายในวาระ2ของพรบ.งบประมาณก็เป็นสิทธิ์ของส.ส.ดังนั้นไม่ต้องมาคุยกันเรื่องของถอนรายชื่อผู้อภิปรายแล้วก็ยืนยันบอกว่าใช้เวลาในการอภิปรายของแต่ละคนยืนยันที่จะใช้เวลาในการอภิปรายของแต่ละคนตามเวลาที่ได้มีการยื่นขอไว้ตั้งแต่แรกแล้วก็บอกว่าการอภิปรายจะยืดเยื้อไม่จบวันนี้ก็พร้อมทำหน้าที่โดยขึ้นอยู่กับประธานสภาว่าจะนัดประชุมต่อพรุ่งนี้หรือจะข้ามไปประชุมในวันศุกร์ก็ได้นะครับฟังเสียงคุณปกรณ์วุฒินะครับ
2: ขอบคุณทางวิปรัฐบาลนะครับที่มาสรุปให้ฟังนะครับผมขอแจ้งแบบนี้ก็ท่านประธานว่าจริงๆแล้วที่2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการประสานงานกันอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็2วันที่ผ่านมาเราก็เข้าใจว่าเราเข้าใจตรงกันว่าจะพยายามให้จบวันนี้แต่ว่าจนถึงตนาของเรา2ฝ่ายตรงกันหรือไม่อย่างไรแต่ไม่เป็นไรครับไม่จบวันนี้ก็ไม่เป็นไรซึ่งจริงๆแล้วท่านประธานมี2ทางเลือกนะครับถ้าไม่จบวันนี้คือพรุ่งนี้เนี่ยประชุมไม่เช่นนั้นเนี่ยท่านประธานก็ต้องยกเลิกนัดวันพรุ่งนี้แล้วมาต่อพรบ.งบวันพรุ่งนี้ครับสิ่งที่ผมอยากจะขอครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามครับอำนาจอยู่ที่ท่านประธานอยู่แล้วครับแต่ผมขอแบบนี้ครับไม่ต้องมาบอกกันหรอกครับว่าฝ่ายไหนใช้เวลาไปเท่าไหร่ครับพรบ.งบครับท่านประธานฝั่งผมเนี่ยกรรมาธิการเสียงข้างน้อยก็เป็นฝ่ายค้านทั้งนั้นผู้แปรยติที่ขอให้ตัดก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายมากกว่านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็มาสรุปมาก็ถือว่าเป็นข้อมูลนะครับสิ่งที่ผมอยากจะขอครับถ้าไม่จบวันนี้ผมไม่มีปัญหาครับแต่ผมอยากจะย้ำบรรทัดฐานครับคือการไขเป็นสิทธิของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ท่านประธานบรรทัดฐานที่2ครับในท่านประธานใช้บรรทัดฐานว่าหากท่านสมาชิกต้องการจะอภิปรายกี่นาทีสูงสุดที่ผมเห็นก็คือ15นาทีครับบางท่านที่ไม่ได้แปรยติเลยลง15นาทีก็มีนะครับฝั่งผมสงวนความเห็นเป็นกรรมาธิการเนี่ยลงแค่5นาทีก็มีนะครับดังนั้นผมขอแค่บรรทัดต้องต่อวันพรุ่งนี้และมันจะต้องไปถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งวันพรุ่งนี้หรือต้องไปต่อวันศุกร์ก็เป็นไปตามนั้นครับไม่ต้องมาเจรจาเรื่องการถอนชื่อแล้วครับเพราะความต้องการของเราไม่ได้ตรงกันตั้งแต่แรกแล้วครับขอบคุณครับ
1: ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันนะครับในเรื่องของความพยายามที่บอกว่าทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยทวงเวลาในการอภิปรายพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปีนี้หรือเปล่านะครับก็มีการออกมาตอบโต้หลายคนหลายท่านเหมือนกันหนึ่งในนั้นก็คือท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสิริพงษ์

0: ข้าสุกุลเกียรติครับคุณสิริพงษ์ยืนยันนะครับว่าอย่างแน่นอนนะครับหลังจากที่ฝ่ายค้านนี่ออกมากล่าวหาในเรื่องนี้นะครับพอเห็นว่าเอ๊ะรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลเองพยายามที่จะถ่วงเรื่องนี้เพื่อที่จะไม่ให้เข้าสู่วาระของการพิจารณาการรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.คุณสิริพงษ์ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลพยายามที่จะกระชับเวลาอยู่แล้วเดิมกำหนดจะจบในวันที่9กันยายนแต่ก็อยู่ที่ส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลนะครับว่าจะพยายามลดทอนเวลาของตัวเองได้หรือไม่หากก็แน่นอนครับมันอาจจะล่วงเลยได้
1: ในการอภิปรายงบประมาณเนี่ยนะครับก็ทุกท่านก็ได้ติดตามกันอยู่แล้วนะครับในการอภิปรายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของสมาชิกที่เขาจะลงชื่ออภิปรายในมาตราต่างๆนะครับซึ่งก็มีประเด็นที่สมาชิกเนี่ยมีความสนใจแล้วก็นำปัญหาของประชาชนในพื้นที่มาสะท้อนนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับรัฐบาลก็พยายามที่จะกระชับเวลาอยู่แล้วแต่โดยปกติเนี่ยเราก็ประมาณเนี้ย3วัน4วันอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งวันนี้มันก็อยู่ที่ท่านสมาชิกครับว่าสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลพยายามลดทอนเวลาของตนเองได้หรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าลดทอนเวลาตัวเองได้ทำได้ทันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าสมาชิกมีความต้องการที่จะอภิปรายกันเยอะเวลาก็อาจจะล่วงเลยไปนะครับแต่ผมคิดว่าประเด็นนั้นเนี่ยก็เป็นประเด็นที่เขาอาจจะมีความกังวลหรืออาจจะเป็นประเด็นที่ต้องการจะหยิบยกขึ้นมาพูดนะครับในช่วงนี้เพื่อจะเป็นการกดดันนะครับในการทำงานหรือว่าการสร้างให้กระแสสังคมเนี่ยมองไปในทิศทางนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเนี่ยนะครับทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็ทำเต็มที่เราก็พยายามควบคุมนะครับแล้วก็บริหารจัดการเต็มที่อย่างเมื่อวานนี้นะครับเมื่อคืนก็จะเห็นได้ว่าเราก็พยายามควบคุมการประชุมแล้วก็ปล่อยให้การประชุมเนี่ยล่วงเลยมาตีหนึ่งสองวันแล้วนะครับตีหนึ่งที่สุดให้ได้หลายมาตราที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ
2: แสดงว่ามันไม่ได้มีกระบวนการเรื่องของการจะไม่ให้ฝ่ายค้านเข้าถึงติดเรื่องของรายงานกกต.ใช่ไหมครับ
1: คือผมคิดว่ามันก็เป็นการพูดคุยกันนะครับการพูดคุยกันระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาลอยู่แล้ววิปทั้งสองฝ่ายคุยกันอยู่แล้วนะครับก็ต้องไปดูว่ากระบวนการมีหรือไม่มีก็ต้องไปดูผู้อภิปรายทั้งสองฝั่งนะครับถ้าเกิดว่าฝ่ายค้านก็ยังอภิปรายกันเยอะแยะอย่างเงี้ยอย่างมหาไทยเนี่ยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมง5ชั่วโมงถ้าเกิดยังอภิปรายกันเยอะแยะแบบเนี้ยแล้วจะมาบอกว่ารัฐบาลถ่วงเวลาก็คงไม่ใช่นะครับเพราะหรือถ้าจะบอกว่าให้ฝ่ายค้านพูดอย่างเดียวรัฐบาลไม่มีสิทธิ์พูดเลยก็คงไม่ใช่
0: ส่วนในเรื่องของการรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะครับก็จะเข้าสู่วาระการพิจารณาของนี้คุณสิริพงษ์ก็บอกว่ามีการพูดคุยกันระหว่างฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลอยู่แล้วกันอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็ต้องไปดูนะครับว่าผู้อภิปรายทั้งสองฝ่ายนั้นเป็นยังไงผู้อภิปรายฝ่ายค้านยังมีจำนวนมากอยู่หรือไม่อะไรยังไงกระทรวงมหาดไทยคาดว่าจะใช้เวลาหลายชั่วโมงแน่นอนครับเรื่องนี
1: ้วันนี้เนี่ยว่ามีกระบวนการต่างๆเกี่ยวกับสวทีเนี้ยผมก็ชวนทำความเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าถ้าวันเนี้ยการดำเนินการของกกต.ไม่ว่าจะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามถ้าผลออกมาเป็นที่ไม่พอใจของฝ่ายตรงกันข้ามเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะจากรัฐบาลนะครับอันนี้เป็นคำพูดที่เรามักจะได้ยินประจำแต่ในขณะเดียวกันวันเนี้ยฝ่ายค้านเนี่ยทำให้เห็นเลยว่าวันนี้กำลังกดดันกกต.โดยการเชิญคนออกไปเดินบนท้องถนนก่อนหน้านี้ก็มีการทำลักษณะนี้ครับก็คือการไปออกกำลังกายหน้ากกต.นะครับซึ่งประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จตัวนี้แล้วแต่ท่านพิจารณาเลยนะครับซึ่งอันนั้นเขาก็บอกว่าเป็นการกดดันพยายามในการกดดันกกต.เนี่ยของฝ่ายค้านเนี่ยทำมาอย่างต่อเนื่องวันนี้ฝ่ายค้านไม่ได้ทำเพียงลำพังแต่ฝ่ายค้านทำกับเครือข่ายของฝ่ายค้านด้วยนะครับแต่การทำในครั้งนั้นเนี่ยอย่างเช่นการไปออกกำลังกายหน้ากกต.เนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างเท่าใดนักแต่การดำเนินการใดๆที่จะส่งผลกระทบ

0: ่อประชาชนจำนวนมากเนี่ยอันนี้ก็ต้องขอความกรุณานะครับอย่างเช่นการที่ท่านจะชุมนุมในสถานที่ที่เป็นอาจจะเป็นสถานที่สาธารณะไม่ได้รบกวนต่อการสัญจรของประชาชนผมคิดว่าอาจจะทำได้แต่การที่ถ้าท่านจะไปปิดถนนไปเดินขบวนเป็นระยะทางไกลๆใช้เวลานานๆอันนี้กระทบกับชีวิตประชาชนก็ต้องขอฝากท่านด้วยแล้วสิ่งที่เราก็ต้องขอฝากก็คือว่าความพยายามในการกดดันกกต.ครั้งนี้นะครับถ้าผลไม่ออกมาเป็นอย่างที่เขาคาดหวังแล้วจะเป็นอย่างไรและแต่ถ้าผลออกมาเป็นไปอย่างที่เขาคาดหวังที่จะกดดัน
1: ก็ถือว่าเป็นประเด็นต่อเนื่องจากเรื่องของระยะเวลาในการประชุมงบนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าดูจากเวลาแล้วถ้าจะเอาเท่าเดิมอีกที่เราคุยกันพี่เล็กว่าจะจบไหมคืนนี้จาก
2: มันไม่น่าทันแล้วแหละ
1: ไม่น่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็คงต้องติดตามกันต่อนะครับว่าวาระการประชุมในวันพรุ่งนี้นะครับจะต่อเนื่องเรื่องของงบประมาณหรือว่าจะเป็นวาระปกตินะครับส่วนเรื่องของงบประมาณก็ต้องบอกว่าวันนี้มันก็จะมีข้อสั่งจากทางกรรมธิการต่างๆซึ่งรัฐบาลก็ถือว่ามีส่วนสำคัญในการที่จะต้องนำงบประมาณเรา
3: เป็นเขาเรียกว่าดีเป็นกฎหมายฉบับหนึ่ง
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเรากฎหมายที่เกี่ยวที่เป็นจะถูกนำเข้าสภาผ่านรัฐบาลนะครับ
1: ครับ
3: ก็คือจะมีหน่วยงานรวมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็นำมาเข้าสู่การพิจารณาของรัฐบาลว่าเราอยากจะขับเคลื่อนไปยังไงแนวทางงบประมาณปีนี้เป็นอย่างไรแล้วก็นำเข้ามาเหมือนก็เป็นกฎหมายฉบับหนึ่งเหมือนกฎหมายฉบับอื่นที่ให้สภาพิจารณาเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับสิ่งที่เป็นอยู่คือว่าสภาเนี่ยเมื่อผ่านวาระหนึ่งคือวาระหลักรับหลักการว่าวงเงินเป็นเท่านี้นะแต่ละกระทรวงที่ทำมาเป็นเท่านี้นะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็มาพิจารณาเลยรายละเอียดในวาระสองก็คือดูรายมาตราคือดูรายกระทรวงนั่นเอง
1: ครับ
3: ทีนี้ผู้พิจารณาคือใครก็คือกรรมาธิการที่ตั้งขึ้นมาโดยสภาเพราะฉะนั้นกรรมาธิการก็จะมีส่วนรวมของสสฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วก็มีตัวแทนของฝั่งรัฐบาลฝ่ายสสฝ่ายค้านสสฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ตัวแทนของตัวรัฐบาลด้วย
1: ครับ
3: วันมาทำงานร่วมกันในช่วง2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่มานำเสนอในวันนี้ในช่วง2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเป็นงานของกรรมธิการซึ่งงานของกรรมธิการเนี่ยก็คือเป็นกระบวนการของนิติบัญญัติร
1: ั
3: ฐบาลเนี่ยเราก็ติดตามแล้วก็รับฟังแล้วก็ข้อเสนอแนะต่างๆทีนี้ในกฎหมายปกติเนี่ยเวลาเสนอกฎหมายผ่านสภาทางสมาชิกเนี่ยเขาก็จะทำข้อคิดเห็นหรือข้อสังเกตรวมถึงกรรมธิการด้วยไอ้ข้อสังเกตนี่แหละครับจะนำเข้าสู่การติดตามของรัฐบาลแล้วนะครับว
1: ่
3: าทางสภามีข้อสังเกตอะไรบ้างที่อภิปรายเนี่ยเขาจะบันทึกไว้เป็นข้อสังเกตครับ
1: ครับ
3: อันนี้การใช้งบประมาณเราก็จะทำตามที่กรรมธิการไปตัดลดไปปรับโยกไปอะไรพวกนี้มาแล้วก็จะดำเนินการติดตามตามข้อสังเกตนี่ก็คือเป็นรูปแบบที่รัฐบาลดำเนินการครับ
2: ครับแม้จะเป็นการอภิปรายงบประมาณแต่ตลอด3 วันที่ผ่านมาก็ต้องบอกเชื่อว่าหลายคนก็คงจะบอกเห็นว่าฝ่ายค้านเองก็ใช้เวทีนี้ในการตั้งคำถามต่อรัฐบาลในหลากหลายเรื่องนะครับตั้งแต่ในเรื่องของประสิทธิภาพการบริหารงานความโปร่งใสไปจนถึงปัญหาทางการเมืองในฐานะที่ท่านเป็นโฆษกรัฐบาลนี่ถามจริงเอาแบบแฟร์ๆนะครับมองว่านี่คือเกมการเมืองในสภาหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีบางคำวิจารณ์ที่รัฐบาลเองก็น่าจะนำไปทบทวนได้
3: ก็สภาก็คือที่พูดอะครับเพราะฉะนั้นก็มีการพูดที่บางคนก็เหมือนเราเจอคนทั่วไปอะครับบางคนก็พูดดูน่าสนใจมีหลักการแล้วมีข้อชี้แนะที่เราคิดว่าเราสามารถปรับใช้ได้หร
2: ือ
3: บางคนก็อาจจะเป็นลักษณะของพูดเพ้อเจ้อเลื่อนลอยหรือบางคนก็จะมาขึงขังต่อว่าต่อขานหรือบางคนก็มีลักษณะของกล่าวหาอะไรเงี้ยครับมันก็เหมือนกับว่าเราก็เจอคนในสังคมแบบนี้กันเยอะทีนี้การจะเลือกรับฟังก็คือเราคงไม่เลือกไม่ได้รับฟังใครแต่ว่าเราก็รับฟังทุกคนเป็นแต่ว่าอันไหนที่เป็นประโยชน์เนี่ยผมคิดว่าทั้งรัฐบาลเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณนะครับก็น่าจะรับข้อสังเกตนี้ไปพิจารณาในการใช้งบประมาณให้มีประโยชน์สูงสุดครับ
2: ครับไหนท่านโฆษกก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วจริงๆการพิจารณาในครั้งนี้เนี่ยนะครับ3 วันเนี่ยทั้งหมด41

0: มีประเด็นว่าเอ๊ะ3วันนะคืนนี้เนี่ยจริงๆตามที่มีการกำหนดการไว้น่าจะจบคุณจะให้จบเพื่อที่จะได้ไปต่อกันในวาระต่อไปโดยเฉพาะที่กต.นะครับแต่วันนี้ไม่น่าจะถึงนะครับก็เห็นมีพูดเรื่องความยืดเยื้อตรงนี้ท่านมองไงฮะ
1: ครับก็จริงๆแล้วก่อนที่จะเริ่มการประชุมในแต่ละวาระวิปคือผู้แทนของส.ส.ฝั่งรัฐบาลผู้แทนของส.ส.ฝั่งฝ่ายค้านเขาก็มีการตกลงกันว่าจะแบ่งจัดสรรเวลากันอย่างไรจะมีการให้คนละกี่ชั่วโมงแล้วไปบริหารจัดการกันและมีการชี้แจงโดยมีเวลาของกรรมธิการเป็นอย่างไรนะครับทีนี้เนี่ยในช่วงปีที่ผ่านๆมาเนี่ยวาระ2วาระ3เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะบางมาตราก็ไม่ได้มีอภิปรายเยอะอะไรและไม่ยื่นเยอะ
0: ครับ
1: แต่รอบนี้เนี่ยสังเกตว่าในบางมาตรามีการอภิปรายแบบดูเหมือนจะหรือว่ายื่นเยอะไปหน่อยซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าข้อตกลงที่เขาตกลงกันเพราะว่าปกติแล้วเวลาที่เวลาผ่านไปเนี่ยก็จะต้องมีการพูดคุยหรือปรับเวลากัน
0: ครับ
1: ก็เลยไม่รู้ว่าการทำงานประสานกันของฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลในฐานะของสภาเนี่ยดำเนินการอย่างไรก็มีการใช้เวลาในการเล่นเกมประมาณหนึ่งแล้วก็พยายามดึงเวลาเพื่อให้ได้เวลาที่พูดแล้วอาจจะมีคนฟังประมาณนั้น
0: ซึ่ง
1: ผมคิดว่าบางทีเนี่ยมันก็บางมุมหรือบางช่วงก็อาจจะดูได้เนื้อหาน้อยไปหน่อยกว่าอารมณ์หรือว่ากว่าเรื่องที่พูดกันแล้วได้ประโยชน์อะครับ
0: ครับอ่ะอันนั้นเป็นเรื่องของสีสันนะครับที่พอมองเห็นหนึ่งในประเด็นที่ฝ่ายค้านได้พยายามที่จะเชื่อมโยงรัฐบาลก็ของการอภิปรายนะครับในแต่ก็เรื่องทุนเทากับเครือข่ายอิทธิพลตรงนี้ท่านโฆษกมองยังไงครับว่ารัฐบาลเองจะใช้โอกาสนี้ในการอธิบายยังไงบ้างครับ
1: จริงๆแล้วเอาเป็นว่าไม่แน่ใจว่าที่คือผมก็พยายามติดตามนะแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยมันเป็นข้อกล่าวหาหรือข้อพูดที่ดูเลื่อนลอยเกินไป
0: คร
1: ับอย่างเช่นที่พูดถึงเรื่องแบบนอมินีหรือทุนเท่าหรือต่างๆเนี่ยพอเราย้อนกลับมาดูจริงๆแล้วสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยเป็นสิ่งที่จะไปปราบปรามนอมินีหรือทุนเท่าทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นการทำงานในการยึดทรัพย์ผู้ที่เคยไปถูกคดีว่าไปหลอกลวงคนอื่นมาก็ยึดทรัพย์กลับมาหรือว่าการจัดการกับนอมินีทั้งการจัดการนอมินีที่มีอยู่แล้วแม้กระทั่งการถือครองที่ดินเนี่ยที่ตอนนี้ทางมท.2ทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังก็พยายามออกประกาศออกมาว่าตรงไหนที่ตรวจสอบแล้วว่ามีนอมินีถือครองเราก็ให้บังคับขายการจดทะเบียนบริษัทที่เข้าข่ายว่าต้องสงสัยนอมินีก็ทำยากขึ้นรวมถึงการตรวจสอบย้อนหลังแล้วก็การจับเรื่องของพฤติกรรมการยักยอกโอนเงินการถ่ายโอนเงินการถ่ายสินทรัพย์ต่างๆในตรงนี้อยู่ในการดูแลแล้วก็ระบบกระบวนการหมดรวมถึงการให้งบประมาณเนี่ยในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลภาครัฐนะครับ
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคลาวด์กลางภาครัฐเรื่องของการจัดการระบบการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำแล้วก็ไปจนถึงการพัฒนาระบบต่างๆให้มีความรุดหน้ามากขึ้นผมคิดว่าสิ่งที่กล่าวหาว่าเกี่ยวกับเรื่องของคุณเท่าหรือเกี่ยวกับอะไรพวกนี้ครับผมคิดว่าถ้ามีหลักฐานหรือว่าไม่กล่าวเลื่อนลอยมันก็น่าจะสนใจกว่า
0: ครับทีนี้มันก็เป็นเรื่องของการพิจารณางบประมาณเนาะหัวใจงบประมาณก็อาจจะมีการตั้งคำถามในเรื่องของความคุ้มค่าประสิทธิภาพถามตรงๆนะครับว่าถ้าหากว่าประชาชนเนี่ยที่ดูการอภิปรายตลอดในช่วง3วันแน่นอนครับพรบ.ตัวนี้ก็คงจะผ่านไปตามที่มีการคาดการณ์โดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสิริพงษ์เมื่อวานก็ยืนยันว่าน่าจะผ่านนะ
2: ครับ
0: งบปี70ถ้าหากว่าผ่านไปแล้วเนี่ยชีวิตประชาชนจะดีขึ้นยังไงครับในฐานะที่ท่านเป็นโฆษกรัฐบาล
1: ครับโอเคหน้าตาของงบประมาณปี70

0: เป็นหน้าตาที่แตกต่างจากการทำงบประมาณในปีที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิง
1: ครับ
0: เพราะว่าด้วยเงื่อนไขของกฎหมายบางตัวด้วยเงื่อนไขของระเบียบบางอย่างเนี่ยก็ที่ผ่านมามีการจัดงบประมาณที่บางครั้งในตัวเลขบางตัวถูกซ่อนไว้แล้วมาขอทีหลังบางตัวให้ไม่ครบแล้วมาขอเพิ่มเติมทีหลังหรือบางตัวมีการโยกสับเปลี่ยนอะไรพวกนี้ครับ
1: ซึ่ง
0: ในปีนี้เนี่ยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเราใช้วิธีการคือทำให้ทุกอย่างมันออกมาอยู่บนดินให้หมดก็คือให้ทุกคนเห็นว่าปัญหาของประเทศในเรื่องของงบประมาณเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: ครับ
0: แล้วก็เมื่อเห็นปัญหาตรงกันแล้วอย่างเช่นโอ้เราเห็นแล้วงบรายจ่ายประจำเยอะมากๆเลยเราเห็นแล้วว่าปัญหามันอยู่ที่ว่างบลงทุนเนี่ยแทบไม่เหลือแล้วแล้วก็ถ้ามีปัญหาภัยพิบัติเนี่ยบางทีต้องใช้งบไม่เพียงพอและในอนาคตที่เราต้องอยู่กับโลกที่มีภัยพิบัติเยอะขึ้นเพราะตรงนี้นี่เองเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลทำเปลี่ยนแปลงใหม่คือการก็จะเป็นตัวเลขที่เห็นความเป็นจริงแล้วรัฐบาลจะนำไปบริหารของรัฐเนี่ยเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็มีขนาดเล็กลงนะครับ
1: ครับ
0: รวมถึงขึ้นเนี่ยเช่นไม่ว่าจะเป็นลดเราแก้ไขปัญหาภัยพิบัติปีนึงประมาณ 20,000 ล้านเนี่ยแล้วก็เป็นกองทุนภัยพิบัติสิเราให้ดูแลเยียวยาอย่างเร็วขึ้นแล้วก็จำนวนเงินมากขึ้น
1: ครับ
2: ครับ
0: แล้วก็รวมถึงการพัฒนาภาครัฐต่างๆไม่ว่าจะเป็นทำให้ทุกอย่างลดการที่จะมีโอกาสไปใช้ดุลพินิจของข้าราชการที่จะไปทำให้มีส่วนเรียกรับสินบนอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำรวมถึงการไปพัฒนาประเทศในมุมต่างๆเนี่ยผมคิดว่าในปีต่อไปนะครับสิ่งที่ประชาชนจะเห็นคือว่าในปีต่อไปเนี่ยเราก็จะมีแผนว่าจะทำงบประมาณแบบที่เหมือนกับไม่ปกติแล้วเราใช้วิธีคือปีนี้ให้เท่าไหร่แต่ว่าปีถัดไปเนี่ยเราจะเริ่มเร็วก็คือว่าไปคิดว่าทุกอย่างเป็นศูนย์หมดแล้วไปดูซิว่าจะทำอย่างไรให้พัฒนาประเทศโดยที่ใช้งบประมาณที่ไม่ต้องใช้ฐานเดิม
1: นั่นในส่วนของรัฐบาลนะครับคำถามสุดท้ายครับท่านโฆษกครับในฐานะที่เป็นกิจของรัฐบาลหรือตัวท่านเองครับ
0: ครับก็แน่นอนว่าวันนี้เราอย่างที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยจะให้ประชาชนแล้วก็หน่วยงานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคิดว่าที่มีการพยายามบอกว่าจะใช้ก็ประมาณคุ้มค่าไหมก็ประมาณมีประสิทธิภาพจริงไหมก
1: ็
0: ประมาณนี้จะส่งถึงประชาชนจริงหรือเปล่าก็ทุกอย่างที่เป็นการใช้จ่ายของรัฐเนี่ยจะไปถึงประชาชนและประชาชนได้ประโยชน
1: ์
0: รวมถึงมีการวัดผลได้นี่คือสิ่งที่รัฐบาลตั้งใจทำครับ
2: ครับ
1: แล้วครับวันนี้ขอบพระคุณท่านโฆษกมากนะครับ
2: ไม่เดี๋ยวมีโอกาสมาคุยกันอีกนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณครับ
2: ก็เป็นการย้ำว่างบประมาณทุกบาททุกสตางค์นะครับก็รัฐบาลก็จะใช้อย่างคุ้มค่าอย่างสูงสุดอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนนะครับคุณผู้ชมช่วงหน้าเราจะกลับมาดูอย่างที่บอกไปว่ามาตราที่ใช้เวลานานๆนะฮะในการพิจารณากันวันนี้นะครับก็คือมาตราของกระทรวงมหาดไทยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันนะครับว่ามีการตั้งข้อสังเกตการอภิปรายอย่างไรจากสมาชิกและกรรมธิการได้มีการตอบว่าอย่างไรนะครับช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับ

ชุดไทยจักรีชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและหมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2418

0: วอาคารเป็นแบบสถาปัตย์เป็นยอดปราสาท3ยอดตามแบบสถาปัตยกรรมไทยท้องพระโรงกลางของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นท้องพระโรงสำหรับพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสด็จออกให้คณะองค์ธุลีพระบาทชุดไทยสบายใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายยกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนท่อนบนเป็นสบายจะเย็บให้ติดกับสิ้นเป็นท่อนเดียวกันหรือจะมีผ้าสบายห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่งชายสบายคุมไหล่ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่สมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าสวมใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาสในเวลา
1: What role they were anchored in there for?
2: We don't know what they are. It is your ability to...
3: International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่าง2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจน
5: กลับมาติดตามเรื่องดังหลังข่าวกันต่อนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ในสภาตอนนี้ก่อนนะครับอย่างที่บอกไปว่าเริ่มมาด้วยมาตรา20ตอนนี้อยู่ที่มาตรานะครับซึ่งก็ต้องบอกว่างบของกระทรวงศึกษาธิการก็มีการตั้งมาเนี่ยนะครับทั้งหมดน่าจะอยู่ที่ประมาณสักแสนกว่านะครับ
6: ครับ
5: แสนกว่าล้านนะครับ 126,000 ตัวเลขกลมๆ
6: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของ
5: พรรคประชาธ
6: ิปัตย์เนี่ยกำลังอภิปรายกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยในงบ70ที่มีการตั้งกันไว้นะครับได้รับงบ126,000สมควรลดลงราว 48.22 ล้านบาทนะครับ
5: ครับ
6: ตัวเลขก็ไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่แต่อาจจะไม่ได้หมายความว่าโจทย์ของการศึกษาลดลงนะครับเพราะระบบกำลังต้องการใช้งบเพื่อแก้ปัญหาเชิงคุณภาพซึ่งเมื่อวานเราก็ได้เล่าให้ฟังแล้วนะครับ
5: ครับ
6: ก็มีแนวโน้มงบที่ทรงตัวก็สะท้อนว่าการเพิ่มคุณภาพทางการศึกษา
5: ครับก็ทางสมาชิกหรือว่าอักบริการที่มีการพูดถึงเรื่องของการปรับจริงๆเราไม่ได้ไม่เห็นความสำคัญของหน่วยงานหรือว่ากระทรวงที่มีการปรับลดแต่จริงๆมันต้องไปปรับลดอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่จำเป็นหรือว่าชะลอเอาไว้ได้ก่อนนะครับอันนั้นบรรยากาศในสภาตอนนี้ก็อยู่ที่มาตราที่24นะครับยังเหลืออีกสักประมาณเท่าไหร่10กว่า
6: ก็41มาตราคุณนิก
5: นะครับก็น่าจะต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะยังไงต่อนะครับส่วนช่วงนี้มาดูบรรยากาศในการพิจารณานะครับมาตราที่20ของกระทรวงมหาดไทยมีคนอภิปรายเยอะมากนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นกระทรวงใหญ่แล้วก็งบประมาณก็เยอะนะครับก็ใช้เวลาในการอภิปรายเฉพาะมาตรานี้อยู่ที่ประมาณสัก5ชั่วโมงหนึ่งในเรื่องที่มีการถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยแล้วก็อภิปรายนะครับก็คือเรื่องของเสื้อเกราะกันกระสุนนะครับโดยคนที่ลุกขึ้นมาอภิปรายก็คือนาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรณโสยะวันโนนะครับขออภัยสสบัญชีออกมาตั้งคำถามถึงงบประมาณในการจัดซื้อเสื้อเกราะกันกระสุน 14,814 ตัวนะครับวงเงินก็คือ482ล้านบาทนะครับในรายละเอียดก็คือมีเสื้อเกราะของกองบัญชาการ

0: กองอาสารักษาดินแดน 4,977 ตัวราคาตัวละ 46,000 บาทวงเงิน228ล้านบาท100ตัวราคาตัวละ 46,000 บาทวงเงิน55ล้านบาทนะครับครับสำหรับกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน 8,637 ตัวนะครับราคาตัวละ 23,000 บาทวงเงิน198ล้านบาทนะครับถ้าเทียบเสื้อเกราะของกับกรมการปกครองจัดซื้อมาในตัวในราคาตัวละ 31,000 บาทที่ราคาต่างกันเพราะแต่ละหน่วยงานไปสืบราคาด้วยตนเองและนำใบเสนอราคามาตั้งคำของงบประมาณเลยเสนอให้ทางสำนักงบประมาณเอาข้อมูลของกรมบัญชีกลางและระบบที่เกี่ยวข้องมาสร้างมาตรฐานข้อมูลเปรียบเทียบราคาสินค้ามาตรฐานที่รัฐบาลเนี่ยซื้อซ้ำๆงานเนี่ยสามารถเปรียบเทียบราคาและจัดซื้อผ่านระบบกลางได้นะครับฟังเสียงกันนะครับ
1: ผมขอยืนยันครับว่าผมไม่ได้ติดขัดในการจัดหาเสื้อเกราะให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงแต่สิ่งที่ผมติดใจคือราคาและที่มาของราคาเพราะเสื้อเกราะ 46,000 บาทในขณะที่กอรมน.ซื้อเสื้อเกราะสเปคเดียวกันราคาตัวละ 31,000 บาทเมื่อวานผมได้อภิปรายวิพากษ์วิจารณ์การใช้งบประมาณของกอรมน.ไปแต่พอวันนี้เปิดงบประมาณของกรมการปกครองกอรมน.กลายเป็นหน่วยงานที่ใช้งบประมาณคุ้มค่าไปเลยครับท่านประธานเพราะสเปคเดียวกันหน่วยงานหนึ่งซื้อตัวละ 31,000 บาทแต่อีกหน่วยงานหนึ่งซื้อในราคาตัวละต่างตัวละ 15,000 บาทพูดง่ายๆคือถ้าใช้เงิน 93,000 บาทกรมการปกครองจะซื้อได้เพียง2ตัวในขณะที่กอรมน.ซื้อได้ถึง3ตัวถ้าสเปคเหมือนกันจริงคำถามง่ายๆคือทำไมประชาชนต้องจ่ายแพงกว่าท่านประธานครับเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะเรื่องของการซื้อเสื้อเกราะสำเร็จครับในการพิจารณางบประมาณแต่ละปีนะครับสินค้าประเภทเดียวกันบางครั้งตราอักษรเดียวกันรุ่นเดียวกันสเปคเดียวกันแต่พอเป็นหน่วยงานต่างกันราคากลับต่างกันเพราะระบบของเรายังปล่อยให้แต่ละหน่วยงานไปสืบราคาด้วยตัวเองครับได้ใบเสนอราคาแล้วนำใบเสนอราคานั้นมาตั้งคำของบประมาณซึ่งทั้งที่ภาครัฐควรมีข้อมูลการจัดซื้อเบิกจ่ายจำนวนมหาศาลอยู่แล้วรัฐควรรู้ว่าของชิ้นนี้หน่วยงานไหนเคยซื้อเมื่อไหร่ซื้อกี่ชิ้นซื้อราคาต่อชิ้นเท่าไหร่ผมจึงเสนอให้สำนักงบประมาณนำข้อมูลของกรมบัญชีกลางและข้อมูลจากระบบที่เกี่ยวข้องมาสร้างฐานข้อมูลเปรียบเทียบราคา
0: ทางกรรมาธิการก็ชี้แจงนะครับคุณอนุรักษ์จุรีมาสส101พรรคภูมิใจไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการก็ลุกขึ้นมาชี้แจงเรื่องนี้นะครับแล้วก็บอกว่าที่มีราคาสูงกว่าการจัดซื้อของกอรมน.เพราะเสื้อที่กรมการปกครองจัดซื้อมีน้ำหนักเบากว่าเนื่องจากใช้วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตแบบใหม่ราคาจึงสูงกว่าตามคุณลักษณะเฉพาะนะครับฟังเสียงกันครับ
2: ที่ท่านถามว่าเสื้อเกราะกันกระสุนนะครับระดับ 3A สำหรับที่นะครับระหว่างงบของกรมการปกครองและทำไมมีราคาแพงนะครับผมก็ตอบคำถามว่าเนื่องจากว่าของกรมการปกครองเนี่ยครับจะมีลักษณะที่เป็นเบากว่านะครับไซส์จะเบากว่าโดยคุณลักษณะก็คือใช้วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตทำให้น้ำหนักที่เบากว่าเพราะฉะนั้นราคาจึงสูงกว่าจึงเรียนคำตอบคำถามนะครับ
0: จริงๆของกระทรวงมหาดไทยนี่ก็มีการลุกขึ้นมาอภิปรายคือเยอะหลายเรื่องมาถ้าเราเรียบเรียงแล้วสรุปมาทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่พอเวลานะครับอย่างท่านอดีตนายกชวนก็ลุกขึ้นมาพูดถึงเรื่องการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดอะไรต่างๆนะครับซึ่งกรรมาธิการก็ได้มีการลุกขึ้นมาชี้แจงนะครับในหลากหลายประเด็นนะครับ
3: ที่สำคัญแน่นอนครับไอ้ที่ศึกยืดเยื้อครั้งนี้เนี่ยของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยที่ถูกพูดถึงมากก็คือเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นคุณดิษ
0: ครับ
3: ทีนี้ก็มันก็เหมือนศึกซักฟอกเลยคร
0: ับ
3: ทีนี้ก็เลยเป็นหน้าที่ของทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์นะครับก็ยืนยันนะครับว่าการตรวจสอบการโกงท้องถิ่นเนี่ยถ้าหากว่ามีหลักฐานนะครับถึงใครไม่ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะเป็นใครก็จะต้องดำเนินการอย่างถึงที่สุดไม่มีการตัดต่อ

0: แน่นอนตามที่ส.ส.ของทางพรรคประชาชนได้มีการกล่าวหานะครับเรื่องนี้นะครับหลังจากที่ได้มีการพูดถึงมากนะครับคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เนี่ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มาบอกนะครับว่าการที่ทางส.ส.พรรคประชาชนออกมาระบุว่าการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยอาจจะถูกตัดตอนไม่สามารถสาวไปถึงผู้มีอำนาจได้นายวรสิทธิ์ก็ถามกลับนะครับว่าความกังวลดังกล่าวมาจากไหนคร
1: ับ
0: เพราะสิ่งที่ย้ำมาตั้งแต่วันแรกเนี่ยก็คือไม่ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะเป็นใครก็จะต้องดำเนินการอย่างถึงที่สุดและจากข้อมูลที่ปรากฏในข่าวพบว่าที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้สอบ2รายที่มีความเกี่ยวข้องกับข้าราชการระดับสูงและตรวจพบอีกหลายอย่างแต่ก็ได้มีการระบุอย่างชัดเจนว่าจะดำเนินการกับทุกคนนะครับโดยผู้ที่เปิดชื่อออกมาแล้วก็มีการพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าทำงานอย่างตรงไปตรงมาไม่ว่าเป็นใครนามสกุลอะไรหรือมีความเกี่ยวข้องกับใครไม่ใช่สิ่งที่ต้องนำมาคำนึงถึงดังนั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็จะมีการดำเนินการทั้งสิ้นนะครับเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำนะครับว่าที่ผ่านมานั้นได้มีการตรวจสอบและเปิดรายชื่อออกมาแล้วทั้งหมดกับประมาณ 6,000 คนและขณะนี้ก็ได้มีการถอดถอนคนที่ถูกดำเนินคดีไปแล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการเรียกคนที่รอการบรรจุเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่สอบได้ยัดคิวไปก่อนหน้านั้นส่วนการเยียวยาล่ะเป็นยังไงครับเรื่องนี้คุณวรสิทธิ์ก็บอกว่าผู้ที่ถูกลัดคิวบรรจุการทุจริตในการสอบนั้นแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองและได้รับการบรรจุไปแล้วคนกลุ่มนี้ได้มีการติดต่อมายังคณะกรรมการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษสภาผู้แทนราษฎรและได้เสียสิทธิ์บางอย่างหากไม่มีคนที่แก้ไขคะแนนเข้ามาแทรกหรือลัดคิวก็น่าจะได้อยู่ในพื้นที่ที่ต้องการหรือได้อยู่ใกล้กับพ่อแม่และครอบครัวจึงจะเปิดโอกาสให้คนกลุ่มนี้เลือกพื้นที่ใหม่หรือโอนย้ายก่อนครับ
2: ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคือกลุ่มที่กำลังรอเรียกบัญชีรอบที่4นะครับรัฐบาลก็กำลังพิจารณาแนวทางว่าจะทำยังไงเพื่อให้การเยียวยาผู้บริสุทธิ์ทั้ง2กลุ่มให้เกิดผลลัพธ์พึงพอใจมากที่สุดแล้วก็ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกันนะครับฟังเสียงท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับ
3: ผมถามว่าความกังวลนั้นเกิดมาจากตรงไหนนะครับสิ่งที่ผมย้ำมาตลอดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยเราก็บอกชัดเจนว่าไม่ว่าคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องเป็นใครนะครับเราก็ต้องดำเนินการอย่างถึงที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าในสิ่งที่ผมเห็นปรากฏในข่าวก็เห็นว่ามีการออกมาให้ข้อมูลเรื่องว่ามีอย่างจังในจังหวัดนครศรีธรรมราชใช่ไหมครับมี2คนที่มีความใกล้ชิดหรือมีนามสกุลเดียวกันกับข้าราชการระดับสูงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปรากฏเพราะว่ามีการแก้ไขคะแนนนะครับผมว่าเรื่องนี้มันพิสูจน์หลายอย่างนะอย่างที่1ก็คือว่าทีแรกเนี่ยเราบอกว่าเราจะดำเนินการกับทุกคนใช่ไหมครับแล้วคนที่เป็นคนเปิดชื่อออกมาว่าใครที่มีการแก้ไขคะแนนบ้างก็คือคณะตรวจสอบที่มีการตั้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีการพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราทำงานเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาจริงๆไม่ว่าเขาจะเป็นใครไม่ว่าเขาจะนามสกุลอะไรหรือจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกับใครผมว่าไม่เกี่ยวแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ผมจะต้องไปคำนึงถึงด้วยนะครับเพราะนั้นต่อให้จะเป็นใครเราก็ต้องดำเนินการนะครับเรื่องของการเยียวยากลุ่มผู้ที่สอบได้เนี่ยต้องบอกว่าแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1คือกลุ่มที่สอบได้ด้วยความสามารถตัวเองที่มีการบรรจุไปแล้วนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการประสานมาที่กรรมาธิการกระจายอำนาจนะว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยเขาเนี่ยก็เสียสิทธิ์บางส่วนไปเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าไม่มีคนที่มันโกงคะแนนเข้ามาหรือไม่มีคนที่แก้ไขคะแนนเข้ามาแทรกหรือว่าเข้ามาแซงคิวเขาเนี่ยก็น่าจะได้อยู่ในที่ที่เขาอยากจะอยู่ได้อยู่ใกล้ๆพ่อแม่ได้ดูแลบ้านได้อะไรพวกนี้ก็ได้มีการประสานมายังกรรมาธิการกระจายอำนาจนะครับว่าอยากที่จะให้มีการเลือกที่ใหม่หรือว่ามีการปรับในเรื่องของการโอนย้ายก่อนในส่วนที่มีการถอนออกไปเนี่ยเพราะว่าก็มองว่าเป็นสิทธิ์ของเขากลุ่มที่2คือกลุ่มที่กำลังรอที่จะเรียกบัญชีก็คือรอบที่4อยู่เพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็กำลังดูแนวทางว่าจะทำยังไงที่จะเยียวยากลุ่มผู้บริสุทธิ์ทั้ง2กลุ่มเนี่ยให้ได้ผลแล้วก็พอใจมากที่สุดในทุกๆฝ่ายโดยที่ไม่กระทบไม่มีผลเสียซึ่งกันและกัน
2: ก็การทำงานนะครับของทางไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการตรวจสอบต่างๆชุดที่มีการตั้งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นชุดของท่านรองนายกประกรณ์นะครับก็ทำงานกันอย่างตรงไปตรงมานะครับท่านรัฐมนตรีช่วยก็บอกแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็จะเห็นลำดับขั้นตอนในการดำเนินการของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่องสำหรับการที่จะเอาจริงเอาจังเอาผิดในเรื่องนี้นะครับ
0: เราอาจจะมีการตัดสลับกัน

0: ไปมานะครับ
1: ครับ
0: ประเด็นที่เกิดขึ้นในสภาประเด็นที่มีการตอบนอกสภานะครับก็ถือว่าเป็นการติดตามอย่างต่อเนื่องครับ
1: แต่ประเด็นต่อเนื่องผูกพันกันมาหมดแล้ว
0: ผูกพันที่อยู่จากการอภิปรายในสภานั่นแหละครับทีนี้ช่วงเวลาประมาณ 4:00 น. 16:19 น.ก็เข้าสู่การพิจารณางบประมาณมาตรา21นะครับว่าด้วยส่วนของกระทรวงยุติธรรมช่วงหนึ่งนะฮะนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็ได้มีการอภิปรายถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษคุณนิก DSI
1: ช่วงนี้แหละเดือด
0: เห็นบอกว่ามีการยกอะไรนะชูภาพมาประกอบการอภิปรายนะเป็นการเอาภาพที่เป็นภาพคณะบุคคลที่ไปให้การต้อนรับนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งบอกว่ามีการเซ็นเซอร์หน้าของคณะบุคคลแล้วนะก่อนที่จะมีการโชว์ภาพเดียวกันที่มีการพิมพ์ออกมาแบบใบใหญ่นะครับที่สนามบินบุรีรัมย์นะครับทำให้นายร่วมทำคำนุรักษ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นประท้วงนะครับบอกว่านางสาวรักชนกเนี่ยกำลังออกนอกประเด็นนะครับขอให้ประธานในที่ประชุมควบคุมการประชุมก่อนที่นางสาวรักชนกจะอภิปรายต่อว่าโดนเซ็นเซอร์สไลด์อีกแล้วคุณรักชนกนี่บอกว่าในสไลด์ก็มีการเซ็นเซอร์หน้าไปแล้วนี่นะคุณเลิศศักดิ์ประธานในที่ประชุมก็ได้มีการเตือนให้ระมัดระวังการกล่าวถึงบุคคลภายนอก
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่าคุณรัชนกก็บอกว่าหากอธิบดี DSI คนใหม่ได้ดำรงตำแหน่งสิ่งที่น่ากังวลอย่างมากก็คือข้าราชการตัวน้อยแต่น้ำเสียงนี่ตามสไตล์คุณรัชนกนะหากใครไม่ได้พูดถึง
1: ก็คือพาดพิง
0: แหละมีการพูดถึงพาดพิงเนี่ยก็ไม่ต้องมาเดือดร้อนเรื่องนี้ว่าอย่างนั้น
1: คือหมายถึงว่า มีการพาดพิงข้าราชการแหละนะครับว่าคนที่ไม่ได้ไปรับใช้ทางการเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะถูกไล่ล่าอะไรประมาณนี้ก็เลยทำให้คุณร่มธรรมเนี่ยลุกขึ้นมาประท้วงขอให้ประธานเนี่ยควบคุมการประชุมนะคร
0: ับ ใช่นะครับที่ได้เวลาอภิปรายไปแล้ว อยู่ดี
1: เอาเงินไปพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสั่งย้ายทำให้การพัฒนาศักยภาพบุคลากรไม่มีประโยชน์ก็เลยขอตัดลดงบในส่วนนี้ออกไปนะครับทีนี้ทางคุณสุภชัยใจสมุทรนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยก็ลุกขึ้นมาอภิปรายสนับสนุนคำประยัติของคุณพนิดานะครับแล้วก็บอกว่าได้ฟังฝ่ายค้านพูดประโยคที่บอกว่า DSI เนี่ยเป็นเครื่องมือรับใช้ทางการเมืองหรือไม่คุณสุภชัยบอกว่าโอ้โหเรื่องนี้คิดตรงกันเลยความจริงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากเหตุการณ์ในลักษณะนั้นคือการไปแทรกแซงการเมืองไปแทรกแซงเป็นผลให้คดีทั้งหลายที่กำลังพูดกันอยู่ตอนนี้นี่แหละนะครับคุณสุภชัยบอกว่าคดีหัวสว.เริ่มต้นมาจาก DSI ถูกการเมืองและอำนาจการเมืองเข้าไปแทรกแซงความจริงที่พิสูจน์กันได้ก็คือคดีหัวสว.เริ่มต้นในรัฐบาลอื่นที่ไม่ใช่รัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลโดยก่อนหน้านั้นมีการสืบสวนทางลับตั้งเป้าพยายามดึงเรื่องให้มาเป็นคดีพิเศษเสนอเข้าคณะกรรมการคดีพิเศษหลายครั้งนะครับก็ยกขึ้นมานะครับความจริงก็คือ DSI ไม่มีอำนาจการส่งต่อคดีต้องรอฟังผลจากทางกกต.ก่อนนะครับจึงจะสรุปว่าคดีฟอกเงินหรือซ่องโจรจะดำเนินการได้หรือไม่นะครับโอ้โหนี่มีการลุกขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการแทรกแซงการเมืองแล้วก็ยกย้อนกลับไปเลยว่าคดีนี้มันเกิดขึ้นมาก่อนนะครับ
0: ความจริงตรงที่คุณสุภชัยได้ย้ำว่าความจริงของคดีคือ DSI ไม่มีอำนาจและการส่งคดีเนี่ยต้องรอฟังผลคดีจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ก่อนจึงจะสรุปว่าคดีฟอกเงินหรือซ่องโจรจะดำเนินการได้หรือไม่อย่างที่คุณนิกว่านะครับทั้งนี้นะครับคุณสุภชัยก็ทิ้งท้ายว่าทั้งนี้กระบวนการมีจำนวนมากอย่านำเฉพาะถ้อยคำที่ชอบใจมาเปิดเผยหรืออย่ามาพูดว่า DSI จะถูกแทรกแซงหากไม่สนองนโยบายฝ่ายการเมืองทั้งนี้คดีนี้ที่ DSI เริ่มทำถูกสงสัยตั้งแต่ต้นว่าการเมืองแทรกแซงหรือไม
1: ่
0: หากมีการแทรกแซงทำสำนวนบิดเบือนจนเชื่อว่าเป็นจริงถึงจุดที่ต้องพิสูจน์โดยกกต.ฐานะที่เป็นผู้มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญครับ
1: และหลังจากนี้ทางพันตำรวจเอกทวีสอดส่องก็ลุกขึ้นมาเหมือนกันนะครับลักษณะเหมือนจะมีการชี้แจงแต่จริงอาจจะไม่สามารถทำได้เนาะเพราะว่ามันจริงๆถ้าจะชี้แจงอะไรต้องเป็นกรรมธิการถูกไหมคร
0: ับในส่วนของวาระนี้นะครับ
1: วันนี้หมดเวลาของเรื่องดังหลังข่าวแล้วนะครับคุณผู้ชมครับพี่เล็กสมชายผมนิกนันทิพัฒน์และทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ล38ประการประการที่14ทำการงานไม่ให้ข้างค้างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบขยันและทำงานให้เสร็จเรียบร้อยมงคล38ประการ

เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: นเร่งด่วนนั่นก็คือการควบรวมสถานศึกษาขนาดเล็กครับให้สอดคล้องกับโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไปเพราะปัจจุบันนี้ครับเด็กเกิดลดลงทุกปีโดยเฉพาะในต้นปีตั้งแต่มกราคมถึงสิงหาคม2569น่าตกใจนะครับเด็กเกิดเพียง 238,000 คนถ้าเป็นอย่างนี้อีกสิ้นปีเกิดเพียง 350,000 คนอะไรจะเกิดขึ้นครับเด็กอีก10ปีข้างหน้าเด็กจะหายไปถึง4ล้านคนประชากรจะลดจาก65ล้านคนถึง60ล้านคนหายไป5ล้านคนแสดงว่าเด็กที่เข้าสู่ระบบการศึกษาหายไป5ล้านคนในอนาคตแล้วเราจะทำยังไงครับกับปัญหาประชากรตรงนี้ถ้าเรามีการจัดสรรงบประมาณโดยมองอนาคตเป็นตัวตั้งขึ้นมาเราได้ทราบกันอยู่ว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่เนี่ยมีโอกาสได้เปรียบกับการจัดการคุณภาพที่จะให้กับเด็กขึ้นนะครับดังนั้นงานวิจัยส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างจะสรุปเป็นชัดเจนว่านักเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่มีผลสัมพันธ์การเรียนที่สูงกว่าในสถานศึกษาขนาดเล็กเนื่องจากสถานศึกษาขนาดเล็กเนี่ยเด็กขาดโอกาสโอกาสต่างๆนะครับเพราะปัญหาในโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยยิ่งย้ำให้เห็นว่าการจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กยิ่งจะทำให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนั้นโรงเรียนขนาดเล็กถึง 16,200 กว่าโรงเนี่ยนะครับจาก 29,000 โรงโดยเฉพาะโรงเรียนที่โรงเรียนขนาดไกลถ้าตัดโรงเรียน stand alone ออกไปตัดโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลออกไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเป้าหมายที่รัฐบาลโดยเฉพาะสปท.เขามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วว่าในปี2569เนี่ยนะครับถึงปี2573พบว่าเป้าหมายในการจะควบรวมโรงเรียนที่มีจำนวนที่ค่อนข้างมากเนี่ยโดยในปี2019มีเป้าหมายว่าจะควบรวม583โรงจาก 5,800 กว่าโรงเนี่ยนะครับจะมีแต่ถึงวันนี้แล้วเนี่ยเราควบรวมได้เพียง432โรงเหลืออีก151โรงยังไม่มีแผนที่ชัดเจนนะครับโดยที่ในปี2570จะควบรวม655ในปี71 1,100 โรงและ1,554 โรงจนถึงปี 2,573 1,916 โรงเนี่ยจะเห็นได้ว่าทำไมนะครับกระทรวงศึกษารัฐบาลไม่รีบจัดการตั้งแต่ระยะต้นๆนี้ปล่อยให้แผนงานเนี่ยไปล่าช้าอีก5ปีข้างหน้าเพราะหากว่ากระทรวงศึกษาหรือสปท.เนี่ยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทบทวนเร่งรัดการควบโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยที่มีความพร้อมมีความจะเป็นมากขึ้นในช่วงต้นๆของแผนเนี่ยจะสามารถดำเนินการให้เกินการจัดสรรบุคลากรงบประมาณอาคารสถานที่และงบประมาณให้มีประสิทธิภาพได้สามารถนำทรัพยากรที่มีอยู่ไปจัดการให้เกิดคุณภาพในตัวเด็กให้มากยิ่งขึ้นสุดท้ายผมเห็นด้วยแล้วว่ารัฐจะต้องเร่งปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการเพราะนโยบายก็มีอยู่แล้วว่าเราจะปฏิรูปโครงสร้างข้าราชการลดกำลังคนให้สอดคล้องกับภาระงานโดยใช้ AI และเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจับเพิ่มคุณภาพประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเด็กกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผ่านไปยังรัฐบาลผ่านนายกรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาครับและท่านส.ส.ผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้โปรดสนับสนุนผ่านพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570เพื่อให้นำไปพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตครับขอกราบขอบพระคุณมากครับ
1: ต่อไปคุณจตุรนต์ฉายแสงค่ะ
2: ท่านประธานที่เคารพผมจตุรนต์ฉายแสงบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยผมสงวนคำแปรยติไว้ให้ปรับลดงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ 5% ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงจะว่าเป็นสัญลักษณ์ก็ไม่เชิงนะครับแต่ว่าต้องการสงวนคำแปลต้องการตัดเนี่ยเพื่อให้มีการปรับงบประมาณครั้งใหญ่จะตัดจากอะไรตัดอะไรนะครับก็มีอยู่4ส่วนส่วนที่1คือครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กเรียนน้อยลงข้อที่2คือปรับลดค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาที่ได้ผลน้อยหรือไม่มีประสิทธิภาพซึ่งมีอยู่หลายเรื่องบางเรื่องเป็นตัวอย่างเช่นการสอนภาษาต่างประเทศที่ล้มเหลวตลอดทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและอีกหลายภาษาบางภาษาถ้าเราให้เรียนตามสมัครใจเท่านั้นเนี่ยก็จะลดจำนวนนักเรียนลงมากและก็ไม่ต้องเสียทรัพยากรที่สูญเปล่า เรื่องที่3คือลดค่าไฟฟ้าซึ่งอันนี้ก็ฟังดูแปลกหน่อยแต่ความจริงถ้าโรงเรียนทั้งประเทศไปใช้งบของพรก.เงินกู้ 200,000 ล้านก็จะสามารถเปลี่ยนหลังคาให้เป็นโซลาร์เซลล์แล้วก็ประหยัดงบประมาณได้มากเรื่องที่4คือจัดระบบใช้ทรัพยากรทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพซึ่งเรื่องนี้ท่านศาสตราจารย์สุชาติธาดาธรรมรงเวชก็ได้พูดไปแล้วในก่อนหน้านี้ท่านประธานครับระบบการศึกษาของประเทศเรานี่ต้องทำเรื่องสำคัญสำคัญที่ผมอยากจะยกขึ้นมาคงไม่ครบทุกเรื่องก็ขอยก5เรื่องเรื่องที่1คือเรื่องความเสมอภาคทางการศึกษาเพราะเรามีปัญหาเรื่องเด็กออกกลางคันมีปัญหาทั้งการดูแลโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ดีและก็มีปัญหาเรื่องที่เกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทำยังไงจะไม่ให้เด็กหลุดจากระบบซึ่งเป็นเรื่องที่ควรจะทำต่อเนื่องจากประมาณ 2-3 รัฐบาลที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้ข้อที่2ก็คือปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนการวัดผลครั้งใหญ่อันนี้ท่านสมาชิกบางท่านเพิ่งพูดไปว่าหลักสูตรของบ้านเรานี่ใช้มาตั้งแต่ปี51ก็ไม่มีการปรับหลักสูตรอย่างจริงจังอะไรเวลานี้ต้องปรับให้ทันโลกเมื่อเร็วๆนี้เพิ่งมีการประกาศผลพิซซ่าคือการประเมินวัดผลความรู้ของเด็กอายุ 14-15 ใน3วิชาคือคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการอ่านปรากฏว่าประเทศไทยผลพิซซ่าของประเทศไทยดีขึ้นแต่ว่าดีขึ้นในขณะที่มันลงต่ำมาหลายปีก็ยังต่ำมากแต่ดีขึ้นบ้างก็น่ายินดีน่ายินดีสำหรับบุคลากรทางการศึกษานะครับแต่ว่าก็ยังต้องปรับปรุงอีกเยอะเรายังตามหลัง OECD 50-70 คะแนนและโดยเฉพาะการอ่านก็ยังอ่อนอยู่แต่ว่าที่สำคัญคือว่ามาดูแลการศึกษาเพื่อให้คะแนนพิซซ่าสูงนั้นก็ต้องทำแต่ขณะเดียวกันทำยังไงให้การทำมันนั้นเนี่ยมันนำไปสู่การปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันโลกทันยุค AI ซึ่งมันจะมีความหมายกว้างกว่าเรื่องพิซซ่าแล้วก็ทำให้เรื่องพิซซ่าเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมไปสู่การใช้หลักสูตรสมรรถนะการที่จะคิดกันว่าเด็กจะเรียนอะไรวิชาต่างๆควรมีเนื้อหาอย่างไรและจะใช้ AI อย่างไรเรื่องที่3คือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะครูซึ่งครูจะต้องรู้ว่าในยุค AI นี้ครูจะสอนยังไงเด็กจะเรียนอะไรและครูจะสอนยังไงครูจะให้การบ้านยังไงครูจะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้อย่างเดียวไม่ได้แล้วแต่ว่ายังจะต้องมาดูว่าเมื่อมีหลักสูตรแกนกลางที่ปรับไปแล้วหลักสูตรที่ตัวเองจะสอนในแต่ละครั้งแต่ละครั้งด้วยซ้ำจะต้องเป็นอย่างไรอันนี้พอพูดเรื่องหลักสูตรก็เรื่องที่จะต้องทำควรทำอย่างมากก็คือการมีสถาบันวิจัยพัฒนาหลักสูตรซึ่งเราก็ไม่มีสักทีการจะคิดปฏิรูปปรับปรุงหลักสูตรทีนึงก็เชิญกรรมการมาประชุมกันทีนึงแล้วก็แยกย้ายกันไปไม่เหมือนอีกหลายๆประเทศที่ก็จัดการศึกษาได้ดีเขาจะมีองค์กรที่มาดูแลเรื่องการพัฒนาหลักสูตรอยู่ตลอดเวลามันก็จะไปส่งเสริมกันระหว่างบทบาทของครูแล้วก็พี่เลี้ยงที่สำคัญที่จะทำอย่างเป็นระบบคือสถาบันวิจัยพัฒนาหลักสูตรเรื่องที่5ก็คือการเตรียมอาชีพเรื่องการเรียนอาชีวะและทวิภาคีคือการร่วมมือกับภาคเอกชนซึ่งจะต้องเปลี่ยนไปบางประเทศเขาคิดวิชาใหม่ๆกันขึ้นแล้วก็วิชาและการฝึกใหม่ๆเนี่ยเขาทำโดยให้บริษัทใหม่ๆบริษัทใหญ่ๆบริษัทที่ทันสมัยมากๆมาเสนอว่าต้องการคนแบบไหนเพราะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยทั้งหลักสูตรทั้งเรื่องการพัฒนาเกี่ยวกับอาชีพมันเป็นเรื่องที่จะต้องตอบโจทย์ว่าเราจะสร้างคนแบบไหนสร้างคนแบบไหนที่ภาคเอกชนต้องการ

0: พัฒนาทักษะของบุคลากรหรือแรงงานนะครับแต่ว่ามันที่จัดนี่พัฒนาหลักสูตร AI ทั้งกระทรวงในชั้นกรรมาธิการเซิร์ฟเวอร์ AI 23.5 ล้านซื้อเพียงฮาร์ดแวร์ไม่มีแผนหลักสูตรหรือแอปพลิเคชันต่อยอดพัฒนาครูสอน AI ยุคใหม่138ล้านแต่ 58% 53.8% คือการค่าสร้างบ้านพักยกระดับกำลังคนสมรรถนะสูง979ล้านแต่ 83% คืองบลงทุนคือการก่อสร้างเหลือกิจกรรมจริงๆแค่ 16% เรื่อง Zero Drop Out หรือเด็กหลุดจากระบบมีอยู่เพียงจำนวนอย่างน้อยและถูกตัดไปบ้างด้วยในขณะที่กสศบอกว่าจำนวนเด็กหลุดจากระบบมีอยู่ 630,095 คนซึ่งมันไปด้วยกันไม่ได้เลยเป้าหมายทวิภาคีของกระทรวงเองตั้งไว้ 30-35% ซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเป้าหมายทวิภาคียังจะต้องปรับหลายอย่างอย่างที่ผมได้กล่าวไปงบพัฒนาครูมีอยู่แต่งบคืนเวลาให้ครูลดเอกสารธุรการยังหาไม่พบในเอกสารและยังไม่มีกลไกหรือที่เรียกว่าสถาบันวิจัยพัฒนาหลักสูตรซึ่งตรงนี้จะต้องไปอยู่ในร่างพรบการศึกษาที่รัฐมนตรีศึกษาก็กำลังดูอยู่ท่านประธานครับโดยสรุปก็คือว่าต้องมีการตัดงบประมาณตัดงบประมาณหลายเรื่องหลายอย่างที่ไม่จำเป็นที่ล้าสมัยที่ไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีก็ดีที่ไม่สอดคล้องกับการที่เด็กลดลงก็ดีต้องมีการปรับลดแล้วเสร็จแล้วที่สำคัญก็คือว่าปรับลดเพื่อให้ไม่ทำสิ่งที่ผมได้กล่าวไปเนี่ย5เรื่องอาจจะมีเรื่องสำคัญอีกบางเรื่องเพื่อให้ทำได้ที่สำคัญที่สุดต้องปรับระบบงบประมาณปรับระบบงบประมาณกันอย่างทั้งระบบให้จริงจังงบประมาณส่วนใหญ่อยู่ที่รายจ่ายประจำอยู่ที่บุคลากรอยู่ที่สิ่งก่อสร้างเดี๋ยวนี้เงื่อนไขต่างๆเปลี่ยนหมดแล้วเนี่ยเราจะปรับระบบงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการอย่างไรจึงจะตอบโจทย์ว่ากระทรวงศึกษากำลังจะสร้างคนที่สังคมไทยต้องการสร้างคนที่ไปแข่งขันกับเขาได้ทั้งในธุรกิจต่างๆและไปแข่งขันกับโลกนี้ได้สร้างคนมาแล้วมีอาชีพสร้างคนมาแล้วเป็นคนที่มีความรู้คิดเป็นวิเคราะห์เป็นสามารถพัฒนาตนเองเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ขอบคุณครับท่านประธาน
1: ต่อไปคุณกรจาติกวณิช
2: ขอบคุณครับท่านประธานผมกรจาติกวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ครับท่านประธานครับวันนี้ผมขอมุ่งเป้าไปที่เรื่องของโจทย์คำถามสำคัญครับว่าเราจะทำยังไงเพื่อที่จะช่วยให้เด็กไทยทุกคนเนี่ยสามารถพูดได้สองภาษาแล้วก็โดยเฉพาะเราอาจจะเลือกที่จะเน้นหลักภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนในแง่ของตัวงบประมาณนะครับมันมีงบประมาณในส่วนของโครงการที่เรียกว่าโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศโครงการนี้เนี่ยมีปีที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี2561 เป็นโครงการที่ออกแบบไว้13ปีใช้เงินงบประมาณไปแล้ว690ล้านบาทและก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณไป111ล้านซึ่งผมเองได้สงวนคำแปรยตินะครับที่จะปรับลดงบประมาณของกระทรวงศึกษาลง 10% สาเหตุส่วนหนึ่งครับก็คือเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยตัวชี้วัดที่ควรจะมีตัวเดียวนะครับก็คือตัวชี้วัดว่าเราใช้เงินงบประมาณส่วนนี้ไปแล้วเนี่ยเด็กไทยสามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษได้จริงหรือไม่ซึ่งที่น่าเศร้านะครับก็คือดูเหมือนว่าตัวชี้วัดที่ทางกระทรวงศึกษาใช้เนี่ยคือใช้ในการวัดประสิทธิผลของโครงการดูว่าในการไปประเมินทักษะของครูว่าทักษะของครูนั้นเพิ่มขึ้นหรือไม่แต่สุดท้ายไม่ได้ไปดูว่าทักษะของครูจะว่าสุดท้ายแล้วนี่คือเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้ดีขึ้นหรือไม่ซึ่งตามหลักฐานคำตอบก็ไม่สู้ดีนักนะครับถ้าเราดูผลสอบโอเน็ตภาษาอังกฤษเฉลี่ยที่ประมาณ37จาก100

0: แล้วก็มีคะแนนที่ลดลงเกือบทุกปีตั้งแต่โครงการนี้เนี่ยมีการริเริ่มตั้งแต่ปี2561ส่วนถ้าดูการตรวจวัดนะครับในส่วนของระดับสากลที่เรียกว่า EFEPI English Proficiency Index เนี่ยล่าสุดจะพบว่าทักษะภาษาอังกฤษของเยาวชนคนไทยเนี่ยอยู่ในลำดับที่116จาก123ประเทศคือแย่มากๆครับเพราะนั้นผมคิดว่ามันถึงเวลาที่เราต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะด้วยโครงการนี้แล้วก็วิธีการอื่นๆในอดีตเนี่ยคือเราทำมาผิดวิธีท่านประธานคงทราบนะครับว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยใครที่มีสตังค์ครับก็เลือกที่จะส่งลูกเข้าเรียนโครงการ EP หรือถ้ามีสตังค์มากหน่อยมีปู่ย่าตายายที่คอยช่วยออกเงินให้ก็จะส่งลูกเข้าโรงเรียนอินเตอร์ซึ่งสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งที่เขาอยากให้ลูกได้เข้าโรงเรียนนานาชาติเนี่ยก็เพราะลูกหลานจะได้ทักษะภาษาติดตัวมาด้วยแต่ประเด็นปัญหาก็คือคนกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะอยู่ในสัดส่วนเพียงแค่ประมาณ 1%ของประชากรเราไม่ควรที่จะปล่อยอีก 99% ครับให้อยู่ในสภาวะที่มีความเหลื่อมล้ำทางด้านทักษะทางด้านความรู้ทางด้านการศึกษามากขึ้นและที่โรงเรียนอินเตอร์เนี่ยครับสาเหตุที่เด็กไทยพอเข้าไปแล้วสามารถที่พูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยก็เพราะว่าเขาอยู่ในบรรยากาศห้อมล้อมด้วยครูที่เป็นเจ้าของภาษาพูดภาษาอังกฤษกับเขาพูดภาษาจีนกับเขาทั้งวันทุกวันและนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าเราควรที่จะทำและเราสามารถที่จะจัดได้ให้กับเด็กไทยทุกคนท่านประธานครับวันนี้จำนวนเด็กน้อยลงทุกปีนะครับสมมุติ 500,000 คนเนี่ยแล้วเราสมมุติว่าไม่ควรที่จะมีเกิน20คนต่อห้องเรียนนะครับเรากำลังพูดถึง 25,000 ห้องเรียนเราจ้างครูมาห้องเรียนละ1คนที่เป็นครูเจ้าของภาษาให้เงินเดือนเขา 30,000 บาทต่อเดือนนั่นคืองบประมาณทั้งปีเพียงประมาณไม่ถึง 10,000 ล้านบาท10,000 ล้านบาทเพื่อที่จะให้เด็กไทยทุกคนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ผมว่ามันสุดคุ้มเลยครับเทียบกับหลายๆเรื่องที่เราพิจารณางบประมาณโดยรวม3ล้านล้านบาทถ้าผมถามพี่น้องประชาชนถามพวกเราในนี้นะครับผ่านท่านประธานว่า10,000ล้านบาทการันตี7ปีเด็กไทยทุกคนพูดภาษาอังกฤษได้เอาหรือไม่ผมคิดว่าทุกคนเอาและทุกคนก็เห็นด้วยว่าคุ้มเพราะนั้นผมมองว่ากระทรวงศึกษาควรที่จะเปลี่ยนกลวิธีได้แล้วนะครับถามว่าทำไมเมื่อกี้ผมถึงพูดว่า7ปีทางวิทยาศาสตร์เราทราบกันดีนะครับว่าความสามารถในการซึมซับภาษาใหม่ของเด็กเนี่ยมันอยู่ที่วัยเยาว์ยิ่งเริ่มเร็วยิ่งดีเพราะนั้นโครงการนี้เนี่ยควรจะเริ่มตั้งแต่อนุบาลแล้วผมการันตีครับถ้าเริ่มแต่อนุบาล1เนี่ยและต่อเนื่องเด็กไทยทุกคนได้อยู่กับครูเจ้าของภาษาทุกวันอย่างน้อยวันละชั่วโมงวันละ2ชั่วโมงนะครับจบป.4 พูดภาษาอังกฤษได้แน่นอนผมเองก็เลี้ยงลูกมาอย่างนี้ครับเพราะนั้นผมรู้ว่ามันทำได้และด้วยเงินก็ประมาณเท่านี้เนี่ยผมมองว่านี่คือสิ่งที่เราควรจะทำถ้าเราทำเรื่องนี้มาตั้งแต่2561ที่โครงการเพิ่มสมรรถนะครูได้มีการเริ่มต้นเนี่ยป่านนี้เนี่ยมีเด็กไทยที่พูดภาษาอังกฤษได้เพิ่มขึ้นเป็นหลักหลายแสนคนแล้วแต่มันไม่สายเกินไปครับควรจะเริ่มตอนนี้ขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ต่อไปคุณอัมพรพิณสา
2: เรียนท่านประธานที่เคารพผมอัมพรพิณสาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ขอมีส่วนในการร่วมอภิปรายงบประมาณในฐานะที่ผมเองเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญด้วยแล้วก็ไม่ได้ขอสงวนญัตติไว้เนื่องจากผมได้คุยในวาระที่1แล้วว่าการศึกษานั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นแล้วพอได้ดูงบประมาณแล้วผมก็คิดว่าผมไม่อยากที่จะตัดแต่อยากจะเปลี่ยนหรือแปลไปในส่วนที่มันเป็นประโยชน์จากที่ผมได้ฟังเพื่อนสมาชิกได้นำเรียนมาตั้งแต่ต้นในมาตราที่24ทุกคนเห็นตรงกันครับว่าวันนี้ประเทศไทยเรานั้นอยู่ในภาวะการเกิดน้อยแต่คุณภาพคนยังต่ำไม่มีใครปฏิเสธทุกคนเห็นตรงกันแล้วทุกคนก็มองว่าคำว่าต่ำเนี่ยดูจากอะไรดูจากความเหลื่อมล้ำดูจากความด้อยโอกาสดูจากความไม่เท่าเทียมกันของเด็กรวมไปถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐผมเอง ในฐานะที่เคยทำหน้าที่เป็นผู้แทนของรัฐมาโดยตลอดผมทราบดีว่าปัญหาที่ท่านพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับผมคิดว่าจะต้องปฏิรูปหรือปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณภายใต้กรอบ3ส่วนครับส่วนที่1กระทรวงศึกษาธิการนี่จะเปลี่ยนไปอย่างไรการศึกษาจะเป็นอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าอยู่ที่หน่วยรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารที่เป็นรัฐมนตรีจะเป็นผู้มีอิทธิพลหรือมีบทบาทในการที่ชี้นำว่าจะเปลี่ยนทิศทางไปในทิศทางใดส่วนที่2ครับโครงสร้างทางการบริหารของการศึกษาในปัจจุบันแล้วสภาพความเป็นจริงของโรงเรียนในปัจจุบันผมขออนุญาตลงไปที่ไม้ที่1คือสปทขณะนี้สปทเรามีโรงเรียนนะครับซึ่งมีความเหลื่อมล้ำกันอย่างมากเราอยากเห็นคุณภาพแต่เราไม่เคยจัดสรรงบประมาณไปในส่วนที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่แท้จริงวันนี้กับอดีตไม่เหมือนกันแล้วครับครูผู้บริหารจบปริญญาโทจบปริญญาเอกต้นทุนทางความรู้หรือทักษะเนี่ยผมคิดว่าคุณครูมีพร้อมแต่สิ่งที่ครูเองมีข้อจำกัดก็คืองบประมาณที่ลงไปในโรงเรียนแต่ละแห่งเราพบปัญหาหลากหลายและพื้นที่แตกต่างกันผมยกตัวอย่างเช่นวันนี้ความเหลื่อมล้ำทางภูมิศาสตร์เนี่ยท่านดูทางภาคเหนือครับวันนี้ทางภูเขาเกาะแก่งบนภูเขาประชากรเพิ่มขึ้นครับไม่ลดนะครับไปดูเลยแถวท่าสองยางพบพระอุ้มผางล้วนแต่มีนักเรียนเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่เขาต้องการคือบ้านพักนอนหรือพาหนะรับส่งให้เขาได้กินอิ่มนอนอุ่นและบ้านพักครูที่มีสวัสดิการที่ดีให้ครูกับนักเรียนได้อยู่กันเป็นบ้านที่อบอุ่นหลังที่สองแล้วผมคิดว่าถ้าได้ตรงนี้ก่อนเนี่ยเขาจะมีกำลังใจในการที่จะออกแบบการเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนแล้วอยู่ตลอด24ชั่วโมงได้ครับแต่ปัจจุบันนี้มีข้อจำกัดเรื่องนี้อย่างมากรัฐก็เติมยังไม่ได้แม้แต่ไฟฟ้าหรืออินเทอร์เน็ตก็เป็นปัญหาส่วนที่สองครับโรงเรียนขนาดเล็กวันนี้ก็อยู่เต็มในหมดทุกภาคแต่ถ้าไม่มีกลไกในการไปออกแบบวิธีการหรือกระจายอำนาจให้เขตพื้นที่เป็นกำลังสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้งบประมาณเข้าลงไปผมเชื่อว่าพอเขตทำได้ทุกคนครับแต่ต้องมีเงินสนับสนุนผมจึงคิดว่าการปรับเปลี่ยนโครงการพัฒนาครูต่างๆวันนี้อย่าเอาครูออกมานอกห้องเรียนคืนครูไปสอนนักเรียนในห้องคืนผอ.ไปบริหารโรงเรียนแล้วคืนผอ.เขตไปส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนที่ยังไม่มีความพร้อมให้มีความพร้อมโรงเรียนที่มีความพร้อมแล้วให้เขาเติบโตด้วยตัวของเขาเองอย่างมีประสิทธิภาพแล้วการพัฒนาทั้งหมดให้เขาคิดเองทำเอง PLC กันเองแล้วชื่นชมกับความสำเร็จเขาเองภายใต้คณะกรรมการสถานศึกษานั่นแหละคือทิศทางที่ควรจะเป็นในอนาคตผมจึงอยากจะขอถือโอกาสนี้นำเรียนไปยังท่านคณะกรรมการว่าเราจะทำอย่างไรที่จะเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้ถึงตัวเด็กนักเรียนและคุณครูที่โรงเรียนเป็นสำคัญครับขอบคุณมากครับ
3: กับเรียนท่านประธานที่เคารพผมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษเขต1พรรคภูมิใจไทยครับท่านประธานครับผมขอใช้โอกาสนี้แสดงความไม่เห็นด้วยกับกรรมาธิการที่ตัดลดงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการมากขนาดนี้ด้วยเหตุผลหลายประการครับประการที่1ผมเชื่อว่าในการจัดทำงบประมาณในระยะเวลาในการจัดทำงบประมาณกับปัจจุบันนี้เนี่ยสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างกระทรวงศึกษาธิการแม้จะเป็นกระทรวงที่ได้รับงบประมาณมากครับแต่งบประมาณส่วนมากนั้นเป็นงบบุคลากรเงินที่ไปถึงโรงเรียนเงินที่ไปถึงตัวเด็กนั้นน้อยมากวันที่กระทรวงศึกษาธิการเข้าไปในคณะกรรมาธิการผมเห็นด้วยกับกรรมาธิการหลายท่านนะครับโดยเฉพาะท่านกรรมาธิการพระดอนท่านกรรมาธิการกรวีที่ได้กรุณาให้แนวทางกระทรวงศึกษาธิการว่าควรจะมีแผนในการปรับเปลี่ยน

0: ยุบโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งการจะยุบโรงเรียนขนาดเล็กและไม่กระทบกับเด็กๆและประชาชนได้มากที่สุดก็คือการเพิ่มโอกาสให้โรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงการเพิ่มโอกาสของโรงเรียนคุณภาพให้มีศักยภาพสูงขึ้นซึ่งนั่นหมายความว่าการจะต้องใช้งบประมาณหลายอย่างที่กรรมาธิการให้ข้อเสนอแนะผมคิดว่ากระทรวงศึกษาธิการควรจะรับไปแก้ไขประเด็นต่อมาครับคือประเด็นที่สดๆร้อนๆก็คือประเด็นเรื่องพิซซ่าวันนี้เราได้เห็นนะครับว่าคะแนนพิซซ่าสูงขึ้นย้อนหลังกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้ววันที่รัฐบาลท่านนายกเศรษฐาทวีสินวันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาชื่อพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีช่วยชื่อสุรศักดิ์พันวรกุลวันนั้นกระทรวงศึกษาธิการวันนั้นการศึกษาของไทยถูกตั้งคำถามกับคะแนนพิซซ่าที่ต่ำที่สุดในรอบ20ปีและต้องเรียนให้ท่านประธานทราบครับว่าตั้งแต่หลังโควิดเป็นต้นมาเทรนด์การสอบพิซซ่าคะแนนพิซซ่าของโลกนี้มีแนวโน้มต่ำลงมาโดยตลอดแต่ไทยโชคไม่ดีครับต่ำมากที่สุดในรอบ20ปีกระทรวงศึกษาธิการมีความพยายามอย่างมากในวันนั้นที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบสร้างความน่าเชื่อถือให้กับระบบการศึกษาไทยเพราะประเทศจะขับเคลื่อนไม่ได้ครับถ้าระบบการศึกษาไทยไม่น่าเชื่อถือเราพยายามทำหลากหลายวิธีจนวันนี้ผลสัมฤทธิ์ออกมาบางคนอาจจะตั้งคำถามในวันนั้นว่าเอ๊ะสิ่งที่ท่านทำในวันนั้นเป็นการไปติวให้เด็กหรือไม่ต่างๆนานาแล้วแต่จะวิพากษ์วิจารณ์แต่วันนี้ผลมันออกมาแล้วอันดับของพิซซ่าไทยสูงขึ้นจากอันดับ58เป็น53ไทยสูงขึ้นทุกตัวชี้วัดในโลกนี้ในกลุ่มที่สอบมีเพียง16ประเทศที่มีคะแนนสูงขึ้นและไทยเป็นหนึ่งในนั้นไทยสูงขึ้นทุกตัวชี้วัดจริงๆครับบางคนจะถามว่าไม่ยั่งยืนหรือไม่ผมไม่คิดว่าเป็นเช่นนั้นเพราะกระทรวงศึกษาในเวลาที่ผ่านมาเราพยายามเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนจากรูปแบบการท่องจำให้เป็นแบบคิดวิเคราะห์การให้ครูกลับคืนสู่ห้องเรียนการเพิ่มศักยภาพการอัพสกิลให้กับครูผู้สอนและผมเชื่อว่าที่ผ่านมาเราเรียนทั้งผิดเรียนทั้งถูกครับบางครั้งเราเรียนผิดแต่ครั้งนี้เราเรียนถูกดังนั้นการจะต่อยอดต่อจากนี้ไปว่าอีก2ปีข้างหน้าจะมีการสอบครั้งใหม่จะทำอย่างไรคะแนนพิซซ่าของเด็กไทยจะสูงขึ้นจะทำอย่างไรการศึกษาไทยจะได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากพี่น้องประชาชนชาวไทยมากยิ่งขึ้นอันนี้กระทรวงศึกษาธิการก็ต้องใช้งบประมาณผลออกมาท่านไปหาดูได้ครับบางคนอาจจะบอกว่ามะยมหวานมะพร้าวเปรี้ยวไม่เป็นไรแต่สำหรับผมมะยมก็เปรี้ยวครับมะพร้าวก็หวานครับผลมันบิดเบือนอย่างเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายอย่างครับที่กระทรวงศึกษาจะต้องดำเนินการไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยสุขภาพทางกายและทางจิตของครูและเด็กนักเรียนการยืดหยุ่นในการศึกษาธนาคารหน่วยกิจ NDLP Portfolio ถ้าเรายอมรับว่าวันนี้ระบบการศึกษาไทยเรื่อง Portfolio เป็นการสร้างความเหลื่อมล้ำคนมีเงินมากกว่ามีโอกาสเข้าเรียนมหาวิทยาลัยที่ดีกว่าจริงเราต้องแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้นโยบายณวันแรกดีบางท่านบอกว่าภูมิใจไทยคิดเพื่อไทยทำผมก็หวังครับหวังว่าถ้านโยบายในวันแรกเราคิดไว้ดีคนที่ทำในวันนี้ตรงไหนไม่ดีมากำกับดูแลตรงไหนไม่ดีมาเพิ่มเติมถ้าสิ่งที่เราคิดมาตั้งแต่ต้นมันดีแล้วเรามาแก้ไขทำต่อไปให้มันดียิ่งขึ้นผมเชื่อว่านั่นจะนำไปสู่ความสำเร็จดังนั้นผมจึงไม่เห็นด้วยครับกับการมาธิการที่ตัดงบกระทรวงศึกษาไป140กว่าล้านผมเสนอตัดเพียง 0.001% เท่านั้นครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ท่านจักรภพเพียงแขครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับกระผมนายจักรภพเพียงแขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยครับผมขออนุญาตเสนอตัดงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในกำกับ 5% ที่ตัด 5%เป็นการตัดแบบจำใจและตัดไปที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ว่าจำใจเพราะอะไรครับท่านประธานเพราะว่าสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนั้นไม่ประสบความสำเร็จในการจัดการบูรณาการทั้ง4แท่งการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการก็ได้กันเมื่อแรกมี5แท่งนะครับแต่ว่าการอาชีวศึกษาได้แยกไปเป็นกระทรวงอาชีวศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสร็จแล้ว

0: ก็เหลือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสพฐ.อาชีวะแล้วก็สภาการศึกษาปัญหาใหญ่ที่สุดคือการบูรณาการระหว่างสี่แท่งนี้เรากำลังพัฒนาเยาวชนคนเดียวกันแต่ต้องผ่านระบบราชการถึงสี่แท่งซึ่งมีผลประโยชน์ในระบบราชการคนละแบบกันจัดซื้อจัดจ้างคนละแบบกันมีมาตรฐานอาจจะกลางเหมือนกันแต่แบ่งไปเป็นเรื่องต่างๆที่แยกย่อยจากกันไปจนมันกลับมาต่อกันไม่ติดมันเหมือนเลโก้ที่ผลิตมาไม่ดีในขั้นต้นแล้วจะมาต่อกลายเป็นภาพใหญ่ในภายหลังมันไม่เข้าเป็นภาพด้วยเป็นชิ้นเดียวกันท่านประธานที่เคารพครับเรื่องของพิซซ่านั้นได้ชี้ให้เห็นถึงการพัฒนาการอยู่บ้างเนื่องจากว่าอันดับเราดีขึ้นจากการวัดผลในคราวก่อนหน้านั้นแต่คำถามก็คือว่ามันดีพอสำหรับการแข่งขันหรือไม่วันนี้ไม่ได้วัดแล้วครับว่าเด็กที่ไหนเรียนเก่งกว่ากันมันวัดว่าเด็กของโลกทั้งหมดเมื่อวัดผลกันแล้วมีความสามารถในการแข่งขันสามารถจะเอาตัวรอดได้หรือไม่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับท่านประธานครับว่านโยบายศึกษาภายใต้กระทรวงศึกษาธิการนั้นอยู่ภายใต้กระบวนทัศน์หรือกรอบความคิดใหญ่ที่ต้องเปลี่ยนแล้วความคิดของการหลอมรวมคนไทยด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวมันอาจจะมีประโยชน์อยู่ในบางแง่แต่จะต้องผนวกด้วยความคิดเรื่องการส่งเสริมเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของปัจเจกชนหรือคนแต่ละคนมิฉะนั้นความเก่งของคนที่กลายเป็นความเก่งของประเทศมันจะออกมาได้อย่างไรท่านประธานที่เคารพครับการที่เราไปกดดันความเป็นตัวของตัวเองโดยตั้งเกณฑ์ขึ้นมาว่าทุกคนต้องเหมือนกันทำอะไรทางเดียวกันจึงจะได้รับการแซ่ซ้องสรรเสริญนั้นมันเป็นที่มาของความกดดันความตึงเครียดและความโกรธอยู่ภายในก็พูดกันตรงๆนะครับว่าแค่การกดอัตลักษณ์นั้นก็จะไม่เกิดพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาได้ทางพรรคนั่นแหละที่แต่ไม่ด้วยความโกรธและอยากประท้วงประเด็นก็คือว่ามีเยาวชนอีกมากในประเทศไทยที่อยู่ภายใต้อารมณ์ปัจจุบันนี้เด็กที่เป็นมือสังหารที่เทพสุรินทร์นนทบุรีนั้นเราอ่านบันทึกของเด็กคนนี้แล้วจะทราบได้ว่าเขาได้วางแผนด้วยความโกรธที่ถาวรนั่นคือไม่ใช่การบันดาลโทสะไม่ใช่การโกรธเดี๋ยวนั้นเป็นการวางแผนเพื่อจะเตรียมไม่มีชีวิตอยู่พร้อมกับคนที่เขาตัดสินใจว่าจะเอาไปพร้อมกับเขาทั้งชีวิตเช่นกันความโกรธนี้ต้องใช้เป็นฐานในการจัดระบบการศึกษาและการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการเช่นเดียวกันใช้เป็นโจทย์ใช้เป็นตัวตั้งต้นท่านประธานที่เคารพครับการศึกษาของเรานั้นผมไม่ต้องพูดย้ำซ้ำซากว่าประสบความล้มเหลวในด้านไหนอย่างไรแต่ผมขอโทษไปที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลักว่าไม่สามารถจะบริหารให้สีแท่งนั้นเกิดผลที่เป็นหนึ่งเดียวกันและกลมกลืนกันได้เราอย่าไปโทษผู้ปฏิบัติบางคนเลยครับครูดีมีมากนักเรียนที่ตั้งใจดีมีเยอะผู้ปกครองที่อยากจะเป็นเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพอยู่ทั่วทั้งประเทศไทยแต่ที่สำคัญก็คือว่าเราได้ตั้งโจทย์ถูกต้องหรือไม่ว่าเราจะหลอมรวมและส่งเสริมเอกลักษณ์ไปพร้อมกัน AI มาแล้วนะครับไม่ใช่กำลังจะมาเมื่อเรารู้แล้วว่ามันมีระบบปัญญาชนิดหนึ่งที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ทำท่าเหมือนจะมาแข่งกับมนุษยชาติแล้วว่าใครจะเป็นสายพันธุ์ที่ดีกว่ากันเพราะในวันนี้เนี่ยครูต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นติวเตอร์หรือเป็นโค้ชเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักเรียนมากกว่าจะเป็นฝ่ายที่บังคับวงการว่าอะไรต้องไปอยู่ในหัวของเด็กเหล่านั้นได้แล้วตรงนี้แหละครับที่ระบบบริหารงานภายใต้งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในกำกับนั้นจะต้องสะท้อนภาพความจริงนี้ออกมาให้ได้ประเทศไทยมีดีมากเหลือเกินแต่เราเองนั้นกลับไม่เอาไอ้ความดีทั้งหลายมารวมกันให้เป็นหนึ่งเดียวกันแต่ใช้วิธีและใช้เวลามากในการที่จะลบล้างความเชื่อมั่นของเด็กแต่ละคนออกไปจนกลายเป็นเด็กซึ่งเสื่องกลายเป็นเด็กที่ไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองหรือคนที่หลุดจากกรอบนั้นมาได้ก็เป็นตัวของตัวเองมากเกินไปจนหาคนคบยากขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านพิมพ์ประการพลสมัครครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันพิมพ์การพลสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขต3พรรคไทยรวมพลังท่านประธานคะดิฉันไม่ได้ยื่นคำแปรยติในมาตรานี้แต่ขออนุญาตอภิปรายร่วมเพื่อตั้งข้อสังเกตในมาตราที่24งบประมาณรายจ่ายกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในกำกับก่อนอื่นดิฉันขออนุญาตชื่นชมคณะอนุกรรมาธิการงบประมาณด้านการศึกษาเพราะคณะอนุกรรมาธิการชุดนี้ทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลโดยไม่แบ่งสีแบ่งขั้ว และสามารถปรับลดงบประมาณที่ซ้ำซ้อน

ซ้อนที่เป็นไขมันนะคะออกไปได้มากกว่า585ล้านบาทนี่คือสิ่งที่ดิฉันอยากเห็นในสภาแห่งนี้ค่ะท่านประธานอยากเห็นการทำงานที่ยึดประโยชน์ของเด็กไทยเป็นตัวตั้งไม่ใช่ยึดพรรคเป็นตัวตั้งดิฉันขอบันทึกคำชื่นชมไว้ในการประชุมครั้งนี้แต่เมื่อมาดูมาตราที่24ดิฉันมีข้อสังเกตค่ะท่านประธานร่างเดิมตั้งไว้ 359,576 ล้าน 884,600 บาทปรับลดสุทธิ 144 ล้าน 538,700 บาทคงเหลือ 359,412 ล้าน 345,900 บาทแต่ตัวเลขสุทธินี้ปลอบใจเกินจริงค่ะท่านประธานพอเมื่อไล่ลายแผนงานจะพบว่าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาการเรียนรู้ถูกปรับลดในทุกหน่วยงานที่มีแผนงานนี้ไม่มีข้อยกเว้นแม้หน่วยเดียวสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะปรับลด29ล้าน 468,800 สำนักงานกรรมาธิการศึกษาขั้นพื้นฐาน41ล้าน 450,400 บาทสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา20ล้านบาทโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์17ล้าน 555,800 บาทกรมส่งเสริมการเรียนรู้16ล้าน 400,000 บาทสถาบันส่งเสริมสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี15ล้าน 163,700 บาทสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชน4ล้านบาทและสภาการศึกษา 500,000 บาทรวม140,000ขออนุญาตขออภัยค่ะรวม144ล้าน 538,700 บาทจากแผนงานเดียวมากกว่ายอดปรับลดสุทธิทั้งกระทรวงถึง2เท่าครึ่งดิฉันขอถามนะคะผ่านไปยังท่านประธานนะคะการตัดพร้อมกันทั้งกระทรวงเช่นนี้เป็นการตัดไขมันหรือการตัดชิ้นเนื้อคะท่านประธานหน่วยงานทั้ง11หน่วยนะคะอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานเดียวที่ได้รับจัดสรรงบเพิ่มจาก 16,842 ล้าน 161,700 บาทเป็น 16,918 ล้าน 471,800 บาทเพิ่มขึ้น76ล้านกว่านะคะท่านประธานเมื่อดูรายละเอียดพบสิ่งที่สวนทางกันค่ะท่านประธานแผนงานพื้นฐานเพิ่มขึ้น96ล้าน 311,100 บาทแต่แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษากับถูกตัด20ล้านบาทเรากำลังเพิ่มงบให้กับอาชีวะแค่เพียงมีอยู่หรือให้อาชีวศึกษาดีขึ้นเพราะสิ่งที่วิทยาลัยการอาชีพในพื้นที่รอบนอกที่ต้องการคือครูช่างที่ผู้เชี่ยวชาญครูพันฝึกที่ทันสมัยและหลักสูตรที่เชื่อมกับผู้ประกอบการในพื้นที่จริงท่านประธานที่เคารพคะดิฉันขอตั้งข้อสังเกตเชิงหลักการซึ่งเกี่ยวเนื่องกับมาตรา24โดยตรงดิฉันทราบว่ากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาอยู่ในมาตราที่39และมหาวิทยาลัยราชภัฏอยู่ในมาตราที่13ดิฉันจะไม่ขออภิปรายแต่ขอยกเป็นหลักการเปรียบเทียบเพราะเป็นเงินปลายทางที่จะไปหาเด็กคนเดียวกันที่เรากำลังพูดถึงอยู่ในมาตรานี้และการที่ดิฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งคือการปรับลดต้องลดที่ไขมันนะคะไม่ใช่ลดที่เงินรายหัวของเด็กขาดแคลนค่ะท่านประธานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาถูกปรับลด21ล้านดิฉันขอความมั่นใจจากคณะกรรมการว่าเงินก้อนนี้เป็นค่าบริหารจัดการที่ซ้ำซ้อนจริงไม่ใช่เงินอุดหนุนรายหัวจ่ายถึงมือเด็กยากจนและในส่วนของกองทุนที่กู้ยืมเพื่อการศึกษาดิฉันขอตั้งคำถามว่าเหตุใดคณะกรรมการเสียงข้างมากจึงไม่คืนงบตามที่หน่วยงานยื่นอุทธรณ์เพราะมีรายงานว่านักศึกษาที่สอบเข้าได้แล้วกว่าร้อยละ50ไม่ได้รับการพิจารณาให้กู้ยืมโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นซึ่งเป็นที่พึ่งของคนยากคนจนท่านประธานคะเด็กที่สอบได้แล้วแต่ไม่มีที่เรียนไม่มีเงินนั่นไม่ใช่การประหยัดงบประมาณนั่นคือการทิ้งคนไว้ข้างหลังค่ะท่านประธานฉันมีข้อเสนอ3ข้อดังนี้นะคะขอให้ท่านกรรมาธิการชี้แจงหลักเกณฑ์ปรับลดการแผนพัฒนาศึกษาซึ่งถูกตัดพร้อมกัน8หน่วยงานข้อที่2ขอให้ยืนยันเป็นบันทึกของสภาว่าการปรับลดทุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาไม่กระทบเงินอุดหนุนรายหัวของเด็กยากจนข้อที่3ขอให้กระทรวงศึกษาธิการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษารายงานต่อสภาในปีงบประมาณ2570จะลดจำนวนนักศึกษาที่

0: ตอบได้แต่ไม่ได้กู้ได้กี่คนและมีมาตรการรับรองอย่างไรนะคะสรุปดิฉันขอไม่ได้ขัดข้องแต่ขอมติกันมาธิการนะคะแต่ขอชื่นชมอีกนะคะสักครั้งนะคะว่างบประมาณการศึกษาที่ร่วมกันทั้งสองฝ่ายนะคะขอฝากนะคะว่าไขมันเราตัดได้และควรตัดแต่โอกาสของเด็กเราตัดไม่ได้เพราะการศึกษาคือเครื่องมือเดียวที่จะทำให้ลูกหลานของพี่น้องประชาชนในชนบทมีโอกาสเท่ากับเด็กในเมืองค่ะท่านประธานขอบคุณค่ะ
1: ท่านอดิศรเพียงเกตครับ
2: ท่านประธานที่เคารพกับผมอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดขอนแก่นมาตรา24กระทรวงศึกษาธิการคณะกรรมการจะปรับลด144ล้านเศษผมคิดว่ามาตรานี้มีความสำคัญวันนี้ผมเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีจะได้สอบถามคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ที่ดูแลกระทรวงศึกษาว่าในขณะที่ท่านประชุมนั้นท่านได้สอบถามปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารงานในกระทรวงศึกษาหรือเปล่าสมัยพวกเราเด็กๆ เป็นครูใหม่ๆเราต่อสู้เรื่องการกระจายอำนาจของกระทรวงศึกษาเอาครูออกจากกระทรวงมหาดไทยช็อกกาหมาเดินขบวนกันจนได้อิสระเป็นการบริหารที่เป็นประชาธิปไตยพอเกิดรัฐประหารทหารมาปกครองบ้านเมืองไปเป็นรัฐมนตรีศึกษากลับไปขุดเอาสิ่งที่เราทำให้หมดอำนาจไปแล้วคือศึกษาธิการฟื้นชีพขึ้นมาครับไปเจอศึกษาธิการอยู่ป่าช้าครับไปขุดศพขึ้นมาให้มีอำนาจวาสนาแต่งตั้งผอ.เขตหนึ่งขึ้นมาเป็นศึกษาธิการจนปัจจุบันนี้ศึกษาธิการภาคมีอำนาจมากมายเอาอำนาจไปให้ผู้ว่าผมอยากปรึกษากรรมาธิการว่าเรื่องศึกษาธิการภาคเรายังจะให้มีต่อไปหรือการกระจายอำนาจตามระบอบประชาธิปไตยจะกลับมาที่กระทรวงศึกษาหรือเปล่าเพราะกระทรวงศึกษาจริงๆแล้วคือกระทรวงบุคลากรทางการศึกษาเราไม่ได้คุยกันเรื่องนักเรียนหรอกครับคุยแต่ว่าวันนี้ผมจะมีตำแหน่งหน้าที่อะไร41อยู่ในกระทรวงศึกษา 4-5 คนครับมันถูกต้องไหมจึงเรียนฝากท่านประธานถามไปยังกรรมาธิการครับเราจะยังคงให้มีศึกษาธิการจังหวัดศึกษาธิการภาคหน้าที่ซ้ำซ้อนกับสปท.กับมัธยมข้าพเจ้าว่าอย่างนี้ต่อไปหรือจะกำจัดศึกษาธิการภาคศึกษาธิการจังหวัดตามแนวทางการกระจายอำนาจตามระบอบประชาธิปไตยทางการศึกษาต่อไปเด็กคือศูนย์กลางแต่ในปัจจุบันนี้กระทรวงศึกษาธิการไม่ทราบว่าท่านได้คิดหรือเปล่ากรรมาธิการครับไม่ได้เป็นศูนย์กลางเด็กครับศูนย์กลางอยู่ที่ว่าข้าพเจ้าจะมีตำแหน่งอะไรนั่นคือกระทรวงบุคลากรทางการศึกษาจึงขอถามทางกรรมาธิการนะครับท่านมีความคิดที่จะปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการศึกษาเอาจริงเอาจังในการให้อำนาจแก่โรงเรียนหรือจังหวัดอำเภอ โรงเรียน

0: ีอำนาจในการตัดสินใจต่อไปจึงขออนุญาตถามกรรมาธิการในการปรับลดหรือการพัฒนาการศึกษาต่อไปครับขอบพระคุณครับ
1: พีรพลกนกวิไลครับ
2: ท่านประธานสภาที่เคารพผมนายพีรพลกนกวิไลส.ส.พรรคเศรษฐกิจท่านประธานครับผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายมาตรา24นี้นะครับและ อยากให้สำนักงบประมาณนะครับทำรายละเอียดในกระทรวงศึกษาให้ละเอียดกว่านี้นะฮะในเรื่องที่ผมจะอภิปรายต่อไปนี้นะครับท่านประธานครับท่านคงเคยได้ยินนะครับว่าเรียนฟรี15ปีนะครับเรียนฟรี15ปีมีอยู่จริงหรือเปล่าท่านประธานชาวบ้านก็ถามกันบอกว่าต้องจ่ายเงินให้กับโรงเรียนที่เก็บเพิ่มเนี่ยคนนึงไม่ต่ำกว่า 2-3,000 บาทท่านประธานเรื่องเหล่านี้ไม่มีทางแก้ปัญหาได้เลยทุกวันนี้เป็นมา20กว่าปีแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขในเรื่องของมันไม่ฟรีจริงท่านประธานครับสิ่งที่ผมจะพูดตรงนี้ก็คือว่าในส่วนของเงินอุดหนุนของนักเรียนนะครับจริงๆแล้วผมไม่ติดใจเรื่องว่าถ้าเป็นนักเรียนไทยทั้งหมดท่านประธานครับท่านทราบไหมครับว่าอนุบาลคนหนึ่ง 2,040 บาทประถมศึกษา 2,280 บาทมัธยม 4,200 บาทมัธยมปลายมัธยมต้นนะครับ 4,200 บาทมัธยมปลาย 4,560 ปวช 14,083 บาทท่านประธานครับเงินอุดหนุนเหล่านี้ถ้าเป็นคนไทยทั้งหมดเนี่ยนะผมไม่ติดใจหรอกครับแล้วในรายการไม่ได้แยกนะครับว่ามีคนต่างชาติเรียนร่วมกันกับคนไทยเนี่ยกี่คนคราวหลังแยกให้หนูหน่อยถึงแม้ท่านรัฐมนตรีบอกว่าต้องทำภารกิจตามกฎหมายว่าไม่สามารถจะไม่ให้เรียนได้แต่ผมอยากให้คนไทยได้รู้ว่าเราต้องใช้จ่ายกับเงินเหล่านี้ให้กับชาวต่างชาติได้เรียนท่านประธานครับเงินที่อุดหนุนให้เรียนนะครับสพฐเนี่ย 22,500 ล้านเศษการศึกษาเอกชน 24,600 ล้านบาทเศษอาชีวศึกษา 6,500 ล้านบาทเศษสกล. 2,30093ล้านบาทเสร็จท่านประธานครับลองรวมดูนะครับประมาณ 5-6 หมื่นล้านบาทท่านลองคิดดูครับนักเรียนที่เป็นชาวต่างชาติได้เรียนนะครับตอนนี้นะครับประมาณไม่ต่ำกว่า 30% ของห้องเรียนเราใช้เงินกับตรงนี้ให้คนต่างชาติได้มาเรียนในเงินของภาษีของเราได้ยังไงต้องมีทางแนวทางแก้ไขท่านประธานครับในส่วนที่เป็นของกระทรวงศึกษามีประมาณเท่านี้ท่านเชื่อไหมครับว่าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกทม.เมืองพัทยามีงบเหล่านี้อยู่ด้วยและคนเรียนก็ได้เรียนฟรีร่วมกับคนต่างชาติผมฝากท่านรัฐมนตรีนะครับว่าถึงแม้ท่านจะบอกว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายผมฝากว่างบประมาณปี71ผมอยากรู้ตัวเลขว่าคนต่างชาติมาเรียนร่วมกับคนไทยกี่คนครับขอบคุณครับ
1: ท่านสุทัศน์มีสิริครับ
3: สวัสดีครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมสุทัศน์มีสิรินะครับส.ส.จากพรรคประชาชนจังหวัดนนทบุรีบางใหญ่ทั้งอำเภอนะครับเขต6ของผมนะครับขออภิปรายในมาตรา24งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็หน่วยงานรายกำกับในวงเงินกว่า 1.26 แสนล้านบาทนะครับท่านประธานครับการศึกษาไทยกำลังอยู่ในห้อง ICU นะครับคะแนนพิซซ่าสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลตกต่ำนะครับเด็กยากจนกำลังหลุดออกจากระบบโรงเรียนนะครับขาดแคลนครูแต่งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่ปรากฏต่อหน้าสภาแห่งนี้ในวาระ2เหมือนจะไม่ใช่

0: แผนฟื้นฟูการศึกษานะครับเป็นดูคล้ายลักษณะการละครอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมือขวาทำท่าทีเหมือนว่ามีการตัดงบประมาณนะครับตัดลดงบประมาณลงแต่ว่ามือซ้ายกับแอบยัดงบประมาณเข้าไปเพิ่มเข้าไปมาเกือบ100 ล้านบาทนะครับในชั้นกรรมธิการนะครับมีมติปรับลดงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการรวม144 ล้านบาทกมธตัดงบโครงการฟุ่มเฟือยแล้วก็โครงการรองทิ้งไปนะครับเช่นโครงการค้นหาช้างเผือกเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนนะครับถูกตัดลดไป 5.75 ล้านบาทงบศึกษาวิจัยและจัดทำนวัตกรรมองค์ความรู้พัฒนาการศึกษาและงบจัดหาครุภัณฑ์อาคารสำนักงาน1 ล้านบาทซึ่งดูเหมือนกรรมการจะทำงานอย่างรัดกุมนะครับแต่พอไปเปิดดูเอกสารรบกวนนำสไลด์ขึ้นจอนะครับรายการเพิ่มและการเปลี่ยนแปลงในรายงานเล่มที่4เล่มนี้นะครับเพิ่มมา96ล้านบาทรบกวนเอาภาพขึ้นจอด้วยนะครับสไลด์ที่ส่งไปครับโผล่ขึ้นมาให้สำนักงานกรรมการอาชีวศึกษานะครับแล้วไปทำอะไรครับเอาไปใส่ไว้ในงบดำเนินงานค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุเพื่อจัดฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพระยะสั้นครับเงินเกือบ100 ล้านนะครับถูกนำไปใช้ในการฝึกอบรมระยะสั้นที่ไม่มีใครรู้ว่าไปอบรมอะไรอบรมที่ไหนใครได้ประโยชน์และวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างไรนี่คือสัมมนาแจกจ่ายให้เครือข่ายพวกพ้องหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นคำถามในขณะที่ท่านใช้งบอบรม95ล้านบาทท่านหันกลับไปมองลูกหลานของเรานะในชนบทว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศกว่า10,000 แห่งนะครับไม่มีแม้แต่คอมพิวเตอร์จะเรียนครับอาคารผุพังห้องน้ำไม่ถูกสุขลักษณะแม้แต่ในเขตเมืองอย่างอำเภอบางใหญ่ที่ผมเป็นสสอยู่โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ก็ชั้น2นี่ขึ้นไปเรียนไม่ได้นะครับเพราะว่าพื้นนี่ผุพังไปหมดนะครับเด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ต้องไปเรียนกันในโรงอาหารต้องไปเรียนใต้ต้นไม้ซ้ำร้ายกว่านั้นในมาตรา39กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับที่คอยต่อลมหายใจให้เด็กยากจนพิเศษเอาสไลด์ลงได้เลยนะครับไม่ให้หลุดจากระบบเนี่ยกับถูกกรรมธิการปรับลดลงไปถึง21 ล้านกว่าบาทนะครับเด็กจนถูกตัดงบนะครับแต่งบฝึกอบรมที่ดูไม่ค่อยชัดเจนถูกเพิ่มเข้าไปเกือบ100 ล้านนะครับนอกจากนี้ข้อสังเกตของกรรมการวิสามัญเองในหน้า303-306นะครับได้ระบุถึงวิกฤตของโครงสร้างไว้อย่างชัดเจนแต่ว่ารัฐบาลไม่เคยนำพาใน3ข้อด้วยกัน1ก็คืองบประจำท่วมหัวนะครับข้อสังเกตระบุให้ปรับลดบุคลากรแล้วก็งบผู้บริหารส่วนกลางลงเพื่อนำไปเพิ่มงดอุดหนุนนะครับรายหัวแต่ว่าท่านไม่ทำนะครับแล้วก็การลอยแพโรงเรียนขนาดเล็กนะครับเดินสั่งยุบโรงเรียนขนาดเล็กแต่ว่าไม่มีการสนับสนุนใดๆนะครับแล้วก็วิกฤตสวัสดิการทางสิ่งแวดล้อมนะครับปัญหานี่สิ่งของครูนะครับด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้นะครับก็ผมขอเรียกร้องให้ท่านประธานแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านนะครับขอร่วมกันลงมติปรับลดงบประมาณมาตรา24ตามที่ผู้แปลยติได้สงวนไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นลด 0.4% 1% 5% 10% หรือไปถึง 20% ก็ตามนะครับแล้วก็ขอให้ไม่อนุมัติตั้งงบเพิ่ม96ล้านบาทที่ผมชี้แจงเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะว่าดูไม่ค่อยชัดเจนแล้วก็โปร่งใสเท่าไหร่ครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับท่านสมาชิกครับตอนนี้ผู้อภิปรายหมดแล้วนะครับครบหมดแล้วเชิญท่านสมาชิกเข้าห้องประชุมเพื่อเตรียมการลงมติครับท่านกรรมาธิการจะมีการชี้แจงนะครับเชิญท่านวสวัตครับ
2: ขอบคุณครับท่านประธานครับวสวัตนะครับในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยครับท่านประธานผมเองต้องมีความจำเป็นในการที่ลุกขึ้นชี้แจงนะครับในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยแล้วก็อนุกรรมาธิการเสียงข้างน้อยด้วยนะครับเพราะว่ามีหลายยัตตินะครับที่เสนอจากกรรมาธิการเสียงข้างน้อยแต่ว่าคณะอนุมีมติในการปรับลดงบประมาณไปที่เป็นงบประมาณไข

0: มันของทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับเรื่องของงบประมาณที่เราปรับลดไปนะครับล้วนแล้วแต่เป็นงบประมาณที่เป็นไขมันอาทิเช่นงบดำเนินงานต่างๆนะครับงบค่าเช่าโรงแรมงบค่าอาหารเดินทางค่าตั๋วเครื่องบินค่าเช่าที่พักห้องประชุมต่างๆค่าออกแบบตัดต่อสื่อวิดีโอต่างๆซึ่งไม่ใช่งบรายหัวของเด็กนักเรียนตามที่ท่านสมาชิกได้ให้ความเป็นห่วงเลยนะครับคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการนะครับได้มีการปรับลดงบประมาณโดยการทำงานร่วมกันจริงๆครับท่านประธานไม่ว่าจะเป็นความจำเป็นเร่งด่วนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในประเด็นของท่านเพชรรัตน์นะครับท่านธีรศักดิ์ท่านจตุรนท่านภริษนะครับท่านสุทัศน์ในกรณีเมื่อสักครู่นี้อย่างงบหลายตัวนะครับทั้งอนุนะครับอย่างท่านอนุธีรศักดิ์เป็นอนุกรรมาธิการด้วยกันนะครับจากฝั่งฝ่ายค้านก็มีการเสนอญัตติในการปรับลดงบประมาณแล้วก็ปรับลดได้สำเร็จในไขมันโครงการต่างๆในกยศ. อย่างไทยแลนด์ซีโร่ในกสศ.นะครับไทยแลนด์ซีโร่ดบเอาเป็นต้นที่งบประมาณ300ล้านบาทแล้วว่าต่อหัวออกมาเนี่ยคิดออกมาแล้วมีปริมาณที่สูงเกินจริงเป็นงบดำเนินการทั้งนั้นนะครับส่วนกรณีของท่านจตุรนท่านดีเมาส์ซึ่งผมเห็นด้วยนะครับผมเองเป็นอนุท่านนึงที่เรียกเอกสารจากทางอาชีวะมาดูว่าโครงการ6ดีเมาส์ที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเราก็มาดูแล้วแต่ว่าก็ต้องนำเรียนท่านอย่างนี้ครับว่ามันไม่ใช่อำนาจของอนุในการที่จะไปเรียกเอกสารในการที่จะมาดูว่าห้างมีปัญหาไหมแบบไหนอย่างไรเพราะว่าคณะอนุมีการพิจารณามีระยะเวลาแค่2อาทิตย์เท่านั้นเองแต่ว่าเรายินดีครับในการที่จะให้ความร่วมมือจากท่านผมเองก็มีเอกสารอยู่นะครับหลังจากที่จัดซื้อจัดจ้างแล้วในปีงบประมาณปี70นี้เราจะต้องไปตรวจสอบงบประมาณต่อไปว่าใช้อย่างมีประสิทธิภาพแบบไหนอย่างไรนะครับโครงการพิซซ่านะครับโครงการของที่ท่านธีรศักดิ์ได้พูดถึงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของคณะอนุที่เรามองแล้วว่าเห็นด้วยนะครับในการที่จะต้องตั้งข้อสังเกตแล้วปีงบประมาณหน้าให้ทางหน่วยงานได้เข้ามาชี้แจงเรื่องของคลาวก็เป็นข้อสังเกตที่คณะอนุได้ปรับลดทุกหน่วยงานของกระทรวงเลยที่เข้ามาของบซ้ำซ้อนเกี่ยวกับคลาวที่ตั้งข้อสังเกตไว้เพราะว่าขอคลาวแล้วยังมีงบที่จะซื้อเซิร์ฟเวอร์เพิ่มอีกเราก็ปรับลดคุรุพันธ์คอมพิวเตอร์ในส่วนนี้ที่ซ้ำซ้อนด้วยครับส่วนโครงการอื่นๆเดี๋ยวให้อนุเสียงข้างให้กรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงครับขอบคุณครับ
1: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายพลากรพิมพนิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์พรรคเพื่อไทยในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากครับท่านประธานครับก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านผู้อภิปรายท่านธีรศักดิ์นะครับธีรศักดิ์จิระตาชูนะครับได้อภิปรายนำเสนอข้อมูลข้อสังเกตเกี่ยวกับ5วิกฤตทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาซึ่งถือเป็นกระจกบานสำคัญที่สะท้อนให้เห็นข้อบกพร่องถึงระบบนิเวศทางการศึกษาไทยได้อย่างแหลมคมครับยิ่งคำว่าทุ่มงบเท่าไหร่ก็ถมไม่เต็มนั่นคณะกรรมการก็ขอชื่นชมในคำนี้แล้วก็ถือว่าเป็นคำเตือนสติของคณะกรรมการนะครับอยากเรียนให้ท่านผู้อภิปรายได้ทราบว่าคณะกรรมการเราไม่ได้มองงบประมาณในชุดนี้เป็นเพียงตัวเลขบนกระดาษแต่เรามองถึงความจำเป็นของครูและนักเรียนที่ต้องเผชิญหน้ากับความจริงในพื้นที่เพื่อตอบสนองข้อห่วงใยของท่านผู้อภิปรายอยากนำเรียนว่าคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการได้ตรวจสอบงบประมาณในมาตรานี้อย่างเข้มข้นที่สุด3ประเด็นหลักดังนี้ครับประเด็นที่1ครับงบลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ขาดทิศทางระยะยาวในชั้นกรรมการเราได้ตั้งเงื่อนไขและตัดลดงบประมาณในส่วนที่มีโครงการซ้ำซ้อนรวมถึงระบบซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มของส่วนกลางที่ไม่สะท้อนความต้องการของลงลิมติร่วมกันว่าจากนี้ไปงบประมาณด้านไอทีต้องยึดหลักการลงทุนครั้งเดียวและใช้งานได้ครอบคลุมและเปลี่ยนตัวชี้วัดไปที่ระบบคลาวด์กลางเพื่อแชร์ทรัพยากรการเรียนรู้แทนการกระจายงบซื้อฮาร์ดแวร์แบบเบี้ยหัวแตกซึ่งนี่คือคำตอบที่เป็นรูปธรรมที่ว่าเรากำลังปิดช่องโหว่ไม่ให้งบประมาณถมไม่เต็มตามที่ท่านกังวลนะครับประเด็นที่2เรื่องภาระงานนอกเหนือการสอนของครูและงบอาหารกลางวันกรรมาธิการเห็นตรงกันกับท่านสมาชิกว่าเราไม่ต้องปล่อยให้ครูเป็นนักบัญชีหรือนัก

0: งานพัสดุหรือแม่ครัวจนไม่มีเวลาเตรียมการเรียนการสอนในงบประมาณมาตรานี้คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับการอนุมัติและปรับเงินสนับสนุนสายงานสนับสนุนงานธุรการและนักการพันโรงเข้าสู่ระบบอย่างเต็มระบบนะครับเพื่อคืนครูสู่ห้องเรียนได้จริงในเชิงสถิติการจัดเกณฑ์เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กแบบขั้นบันไดก็เป็นไปเพื่อการอุดรอยรั่วที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างแท้จริงแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะครับวิกฤตสุขภาพจิตของครูและนักเรียนรวมถึงความไม่แน่นอนในหลักสูตรแกนกลางกรรมธิการได้ส่งข้อสังเกตและข้อผูกพันของงบประมาณอย่างเคร่งครัดไปยังหน่วยงานที่รับงบประมาณว่าจะต้องจัดสรรงบประมาณเชิงลุกด้านความปลอดภัยระบบCare and Support สุขภาพจิตภายในสถานศึกษาไม่ใช่เพียงการตั้งงบประมาณอบรมสัมมนาแบบเดิมๆแต่ต้องเป็นระบบงบประมาณที่เข้าถึงตัวเด็กและครูที่เผชิญภาวะความเครียดโดยตรงนะครับแล้วก็อยากนำเรียนท่านสมาชิกว่าเรามีเจตนาร่วมกันกับท่านผู้แปรยติอย่างไม่มีแบ่งฝ่ายนะครับนั่นคือการปกป้องเงินภาษีทุกบาทของประชาชนให้ถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่านะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยครับ
1: ท่านประธานครับท่านพัฒนาสรรพโสครับเชิญครับ
2: ขอบคุณท่านประธานนะผมพัฒนาสรรพโสกรรมธิการเสียงข้างมากท่านประธานนะสมาชิกเสียงดังมากเลยนะครับท่านประธานอยากให้ท่านประธานเตือนหน่อยนะครับคนสุดท้ายแล้วนะใช้เวลาไม่มากครับเรียนท่านประธานนะครับผมขอชี้แจงท่านรัฐเก้านะครับคือเรื่องแท็บเล็ตเนี่ยมันเป็นสัญญาผูกพัน5ปีนะครับท่านรัฐเก้าซึ่งทางกรรมธิการเราก็ได้ถามนะครับมันเป็นสัญญาปี68ถึงปี74นะครับซึ่งทางกรรมธิการพอดีผมเป็นประธานอนุกรรมธิการศึกษาด้วยนะครับก็ได้ถามหน่วยงานแล้วว่าซึ่งจริงๆทางอนุเราเนี่ยต้องการชะลอนะครับชะลอเรื่องนี้นะครับก็เลยเรียนท่านว่ามันเป็นงบผูกพันนะครับแต่ว่ายังได้เสียเรื่องนี้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็จะชะลอนะครับก็ต้องขอบคุณท่านรัฐเก้านะครับที่เป็นห่วงเป็นใยนะครับในโครงการดังกล่าวเรื่องที่สองนะครับเรื่อง e-bidding ของสำนักงานเขตนะครับสพม.1นะครับซึ่งท่านรัฐเก้าบอกว่าราคากลางประมาณ580กว่าล้านนะครับแล้วก็ลดลงจากราคากลางแค่แสนกว่าบาทนะครับตรงนี้ก็น้อมรับนะครับแต่ว่าอำนาจหน้าที่ของกรรมธิการเรานะครับก็คงได้แต่ตั้งข้อสังเกตนะครับอย่างไรเสียไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องนี้ยังไงก็มีสตง.แล้วก็มีหน่วยงานที่ดำเนินการนะครับตรวจสอบเพราะอย่างน้อยเนี่ยโครงการหนึ่งนะครับกว่าจะคลอดออกมาได้เนี่ยก็ต้องมีคณะกรรมการกำหนด TOR นะครับกำหนดราคากลางตรวจรับพัสดุนะครับแต่ว่าอย่างไรเสียก็ต้องขอบคุณท่านรัฐเก้านะครับอีกประเด็นนะครับหน่วยงานกสศนะครับที่ท่านรัฐเก้านะครับอาจจะติดตามโซเชียลแต่น่าจะติดตามไม่ครบท่านบอกว่าเราปรับลดไป50ล้านจริงๆแล้วเนี่ยเราปรับลดแค่20ล้านนะครับเกิดจากปัญหาที่ทางหน่วยงานเนี่ยชี้แจงไม่เคลียร์นะครับก็มีข่าวออกไปทางอนุกรรมธิการเราก็ได้เรียกหน่วยงานให้มาชี้แจงเพิ่มเติมนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยโครงการดังกล่าวเนี่ยเราไม่ได้ปรับลดนะครับเรื่องเด็กเพราะว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยมันจะมีค่าตั๋วเครื่องบินค่าโรงแรมค่าอบรมอะไรพวกนี้นะครับเราก็ได้ปรับลดในส่วนนี้นะครับถึงได้ปรับลดลงจาก50ล้านเป็น20ล้านนะครับก็เรียนท่านรัฐเก้านะครับเรื่องต่อมานะครับขอชี้แจงท่านอนุสรนะครับท่านอนุสรนะครับท่านก็มีหลายประเด็นแต่ว่าผมเลือกประเด็นสำคัญนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากขยายความต่อเรื่องนี้แต่ท่านอนุสรนะครับท่านได้ยกตัวอย่างมหิดลวิทยานุสรนะครับท่านต้องการให้เป็นรูปแบบของโรงเรียนในประเทศไทยแต่ท่านอนุสรทราบไหมครับว่ามหิดลวิทยานุสรเนี่ย รายหัวเนี่ยค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ต่อปีท่านทราบไหมครับ1ล้านบาทนะครับท่าน1ล้านบาทเนี่ยด้านข้างผมนี่นะฮะรัฐมนตรีจิราพรเนี่ยร้อยเอ็ดวิทยาลัยเนี่ยวันนี้ถ้าเขาได้ยินเนี่ยนะครับซึ่งผมไม่อยากจะพูดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาสร้างมาตรฐานว่าโรงเรียนในประเทศไทยต้องเหมือนมหิดลเนี่ยเราจะเอางบประมาณที่ไหนอ่ะ200กว่าคนที่จบการศึกษานะครับในแต่ละปีใช้งบประมาณ200กว่าล้านนะครับนี่คือคำตอบนะครับแต่ว่าท่านก็บอกว่าจะไปเลือกปรับลดประตูทางเข้าอะไรต่างๆเนี่ยกรรมาธิการเราปรับลดครับ11ล้านเนี่ยก็มาจากประตูทางเข้าโรงเรียนมหิดลนะที่มีการปรับลดนะครับผมยืนยันกับเพื่อนสมาชิกนะครับว่าโดยปกติเนี่ยอนุการศึกษาจะไม่ค่อยมีการปรับลดนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยปรับลดไปเกือบ600ล้านนะครับเราเลือกปรับลดในหมวดที่เป็นครุพันธ์นอกบัญชีนะครับท่านรัฐมนตรีสิริพงษ์เมื่อสักครู่ก็บอกว่าปรับลดเยอะจริงๆแล้วเนี่ยปรับลดในหมวดครุพันธ์นอกบัญชีนะครับเพราะว่าเราให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ประเด็นของท่านนายกอภิสิทธิ์นะครับก็เป็นการสร้างโอกาสจริงๆเนี่ยเป็นข้อเสนอแนะข้อแนะนำที่ดีมากครับท่านนายกอภิสิทธิ์หวังไม่ยังยิ่งว่าผู้บริหารของกระทรวงศึกษานะครับจะต้องนำไปปรับปรุงนะครับผมว่าเรื่องกระทบบุคลากรต่างๆพวกนี้การสร้างโอกาสให้คุณให้ครูเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ของท่านกรนะครับก็แนวคิด7ปีพูดภาษาอังกฤษได้หมื่นล้านเนี่ยผมตรงหัวใจผมเลยฮะท่านกรผมว่าถ้ามันทำได้จริงๆเนี่ยคุ้มครับ 10,000 ล้านอันนี้ก็น้อมรับนะครับแต่ว่าก็คงไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของกรรมาธิการแต่ว่าตั้งเป็นข้อสังเกตอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับผมว่าทางฝ่ายบริหารเองสำนักงบประมาณเองนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็คงจะนำไปปฏิบัติส่วนของท่านอัมพรนะครับก็ท่านเป็นบุคลากรทางการศึกษาอยู่แล้วนะครับก็ท่านเป็นห่วงเป็นใยนะครับเรื่องควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยกระทรวงศึกษาเนี่ยก็คงจะต้องรีบดำเนินการนะครับเพราะว่าในอนุข้อสังเกตเนี่ยเรานะครับก็มีความเห็นร่วมกันนะครับว่า3กระทรวงนั่นคือกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังและก็กระทรวงศึกษาเนี่ยต้องทำงานร่วมกันนะครับในการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กนะครับให้มีคุณภาพนะครับสุดท้ายนะครับท่านประธานผมขอยืนยันนะครับการแก้ไขตามกรรมการเสียงข้างมากครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ท่านนายแพทย์ประลง
3: ท่านประธานที่เคารพครับผมมีเรื่องสั้นๆนิดเดียวครับ
1: เชิญครับอ
3: ย่างน้อยต้องขอบคุณท่านกรรมการเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยนะในปัญหาของสำนักงานอาชีวศึกษาโดยเฉพาะกรรมการเสียงข้างมากยืนยันถึงการที่จะใช้จ่ายงบประมาณด้วยความสุจริตและกรรมการเสียข้าวน้อยที่รับทราบปัญหาหุ่นยนต์ที่ใช้ชุดควบคุมซิกดีเมาส์แต่ผมไม่อยากให้ท่านจบด้วยเพียงว่าท่านมีเวลาน้อยอย่างน้อยๆในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่ามันล็อกสเปคการที่หน่วยราชการต่างๆเนี่ยยัดไส้ล็อกสเปคขาวคาดแดงเข้ามาผ่านกรรมการเขาประเมินว่ากรรมการน่ะตามเขาไม่ทันแต่ในเมื่อวันนี้เราตามเข้าทันแล้วผมอยากให้ท่านดำเนินการต่อสั้นๆนิดเดียวว่าทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษารวมทั้งท่านรองนายกยศนันให้ไปจัดการ M50 เพราะตัวนี้เป็นตัวแสบที่จะทำให้ระบบอาชีวศึกษาประเทศชาติล่มจมและทุจริตคอร์รัปชันถ้าท่านดำเนินการครั้งนี้มันเป็นการพิสูจน์ว่าเราเอาจริงในการปราบทุจริตคอร์รัปชันครับขอบคุณครับ
4: ท่านประธานครับ
1: เชิญครับ
2: ขออนุญาตท่านประธานครับผมพัฒนากรรมการเสียงข้างมากขอชี้แจงคุณหมอวรงค์อย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยM50 เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันก็คงไม่เกี่ยวกับกรรมาธิการนะฮะอำนาจหน้าที่กรรมาธิการเราก็คงพิจารณานะครับตามคำของบประมาณและก็ที่ทางสำนักงบประมาณเสนอตั้งนะครับในพรบ70นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องดีนะครับที่ทางเพื่อนสมาชิกก็เป็นห่วงนะครับผมเชื่อว่านะครับท่านรัฐมนตรี

0: ไปว่าหลักเกณฑ์ในการทบทวนเป็นเช่นไรถึงมาจบที่งบประมาณเดิมแม้รูปแบบโครงการเปลี่ยนแปลง
1: นาสรรพสงฆ์เป็นการเสี่ยงข้างมากนะครับผมขอชี้แจงท่านประทวนนะครับท่านรองนายกเองก็ได้ทบทวนอันนี้ผมได้สนทนาเองผมยืนยันกับท่านพฤทธิ์นะครับแต่ถ้าจะให้ผมลงในรายละเอียดว่าจะปรับลดเท่าไหร่จะดำเนินการอย่างไรผมว่า อย่างน้อยวันนี้ท่านพฤทธิ์ก็ได้รับคำยืนยันว่ามีการทบทวนแน่นอน 100% นะครับผมยืนยันแต่ว่าปลายทางจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ขอให้ทางท่านพฤทธิ์ติดตามนะครับพร้อมกับผมพร้อมกับกรรมาธิการเราจะเฝ้าติดตามในโครงการดังกล่าวครับด้วยความเคารพครับท่านพฤทธิ์กราบขอบพระคุณครับ
2: ครับท่านสมาชิกครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขนะครับจะถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่นะครับถ้าที่ประชุมมีมติให้มีการแก้ไขก็จะถามต่อว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการหรือของกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยตินะครับก็จะขอถามมตินะครับจากที่ประชุมว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่ก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับโปรดเสียบบัตรและก็กดปุ่มแสดงตนสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอเชิญแสดงตนครับไม่มีเพิ่มเติมแล้วนะครับถ้าไม่มีแล้วผมขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม460ท่านครบองค์ประชุมนะครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนครับผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับมีท่านใดยังไม่ใช้สิทธิ์ลงคะแนนไหมครับไม่มีแล้วนะครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนผู้ลงมติ466เห็นด้วย412ไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง53ไม่ลงคะแนนเสียง1นะครับเป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขต่อไปผมจะถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยตินะครับก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรแล้วก็กดปุ่มแสดงตนครับท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนเชิญนะครับถ้าไม่มีผมขอปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม469ท่านครบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนนะครับผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนขอเชิญนะครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนผู้ลงมติ470เห็นด้วย276ไม่เห็นด้วย139งดออกเสียง54ไม่ลงคะแนนเสียง1เป็นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการครับเชิญท่านเลขาธิการ
0: ท่านประธานครับท่านประธานครับขออนุญาตหารือก่อนเข้ามาตราใหม่ได้ไหมครับ
2: เชิญครับท่านประธานวิป
0: เรียนประธานสภาที่เคารพครับกับผมพฤทธิ์วัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านนะครับเรียนกับท่านประธานว่าก่อนที่ท่านประธาน

0: ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยในมาตราก่อนหน้านี้เนี่ยทางท่านประธานสภาท่านโสพลได้ชี้แจงเรื่องวาระการประชุมสภาสัปดาห์นี้นะครับก็เลยอยากจะขอหารือกับท่านประธานถึงข้อสรุปนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนสมาชิกเราจะได้สามารถวางแผนเรื่องการเดินทางได้นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยทางท่านประธานสภาโสพลได้ใช้ดุลพินิจนะครับในการตัดสินใจว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะพิจารณาเรื่องของวาระพรบ.งบประมาณต่อไปนะครับซึ่งทางเราไม่ได้ขัดข้องนะครับแต่ทางท่านประธานโสพลได้ให้ฝากประเด็นไว้นะครับว่าหากสมาชิกในที่นี้เนี่ย เห็นว่าถ้าอภิปรายพรบ.งบประมาณเสร็จพรุ่งนี้เนี่ยแล้วมีความประสงค์ที่จะให้2วาระสำคัญที่ค้างมาจากสัปดาห์ที่แล้วทั้งยัตติชายแดนใต้แล้วก็วาระรายงานกกต.เนี่ยเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมสภาสัปดาห์นี้เนี่ยท่านประธานโสพลยินดีที่จะนัดประชุมวันศุกร์เพื่อพิจารณา2วาระดังกล่าวซึ่งผมเข้าใจว่าคงเป็น2วาระที่ไม่จำเป็นต้องมีการลงมตินั้นก็หวังว่าน่าจะพอยังคงสะดวกสำหรับเพื่อนสมาชิกในการบริหารจัดการตารางงานระหว่างการประชุมสภากับการทำงานในพื้นที่ได้นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยในระหว่างการอภิปรายมาตรา24เนี่ยทางฝ่ายค้านได้มีการหารือนะครับและเราเห็นตรงกันนะครับว่าเราพร้อมนะครับที่จะให้มีการนัดประชุมในวันศุกร์เพื่อพิจารณาทั้งยัตติชายแดนใต้แล้วก็รายงานกกต.นะครับก็เลยอยากจะหารือกับทางท่านประธานและก็ทางตัวแทนจากวิปรัฐบาลด้วยนะครับว่ามีอะไรที่ขัดข้องหรือไม่เพราะหากไม่ขัดข้องเนี่ยเราจะได้สามารถวางแผนในการเดินทางแล้วก็มีการประชุมสภาในวันศุกร์นี้ได้ครับท่านประธาน
1: ครับผมเรียนงี้ผมนั่งอยู่ในขณะที่ท่านประธานโสพลทำหน้าที่นะครับท่านเรียนว่าท่านไม่ได้บอกว่าท่านเห็นด้วยหรือจะดำเนินการให้นะครับเพียงแต่ว่าท่านบอกว่าท่านยินดีถ้าทางวิปทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้นะครับนี่คือสิ่งที่ท่านประธานโสพลได้ให้คำพูดไว้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านคุยกันให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินต่อตามมาตราที่25นะครับ
0: ถูกต้องตามที่ท่านประธานสรุปครับก็ผมก็มาเรียนกับท่านประธานว่าท่านประธานโสพลพร้อมวิปฝ่ายค้านพร้อมครับก็ต้องสอบถามทางวิปรัฐบาลครับว่าขัดข้องไหมครับ
1: ผมให้เวลาท่านไปคุยกันดีกว่าครับเพราะว่าผมต้องการเดินหน้าการประชุมในครั้งนี้ให้เสร็จเพราะพรบ.งบประมาณเป็นพรบ.ที่มีความสำคัญที่สุดณขณะนี้ครับเอาตรงนี้ก่อนครับท่านว่ากันครับเชิญครับเชิญท่านเลขาธิการครับ
2: มาตรา25กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในกำกับมีการแก้ไขมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
1: มีมาตรานี้จะมีผู้สงวนความเห็น2ท่านผู้สงวนคำแปรยติ6ท่านแล้วก็ผู้ประสงค์จะอภิปรายเนื่องจากมีการแก้ไขนะครับอีก5ท่านก็ผมจะดำเนินการอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อให้มีการดำเนินการประชุมมีความกระชับแล้วก็เสร็จท่านแรกคือท่านวัฒนยาบุญนาคครับ
3: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันวัฒนยาบุญนาคในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยค่ะวันนี้ดิฉันขอสงวนมาตราที่25นะก็คือสืบเนื่องมาจากเหตุผลหลักๆสำคัญก็คืองบของโครงการอาสาพยาบาลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่เป็นการตั้งงบประมาณขึ้นมาใหม่ในปี2570นะจำนวนทั้งสิ้น 1,147 ล้านค่ะโดยที่รัฐบาลค่ะให้เหตุผลว่าถึงความจำเป็นในการที่ต้องตั้งงบนี้ก็คือเพื่อเป็นการเพิ่มคนที่จะเข้ามาดูแลประชาชนค่ะท่านประธานซึ่งจริงๆแล้วเวลาเราฟังแบบนี้ฟังผิวเผินอาจจะดูดีนะแต่ว่าสิ่งที่ดิฉันอยากจะให้สภาแห่งนี้เราก็รวมถึงประชาชนที่ได้ติดตามการอภิปรายงบประมาณได้ติดตามก็คือว่าในข้อเท็จจริงแล้วรัฐบาลกำลังแก้ไขปัญหาคือเติมคนที่กำลังขาดแคลนเข้าไปในระบบจริงๆหรือว่าเป็นเพียงแค่การสร้างตำแหน่งใหม่ขึ้นมาโดยที่มีเจตนาแอบแฝงแล้วก็สุดท้ายคือปัญหาเดิมกลับไม่ได้รับการแก้ไขค่ะท่านประธานเพราะในงบปี2570นี้ค่ะกรมสปสกำลังขอตั้งงบประมาณใหม่แต่จุดสำคัญที่สุดค่ะมันเป็นงบประมาณที่เมื่อถูกตั้งเข้ามาแล้วมันจะเป็นโครงสร้างแบบถาวรที่มันจะต้องถูกฝังอยู่ในงบประมาณไปในอนาคตค่ะท่านประธานในปีนี้ได้ตั้งมาทั้งสิ้น 1,147 ล้านเพื่อจ้างคน 7,256 6คนค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทเป็นสัญญาจ้างทั้งหมดถึง2ปีค่ะคำถามของดิฉันง่ายมากค่ะท่านประธานว่าในวันที่รัฐบาลกำลังพยายามที่จะลดคนแล้วก็ตรึงกำลังบุคลากรภาครัฐค่ะแต่เหตุใดคะรัฐบาลถึงได้กำลังเพิ่มคนเต็มอัตราในอีก1ระบบที่สำคัญคือไม่ปรากฏอยู่ในงบของบุคลากรแล้วก็ไม่ได้เห็นงบประมาณทั้งหมดที่หลังจากนี้ทางสภาจะต้องรับผิดชอบแล้วก็จะต้องอยู่ในงบประมาณต่อไปค่ะดิฉันมีข้อสังเกตนะคะในถึงความผิดปกติเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวถึง5ข้อด้วยกันค่ะท่านประธานโดยที่จะขอไล่เรียงรายละเอียดดังนี้นะคะก็คือ1ความผิดปกติข้อแรกค่ะก็คือตำแหน่งใหม่แต่หน้าที่เดิมและที่สำคัญคือซ้ำซ้อนกับสิ่งที่มีอยู่แล้วค่ะรัฐบาลบอกว่าอสพค่ะจะมาดูแลผู้ป่วยทั้งหมด4ประเภทด้วยกันนั่นก็คือ1ผู้ป่วยติดเตียง2ผู้ป่วยก็คือกลุ่มที่ไม่เป็นโรคติดต่อเรื้อรังค่ะกลุ่มแม่และเด็กแล้วก็กลุ่มที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดค่ะแต่ท่านประธานคะอย่าลืมนะคะว่าวันนี้ในพื้นที่ค่ะเรามีกลุ่มที่คอยดูแลประชาชนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่อสม. Care Griever นะคะหรือว่าจะเป็นนักบริบาลผู้สูงอายุและที่สำคัญยังมีไม่ว่าจะเป็นทั้งรพ.สต.และพยาบาลวิชาชีพถึง5กลุ่มที่กำลังดูแลประชาชนในพื้นที่อยู่แล้วเพียงเฉพาะแค่ค่าป่วยการอสม.ค่ะในปี2570ก็ตั้งถึง 26,000 ล้านบาทคำถามสำคัญค่ะจึงสิ่งที่รัฐบาลจะต้องตอบก็คือว่าคนเหล่านี้ค่ะที่รัฐบาลวันนี้มีงบประมาณใช้งบประมาณจ่ายเงินลงไปในระบบอยู่แล้วแตกต่างอย่างไรกับอสพค่ะดิฉันไม่อยากได้คำตอบเหมือนที่หน่วยงานมาตอบในชั้นกรรมธิการว่าอสมเป็นเพียงแค่ลูกจ้างแบบชั่วคราวเป็นเพียงอาสาสมัครแล้วก็ในขณะที่อสพจะเป็นลูกจ้างประจำเพราะว่าคำตอบนี้ที่ฉันคิดว่ามันยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าจริงๆแล้วภารกิจของอสมหรืออสพนั้นจริงๆไม่ได้แทบแตกต่างกันเลยค่ะเกือบจะเป็นภารกิจเดียวกันค่ะแต่ยิ่งไปกว่านั้นค่ะท่านประธานดิฉันคิดว่าการเติมอสพมันอาจจะไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่แท้จริงมันไม่ใช่เป็นการเติมกำลังเสริมแต่วันนี้เรากำลังกลับกลายอาจจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับคนที่ก็ขาดแคลนอยู่แล้วนั่นก็คือพยาบาลวิชาชีพในการที่จะต้องมาดูแลกลุ่มอสพใหม่ในการที่ต้องมาทำหน้าที่กำกับตรวจสอบแล้วก็ดูแลทั้งที่วันนี้พยาบาลวิชาชีพก็ขาดแคลนในระบบอยู่แล้วนะท่านประธานความผิดปกติข้อที่2ค่ะก็คือว่าวันนี้อย่างที่เราทราบกันดีประเทศเรากำลังขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพค่ะแต่รัฐบาลกลับเลือกที่จะเดินหน้าโครงการอสพไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดวันนี้เรามีพยาบาลวิชาชีพอยู่กว่า 17,000 คนค่ะแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นบางคนถูกจ้างในอัตราที่ไม่ใช่อัตราพยาบาลวิชาชีพและอีกหลายคนก็ยังไม่ได้ถูกจ้างเข้าสู่อัตราก็คือเป็นพนักงานข้าราชการประจำแต่แทนที่รัฐบาลจะเร่งแก้ไขปัญหาก็คือการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพแต่รัฐบาลกลับเลือกที่จะเร่งเดินหน้าในการทำโครงการอสพแบบด่วนจีค่ะแต่สิ่งที่ดิฉันเป็นกังวลมากยิ่งกว่าก็คือว่าเมื่อถ้าหากพยาบาลอาสาพยาบาลเกิดขึ้นจริงๆค่ะประชาชนอาจจะยิ่งเกิดความสับสนก็คือว่าระหว่างคือประชาชนจะแยกออกหรือไม่คะว่าพยาบาลวิชาชีพที่เขามีคุณวุฒิมีใบประกอบวิชาชีพกับกลุ่มที่เป็นอสพที่ใช้ชื่ออาสาพยาบาลเหมือนกันแต่พวกเขาเหล่านั้นเป็นเพียงแค่บุคคลที่ผ่านการอบรมระยะสั้นเพียงเท่านั้นค่ะสิ่งที่ดิฉันอยากจะบอกก็คือว่าวันนี้ประเทศไทยค่ะเราไม่ได้ขาดแคลนตำแหน่งที่มีคำว่าพยาบาลค่ะท่านประธานแต่เรากำลังขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพจริงๆที่เราไม่สามารถผลิตบุคคลเหล่านั้นได้ทันเราไม่สามารถที่จะบรรจุเขาเหล่านั้นเข้าสู่ระบบได้แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือว่าเราก็ไม่สามารถที่จะรักษาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่ในระบบต่อไปได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะความผิดปกติข้อที่3ค่ะท่านประธานรัฐบาลวันนี้กำลังพยายามลดคนในประตูหน้าแต่กลับกลายเป็นว่าแอบเพิ่มคนในประตูข้างอย่างที่เราทราบกันดีค่ะท่านประธานว่า ปัจจุบันก็คือท่านรองนายกปกรณ์ก็กำลังพยายามที่จะมีแผนลดบุคลากรไม่ว่าจะเป็นการยุบควบรวมหน่วยงานหรือว่าโครงการ Early Retire นะคะที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าวันนี้ปัญหาก็คืองบที่เกี่ยวกับบุคลากรค่ะกำลังกัดกินพื้นที่การคลังนั้นทำให้อย่างที่เราเห็นก็คือว่าในงบปี70ค่ะทำให้หลายๆกระทรวงเนี่ยจะต้องตัดลบ

0: บภารกิจที่ต้องเข้าไปดูแลประชาชนเพราะว่างบที่เป็นเกี่ยวกับบุคลากรมันเป็นรายจ่ายประจำที่ลดได้ยากนะคะแต่ว่าในเวลาเดียวกันรัฐบาลกลับกำลังเพิ่มงบอุดหนุนค่ะจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้กับคนอีก 7,256 คนเงินเดือนเดือนละ 15,000 บาทและมีสัญญาถึง2ปีถ้าหากว่ารัฐบาลกำลังฟรีซคนค่ะเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องของภาระบุคลากรค่ะเหตุใดถึงได้สร้างกำลังคนเต็มเวลาในอีกระบบหนึ่งและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าไม่ผ่านกรอบอัตรากำลังคนคือไม่ได้ปรากฏอยู่ในงบบุคลากรค่ะท่านประธานความผิดปกติที่ของบ1ปีแต่อย่างที่เราได้ทราบกันดีว่าแจกแจงก็คือโครงการจะต้องทำสัญญาจ้าง2ปีและที่สำคัญก็คือกำลังมีแผนขยายเป็นหมื่นล้านแต่ทั้งหมดนี้ค่ะค่าใช้จ่ายกลับไม่ได้ปรากฏอยู่ในเอกสารปรากฏเพียงแค่ค่าใช้จ่ายปีแรกเพียงปีเดียวค่ะและค่าตอบแทนอสพที่ตั้งไว้ในงบปี70ก็คือ 1,121 ล้านถ้าหากว่าเราเอาค่าตอบแทนเฉลี่ยรายเดือน 15,000 บาทมาหารจำนวนคนก็คือ 7,256 คนเราจะพบว่าเงิน 1,121 ล้านที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นค่าตอบแทนค่ะกลับครอบคลุมก็คือค่าตอบแทนเพียงแค่ 10.3 เดือนแต่ดิฉันคิดว่าเรื่องนี้ยังไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญสำคัญก็คือว่าค่าตอบแทนที่จะต้องเกิดขึ้นในปีที่2ก็กลับไม่ปรากฏอยู่ในเล่มขาวคาดแดงไม่ได้ชี้แจงเข้ามาในงบประมาณค่ะแต่สิ่งที่ดิฉันคิดว่ากังวลใจยิ่งกว่าและเป็นอันตรายยิ่งกว่านั้นก็คือว่ารัฐบาลได้ประกาศแผนจะมีแผนเพิ่มกำลังคนอสพจาก1ตำบลคนละ1ตำบลแต่จะกลายเป็น1หมู่บ้าน1คนก็คือนั่นหมายถึงว่าในปีหน้าค่ะจะมีการเพิ่มแผนก็คือจะกลายเป็น 26,000 คนในปี71และกลายเป็น 75,000 คนในปี72นั่นหมายถึงภาระงบประมาณที่กำลังจะผูกพันและจะเติบโตแบบก้าวกระโดดค่ะท่านประธานก็คือในปี71จะเพิ่มเป็น 5,000 ล้านบาทและในปี72จะเพิ่มเป็น 13,000 ล้านบาทแต่กลับกลายเป็นว่างบประมาณเหล่านี้กลับไม่เคยถูกบันทึกไว้อยู่ในแผนการงบประมาณระยะปานกลางของประเทศไทยไว้เลยนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดิฉันก็เลยกำลังรู้สึกว่าวันนี้รัฐสภาของเราค่ะกำลังจะถูกมัดมือมัดเท้าให้ต้องอนุมัติก็คือโครงสร้างกำลังคนแบบถาวรโดยที่ยังไม่ได้เห็นราคาทั้งหมดที่เราจะต้องจ่ายหรือไม่ค่ะท่านประธานความผิดปกติข้อสุดท้ายค่ะและดิฉันคิดว่านี่อาจจะเป็นเจตนาหรือว่าเป็นเหตุผลหลักหรือเปล่าก็คือว่าอสพค่ะดิฉันไม่มั่นใจค่ะว่าสุดท้ายแล้วเจตนาของรัฐบาลกำลังจะตั้งเครือข่ายสุขภาพเพื่อมาดูแลประชาชนจริงๆหรือกำลังจะตั้งเครือข่ายที่ฝ่ายการเมืองควบคุมได้ค่ะเพราะโครงการนี้เลือกคนจากทุกตำบลทั่วประเทศและมีเป้าหมายที่จะขยายถึงหมู่บ้านละ1คนนอกจากนี้ค่ะโครงการยังถูกผลักดันโดยฝ่ายการเมืองแถมการคัดเลือกค่ะท่านประธานก็เป็นการคัดเลือกเพียงแค่การสัมภาษณ์เท่านั้นค่ะไม่มีข้อสอบมาตรฐานและการคัดเลือกสัมภาษณ์ก็ไม่มีการบันทึกไว้ค่ะแล้วก็กลั่นกรองโดยคณะกรรมการจังหวัดซึ่งณขณะนี้เองรายชื่อของคณะกรรมการกลั่นกรองก็ยังคงมีปัญหาถูกข้อร้องเรียนค่ะหากหนึ่งคนนะคะถูกเลือกในทุกตำบลได้รับเงินจากงบประมาณทำงานใกล้ชิดกับประชาชนเป็น2ปีรัฐบาลจะต้องพิสูจน์ค่ะว่าคนเหล่านี้ถูกเลือกเพื่อสุขภาพของประชาชนไม่ใช่ถูกเลือกเพื่อประโยชน์ของการเมืองฝ่ายใดทั้งสิ้นค่ะสิ่งที่ฉันจึงอยากจะเรียกร้องนะในให้รัฐสภาแห่งนี้ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการที่เราจะต้องอนุมัติงบประมาณสำคัญซึ่งเราวันนี้ยังไม่ได้เห็นราคาทั้งหมดและที่สำคัญที่สุดคือมันซ้ำซ้อนแล้วมันก็สวนทางกับสิ่งที่รัฐบาลกำลังพยายามที่จะเดินทางในการเชื่อตรึงเรื่องของงบบุคลากรค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: ท่านณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ครับ
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมณัชชาบุญชัยสวัสดิ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนนะครับแบบบัญชีรายชื่อเมื่อสักครู่ก่อนขึ้นอภิปรายได้ฟังท่านกรรมธิการงบประมาณปี70ท่านวัฒนยาบุญนาคซึ่งเราก็จะอภิปรายในเรื่องเดียวกันแต่ว่าเมื่อสักครู่ได้ฟังท่านแล้วเนี่ยรายละเอียดครบถ้วนในเรื่องของอาสาพยาบาลแต่ผมเสริมเพิ่มเติมอีกนิดเดียวครับในโครงการนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นท่านประธานครับวันนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ของโครงการที่ท่านเขียนมานะครับท่านเขียนมาวัตถุประสงค์มี5เรื่องด้วยกันนะครับขอสไลด์ขึ้นนิดหนึ่งครับท่านเขียนมาเพื่อสนับสนุนดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนเพื่อแบ่งเบาภาระรพสต.ทีมสุขภาพ

0: พเพื่อเสริมระบบเยี่ยมบ้านติดตามอาการเพื่อเชื่อมโยงรพสตอสม CG สสอและทีมแพทย์ข้อที่5ก็คือเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพชุมชนนี่คือ5วัตถุประสงค์ที่ท่านกรรมาการวัฒนยาบอกว่าจะต้องไปจ่ายเงินวงเงินงบประมาณอีกกว่า1,000 ล้านแล้วก็จะมีบุคลากรที่เข้ามารับเงินเดือนละ 15,000 บาทเราไม่ว่ากันครับในเรื่องที่จะไปเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนแต่เราสงสัยนิดเดียวครับคือวันนี้เนี่ยการดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยเรามีอสมที่ดูแลด้านสาธารณสุขเรามีอพมที่ดูแลในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคือถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยต้องหันหาอสมถ้าเกิดชีวิตความเป็นอยู่ยังไม่ดีขึ้นตกทุกข์ได้ยากก็หันหาอพม2กลไกนี้เป็นกลไกที่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนที่สุดในรูปแบบของอาสาสมัครแต่ก็ยังมีอีกหลายเรียกว่าเครือข่ายครับที่เป็นการดูแลพี่น้องประชาชนแบบนี้เช่นกันยกตัวอย่างเช่นเรามีอสม.มีอพม.เรามี CG เรามีนักบริบาลคุ้มครองสิทธิ์ที่เป็นของกระทรวงพม.เรามีนักบริบาลท้องถิ่นที่เป็นของกระทรวงมหาดไทยนักบริบาลคุ้มครองสิทธิ์ของกระทรวงพม.ครับมีเงินเดือนให้เหมือนกันครับเดือนละ 10,000 บาททำมาหลายปีแล้วครับยังทำไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของสิ่งที่ท่านกำลังจะทำเลยกว่าเขาจะของบประมาณได้กว่าเขาจะอบรมได้นักบริบาลคุ้มครองสิทธิ์แต่ละคนยากเย็นครับท่านประธานแต่ละปีขอได้1,000 กว่าคนณวันนี้เนี่ยอบรมไปแล้วเนี่ยมีไม่เท่าไหร่ละครับแต่พอเวลานโยบายของภาครัฐและอยากจะเอาให้ได้ก็จะมีการคิดและบังคับขอใช้คำพูดท่านกรรมธิการเมื่อสักครู่นะครับมัดมือมัดเท้าไม่ให้หือไม่ให้อืออะไรแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนไปดูกันต่างหน้าเงินเดือน15,000แต่คนที่ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน CG เนี่ยครับ Caregiver นะครับถ้าเกิดท่านอยากให้ดูแลพี่น้องประชาชนท่านเอางบประมาณไปใส่ในส่วนของ CG Caregiver ที่เขาทำหน้าที่อยู่แล้วไม่ต้องไปคิดกลไกใหม่ไม่ต้องไปหาหน่วยงานใหม่คือไม่ต้องพยายามบอกหรอกครับว่าอันนี้ของเขาส่วนอันนี้ที่ฉันจะทำใหม่นี่ของฉันคือไม่ต้องพยายามแบบนั้นมันก็จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนมากเอาละครับผมไม่ลงรายละเอียดเชิงลึกหน้าต่อไปเป็นเรื่องของงบประมาณท่านกรรมาธิการวัฒนยาพูดไปแล้วผมขอไปอีกกรมหนึ่งครับก็คือกรมอนามัยกรมอนามัยมีโครงการ1 โครงการครับได้พบในกรรมาธิการงบประมาณในการทำหน้าที่เราก็ไปเห็นว่ามีการสร้างสถาบันมะเร็งแห่งใหม่ซึ่งอยู่ที่พื้นที่เขตบางขุนเทียนนะครับมูลค่าก่อสร้าง 3,285 ล้านบาทเราก็ไปดูครับว่ามูลค่า 3,000 กว่าล้านเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ดีใจครับท่านประธานเห็นว่าสถาบันมะเร็งที่มีศักยภาพเรียกว่าเทียบเท่านานาชาติเลยเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่เขตบางขุนเทียนแต่สิ่งที่ต้องตั้งคำถามตัวโตๆก็คือว่าในการนั่งพิจารณางบประมาณปีที่แล้วครับเราก็เห็นมีการของบผูกพันเริ่มสตาร์ทปีที่แล้วนะครับก็ขอไป 15% ก่อนเราก็คิดว่าเออเราดีใจกันตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับท่านประธานแต่หลังจากให้งบประมาณไปปีที่แล้ว400กว่าล้านปีนี้ครับมาของบประมาณเพิ่มเติมครับก็มาของบประมาณตามงวดงานแล้วครับท่านประธานก็คือขอไปอีก 10% ถ้ารวมปีที่แล้วกับปีนี้ก็จะจ่ายไป 25% ครับแต่ผมเอะใจนิดเดียวครับความจริงกรรมาธิการงบประมาณในส่วนของอนุซึ่งเสียดายว่าห้องอนุเนี่ยเขาเข้าก่อนแล้วเจ้าหน้าที่อธิบดีกรมเนี่ยมาเข้าห้องใหญ่ทีหลังผมเลยได้เอกสารเนี่ยเมื่อวันประชุมงบประมาณวาระ2แล้วนั่นคือเอกสารฉบับนี้ครับท่านประธานเพิ่งได้รับเมื่อเพิ่งได้รับก็เพิ่งเห็นครับว่าเราจ่ายเงินไป 25% แต่หน้างานจริงครับหน้างานจริงมีความคืบหน้าไปแล้ว 0.03% นี่ไม่ได้บอกหวยนะท่านประธานนี่จ่ายเงินไปแล้วรัฐจ่ายเงินไป 25% แต่หน้างานผมดูจากรูปที่เขานำเสนอผมมาก็คือมีรั้วสังกะสีล้อมรอบแล้วก็มีดินแดงอยู่ด้านในตั้งออฟฟิศเสร็จคือ 0.03% แต่รัฐไทยเราจ่ายเงินไป800ล้านนี่คือส่วนที่จะต้องตั้งคำถามตัวโตๆครับว่าเราอนุมัติงบให้โครงการที่ยังไม่มีความคืบหน้าและ ทราบจากเอกสารว่าน่าจะมีปัญหาในการก่อสร้างที่ยังไม่สามารถเริ่มได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากตั้งคำถามครับพี่น้องประชาชนดีใจมาตั้งแต่ปี2569ปี2568ปี2569และปีหน้าจะดีใจอย่างเดียวโดยการเห็นรั้วสังกะสีอย่างเดียวไม่ได้ต้องเห็นสิ่งปลูกสร้างที่มีความคืบหน้าเนื่องจากเงินภาษีของพี่น้องประชาชนจ่ายเงินไปแล้วกว่า800ล้านบาทเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามและก็สอบถามด้วยเนื่องจากเอกสารนี้เพิ่งได้จริงๆครับท่านประธานและเห็นข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ต้องบอกกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่บางขุนเทียนว่าเราดีใจในเรื่องของโครงสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่แห่งใหญ่ที่มาตั้งแต่เราไม่สามารถปล่อยผ่านให้งบประมาณภาษีของพี่น้องประชาชนจ่ายไปแต่ไม่มีความคืบหน้าใดๆเลยได้ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปเป็นผู้สงวนคำแปรยตินะครับท่านสกลทีพัทยกุลครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายสกลทีพัทยกุลครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ผมขออนุญาตสงวนแปรยตินะครับให้ตัดงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขลง 3% ครับเพื่อขอเรียกร้องให้มีการทบทวนนะครับปรัชญาในการจัดทํางบประมาณใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่างบที่เรากําลังพิจารณาอยู่ในวันนี้ถ้าดูรายละเอียดลงแล้วเนี่ยเป็นการงบที่เทลงละลายในแม่น้ํานะครับที่บอกว่าเทละลายในแม่น้ําเพราะอะไรครับท่านประธานครับปกติงบกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ในเล่มที่เป็นประมาณ 180,000 ล้านนะครับมันยังมีอยู่นอกกระทรวงสาธารณสุขอย่างเช่นของสปสช.อีก 290,000 ล้านงบของข้าราชการอีก 890,000 ล้านนะรวมๆกันแล้วเนี่ยประมาณ 500,000 กว่าล้านก็เป็นประมาณ 15% ของงบประมาณทั้งหมดนะครับผมซึ่งผมได้พูดในวาระที่1ไปแล้วนี้ GDP ก็อยู่ประมาณ 4% กว่าๆของประเทศไทยถามว่าพอไหมไม่พอครับท่านประธานเพราะว่าประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยใช้เงิน GDP 2หลักทั้งนั้นแต่ที่ผมอยากให้ลดในภาพรวมเพราะว่าวิธีการจัดทำงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขของเราเนี่ยปล่อยไปอย่างนี้ไม่ได้ท่านประธานครับหลายโครงการที่มีปัญหาที่ผมคิดว่ามันสามารถกันตรงนั้นไปเอื้อให้กับคนที่เดือดร้อนได้อีกนะครับอย่างเช่นงบการก่อสร้างคุณวัฒนยาเนี่ยได้สงวนเอาไว้แล้วก็ได้พูดในกรรมธิการในเรื่องของการก่อสร้างมันแปลกมากว่ามีการก่อสร้างอย่างเช่นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพขอนแก่นนะครับโรงพยาบาลลบผิวหนังบุรีรัมย์นะครับหรือว่าอีกหลายที่เนี่ย 3-4 ที่เป็นการใช้งบที่บางทีปีหนึ่ง0บาทอีกปีหนึ่งโปะให้สูงขึ้นมาเพื่อมันทำให้มีความผิดปกติในเรื่องของการมีการยืดโครงการยาวเกินไปมีปีที่ว่างนะครับโดยปีแรกเบิกจ่ายน้อยเนี่ยแล้วก็เร่งอัดวงเงินก้อนใหญ่มันทำให้การผูกพันเนี่ยมันทำให้ผักภาระในปีถัดไปอันนี้เป็นเรื่องของการก่อสร้างนะครับในส่วนของในเรื่องของหุ่นยนต์ในการซื้อของเนี่ยทั่วไปยกตัวอย่างเช่นหุ่นยนต์จัดยาท่านประธานคงเคยได้ยินตอนนี้งบตั้งแต่ปีที่แล้วครับปีนี้ก็มีครับในช่องว่างระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างกว้างมากครับ10-60ล้านบาทอันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะมีปัญหาแล้วเพราะว่าหุ่นยนต์จัดยาเหมือนกันพื้นที่โรงพยาบาลใหญ่เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ควรที่จะต่างกันขนาด 10-60% นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการโยกงบของปีที่แล้วเนี่ยก็คงเคยได้ยินว่าเป็นการโยกงบเช่ามือถือซิมให้อสม86คนต่อจังหวัดอันนี้แล้วก็แต่ละจังหวัดไม่เกิน 500,000 ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงอันนี้ก็เป็นการใช้งบผิดประเภทซึ่งปีนี้ก็คงมีเห็นอีกนะครับส่วนอันที่ผมคิดว่าหนักที่สุดเนี่ยก็เมื่อกี้เพื่อนสมาชิกก็ได้พูดไปแล้วคุณวัฒนยาก็พูดไปแล้วนะครับก็คืองบของอาสาเถินครับก็เหมือนจะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพนะครับแต่ว่ามันมีความซ้ำซ้อนอยู่อย่างมีนัยยะสำคัญคือเรามีอสมทั่วประเทศอยู่แล้วประมาณล้านกว่าคนท่านประธานครับซึ่งหน้าที่ใกล้เคียงกันนะครับคุณสมบัติของคนที่เป็นอาสาพยาบาลเนี่ยไม่ได้ต่างจากอสมครับแต่ว่าเอาเงินงบประมาณเนี่ยมาใส่ให้เดือนละ15,000บาททีนี้ตลกตรงที่ว่ามันมีเป็น3ระยะนะครับระยะแรกเนี่ยอย่างที่คุณวัฒนยาบอกเมื่อสักครู่เนี่ย 7,000 กว่าคนระยะ2ในปี71อีก 28,000 ระยะ3ปี72อีก 75,000 รวมๆสะสม3ปีเนี่ยเกือบ 20,000 ล้านนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้างบนี้ติดเข้ามานะครับมันจะเป็นภาระผูกพันกับงบประมาณ 13,000 ล้านบาทผมถามว่าอันเนี้ยถ้าไม่ให้เราคิดเลยว่าเป็นการเอาเงินหลวงมาจ่ายให้หัวคะแนนได้ผมคิดยังไงครับผมกับพี่น้องประชาชนดูก็คงออกเพราะว่ามันเป็นการจ่ายเงินที่มากกว่าที่เราจ่ายให้อสม.แต่ด้วยภาระหน้าที่ที่ไม่ต่างกันอันนี้นี่เป็นสิ่งที่เลวร้ายมากครับแต่ที่เลวร้ายยิ่งกว่าในการที่เอางบประมาณของ

0: แผ่นดินเนี่ยไปจ่ายให้หัวคะแนนมันคือการทำอมหิตกับพี่น้องชาวพยาบาลวิชาชีพหรือบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆที่รอการบรรจุเอาแค่พยาบาลวิชาชีพท่านประธานครับผู้ช่วยพยาบาลเกือบหมื่นคนเขาเฝ้ารอในการบรรจุรัฐบาลบอกไม่มีเงินยิ่งปี70นี้ที่ชำนาญการจะขึ้นเป็นชำนาญการพิเศษเนี่ยทางกพ.บอกไม่มีตังค์เพราะว่าถังแตกหรืออะไรก็แล้วแต่เอาเงินกลับมาทำในส่วนนี้ท่านประธานคิดว่าพี่น้องที่เขารออยู่ที่เป็นวิชาชีพพยาบาลเนี่ยเขาจะคิดยังไงครับท่านประธานครับไม่นับบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆอีกที่ไม่เกี่ยวกับพยาบาลอีก 30,000 คนที่รอการบรรจุซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผมก็อยากจะตั้งคำถามกลับไปที่ทางกรรมาธิการว่าทำไมถึงปล่อยให้งบประมาณแบบนี้ผ่านเข้ามาได้นะครับมันเหมือนการสร้างปัญหาต่อก่อปัญหาใหม่ขึ้นมาเพียงเพื่ออาจจะสนองความต้องการของใครบางคนที่อยากจะใช้เงินหลวงเนี่ยไปใช้สร้างเครือข่ายให้ตัวเองนะครับอันนี้เป็นอันที่อันตรายที่สุดส่วนอีกนโยบายหนึ่งก็คือในเรื่องของความซ้ำซ้อนในวินัยการคลังอย่างเรื่องคลาวครับสตช.ของ DE เนี่ยลงทุนไปแล้ว 5,000 ล้านแต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขก็ขอมาอีกในเรื่องคล้ายๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นปลัดสำนักปลัดสำนักบัญชาการแพทย์ฉุกเฉินคณะกรรมการสุขภาพขอเรื่องคลาวมาทั้งนั้นในเนื้องานที่เหมือนกันอันนี้ท่านประธานจะไม่ให้ผมตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขได้ไงครับถูกไหมครับทีนี้ถ้าเราเจาะไปที่เป็นหน่วยงานระดับกรมบ้างอย่างเช่นกรมแพทย์แผนไทยนะครับดูแลหลักๆเลยก็เรื่องสมุนไพรเรื่องเวลเนสเอาแค่นโยบายของเวลเนสเนี่ยครับปีนี้ให้18ล้าน 18.5 ล้านแต่ว่าความสำคัญของเวลเนสเนี่ยมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยถึง5ล้านล้าน US ดอลลาร์นะครับก็คือ170ล้านล้านบาทแต่ว่าเราให้ความสำคัญน้อยมากๆการขออนุญาตตามกฎหมายก็ยังไม่มีเป็นซูเปอร์ไลเซนส์คนที่เป็นผู้ประกอบการก็ขอกันตามมีตามเกิดนะครับขอพรบโรงแรมทีนึงที่มหาดไทยขอเกี่ยวเรื่องสาธารณสุขทีนึงรัฐบาลไม่ได้เอื้อไม่ได้ช่วยเลยครับในส่วนนี้ผมอยากเห็นการช่วยเหลือมากกว่านี้นะครับรวมถึงกัญชงกัญชานะครับซึ่งกรมแพทย์แผนไทยเนี่ยดูแลโดยเฉพาะใช้เงินแค่7ล้านและเป็นงานท่านประธานครับแค่ปีที่แล้วถึงณปัจจุบันเนี่ยประมาณปีกว่าๆเนี่ยยอดจับที่ศุลกากรจับกัญชาที่พยายามหนีออกนอกประเทศได้เนี่ยประมาณ30กว่าตันนะครับมูลค่านี่ถ้าไปถึงต่างประเทศปลายทางเนี่ยเป็นพันล้านบาทครับแล้วยังไม่สามารถที่จะเข้าไปดูแลยังไม่นับถึงเรื่องนโยบายที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาผู้ประกอบการตายกันหมดครับแล้วก็เมืองไทยกลายเป็นหับกัญชาส่งออกก็งามหน้าระดับแล้วก็ส่งออกไม่เท่าไหร่แต่ว่าคุณภาพที่ส่งออกก็ปนเปื้อนสารอีกซึ่งในส่วนนี้ควรจะต้องเข้าไปดูนะครับคือกรมเล็กแต่ว่างบน้อยนี่ไม่เหมาะสมแล้วก็ในส่วนของเห็ดขี้ควายในอนาคตหลายประเทศเขาเอามาใช้กันแล้วเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เอามาแก้ซึมเศร้าของเราเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าไอ้งบการพัฒนาตรงนี้มันมีแค่ไหนอย่างไรนะครับไปที่กรมสนับสนุนสุขภาพทางสนับสนุนบริการสุขภาพสปสครับก็อสมครับอย่างเมื่อสักครู่นี้มีอยู่แล้วเป็นล้านคนครับให้เงินเดือนละ 2,000 แต่ว่าไม่ได้ติดอาวุธเขาครับให้เขาเหมือนคนส่งสารคนที่ไปตรวจตามบ้านท่านเองแทนที่จะเอาเงินที่จ้างอาสาพยาบาลเนี่ยไปเพิ่มทำให้อสมเนี่ยมีศักยภาพมากกว่านี้ไปช่วยนะครับซึ่งให้เขาไปถามอย่างเดียวหลังๆก็ได้ยินเรื่องคีย์ฟิตก็คือ KPI ไปบีบบังคับเนี่ยหลายแห่งครับส่งมาคนผู้ชายแม่งเป็นเบิกยาคุมกำเนิดบ้างหลายที่ซึ่งก็กำลังตรวจสอบกันอยู่ในส่วนนี้ต้องเข้าไปดูนะครับต้องจริงจังหลายอย่างครับเบิกยาด้วยอันนี้ก็อยู่ในกระบวนการการตรวจสอบอยู่อีกอันคือกรมสุขภาพจิตท่านประธานครับวิกฤตของสุขภาพจิตไม่เฉพาะผู้ใหญ่ครับเยาวชนในเมืองไทยเรามีหมอสุขภาพจิตประมาณ800กว่าคนของเด็กไม่ต้องพูดถึงครับ200คนไม่เกินนะครับบางจังหวัดไม่มีแต่ว่างบในการที่จะเข้าไปสร้างเนี่ยมันสร้างได้น้อยหลายคนไม่อยากเรียนในส่วนนี้ผมว่ากระทรวงสาธารณสุขต้องเชิงลุกมากกว่านี้ครับถ้าไม่สร้างต้องหาแรงจูงใจให้หมอที่เป็นอยู่เนี่ยเอามาแก้ตรงนี้ไม่งั้นเราก็จะเห็นเหตุการณ์กราดยิงการใช้วุธปืนหลายอย่างนะครับผมรวมถึงอย.ครับดูแลในเรื่องของผลิตภัณฑ์หลายอย่างหลายคนมาที่กรรมธิการเยอะครับหลงกินตับไตพังต้องมาแบกค่ารักษาของรัฐอีกทอดบัตรทองอีกก็เป็นวงจรอุบาทกลับไปซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยควรจะต้องเข้าไปดูให้ครบวงจรมากกว่านี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือในเรื่องของบัตรทองหรือสปสช.อันนี้ไม่ต้องพูดถึงครับโรงพยาบาลรัฐ400กว่าแห่งจาก900เนี่ยสภาวะขาดทุนผมบอกท่านประธานได้เลยว่าถ้าเราปล่อยเอาไว้แบบนี้นะครับไอ้ที่เราภูมิใจนักภูมิใจหนาว่าเราเป็นประเทศที่เราดูแลเรื่องสุขภาพแห่งชาติทั่วหน้า พังไม่มีเหลือครับเพราะอะไรครับเพราะเราตามใจการเมืองมากเกินไปหลายโรคที่ไม่จำเป็นครับท่านประธานครับอนุมัติกันเข้าไปครับเอาใจเรื่องคะแนนเสียงผมว่ามันต้องกลับมารัดเข็มขัดในส่วนนี้แล้วก็ต้องเจมตัวครับเราไม่ใช่ประเทศเหมือนอเมริกาเหมือนญี่ปุ่นเหมือนประเทศที่เขาโด่งดังทางเรื่องการแพทย์ที่เขาสามารถเอาเงิน GDP แบบ2หลักมาอนุมัติในเรื่องยาได้ต้องดูแล้วก็ดูเรื่องความเหมาะสมให้มากที่สุดนะครับสุดท้ายเรื่อง IT ครับณวันนี้นะครับเวลาจะไปย้ายโรงพยาบาลเนี่ยคนไข้ยังไม่สามารถที่จะต้องรอใบส่งตัวแต่โรงพยาบาลยังไม่ลิงก์กันข้อมูลเป็นกระดาษมันต้องทำได้แล้วครับผมถามกระทรวงสาธารณสุขยังไม่เริ่มเลยครับยังตั้งไข่ยังศูนย์อยู่เลยซึ่งในเรื่องของตอนนี้เรื่องข้อมูลไปถึงไหนแล้วแต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขยังมองไม่เห็นตรงนั้นแต่ว่ากลับจะตั้งอาสาพยาบาลใช้เงินเป็นปีละหมื่นกว่าล้านผูกพันในสิ่งที่ไม่ควรจะทำแล้วก็ส่อไปในการเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของตัวเองอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งครับที่ผมอยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายว่าผมอยากจะตัดงบประมาณของส่วนสุขปีนี้ 3% ไม่ใช่เพราะว่าไม่เข้าใจระบบการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์นะครับแต่ด้วยการจัดทำงบประมาณที่มองไม่เห็นอนาคตแบบนี้ครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: ท่านนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมครับ
2: ท่านประธานเที่ยวรอบครับผมนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมบัญชีรายชื่อไทยภักดีผมขออนุญาตใช้สิทธิในการส่งคำแปลจติกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ประเด็นที่ผมต้องการจะสื่อสารพุ่งเป้าตรงนะครับท่านประธานเรื่องยอดทิพย์ที่กรรมาธิการทุกท่านรวมทั้งเพื่อนสมาชิกได้พูดไปนั่นคือโครงการอสพครับโครงการอสพคืออาสาพยาบาลไม่ใช่พยาบาลอาสาอาสาพยาบาลคือคนที่ไม่ใช่เป็นพยาบาลแต่อาสาตัวเองอยากมาทำหน้าที่พยาบาลมันจึงไม่แปลกใจที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศรับคนจบปริญญาตรีทุกวิชาชีพทุกสาขามาอบรมเพื่อไปทำหน้าที่เป็นพยาบาลเพราะว่าไร้สาระมากท่านประธานให้ท่านประธานฟังดูนะครับว่าทำไมผมคิดแบบนั้นและเพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบขออนุญาตเอาสไลด์ให้ดูนะว่าโครงการนี้ผมจะเปรียบเทียบ3กลุ่มใหญ่ๆวันนี้ในพื้นที่ชุมชนต่างๆทั่วประเทศรวมทั้งในกรุงเทพเองเรามีอสมซึ่งอสมได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกนะและหลายเหตุการณ์เราได้พิสูจน์แล้วว่าอสมอยู่คู่สังคมไทยมาไม่น้อยกว่า 3-40 ปีประสบการณ์เขาสะสมมาเยอะแล้วและอีกกลุ่มนึงคือแคร์กิฟเวอร์เพื่อนสมาชิกพูดไปแล้วที่เป็นคนคอยทำหน้าที่แคร์แพนดูแลประชาชนที่เจ็บป่วยที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนต่างๆตั้งการให้ยากินยาดูแลผู้สูงอายุดูแลคนที่เป็นโรคเรื้อรังซึ่งแคร์กิฟเวอร์ก็ทำหน้าที่แต่ปรากฏว่ากระทรวงสาธารณสุขสร้างอสพอาสาพยาบาลขึ้นมาเขาพยายามเปรียบเทียบให้เห็นว่าแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไรกลุ่มแรกอสพ.บอกว่าเป็นการจ้างเหมาเต็มเวลาแต่ปรากฏว่าอสม.คือเป็นอาสาสมัครเป็นพาร์ทไทม์และในส่วนของแคร์กิฟเวอร์เป็นอาสาสมัครรับค่าตอบแทนตามเคสผมว่าตรงนี้ไม่ใช่สาระสำคัญเพราะอย่างไรในภาพรวมแต่ละกลุ่มถือว่าเป็นจิตอาสาเหมือนกันเป็นอาสาที่ไม่ได้มีความแตกต่างกันแต่ที่ตลกมากค่าตอบแทนอสม.นี่เป็นค่าบริการ 2,000 บาทในส่วนของแก๊กกิฟเวอร์ก็เป็นค่าตอบแทนตามระเบียบที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ที่น่าแปลกใจคืออสพ.ท่านเอาคนจบปริญญาตรีทุกสาขามาอบรมเพื่อจะดูแลผู้ป่วยในชุมชนโดยค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาทโดยมีสัญญา2ปีแต่สิ่งที่ต้องการให้เห็นเลยนั่นคือการขอบเขตหน้าที่หรือภารกิจผมบอกตรงๆนะท่านประธานฮะภารกิจที่กระทรวงสาธารณสุขพยายามคิดน่ะคือตัวเองพยายามคิดแต่มันฝืนโดยพยายามแยกอสมกับอสพครับคือโดยปกติแล้วผมบอกได้อย่างเต็มปากแล้วว่าในฐานะที่ผมเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเก่าเคยทำงานเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลอำเภอมาหลายปีเช่นกันคุกคีกับอสมมาอสมทำได้ทุกอย่างครับการไปสำรวจเขาเขียนว่าหน้าที่อสมคือการสำรวจข้อมูลแต่การสำรวจข้อมูลอสมคือการไปเยี่ยมบ้านการไปสำรวจทุกอย่างไปพูดคุยกับผู้เจ็บป่วยไปพูดคุยผู้สูงอายุนั้นการที่อสมไปสำรวจข้อมูลคือการไปเยี่ยมบ้านและเขาเขียนหน้าที่ของอสพคือการไปเยี่ยมบ้านเช่นกันแต่จุดที่ตลกมากท่านประธานครับเขาเขียนภารกิจเพิ่มเติมของอสพฮะอาสาพยาบาลคือประเมินอาการผมบอกเลยว่านี่คือมิชชั่นอิมพอสซิเบิลฮะเป็นไปไม่ได้การไปประเมินอาการวันนี้ไม่มีแล้วฮะท่านประธานสังคมไทยมันเจริญเกินกว่าที่คนมานอนป่วยอยู่ที่บ้านและเอาใครก็ไม่รู้มานั่งประเมินว่าอาการเป็นอย่างไรบ้างจะต้องทำอย่างไรมันเป็นไปไม่ได้แต่ผมต้องตำหนิกระทรวงสาธารณสุขหมอด้วยการตำหนิกันเลยฮะท่านประธานคือคุณเอาคนที่จบ
3: เช่นไม่ว่ากันนะจบสายสังคมศาสตร์ศึกษาศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่มาอบรมและไปดูแลผู้ป่วยไปประเมินอาการผู้ป่วยเป็นไปไม่ได้ผมที่อยากบอกนักการเมืองคนที่คิดโครงการนี้เอาญาติพี่น้องคุณไหมญาติพี่น้องคุณที่อยู่ต่างจังหวัดน่ะถ้าเป็นอะไรเอาอสพ.เนี่ยน้องๆที่จบสายสังคมศาสตร์มาอบรมแล้วไปประเมินอาการญาติพวกคุณเอาไหมคุณก็ไม่เอานั้นในระบบที่อยู่ในชุมชนในหมู่บ้านเรามีอสม.ที่เขาดูแลมีความใกล้ชิดอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าพวกเขาคนที่คิดนโยบายนี้ขึ้นมาพยายามหางานให้ทำแล้วสุดท้ายแล้วบอกให้เป็นการบันทึกแอปแต่ท่านอสม.ก็คือประสานงานชุมชนผมถามเลยว่าเมื่อไปเยี่ยมแล้วบันทึกแอปแล้วทำอะไรต่อมันไม่มีอะไรให้ทำต่อดังนั้นในภาพรวมปัญหาของสุขภาพประชาชนในพื้นที่ชุมชนและหมู่บ้านไม่ได้ขาดแคลนบุคลากรนะท่านประธานเรามีรพสต.อย่างที่บอกว่าวันนี้การคมนาคมทั่วถึงการสื่อสารเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากสำหรับประเทศไทยและการที่มีแพทย์ไปช่วยรักษาอย่างน้อยรพสต.หนึ่งอาทิตย์ละครั้งสองครั้งแต่อยู่ๆคุณคิดอสพ.หรืออาสาพยาบาลขึ้นมามันไม่ได้ตอบโจทย์ประเทศและท่านประธานเชื่อไหมครับว่าเขาพยายามคิดให้อสพ.ดูแลคน4กลุ่มที่เพื่อนสมาชิกพูดไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดและสุดท้ายแม่และเด็กยิ่งเรื่องแม่และเด็กคุณเอาน้องๆที่จบสายสังคมศาสตร์มาอบรมไปดูแลแม่และเด็กทางการแพทย์ในฐานะที่ผมเป็นหมอสูงเก่าท่านประธานเราถือว่า2ชีวิตนะท่านประธานมันอันตรายนะงั้นผมถึงบอกว่าโครงการนี้แค่คิดก็ล้มเหลวแล้วท่านประธานและยิ่งถ้าเรามาดูขอสไลด์ถัดไปฮะคือปีแรกจริงอยู่เขาจะทำประมาณทุกตำบล 7,256 คนผมดูงบประมาณเขาขอมา 1,447 ล้านแต่ผมคูณตัวเลขจริงๆมันตกประมาณ 1,306 ล้านปีที่2จะขยับไป 28,000 คนใช้งบประมาณ 5,040 ล้านบาทโดยที่ยังไม่มีงบบริหารและปีที่3ที่ตลกมากจะกระจายไปทุกหมู่บ้านจะจ้างอสพ.อาสาพยาบาล 75,668 คนฮะใช้งบสูงถึง 13,620 ล้านบาทเบสเซ็ต3ปีนี้ใช้งบสูงถึงไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทไหนท่านรองประกอบบอกว่าตอนนี้ประเทศชาติมีฟิกคอสสูงมากพยายามที่จะลดค่าราชการแล้วสุดท้ายมาโป่งเรื่องแบบนี้ผมว่ามันเสียหายกระทรวงสาธารณสุขไม่รู้เลยเหรอวันนี้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศมันคืออะไรปัญหาสาธารณสุขของประเทศไม่ได้เกิดจากการที่ขาดบุคลากรทางด้านอาสาเข้าไปดูแลเรามีเยอะเรามีอสม.ตั้ง 1,700,000 คนเรามีแคร์กิเวอร์ประมาณแสนกว่าคนฮะวันนี้คุณจะสร้างอสพขึ้นมาอีก 75,000 คนมันไปกันใหญ่แล้วครับท่านประธานผมบอกท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีสาธารณสุขว่าหน้าที่ของท่านสำคัญหนึ่งท่านต้องเร่งบรรจุพี่น้องพยาบาลขนาดนี้เนี่ยเขายังเป็นลูกจ้างชั่วคราวอยู่เลยไม่น้อยกว่า 7,000 อัตราท่านเอาเงินพวกนี้ไปบรรจุพี่น้องพยาบาลของเราเนี่ยน้องๆพยาบาลที่ทำงานไม่งั้นเขาลาออกไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนหมดอันที่สองสิ่งที่รัฐมนตรีสาธารณสุขต้องรู้เลยว่าขณะนี้โครงการปฐมมีปัญหาเรื่องเงินต้องยอมรับผมพูดตรงไปตรงมาเลยว่าเมื่อก่อนผู้ป่วยผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานหรือโรคหัวใจโรคตับโรคไตรับยาทีได้3เดือนแต่ตอนนี้เหลือยาแค่2อาทิตย์ถ้าจะรับมากขึ้นบางครั้งต้องจ่ายตังค์100บาท200บาทเนี่ยคุณเอาเงินพวกนี้เนี่ยเอาไปช่วยโรงพยาบาลต่างๆไม่ดีกว่าหรือเพื่อให้พี่น้องโดยเฉพาะผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่ดีกว่านี้นี่คือสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อสารไปยังท่านผ่านกรรมธิการแล้วผมรู้ว่าเวลาโหวตพวกผมแพ้ท่านอยู่แล้วไม่เป็นไรแม้ท่านจะชนะในโหวตมาตรานี้แต่เวลาปฏิบัติจริงท่านกระซิบกันเถอะว่าอย่าไปทำเพราะทุกคนก็มองว่าจริงอยู่วันนี้อสม.มีการถ่ายโอนมีความพยายามในการที่จะถ่ายโอนอสม.ไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งยังเป็นปัญหาอยู่และคนก็จะมองว่าท่านสร้างพยาบาลอาสาตัวนี้ขึ้นมาอาสาพยาบาลตัวนี้ขึ้นมาเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองหรือไม่นี่คือเหตุผลที่เราจะต้องตัดโครงการนี้ออกและตัดงบของกระทรวงสาธารณสุข 10% ครับ
1: ท่านนายแพทย์อลงกฎมณีกาศครับ
4: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์ลงกฎมณีกาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคภูมิใจไทยท่านประธานครับผมได้แปรยติขอปรับลดงบของกระทรวงสาธารณสุขลง 5% ครับแต่สิ่งแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าผมเองไม่ให้ความสำคัญกับงานของกระทรวงสาธารณสุข ผมเองเป็นลูกหม้อของกระทรวงสาธารณสุขด้วยซ้ำนะครับจริงๆแล้วเนี่ยใจแล้วอยากจะเพิ่มงบให้กับทางกระทรวงสาธารณสุขด้วยซ้ำแต่เนื่องจากว่าสถานการณ์การเงินกลางคลังของประเทศในช่วงนี้นะครับเกิดภาวะวิกฤตนะโดยเฉพาะวิกฤตของพลังงานนะครับซึ่งตัวผมเองมีความเห็นว่าอะไรก็ตามครับถ้ามันอยู่ในข่ายฟุ่มเฟือยเนี่ยเราคงตัดหรือไม่งั้นก็รอให้เศรษฐกิจดี GDP ดีก่อนถึงค่อยตั้งงบซื้อนะฮะอะไรรอได้ก็ขอให้รอก่อนผมยกตัวอย่างนะครับว่างบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ได้หลายรายการเนี่ยผมเห็นว่ามันรอได้ครับปีต่อๆไปรอให้เศรษฐกิจดีขึ้นค่อยซื้อก็ได้ค่อยตั้งงบก็ได้นะครับอย่างเช่นหุ่นยนต์ผ่าตัดราคา75ล้านบาทซึ่งโรงพยาบาลศูนย์เป็นคนขอตั้งงบขึ้นมาโรงพยาบาลศูนย์เองเนี่ยก็มีหมอผ่าตัดครบทุกแผนกถ้าเป็นโรงพยาบาลจังหวัดนครพนมบ้านผมถ้าขอหุ่นยนต์เพื่อไปผ่าตัดหัวใจเนี่ยผมยินดีสนับสนุนนะครับเพราะว่าไม่มีหมอ CVT นะครับหรือว่างบเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ CT สแกนแบบ4มิติราคา47ล้านบาทซึ่งจริงๆ3มิตินี้ก็เพียงพอแล้วครับณเวลานี้นะครับอันนี้ขอเป็น4มิตินะฮะราคาตั้ง47ล้านบาทหรือแม้กระทั่งเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ระบบแพทย์ทางไกลแบบพกพานะครับผมยังมีความเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นนะฮะไม่จำเป็นที่ต้องไปเอ็กซเรย์ตามชนบทนะครับมันรอได้ครับหรือว่าเครื่องเอ็กซเรย์หลอดเลือดชนิดระนาบเดียวราคาตั้ง60ล้านบาทนะครับหรือเครื่องเอ็กซเรย์หลอดเลือดชนิด2ระนาบราคา38ล้านบาทซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยครุภัณฑ์พวกนี้มันรอได้มันไม่จําเป็นนะครับส่วนหัวใจยังจําเป็นกว่านะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องตรวจหาพังผืดในตับนะครับวัดปริมาณไขมันสะสมในตับราคา5ล้านบาทต่อเครื่องนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็เห็นว่าเฉพาะเครื่องอัลตราซาวด์ธรรมดาไม่กี่แสนก็สามารถดูได้ไม่จำเป็นจะต้องใช้เป็นเครื่องละราคา5ล้านบาทนะฮะในการที่จะไปดูพังผืดในตับนะครับหมอธรรมดานะฮะก็สามารถที่จะอบรมแล้วก็เรียนรู้ในการตรวจดูไขมันพอกตับไขมันจับตับได้นะครับหรือว่าระบบจัดและจ่ายยาอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยในครับ10ล้านบาทเป็นเงินไม่น้อยนะครับเอาเงินต่างๆเหลือไว้มาจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับเภสัชกรจะไม่ดีกว่าหรือครับหรือหลายๆโรงพยาบาลครับผมเห็นตั้งแต่ว่าผมอาจจะไม่ใช่เป็นหมอตานะครับเลยไม่รู้จักเครื่องนี้ก็คือเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา200องศาราคา10ล้านบาทนะครับหรือที่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์นะครับน่าจะเป็นโรงพยาบาลจิตเวชอยู่ที่อุบลขอระบบจัดยาอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยนอก18ล้านบาทครับประธานไม่น้อยนะฮะ18ล้านบาทในการจัดยาเฉยๆนะครับหรือที่สถาบันจิตเวชศาสตร์นะครับสมเด็จเจ้าพระยาขอหุ่นยนต์จ่ายยากล่องแบบอัตโนมัติความเร็วสูงตั้ง10ล้านบาทนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับผมชี้เห็นว่ามันยังไม่มีความจำเป็นในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอย่างนี้หลายๆโรงพยาบาลประสบปัญหาในเรื่องของขาดเงินบำรุงเงินบำรุงติดลบนะครับถ้าไม่ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เหล่านี้เอาไปช่วยโรงพยาบาลที่ติดลบเนี่ยผมว่าจะเป็นประโยชน์กว่านะครับซึ่งบางงบเองเนี่ยมีความจำเป็นครับแต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยตีตกไปตั้งแต่ต้นไม่ได้อยู่ในเล่มขาวคาดแดงผมยกตัวอย่างนะว่าอย่างแฟดแพทย์ของโรงพยาบาลนครพนมนะครับซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วผมเองได้พาคณะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขไปดูความเป็นอยู่น้องๆแพทย์ที่จบใหม่ไปดูความเป็นอยู่ของแพทย์อินเทอร์นปรากฏว่าน้องๆแพทย์เหล่านั้นที่จบใหม่เนี่ยไม่ได้นอนแฟดแพทย์เพราะว่าไม่มีแฟดแพทย์ให้อยู่แต่ว่าไปนอนห้องพิเศษของโรงพยาบาลนะครับทำให้น้องๆที่จบใหม่ก็ไม่อยากจะทำงานอยู่ต่อเนื่องจากว่าไม่มีที่พักไม่มีที่อยู่ให้นะฮะสิ่งนี้ต่างหากที่มีความจำเป็นนะฮะหรือว่าที่โรงพยาบาลนาแกครับผมเองได้พาท่านประธานโสพลสาลัมซึ่งณเวลานั้นเป็นรองนายกรัฐมนตรี ไปดูตึกเก่านะฮะตึกอายุ45ปีตั้งแต่ก่อนผมบรรจุรับราชการอยู่ที่นี่นะครับซึ่งท่านโสพลเองรวมถึงท่านผู้ตรวจก็รับปากว่าจะได้ตึกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลนาแกก็ถูกตัดงบไปนะฮะสุดท้ายครับต้องขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบนะฮะที่อนุมัติให้กับ NT แจกซิมฟรีให้กับอสมทั่วประเทศครับโทรศัพท์เครือข่ายอสมด้วยกันฟรีแล้วก็ใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรีในการที่ส่งงานให้กับรพสตครับขอบพระคุณท่านประธานครับ
1: ท่านประธานครับสิทธิวัฒนะครับ
5: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพ
6: ขออนุญาตท่านประธานครับ
1: ท่านนนท์อะไรครับประท้วงหรือ
6: ขอหารือท่านประธานนิดนึงได้ไหมครับ1นาทีท่านประธานครับผมนนท์จากนนทบุรีครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่มาตรา25ครับแล้วผมก็เห็นความสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขในงบประมาณข้อนี้ครับแล้วก็อยากเห็นเพื่อนสมาชิกในห้องนี้นั่งกันอย่างพร้อมเพรียงก็ขออนุญาตเสนอนับองค์ประชุมครับขอผู้รับรองครับ
1: ผู้รับรองถูกต้องนะครับท่านสมาชิกครับมีผู้เสนอนับองค์ประชุมนะครับแล้วก็มีผู้รับรองถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ต้องดำเนินการในการนับองค์ประชุมกันนะครับสักครู่นะครับ

0: ท่านสมาชิกครับขอเชิญท่านสมาชิกครับเข้าห้องประชุมครับเรากำลังจะมีการนับองค์ประชุมนะครับขอเชิญท่านสมาชิกครับเชิญครับ
1: ระหว่างนี้ผมขอหารือครับอยากได้ความชัดเจนจากวิปรัฐบาลว่าคืนนี้เราจะไปถึงมาตราไหนกันครับ
0: ท่านยังไม่ได้คุยกันใช่ไหมฮะ
2: เขาไม่คุยกับผมครับ
0: ท่านสมาชิกครับเรากำลังพยายามที่จะต้องทำให้การประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยให้เสร็จทันเวลาผมเรียนด้วยความเคารพว่ามันล่าช้าจากที่ควรจะเป็นพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยท่านใดที่จะอภิปรายในภาพรวมผมขอความกรุณาท่านครับเวลามันจำกัดมากแล้วตอนนี้นะผมยังมองไม่ออกเลยว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่แล้วพรบ.งบประมาณเป็นเรื่องที่สำคัญของประเทศนะครับผมเป็นห่วงแล้วก็อยากทำหน้าที่ในการดำเนินการประชุมให้กระชับแล้วก็เข้าสู่ประเด็นเพราะนั้นท่านใดที่ประสงค์จะอภิปรายในภาพรวมขอความกรุณาท่านนะครับลองพิจารณาดูว่านับจากมาตรานี้เป็นต้นไปอยากให้กระชับในการอภิปรายแล้วก็อยู่ในวาระที่2นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอความกรุณาท่านสมาชิกครับช่วยกันครับเชิญครับ
3: ท่านประธานครับท่านประธานครับพิชยุทธ์พอจิตครับท่านประธานจะขอให้ท่านประธานช่วยรอเพื่อนสมาชิกสักครู่ครับเพื่อนสมาชิกกำลังลงมาจากห้องพักกันครับพอดีขึ้นไปพักการรอลงมตินะครับก็ขอให้ท่านประธานรอสักครู่นึงครับท่านประธานขอบคุณครับ
0: รอครับแต่ด้วยความเคารพนะครับอย่างผมเองเนี่ยเสียงก็เริ่มหายแล้วนะครับวันนี้เรานอนกัน3ชั่วโมง4ชั่วโมงกันมา3วันจนวันคืนนี้คืนที่3ติดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอความกรุณาท่านสมาชิกจริงๆนะเป็นห่วงสุขภาพทุกท่านนะครับ
4: จริงเหมือนออกรบกันเลย
5: ท่านประธานครับกดแสดงตนไม่ได้ครับท่านประธานเมื่อกี้ท่านประธานกดอ่อนแล้วยังไม่ได้เปิดระบบครับท่านประธานครับ
0: ครับครับเชิญท่านสมาชิกครับผมกดอีกครั้งนึงนะครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนนะครับ
1: ท่านประธานครับ
0: ครับเชิญครับ
1: ขอหารือท่านประธานครับด้วยความเห็นใจท่านประธานนะครับก็ฟังจากเสียงผมก็พอจะทราบอยู่นะครับแล้วก็ท่านประธานก็มีอยู่แค่3ท่านนะครับก็ต้องสลับกันแล้วก็ต้องทำงานหนักประมาณ3วันโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับก็จริงๆเนี่ยทางฝั่งผมเนี่ยพร้อมจะถอนยตินะครับณตอนนี้จริงๆผมแค่ต้องการความชัดเจนนะครับเรื่องที่ท่านประธานเน
5: ี่ยเดินหน้าเลยครับ
1: ท่าน
5: คร
1: ับเราจะต้องมีมารยาทนิดนึงได้ไหมครับ
0: ฟังก่อนครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ
6: ขออนุญาตครับ
1: ผมขอมารยาท
6: ดีคนเดียวครับ
0: ท่านขอความกรุณาท่านครับเวลาท่านจะขอประธานเพื่อที่จะใช้สิทธิ์อภิปรายนะครับท่านกรุณายกมือแล้วผมเรียกก่อนนะครับท่านอย่าเพิ่งกดไมค์แล้วก็พูดเลยนะครับช่วยกันนะครับรักษาบรรยากาศของการประชุมให้ดำเนินการต่อไปให้ได้ราบรื่นครับครับเชิญครับ
1: ขอบคุณ
0: ผมอนุญาตให้หารืออยู่ครับในระหว่างรอเพื่อนสมาชิกครับ
1: ขอบคุณท่านประธานครับผมเพียงต้องการความชัดเจนนะครับแล้วก็เห็นใจท่านประธานเห็นใจเจ้าหน้าที่นะครับท่านความข้อกังวลที่ท่านประธานได้กล่าวมาว่าเกรงว่าจะไม่จบวันพรุ่งนี้เนี่ยผมก็เห็นด้วยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะร่วมมือที่จะให้จบวันพรุ่งนี้นะครับก็ต้องการความชัดเจนของวันนี้ครับพรุ่งนี้เหลือเท่าไหร่แล้วจะมาคุยกันเรื่องว่าจะจำกัดเวลาหรือว่าจะจำกัดจำนวนคนโดยรวมแล้วเนี่ย ให้มันจบภายในพรุ่งนี้กี่โมงเนี่ยมันคุยกันได้ครับเมื่อสักครู่นี้ก็ยังคุยกันอยู่แล้วพังผมเองก็มีการตัดชื่อออกแต่เราก็ไม่ได้ความชัดเจนแล้วตกลงว่าคืนนี้เนี่ยจะเอายังไงนะครับให้ความร่วมมือก็แล้วอะไรก็แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถให้ความชัดเจนได้ดังนั้นผมขอความชัดเจนนะครับว่าจะเอายังไง
0: ด้วยความเคารพจริงๆคือผมยืนยันว่าณขณะนี้ให้ความสำคัญกับพรบ.งบประมาณก่อนนะครับแล้วส่วนการพูดคุยระหว่างวิปทั้งสองฝ่ายท่านดำเนินการพูดคุยกันนะครับผมขอดำเนินการต่อนะครับ
1: ท่านประธานครับ
0: ผมจะปิดการแสดงตัวแล้วนะครับท่านลงมากันครบหรือยังครับไม่มีเพิ่มเติมแล้วนะครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วผมขอ
2: ท่านประธานครับขอความกรุณารอสักครู่ครับผม
1: ท่านประธานครับ
0: เชิญครับ
1: ผมประกรณ์บุญครับสิ่งที่ผมหารือกับท่านประธานเนี่ยสิ่งที่ผมขอความชัดเจนเนี่ยคือขอความชัดเจนในการพิจารณาพรบ.งบประมาณนี่แหละครับที่ท่านประธานบอกนะครับที่ผมยังไม่ได้ความชัดเจนว่าคืนนี้จะเอายังไงส่วนว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเอาให้จบเนี่ยผมพร้อมให้ความร่วมมือครับท่านประธาน
0: จริงๆเนี่ยครับผมคิดว่าวันนี้ถ้าหากว่าเราดำเนินการล่วงเลยกันไปถึงตีหนึ่งตีสองเนี่ยผมเชื่อว่าพรุ่งนี้เกรงว่านะครับการลงชื่อเข้าประชุมในช่วงเช้าเนี่ยอาจจะดีเลย์ไปล่าช้าไปอีกก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าหากว่าท่านจบได้เร็วเที่ยงคืนเสร็จนะครับได้กลับไปพักผ่อนพรุ่งนี้มากันแต่เช้าดำเนินการกันต่อแล้วก็ให้มันจบให้ได้ในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับอันนี้เป็นทัศนะผมนะฮะในระหว่างที่เรากำลังรอการนับองค์ประชุมอยู่นะครับ
4: ท่านประธานครับ
0: กราบเชิญท่านประยุทธ์ครับ
6: ท่านประธานที่เคารพผมประยุทธ์ศิริพาณิชย์บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยตามที่เพื่อนฝ่ายค้านมีท่านสมาชิกก็เป็นข้อเสนอที่น่าจะรับฟังท่านประธานครับเราเหนื่อยล้ากันมาหลายวันก็จริงผมไม่ปฏิเสธเพราะผมก็เป็นคนแก่ระดับต้นๆแต่เราก็เคยปฏิบัติกันมาใช่หรือไม่ประการที่หนึ่งในคืนนี้หลังจาก6ทุ่มไปแล้ว

0: ิปรายนั้นก็น่ารับฟังเพราะชาวบ้านอายครับผมกราบเรียนท่านจริงๆไปร่วมแจมในการพูดคุยด้วยผมก็จะชี้ทางออกถึงข้อบังคับที่เป็นไปได้ครับท่านประธาน
1: ครับขอบคุณครับก็เรียนท่านสมาชิกนะครับว่ามีทางออกหลายทางแต่อยู่ที่ท่านสมาชิกได้พูดคุยกันแต่ผมเรียนเบื้องต้นว่าเราสามารถที่ดำเนินการได้เหมือนที่ท่านประยุทธ์ได้เสนอแนะก็คือพักการประชุมแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้หากว่ากรณีที่มากันไม่ครบพอถึงเวลาลงมติแล้วไม่สามารถลงมติได้เนี่ยนั่นจะมีปัญหาตามมาอีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณากันให้ดีผมขอปิดการแสดงตนนะครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับองค์ประชุมนะครับณขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม284ท่านครบองค์ประชุมนะครับผมขอดำเนินการต่อนะครับเชิญท่านเอกภพสิทธิวันธนะครับเชิญครับในระหว่างนี้ท่านก็หารือกันนะครับ
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมเอกภพสิทธิวันธนะผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณ70วาระ2มาตรา25นี้นะครับผมเสนอตัดงบประมาณ 5% โดยเฉพาะในงบโครงการอาสาพยาบาลทั้งโครงการงบรวม 1,147 ล้านบาทครับผมไม่ปฏิเสธครับว่าชุมชนนั้นต้องการกำลังคนสุขภาพชุมชนที่ไม่ใช่วิชาชีพหรือที่ WHO ครับเรียกว่า Non Professional Community Health Worker กำลังคนเหล่านี้อาจจะเป็นทั้งอาสาสมัครหรือว่าได้รับค่าตอบแทนก็ได้นะครับเขาควรจะมีทักษะการทำงานที่หลากหลายแต่ในชุมชนเรามีคนเหล่านี้อยู่แล้วครับเช่นอสม.ที่ทำงานอย่างทุ่มเทบางคนอาจจะแบกรับภาระเกินขอบเขตของอาสาสมัครด้วยซ้ำทำงานร่วมกับระบบบริการสุขภาพครับเรามี CG หรือ Caregiver นักบริบาลอาสาท้องถิ่นดูแลผู้สูงอายุแล้วก็นักสร้างเสริมสุขภาพอื่นๆที่อาจจะจัดกิจกรรมรับทุนจากอบจ.หรือกองทุนต่างๆแต่สิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขทำครับไม่ได้พัฒนาคนเหล่านี้ให้เขามาเป็นทำงานอาชีพกับระบบสุขภาพปฐมภูมิแต่ว่าสร้างกลุ่มคนกลุ่มใหม่ครับอาสาพยาบาลซึ่งเพื่อนๆได้อภิปรายไปแล้วมีปัญหาหลายประการและมีกำแพงสำคัญครับที่ทำให้กลุ่มคนทั้ง3กลุ่มที่ผมกล่าวมาไม่สามารถเข้ามาเป็นคนทำงานเต็มเวลาทำอาชีพได้นั่นก็คือกำแพงทางวุฒิการศึกษาอสม.หรือว่า CG ครับที่ไม่จบปริญญาตรีแม้จะมีประสบการณ์มากก็ไม่สามารถไต่บันไดมารับงานทำงานโครงการนี้กับท้องถิ่นได้อันนี้เป็นเหตุผลข้อแรกที่ผมตัดโครงการนี้ครับรบกวนขึ้นสไลด์ด้วยครับเหตุผลข้อที่2ครับก็คือว่าโครงการอาสาพยาบาลนั้นยังไม่เปิดให้ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาร่วมกำกับงานอย่างชัดเจนดังนั้นถ้าอสพ.เขาเป็นคนมีภูมิลำเนาในพื้นที่แต่ว่าการกำหนดงบประมาณการจัดหลักสูตรอบรมการกำหนดคุณสมบัติการจัดระบบข้อมูลแล้วก็ระบบกำกับอสพ.นั้นมันมาจากส่วนกลางมาจากสายของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักดังนั้นงานที่ได้มาจึงอาจจะไม่ตรงกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นครับระบบแบบนี้อาจจะทำงานได้ดีกับรพสต.ที่อยู่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพราะว่าเป็นสายงานเดียวกันแต่รพสต.ที่ถ่ายโอนแล้วเอกสารในโครงการก็ยังไม่ระบุครับว่าตกลงใครจะเป็นผู้จ้างกันแน่ใครจะเป็นผู้มอบหมายงานใครจะเป็นผู้ประเมินผลดังนั้นท้องถิ่นที่ดูแลรพสต.ก็จะมีอำนาจน้อยในการบริหารในการกำกับอสพ.ที่จะทำงานกับรพสต.นะครับเหตุผลข้อที่3ครับก็คือภารกิจของอสพ.ดังที่เพื่อนได้อภิปรายไปแล้วว่ามันคาบเกี่ยวกับอสม.ซึ่งอสม.ก็ทำงานดังนี้อยู่แล้วนะครับก็คือการดูแลสุขภาพเบื้องต้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการส่งเสริมการใช้ยาอย่างถูกต้องการคัดกรองและก็บันทึกข้อมูลสุขภาพการประสานงานรพสต.เชื่อมต่อบริการอันนี้อสม.เขาทำอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมี ขอบเขตงานบางอย่างที่อสป

0: พอต้องทำเพิ่มเติมนะครับเช่นการติดตามผู้ป่วยตามแคปแพลนการฟื้นฟูความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันหรือ ADL การทำแผลกดทับการสนับสนุนการใช้เทเลคอนซัลท์การประสานส่งต่อเคสเรื่องนี้แทนที่จะให้อาสาพยาบาลทำเราสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของอสม.หรือ CG ที่มีประสบการณ์ทำงานในพื้นที่อยู่แล้วครับทำไมกระทรวงไม่ออกแบบให้ยกทักษะยกระดับทักษะการจ้างงานเหล่านี้ให้เขาทำงานเต็มเวลาจัดระบบประเมินให้เขาทำงานได้แล้วก็ไปสร้างกำแพงอีกไม่ให้คนกลุ่มนี้เขามาทำงานเพียงเพราะว่าไม่จบปริญญาตรีนะครับนอกจากนี้ครับยังไม่ชัดเจนอีกครับว่าอสพ.เนี่ยจะทำหน้าที่ที่ชุมชนต้องการมากๆเพียงใดนะครับนั่นก็คือการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงซึ่ง CG จะมีชั่วโมงการทำงานที่ชัดเจนครับว่าต้องดูแลกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่อสพ.ไม่ชัดเจนเลยว่าจะดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้อยู่หรือไม่ที่สำคัญครับยังไม่มีหลักฐานครับว่าโครงการใหม่นี้มันคุ้มค่ากว่าการเพิ่มจำนวนการเพิ่มทักษะหรือว่าการเพิ่มค่าตอบแทนให้กับกำลังคนในระบบเดิมที่มีอยู่แล้วหรือไม่นะครับประการสุดท้ายเป็นเรื่องของการกระจายอสพ.ที่ไม่เป็นธรรมแม้ผมจะไม่เห็นด้วยว่าเราจะโครงการนี้ควรจะจ้างคนประจำตำบลนะครับเพราะว่านั่นคือการจัดกำลังคนที่ไม่ได้จัดไปตามความต้องการของผู้ป่วยหมายความว่าที่ไหนมีคนป่วยมากก็ควรจะมีอสพ.มากใช่ไหมครับแต่โครงการนี้ไม่ได้คิดอย่างนั้นจัดกระจายตามตำบลดังนั้นในการประกาศรับสมัครอสพ.3เดือนที่ผ่านมาครับเราก็พบอีกว่ามีบางพื้นที่มีบางตำบลที่ไม่มีอสพ.มาสมัครนะครับตอนนี้ตัวเลขคือ600ตำบลที่จะไม่มีอสพ.มาทำงานรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยที่จะไม่มีอสพ.มาทำงานแม้แต่คนเดียวและนี่ก็คือความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรในเชิงพื้นที่ครับด้วยเหตุผลทั้ง4ข้อนี้ผมขอเสนอตัดโครงการอสพ.ทั้งโครงการครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านชัชพีวรรณพิรัตครับ
2: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมชัชพีวรรณพิรัตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดลำพูนพรรคประชาชนครับท่านประธานครับผมขออภิปรายรายงานกระทรวงสาธารณสุขในประเด็นโครงการอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพ.ที่ผมมาตรงนี้ผมไม่ได้จะมาคัดค้านนะครับและผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับว่าประชาชนที่เป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วย NCD แม่และเด็กรวมไปถึงผู้ป่วยจิตเวชและสารเสพติดควรมีผู้กำกับดูแลอย่างใกล้ชิดครับท่านประธานครับท่านประธานครับผมกำลังจะบอกว่าเรากำลังจะสร้างคนคนใหม่ขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งในขณะที่เรามีคนที่ทำงานอยู่แล้วนะตรงนี้นะครับประมาณ1ล้านคนคือพี่น้องอสม.ครับและนี่ไม่ใช่เรื่องของนโยบายครับแต่เป็นเรื่องของภาษีของประชาชนประเด็นที่1ครับท่านประธานครับอสพ.กับอสม.แตกต่างกันอย่างไรในงบประมาณปี2570ครับกระทรวงสาธารณสุขตั้งโครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายวงเงิน 26,897 ล้านบาทในโครงการนี้มีเงินสำหรับอสม. 25,680 ล้านบาทและมีเงินสำหรับค่าตอบแทนอสพ.อีก 1,121 ล้านบาทรวมยังมีค่าอบรมหลักสูตรอีก 26.6 ล้านบาทอีกชุดหนึ่งท่านจะบอกว่าอสพ.ไม่ได้ทำงานซ้ำกับอสม.แต่เป็นกำลังเสริมทำงานทีนี้ผมลองดูหน้าที่คนทั้งสองกลุ่มครับท่านประธานครับอสพ.ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง NCD รวมถึงผู้ป่วยจิตเวชและสารเสพติดแต่ท่านประธานครับนี่คือกลุ่มเดียวกันที่พี่น้องอสม.ทำอยู่แล้วครับอสม.ก็ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเฝ้าระวังทำงาน NCD เก็บข้อมูลแล้วก็ทำงานแม่และเด็กและกำลังจะถูกเพิ่มบทบาทไปถึงสุขภาพจิตและยาเสพติดดังนั้นความแตกต่างที่กระทรวงอธิบายจึงไม่ใช่คนละงานแต่เป็นงานที่คล้ายกันแต่อสม.ทำเข้มข้นกว่าและทำเต็มเวลากว่าครับนี่แหละที่ผมอยากจะถามกระทรวงว่าความแตกต่างที่ทักษะและเวลาใช้ทำงานทำไมเราจึงเลือกที่จะสร้างคนใหม่แทนที่จะยกระดับคนเดิมครับประเด็นที่2ครับแล้วอสพ.จำเป็นจริงหรือผมอยากจะให้รัฐบาลตอบคำถามนี้ด้วยข้อมูลที่ไม่ใช่ความรู้สึกที่ว่าเรามีอสม.จำนวน1ล้านคนนะครับแต่เรากำลังจะเพิ่มอสพ.เข้ามาอีก 7,256 คนรัฐบาลบอกว่าอสพ.ไม่ได้มาทดแทนแต่จะเข้ามาเสริมผมเห็นด้วยครับถ้าเราขาดคนเราก็ต้องเพิ่มกำลังคนใช่ไหมครับแต่ถ้าขาดความรู้เราอบรมอสม.เพิ่มได้ไหมครับ ถ้าเราขาดทักษะเรายกระดับอสมได้ไหมครับแต่ถ้าขาดเวลาปรับค่าตอบแทนและรูปแบบการทำงานได้ไหมครับแต่ถ้าขาดทุกคำตอบทำไม่ได้ต้องจ้างอสพใหม่รัฐก็ต้องนำข้อมูลมาแสดงให้เห็นว่าการสร้างอสพหนึ่งคนให้ผลลัพธ์ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นมากน้อยอย่างไรเพราะวันนี้เรามีตัวเลขต้นทุนและค่าตอบแทนกว่า 1,121 ล้านบาทค่าอบรมอีก 26.6 ล้านบาทแต่สิ่งที่ผมอยากจะเห็นคือตัวเลขผลลัพธ์ครับอสพ 7,256 คนจะลดการเข้าโรงพยาบาลได้กี่ครั้งลดผู้ป่วย NCD ที่ควบคุมไม่ได้ได้กี่รายลดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยติดเตียงได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วลดภาระของรพสต.ได้เท่าไหร่สิ่งที่สำคัญที่สุดครับเมื่อเปรียบเทียบกับการเอาเงิน 1,121 ล้านบาทไปยกระดับอสม.เราจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านี้ไหมนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเห็นจากงบประมาณนี้ครับประเด็นที่3ครับท่านประธานครับแล้ววันหนึ่งถ้าเรามีพรบ.อสม.ออกมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้ไม่ว่ากระทรวงต้องมองให้ไกลกว่างบประมาณปี2570ครับเพราะทิศทางของประเทศกำลังยกระดับจากอสม.จากระเบียบไปสู่การมีกฎหมายรองรับคือพรบ.อสม.อสม.มีสถานะทางกฎหมายมีมาตรฐานการทำงานมีการพัฒนาศักยภาพมีระบบการประเมินมีสิทธิสวัสดิการคำถามยิ่งชัดเจนว่าแล้วอสพ.จะอยู่ตรงไหนของโครงสร้างนี้ถ้าอสม.ถูกยกระดับให้มีความรู้ทักษะมากขึ้นและอสพ.ก็ทำงานในพื้นที่เดียวกันดูแลประชาชนคนกลุ่มเดียวกันเชื่อมต่อรพสต.เหมือนกันอยากจะออกแบบให้2ระบบนี้เสริมกันหรือสุดท้ายกลายเป็น2ระบบที่ทำงานทับซ้อนกันครับท่านประธานดูเฉพาะปี2570นะครับวันนี้เราใช้งบประมาณไปถึง 1,121 ล้านบาทวันข้างหน้าถ้าขยายเครือข่ายขยายโครงสร้างอสพหลายหมื่นคนงบประมาณที่จะเพิ่มขึ้นเป็นอีกเท่าไหร่และเมื่ออสพกลายเป็นโครงสร้างที่ถาวรแล้วเราจะยกเลิกไม่ใช่เรื่องง่ายครับท่านประธานท่านประธานครับวันนี้ผมมายืนตรงนี้เพื่อไม่ได้บอกว่าไม่เอาอสพแต่ผมมายืนถามว่าการสร้างอสพจำเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะอสมเขาไม่ได้ทำงานในห้องแอร์ครับท่านประธานเขาอยู่หน้าบ้านของประชาชนเขารู้ว่าบ้านไหนนะครับเป็นผู้ป่วยสูงอายุบ้านไหนเป็นผู้ป่วยติดเตียงใครเป็นเบาหวานความดันมีเด็กที่ไหนมีบ้านไหนที่เป็นปัญหาสุขภาพเพราะฉะนั้นครับเขาคือเครือข่ายที่สำคัญที่สุดในประเทศนี้ครับท่านประธานครับสุดท้ายผมอยากจะฝากกระทรวงสาธารณสุขว่าเราไม่ได้สร้างเพียงเพิ่มกำลังพลแต่เราจะสร้างระบบสุขภาพระบบปฐมภูมิที่ดีกว่าขอบคุณครับ
3: ต่อไปคุณสหัสสวัสดิ์คุ้มคง
4: ฮัลโหลเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสหัสสวัสดิ์คุ้มคงครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขต7พรรคประชาชนครับขออภิปรายงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขครับในประเด็นสวัสดิภาพภาระงานและชั่วโมงการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขครับท่านประธานครับปีงบประมาณ70นี้กระทรวงสาธารณสุขได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 396,510 ล้านบาทครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 24,613 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.62 ครับซึ่งจริงๆเป็นเรื่องดีครับประชาชนจะได้รับบริการที่ดีขึ้นนะครับแต่คำถามคืองบประมาณที่เพิ่มขึ้นนี้ครับจะทำให้คนที่แบกระบบสาธารณสุขอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจริงหรือไม่พอเพิ่งมาเปิดดูผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงสาธารณสุขครับเราพบตัวชี้วัดจำนวนมากครับทั้งเรื่องการเข้าถึงบริการทั้งเรื่องมาตรฐานโรงพยาบาลระบบปฐมภูมิการเป็นศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์เรารู้ว่าโรงพยาบาลผ่านมาตรฐานกี่แห่งครับประชาชนเข้าถึงบริการกี่เปอร์เซ็นต์รู้แม้กระทั่งว่าจะเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมการแพทย์อย่างไรแต่เราไม่รู้เลยครับว่าไอ้คนที่ทำให้เกิดเป้าหมายเหล่านี้ขึ้นเนี่ยครับมันต้องทำงานกี่ชั่วโมงไม่มีตัวชี้วัดเลยครับว่าบุคลากรทำงานเกินชั่วโมงที่ปลอดภัยกี่คนไม่มีเป้าหมายว่าจะลดอัตราการลาออกลงเท่าไหร่ไม่มีข้อมูลว่าโรงพยาบาลใดขาดกำลังคนถึงขั้นวิกฤตไม่มีตัวชี้วัดค่าตอบแทนเวรและค่าล่วงเวลาว่าจ่ายครบและตรงเวลาหรือไม่พูดง่ายๆครับเรามีตัวชี้วัดคุณภาพบริการทุกอย่างยกเว้นคุณภาพชีวิตของคนที่ให้บริการเรื่องนี้เห็นได้ชัดครับภายใต้กลุ่มโครงการที่ชื่อสวยครับว่าเสริมสร้างขวัญกำลังใจคนสาธารณสุขคือเมื่อรวมโครงการภายใต้หัวข้อนี้ครับท่านประธานครับมีงบประมาณทั้งสิ้น 2,231 ล้านบาทแต่ในจำนวนนี้ 2,213 ล้านบาทหรือมากกว่า 99% ครับเป็นโครงการ

0: ชั่วโมงแล้วรับรองว่าจะได้พักอย่างน้อย4ชั่วโมงนี่ไม่ควรถูกมองว่าเป็นสวัสดิการพิเศษครับแต่นี่คือเงื่อนไขขั้นพื้นฐานที่สุดของความปลอดภัยทั้งความปลอดภัยแพทย์และความปลอดภัยของคนที่รับบริการฝากชีวิตไว้กับแพทย์คนนั้นครับที่น่าตกใจกว่านั้นครับผมอ่านเอกสารที่กระทรวงสาธารณสุขส่งให้กับคณะกรรมการครับในเอกสารภาพรวมงบสาธารณสุขหน้า111กระทรวงกำหนดเป้าหมายให้เหลือชั่วโมงการทำงานนอกเวลาราชการเขียนว่ามากกว่า40ถึง46ชั่วโมงต่อสัปดาห์คือผมอยากได้ยินให้ชัดครับว่าไอ้คำว่ามากกว่าเนี่ยเป็นความผิดพลาดในการจัดทำเอกสารหรือเป็นเป้าหมายจริงของกระทรวงเพราะนี่คืองานนอกเวลาราชการนะครับยังไม่รวมงานในเวลาราชการปกติคือถ้าเป็นการพิมพ์ผิดครับก็ต้องยอมรับว่าเอกสารงบประมาณที่ผ่านการตรวจสอบมาหลายชั้นยังผิดพลาดแม้กระทั่งตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความปลอดภัยของบุคลากรแต่ถ้าไม่ใช่การพิมพ์ผิดก็ยิ่งต้องถามครับว่าเหตุใดเป้าหมายของกระทรวงจึงยอมรับให้แพทย์ทำงานนอกเวลาเกิน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์เรื่องนี้ไม่ใช่คำผิดเล็กๆนะครับเพราะตัวเลขนี้คือเวลาพักคือสุขภาพครอบครัวและชีวิตของคนทำงานถ้ากระทรวงยังเขียนไม่ชัดนะครับว่าจะลดชั่วโมงการทำงานให้เหลือเท่าไหร่เนี่ยแล้วสภาจะตรวจสอบได้อย่างไรครับว่างบประมาณที่อนุมัติไปเนี่ยทำให้ภาระงานของบุคลากรลดลงจริงสำหรับพยาบาลครับในเอกสารเล่มเดียวกันเลยครับคำตอบในหน้า111ที่ผมพูดไปครับมันยิ่งสะท้อนวิธีคิดที่อันตรายกว่าครับคือกระทรวงเสนอให้เพิ่มการผลิตพยาบาลเพิ่มอาจารย์พยาบาลโดยจ้างผู้เกษียณมาทำงานต่อและผลิตผู้ช่วยพยาบาลเพิ่มปีละ 1,000 คนแต่ไม่มีคำตอบครับว่าพยาบาลที่ทำงานอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะทำงานไม่เกินกี่ชั่วโมงจะได้ค่าล่วงเวลาและค่าตอบแทนครบเมื่อไหร่จะมีเวลาพักระหว่างเวรอย่างไรและจะได้รับความก้าวหน้าในการทำงานอย่างเป็นธรรมเมื่อไหร่ทั้งนี้ครับทั้งที่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับสภาการพยาบาลได้เสนอต่อท่านรัฐมนตรีโดยตรงครับว่าต้องเพิ่มเงินเดือนค่าล่วงเวลาค่าตอบแทนวิชาชีพขาดแคลนสวัสดิการและความก้าวหน้าในวิชาชีพแล้วขณะเดียวกันครับประกาศเรื่องชั่วโมงการทำงานของพยาบาลเรื่องความปลอดภัยก็ต้องถูกเลื่อนการบังคับใช้ออกไปเรื่องนี้สะท้อนครับว่าระบบสาธารณสุขยังไม่มีคนเพียงพอที่จะทำให้บุคลากรทำงานภายใต้มาตรฐานที่ปลอดภัยครับแล้วเมื่อมันไม่เพียงพอครับภาระทั้งหมดมันก็ไปตกอยู่กับบุคลากรอยู่บนบ่าของแพทย์พยาบาลเจ้าที่สาธารณสุขพนักงานกระทรวงสาธารณสุขลูกจ้างและบุคลากรที่อยู่หน้างานเราใช้คำว่าเสียสละกับคนกลุ่มนี้ครับจนบางครั้งคำว่าเสียสละเนี่ยเป็นข้ออ้างให้รัฐไม่ต้องจัดระบบการทำงานอย่างเป็นธรรมผมขอตั้งข้อสังเกตถึงกระทรวงสาธารณสุขครับให้กำหนดตัวชี้วัดเรื่องสวัสดิภาพของบุคลากรไว้ในงบประมาณให้ชัดเจนครับต้องเปิดเผยจำนวนและสัดส่วนบุคลากรที่ทำงานเกินชั่วโมงมาตรฐานแยกตามวิชาชีพโรงพยาบาลและเขตสุขภาพต้องมีเป้าหมายลดอัตราการว่างงานว่างและอัตราลาออกโดยเฉพาะในโรงพยาบาลชุมชนและพื้นที่ขาดแคลนครับต้องเปิดเผยการค้างจ่ายค่าตอบแทนของเวรและค่าล่วงเวลาพร้อมกำหนดระยะเวลาจ่ายที่แน่นอนครับต้องชี้แจงความคืบหน้าของอัตราพยาบาล 8,426 อัตราและอัตราแพทย์กับทันตแพทย์ 7,500 อัตราว่าจะได้รับการบรรจุจริงๆนะครับพร้อมงบประมาณรองรับจับส่วนกลางเมื่อใดครับท่านประธานครับเรื่องนี้สำคัญครับสวัสดิการบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยไม่ใช่เรื่องเอาใจการทำงานนะครับแพทย์ที่เหนื่อยล้าเนี่ยมันก็ท่านก็ทำงานอย่างเต็มที่ไม่ได้ครับวันนี้ครับผมยืนยันครับว่าผมไม่เห็นแผนเหล่านี้ที่ชัดเจนเลยเงินที่ลงไปจะไม่แก้ปัญหาเหล่านี้ครับจึงขอปรับลดงบของกระทรวงสาธารณสุขครับขอบคุณครับ
1: คุณชัยชนะเดชเดโช
2: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมชัยชนะเดชเดโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์บัญชีรายชื่อผมขอมีส่วนร่วมอภิปรายในมาตรา25ก็ประมาณของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งผมได้เสนอปรับลดไว้จริงๆแล้วผมกับเรียนท่านประธานว่าผมไม่อยากจะปรับลดเลยงบประมาณในกระทรวงสาธารณสุขเพราะเป็นกระทรวงที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนไม่ใช่ตอนเกิดนะครับตั้งแต่อยู่ในท้องจนถึงเชิงตะกอนแต่วันนี้งบประมาณบางส่วนไปให้ความสำคัญผิดที่ผิดทางโดยเฉพาะงบประมาณของอาสาสมัครพยาบาลซึ่งปีนี้ได้ตั้งไว้ 1,100 ล้านผูกพันไปถึงปีที่3 15,000 ล้านผมกลับเรียนท่านประธานครับวันนี้ต้องยอมรับว่าอสมของเรามีอยู่1ล้านคนโดยประมาณซึ่งอสมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคนทำงานที่อาสาสมัครอุทิศในการทำงานให้กับสังคมมาโดยตลอดเขาเพิ่งได้รับค่าตอบแทนครั้งแรก เมื่อปี2552สมัยที่ท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีวันนั้นได้รับค่าบริการครั้งแรก600บาทและปรับเปลี่ยนมาเป็น800บาทและปรับเปลี่ยนสมัยอีกครั้งนึงก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับวันนี้เงิน 1,100 ล้านบาทในส่วนที่ผมเสนอให้ปรับลดถ้าวันนี้เราให้ความสำคัญกับพี่น้องอสมของเราที่มี1ล้านคนเราแค่เอาเงินเนี้ยครับมาเพิ่มให้เขาที่เขามี1ล้านคนเนี่ยครับคนละ 1,000 บาทเราใช้ 1,000 ล้านเองครับท่านประธานลองคิดตามผมดูนะครับปีที่3ถ้าเราใช้เงินครบจ้างทั้ง 70,000 กว่าหมู่บ้านเราใช้เงิน 15,000 ล้านกับเรามาเพิ่มเงินให้กับอสมคนละ 2,000 บาทเราใช้เงินแค่ปีละ 2,000 ล้านครับ 15,000 ล้านถ้าเราใช้ 2,000 ล้านเราอีกยังเหลืออีก 13,000 ล้านถ้าเราไปอุดหนุนให้กับเขตตรวจสุขภาพซึ่งมี12เขตตรวจสุขภาพทั่วประเทศไทยเนี่ยเขตละ 1,000 ล้านเขาจะได้มีเงินไปจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ไปสร้างอาคารสถานที่ซึ่งต้องยอมรับครับกระทรวงสาธารณสุขเรามีเงินงบประมาณประจำและมีเงินค่าเสื่อมเขาเรียกงบ UC ซึ่งผมคิดว่ารัฐบาลควรให้ความสำคัญและไต่ตรองเรื่องนี้ให้ดีกระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงที่มีขนาดใหญ่เป็นกระทรวงที่ทุกคนมองว่าเวลาคนมีปัญหาเจ็บป่วยไม่สบายต้องนึกถึงกระทรวงนี้แต่วันนี้ทำไมล่ะครับเราบอกว่าเราเนี่ยจะดูแลพี่น้องประชาชนเราบอกว่าเราเนี่ยจะให้ความสำคัญเราบอกอสมคือด่านหน้าของเราท่านประธานย้อนกลับไปดูนะครับเมื่อปี2562 63วันที่ประเทศไทยประสบโควิดโรคโควิดทั่วประเทศนะครับด่านหน้าที่เดินหน้าไปช่วยดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยอสมทั้งนั้นครับแต่วันนี้พอเราจะเริ่มต้นเพิ่มค่าตอบแทนเรากลับลืมบุคคลเหล่านี้ไปเพิ่มค่าตอบแทนให้บุคคลอีกกลุ่มหนึ่งผมคิดว่าอย่างนี้ความเป็นธรรมในสังคมมันไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับท่านประธานทราบไหมครับว่ากระทรวงสุขนอกจากดูแลตั้งแต่เด็กตั้งครรภ์ในท้องจนถึงเชิงตะกอนแล้วยังมีผู้ป่วยจิตเวชวันนี้กรมสุขภาพจิตต้องมีศูนย์ทัญลักษณ์อยู่ทุกโรงพยาบาลชุมชนทุกโรงพยาบาลครับดูแลผู้ป่วยที่เสพยาต้องรักษาเขาใช้เงินงบประมาณจากไหนครับปีนี้เขาได้งบประมาณไปน้อยมากครับเราไม่สงสารเขาเราไม่อยากดูแลกลุ่มคนเหล่านี้แหละครับกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกวันนี้ได้รางวัลไม่เยอะครับแต่ทำไมล่ะครับเราไม่เอาแพทย์แผนทางเลือกศูนย์ความงามคลินิกต่างๆที่ตั้งขึ้นอยู่กฎหมายยังไม่รับการแก้ไขไม่เอากลุ่มเหล่านี้มาอยู่ในระบบล่ะครับถ้ามันคิดง่ายๆครับการหาเงินของกระทรวงสุขถ้าจะสร้างรายได้กับประเทศนะครับเราคิดง่ายๆว่าวันนี้ถ้าประเทศนี้มีคลินิกความงาม 10,000 คลินิกแต่ละคลินิกมีรายได้ปีนึงมีรายได้เดือนนึง 500,000 บาทเดือนหนึ่งก็มี 5,000 บาท 5,000 ล้านบาทปีหนึ่งก็ 60,000 ล้านภาษีกับเข้ารัฐอีก 4,200 ล้านบาทครับทำไมกระทรวงสุขไม่ให้ความสำคัญเรื่องเหล่านี้นะครับผมเรียนท่านประธานนะครับว่าโครงการอาสาสมัครพยาบาลเนี่ยถ้าพูดไปก็เหมือนกับว่าสร้างงานสร้างอาชีพไปกับพี่น้องประชาชนแต่เราลืมกลุ่มคน1ล้านคนที่อยู่เคียงข้างกับระบบหลักประกันสุขภาพกับเรามาโดยตลอดทำไมเราไม่นึกถึงความสำคัญเหล่านี้เรายึดหลักที่จะสร้างคะแนนเสียงยึดหลักที่จะสร้างเครือข่ายยึดหลักที่จะสร้างแนวทางแนวร่วมของเราในการทำงานการเมืองแหละครับผมคิดว่าไม่ใช่เลยครับท่านประธานครับวันนี้หลักการต้องชัดเจนว่าถ้ามีอาสาสมัครพยาบาลบทบาทอสมอยู่ตรงไหนวันนี้อาสาสมัครพยาบาลเราบอกว่ามีหมู่บ้านละคนและอสมที่ก็มีหมู่บ้านละ2คน3คนที่ดูแล1คนต่อ10ครอบครัว1คนต่อ20ครอบครัวเขามีบทบาทอะไรล่ะครับวันนี้เปิดรับสมัครน้าแดงครับเป็นอสมที่อยู่ร่อนพิบูลโทรหาผมบอกว่าน้องแทนรัฐบาลเขาลืมพวกเราแล้วหรือเขาไม่เห็นใจพวกเราแล้วหรือผมบอกว่าผมไม่ทราบครับแต่สำหรับผมไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ผมเคยเรียนท่านประธานครับพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองแรก ที่เราสนับสนุนอสมให้เกิดขึ้นให้ค่าป่วยกายภาคแรกเรายืนยันครับเดินหน้าว่าเราขอปรับลดงบประมาณในส่วนของอาสาสมัครพยาบาลเพื่อเปลี่ยนงบประมาณตรงนี้ไปเพิ่มให้กับอสมทั่วประเทศและเพิ่มให้กับเขตตรวจสภาพทั้ง12เขตทั่วประเทศชีวิตคนมีค่ามากครับชีวิตคนเราต้องดูแลเพราะฉะนั้นเราอย่าหลอกใช้เขาเป็นวันเราช่วยกันดูแลคนที่ช่วยดูแลประชาชนมาโดยตลอดครับขอบคุณมากครับ
1: คุณธัญธรธนินทร์วัฒนาธร
3: เรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมธัญธรธนินทร์วัฒนาธรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตบางแคภาษีเจริญจากพรรคประชาชนครับผมขอร่วมอภิปรายและสงวนคำแปรยติในมาตรา25งบประมาณกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านประธานครับผมเชื่อว่าทุกฝ่ายเราเห็นตรงกันว่าระบบสาธารณสุขของไทยกำลังเผชิญโจทย์ใหญ่อย่างน้อย3เรื่องด้วยกันครับ1ก็คือจำนวนผู้ป่วยนะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD สูงขึ้น2ก็คือประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบและ3บุคลากรสาธารณสุขเหล่านั้นไม่เพียงพอและมีคนไหลออกจากระบบอย่างต่อเนื่องครับเมื่อผมพิจารณางบประมาณปีนี้นะครับผมกลับมีคำถามว่ารัฐบาลกำลังแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุหรือกำลังสร้างโครงการใหม่มาปิดทับปัญหาเดิมครับตัวอย่างสำคัญของโครงการนี้ก็คืออาสาพยาบาลชุมชนนะครับหรืออสพ.นั่นเองครับเพื่อนสมาชิกได้พูดถึงหลายท่านแล้วนะครับในปีงบ70นี้มีการจัดงบประมาณ 1,000 กว่าล้านนะครับและให้มีอสพ. 7,256 คนตำบลละ1คนนะครับโดยมีค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทกระทรวงอธิบายว่านะครับโครงการนี้จะเข้าไปดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง NCD แม่และเด็กรวมถึงผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดดูครอบคลุมเลยนะครับท่านประธานทำหน้าที่เยี่ยมบ้านติดตามอาการว่าสัญญาณชีพด้วยฟังดูเหมือนเป็นโครงการที่ดีนะฮะแต่ปัญหาก็คือหลายส่วนที่กล่าวมานะครับมีอสมครับเขาทำหน้าที่ส่วนนี้อยู่แล้วทั้งการค้นหาผู้ป่วยเยี่ยมบ้านคัดกรองและติดตามผู้ป่วยเรื้อรังนะครับการประสานงานกับรพสตการลงพื้นที่ของผมนะครับพี่น้องประชาชนที่ทำหน้าที่เป็นอสมเนี่ยก็แสดงความกังวลกันมานะครับยังไม่เข้าใจขอบเขตของงานนะว่ามันจะมีความซับซ้อนกันอย่างไรและจะมีผลกระทบอย่างไรกับเขาที่ทุ่มเททำงานกันมาตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับวันนี้นะครับจึงไม่ได้มีเพียงแค่อสมนะครับแต่เรายังมีแคร์กิเวอร์ที่เป็นนักบริบาลท้องถิ่นเจ้าหน้าที่รพสตทีมหมอครอบครัวพยาบาลนักกายภาพรวมถึงอาสาสมัครจากหน่วยงานอื่นอีกนะครับรัฐจึงควรให้คำตอบให้ได้ว่าอสพเนี่ยจะเติมช่องว่างที่คนเหล่านี้ยังทำไม่ได้อย่างไรวัดผลงานอย่างไรและจะป้องกันความซ้ำซ้อนทั้งด้านคนภารกิจข้อมูลและค่าตอบแทนอย่างไรที่สำคัญนะครับผู้สมัครอสพบางกลุ่มสามารถเป็นผู้จบปริญญาตรีทั่วไปนะครับแล้วผ่านการอบรม240ชั่วโมงก็มาทำหน้าที่ตรงนี้ได้เลยแต่เมื่อท่านใช้คำว่าอาสาพยาบาลประชาชนอาจจะเข้าใจได้ว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่สามารถให้บริการทางพยาบาลได้ท่านประธานครับในขณะที่รัฐบาลกำลังสร้างคนกลุ่มใหม่ครับเรากลับรักษาบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มเดิมไว้ไม่ได้นะครับข้อมูลกำลังคนภาครัฐปี2568นะครับกระทรวงสาธารณสุขบรรจุข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่ 10,000 คนนะครับแต่ในปีเดียวกันเนี่ยท่านกลับสูญเสียคนออกจากระบบถึง 8,731 คนครับในจำนวนนี้เป็นการลาออกกว่า 4,000 คนเท่ากับว่าเรากำลังเติมคนเข้าทางหนึ่งนะครับแต่ปล่อยให้อีกทางหนึ่งคนไหลออกไปเรื่อยๆปัญหานี้นะครับก็เกิดกับบุคลากรหลายวิชาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลนักกายภาพวิชาชีพสุขภาพอื่นๆจากภาระงานที่หนักความก้าวหน้าที่ไม่ชัดเจนรูปแบบการจ้างงานที่ไม่มั่นคงนะครับและค่าตอบแทนที่ไม่สอดคล้องกับความรับผิดชอบเลยครับการดูแลผู้ป่วย NCD และผู้สูงอายุไม่ได้จบที่การคัดกรองหรือไปเยี่ยมบ้านนะครับต้องเข้าไปฟื้นฟูติดตามการรักษาเมื่อพบผู้ป่วยจากชุมชนครับปลายทางเนี่ยไม่ใช่อยู่แค่บุคลากรไม่พอเรายังมีปัญหาเรื่องระบบส่งต่อมีเรื่องคิวการรักษาระบบปฐมภูมินะครับและการเพิ่มอาสาสมัครอีกตำแหน่งหนึ่งก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้เลยนะครับประชาชนไม่ได้ต้องการคนที่จะเดินไปเคาะประตูบ้านแต่ต้องมีทีมสหวิชาชีพรองรับอยู่ปลายทางด้วยครับผมจึงอยากถามรัฐบาลว่าเหตุใดจึงเร่งสร้างกำลังคนรูปแบบใหม่ก่อนที่จะแก้ไขปัญหาการบรรจุการกระจายการรักษาแพทย์พยาบาลนักกายภาพและบุคลากรสาธารณสุขที่ผ่านการศึกษาและมีใบประกอบวิชาชีพให้อยู่ในระบบได้อย่างมั่นคงนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือการปรับลดงบประมาณครุพันธ์ทางการแพทย์ครับผมเห็นด้วยว่าเครื่องมือบางรายการเนี่ยเปิดไปดูในเล่มนะครับที่เป็นหลากหลาย10ล้านท่านก็ตัดออกไปเยอะครับ แต่งบประมาณเครื่องมือแพทย์ทุกประเภทในอัตราใกล้เคียงกันนะครับท่านถูกตัดออกไปพร้อมๆกันนะครับโดยไม่ได้ดูบริบทของแต่ละโรงพยาบาลอาจกายใช้เป็นการใช้บรรทัดเดียวนะครับในการวัดมาตรฐานเดียวกันทุกสิ่งครับตัวอย่างเช่นเครื่องกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อด้วยสนามแม่เหล็กหรือ peripheral magnetic stimulation นะครับ PMS เนี่ยผมเห็นในเล่มเนี่ยหลายโรงพยาบาลตั้งมาวงเงินเท่ากัน 1.2 ล้านบาทเครื่องมือนี้เป็นเทคโนโลยีที่นำมาใช้ลดอาการปวดและสนับสนุนการฟื้นฟูของระบบประสาทและกล้ามเนื้อในผู้ป่วยบางกลุ่มหากใช้ตามข้อบ่งชี้และอยู่ในแผนการรักษาที่เหมาะสมนะครับก็สามารถเพิ่มทางเลือกและผลลัพธ์ในการฟื้นฟูผู้ป่วยได้แต่ก่อนอนุมัติงบประมาณนะครับผมขอถามว่าโรงพยาบาลที่เสนอขอเครื่องมือเหล่านี้ได้มีบุคลากรทางการแพทย์ที่ใช้เครื่องมือนี้ได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่บุคลากรได้รับการอบรมมาแล้วหรือยังรองรับผู้ป่วยจำนวนกี่รายต่อเดือนมีงบสำหรับการซ่อมบำรุงระบบติดตามผมรัดและตัวชี้วัดว่าเครื่องมือจะถูกใช้งานได้จริงหรือไม่ไม่ใช่ว่าแค่นำเครื่องมือที่ท่านของงบประมาณแผ่นดินไปตั้งทิ้งไว้เฉยๆนะครับเราไม่ควรซื้อเครื่องมือก่อนและหาคนที่มาใช้เครื่องมือแพทย์ทีหลังนะครับแต่ทางกลับกันครับหากโรงพยาบาลมีผู้ป่วยมีบุคลากรมีแผนการใช้งานและมีหลักฐานรองรับความจำเป็นแล้วก็ไม่ควรตัดงบแบบเฉลี่ยเท่ากันเพียงเพราะเป็นครุภัณฑ์ชนิดใหม่ครับงบประมาณด้านสุขภาพต้องพิจารณาทั้งคนเครื่องมือและระบบบริการไปพร้อมๆกันครับเครื่องมือที่ไม่มีคนไข้ก็คือทรัพย์สินที่วางทิ้งไว้ครับผมจึงขอเสนอให้รัฐบาลดำเนินการ3เรื่องนะครับ1ก็คือทบทวนและประเมินโครงการอาสาพยาบาลโดยทันทีนะครับโดยผมขอเสนอให้ตัดงบส่วนนี้ออกทั้งโครงการนะครับ2ก็คือจัดทำแผนรักษาบุคลากรทางสาธารณสุขให้อยู่ในระบบอย่างจริงจังทั้งแพทย์พยาบาลและวิชาชีพอื่นนะครับที่จำเป็นต่อการรับมือโรค NCD และสังคมสูงวัย3ครับต้องเปลี่ยนหลักเกณฑ์การพิจารณาครุภัณฑ์ทางการแพทย์จากการตัดแบบเฉลี่ยนะครับมาเป็นการประเมินความจำเป็นความพร้อมของบุคลากรปริมาณผู้ป่วยอัตราการใช้งานและผลลัพธ์ในการรักษาครับโจทย์ของประเทศเราตอนนี้ต้องมาดูแล้วครับว่าเมื่อใช้งบไปแล้วประชาชนได้รับการดูแลที่ดีขึ้นจริงหรือไม่บุคลากรยังคงอยู่ในระบบกับเราหรือไม่และเครื่องมือที่ซื้อมาได้ถูกใช้งานอย่างคุ้มค่าหรือไม่ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ครับท่านประธานผมจึงขอยืนยันตามคำแปรยติปรับลดงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขในปีนี้ครับขอบคุณครับ
4: ท่านประธานครับท่านประธานขออนุญาตครับท่านประธานครับจรยุทธครับเราก็ค่อนข้างดึกกันแล้วนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนหลายๆคนไม่ได้รับชมการอภิปรายของพวกเราแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยตอนนี้อยากให้เพื่อนๆสมาชิกได้เข้ามาร่วมรับฟังการอภิปรายงบประมาณของพวกเราครับผมเดินออกไปนอกห้องเห็นเพื่อนๆหลายคนเริ่มมีอาการตาแดงน่าจะง่วงนอนกันเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเสนอให้นับองค์ประชุมครับและขอเสนอนับองค์ประชุมแบบขานชื่อครับขอผู้รับรองครับ
1: เชิญคุณ
5: ท่านประธานที่เคารพครับ
1: เชิญคุณ
5: ครับท่านนายกทิพย์สุวรรณครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพรรคภูมิใจไทยครับท่านประธานครับก็ในเมื่อท่านสมาชิกนะครับใช้สิทธิ์ในการเสนอนับองค์ประชุมแบบขานชื่อนะครับผมเองนะครับก็ขออนุญาตใช้สิทธิ์นะครับในการเสนอชื่อแต่อีกแบบนึงครับนับองค์ประชุมอีกแบบนึงนะครับโดยการเสียบบัตรลงชื่อครับแสดงตนครับขอผู้รองด้วยครับขอบคุณครับ
1: ต่อไปก็จะขอเมื่อมียตินะคะ2ยติก็ต้องมาลงมติกันก่อนนะคะว่าเราจะใช้ยติไหนดังนั้นก่อนที่จะลงมตินะคะประธานขอเช็คองค์ประชุมก่อนนะตรวจสอบองค์ประชุมก่อนขอเชิญ
6: ท่านประธานครับ
1: เชิญ
6: ผมจะได้ไปต่อ เดี๋ยวเราต้องลงมติว่าจะนับองค์ประชุมแบบไหนครับแล้วก็ต้องตรวจสอบองค์ประชุมก่อนผมขอเสนอให้ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยการขานชื่อครับ
5: ท่านประธานที่เคารพครับประท้วงท่านประธานครับขณะนี้มียติซ้อนกับยติครับท่านประธานครับครับผม
1: คือเดี๋ยวเรานับองค์ประชุมนะประธานวินิจฉัยนะคะเพราะว่าต่างคนต่างเสนอญัตตินะคะเชิญท่านสมาชิกเข้าห้อง
6: ท่านประธานครับผมยืนยันว่าของผมไม่ใช่ญัตติครับตอน

0: ตอนนี้อยู่ในยติที่ว่าจะ
1: เรานับองค์ประชุมก่อนว่าแล้วเดี๋ยวเรามาโหวตกันนะคะว่า
0: ผมขอตรวจสอบองค์ประชุมด้วยการขานชื่อครับตรวจสอบองค์ประชุมก่อนการลงมติด้วยการขานชื่อครับ
1: ไม่ใช่เดี๋ยวนะประธานไม่ได้ใช่เพราะว่าเมื่อกี้ต่างคนต่างเสนอยติถูกไหมทางนี้บอกว่าเสนอที่จะขานชื่อทางนี้ขอเสียบบาทเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาโหวตกันก่อนว่าจะเลือกแบบไหนเพราะงั้นตอนนี้ขอนับองค์ประชุมก่อน
0: ก่อนที่จะลงมติท่านต้องตรวจสอบองค์ประชุมใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่ผมขอเสนอให้ตรวจสอบองค์ประชุมตอนนี้ด้วยการขานชื่อครับท่านประธาน
2: ท่านประธานครับท่านประธานครับขออนุญาตครับท่านประธานครับท่านประธานขออนุญาตครับทางนี้ครับท่านประธานครับ
1: เชิญค่ะ
2: ท่านประธานครับวัชรพลขาวขำครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยครับท่านประธานครับสืบเนื่องจากในอดีตเนี่ยที่ข้อบังคับการประชุมสภาเนี่ยส่วนตัวผมเองเนี่ยก็มีโอกาสได้หารือท่านประธานสภาเรื่องการนับองค์ประชุมหลายครั้งดังนั้นเนี่ยถ้าท่านประธานจะกรุณาดูข้อที่ข้อบังคับข้อ32ครับกำหนดไว้ชัดว่าการเลือกวิธีการนับองค์ประชุมเป็นอำนาจของท่านประธานดังนั้นเลยครับท่านประธานสามารถเลือกได้เลยครับว่าจะนับองค์ประชุมแบบไหนไม่จำเป็นต้องสมาชิกเสนอครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: รับทราบนะคะทราบแล้วนะคะแต่ตอนนี้คือจะต้องนับองค์ประชุมก่อนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกมียติ2ยตินะคะขอนับองค์ประชุมก่อน
3: ท่านประธานคะสักครู่นะคะมีเพื่อนสมาชิกกำลังลงมาจากห้องพักอะค่ะ
1: ท่านสมาชิกที่อยู่ในห้องนะคะก็เสียบบัตรแสดงตนด้วยค่ะ

0: ท่านประธานครับ
1: คุณประกรณ์วุฒิเชิญ
0: ระหว่างรอครับท่านประธานผมประกรณ์วุฒิครับท่านประชาชนครับจริงๆผมไม่อยากให้มันเป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับแต่ว่า
1: เดี๋ยวอย่าเสียงดังไม่เอาเงียบเชิญคุณประกรณ์วุฒิ
0: ขอบคุณ
1: อย่าให้มีบรรยากาศแบบนี
2: ้ทำไมวะ
0: ขอบคุณท่านประธานครับผมยังยืนยันนะครับว่าผมไม่อยากให้บรรยากาศเป็นแบบนี้นะครับและผมยืนยันกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านไม่ว่าจะไม่พอใจผมหรืออย่างไรนะครับผมไม่อยากให้บรรยากาศเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้ครับท่านประธานเราเสียเวลากันมาถึง3วันแล้วตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าพรุ่งนี้เรายังไงเราก็ต้องประชุมกันต่อนะครับ2วันที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วก็มีการประสานงานกันอยู่เรื่อยๆนะครับถึงเวลาในการอภิปรายนะครับผมก็ต้องพูดตรงๆนะครับว่าก็มีการขอให้ถอนชื่อฮะซึ่งใน2วันที่ผ่านมาผมก็ให้ความร่วมมือทางฝ่ายรัฐบาลเองผมก็ยอมรับว่าก็มีการให้ความร่วมมือในบางช่วงนะครับแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยก็ปรากฏว่าพอผมถอนชื่อเสร็จปุ๊บเช้าวันรุ่งขึ้นมาตาแรกทางฝั่งรัฐบาลก็มาเติมชื่อกันอีกเป็น10ผมก็สงสัยว่าแล้วเมื่อคืนให้ผมมาขอถอนชื่อทำไมและด้วยวัตถุประสงค์อะไรถึงได้มาเติมชื่อกันเยอะขนาดนี้แล้วจนถึงวันนี้เราก็ยังไม่จบเนี่ยแล้วผมก็ได้ยินมาว่าเราจะลากกันต่อโดยที่ไม่มีการพักการประชุมใดๆเลยทั้งที่ก่อนหน้านี้ผมก็ได้ให้ความร่วมมือนะครับผมก็ลองคุยกันดูอาจจะไม่ได้เป็นข้อตกลงที่เป็นกิจจลักษณะผมก็คุยว่าให้จบมาตรา26สักเที่ยงคืนครึ่งไหมผมก็จะตัดผู้อภิปรายให้ซึ่งผมก็ได้ถอนชื่อผู้อภิปรายออกไปให้จนณตอนนั้นเนี่ยจะจบมาตรา26ที่เที่ยงคืนครึ่งนี่แหละครับแต่ปรากฏว่าผมก็ได้ยินมาว่าจะไม่มีการพักประชุมและจะไม่มีการและจะพิจารณาไปเรื่อยๆจนถึงเช้าจนถึงบ่ายแล้วไม่มีการหยุดประชุมจนจบนะครับแล้วผมก็ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนว่าตกลงจะเอาอย่างไรนี่คือสาเหตุที่ทำให้พรรคของผมเนี่ยต้องลุกขึ้นมานับองค์ประชุมผมขอแค่ความชัดเจนครับตอนนี้ถ้ากังวลว่าจะไม่จบวันพรุ่งนี้นะครับผมสามารถให้คำมั่นตรงนี้ได้เลยนะครับว่าถ้าเราจบกันที่มาตรา26วันนี้ผมยินดีถอนชื่อออกให้ไม่ดึกมากและพรุ่งนี้อยากให้จบกี่โมง2ทุ่ม3ทุ่มคุยกันได้ครับผมสามารถให้คำมั่นตรงนี้ได้เลยครับแต่ถ้าไม่สามารถให้คำมั่นได้และไม่มีความชัดเจนว่าตกลงคืนนี้จะเอายังไงเนี่ยมันก็ต้องอยู่กันในบรรยากาศแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับท่านประธานดังนั้นผมขอความชัดเจนแค่นั้นเองครับพร้อมถอนญัตติตอนนี้เลยครับ
1: ไม่เป็นไรเอางี้ขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนท่านสมาชิกเสียบบัตรแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม279เป็นอันครบองค์ประชุมนะคะทีนี้เดี๋ยวจะถามว่าสมาชิกท่านใดเห็นด้วยนะคะกับการขานชื่อนะคะให้กดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดให้เสียบบัตรให้กดไม่เห็นด้วยท่านสมาชิกท่านใดงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงนะคะเข้าใจง่ายๆอ่ะขันชื่อฝั่งนี้เห็นด้วยเสียบบัตรฝั่งนี้ไม่เห็นด้วยท่านสมาชิกเชิญสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถ้ามีขอเชิญออกเสียงลงคะแนนถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนผู้ลงมติ276เห็นด้วย1ไม่เห็นด้วย274งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง0นะคะสรุปว่าก็ให้แสดงตนโดยการเสียบบัตรนะคะก่อนที่จะแสดงขอนับองค์ประชุมอีกครั้ง ท่านสมาชิกแสดงตนโดยการเสียบบัตรด้วยการแสดงตนนะคะเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนผู้เข้าประชุม275ท่านเป็นอันครบนะคะเห็นด้วยกับการที่เสียบบัตรต่อไปเรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุขเชิญ
2: ขออนุญาตท่านประธานครับผมเรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตลาดพร้าวบึงกลุ่มพรรคประชาชนครับท่านประธานครับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยผมจำเป็นต้องเสนอปรับลดตามที่ผมแปลไว้คือ 5% ด้วยเหตุผลหลายประการดังนี้ครับท่านประธานในส่วนแรกเนี่ยหลายหน่วยงานนะครับของกระทรวงสาธารณสุขได้มีการทำเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้นะครับมีการทำเรื่องของคลาวด์นะครับหลายหน่วยงานมากทั้งที่ปัจจุบันนะครับท่านประธานทางรัฐบาลเองนะครับก็พยายามที่จะผลักดันในการใช้ข่าวเฟิร์สโพลิซีหรือให้ไปใช้ข่าวกลางของกระทรวงดีอีแต่คืองี้ท่านประธานกลายเป็นว่าหน่วยงานราชการภายในการบริหารรัฐบาลเองเนี่ยกับไม่ให้ความไว้วางใจในการไปใช้ข่าวกลางของภาครัฐหรือแม้กระทั่งตัวดีอีเองก็ให้ความมั่นใจต่อหน่วยงานไม่ได้วันนั้นบรรยากาศในการประชุมของห้องอนุครุพันธ์เนี่ยท่านประธานดีอีเองก็ให้คำตอบไม่ได้ว่าจะสามารถให้บริการทางสาธารณสุขได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมทางสาธารณสุขเองก็ไม่มั่นใจในการที่ใช้ข่าวกลางมันกลายเป็นว่าหน่วยงานภาครัฐภายใต้การบริหารรัฐบาลทั้งสองส่วนราชการไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันอนุก็มีความหนักใจครับจะตัดก็ตัดหมดไม่ได้เพราะมันก็มีความจำเป็นแต่มันก็ขัดแย้งกับนโยบายของรัฐบาลเองว่าพยายามผลักดันทุกภาคส่วนให้ไปใช้ข่าว First Policy อย่างเช่นของสปส.เนี่ยครับมีการทำ Data Center นะครับมีทำเรื่องของความมั่นคงไซเบอร์ตัวสปส.เองเนี่ยสำนักงานสนับสนุนทางการแพทย์เนี่ย 11.7 ล้านนะครับแล้วก็ Data Center อีกประมาณ 17.6 ล้านเนี่ยท่านประธานถ้าเกิดส่วนราชการนี้นะครับตอบสนองนโยบายของภาครัฐโดยการใช้ข่าว First Policy เอาไปใช้ของ DE เราจะประหยัดงบประมาณลงไปได้อีกมหาศาลเลยท่านประธานแต่มันก็น่าเสียดายครับที่เราก็ทำได้เพียงแค่ปรับลดและอนุทุกท่านก็ทำอย่างเต็มที่จึงเป็นที่มาที่ผมต้องแปรยติและข้อเสนอปรับลดในวันนี้ประเด็นต่อมาครับท่านประธานในส่วนของตัวอย.เองเนี่ยก็มีการทำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีงบประมาณมหาศาลเลยกว่าจะปรับลดกันได้ก็หนักหน่วงพอควรครับท่านประธานทีนี้ครับภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุขเองวันนี้ประเทศไทยกำลังพยายามผลักดันทั้งเรื่องการท่องเที่ยวในเรื่องของการฮอสพิทอลที่เข้ามารักษาบริการทางการแพทย์แต่กฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขหรือการทำงานของกระทรวงสักเองไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้เลยครับท่านประธานผมยกตัวอย่างของสปส.ครับสปส.เนี่ยดูแลสถานกิจการไม่ว่าจะเป็นคลินิกโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกความงามแต่สปส.ไม่เคยเอื้ออำนวยในการทำกิจการเหล่านี้หรือให้พวกเขาได้ทำงานอย่างเรียบราบรื่นในการชักชวนหรือเชิญชวนเข้ามาแต่กลับมาของงบประมาณเยอะขนาดนี้ท่านประธานผมเล่าให้ท่านประธานฟังครับตัวสปส.เองเนี่ยผมยกตัวอย่างสถาบันทางความงามหลายที่โดนสปส.ตรวจจับปรับโดยที่เหตุผลเล็กๆน้อยๆที่มันล้าหลังแล้วเขาก็ควรจะแก้ไขเพื่อจะได้พัฒนาวงการสาธารณสุขของประเทศไทยแต่ก็ไม่มีใครคิดที่จะพัฒนาครับท่านประธานประเด็นต่อมาครับในเรื่องของสาธารณสุขเนี่ยในเขตลาดพร้าวของผมเองเนี่ยก็เจอปัญหาหลายอย่างทั้งที่งบกระทรวงสาธารณสุขก็เยอะมากแต่ทุกวันนี้เขตลาดพร้าวก็ยังไม่มีโรงพยาบาลทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ยังไม่คิดจะจัดสรรหรือพัฒนาด้านความดูแลของพี่น้องชาวลาดพร้าวบึงกลุ่มแต่อย่างใดงบที่ขอมาเยอะขนาดนี้จึงเป็นเหตุหลายๆอย่างที่ผมต้องขอแปรยติปรับลดในภาพรวมจึงขอเสนอปรับลด ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขภาพรวมทั้งหมด 5% เพื่ออย่างน้อยจะได้ประหยัดงบประมาณจะได้ตอบสนองนโยบายของภาครัฐแล้วก็ให้เกิดการใช้งบอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและประชาชนครับขอบคุณครับ
1: ต่อไปศาสตราจารย์สุชาติธาดาธรรมรงเวช
3: ขอบคุณครับท่านประธานสภาครับกับผมศาสตราจารย์สุชาติธาดาธรรมรงเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยวันนี้กับผมจะขอเสนอตัดงบของกระทรวงสาธารณสุขลง 20% นะครับคือประมาณ10,000 ล้านบาททั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าผมต้องการมายืนยันว่าบัตรรักษา30บาทรักษาทุกโรคเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนจะยกเลิกบัตร30บาทรักษาทุกโรคไม่ได้นะครับดังนั้นเหตุผลก็คือว่ามีหลายคนเป็นวุฒิก็มีหลายท่านก็มีมาบอกว่าเงินไม่พอจะต้องทำให้ประชาชนร่วมจ่ายแต่นี้ปัญหาประชาชนร่วมจ่ายก็คือคนจนจะไม่แน่ใจฮะว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่มันก็จะทำให้เขาไม่กล้าไปโรงพยาบาลดังนั้นเขาก็เป็นการยกเลิก30บาทรักษาทุกโรคไปโดยปริยายทีนี้ผมเสนออันนี้นะครับว่าขอยืนยันต่อพี่น้องประชาชนทั่วประเทศว่าในนามพรรคเพื่อไทยเราไม่เลิกบัตร30บาทรักษาทุกโรคนะครับตอนนี้เหตุผลที่จะเป็นประโยชน์ก็คือว่า 1. บัตรทองหรือบัตร30บาทเนี่ยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนรัฐบาลสัญญาต่อประชาชนแล้วก็ได้ปฏิบัติ30บาทเนี่ยมา25ปีแล้ว 2. การทำสิ่งที่เรียกว่าโคเพย์เมนต์เนี่ยก็คือเป็นเครื่องมือที่ทำให้ประชาชนไม่อยากไปโรงพยาบาลอันที่3ก็คือมีคนกล่าวว่ามีงบของสปสช.เนี่ยนะฮะ 180,000 ล้านบาทแล้วก็โรงพยาบาลเนี่ยเป็นหนี้ 30,000 ล้านบาทเพราะว่าใน 180,000 ล้านบาทเนี่ยแล้วตอนนี้สปสช.เอาไปใช้แค่ 120,000 ล้านบาทสำหรับ47ล้านคนนะครับดังนั้นทำให้โรงพยาบาลทั่วประเทศเนี่ยเป็นหนี้ 30,000 ล้านเนี่ยเหตุผลก็คือว่าสปสช.เนี่ยเอาเงินไปใช้สิ่งที่เรียกว่า prevention measure ก็คือไปทำการต่างๆก่อนที่ประชาชนจะไม่สบายอ้างว่าเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกัน 60,000 ล้านบาทดังนั้นเนี่ยผมเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขนํา 60,000 ล้านบาทเนี่ยกลับเข้าไปใส่ในส่วนรักษาก่อนเป็นเพราะว่ามีหลายหน่วยงานรวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขเองก็เป็นหน่วยงาน prevention รวมทั้งที่กองทุนที่เก็บภาษีเองชื่อสสส.ปีละ 4,000 ล้านบาทก็เอาไปทำโฆษณาประชาสัมพันธ์จัดชุมชนออกกำลังกายเพื่อให้ประชาชนเป็นโรคน้อยลงอันนี้ก็จะแก้ไขสิ่งที่บางคนก็ออกมาพูดว่าเงินไม่พอแล้วจะทำยังไงถ้าผมย้าย60,000 ล้านบาทมาอยู่กับ 120,000 ล้านบาทดังนั้นงบประมาณที่ได้ปีละ 180,000 ล้านบาทเพื่อดูแลผู้ป่วยจากบัตร30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยก็จะมีเกินพอเพราะว่าตอนนี้เป็นหนี้แค่ 30,000 ล้านบาทเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะฮะ47ล้านคนเนี่ยได้มีความมั่นใจว่ารัฐบาลเราจะไม่ยกเลิกบัตร30บาทข้อ3ก็คือโรงพยาบาลก็จะได้เงินตามต้นทุนจริงนะครับแล้วก็โรงพยาบาลก็ควรแยกงบรักษาพยาบาลให้ชัดเจนแล้วมีหน่วยงานของสาธารณสุขก็จะไปดูแลปฐมภูมิก่อนที่จะมีปัญหาแล้วก็ดูแลโรคเรื้อรังนะครับผมก็เอาคำมั่นสัญญานี้นะครับเขาจะว่าจากพรรคของผมเองเนี่ยว่าเราจะดูแลพี่น้องประชาชนไม่มีการร่วมจ่ายด้วย30บาทรักษาทุกโรคขอบคุณครับ
1: คุณชุมพลหลักคำ
4: กราบเรียนท่านประธานสภา
5: ที่
4: เคารพกับผมชุมพลหลักคำ
5: ท่านประธานครับขออนุญาตครับ
1: ประท้วงเหร
0: อขอตรวจสอบประชุมครับ
1: ขอตรวจสอบไม่ตรวจแล้ว
4: ขอผู้รองเขาเป็นสิทธิ์ของสมาชิกครับท่านประธาน
1: แล้วมันจะเดินได้ยังไงเนี่ย
4: ใช่ครับผมกำลังจะอธิบายต่อไปครับว่าเราจะเดินกันไปได้ยังไงครับถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่ครับถ้าจะลากกันไปต่อถึงเช้า
1: เอาไหม
4: แล้วเอาให้จบคืนนี้เลยมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดครับท่านประธาน
5: ท่านประธานครับ
6: ท่านประธานที่ครบ
5: เด็กกำลังงอแงครับมีขวดนมไหมครับ
4: ท่านประธานเดี๋ยวรู้เจตนากันมาตั้งแต่แรกแล้วครับว่าพยายามจะลากกันไปให้ถึงวันพฤหัสให้ได้พอลากสำเร็จปุ๊บทำยังไงครับจะลากกันตอนกลางคืนให้ไม่มีคนอภิปรายและให้มาตราสามสิบสององค์กรอิสระเนี่ยไม่มีคนฟังแค่นั้นเอง
7: พอทำสำเร็จแล้วก็ยังท่านประธาน
4: ไม่มีลงชื่อไม่มีอภิปราย
1: พอแล้วเชิญท่านอภิสิทธิ์ไง
8: ท่านประธานที่เคารพอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ก็กราบเรียนท่านประธานนะครับทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เป็นคุณกับใครเลยนะครับมีแต่บั่นทอนสถานะของพวกเราในฐานะนักการเมืองในฐานะตัวแทนของประชาชนชาวไทยตามระบอบประชาธิปไตยผมก็เกรงใจท่านประธานนะครับแต่ว่ากราบเรียนจริงๆว่าสาเหตุของความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกันไปกันมา2วันที่ผ่านมาและสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพูดตามความเป็นจริงเถอะครับเพราะไม่อยากให้มีการอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับกกต.เท่านั้นเองครับมันไม่มีเรื่องอื่นหรอกครับผมกราบเรียนท่านประธานว่าท่านอย่าหลอกตัวเองท่านไม่ต้องมาหลอกพวกผมและผมก็จะกราบเรียนว่ามันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวครับสิ่งที่เราสามารถตกลงกันได้ง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าสมมุติวันนี้ท่านประธานบอกว่าขอความร่วมมือว่ามาตรานี้จบนะเรากลับไปพรุ่งนี้มาตกลงกันหน่อยว่าเลิกสัก2ทุ่ม3ทุ่มแล้วเราก็ขอแค่ว่าแต่ละมาตราเนี่ยมีหลักประกันให้เราบอกกับท่านได้ไหมว่ามาตรานี้เราขอ1ชั่วโมงมาตรานี้เราขอ2ชั่วโมงผมว่าทุกคนปฏิบัติได้ครับเท่านั้นเองครับผมคิดว่าถ้าท่านประธานทำเรื่องนี้นะครับท่านจะกอบกู้อะไรได้เยอะนะครับจากสภาพที่เป็นอยู่มิฉะนั้นเนี่ยพูดตามตรงก็คือว่ามันก็จะเป็นบรรยากาศอย่างนี้ไปเรื่อยเพราะเอกสิทธิ์ในการนับองค์ประชุมมันก็มีอยู
1: ่ขอบคุณค่ะเชิญท่านบุญจง
9: ท่านประธานที่เคารพกับผมบุญจงวงไตรรัตน์นครราชสีมาภูมิใจไทยสิทธินักองค์ประชุมเป็นสิทธิ์ของสมาชิกถูกต้องครับส่วนประเด็นที่บอกว่าจะมีการดึงลากยาวต่างๆเนี่ยเข้าใจผิดครับเราพิจารณางบประมาณก็รู้ครับว่าวันนี้สมาชิกแต่ละท่านก็ใช้สิทธิ์ในการอภิปรายแต่ละมาตราไปด้วยระยะเวลาเป็นเช่นนี้มันก็เดินอย่างนี้แหละครับส่วนการอภิปรายองค์กรกกต.นั้นทำได้เลยครับสมาชิกไม่มีหน้าที่ไปปกป้องหรอกครับท่านก็มีสิทธิ์ถามของท่านไปแต่วันนี้ด้วยงบประมาณเนี่ยเป็นกฎหมายสำคัญแล้วท่านจะนับองค์ประชุมอภิปราย1คนนับองค์ประชุมทีนึงไม่อายประชาชนเลยครับประชาชนเขาดูทีวีถ่ายทอดเขารู้จะนับทำไมอย่าไปเล่นเกมครับจบเมื่อไหร่จบเมื่อนั้นท่านเชื่อผมนะครับอย่าไปนับเลยองค์ประชุมครับและจะบอกยื้อเพื่อกกต.ไม่จริงครับไม่จริงครับวันนี้เราก็รู้อยู่ว่าอภิปรายแต่ละท่านใช้เวลาคนละเท่าไหร่บางครั้งก็ไม่อยู่ในประเด็นประธานก็อรุมอร่วยให้อย่างนั้นพวกเราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับประเด็นที่มองว่าจะปกป้ององค์กรจะเรื่องกกต.นั้นไม่จริงหรอกครับถึงเวลาได้อภิปรายแน่ท่านเชื่อผมนะครับให้สภาเดินต่อไปกฎหมายนี้เดี๋ยวก็

0: กาศแบบนี้ไม่เกิดหรอกประเด็นก็คือความผิดปกติจะให้ผมลำดับไม่หรอกครับเพราะอะไรครับท่านประธานจริงๆแล้วทุกคนที่แปรยติสงวนความเห็นหรือมาตราที่มีการแก้ไขเนี่ยมีสิทธิ์อภิปรายทุกคนและความจริงก็ไม่ควรจะจำกัดเวลาด้วยประธานต้องคุมให้อยู่ในประเด็นเท่านั้นเองแต่เราจะทำงานกันได้เนี่ยมันก็ต้องมาตกลงกติกากันบางอย่างท่านประธานจะให้ผมอธิบายไหมครับให้ลำดับให้เห็นไหมครับว่าตั้งแต่พฤหัสที่แล้วเนี่ยความผิดปกติคืออะไร
1: ไม่ต้อง
0: เอาไหมครับถ้าท่านไม่ต้องเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าที่ท่านบุญจงกล่าวหาผมว่าเข้าใจผิดเนี่ยไม่ใช่ครับและคนที่ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญนับองค์ประชุมไม่ต้องอายครับคนขี้ขลาดควรจะอายมากกว่า
2: ขอใช้สิทธิ์ครับ
3: กวี
2: ท่านประธานที่เคารพผมกลวีปิศานัทคุณครับในฐานะประธานวิปรัฐบาลด้วยความอดทนนะครับและผมต้องขอบคุณท่านประกรณ์วุฒิผมเชื่อว่าท่านประกรณ์วุฒิเองรวมไปถึงเพื่อนฝ่ายค้านคงจะเป็นพยานให้ผมได้ครับว่าที่ผ่านมาตัวผมเองเนี่ยในการทำหน้าที่ในการประสานงานระหว่างวิปพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยผมมาลุ่มอร่วยขนาดไหนผมพยายามที่จะหาวิธีการยอมกัดเนื้อตัวเองยอมเพื่อนในพรรคตำหนิกลด่าผมเพื่อให้งานของสภาเนี่ยมันเดินผ่านไปได้เมื่อสักครู่นี้ท่านอดีตนายกครับลุกขึ้นมาท่านบอกว่าท่านถูกท่านบุญจงขออภัยเอ่ยนามท่านครับไปกล่าวหาท่านผมคิดว่าท่านเรานั่งกันอยู่ตรงนี้มีแต่พวกผมแหละครับที่ถูกกล่าวหาบอกว่าเหตุการณ์วันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยพวกผมตั้งใจที่จะยื้อเวลาถ่วงเวลาซึ่งถ้าเถียงกันตรงนี้ก็คงไม่จบแล้วครับผมขอยับนี้ได้ไหมครับทุกคนที่อยู่ในนี้ผมคิดว่าเราเห็นตรงกันว่าพ.ร.บ.งบประมาณเนี่ยเป็นพ.ร.บ.ที่มีความสำคัญมากที่สุดฉบับหนึ่งของสภาของพวกเรางบประมาณไม่ใช่งบประมาณของรัฐบาลนะครับงบประมาณฉบับนี้เป็นรัฐงบประมาณของประเทศของคนไทยทั้งหมดและทุกท่านก็รู้ครับแม้กระทั่งเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านที่ลุกขึ้นมาเมื่อกี้นี้ก็รู้ครับว่าสถานการณ์ในการพิจารณาแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่สถานการณ์ปกติแล้วครับท่านไม่อยากเห็นผมก็ไม่อยากเห็นเหมือนกันครับพวกเราอยากเห็นการเดินหน้าพิจารณาให้มันเป็นไปตามปกติของมันและผมต้องขออภัยครับขออภัยตั้งแต่วันแรกที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมเวลาได้เมื่อสักครู่ท่านประกรณ์วุฒิบอกว่าตั้งแต่เช้ามามาตราแรกคือมาตรามหาดไทยครับผมขอใช้เวลาอธิบายตรงนี้แล้วจะพูดแค่ครั้งเดียวแหละครับท่านประธานตั้งแต่มหาดไทยมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าถ้าจะให้ผมขออภัยผมก็ขออภัยครับแต่ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจที่จะยื้อเวลาหรือดึงเวลาอะไรเลยท่านเห็นเพื่อนที่ลุกขึ้นมาอภิปรายในกระทรวงมหาดไทยไหมครับเขามีปัญหาเขามีความเดือดร้อนและหลังจากกระทรวงมหาดไทยท่านไปเปิดดูรายชื่อเถอะครับมีเพื่อนสมาชิกจากพรรคภูมิใจไทยกี่คนครับที่ไปอธิบายที่ลุกขึ้นอภิปรายผมเองก็ต้องไปกราบกรานเพื่อนสมาชิกผมว่าขอได้ไหมอยากให้สภาเนี่ยมันเดินไปได้แต่ท่านประธานครับถ้าผมย้อนกลับไปในช่วงกลางวันท่านประกรณ์วุฒิเองครับที่ลุกขึ้นมาบอกว่าไม่ต้องมาคุยไม่ต้องมาเจรจาไม่ต้องมาขอให้ลดคนอภิปรายซึ่งผมไม่ได้ตำหนิท่านนะครับผมเข้าใจความรู้สึกของท่านเพราะท่านอาจจะมองว่าทางฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยตั้งใจที่จะไปเสนอชื่อในการยื้อเวลาไม่ใช่เลยครับและผมก็ยืนยันตรงนี้ว่าเราไม่ได้มีเจตนาและผมก็พิสูจน์ด้วยการกระทำว่าหลังจากมาตรามหาไทยมาเนี่ยเราไม่มีคนที่จะไปลุกขึ้นอภิปรายเลยดังนั้นถ้าโดยสรุปในค่ำคืนนี้ผมมีภารกิจครับและไม่ใช่ภารกิจของผมในฐานะประธานวิปรัฐบาลนะครับเป็นภารกิจของพวกเราสภาทั้งหมดนี่แหละครับที่จะต้องพิจารณาและทำให้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยผ่านไปได้ไม่ใช่ตัวผมเองครับไม่ใช่เพื่อตัวนายกรัฐมนตรีครับไม่ใช่เพื่อคณะรัฐมนตรีแต่เพื่อประเทศไทยครับและผมก็พยายามครับอดทนคืนนี้ถ้ามันจะต้องดึกถ้ามันจะต้องผ่านผมมีภารกิจเดียวแล้วครับคือทำให้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันเสร็จตามเวลาที่พวกเรากำหนดได้และเสร็จเวลาที่พวกเรากำหนดได้มันมีวันเดียวครับ คือวันพฤหัสครับท่านให้พวกผมทำอย่างไรหรือ

0: ผมเห็นรายชื่อที่ท่านเสนอเข้ามาทีหนึ่ง10 กว่าคน20 กว่าคนมันเป็นสิทธิ์ของท่านครับที่ท่านจะอธิบายอภิปรายได้ผมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปห้ามท่านในการอภิปรายผมก็ได้แต่อดทนครับท่านลุกขึ้นมาหลายมาตราถามทวงถามถึงผมก็ทำหน้าที่ในส่วนที่ผมทำได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะให้มันผ่านไปได้ดีผมขอความกรุณาท่านประธานฝากไปยังเพื่อนสมาชิกได้ไหมครับเราปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเถอะครับเราอภิปรายกันในน้ำในเนื้อที่พวกเราอยากจะเห็นการทำหน้าที่อันทรงเกียรติของสภาอันนี้ตามที่ท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์ได้พูดไว้ได้ไหมครับและปล่อยไปให้มันเป็นไปตามระบบครับคืนนี้เราจะดึกเราจะไปถึงเช้าก็ไปถึงเช้าผมเองตอนสมัยสภาเก่าเราก็ถึงเช้ากันมาแล้วเพื่อให้ภารกิจของพวกเราในสภาแห่งนี้เนี่ยมันสำเร็จลุล่วงไปได้ถ้าเป็นแบบนี้ไปได้ท่านก็เห็นนะครับพวกผมไม่มีใครอภิปรายแล้วไม่ใช่เพราะไม่มีความเดือดร้อนของประชาชนไม่ใช่เพราะไม่อยากอภิปรายครับแต่เพราะอยากจะทำภารกิจตรงนี้ให้มันสำเร็จร่วมกันเราช่วยกันทำตรงนี้ได้ไหมครับเราทำให้มันสำเร็จด้วยกันไม่ใช่ความสำเร็จของรัฐบาลหรอกครับแต่เป็นความสำเร็จของสภาตรงนี้ถ้าเราทำให้มันสำเร็จตรงนี้ไปได้ไอ้เรื่องอื่นจะเอาแบบไหนจะเอาอะไรยังไงผมก็พร้อมที่จะเจรจาผมก็พร้อมที่จะประสานงานแล้วก็อรุ่มอร่วยให้กับทุกฝ่ายอยู่แล้วขอบคุณท่านประธานนะครับขอบคุณครับ
1: ตอนนี้เหลือผู้อภิปรายอยู่6ท่านนะคะเป็นของ
2: ท่านประธานครับ
1: พรรคเศรษฐกิจใหม่1นะคะแล้วก็อีก5ท่านนี่เป็นของพรรคประชาชนนะคะ
0: ท่านประธานครับผมขอใช้สิทธิ์พาดพิงครับ
1: เชิญท่านประกรณ์วุฒิ
3: ขอบคุณท่านประธานครับผมประกรณ์วุฒิพรรคประชาชนครับก็ขอใช้สิทธิ์พาดพิงจากทั้งท่านบุญจงแล้วก็ท่านประธานวิปรัฐบาลนะครับท่านบุญจงก็บอกว่าอย่าเล่นเกมการเมืองกันเลยนะครับผู้ใหญ่กันแล้วเป็นผู้ใหญ่กันแล้วไม่ใช่เด็กๆนะครับผมเป็นส.ส.มาก็ประมาณ 6-7 ปีนะครับดึกที่สุดที่เคยปิดกันมาเนี่ยคือตี3นะครับยังไม่เคยมีสักครั้งเดียวนะครับที่ลากกันถึงเช้านะครับแล้วผมก็เพิ่งพูดกับท่านประธานไปเมื่อสักครู่ว่าถ้าเราตกลงกันว่าคืนนี้เราจะกลับไปพักผ่อนให้เจ้าหน้าที่ได้พักผ่อนให้เพื่อนสมาชิกได้พักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ผมก็ยืนรับปากอยู่เมื่อสักครู่ว่าอยากจะให้จบกี่โมง2 ทุ่ม3 ทุ่มก็เดินมาคุยเจรจากันผมพร้อมให้คำมั่นผมพร้อมเอาศักดิ์ศรีของตัวเองเนี่ยครับเป็นประกันแต่การที่เราจะเปิดประชุมพูดกันไปเรื่อยๆเที่ยงคืนจนถึงเช้าไม่ให้เจ้าหน้าที่ได้พักผ่อนประชาชนที่อยู่ทางบ้านเขาก็ไม่ได้รับชมหรอกครับปาหี่ครับแบบนี้อย่างนี้ครับที่เขาเรียกว่าเล่นเกมการเมืองครับแต่ถ้ามาตกลงเจรจากันแล้วให้มันสำเร็จเป้าของท่านคือให้จบวันพรุ่งนี้ผมพร้อมทำตามนั้นครับแต่ผมขอร้องได้ไหมครับให้ทั้งเพื่อนสมาชิกและเจ้าหน้าที่ที่นั่งกันอยู่ตรงนี้มาทั้งวันหลายวันแล้วเนี่ยได้พักผ่อนกันหน่อยได้ไหมครับเดินมาคุยตกลงเจรจากันได้ไหมครับ
1: เอาอย่างนี้คุณประกรณ์วุฒิคุณไปคุยกันข้างหลังนะในระหว่างนี้เนี่ยใครที่สามารถถอนชื่อได้มาถอนเราจะได้จบมาตรา25นะคะได้ยินเสียงไอ้จะถอนอีก
2: ทุกท่าน
1: ยังไงมีกุมารทองเหรอ
2: ทุกท่านครับขออนุญาต
1: เชิญท่านอภิสิทธิ
2: ์อภิสิทธิ์เวชชาชีวะประชาธิปัตย์ครับคือผมกราบเรียนอย่างนี้ครับถ้าท่านประธานวิปฝ่ายรัฐบาลอลุ่มอร่วยจริงท่านจะจำได้ว่าตอนกลางวันเนี่ยผมก็ลุกขึ้นมาเสนอแล้วว่าที่จริงเราทำให้มันจบได้แล้วก็กรุณานัดประชุมวันศุกร์เพื่อพิจารณาตามวาระที่เคยนัดไว้สำหรับวันพฤหัสก็ปรากฏว่าท่านประธานโสพลก็บอกว่าท่านยินดีถ้าทั้งสองฝ่ายตกลงทางฝ่ายพรรคประชาชนเขาก็บอกว่าเขาไม่ขัดข้องก็รอแต่เพียงทางฝ่ายรัฐบาลซึ่งก็ไม่ตอบรับเมื่อสักครู่ผมก็ลุกขึ้นมาพูดเหมือนกันบอกถ้าวันนี้เราได้กลับไปพักแล้วพรุ่งนี้เราตกลงกันเลยจะเลิกกี่โมงแล้วมาตกลงกันว่ามาตราไหนใช้เวลาเท่าไหร่ก็ปฏิบัติตามนั้นนี่ก็คือการอลุ่มอล่วยครับแต่ฝ่ายที่ปฏิเสธอยู่ตลอดขณะนี้คือทางวิปรัฐบาลที่ข้อเสนอเหล่านี้ถูกปฏิเสธมาทุกข้อเสนอ และผมต้องตั้งข้อสังเกตนะครับเพราะเดี๋ยวจะมาหาว่าที่ผมวิเคราะห์เนี่ยคิดไปเองหรือเปล่าผมกราบเรียนว่าที่ไม่มีการมาลงชื่อหลังจากกระทรวงมหาดไทยเพราะตอนนั้นท่านประธานโสพลบอกแล้วว่าจะไม่มีการประชุมวันพฤหัสในวาระรายงานกกต.ครับจึงไม่ได้มีการมาใส่ชื
1: ่อท่านประกรณ์วุฒิ
4: ท่านประธานครับประท้วง
1: ไปคุย
0: ท่าน
1: คุยกัน
0: ผมคิดว่าถ้าผมคุยกับท่านประกรณ์วุฒิ2คนเนี่ยผมว่าจบได้ด้วยความเคารพและด้วยความผมต้องยกมือไหว้ท่านเลยครับถ้าท่านอภิสิทธิ์ขึ้นมาแล้วมากล่าวหาพวกผมแบบนี้ผมด้วยความเคารพท่านนะครับผมคิดว่ามันไม่จบแล้วครับ
4: ท่านประธานครับ
1: คืออย่างนี้ถ้าไปคุยกันก่อนข้างหลังส่วนตรงนี้อย่างที่บอกอ่ะขอจบมาตรา25คุณประกรณ์วุฒิไปคุยใครจะถอนชื่อ
4: ท่านประธานครับผมประท้วงท่านประธานครับว่าท่านประธานต้องควบคุมการประชุมครับคริสโปรดานันพรรคเศรษฐกิจครับแล้วก็จังหวะนี้ผมคิดว่าตอนนี้เสียเวลามากเกินไปแล้วครับเราวิจารณ์กัน
1: อยู่คุณคริส
4: ยี่ห้าครับ
1: คุณไม่ต้องประท้วงนี่มีรายชื่อคุณจะถอนไหม
4: ถอนได้ตลอดครับท่านประธานแต่ว่าสิ่งที่ตอนนี้สภาพูดกันอยู่นะครับไม่เป็นสาระครับท่านประธานครับแล้วประชาชนไม่ต้องการฟังเรื่องอะไรพวกนี้ครับท่านประธานครับ
1: มีใครจะถอนชื่อมาตรา25มีไหมครับ
5: ท่านประธานครับ
1: คุณสาวสวัสดิ์ว่าไง
5: ขอได้หายดูท่านประธานครับในขณะที่วิปทั้งสองฝ่ายคุยกันครับผมคิดว่าพักการประชุมไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดได้ความชัดเจนจากทั้งวิปทั้งสองฝ่ายครับทางเราเนี่ยพร้อมจะถอนชื่อทันทีเพราะฉะนั้นระหว่างที่วิปคุยกันเนี่ยครับก็อาจต้องคุยกันให้จบก่อนทางเราถึงจะเป็นการถอนชื่อได้ครับ
1: เดินหน้าต่อค่ะ
6: ท่านประธานที่เคารพครับผมสรองเทพประสงค์นรงค์ครับขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับตามข้อ9ในวงเล็บ3ครับท่านประธานมีอำนาจในการควบคุมการประชุมนะครับและดูแลความสงบเรียบร้อยในสถานที่ประชุมตลอดจนสถานที่เวลานี้องค์ประชุมครบนะครับเรามีมติแล้วว่าจะประชุมกันต่อก็ประชุมกันไปคนที่พร้อมประชุมก็ประชุมครับคนที่ไม่พร้อมประชุมก็ตามอัธยาศัยเราไม่ได้ว่ากันนะครับก็ขอความคุณาท่านประธานดำเนินการด้วยครับ
1: คุณชุมพลหลักคำ
7: ท่านประธานครับณโทษขอประท้วงท่านประธานครับตามข้อ9ครับท่านประธานด้วยความเคารพครับถึงแม้ว่าผมใช้สิทธิ์ขอประท้วงแต่ว่าเป็นการยืนยันและก็หารือครับเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่นะครับยติของท่านประกรณ์วุฒิที่ขอให้มีการนับองค์ประชุมเนี่ยได้มีการพิจารณาดำเนินการอยู่ไปแล้วนะครับยังไม่มีการถอนยติฉะนั้นเนี่ยจะต้องเริ่มจากการนับองค์ประชุมก่อนครับเว้นแต่ว่าท่านประกรณ์วุฒิจะถอนยติไม่นั้นจะไม่สามารถอภิปรายต่อได้ครับ
1: เมื่อกี้เรานับองค์ประชุมไปแล้วนะนับไปยัง
5: เมื่อกี้เรานับองค์ประชุมเพื่อโหวตว่าเราจะนับองค์ประชุมอย่างไรครับ
1: จบแล้วจบแล้วเราโหวตถูกต้องแล้วแล้วเราก็ได้ยติแล้วเสนอขึ้นมาใหม่

0: ดำเนินการต่อนะคะคุณชุมพลหลักคำเชิญ
1: เดี๋ยว
2: ท่านประธานครับ
3: ผมใช้สิทธิ์ประท้วงท่านประธานจริงครับอย่างน้อยที่สุดท่านประธานวินิจฉัยให้ผมก่อนครับว่าตกลงเมื่อสักครู่นับองค์ประชุมไปแล้วหรือยังครับ
4: ยังไม่ได้นับ
0: วินิจฉัยค่ะนับองค์ประชุมไปแล้วจบขบวนการไปแล้วนะคะคุณชุมพลหลักคำเชิญ
5: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมชุมพลหลักคำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังพรรคประชาชนครับผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายงบประมาณปี2570ครับวาระ2มาตรา25กระทรวงสาธารณสุขครับผมขอเสนอนะครับปรับลดงบประมาณระบบจัดเก็บและเชื่อมต่อข้อมูลภาพและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะครับรวมถึงสำหรับโรงพยาบาลพังงาจำนวน1ระบบนะครับวงเงิน20ล้านบาทโดยขอปรับลดทั้งรายการครับท่านประธานครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับจนถึงปัจจุบันชีวิตผมนะครับทำงานร่วมกับโรงพยาบาลลาดกระบังโรงพยาบาลสิรินธรศูนย์บริการสาธารณสุข45ลม9รวมถึงศูนย์บริการสาธารณสุข46กันตลาดอุทิศนะครับรวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขนะครับมาโดยตลอดก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าโรงพยาบาลจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยไว้คอยช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับผมก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับประโยชน์ของระบบนะครับไอคอนเนี่ยนะครับแต่โรงพยาบาลพังงานะครับมีระบบเดิมใช้นะครับมาตั้งแต่ปี54นะครับขณะที่คำชี้แจงยังไม่ได้ระบุว่าโรงพยาบาลเจอปัญหาระบบล่มหรือไม่นะครับความจุนะครับความจุเต็มหรือไม่อุปกรณ์ใดเชื่อมต่อไม่ได้นะครับและสาเหตุใดจึงไม่อัปเกรดซอฟต์แวร์เพิ่มพื้นที่จัดเก็บนะครับหรือเปลี่ยนเฉพาะส่วนที่หมดอายุแทนการซื้อใหม่ทั้งระบบครับท่านประธานครับความกังวลนี้นะครับตัวอย่างความล้มเหลวที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆครับต่อเลยปะ
6: ท่านประธานครับ
0: ให้คุณชุมพลอภิบาย
6: ผมขอไปท่านประธานจริงๆครับแต่ว่าไม่งั้นมันจะผิดข้อบังคับจริงๆครับท่านประธานเพราะเราอยู่ในระหว่างยติที่ผมเสนอไปครับผมยังไม่ได้ถอนยติครับ
0: คืออย่างนี
6: ้ผมยังไม่ได้ถอนยติ
0: ข้อ32นะคะประธานมีอำนาจนะวินิจฉัยจบขบวนการเมื่อกี้นะคะตอนนี้เดินหน้าต่อคุณประกรณ์บูธ
6: เพื่อให้เป็นความแน่นอนนะครับว่าไม่ผิดข้อบังคับนะครับผมขอถอนยติการตรวจสอบองค์ประชุมเมื่อสักครู่ก่อนนะครับและเดี๋ยวจบการอภิปรายของท่านชุมพลเนี่ยก็ผมคิดว่าท่านประธานวิปรัฐบาลน่าจะมีอะไรจะหารือท่านประธานแล้วเดี๋ยวค่อยสรุปกันอีกรอบครับเพื่อความปลอดภัยกับท่านประธานให้มันไม่ผิดข้อบังคับครับขอบคุณ
0: ขอบคุณมาก
6: ขอไปท่านชุมพลครับ
0: ชุมพลต่
2: อเริ่มใหม่เลยไหมครับตั้งแต่ต้นเลยไหมครับท่าน
7: ไม่ต้องเริ่มเอาต่อจากเมื่อกี
2: ้ฟิล์มม้วนฟิล์มมันขาดสมัยโบราณ
7: เอาต่อจากเมื่อกี้ไม่ต้องเริ่มใหม
2: ่โอเคครับท่านประธานที่เคารพครับความกังวลนี้นะครับตัวอย่างความล้มเหลวนะครับที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆนะครับเมื่อวันที่8กันยายน69ที่ผ่านมานะครับมีข่าวนะครับว่าแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับไม่สามารถเรียกดูภาพเอ็กซเรย์ผู้ป่วยได้ทำให้การตรวจสอบล่าช้าจนหมอไม่สามารถนะครับตรวจคนไข้ได้ดังคลิปข่าวที่ปรากฏหลายสำนักนะครับท่านประธานครับทราบไหมครับว่าต้นเหตุคืออะไรครับทางโรงพยาบาลได้ออกมาชี้แจงว่าเป็นเพราะการย้ายฐานข้อมูลใหม่นะครับย้ายข้อมูลเอ็กซเรย์มาได้แค่5ปีหากหมอต้องการดูประวัติคนไข้เก่ากว่านั้นนะครับหมอจะต้องนะครับย้อนกลับล็อกอินไปดูในโปรแกรมระบบเก่านะครับนี่แสดงให้เห็นว่าการซื้อขายระบบใหม่ไม่ได้รับประกันว่าแพทย์จะเข้าถึงข้อมูลได้ดีขึ้นนะครับหากแผนการย้ายข้อมูลไม่สมบูรณ์การบังคับให้หมอต้องเปิด2ระบบควบคู่กันในการทำงานต่อคนไข้1คนเนี่ยเป็นการสร้างนะครับภาระและผลกระทบต่อผู้ป่วยโดยต้องรอหมอคอยนานนะครับที่สำคัญครับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเนี่ยฮะทำสัญญาจัดซื้อระบบประเภทเดียวกันในปี69มูลค่า 49.6 ล้านบาทนะครับก่อนอนุมัติโรงพยาบาลพังงาอีก20ล้านบาทนะครับผมเห็นควรนะครับสภาแห่งนี้นะครับควรตรวจสอบผลการติดตั้งและถอดบทเรียนจากโครงการที่ผ่านมาเสียก่อนนะครับนอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างการซื้อใหม่กับการอัปเกรด และการเช่าบริการไม่มีรายละเอียดค่าบำรุงรักษานะครับค่าไซเรนหลังหมดประกันรวมทั้งยังมีความเสี่ยงซ้ำนะครับเติมระบบเชื่อมโยงข้อมูลส่วนกลางของกระทรวงรวมถึงปัญหาซื้อเครื่องแพงเกินจริงบริการไม่มีคุณภาพนะครับและล็อกสเปคไม่เปิดให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรมก่อนอนุมัติงบนะครับหน่วยงานควรส่งรายงานสภาพเดิมแผนย้ายข้อมูลหลักฐานว่า TOR เปิดให้แข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือไม่นะครับท่านประธานครับเมื่อข้อมูลเหล่านี้ยังไม่ครบถ้วนผมขอเสนอให้ปรับลดงบจำนวน20ล้านบาทจนกว่าหน่วยงานจะพิสูจน์ความจำเป็นความคุ้มค่าและรับประกันได้ว่าเมื่อเปลี่ยนระบบแล้วคุณภาพตรวจรักษาจะดีกว่าเดิมครับขอบคุณท่านประธานครับ
0: คุณคริสโปตนัน
1: ครับกราบขอบพระคุณท่านประธานครับผมคิดว่าครับเรื่องนี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในส่วนของงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขนะครับวันนี้ผมขอใช้สิทธิ์นะครับในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเพื่อจะอภิปรายในเรื่องนี้ว่าปัจจุบันนี้นะครับทางกรรมธิการเนี่ยปรับลดไป415ล้านบาทซึ่งเป็นงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นงบประมาณที่พี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์เต็มๆนะครับผมเนี่ยอยู่ในกรรมธิการงบประมาณ

0: าลด้วยนะครับผมก็เรียนสมาชิกทุกท่านอย่างนี้ครับว่าที่ปรับลดไปเนี่ยเป็นเรื่องของไขมันเป็นเรื่องของความจำเป็นที่เราจำเป็นต้องปรับลดแต่ว่าที่วันนี้เนี่ยผมเห็นสมาชิกหลายๆท่านเนี่ยที่แปรยติแล้วบอกว่าอยากจะลด 10% บ้าง 20% บ้างเนี่ยผมเรียนกับท่านประธานครับผมไม่แน่ใจว่าหัวใจของท่านทำด้วยอะไรครับวันนี้ครับประชาชนต้องการงบประมาณสาธารณสุขที่มากกว่านี้ด้วยครับท่านประธานผมเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าวันนี้มันมีความไร้ประสิทธิภาพในกระทรวงสาธารณสุขเราไปจัดการเรื่องความไร้ประสิทธิภาพครับผมไม่อยากให้สภานี้สับสนเรื่องภาพใหญ่ระหว่างเรื่องของการใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพการจัดการการทุจริตการไอ้เรื่องแบบนี้มันเป็นคนละเรื่องกับการตัดงบหรือลดงบครับท่านประธานครับการตัดงบกับลดงบเนี่ยมันเป็นเรื่องของภาพใหญ่ที่สภาผู้แทนราษฎรจะให้ความสำคัญกับอะไรครับท่านประธานเมื่องบประมาณสาธารณสุขเป็นงบประมาณที่วันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนทุกท่านรู้ดีครับเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดพรรคเศรษฐกิจครับมีจุดยืนครับว่าเราพร้อมที่จะทำให้รัฐบาลเล็กที่สุดเราพร้อมที่จะทำให้งบประมาณใช้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะเราเชื่อครับว่าปกติแล้วเนี่ยในระบบราชการมันมีความอุ้ยอ้ายสูงแต่ในเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยผมยอมไม่ได้จริงๆครับท่านประธานครับผมเรียนครับท่านสมาชิกทุกท่านอย่างนี้นะครับว่าวันนี้ผมเชื่อว่าสิ่งที่กรรมาธิการตัดงบมาเนี่ยในส่วนของการลดลงไปที่415ล้านบาทโดยประมาณโดยลดไปประมาณ 0.7% เนี่ยผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะครับเพราะงั้นก็ขอวิงวอนท่านประธานครับว่าและท่านสมาชิกทุกท่านว่าเรื่องนี้ขอให้เราเห็นตามกรรมาธิการเถอะนะครับเราไม่สมควรที่จะไปตัดลบงบประมาณที่มากกว่านี้นะครับก็สั้นๆแค่นี้ครับท่านประธานครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาที่ประชุมและให้เราเดินทางต่อไปได้ให้เร็วที่สุดให้พรบงบประมาณสามารถสำเร็จได้ภายในกำหนดเวลา105วันตามรัฐธรรมนูญครับกราบขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: รองศาสตราจารย์อนุสรณ์ธรรมใจ
2: อาจารย์มาแล้ว1ชั่วโมง
3: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศซึ่งตอนนี้ก็คงจะนอนหลับกันหมดละนะครับแล้วก็ราษฎรซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรกมีความตั้งใจที่จะมาทำงานให้ประเทศนี้และวันนี้รู้สึกเห็นใจบรรดาเจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่ต้องอดหลับอดนอนรวมทั้งพวกเรานักการเมืองซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเราก็อยากจะทำงานทางการเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างเต็มที่การที่มาเล่นเกมทางการเมืองกันมากเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ครับเราจะต้องมุ่งสู่ในสิ่งที
0: ่ท่านประธานครับประท้วงครับท่านประธานประท้วงท่านประธานครับว่าท่านประธานต้องควบคุมการประชุมครับขณะนี้ท่านผู้อภิปรายไม่ได้อภิปรายอยู่ในประเด็นครับกราบขอบคุณท่านประธานครับ
3: เป็นการอภิปรายอยู่ในประเด็น
4: ท่านประธานที่เคารพครับ
3: เพราะเรากำลังอภิปรายกระทรวงสาธารณสุข
4: ประท้วงท่านประธานตามข้อ9ครับ
3: สุขภาพของทุกคนของนักการเมืองของผู้แทนราษฎรของเจ้าหน้าที่ของรปภ.ของแม่บ้านที่เขาต้องดูแลเรา
4: ท่านประธานครับผมยกมือขึ้นประท้วงท่านประธานครับตามข้อ9ครับ
1: เชิญ
4: ท่านประธานครับท่านประธานต้องวินิจฉัยนะครับผมให้เกียรติเพื่อนสมาชิกนะครับเพื่อนสมาชิกลุกขึ้นประท้วง2ครั้งโดยที่ไม่พูดมาตราต้องบอกข้อบังคับด้วยครับท่านประธานครับไม่ใช่ว่าลุกขึ้นมาแล้วก็มาว่าคนนู้นคนนี้ไม่ได้ครับท่านประธานการดําเนินการอภิปรายเนี่ยล่าช้าอยู่แล้วแล้วมันโฟลว์อยู่แล้วท่านประธานวินิจฉัยหน่อยนะครับขอบคุณครับ
1: ประธานวินิจฉัยนะคะท่านอนุสรณ์เข้าประเด็น
3: ครับเข้าประเด็นครับ คืออย่างนี้ครับท่านประธานครับเรียนหารือท่านประธานนิดนึงสั้นๆ คือการที่พวกเราเนี่ยมาทำงานทางการเมืองเป็นผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเราต้องการทำให้รัฐสภาเนี่ยเป็นที่ศรัทธาของประชาชนคือ
1: ท่านสมาชิกวาระ2สาธารณสุขท่านเข
3: ้
1: าเรื่องเลย
3: วาระ2ซึ่งท่านประธานก็ต้องทำให้เกิดความศรัทธาต่อประชาชนด้วยครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ
1: เดี๋ยวนะท่านต้องถอนอันนี้ต้องถอนแล้วเพราะว่าประธาน
3: อ้าวก็เป็นเรื่องของการที่ผมพูดในเชิงหลักการ

0: ว่าการเป็นประธานก็จะต้องมีความเป็นกลางเป็นที่ศรัทธาของประชาชน
1: คือเวลาอันนี้คือว่าประธาน
0: เวลาไม่ได้ว่าครับคือผมพูดในเชิงหลักการเฉยๆครับ
1: ปรัชญาเหรอ
0: เป็นปรัชญาครับ
1: อ้าวเข้าเรื่องเถอะถ้างั้นน่ะคือจริงๆเนี่ยหลังจากที่ให้ไปคุยกันแล้วนะทางคุณก็ยังไม่มีใครมาถอนชื่อเลยสักคน
0: กำลังจะเข้าเรื่องอยู่แล้วครับท่านประธานครับ
1: ก็เข้าได้แล้วถ้างั้นน่ะเหลืออีก3นาที
0: ได้ครับท่านประธานที่เคารพครับหากเราเปิดดูรายงานการวิเคราะห์งบประมาณของสำนักงบประมาณของรัฐสภาจะเห็นภาพที่น่าสนใจว่างบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้มีขนาดเล็กครับแต่คำถามสำคัญคือเงินมหาศาลนี้ถูกจัดสรรไปในส่วนใดและสร้างผลลัพธ์ให้กับประชาชนได้มากน้อยเพียงใดตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่กดสไลด์ก็หลับแล้วครับเห็นไหมครับผมเตรียมสไลด์มาก็ขึ้นละโอเคครับท่านประธานครับในปีงบประมาณ2570กระทรวงสาธารณสุขได้รับงบประมาณโดยตรง 181,478 ล้านบาทเนี่ยมันดึกมากผมอาจจะพูดตัวเลขผิดแต่ไม่ผิดครับเพราะผมตั้งใจทำงานให้ประชาชนแบ่งเป็นรายจ่ายประจำนะครับ 162,702 ล้านบาทและรายจ่ายลงทุน18,775 ล้านบาทกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือรายจ่ายประจำมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 89% ขณะที่รายจ่ายลงทุนมีเพียงร้อยละ 10.35 ของงบกระทรวงโดยตรงขณะเดียวกันหากพิจารณาในภาพรวมของกระทรวงรวมทุนหมุนเวียนด้วยงบประมาณอยู่ที่ประมาณ 396,510 ล้านบาทโดยเฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือกองทุนบัตรทองซึ่งได้รับจัดสรรประมาณ 214,144 ล้านบาทตัวเลขนี้สะท้อนว่าระบบสาธารณสุขของประเทศไทยมีขนาดใหญ่มากและมีภาระทางเงินทางการเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประเด็นที่1โครงสร้างงบประมาณที่มีพื้นที่เชิงนโยบายน้อยลงท่านประธานครับเมื่อดูโครงสร้างงบประมาณจะพบว่าแผนงานบุคลากรภาครัฐมีสัดส่วนสูงถึง 86.83 ของงบกระทรวงผมไม่ได้กำลังเสนอให้ลดเงินเดือนบุคลากรทางการแพทย์หรือให้ลดสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแต่ตัวเลขนี้กำลังบอกเราว่างบประมาณจำนวนมากของกระทรวงถูกใช้ไปกับรายจ่ายที่มีลักษณะผูกพันทำให้พื้นที่สำหรับการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์และการตอบสนองต่อปัญหาใหม่ๆมีจำกัดและนี่คือโจทย์ที่เราต้องคิดต่อว่าเมื่อประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งวันนี้เนี่ยเรากำลังทดสอบว่าใครจะสูงอายุกว่ากันนะครับมีผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้นและต้องรับมือกับภัยสุขภาพใหม่ๆทั้ง PM 2.5 และโรคอุบัติใหม่ท่านประธานครับในขณะที่ระบบสาธารณสุขบ้านเราขาดสภาพคล่องเช่นนี้ผมอยากชี้ให้เห็นว่าความต้องการทางด้านการดูแลระยะยาวของสังคมผู้สูงอายุกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประชากรไทยมีอายุคาดเฉลี่ย 75.6 ปียังมีเนื้อหาอีกมากเลยฮะที่จะต้องอภิปรายฉะนั้นขอเพิ่มอีกสัก10นาทีได้ไหมครับ
1: คุณอนุสร10นาทีของคุณจะดึงเวลาของคุณภาวุฒและคุณพงศ์สรณัฐไป
0: ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราตั้งใจจะไม่นอนกันนะฮะคืนนี้ครับ
1: ตกลงนะตกลงคือดึงเวลาของ2คนไป
0: ได้ครับ
1: คุณภาวุฒ
2: ประท้วง
1: คุณพงศ์สรณัฐ
2: ผมพงศ์สรณัฐครับผมไม่อนุญาตให้ดึงเวลาครับท่านประธาน
0: คุณภาวุฒิเขามอบให้ผมนะครับ
1: 5นาท
0: ีจะพูดไปเรื่อยๆครับ
1: 5นาทีของคุณภาวุฒิ
0: ครับในขณะที่ระบบสาธารณสุขบ้านเรานะครับขาดสภาพคล่องเช่นนี้ผมอยากชี้ให้เห็นว่าความต้องการด้านการดูแลระยะยาวของสังคมสูงวัยกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประชากรไทยมีอายุคาดเฉลี่ย75ปีท่านประธานแต่ถ้าเราอดนอนกันบ่อยๆแบบนี้อายุเฉลี่ยของประชาชนเท่าไทยอาจจะลดลงครับอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งแต่ที่ผ่านมาก็คือเราก็เผชิญ

0: โรคภัยไข้เจ็บเยอะนะครับแล้วจริงๆต้องขอขอบคุณนะครับจริงๆรัฐบาลที่ผ่านๆมาเราก็ช่วยทำให้ระบบสาธารณสุขระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยมันมีความเข้มแข็งซึ่งเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งแล้วเราก็ไม่ควรจะยกเลิกการที่บริการสาธารณสุขทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้าถึงเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าการจัดทำงบประมาณเนี่ยก็ต้องมาดูให้มันเหมาะสมนะครับสำนักงานงบประมาณของรัฐสภาเองก็ชี้ให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินการระบบบริการสุขภาพอาจไม่เพียงพอต่อภาระงานที่เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันกับรายจ่ายลงทุนก็อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการด้านเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับสังคมผู้สูงอายุท่านประธานครับอีกประเด็นที่ผมอยากให้สภาให้ความสำคัญคือผลการเบิกจ่ายงบประมาณตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดแบบบูรณาการในปีงบประมาณ2569โครงการนี้มีงบดำเนินการประมาณ766ล้านบาทแต่เบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ37และในปีงบประมาณ2570ยังมีการขอรับงบประมาณต่อเนื่องอีก759ล้านบาทท่านประธานครับผมไม่ได้บอกว่าโครงการบำบัดยาเสพติดไม่สำคัญตรงกันข้ามมันสำคัญมากจึงยิ่งต้องตอบให้ได้ว่าเหตุใดงบประมาณจึงเบิกจ่ายได้เพียง 37% ติดปัญหาที่การจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ขาดบุคลากรหรือไม่ระบบการส่งต่อผู้ป่วยมีปัญหาหรือไม่หรือศักยภาพของสถานบำบัดยังไม่พร้อมเพราะหากเรายังไม่สามารถแก้ปัญหาการใช้จ่ายของปีที่ผ่านมาได้แล้วแต่กลับจัดสรรงบก้อนใหม่เข้าไปอีกก็จะสร้างปัญหาการสร้างปัญหาแบบนี้ก็จะทำให้เราประสบปัญหาเรื่องฐานะทางการคลังอย่างแน่นอนท่านประธานครับผมเห็นว่าการอภิปรายงบประมาณสาธารณสุขไม่ควรจบลงที่คำว่างบไม่พอขอเพิ่มงบเพราะในขณะเดียวกันในรายงานของเอกสารวิเคราะห์ของสำนักงบประมาณของรัฐสภาก็ยกความเห็นของกรรมธิการมากล่าวอ้างว่ารายการใช้จ่ายบางประเภทที่ควรได้รับการทบทวนโดยเฉพาะกิจกรรมสัมมนาฝึกอบรมและการประชุมที่มีลักษณะซ้ำซ้อนซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวมประมาณ98ล้านบาทคำถามจึงไม่ใช่ว่าเราจะลดงบกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่แต่คือเรากล้าตัดรายจ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์เพียงพอหรือไม่เพราะทุกบาททุกสตางค์ที่เราใช้กับสิ่งที่ซ้ำซ้อนไม่ได้มีความจำเป็นมากพอคือเงินที่เราสามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยโรงพยาบาลชุมชนระบบปฐมภูมิการดูแลผู้สูงอายุหรือระบบข้อมูลสุขภาพได้ดังนั้นผมขอเสนอให้มีการทบทวนและลดรายจ่ายที่ไม่มีประสิทธิภาพประมาณ 2% ของงบกระทรวงและสุดท้ายผมขอให้มีการพักการประชุมเพื่อให้ทุกคนได้พักผ่อนและกลับมาทำงานพวกนี้อย่างเข้มแข็งและเจ้าหน้าที่จะได้พักครับขอบคุณครับ
1: ท่านประธานครับขอเรียนหารือครับ
2: เชิญคุณผลิต
1: เรียนประธานสภาที่เคารพครับกับผมผลิตวัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านครับจะพยายามเสนอทางออกที่เข้าใจว่าได้มีการหารือบางส่วนระหว่างทางวิปฝ่ายค้านและก็วิปรัฐบาลครับผมได้ฟังคำอภิปรายคำชี้แจงของท่านประธานวิปรัฐบาลผมคิดว่าเราคงไม่ต้องมาแข่งกันแล้วนะครับเพราะใครอดทนอดกั้นมากกว่าใครตอนนี้เรามุ่งเน้นในการหาทางออกดีกว่าท่านประธานวิปรัฐบาลบอกว่าท่านมีภารกิจที่สภาแห่งนี้ต้องทำร่วมกันให้สำเร็จนั่นคือการผ่านร่างพรบ.งบประมาณประจำปี70ความจริงพวกผมไม่ได้เห็นต่างนะครับเราเห็นว่าแม้เราจะมีความเห็นที่แตกต่างกันว่างบประมาณ70มีความเหมาะสมหรือไม่แต่ผมคิดว่าเราเห็นตรงกันครับว่าเราต้องเดินหน้าพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณ70ให้เสร็จโดยเร็วดังนั้นภารกิจในการร่วมกันทำให้ร่างพรบ.งบ70พิจารณาเสร็จสิ้นในวันพรุ่งนี้ผมคิดว่าเห็นตรงกันครับแต่ผมต้องย้ำนะครับว่าจากเหตุการณ์ในสภาตลอดสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอีก2ภารกิจนะครับที่ถ้าวัดจากคำพูดแต่ละฝ่ายเนี่ยดูเหมือนจะเห็นตรงกันภารกิจที่

0: หนึ่งก็คือเรื่องของยัตติชายแดนใต้ซึ่งทุกฝ่ายก็พูดกันมาตลอดว่าให้ความสำคัญและต้องการทำให้ข้อเสนอที่เพื่อนสมาชิกอภิปรายนั้นส่งไปถึงครม.และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยเร็วส่วนภารกิจที่สองครับที่ก็เป็นประเด็นมาตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเรื่องของการรับทราบรายงานประจำปีของกกต.นะครับซึ่งวันนี้ทางท่านประธานวิปรานก็พูดเองว่าทางสสรัฐบาลนั้นก็มีคำถามที่จะซักกกต.ไม่น้อยไปกว่าทางซีกฝ่ายค้านดังนั้นเราตั้งหลักตรงนี้ก่อนนะครับว่าทุกฝ่ายเห็นตรงกันถึง3ภารกิจนี้ผ่านพรบ.งบประมาณยัตติชายแดนใต้และรายงานกกต.แน่นอนครับวิธีการเดียวข้อเสนอของผมท่านประธาน
1: อยากจะให้เอาเรื่องนี้วันนี้ว่าจะเดินไปทางไหน
0: มาข้อเสนอครับท่านประธาน
1: เสนอมาว่าคุณคุยกันแล้วเนี่ยคุณจะเดินหน้ายังไง
0: ครับใช้เวลาไม่นานกว่าทางท่านประธานวิปรัฐบาลครับสู่ข้อเสนอครับข้อเสนอคือว่าเอาภารกิจแรกก่อนนะครับเรื่องพรบ.งบประมาณประจำปีทำงานร่วมกันให้เสร็จภายในเย็นวันพรุ่งนี
1: ้แบ่งเวลาเลย
0: ก็ได้ครับ
1: คุณตกลงกันอย่างว่ากี่โมง
0: ตกลงกันแล้วครับแต่เดี๋ยวให้ทางวิปรัฐบาลยืนยันตัวเลขได้ครับแต่สิ่งที่ผมต้องย้ำกับท่านประธานแบบนี้ครับเมื่อวิปรัฐบาลขึ้นมายืนยันว่าจบกี่โมงเนี่ยก็แบ่งเวลากันในเวลาแต่ละฝ่ายเราก็บริหารจัดการเพื่อสมาชิกในแต่ละฝ่ายกันเองส่วนจะใช้เวลากับมาตราไหนเยอะเป็นพิเศษน้อยเป็นพิเศษก็แล้วแต่แต่ละฝั่งจะแบ่งเวลาว่าสมาชิกคนไหนอภิปรายกี่นาทีก็แล้วแต่แต่ละฝั่งแต่ทั้งสองฝ่ายบริหารให้อยู่ภายใต้กรอบเวลาของตนเองเพื่อที่ว่าจะได้เสร็จสิ้นภายในคืนพรุ่งนี้อันนี้คือเรื่องที่หนึ่งครับส่วนเรื่องที่สองผมเข้าใจดีครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่เสนอเองเรื่องการประชุมวันศุกร์แต่ผมก็เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องใหม่ที่ถูกเสนอขึ้นมาดังนั้นมันก็ต้องมีการหารือกันแต่ละฝ่ายว่าจะวางแผนกันยังไง
1: เอาทีละเรื่องเถอะคุณผลิตเราไม่งั้นเดี๋ยวไม่จบอ่ะคือเราไปผูกเงื่อนไขไปเรื่อยไปเรื่อยเอาว่าวันนี
0: ้
1: เรื่องของพรบ.งบประมาณน่ะเอาให้จบเถอะ
0: ให้ผมพูดให้จบก่อนนะครับดังนั้นประเด็นแรกเรื่องงบประมาณจบแล้วนะครับก็คือเอาให้จบภายในคืนวันพรุ่งนี้แบ่งเวลาการแต่ละฝ่ายบริหารกันเองว่าใช้กับมาตราไหนกี่คนกี่นาทีส่วนเรื่องที่สองครับผมพยายามจะรุ่มอร่วยครับว่าไม่ต้องขอคำมั่นสัญญาวันนี้ก็ได้ว่าจะประชุมวันศุกร์แต่อย่างน้อยผมเสนอว่าท่านประธานนัดประชุมวิปสองฝ่ายพรุ่งนี้เช้าครับมาคุยกันว่าถ้าจะนัดประชุมวันศุกร์เป็นไปได้หรือไม่หากเป็นไปไม่ได้เราจะทำให้ภารกิจเรื่องชายแดนใต้กับรายงานกกต.เข้าสภาวันไหนขอแค่สองอย่างนี้เลยครับผมคิดว่าถ้าเป็นแค่นี้เห็นตรงกันได้เราเดินหน้าสู่สามภารกิจนี้ราบรื่นครับท่านประธาน
1: เอาเรื่องคืนนี้เรื่องพรบ.งบประมาณก่อนเมื่อกี้นี้คุยกันแล้วคุณประกรณ์วุฒิคุณจบยัง
2: ครับท่านประธานครับท่านประธาน
1: เชิญกลวี
2: กลวีพิเศษนานสกุลครับภูมิใจไทยจังหวัดอ่างทองครับในฐานะประธานวิรัฐบาลเมื่อสักครู่นี้ผมได้คุยกับตัวแทนครับตัวแทนของท่านประธานวิปฝ่ายค้านแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าวันในวันพรุ่งนี้นั้นเราจะใช้วิธีการในการบริหารเวลาครับเพื่อให้ภารกิจของพวกเราเนี่ยมันสำเร็จลุล่วงไปได้โดยที่ทางฝ่ายค้านเนี่ยจะใช้เวลา6ชั่วโมงและที่เหลือก็จะเป็นของฝั่งรัฐบาลในการบริหารเวลาถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยพวกผมก็คิดว่ามันไปได้เพื่อให้มันผ่านภารกิจที่สำคัญของพวกเราส่วนวันศุกร์ผมเองต้องเรียนท่านประธานตามตรงครับผมคงไม่สามารถที่จะมาบอกตรงนี้ได้ว่าจะมีวันศุกร์หรือไม่มีวันศุกร์เพราะไม่ใช่อำนาจของผมเลยครับและถ้าจะมาคาดการณ์ว่าผมจะต้องมีวันศุกร์ผมคงให้ไม่ได้ครับเพราะมันไม่ได้อย
1: ู่เอาเรื่องเดียวพอคุณกลวีเราจริงๆเราต้องเดินหน้าเรื่องพรบให้จบก่อนเมื่อไหร่ที่พรบจบอ่ะมันถึงจะคุยเรื่องวันศุกร์ได้
0: ประธานครับผมคิดว่าท่านประธานเข้าใจผมผิดครับผมไม่ได้เรียนท่านประธานครับกฤษฎ์วัชรศิลป์เพื่อจะหาทางออกนะครับผมไม่ได้บอกว่าท่านจะต้องรับปากวันนี้เรื่องการประชุมวันศุกร์ผมเข้าใจข้อจำกัดของท่านผมแค่บอกว่าให้ท่านประธานสภาเนี่ยนัดประชุมวิปสองฝ่ายเพื่อหารือกันเรื่องวันศุกร์หากไม่มีการประชุมวันศุกร์ก็จะได้หารือกันว่าสองวาระที่ค้างอยู่เราจะเอากันอย่างไรอ
1: ย่างนี้คุณผลิตขอประธานวินิจฉัยนะประธานวินิจฉัยว่าพรบ.งบประมาณเนี่ยในวาระ2เนี่ยนะคะจะใช้เวลาฝ่ายค้านเนี่ย6ชั่วโมงถูกนะพรุ่งนี้6ชั่วโมงแล้ววันนี้อ่ะ คุณกรวีวันนี้คุณจะใช้เวลากี่ชั่วโมง
2: เดี๋ยวจะได้อธิบายให้เสร็จทีเดียวครับ
3: ผมขอเสนอแบบนี้ครับคืนนี้เนี่ยของวันนี้ตอนนี้เราอยู่มาตรา25ใช่ไหมครับถ้าข้อตกลงของท่านประธานวิปรัฐบาลรับกันได้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยทางของพรรคฝ่ายค้านเองนะครับคนที่เหลือของมาตรานี้เราถอนชื่อให้หมดแล้วก็ของมาตรา26เราขออภิปรายแค่สองท่านครับ
2: ท่านประธานครับก็เป็นไปตามที่ได้หารือกันครับว่าก็จะพยายามลดเวลานะครับแล้วก็ในคืนนี้เนี่ยก็จะไปจบที่มาตรา26ครับโดยที่ทางฝ่ายค้านเนี่ยก็จะพิจารณาปรับลดคนที่จะอภิปรายลงเหลือเพียงแค่2ท่านนะครับเพื่อที่จะพรุ่งนี้เราจะต้องมาร่วมพิจารณากันใหม่ตอน 9:00 น.ซึ่งก็ต้องขอบคุณท่านประกรณ์วุฒิครับที่ให้คำมั่นว่าพรุ่งนี้ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเนี่ยจะมาร่วมกันลงชื่อประชุมตั้งแต่เช้าแล้วก็เริ่มการอภิปรายตั้งแต่ 9:00 น.เป็นต้นไปแล้วก็บริหารเวลาตั้งแต่ 9:00 น.เป็นต้นไปครับ
4: ท่านประธานครับ
5: ครับท่านประธานครับผมปรึกษาเลยครับท่านประธานครับ
1: ท่านตรงไหนเนี่ย
5: นี่ครับ
4: ผมครับชัยชนะครับ
1: มี2เสียงเนี่ย
4: ผมครับท่านประธานครับชัยชนะครับ
5: ผมพีรพลครับ
1: ท่านชัยชนะ
4: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมชัยชนะเดชโชบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ผมขอลุกขึ้นหารือท่านประธานสนับสนุนความเห็นท่านประธานวิปรัฐบาลและประธานวิปฝ่ายค้านทั้งสองฝ่ายว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเดินหน้าพิจารณางบมาให้จบกันแล้วก็ส่วนการประชุมวาระที่เราค้างกันไว้เนี่ยทั้งชายแดนใต้และสรุปการรายงานกกต.เนี่ยก็ว่ากันในที่ประชุมวิปพรุ่งนี้ว่าไปอาทิตย์หน้าก็ได้ครับเพื่อการประชุมมันได้จบครับนะครับผมยืนยันอย่างนี้นะครับท่านประธานครับขอบคุณมากครับ
1: เดินหน้ากันนะคะเอาให้จบๆแล้วก็คุยกันให้รู้เรื่อง
5: ท่านประธานครับผมขอปรึกษาเลยครับท่านประธาน
1: อาเชิญค่ะ
5: กับผมพีรพลกนกวรัยครับส.ส.พรรคเศรษฐกิจนะครับท่านประธานครับเมื่อการอภิปรายวันที่2ผมก็เคยเรียนท่านประธานแล้วว่าขณะที่อภิปรายเนี่ยเป็นการอภิปรายเหมือนกับวาระที่1เลยแล้วท่านประธานกรุณาอารุ่มอร่วยนะครับก็อภิปรายไปเรื่อยเลยครับแต่ตอนนี้นะครับผมขออนุญาตท่านประธานนะครับปฏิบัติตามการพิจารณาในวาระ2ตามกฎหมายเลยครับท่านประธานครับมีผู้แปรยตินะครับอันที่1อันที่2ผู้สงวนคําแปล
6: ท่านประธาน
5: และอันที่3คือผู้ไปลงรายชื่อขอให้พิจารณาเฉพาะส่วนที่แก้พูดที่ไปลงรายชื่อทีหลังนะครับไม่ใช่แบบอภิปรายทั้ง
1: เดี๋ยว
5: มาตาเลย
1: เขาก็ทำอย่างที่คุณบอกนั่นแหละนะคะอ่ะเชิญนั่งคุณประกรณ์วุฒินะคือก็ไม่อยากเบรกใครนะพยายามที่จะให้การประชุมมันเดินหน้าไปด้วยความเรียบร้อยนะคะ
3: ผมจะแจ้งกับทางวิปรัฐบาลและท่านประธานนะครับว่าผู้อภิปรายของมาตรา25ตอนนี้หมดแล้วนะครับแล้วก็ผู้อภิปรายมาตรา26ของพรรคประชาชนมี2ท่านแล้วก็มีของพรรครวมไทยสร้างชาติ1ท่านครับขอบคุณครับ
1: งั้นเชิญกรรมการตอบชี้แจง
7: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมนายบุญลือประเสริฐโสภาราชบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากขอตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับซึ่งมีทั้งหมด10กว่าท่านต้องขอประทานโทษคงไม่ได้เอ่ยนามนะครับเช้าวันใหม่แล้วขอใช้ฉบับย่องบประมาณในภาพรวมนะครับตามที่เราได้ดูกันแล้วก็พิจารณากันมาขนาดนี้ในภาพรวมปรับลดในส่วนของส่วนสาธารณสุขเนี่ย414ล้านขอตัวเลขกลมๆนะครับซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.74 ต้องเรียนท่านประธานนะครับว่าในการพิจารณางบประมาณในภาพรวมของส่วนสาธารณสุขเนี่ยเราไม่ได้พิจารณาเฉพาะกรรมาธิการนะครับผมอยากจะให้ท่านสมาชิกได้นึกภาพว่าเรามีทั้งกพร.รายงานสถานะเรามีทั้งกรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณดังนั้นงบประมาณในส่วนที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายกันเมื่อสักครู่โดยใช้เวลานะครับ2ชั่วโมงกว่าเนี่ยนับว่าเป็นการพิจารณาโดยผมไม่อภิปรายไปพาดพิงท่านใดนะครับเพราะว่าเดี๋ยว ท่านจะประท้วงผมแต่อยากจะบอกว่างบประมาณในส่วนที่ท่านเป็นห่วงนะครับโดยเฉพาะอาสาพยาบาลอสพ.เนี่ยเป็นอะไรที่อยู่ในอนุอบรมสัมมนาซึ่งผมเป็นประธานแล้วก็ท่านอนุนะครับเป็นตัวแทนจากพรรคการเมืองทั้งหมดเนี่ยเราได้อภิปรายถกกันมานานพอสมควรในอนุงบประมาณ 1,097,684,100 บาทเศษเนี่ยเป็นงบประมาณที่ตั้งไว้นะครับแล้วก็บุคลากรที่อสพ.เนี่ยขนาดเนี้ยเราต้องเรียนว่าขั้นตอนในการพิจารณาในการคัดเลือกนะครับแต่ละจังหวัดก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมาธิการของคณะกรรมการในแต่ละจังหวัดแต่ผมเรียนว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายไม่มีใครอยากติดคุกหรอกครับเพราะว่าคณะกรรมการไม่มีใครไปสั่งใครหรอกครับกระบวนการสมัครก็เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่ทางสสจ.แต่ละจังหวัดได้กำหนดเอาไว้นะครับดังนั้นผมเรียนว่าการคัดเลือกอสพ.โปร่งใสนะครับอย่างแน่นอนจะได้คนดีที่จบปริญญาตรีนะครับทุกๆสาขามาทำงานผมและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรารักอสม.ครับอสม.เกิดขึ้นผมไม่ได้พูดเองนะครับแต่ผมเนี่ยในห้องอนุเนี่ยผมฟังเสียงอนุบางท่านเนี่ยบอกว่าเอ้ยอสม.เนี่ยมันเกิดขึ้นสมัยลุงตู่เป็นนายกก็จริงแต่คนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชื่ออนุทินชาญวีรกูลนะครับดังนั้นผมเรียนว่าเราอย่างรักอสม.แล้วก็เรียนว่าค่าตอบแทน 15,000 บาทหรืออย่างไรก็ตามเนี่ยผมเรียนว่ามันไม่กระทบนะครับแล้วก็เรียนว่าขณะเนี้ยเราอาจจะห่วงกันมากเกินไปหรือเปล่าครับเพราะว่าจริงๆแต่ละจังหวัดขนาดนี้ยังคัดเลือกยังไม่ได้อสพ.เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าประกาศผลหรือยังได้กี่เปอร์เซ็นต์ตัวเลขรวมมาที่กรมควบคุมโรคติดต่อหรือยังนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่ท่านกับสมาชิกได้เป็นห่วงแต่ผมเรียนว่าตรงเนี้ยท่านสบายใจได้นะครับและก็เรียนว่าวันนี้ปริญญาตรีทำไมต้องปริญญาตรีทุกสาขาเพราะเราต้องการให้มาเฝ้าระวังมาดูผู้สูงอายุมาดูผู้ป่วย NCDS มาดูผู้หญิงตั้งครรภ์นะครับตั้งครรภ์จนถึงแรกเกิดและรวมผู้ป่วยที่เป็นจิตที่เป็นโรคจิตนะครับวันนี้เราก็เห็นอยู่แล้วครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดโดยเฉพาะโรงเรียนต่างๆผมคิดว่าท่านสมาชิกก็คงจะได้ทราบดีนะครับและเรียนว่าในชั้นกรรมาธิการห้องใหญ่เราก็ได้พิจารณากันอย่างถี่ถ้วนโดยกรรมาธิการแต่ละท่านเนี่ยพยายามรีดไขมันกันอย่างถึงที่สุดนะครับแต่ท้ายที่สุดนะครับก็ยืนมติตามเสียงข้างมากครับท่านประธานขอบคุณครับ
1: เนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขดังนั้นจะถามมติจากที่ประชุมนะคะว่าเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมค่ะขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรแสดงตนและกดปุ่มแสดงตนนะคะ

0: สมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตนสมาชิกท่านใดยังไม่ได้แสดงตนกดปุ่มแสดงตนด้วยขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้นะคะมีจำนวนผู้เข้าประชุม396ถือว่าครบองค์ประชุมนะขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงคะถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ396เห็นด้วย393ไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง2ไม่ลงคะแนนเสียง1เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยให้มีการแก้ไขต่อไปนะคะจะถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตนนะคะถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม397ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการเสียงข้างมากกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่ขอเสนอความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงเชิญท่านสมาชิกสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ขอเชิญออกเสียงลงคะแนนนะคะถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนจำนวนผู้ลงมติ398เห็นด้วย273ไม่เห็นด้วย123งดออกเสียง2ไม่ลงคะแนนเสียง0นะคะเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขนะคะเชิญเลขาธิการดำเนินการอ่านมาตราต่อไป
1: มาตรา26กระทรวงอุตสาหกรรมมีการแก้ไขมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: ผู้สงวนคำแปรยติมี2ท่านเชิญคุณพูนศักดิ์จันจำปี
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรผมพูนศักดิ์จันจำปีผมขอแปรยติพรบงบประมาณ2570วรรค2ในมาตรา26ครับของกระทรวงอุตสาหกรรมโดยเฉพาะประเด็นที่ผมจะนำเสนอเนี่ยจะเป็นส่วนของกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับท่านประธานครับกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการลงทุนทำระบบดิจิทัลเพื่อควบคุมการบริหารจัดการของเสียอย่างต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าระบบนี้ยังไม่แล้วเสร็จสักครั้งหนึ่งในปี2570ก็ได้มีการขอมาเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยใช้ชื่อว่าการจัดทำระบบการอนุญาตและติดตามการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติโครงการนี้นะครับ 25ล้านบาทครับก่อนอื่นนี้ผมขอทำความเข้าใจกับท่านประธานก่อนว่าปกติแล้วนะครับโรงงานที่จะนำของเสียออกนอกโรงงานได้เนี่ยต้องขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งก็คือกรมโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดในส่วนของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมยังไม่ยินยอมให้เขามีอำนาจในการพิจารณานำของเสียออกนอกโรงงานได้ก็ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าติดขัดประเด็นอะไรนี่ก็ยื้อมาไม่ต่ำกว่า5ปีแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมคิดว่าควรจะกระจายอำนาจให้กับ

0: ในหลายหน่วยงานที่มีความสามารถให้ดำเนินการในส่วนนี้ได้แต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าระบบที่นำเสนออยู่ตอนนี้ผมไม่ได้คัดค้านนะครับเพราะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ได้มีระบบในการควบคุมตัวขยะอุตสาหกรรมนะครับเดี๋ยวเอาสไลด์ลงก่อนก็ได้ครับตั้งแต่ออกจากโรงงานขนส่งแล้วก็ไปสุดท้ายที่ปลายทางก็คือผู้รับบำบัดกำจัดโดยไม่ให้มีการตกหล่นไม่ให้มีการลักลอบทิ้งนะครับแต่ประเด็นที่ผมกำลังจะนำเสนอและอยากจะสอบถามทางคณะกรรมการก็คืองบ25ล้านตรงนี้ครับเราจะใช้เพื่อสร้างระบบเดียวกันทำเรื่องเดียวกันได้ผลลัพธ์เดียวกันแต่แยกแพลตฟอร์มของแต่ละหน่วยงานไปเพื่ออะไรครับตอนนี้ขอสไลด์เลยครับสไลด์ที่ท่านจะเห็นอยู่นี้นะครับเป็นระบบที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้จัดทำมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งกนอเนี่ยได้เริ่มใช้ในส่วนการควบคุมของเสียที่เกิดขึ้นจากโรงงานที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนะครับประมาณ 20% จากจำนวนนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศมีการแจ้งข้อมูลเรื่องของการเกี่ยวกับการขนส่งหรือใบเมนิเฟสมีการติดตามตั้งแต่ต้นทางจนกระทั่งมาถึงปลายทางมีการควบคุมการขนส่งซึ่งมันเป็นแบบเดียวกันเลยครับกับที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำลังดำเนินงานและขอในงบประมาณปี2570จำนวน25ล้านบาทตัวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการคืออะไรครับถ้าหากผมมีโรงงานอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมผมต้องเข้า2ระบบครับ1ก็คือผมต้องไปกรอกข้อมูลของการนิคมอุตสาหกรรมตามที่ท่านเห็นในรูปนี้และก็ต้องรายงานข้อมูลในเรื่องเดียวกันเนี่ยให้กับหน่วยงานละ2แห่งก็คือรายงานให้การนิคมเสร็จปุ๊บผมก็ต้องไปทำต่อให้กับกรมการอุตสาหกรรมอีกรอบหนึ่งเอาสไลด์ลงได้เลยครับนี่แหละครับคือดิจิตอลกัฟเวิร์นเมนต์ของประเทศไทยครับคือการเปลี่ยนรูปแบบการกรอกในกระดาษจากหลายๆใบเข้ามาทำข้อมูลซ้ำในระบบดิจิตอลแต่มีหลายระบบครับถ้าฉะนั้นเราก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการลดภาระของประชาชนหรือว่าผู้ประกอบการนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากมีประเด็นที่อยากเรียนถามทางท่านกรรมาธิการ3เรื่องนะครับระบบใหม่เนี่ยของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ยื่นขอนี่ก็ประมาณ25ล้านตัวเนี้ยครับมันซ้ำซ้อนกับกรมโรงงานโทษทีครับซ้ำซ้อนกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือไม่และเหตุใดนะครับทั้ง2หน่วยงานเนี่ยถึงไม่พัฒนาระบบร่วมกันประเด็นที่2ครับประเด็นในการเชื่อมโยงของข้อมูลครับถ้าหากมี2ระบบ2แพลตฟอร์มที่ว่าเนี่ยแล้วจะเชื่อมโยงข้อมูลไปถึงกันและกันได้หรือไม่เพื่อให้ผู้ประกอบการเขาสามารถกรอกครั้งเดียวแล้วลิงก์ข้อมูลเชื่อมกันระหว่าง2หน่วยงานนี้และประการที่3ครับประการสุดท้ายเรื่องงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาระบบนี้นะครับเราจะสามารถติดตามกากอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นทางจนกระทั่งถึงปลายทางเป็นแบบเรียลไทม์ได้หรือไม่เพราะสุดท้ายที่ผมเจอกันอยู่ณตอนนี้นะครับปัญหาก็คือว่าระบบเนี่ยมันจะเป็นการอนุญาตและก็ไม่ได้มอนิเตอร์เป็นเรียลไทม์นะฮะซึ่งมันก็จะเกิดปัญหาอยู่ดีว่าถ้าเกิดรถวิ่งขนส่งไปทิ้งผิดที่ผิดทางแล้วใครจะมาเป็นคนตรวจสอบให้ท่านประธานครับเป้าหมายของระบบดิจิทัลกัฟเวิร์นเมนต์นะครับไม่ใช่การที่ทุกหน่วยงานนะครับจะต้องมีระบบเป็นของตัวเองแต่ก็คือการที่ประชาชนหรือผู้ประกอบกิจการต้องติดต่อรัฐให้น้อยครับแต่ทำอย่างไรจะเปิดข้อมูลให้รัฐเห็นข้อมูลให้ได้มากที่สุดเชื่อมโยงข้อมูลกันให้ได้มากที่สุดและกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเป็นการลดภาระและลดความซ้ำซ้อนของรัฐนะครับและที่สำคัญคือทำอย่างไรเราถึงจะลดการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมได้อย่างจริงๆจังๆเสียทีนะครับก็เพื่อเป็นการประหยัดเวลาของท่านนะครับผมก็ต้องฝากคำถามนี้ไปถึงทางท่านกรรมาธิการด้วยครับขอบคุณมากท่านประธานครับ
1: ต่อไปคุณรัชนกสุขประเสริฐ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวรัชนกสุขประเสริฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการเขต2พรรคประชาชนค่ะท่านประธาน

0: 8ล้านตันนะคะหรือ 14% ค่ะของอ้อยทั้งหมดที่มีการใช้แก้ปัญหาอย่างคุ้มค่าจริงหรือไม่คะท่านประธานดิฉันไปดูรายละเอียดไส้ในของโครงการนี้มาแล้วค่ะพบว่างบประมาณทั้งก้อนนี้ตั้งอยู่ในรูปแบบของการจ้างที่ปรึกษา 100% ค่ะท่านประธานไม่มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จับต้องได้แม้แต่บาทเดียวทั้งที่เอกสารของอนุกรรมาธิการ ICT กับจัดรายการนี้ไว้ในหมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ค่ะท่านประธานซึ่งดิฉันตั้งข้อสังเกตว่าอาจไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของงานใช่หรือไม่คะท่านประธานและเมื่อแยกไส้ในอย่างละเอียดคะท่านประธานดิฉันพบประเด็นที่น่ากังวลอย่างน้อย4เรื่องคะท่านประธานเรื่องที่1ค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่สุดของโครงการคือค่าประมวลผลข้อมูลดาวเทียม30ล้านบาทคิดเป็นเกือบ 70% ของงบทั้งโครงการแบ่งเป็นปีการผลิต 2569/70 จำนวน15ล้านบาทและปีการผลิต 2570/71 อีก15ล้านบาทคะท่านประธานนี่คือการตั้งงบซื้อบริการข้อมูลล่วงหน้าถึง2ปีค่ะท่านประธานโดยไม่มีการเปรียบเทียบราคาในตลาดในให้อนุกรรมาธิการ ICT ตรวจสอบดิฉันขอถามว่าทำไมต้องผูกมัดจ่ายล่วงหน้าขนาดนี้แล้วราคา15ล้านบาทต่อปีต่อชุดต่อข้อมูลนั้นสอนมีการเปรียบเทียบราคาให้บริการรายอื่นหรือไม่คะเรื่องที่2ค่ะท่านประธานโครงการนี้ระบุตัวเองว่าเป็นโครงการต่อเนื่องจากการนำร่องที่ประสบความสำเร็จไปแล้วใน4จังหวัดคือสระบุรีเพชรบูรณ์ขอนแก่นและสระแก้วมีโมเดล AI ที่พัฒนาไว้แล้วมีความแม่นยำวัดผลจริงถึง80-85% แต่ในโครงการนี้กลับยังตั้งงบพัฒนาแบบจำลองใหม่อีก3แบบรวม6ล้านบาทและท่านประธานคะถ้าเป็นการต่อยอดของเดิมจริงเหตุใดเรายังจะต้องจ่ายค่าพัฒนาเหมือนพัฒนาระบบใหม่ทั้งหมดค่ะสนอไม่ได้ชี้แจงค่ะท่านประธานว่าใช้โมเดลเดิมกี่เปอร์เซ็นต์สร้างใหม่กี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนผู้เสียภาษีเขามีสิทธิ์รู้นะคะว่าเราจะอนุมัติงบประมาณก้อนนี้ไปเนี่ยรายละเอียดคืออะไรเรื่องที่3ค่ะท่านประธานโครงการนี้อ้างว่าจะให้ความแม่นยำไม่น้อยกว่า 85% ครอบคลุมพื้นที่การปลูกอ้อยทั่วประเทศถึง47จังหวัดแต่งบประมาณสำหรับการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจริงซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดในการยืนยันความแม่นยำของโมเดลกับมีเพียง 185,396 บาทค่ะท่านประธานมันใช้ได้แค่สำหรับ60จุดทั่วประเทศเฉลี่ยแล้วไม่ถึง 1.3 จุดต่อจังหวัดค่ะท่านประธานด้วยจำนวนชุดตรวจสอบภาคสนามที่บางเบาขนาดนี้ค่ะท่านประธานดิฉันว่าไม่เพียงพอที่จะยืนยันความแม่นยำของระบบในระดับประเทศจริงได้ที่ตามกล่าวอ้างมาอย่างแน่นอนค่ะเรื่องที่4ค่ะท่านประธานตัวเลขมูลค่าทางเศรษฐกิจที่โครงการอ้างว่าจะเกิดขึ้น 33.6 ล้านบาทคำนวณจากสูตร6ล้านบาทต่อจังหวัดและ 2.4 ล้านบาทต่อจังหวัดคูณด้วย47จังหวัดค่ะท่านประธานดิฉันก็ค้นเอกสารทั้งฉบับตามที่หน่วยงานส่งมาชี้แจงแล้วไม่พบที่มาของฐานตัวเลขต่อจังหวัดเหล่านี้ว่าท่านคำนวณมาจากอะไรไม่ผูกกับความเสียหายจริงจาก PM 2.5 ไม่ผูกกับมูลค่าอ้อยที่เผาลดลงจริงเป็นเพียงตัวเลขที่สนอตั้งขึ้นมาเพื่อให้โครงการดูคุ้มค่าใช่หรือไม่คะท่านประธานคะดิฉันขอย้ำอีกครั้งค่ะว่าดิฉันไม่ได้คัดค้านการแก้ไขปัญหาการเผาอ้อยตรงกันข้ามค่ะดิฉันเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราต้องทำแต่งบประมาณแผ่นดินทุกบาททุกสตางค์ต้องผ่านการตรวจสอบค่ะว่าคุ้มค่าหรือไม่ไม่ใช่แค่นำเสนอตัวเลขเป็นชุดสวยหรูแล้วก็ขอให้ผ่านไปได้ค่ะไส้ในกลับพบว่าเป็นการจ้างที่ปรึกษาล้วนๆที่มีคำถามค้างคาอยู่หลายจุดโดยที่ไม่ได้คำตอบชัดเจนเลยค่ะท่านประธานด้วยเหตุผลที่ดิฉันกล่าวมาทั้งหมดนี้ดิฉันจึงขอเสนอตัดงบประมาณรายการนี้ทั้งหมดค่ะท่านประธานและขอเสนอให้สนอกลับไปทบทวนรูปแบบโครงการใหม่โดยแยกให้ชัดค่ะว่าส่วนใดเป็นการต่อยอดของเดิมจริงส่วนใดเป็นการพัฒนาใหม่พร้อมทั้งเปรียบเทียบราคาตลาดและข้อมูลดาวเทียมเพิ่มสัดส่วนในการลงพื้นที่ตรวจสอบภาคสนามให้เพียงพอต่อการยืนยันความแม่นยำในระดับประเทศขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ขอเชิญกรรมาธิการตอบชี้แจง
2: กับเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมบุญลือประเสริฐโสภาราชบุรีภูมิใจไทยในฐานะกรรมการเสียงข้างมากเรียนที่ประชุมนะครับ
3: ท่านประธานครับ
2: ว่าปี
3: ท่านประธานครับท่านประธานครับยังมีรายชื่อผมอยู
4: ่ขอโทษเมื่อกี้พอดีทางนี้บอกมี2คนเดี๋ยวท่านบุญลือเชิญคุณอัธวิชสุวรรณภักดี
3: ท่านประธานครับอัธวิชสุวรรณภักดีครับสสบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติผมไม่กินเวลามากนักนะครับผมเจาะไปที่1ผมไม่เห็นด้วยกับที่ทางกรรมาธิการเสียงข้างมากได้ตัดงบประมาณในส่วนสำคัญออกไปโดยเฉพาะงบ AI ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมครับท่านได้ไปตัดในส่วนสำคัญเลยครับเขาใช้ AI เพื่อกรองงานอำนวยความสะดวกในการขออนุญาตเวลาขออนุญาตตั้งโรงงาน อันนี้ท่านไปตัดงบ AI จาก7ล้านบาทท่านตัดไปที่7แสนนี่ไม่เห็นด้วยเลยครับอย่างยิ่งครับและสิ่งที่ผมตกใจมากก็คือว่ากรรมธิการท่านเนี่ยไปตัดงบของ

0: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วตัดอย่างน่ากลัวมากนะครับมันเป็นงบในส่วนที่เขาเรียกว่า Smart TISI เรื่องของการเฝ้าระวังตลาดดิจิตอลอัจฉริยะท่านรู้ไหมครับว่ามันคืออะไรสมัยก่อนนะครับตอนที่ผมอยู่ในทีมสุดซอยเวลาเข้าไปตรวจสินค้าที่ไม่ได้ฐานในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเวลาไปตรวจในแพลตฟอร์มเราเสิร์ชคำว่าเครื่องเป่าผมแล้วเราก็จะดูว่าเครื่องเป่าผมนั้นเนี่ยมันได้มาตรฐานมอกหรือเปล่าก็ทำได้แค่นั้นนี่คือระบบมอกวอชที่เป็นอยู่แต่สิ่งที่เขาของก็ประมาณตัวนี้มาเนี่ยเขาต้องการทำให้มันฉลาดกว่านั้นคือปัจจุบันเนี่ยมันเอาตรามอกแล้วเลขมอกเนี่ยสวมเลยแล้วบอกว่าได้มอกเรียบร้อยท่านไปตัดโครงการนี้ออกแล้วจะตรวจแพลตฟอร์มแบบไหนครับยอดที่ท่านยอดท่านตัดไปเท่าไหร่รู้ไหมครับตั้งงบประมาณไว้19,470,000 บาทท่านตัดเขา8,000,000 บาทเขาทำงานยังไงล่ะครับผมเช็คไปที่สำนักมาตรฐานถามเขาว่าตัดแบบนี้จะตรวจได้ไหมเขาบอกว่าน่าจะมีปัญหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องถามท่านกรรมาธิการว่าหรือท่านอนุกรรมาธิการว่ารับผิดชอบยังไงครับตัวชี้วัดของท่านคืออะไรครับผมเคยเห็นนะครับเมื่อก่อนเวลาเขาทำกันเนี่ยก็จะใช้กระทรวง IT หรือกระทรวง ICT หรือว่าปัจจุบันกระทรวง DE ข้าราชการนั่งแล้วดูว่ากติกาเนี่ยเขียนแบบนี้ถูกต้องไหมงบมาถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าท่านใช้ที่ปรึกษาภายนอกมาเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการแล้วตัดงบประมาณแบบนี้ผมคิดว่ามันทำงานจริงไม่ได้แล้วมันดันเป็นสิ่งที่คุ้มครองประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเรื่องการตรวจสอบความไม่มาตรฐานในแพลตฟอร์มซึ่งต้องสู้เขาให้ได้ในด้านเทคโนโลยีตัดแบบนี้ทำงานยากครับผมไม่เห็นด้วยกับการตัดของท่านกรรมาธิการครับขอบพระคุณครับ
1: เชิญกรรมาธิการ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมนายบุรีประเสริฐโสภาราชบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากเรียนว่างบประมาณปี69 2,647,644,600 บาทนะครับงบปี70 2,848,080,000ซึ่งอยากจะเปรียบเทียบตัวเลขให้เห็นนะครับว่าเป็นงบที่เพิ่มขึ้นจริง59,000,000 บาทเศษนะครับแต่งบในส่วนนี้เนี่ยมีการปรับลดนะครับในชั้นกรรมาธิการนะครับไป141,047,000จึงเปรียบเป็นเทียบเป็นอัตราส่วนนะครับ 4.95 นะครับในภาพรวมโดยเฉพาะท่านสมาชิกท่านภูนศักดิ์ท่านรัชนกและท่านอัธวิทย์นะครับโดยเฉพาะประเด็นของกรมโรงงานของท่านภูนศักดิ์ที่ปรับลดงบประมาณในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมนะครับและกรมโรงงานที่ท่านสอบถามว่าจะซ้ำซ้อนกันหรือไม่นะครับแล้วจะทำให้ระบบ 1. ระบบใหม่ในนิคม 2. แพลตฟอร์ม 3. ระบบงบประมาณโดยเฉพาะกากอุตสาหกรรมเนี่ยในอนาคตจะมีปัญหาอย่างไรนะครับผมเรียนว่าในส่วนนี้เนี่ยผมจะติดตามเอกสารจากคณะอนุ ICT นะครับซึ่งขณะนี้ท่านคงทราบดีนะครับจะตีสองแล้วนะครับคงจะต้องขออนุญาตจะส่งเอกสารให้ภายหลังท่านณัชนกสุประเสริฐนะครับก็เรียนว่าสนอผมเรียนว่าความเป็นห่วงใยของท่านเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเพราะว่าการเผาต่อสังเก้าจริงๆวันนี้เราก็เป็นผู้แทนด้วยกันผมอยู่ราชบุรีเนี่ยจริงๆเราก็พยายามรณรงค์ไม่ให้มีการเผาเพราะเนื่องจากว่าเผาแล้วมีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะลูกหลานเยาวชนของเรานะครับเย็นกลับมาจากโรงเรียนนะครับฟันขโมงเลยนะครับท้ายสุดก็เจ็บป่วยกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับต้องขอชื่นชมสุดท้ายครับท่านอัธวิทย์ครับก็เรียนว่างบสำนักงานปลัดนะครับโดยเฉพาะเครื่องที่ท่านบอกเครื่องตรวจเกี่ยวเรื่องอมก.แล้วมีการปรับไป8ล้านเนี่ยผมถือว่าถ้าเป็นงานนะครับที่มีความสำคัญ ปรับไป8ล้านผมถือว่ามีผลกระทบอย่างมากนะครับกรรมธิการก็จะรับไปนะครับก็ขอเรียนต่อท่านประธานว่ากรรมธิการจะติดตามเอกสารส่งให้ภายหลังนะครับท้ายสุดคณะกรรมการเสียงข้างมากขอยืนยันตามมติขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: เนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้ไขก็จะถามมติจากที่ประชุมเนื่อว่าเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรแสดงตนลงมติกันเรียบร้อยนะคะขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม368ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ขอเชิญออกเสียงลงคะแนนนะคะถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้นะคะจำนวนผู้ลงมติ377เห็นด้วย373ไม่เห็นด้วย1งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง2ก็เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยนะคะให้มีการแก้ไขทีนี้ต่อไปก็จะถามว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมค่ะท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนนะคะเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม380ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมต่อไปท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงขอปิดการลงคะแนนนะคะเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนผู้ลงมติ380เห็นด้วย270ไม่เห็นด้วย108งดออกเสียง2ไม่ลงคะแนนเสียง0นะคะก็เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขท่านสมาชิกคะขอปิดการประชุม

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทะลุมิติมายาตอนที่72มรรคมีองค์8ตอนที่3
1: ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว
2: ตรงนี้พวกเราเคยมากันแล้วนี่นา
3: ใช่ใช่ใช่ตอนที่เจอท่านหัวหน้าเกาะครั้งแรก
2: ภารกิจต่อไปคืออะไรบอกพวกเราได้หรือยังอะขอรับ
4: เจ้านี่ใจร้อนจริงๆนะรับนี่ไปสิ
2: เอ๋ภาพมวกนี่คือปริศนาในด่านที่2เหรอขอรับ
4: นี่คือหมวกรู้คิดภารกิจในด่านนี้ต้องใช้ความคิดในการเลือกตัดสินใจโจทย์ของด่านนี้ก็คือจงคิดวิธีหาเงินจากการขายผลไม้นั่นให้ได้มากกว่า100เหรียญภายใน10นาทีถ้าทำได้ก็จะผ่านด่านนี้เอาละเริ่มได
2: ้เฮ้ยเดี๋ยวสิขอรับเริ่มตอนนี้เลยเหรอแล้วเราจะใช้วิธีไหนดีล่ะเนี่ย
3: ไปดูผลไม้นั่นกันก่อนเถอะ
5: ถ้าไม่ซื้อก็อย่ามาหยิบเล่นแบบนี้สิ
1: ขอดมหน่อยก็มันหอมดีนี่เหมือนไอศกรีมสตรอเบอรี่เลย
3: ท่านลุงคะพวกเราได้ภารกิจด่วนมาจากท่านหัวหน้าเกาะให้ขายผลไม้นี่ให้ได้มากกว่า100เหรียญภายใน10นาทีพวกเราขอขายผลไม้ที่ร้านท่านลุงได้ไหมคะ
5: ได้สิแต่เงินที่ได้นั่นต้องเป็นของข้าทั้งหมดนะ
2: ไม่มีปัญหาขอรับเจ้าปันกันเรียกลูกค้าได้เลย
6: มาเข้ามาเข้ามาผลไม้สดใหม่รีบซื้อด่วนก่อนจะหมดเข้ามาเข้ามา
7: โอ้โหมะม่วงน่ากินจริงๆขายยังไงล่ะพ่อค้าก
5: ิโลละ20เหรียญลดไม่ได้แล้วนะนี่ราคาพิเศษแล้ว
7: ระดับลูกเศรษฐีอย่างข้าแค่นี้สบายอยู่แล้วเอาไปข้าเหมาทั้งตะกร้านี้เลยเงินนี่ไม่ต้องทอนนะ
2: โอ้โหแบบนี้ก็ได้เกินร้อยเหรียญแล้วนะสิชัยโยภารกิจสำเร็จแล้ว
6: เออะไรมันจะง่ายขนาดนี้เนี่ยง่ายไปหรือเปล่า
5: ไหนดูสินี่มันเหรียญทองปลอมนี่นะเจ้าโดนพวกนั้นหลอกแล้ว
8: ว่าไงนะ
5: เจ้าทำข้าขาดทุนหมดแล้วรีบหาวิธีถอนทุนคืนมาให้ข้าเดี๋ยวนี้ไม่งั้นพวกเจ้าได้ลงไปนอนอยู่ในตะกร้าเหมือนมะม่วงพวกนั้นแน
6: ่ทำไงดีล่ะแค่ขายให้ได้เกิน100เหรียญก็ยากแล้วนี่ยังต้องหาเงินเพิ่มใช้หนี้ค่ามะม่วงตะกร้านั้นอีก
3: ตอนนี้เหลือเวลาไม่กี่นาทีแล้วยังไงก็ต้องรีบหาทางออกศิลาคิดออกไหม
2: คิดก่อนคิดก่อนคิดก่อนคิดก่อนหรือว่าเราจะเปิดประมูลมะม่วงใครให้ราคามากสุดก็เอาไปเลย
5: ชแวบ
8: เปิ
5: ดข้าจะบอกวิธีลัดให้วิธีนี้นอกจากจะได้เงินเยอะแบบไวๆแล้วยังได้แก้แค้นพวกขี้โกงที่ชอบแอบแฝงมาซื้อของอีกด้วย
3: เอ๊ะวิธีไหนหรอเจ้าคะท่านลุง
5: ง่ายๆก็โกงตาช่างไงล่ะโกงมาโกงกลับยุติธรรมดี
2: โกงตาช่างเหรอควรทำไหมเนี่ยทำดีหรือไม่ทำดีแต่ถ้าทำก็จะได้เงินไวๆเฮ้ยไม่ได้เด็ดขาดวิธีนี้มันขี้โกงแล้วก็เอาเปรียบเบียดเบียนคนซื้อข้าไม่เอาด้วยหรอก
5: เฮ้ยข้าอุตส่าห์คิดวิธีดีๆมาให้ยังไม่ทำอีกงั้นจะหาเงินมาคืนข้ายังไงไหนคิดมาเซ
2: หมวกรู้คิดจริงสิต้องใช้ความคิดให้ดีให้เป็นประโยชน์เรามีวิธีอื่นตั้งมากมายที่ไม่ต้องโกงใครแต่ก็ได้เงินมาเหมือนกันคิดสิคิดสิคิดสิคิดคิดคิดคิดนึกออกแล้วพลังหมวกรู้คิด
6: เย้ศิลาบนหัวเจ้ามีหมวกอะไรด้วย
2: จีจะทิ้งด้วยหมวกมาได้ไงหรือว่าม าจากการ์ดนี
3: ้ใช่เลยศิลาหมวกเหมือนในการ์ดเป๊ะ
2: ข้าคิดออกแล้วล่ะแทนที่เราจะคิดโกงตาช่างเพื่อให้ได้เงินเยอะๆเราควรมองหาจุดขายของมะม่วงร้านเราก่อนว่ามันเด่นยังไงน่าซื้อยังไงถ้าเราไม่รู้จุดเด่นของของที่เราขายเราก็ขายไม่ได้หรอ
6: จริงด้วยแล้วจุดเด่นที่ว่าคืออะไรกันล่ะ

0: พ่อรู้ถ้าดมมาหมดทุกลูกแล้วอ๋อก็เคยกินมาก่อนด้วย
1: แท้จริงหรออ
0: ืมมะม่วงหลากสีมีหลากรสมะม่วงสีอะไรก็รสชาติแบบนั้นสีครีมรสวานิลาสีชมพูรสสตรอเบอรี่สีน้ำตาลรสช็อกโกแลตสีส้มรสชาเย็นสีม่วงรสองุ่นอืมเป็นไงเหมือนไอศกรีมเลยไหม
2: โอ้ยแค่ฟังก็น้ำลายจะหกแล้ววะ
3: งามงามงาม
2: นี่ละมะม่วงรสไอศกรีมจุดเด่นของร้านเราขายได้แน่แน่มาขายกันเลย
4: เดี๋ยวจะผ่านด่านง่ายไปแกล้งซะหน่อยดีกว่า
2: เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยข้าขยับไม่ได้
1: ไม่เป็นไรพวกข้าจัดการกันเองเข็มทองมาช่วยเรียกลูกค้าหน่อย
5: มะม่วงมะม่วงมะม่วงรสไอศกรีมรสไอศกรีมรสไอศกรีมหอมหอมหอมหวานหวานหวานมะม่วงรสไอศกรีมหอมหวาน
0: ไหนไหนมะม่วงรสไอศกรีมเป็นยังไงเหรอก็ไม่เคยกินมาก่อนเลย
1: เป็นมะม่วงพิเศษเจ้าค่ะมีกลิ่นและรสหอมหวานเหมือนรสของไอศกรีมมีรสวานิลาสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตชาเย็นแล้วก็รสองุ่นเจ้าค่ะ
0: แหมหอมกลิ่นวานิลาจริงๆด้วยเอาไปทำน้ำปั่นต้องอร่อยแน่ๆข้าเอาทุกรสเลย
1: ได้เลยเจ้าค่ะ
5: มะม่วงมะม่วงมะม่วงรสไอศกรีมรสไอศกรีมรสไอศกรีมรสไอศกรีมหอมหวานมะม่วงรสไอศกรีมหอมหวาน
0: เฮ้ยข้าเอาข้าเอา
6: หอมอย่างแรงเลย
1: เงินค่าขายมะม่วงทั้งหมดเกิน100เหรียญแล้วก็ใช้หนี้ค่ามะม่วงที่โดนโกงเรียบร้อยแล้วด้วย
7: พวกเจ้าขายของเก่งจริงๆข้ายังทำไม่ได้เลย
1: แค่ถ้าลุงเปลี่ยนความคิดไม่คิดอยากได้เงินเยอะๆด้วยการโกงคนซื้อแต่ขายด้วยความจริงใจข้าว่าร้านท่านลุงจะเป็นร้านที่ขายดีที่สุดในตลาดเลยเจ้าค่ะ
5: ใช่ครับเพราะมะม่วงของท่านลุงพิเศษอยู่แล้วใครได้กินก็ต้องติดใจ
7: ขอบใจพวกเจ้ามากนะที่ทำให้ข้าคิดได้
2: เว้ยข้ากลับมาเป็นปกติแล้ว
4: ครบ10นาทีพอดีพวกเจ้าเก่งมากที่ผ่านภารกิจนี้ได้ตอนนี้เจ้ามีสัมมาสังกัปปะความนึกคิดในทางที่ถูกต้องแล้ว
1: สัมมาสังกัปปะคิดในทางที่ถูกต้องเป็นยังไงหรอเจ้าคะ
4: สัมมาสังกัปปะก็คือคิดในทางที่ไม่โลภไม่โกรธพยาบาทและไม่เบียดเบียนผู้อื่นอย่างตอนที่เจ้าของร้านขายมะม่วงยุยงให้เจ้าคิดหาเงินด้วยการโกงตาช่างแต่เจ้าก็ไม่คิดคล้อยตามเพราะรู้ว่าเป็นความคิดที่ก่อให้เกิดความโลภและเบียดเบียนให้ผู้อื่นเดือดร้อน
2: ใช่ขอรับข้าก็เลยคิดหาวิธีการอื่นที่สร้างสรรค์กว่าและไม่หลอกลวงใครขอรับ
4: เก่งมากสมกับเป็นศิษย์ของท่านอาจารย์มาร์กจริงๆตอนนี้เจ้าก็มีการ์ดพลังมรรค2ใบแล้วเก็บรักษาไว้ให้ดีๆล่ะ
2: ข้าว่าการ์ดนี้ต้องมีพลังอะไรซ่อนอยู่แน่ๆเมื่อกี้ก็มีหมวกออกมาต่อไปจะมีอะไรออกมาอีกเนี่ย
4: เมื่อเจ้าสะสมครบ8ใบแล้วก็จะรู้เองว่าพลังที่ซ่อนอยู่คืออะไร
2: ข้าอยากสะสมได้ครบไวๆจังไปด่านต่อไปเลยได้มั้ยขอรับ
5: โอ้ยศิลาไม่ต้องไฟแรงขนาดนั้นก็ได้ให้พวกข้าได้พักกินอะไรบ้างเถอะข้าหิว
1: เจ้าปันดูหิวมากจริงๆสงสัยอยากกินมะม่วง
4: ไปกินอาหารกันเถอะข้าให้ชาวบ้านเตรียมไว้ให้แล้วจะได้มีแรงสู้ต่อในด่านต่อไป
5: เย้เย้เย้เย้เย้ได้กินของอร่อยแล้วเย้
2: ดีใจออกนอกหน้าชนะเจ้าปัน
8: ศิลาเจ้าปันและกันผ่านด่านมาร์คสัมมาสังกัปปะได้ด้วยความคิดดีแต่ด่านต่อไปพวกเขาจะต้องพบกับบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่73มรรคมีองค์8ตอนที่4
1: ฮ่าอากาศดีจังเลยอยากได้การ์ดพลังมรรคอันต่อไปแล้วสิท่านหัวหน้าเกาะขอรับภารกิจต่อไปท่านจะให้การ์ดรูปอะไรขอรับ
2: คราวนี้ข้าไม่มีการ์ดให้เจ้าต้องไปหาเอาเอง
1: หาหาจากไหนล่ะขอรับ
2: ก่อนจะไปตามหาการ์ดใบที่3เจ้าต้องเข้าใจก่อนว่ามักมีองค์8เมื่อย่อให้สั้นลงก็คือข้อปฏิบัติที่อยู่ในส่วนของศีลสมาธิปัญญาการ์ด2ใบแรกที่เจ้าได้ไปคือสัมมาทิฏฐิมองเห็นตามความเป็นจริงและสัมมาสังกัปปะคิดในทางที่ไม่โลภไม่โกรธและไม่เบียดเบียนอยู่ในส่วนของปัญญาการที่เราจะมีปัญญาได้ต้องมี3อย่างนี้สุตมยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการฟังและเรียนรู้จินตามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการทบทวนคิดพิจารณาภาวนามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติ
1: ที่ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนไว้สุจิภาฟังทบทวนปฏิบัติ
2: ใช่แล้วส่วนการ์ดใบที่3ข้าบอกได้แต่ว่าอยู่ในส่วนของศีลเจ้าต้องไปค้นหาเอาเองว่าทำยังไงถึงจะได้มาง
1: านยากแล้วสิศิลาข้าไม่กลัวหรอกเรื่องยากๆเนี่ยท่านหัวหน้าเกาะบอกกติกามาเลยขอรับข้าพร้อมแล้ว
2: ภารกิจครั้งนี้ข้าจะให้พวกเจ้าส่งตัวแทนมาแค่2คนเพื่อไปจับคู่กับเด็กในเมืองอีก2คนใครจะเป็นตัวแทนกลุ่มล่ะ
3: ข้าจะไป
2: เอาอย่างนี้จับไม้สั้นไม้ยาวใครได้ไม้สั้นคนนั้นคือตัวแทน
1: ฮึบ
4: ไ
1: ทยโย
5: ได้ไม้สั้นแล้ว
1: เย้
2: กับเข็มทองไม่ต้องเสียใจข้ามีงานสนุกรอให้เจ้าทำอยู
6: ่เย้เย้เย้เพราะเราพร้อมสุดๆเจ้าค่ะ
1: แล้วไหนล่ะขอรับเด็กอีก2คนที่จะมาทำภารกิจด้วยกัน
2: สุดแสบแสนแสบ2พี่น้องจะมาช่วยเจ้าทำภารกิจนี
4: ้ปะโถนึกว่าใครที่แท้ก็คนที่ถูกพวกเราหลอกนี่เอง
7: สงสัยจะยังไม่เข็ด
1: โอ้ยนี่พวกเจ้าเองเหรอ
2: ไม่ว่าพวกเจ้าจะเคยผิดใจอะไรกันมาก่อนแต่ตอนนี้ต้องร่วมมือกันทำภารกิจให้สำเร็จ
1: เฮ้ยก็ได้ขอรับ
2: กติกาก็คือตามหาการ์ดรูปกระต่ายให้ครบ6ใบภายใน20นาทีถ้าทำได้สำเร็จภายในเวลาข้าจะให้กระต่ายทองคำเป็นรางวัล
4: โอ้โห
7: กระต่ายทองคำของรางวัลต้องเป็นของข้า
4: เฮ้ยเป็นของข้าต่างหาก
7: เล่าบอกว่าของข้าไง
1: โอ้ยแค่เริ่มต้นก็เห็นแววไม่ดีแล้วต้องทำภารกิจกับเด็กนิสัยเสียทั้ง2คนน่ะ
8: เอานะอาจจะไม่แย่ขนาดนั้นก็ได้นะศิลา
2: ระหว่างทางที่ค้นหาการ์ดกระต่ายให้สังเกตคำบอกใบ้ตามรายทางให้ดีๆจะทำให้หาเจอเร็วขึ้นเริ่มภารกิจได้
7: ไปทางนั้นไปทางนั้นเฮ้ยต้องเจอแน่แหละ
1: เจ้าปันรีบตามเจ้าสุดแสบแสนแสบไปกันเร็ว
8: เฮ้ยวิ่งอีกแล้วเหรอรอด้วย
7: บายบาย
4: อยู่ไหนนะตาอยู่ไหนอยู่ไหนนั่นเสียลักบอกใบ้นี่การกระต่ายต้องอยู่ในถังไม้นั่นแน่เลย
7: เบาๆสิสองคนนั้นยังไม่เห็นเราต้องรีบเอาการนี่มาเป็นของเราก่อนถ้าพวกเราหาเจอได้มากกว่ารางวัลจะได้เป็นของพวกเรา
4: โอ้จริงด้วยเจ้านี่ฉลาดมาก
7: ฮึบฮึบโอ้ยยังไม่ออกอ่ะ
4: เร็วสิพวกนั้นเดินมาทางนี้แล้วนะโอ้ยพวกเจ้ามายุ่งอะไรกับของข้าแกจะขโมยอะไรอีกข้ารู้ทันนะเปล่านะ ข้าแค่มาหาของที่หายไปอ่ะอ๋อใช่ๆๆๆสองคนนั้นต่างหากแล้วที่เป็นขโมยอ่ะมันขโมยเงินข้ามาซ่อนไว้แถวๆนี้หืมสองคนนั้นนะเป็นขโมย
7: เ
4: อ้ยระวังนะพวกนั้นต้องมาขโมยของท่านแน่ๆว่าไงนะ
7: ข้าไปก่อน
4: เดี๋ยวสิโอ้ตายแล้วแสบจริงๆขโมยของข้าไปจนได้นี่อย่าคิดว่าจะหนีพ้นนะเฮ้ย
1: จะการกระต่ายทั้งสองใบดูสิเจ้าปัน
8: เย้เย้เย้เย้เย้บังเอิญจังเลยอยู่ดีๆก็หาเจอว่าแต่พวกฝาแฝดหายไปไหนแล้วล่ะ
1: ไปตามหาดูทางนู้นกัน
4: เปิดยาก
7: ไหนๆมีการกระต่ายอยู่ไหม
4: เฮ้ยไม่มีอะไรเลยอ่ะมีแต่ฝุ่นอ่ะเย้ยไล่ตามมาโนดแล้วอ่ะทำไงดีทำไงดีเอ้าเย้ย
7: หาที่ซ่อนหาที่ซ่อน
4: หาที่ซ่อนหลบหลบหลบหลบเห็นไหมฮะน้อยหลบเก่งนักนะคอยดูเถอะเจอหน้าเมื่อไหร่จะจับมาสั่งสอนให้รู้สำนึกเลยเฮ้ยปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วออกมาได้แล้ว
7: เฮ้ยช่วยด้วยออกไปได้ออกไปได้เฮ้ย
4: อ๋อแย่แล้วสิต้องหาคนมาช่วยซะแล้วช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยพี่ชายข้าทีพี่ชายข้าแต่อยู่ในนั้นออกมาไม่ได้อะ
9: คราวนี้จะโกหกอะไรอีกอะ
4: ข้าไม่ได้โกหกนะถ้าไม่มีใครช่วยพี่ข้าต้องหายใจไม่ออกตายอยู่ในถังแน่ๆเลยเรื่องเพ้อเจ้อหวังจะหลอกเอาเงินเราอีกแล้วสิคราวก่อนก็โกหกว่าพี่ชายเจ้าป่วยหนักข้าไม่เชื่อเจ้าแล้ว
9: ใช่อย่าไปฟังเด็กที่โกหกเลยไปเถอะ
4: หน่อยพวกหน้าปลาแห้งเน่าเอ้ยทำอย่างกับตัวเองไม่เคยโกหกอย่างนั้นน่ะแหละเอ้ยแล้วไงล่ะพอข้าพูดเรื่องจริงก็ไม่มีใครเชื่ออยู่ดีอ่ะเฮ้ยฮะ
1: ช่วยดึงออกมานะสิทีหลังก็อยากไปโกหกหลอกใครเขาอีกเข้าใจไหม
4: ข้าจะพูดอะไรก็สิทธิ์ของข้าอย่ามายุ่งนะ
1: ถ้าพวกเราไม่ยุ่งพี่ชายเจ้าคงแย่ไปแล้วที่เจ้าพูดอะไรไม่มีใครเชื่อก็เพราะเจ้าโกหกหลอกลวงชาวบ้านเป็นประจำนี่ไงล่ะผลของการพูดโกหกอ่ะ
8: ใช่เจ้าน่ะมีมิจฉาวาจาครบเลยทั้งพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเหมือนส้มซ่าสมัยก่อนเป๊ะ
4: ข้าเอ้ยหยุดนะข้าไม่อยากฟังข้าไปหาการกระต่ายต่อดีกว่า
1: การกระต่ายนี่นะเหรอข้าหาเจอแล้วตั้งสองใบระหว่างทางที่มาหาเจ้านี่ละ
4: เฮ้ยทำไงดีอ่ะพวกมันได้ก๊าซแซงหน้าเราไปแล้ว
7: อ่ะต้องเปลี่ยนแผนใหม่แล้วล่ะเราจะเอาก๊าซสองใบนั่นมาเป็นของพวกเราให้ได้
4: แล้วจะทำยังไงล่ะ
7: โอเคโอเคฮึฮึฮึพวกข้ามาคิดๆดูแล้วลำพังเราสองคนพี่น้องคงตามหาการกระต่ายสู้พวกเจ้าไม่ได้แน่ๆ

0: อยพวกเราทั้งเด็กกว่าแล้วก็ตัวเล็กแค่นี้จะไปสู้รุ่นพี่แบบเจ้าได้ยังไงกันล่ะ
1: ข้าว่าเราแบ่งเป็น2ทีมทีมละ2คนดีกว่าแล้วแบ่งการ์ดกันคนละใบแยกย้ายกันหาคนละมุมเมือง
2: แล้วใครจะจับคู่กับใครล่ะเรื่องแบ่งการ์ดแบ่งทีมพวกข้าไม่มีปัญหาหรอก
1: ข้าคู่กับเจ้า
0: ส่วนข้าก็คู่กับเจ้า
2: ฮะนี่ข้าต้องไปกับเจ้าแสนแสบหรอก็ได้ตกลงตามนั้น
3: ฝาแฝดจอมแสบกำลังคิดแผนร้ายอะไรกันอยู่แล้วศิลากับเจ้าปันจะทำภารกิจได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ในยุคแรกเริ่มเกิดเหตุการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจของการกำเนิดสิ่งมีชีวิตบนโลกสัตว์บางชนิดได้เกิดขึ้นแล้วก็สูญไปบางชนิดคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้สัตว์ทุกชนิดที่อยู่บนโลกเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันรวมทั้งมนุษย์ด้วยทั้งหมดสืบเนื่องมาจากเส้นทางเดินแห่งชีวิต

หาสมุทรเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบเราจะพาคุณเดินทางไปค้นหาว่าความหลากหลายสุตรการตานี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเราจะได้พบกับสัตว์ที่สวยงามแปลกตาและดูแสนประหลาดเราจะได้เผชิญหน้ากับความหลากหลายของนักล่าที่น่ากลัวที่สุดบนโลกได้ชมพวกมันเราจะได้เรียนรู้ถึงต้นกำเนิดของเราที่เกี่ยวข้องกับน้ำเรากำลังจะเดินทางเข้าสู่ทะเลแห่งชีวิต

ิ่งมีชีวิตบนโลกมีความหลากหลายมากมายแต่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรช่วงไม่กี่วันของทุกปีชายหาดแปซิฟิกที่ห่างไกลนี้จะให้คำตอบบางอย่างแสงอรุณเผยให้เห็นการต่อสู้ที่มีมาเนิ่นนานสิ่งนี้มีมาตั้งแต่ยุคของไดโนเสาร์นี่คือสนามรบซึ่งทุกชีวิตต้องต่อสู้มีเพียงสัตว์ที่เหมาะกับโลกนี้เท่านั้นที่จะอยู่รอดได้นี่คือสิ่งที่เราเรียกกันว่าการอยู่รอดของผู้ที่เหมาะที่สุดช่วงชีวิตที่เสี่ยงภัยที่สุดของลูกเต่าเหล่านี้คือตอนที่มันออกจากรังเพราะนักล่าที่หิวโหยกำลังรอคอยพวกมันอยู่มันต้องวิ่งจากรังลงทะเลอย่างรวดเร็ว

จะต้องวิ่งจากรังลงทะเลอย่างรวดเร็วแต่ก็มีลูกเต่าบางตัวที่ช้าความแตกต่างเพียงเล็กน้อยของร่างกายชี้ชะตาได้ว่าใครจะอยู่หรือใครจะตายบางตัวอ่อนแอบางตัวก็แข็ง

ชคดีไม่กี่ตัวเท่านั้นที่ไปถึงริมทะเลได้ขณะที่ช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตถูกส่งผ่านทางยีนนี่เป็นการคัดสรรทางธรรมชาติมันเป็นเช่นนี้กับทุกชีวิตบนโลกมาเป็นพันล้านปีแล้ว

ณอาจจะคิดว่าเราไม่มีอะไรเหมือนกับปลาแต่ที่จริงแล้วเรามีบางสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในทะเลทะเลคือห้องทดลองแห่งชีวิตหลายชีวิตได้รับการพัฒนาและทดสอบเป็นครั้งแรกที่นี่ทิ้งร่องรอยไว้ในทุกชีวิตรวมทั้งมนุษย์ด้วยความจริงแล้วในช่วงหนึ่งของชีวิตเรามีช่องเหงือและมีแม้กระทั่งหางนี่คือมนุษย์หลังจากปฏิสนธิได้24ชั่วโมงเมื่ออยู่ในถุงน้ำคล่ำที่ทั้งอุ่นและเค็มก็ถึงเวลาของการเติบโตที่น่ามหัศจรรย์บนศีรษะตรงนี้คือช่องเหงือกหรือจะเรียกให้ชัดขึ้นก็คือ pharyngeal pouches ตัวอ่อนของปลาก็มีสิ่งนี้เช่นเดียวกันในปลามันจะกลายเป็นเหงือกแต่ในมนุษย์มันจะกลายเป็นส่วนของใบหน้าคือหูและกรามหางนี้ก็บอกได้เช่นเดียวกันว่าเรามีบรรพบุรุษร่วมกับสัตว์อื่นมันคือร่องรอยของวิวัฒนาการในอดีตของเรามนุษย์เป็นเพียงกิ่งหนึ่งของผังครอบครัวขนาดยักษ์นั่นคือครอบครัวสิ่งมีชีวิตเราเป็นแค่กิ่งหนึ่งในล้านกิ่งของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดแต่ละกิ่งแผ่สายพันธุ์ที่ต่างกันวิธีที่มันเชื่อมต่อกันจะเผยให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเกี่ยวข้องกันอย่างไรคือหารากเหง้าของเราแต่ต้องย้อนกลับไปสู่ยุคที่มีสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้น

ิดขึ้นได้อย่างไรในยุคนั้นโลกจะเป็นที่ที่ไม่น่าอยู่นักชั้นบรรยากาศยังบางยังไม่มีออกซิเจนนั่นคือการไม่มีชั้นโอโซนที่คอยป้องกันโลกจากดวงอาทิตย์รังสีอุลตราไวโอเลตที่ไม่ได้ผ่านชั้นกรองแรงกล้าซะจนทำให้คนเราในยุคนี้ถึงตายได้จากนั้นยังมีการปะทุของภูเขาไฟและการพุ่งชนของอุกกาบาตด้วยเมื่อเทียบกับรังสีและอุกกาบาตทะเลที่กำลังก่อตัวเป็นเหมือนสวรรค์ที่ปลอดภัยและที่ใดสักแห่งใต้ทะเลนี้เองที่ชีวิตเริ่มวิวัฒนาการขึ้นมาเต็มไปด้วยโมเลกุลของสารอินทรีย์ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่เกิดขึ้นในท้องทะเล

ใดสักแห่งในทะเลนี้สูตร DNA ของเราเองได้ก่อตัวขึ้นมาประกายไฟแรกของชีวิตได้ถูกจุดขึ้นแล้วมาพบกับบรรพบุรุษของเราเซลล์รูปง่ายๆเช่นนี้เป็นสิ่งมีชีวิตแรกสุดและเป็นบรรพบุรุษของสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกเมื่อเวลาผ่านไปเซลล์เหล่านี้ก็เพิ่มรูปแบบและกระจายไปทั่วโลกแต่มีอยู่กลุ่มหนึ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อโลกนี้นอกชายฝั่งทางตะวันตกของออสเตรเลียยังคงมีอาณาจักรของจุลินทรีย์โบราณจนถึงทุกวันนี้พวกมันเป็นเหมือนสาประหลาดที่เกิดจากหินปูนเรียกว่าสโตรมาทิไลท์ภาพนี้ดูเหมือนฉากเมื่อ 3,000 ล้านปีก่อนพวกมันอาจจะดูไม่มีพิษสงแต่เมื่อย้อนไปสมัยนั้นจุลินทรีย์โบราณพวกนี้ฆ่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างพวกมันปล่อยก๊าซพิษชนิดใหม่มากมายออกมาซึ่งก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ด้านมลพิษไปทั่วโลกก๊าซนั้นคือออกซิเจนมันได้ทำลายเซลล์แบบดั้งเดิมไปเป็นจำนวนมากการสูญพันธุ์เกิดขึ้นทั่วโลกแต่มีไม่กี่เซลล์ที่รอดมาได้และเติบโตโดยอาศัยออกซิเจนเซลล์พวกนี้จึงได้รับโลกเป็นมรดกจากนี้ต่อไปออกซิเจนจะให้พลังกับทุกสิ่งมีชีวิตตั้งแต่เซลล์ที่เล็กที่สุดจนถึงสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี่คือนักสูดออกซิเจนตัวใหญ่ที่สุดในโลกมันเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่มันคือวานสีน้ำเงินวานสีน้ำเงินอาจตัวยาวได้เท่ากับเครื่องบินโบอิ้ง737และหนักกว่าช้างถึง30เท่าปอดของมันใหญ่กว่าของเราถึง400เท่านั่นหมายถึงการดำน้ำได้นานถึง30นาทีโดยหายใจเพียงแค่ครั้งเดียวและเมื่อมันกลับขึ้นมาที่ผิวน้ำมันจะพ่นน้ำออกมาได้สูงถึง12เมตรทุกปีนักท่องเที่ยวจะมาชมการอพยพของวานสีน้ำเงินพวกมันจะมารวมตัวกันที่นอกชายฝั่งของแคลิฟอร์เนียเพื่อล่าสัตว์ที่คล้ายกุ้งตัวจิ๋วที่เรียกว่าคริวบางครั้งพวกมันมารวมตัวกันมากถึง 2,000 ตัวเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ที่สุดในโลกของวานสีน้ำเงิน

สีน้ำเงินกินจุมากมันสามารถกินน้ำเข้าไปได้ถึง50ตันภายในครั้งเดียวมันกินคลิว40ล้านตัวต่อวัน

ัฒนาการก้าวกระโดดขนาดนี้ได้อย่างไรวาสีน้ำเงินพัฒนามาจากสัตว์เซลล์เดียวจริงหรือไม่คำตอบคือจริงนี่คือการรวมกันของเซลล์หลายๆเซลล์ขั้นตอนแรกก็คือสัตว์เซลล์เดียวมารวมตัวกันและกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนขึ้นแต่วาสีน้ำเงินก็เป็นเพียงกลุ่มเซลล์จำนวนมากที่ทำงานร่วมกันเซลล์ที่ทำงานร่วมกันฟังดูเป็นคำพูดที่ง่ายแต่การเดินทางของสิ่งมีชีวิตใช้เวลาเกือบ 3,000 ล้านปีกว่าจะมาถึงจุดนี้บรรดาสิ่งมีชีวิตรุ่นแรกที่ได้ประโยชน์จากเซลล์ที่อยู่รวมกันก็คือแมงกะพรุนฟอสซิลของแมงกะพรุนพบในชั้นหินที่ก่อตัวขึ้นเมื่อ670ล้านปีก่อนสัตว์โบราณพวกนี้เป็นพวกแรกที่มีเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อและระบบประสาทแบบง่ายๆแต่แมงกะพรุนไม่รู้ว่าส่วนไหนของมันเป็นด้านหน้าหรือว่าด้านหลังมันว่ายไปทุกทิศทางซึ่งทำให้มันไปไหนได้ไม่เร็วนักโชคดีที่วิวัฒนาการได้สร้างกลยุทธ์ใหม่หมวกทำให้มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้

ไม่น่าเชื่อวันนี้คือหนึ่งในสัตว์ที่สำคัญที่สุดในเส้นทางเดินแห่งชีวิตมันเป็นสัตว์ชนิดแรกที่มีหัวมันคือหนอนตัวแบนการเอาหัวเดินไปข้างหน้าของหนอนชนิดนี้เป็นพื้นฐานให้กับร่างกายของเราเรามียีนที่สร้างส่วนหัวเหมือนกันกับมัน

นอนตัวแบนวิวัฒนาการตาคู่แรกขึ้นมาด้วยแค่มีกลุ่มเซลล์อย่างเดียวมันก็ยังทำอะไรไม่ได้มากไปกว่าแยกแยะความมืดกับแสงสว่างแต่อย่างน้อยเวลาคลานเอาหัวไปก่อนมันก็พอรู้ว่าอะไรอยู่ข้างหน้าข้อมูลจากประสาทสัมผัสเหล่านี้ต้องมีการประมวลผลนี่อาจจะดูเล็กและดูง่ายแต่ถึงอย่างไรนี่ก็เป็นสมองอันดับแรกของโลกต้องขอบคุณหนอนตัวแบนที่ทำให้สมองอยู่บนหัวของเราไม่ได้อยู่ที่ด้านหลังถ้าวิวัฒนาการของสมองอันแรกเป็นเหตุการณ์สำคัญถ้าเช่นนั้นทวารหนักอันแรกก็น่าจะสำคัญเช่นเดียวกันหนอนตัวแบนมีกระเพาะที่ยืดได้กับช่องเปิดอันเดียวอวัยวะแบบนี้ทำให้มันไม่สามารถกินและถ่ายได้ในเวลาเดียวกันขณะที่หนอนบางชนิดยังคงตัวแบนบางชนิดตัวกลมขึ้นและพัฒนาท่อภายในหรือว่าลำไส้ขึ้นมาอาหารจะเข้าทางปากผ่านลำไส้และออกมาทางทวารหนักสายการผลิตแบบนี้

ปลือกแข็งอันแรกอาจพัฒนาขึ้นโดยมีหอยทากชนิดต่างๆอยู่ถึง 500,000 ชนิดแต่ละตัวขึ้นหรือมีหนามมากขึ้นจนกลายเป็นเครื่องป้องกันสัตว์นักล่าได้หอยเชลสามารถหุบเปลือกถ้ามันเห็นอันตรายใกล้เข้ามาแต่ตาง่ายๆของมันอาจจะมองไม่เห็นปลาดาวที่คลานเข้ามาอย่างช้าๆเมื่อมันรับรู้ถึงอันตรายมันก็รีบหนีอย่างรวดเร็ว

ป็นการหนีที่ยอดเยี่ยมแต่ด้วยเปลือกที่หนักไม่นานหอยเชลล์ก็หมดแรงพ่นน้ำล้านปีก่อนหอยทากบางตัวอาจจะรอดพ้นอันตรายที่พื้นทะเลได้เช่นเดียวกันแต่พวกมันทำได้อย่างไรเมื่อมีเปลือกที่หนักขนาดนั้นคำตอบก็คืออาศัยแรงลอยตัวหอยทากอัดก๊าซเข้าไปในเปลือกของมันนั่นถือเป็นจุดกำเนิดของยอดหอยทากจำพวกนอติลอยญาติของนอติลอยก็ม้วนเปลือกเก็บและกลายเป็นหอยแอมโมไนท์หอยแอมโมไนท์มีชีวิตอยู่กว่า300ล้านปีสุสานหอยแอมโมไนท์ทางตอนใต้ของอังกฤษเกิดจากสันดอนแห่งหนึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของซากฟอสซิลที่ทอดตัวยาวหลายไมล์แสดงให้เห็นว่าพวกมันเคยมีมากขนาดไหนเซฟโลพัดยุคแรกซึ่งมีก๊าซในเปลือกเคยครอบครองท้องทะเลแต่เปลือกแข็งไม่ใช่รูปแบบเดียวของการป้องกันตัวอีกกิ่งหนึ่งของต้นไม้แห่งชีวิตมีวัฒนาการชุดเกราะที่เบาและยืดหยุ่นขึ้นเกราะนี้สวมใส่โดยแมลงรุ่นแรกๆนี่คือแมลงรุ่นแรกที่มีชื่อเสียงที่สุดไทรโลไบท์เปลือกที่ยืดหยุ่นของมันทำให้ส่วนต่างๆของร่างกายทำงานได้อย่างชำนาญเมื่อมีแขนขาขึ้นมาสัตว์ก็สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าแต่ก่อนแต่ที่เด็ดจริงๆของไทโรไบต์ก็คือตาของมันมันเป็นสัตว์ตัวแรกที่เห็นรายละเอียดได้ดีสิ่งนี้ถือเป็นมิติใหม่แห่งวิวัฒนาการเป็นครั้งแรกที่สัตว์นักล่าและเหยื่อมองเห็นกันและกันดวงตากลายเป็นเครื่องมือในการล่าและป้องกันตัวอันดับแรกดวงตาทำให้เกิดสุดยอดแมลงดวงตาก่อให้เกิดการแข่งขันการสร้างอาวุธทั้งผู้ล่าและผู้ถูกล่าต่างพยายามเอาชนะกันความพยายามจะเป็นฝ่ายที่เหนือกว่าก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตแบบใหม่ขึ้นการแข่งขันเช่นนี้ทำให้เกิดสุดยอดแมลงบางชนิดตาพวกนี้มีความซับซ้อนที่สุดในโลกมันเป็นตาของกั้งตะกะแตนตาของเราใช้เพียงแค่3สีคือแดงน้ำเงินเหลืองส่วนกั้งตะกะแตนใช้อย่างน้อย8สีอุปกรณ์ไฮเทคนี้ไม่ใช่แค่เพื่อล่าเหยื่อแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือเพื่อเลี่ยงพวกเดียวกันในโลกปะการังสีสันสดใสนี้กั้งตะกะแตนยังมีอาวุธที่ทำให้เหยื่อแตกเป็นเสี่ยงๆคือกลงเล็บและหมัดของมัน

สัตว์มีเปลือกยังคงมีชีวิตอยู่อย่างแพร่หลายแต่บรรพบุรุษของเรานั้นแตกต่างออกไปและคล้ายกับเจ้าสิ่งนี้เพียงหัวหอมซึ่งหน้าตาเหมือนกับถุงเยลลี่

สิ่งที่เหลือเชื่อก็คือยีนร้อยละ80ของเพลียงหัวหอมอยู่ในตัวเราเช่นเดียวกันรวมทั้งยีนที่สร้างหัวใจมนุษย์ขึ้นมาด้วยแล้วกระดูกสันหลังของเรามาจากไหนร่องรอยของมรดกชิ้นนี้พบในลูกเพลียงหัวหอมลูกเพลียงมีหางและแท่งภายในที่ยืดหยุ่นนี่เป็นร่องรอยแรกของกระดูกสันหลังจุดเริ่มต้นที่บ่อบางนี้ได้ก่อกำเนิดสัตว์มีกระดูกสันหลังตัวแรกขึ้นซึ่งรวมไปถึงปลาที่ไม่มีขากรรไกรปลาปากกลมซึ่งไม่มีขากรรไกรอาศัยอยู่ในน้ำลึกซึ่งเราลงไปไม่ค่อยถึงที่นี่ลึกจากผิวน้ำเกินหนึ่งไมล์พวกมันกำลังกินซากของวานที่ตายแล้วพวกมันดูเหมือนหนอนมากกว่าปลาแต่เมื่อ500ล้านปีก่อนปลาไม่มีขากรรไกรคือผู้ที่ครองทะเล

เมื่อปลาปากกลมคิดว่ามีอันตรายมันจะทำอย่างไรนี่คือกลไกการป้องกันตัวที่เป็นเอกลักษณ์ปลาปากกลมจะหลั่งเมือกจากต่อมที่อยู่ด้านข้างลำตัวออกมาเมือกจะพองเมื่อถูกกับน้ำทะเลและยังมีเส้นใยแรงดึงสูงที่ใช้สร้างเกราะป้องกันด้วยปลาปากกลมตัวเดียวสามารถปล่อยเมือกออกมาจนเต็มถังได้นั่นยังไม่ใช่เทคนิคพิเศษอย่างเดียวของมันกระดูกสันหลังของมันยืดหยุ่นจนสามารถม้วนตัวเองเป็นปมได้และการทำตัวเป็นปมบางครั้งก็ช่วยชีวิตของมันแต่เมื่อ400ล้านปีก่อนปลาปากกลมถูกลดความสำคัญลงไปโดยปลาชนิดใหม่ที่มีอันตรายกว่าปลาชนิดใหม่ถือกำเนิดในท้องทะเลเหงือกโค้งสองอันด้านหน้าค่อยๆโตขึ้นและล้อมรอบปากกลายเป็นขากรรไกรสำหรับกัดอันแรกเหมือนอย่างของฉลามรุ่นแรกเป็นการพัฒนาที่ฉลามได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ฉลามปรับเปลี่ยนไปตามอาหารที่มันกินฉลามเสือสายมีฟันที่แคบเพื่อใช้จับปลาที่ลื่นและปลาหมึกฟันแบบอื่นเช่นฟันฉลามซีลมีหลายยอดเพื่อใช้จับปูและหอยที่พื้นทะเลฟันที่ไม่เรียบเป็นฟันที่ใช้ตัดอาหารทั่วไปฟันของฉลามเสือจะเหมือนใบเลื่อยเพื่อใช้จัดการกระดองของเต่าทะเลและกระดูกของปลาและนี่เป็นฟันของฉลามกินเนื้อที่ใหญ่ที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนั่นคือฉลามขาวยักษ์ฟันนี้ใช้เฉือนเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเล

ฉลามขาวยักษ์เป็นหนึ่งในตำนานแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในทะเลแห่งชีวิตแต่ฉลามบางชนิดมีวัฒนาการไปอีกทางโดยสิ้นเชิงพวกมันไม่มีแม้แต่ฟันนี่คือปลากระเบนที่นี่คือทะเลแคริบเบียนนอกเกาะเคแมนพวกมันรวมตัวกันที่นี่เพื่อกินอาหารจากนักดำน้ำ

ลากระเบนเป็นญาติกับปลาฉลามแต่รูปร่างของมันแบนลงเพื่อใช้ชีวิตที่พื้นทะเลพวกมันส่วนใหญ่หากินตามพื้นทะเลโดยจับปูและปลาที่ซ่อนอยู่ใต้ทรายปากของมันอยู่ใต้หัวจึงมองไม่เห็นว่ากินอะไรเข้าไปแต่สามารถอาศัยประสาทสัมผัสอื่นซึ่งทั้งปลากระเบนและฉลามได้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งเพื่อเรียนรู้ว่าประสาทสัมผัสมีการพัฒนาไปเพียงใดเราจะไปชมการทดลองเล็กๆอย่างหนึ่งในทะเลเสียงมักจะเป็นเบาะแสแรกที่นักล่าใช้ตามหาเหยื่อเพราะเสียงเดินทางในน้ำได้เร็วกว่าในอากาศถึง4เท่าฉลามในทะเลแคริบเบียนตัวนี้ได้ยินเสียงความวุ่นวายที่อยู่ห่างออกไปอย่างน้อย1กิโลเมตรมันมีหูที่เยี่ยมยอดแต่แทนที่จะมีใบหูเหมือนเรามันมีท่อเล็กๆที่นำคลื่นเสียงไปสู่หูภายในถัดไปคือประสาทการรับกลิ่นฉลามสามารถได้กลิ่นเลือดและน้ำมันปลาในกล่องเหยื่อนี้จากระยะที่ห่างออกไป400เมตรแค่เลือด1หยดในน้ำทะเล25ล้านหยดก็เพียงพอจะทำให้มันหันมาได้แล้วเพื่อหาว่ากลิ่นมาจากไหนมันจะว่ายซิกแซกเพื่อตามกลิ่นระยะ100เมตรนั้นไกลเกินกว่าจะเห็นเป้าหมายได้แต่ฉลามก็รู้สึกถึงเหยื่อได้โดยคลื่นความดันที่เกิดในน้ำมันจะรับรู้ได้จากเส้นข้างลำตัวซึ่งเป็นประสาทสัมผัสหนึ่งที่ปลาทุกชนิดมีเมื่ออยู่ในช่วง10เมตรหรือน้อยกว่านั้นการมองเห็นจึงเริ่มมีบทบาทตอนกลางวันการมองเห็นของเราดีเท่ากับฉลามแต่ตอนกลางคืนตาของมันจะไวมากโครงสร้างตาของมันชี้ให้เห็นว่าฉลามอาจจะมีสายตายาวมันเห็นในระยะไกลได้ดีกว่าใกล้ๆแต่เมื่อพวกมันเข้ามาใกล้ขนาดนี้ประสาทสัมผัสอีกอย่างจะทำหน้าที่แทนนั่นคือการรับรู้สนามไฟฟ้ารูขนาดเล็กที่ปลายจมูกสามารถรับรู้ความต่างศักย์ที่ต่ำขนาด1ส่วน500ล้านโวลต์ได้นั่นคือสนามไฟฟ้ารอบตัวปลาที่มีชีวิตในการทดสอบของเราตอนนี้ก็คือแท่งป้อนอาหารในช่วงวินาทีสุดท้ายของการโจมตีฉลามจะหลับตาเพื่อป้องกันตาของมันก่อนที่มันจะกัดเหยื่อและนั่นคือช่วงที่ประสาทสัมผัสสุดท้าย2อย่างคือสัมผัสและรสชาติเริ่มมีบทบาทด้วยระบบประสาทสัมผัสเหล่านี้ฉลามจึงเป็นนักล่าไฮเทคที่เปี่ยมประสิทธิภาพเราอาจจะคิดว่าสัตว์ที่ซับซ้อนขนาดนี้ยึดครองทะเลได้ตลอดไปแต่เส้นทางเดินแห่งชีวิตไม่ง่ายขนาดนั้นหลายครั้งตลอดช่วงพันปีมีอุกกาบาตพุ่งชนโลกและทำให้เกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่สัตว์ดึกดำบรรพ์หลายชนิดได้สูญพันธุ์ไปแม้แต่พวกเปลือกแข็งอย่างหอยแอมโมไนท์แต่ในทะเลลึกมีสัตว์หลายชนิดที่รอดมาได้และพร้อมจะแตกแขนงไปในทิศทางใหม่สุดยอดหอยทากว่ายน้ำมาและสร้างอาณาจักรในทะเลน้ำตื้นในที่สุดก็วิวัฒนาการกลายเป็นสัตว์ในตระกูลเซฟโรพอดรุ่นล่าสุดคือหมึกและหมึกยักษ์ปัจจุบันหมึกสีเงินยวงเป็นล้านๆตัวจะมารวมตัวกันเพื่อแพร่พันธุ์ที่นอกชายฝั่งของแคลิฟอร์เนีย

มันมีอายุแค่1ปีและนี่เป็นงานสุดท้ายในชีวิตแสนสั้นของมันเมื่อวางไข่แล้วพวกมันส่วนใหญ่จะตายไปโตเร็ววางไข่และตายเร็วคือสูตรสำเร็จในทะเลแห่งชีวิต

เซฟโพลพอดหมายถึงหัวและเท้าเป็นชื่อเรียกที่สมดุลสัตว์ชนิดนี้คือหมึกยักษ์แปซิฟิกมันยาว5เมตรและทั้งตัวก็มีแค่หัวกับหนวดเท่านั้นมันเป็นยักษ์ที่สุภาพมีรูปร่างเหมือนมนุษย์ต่างดาวเลือดสีน้ำเงินหัวใจ3ดวงและมี9สมองนั่นคือสมองใหญ่ตรงกลางกับ8สมองเล็กๆในแต่ละหนวด

ถ้าเซโพโลพอดต้องแข่งกับสัตว์อื่นในทะเลจริงๆพลังสมองของมันจะทำให้มันได้เปรียบมากนี่คือหมึกแคริบเบียนลีฟเมื่อปลาสากเข้ามาใกล้ทางรอดของมันก็คือมันต้องหายตัวไปจากจุดนั้นมันจะเปลี่ยนสีและผิวหนังของมันให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมทันทีนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่กำกับโดยตรงมาจากสมองสำหรับพวกนักล่าแล้วมันดูเหมือนเจ้าหมึกได้หายตัวไปเฉยๆ

ยังมีการสื่อสารให้รู้กันเมื่ออันตรายได้ผ่านไปแล้วดูเหมือนว่าพวกมันสื่อสารโดยใช้สีผิวสำหรับเซพาโรพอดยุคใหม่พลังสมองอยู่เหนือความจำเป็นที่ต้องมีเปลือกไว้ป้องกันตัวพวกมันฉลาดกว่าปลาทั่วไปแล้วเหตุใดทะเลของเราจึงไม่ถูกยึดครองโดยเซพาโรพอดดูเหมือนว่าสมองจะชนะการใช้กำลังปลาก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอีก

ร่างที่ทำจากวัสดุใหม่คือกระดูกปลากระดูกแข็งนานาชนิดเพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน

เป็นพัฒนาการครั้งสำคัญเพราะมันพยุงโครงสร้างให้การป้องกันที่ดีกว่าทำให้เหงือกมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้ร่างกายคล่องแคล่วขึ้นด้วยจากนั้นเพื่อการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นพวกมันพัฒนาคลีป2ชุดซึ่งอยู่ติดข้างลำตัวด้วยกระดูกนั่นเป็นการผสมผสานที่ยอดเยี่ยมมรดกนั้นได้ส่งต่อมาและทำให้มนุษย์มีแขนและขาสองข้างปลากระดูกแข็งบางตัวหันไปใช้ชีวิตแบบอยู่กับที่ปลากบมีความคิดใหม่ในการใช้กระดูกชิ้นหนึ่งนี่ไม่ใช่หนอนที่ดิ้นอยู่มันคือเหยื่อล่อซึ่งเกิดจากการปรับเปลี่ยนของกระดูกครีบปลาที่อ่อนหัดจะเห็นมันเป็นอาหารที่น่ากินปลากบไม่ได้เก่งแค่เรื่องการหลอกลวงเท่านั้นมันยังพลางตัวเก่งด้วยกุ้งตัวนี้ไม่มีทางจะเห็นมันได้จนมันเริ่มขยับตัวแต่ถึงตอนนั้นก็สายเกินไปซะแล้วเพราะปากของปลากบเร็วกว่ากล้ามเนื้อมากมันทำได้อย่างไรคำตอบอยู่ที่กระดูกเช่นเคยมันเป็นปากที่ยืดหยุ่นและเหมือนกับดักซึ่งถูกดึงจนตึงเมื่อเหยื่อมากับดักนี้จะอ้าอย่างรวดเร็วและกว้างได้ถึง10เท่าพร้อมกับดูดเหยื่อเข้าไปข้างในอาจดูไม่น่าเชื่อแต่เมื่อพูดถึงโครงสร้างกระดูกปลาชนิดนี้คือตัวอย่างที่นับเป็นสุดยอดในช่วง2สัปดาห์แรกของชีวิตมันดูเหมือนลูกปลาอื่นๆจากนั้นบางอย่างก็เริ่มดูแปลกไปหน้าของมันจะบิดเบี้ยวตาข้างหนึ่งเริ่มเลื่อนไปรวมกับอีกข้างหนึ่งที่ฝั่งตรงข้ามของหัวนั่นคือจุดเริ่มของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ธรรมดาเลยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดใช้เวลาน้อยกว่า1สัปดาห์และผลของมันจะอยู่แบบนั้นไปตลอดชีวิตปลาลิ้นหมากลับตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับชีวิตที่พื้นทะเลรูปร่างและสีของมันทำให้มันสามารถซ่อนตัวจากนักล่าและคืบคลานเข้าหาเหยื่อแต่ถ้าล่องหนไม่ได้สิ่งที่ปลอดภัยที่สุดก็คืออยู่ในฝูงจำนวนมากๆฝูงเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการลดโอกาสที่จะถูกกินตลอดประวัติศาสตร์การวิวัฒนาการของพวกมันมีการโจมตีฝูงปลากระดูกแข็งจากทุกด้านมาโดยตลอดพวกมันรอดชีวิตจากยุคของไดโนเสาร์มาได้ก็ต้องเผชิญกับการโจมตีจากทางอากาศและการโจมตีของนักล่าจากเบื้องล่างมาตลอด

านกกระจอกค้นพบวิธีการหนีที่เยี่ยมยอดมันเป็นกลยุทธ์ที่จะทำให้นักล่าสับสนได้ปลานกกระจอกมีวัฒนาการที่อกที่ยาวเป็นพิเศษขึ้นมามันไม่ได้ใช้ในการโบกแต่ใช้ในการร่อนแผ่นหางของมันเป็นหัวใจสำคัญที่จะส่งกำลังให้กับปลาเช่นเดียวกับมอเตอร์เรือปลานี้สามารถร่อนได้ไกลถึง100เมตรต่อครั้งบางทีปลานกกระจอกอาจจะเป็นปลาที่พิเศษที่สุดในบรรดาปลากระดูกแข็งทั้งหมดก็ได้นี่แสดงให้เห็นว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในทะเลที่เต็มไปด้วยความกดดันตอนนี้คือทะเลที่อัดแน่นไปด้วยชีวิตเส้นทางเดินแห่งชีวิตยังไม่จบเพียงแค่นั้นสุดพิเศษแบบไหนที่นำไปสู่สัตว์เลี้ยงลูกเป็นนมเนื้อ

ผู้ที่หลบหนีขึ้นมาได้รับรางวัลก้อนโตหลังจาก 3,500 ล้านปีของการวิวัฒนาการในมหาสมุทรลูกหลานของพวกมันก็เริ่มครอบครองแผ่นดินพวกมันวิวัฒนาการมาเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์เลื้อยคลานนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรวมทั้งมนุษย์ในที่สุดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนบกบางตัวเกิดชื่นชอบอาหารทะเลพวกมันจึงกลับลงทะเลเพื่อล่าเมื่อเวลาผ่านไปขาของมันค่อยๆกลายเป็นครีบกว้างและพวกมันก็กลายเป็นสัตว์ที่สื่อสารได้เก่งที่สุดในทะเลนี่คือโลมาปากขวดโลมาที่มีแพร่หลายทั่วไปที่สุดในโลกหลายคนชื่นชมและระบุว่าเราเป็นญาติสนิทกับมันมากกว่าสัตว์ทะเลไหนการได้ว่ายน้ำกับโลมาเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจจริงๆ

ระรักโลมาแต่ระนาจะเป็นญาติสนิทกับสัตว์ทะเลที่ตัวเล็กและเลือดเย็นมากกว่าเพราะเราเป็นลูกหลานของพวกมันและวิวัฒนาการของพวกมันก็ทำให้เกิดมีเราขึ้นเราเป็นเพียงเศษเสี้ยวของความสมบูรณ์ที่เหลือเชื่อในโลกและเช่นเดียวกับสัตว์บกอื่นรอบตัวเรา

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

รพิเศษช่วยหายใจที่ซึ่งไม่มีร่มเงาและรังสีจากดวงอาทิตย์อาจจะฆ่าคุณได้ในไม่กี่นาทีตอนกลางคืนอุณหภูมิลดต่ำลงกว่า0องศาคุณอาจจะแข็งตายหรือถูกเผาสุดได้ในวันเดียวกันนี่ไม่ใช่ดาวที่อยู่ไกลนี่คือโลกและนี่คือสภาพของโลกเมื่อ500ล้านปีก่อนสมัยที่พื้นดินยังเหมือนโลกต่างดาวและไม่สามารถอยู่อาศัยได้สมัยนั้นสิ่งมีชีวิตมีอยู่ในทะเลเท่านั้นแล้วสิ่งมีชีวิตสามารถเอาชนะโลกที่โหดร้ายและวิวัฒนาการมาเป็นเราในปัจจุบันได้อย่างไรกัน

ช่วงยุคนั้นโลกนั้นดูโหดร้ายมีสิ่งมีชีวิตร่วมบุกเบิกไม่กี่ชนิดพวกมันพัฒนาเป็นสัตว์หลายชนิดที่ทนกับสภาพร้อนจัดหนาวจัดบนบกได้

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดเชื่อมโยงกันด้วยกิ่งก้านของต้นไม้แห่งชีวิตเราจะพาคุณไปชมว่าสัตว์ไม่ธรรมดาเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและเราเชื่อมโยงกับพวกมันแต่ละตัวอย่างไรบ้างทุกขั้นตอนล้วนมีเรื่องให้ประหลาดใจตั้งแต่ปลาถึงตัวคุณและผมและถ้าโชคชะตาของไดโนเสาร์ไม่เกิดการพลิกผันครั้งใหญ่เราจะได้ครองโลกอย่างทุกวันนี้หรือไม่เริ่มแรกพื้นดินแห้งแล้งไม่ใช่ที่สำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตเกิดขึ้นในทะเลเพราะอุณหภูมิแทบไม่เปลี่ยนแปลงและน้ำจะช่วยปกป้องจากแรงดึงดูดของโลกและแสงแดดที่แผดเผาทะเลเป็นห้องทดลองสร้างสิ่งมีชีวิตแห่งแรกและนานกว่า3ใน4ของวิวัฒนาการที่ทะเลเป็นบ้านของทุกชีวิตยุคนี้ส่วนใหญ่เป็นยุคของสัตว์ที่มีร่างกายอ่อนนิ่มเช่นแมงกะพรุนแมงกะพรุนประกอบไปด้วยน้ำ195และไม่มีกระดูกมันไม่เหมือนกับเราและไม่ต้องการกระดูกสักชิ้นเดียวเพราะน้ำช่วยให้ลอยตัวและให้ทุกอย่างที่มันต้องการน้ำพยุงร่างกายสิ่งมีชีวิตได้ทุกทิศทางสำหรับนักดำน้ำมันคล้ายกับการลอยอยู่ในอวกาศ

น้ำทำให้สาหร่ายเคลโตขึ้นมา30เมตรจากพื้นทะเลได้อันที่จริงแล้วพืชก็เหมือนกับสัตว์หลายล้านปีก่อนพืชมีอยู่แต่ในทะเลเท่านั้น

นพื้นดินอะไรจะเกิดขึ้นถ้ามันมีแรงพยุงจากน้ำสลายเคลย่อมต้องกองลงนักดำน้ำก็รู้ดีแต่ไม่หนักของกระบอกเพราะแรงดึงดูดฉุดดึงเขาลงไปเบื้องล่างที่ถูกสร้างมาให้อยู่ในทะเลขึ้นมาอยู่บนบกได้อย่างไรกันสัตว์ทะเลกลุ่มหนึ่งที่มีเครื่องมือเหมาะสมที่จะขึ้นมาบนบกได้นั่นคืออาร์โธพอดมันมีกระดองแข็งเชื่อมต่อกันกระดองนี้ช่วยดึงร่างกายทำให้แรงดึงดูดดึงมันลงไปไม่ได้

ดองช่วยเสริมพลังให้กับอาร์โทรพอดในการที่จะอยู่บนพื้นดินและทำให้ปูเป็นผู้เชี่ยวชาญบนพื้นดินด้วย

ที่ฟลอริดาฝูงปูบุกรุกเข้าไปในสวนของคนสนามหญ้าล้นพรุนไปด้วยรูปูปูบกสีน้ำเงินพวกนี้อยู่ห่างจากน้ำได้ถึง5กิโลเมตรปรับตัวเข้ากับชีวิตบนบกได้ดีกระดองด้านนอกที่เชื่อมต่อกันอาจวิวัฒนาการขึ้นในทะเลแต่ก็ช่วยรับน้ำหนักพวกมันบนบกทำให้มันเดินทางไปไหนๆได้สบายและช่วยให้พวกมันไม่แห้งตายซะก่อนมันเดินทางไปไหนต่อไหนและโผล่ขึ้นในที่ที่คาดไม่ถึงและยังไม่จู้จี้เรื่องการกินอีกด้วยอีกภาคหนึ่งของโลกในมหาสมุทรอินเดียมีดินแดนแห่งหนึ่งที่ปูอยู่อย่างสุขสบายเหมือนอยู่ที่บ้านเกาะคริสต์มาสเต็มไปด้วยปูบกมีปู120ล้านตัวอาศัยอยู่บนเกาะนี้ซึ่งนั่นมากกว่าคนด้วยอัตราส่วนถึง 300,000 ต่อ1ทุกปีปูจำนวนมากจะออกมาที่ท้องทะเลพวกมันกำลังมุ่งหน้าไปที่ชายหาดทำไมเพราะแม้จะมีกระดองมันก็ยังตัดสายใยกับทะเลไม่ได้

แต่มีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ขึ้นมาอยู่บนบกก่อนปูซะอีกเรารู้ได้เพราะว่าพวกมันทิ้งรอยเท้าเอาไว้สิ่งที่อยู่ในหินที่ออนตาริโอแคนาดาคือรอยเท้าที่เก่าแก่ที่สุดบนโลกแม้จะเป็นก้าวเล็กๆของแมลงแต่ก็เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของสิ่งมีชีวิตรอยเท้าเหล่านี้มีอายุ500ล้านปีเชื่อกันว่าเจ้าของรอยเท้าก็คืออาร์โทรพอดมีเปลือกมันมีลักษณะคล้ายกับเผ่าไม้ยักษ์และยาวถึง30เซนติเมตรอะไรที่ทำให้นักบุกเบิกโบราณชนิดนี้ลากตัวเองจากทะเลขึ้นมาบนพื้นดินที่แห้งแล้งมีนักล่าจอมโหดหลายชนิดในมหาสมุทรทำให้ทะเลเป็นสถานที่ที่อันตรายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่สิ่งมีชีวิตที่เห็นผลที่จะหนีจากทะเลสินยังมีสัตว์โบราณอีกชนิดหนึ่งที่ตามรอยผู้บุกเบิกขึ้นมาทุกปีแมงดาทะเลอยู่ในโลกมาหลายล้านปีแล้วและทุกปีพวกมันจะขึ้นมาที่ชายหาดในทวีปอเมริกาเหนือเพื่อแพร่

แมงดาทะเลขึ้นมาวางไข่บนบกเพื่อหลีกเลี่ยงนักล่าในทะเลและอาจเป็นเหตุผลเดียวกันที่ทำให้สัตว์รุ่นแรกๆขึ้นฝั่งเมื่อวางไข่เสร็จแมงดาทะเลจะหันหลังและคลานกลับลงทะเลสัตว์ในรุ่นแรกก็อาจจะขึ้นมาแค่ชั่วคราวเช่นเดียวกันประมาณ430ล้านปีก่อนมีอาร์โทรพอดอีกกลุ่มหนึ่งที่ละทิ้งทะเลโดยถาวรอาณาจักรบนบกเริ่มขึ้นอย่างแท้จริงสิ่งมีชีวิตอย่างกิ้งกือนี่เองที่นำทางขึ้นมาไม่นานนักสัตว์อื่นก็ตามมาด้วยเช่นพวกแมงมุมและแมงป่องนั่นคือเกือบร้อยล้านปีก่อนบรรพบุรุษของเราจะขึ้นมาจากทะเลปัจจุบันสัตว์ที่อยู่บนบกกว่าร้อยละ90เป็นพวกอาร์โทรพอดส่วนใหญ่คือพวกแมลงสัตว์ที่อยู่รอดได้ดีที่สุดก็คือมดเพราะมันรักษาความชื้นของไข่และตัวอ่อนได้ดีในรังใต้ดินมดวิวัฒนาการกลยุทธ์ที่ซับซ้อนเพื่อแพร่พันธุ์และหาอาหารบนบกพวกมันจะรวมตัวกันเป็นล้านๆรอบรังเพื่อเพิ่มอุณหภูมิและเป็นการเร่งพัฒนาการของตัวอ่อนในรังด้วยเปลือกนอกที่แข็งทำให้มันเดินไปบนพื้นอย่างง่ายดายและไม่แห้งตายซะก่อนกลามที่น่ากลัวนี้ทำให้มันเป็นนักล่าที่อันตรายมากมดนับพันๆตัวจะทำงานร่วมกันเหมือนเป็นนักล่ายักษ์ที่กลืนกินทุกอย่างที่อยู่ในเส้นทางกลามหลายพันคู่รวมกันทำให้พวกมันเอาชนะสัตว์ที่ตัวใหญ่กว่าได้แต่โครงสร้างที่มีข้อต่อของอาร์โทรพอดก็มีข้อเสียเช่นกันยิ่งตัวมันใหญ่ขึ้นเปลือกของมันก็ใหญ่ขึ้นการหายใจก็ยากขึ้นด้วยแต่มีสัตว์อีกกลุ่มหนึ่งที่เอาชนะอุปสรรคนี้ได้ทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในทะเลประมาณ550ล้านปีก่อนด้วยสัตว์ทะเลเล็กๆหน้าตาคล้ายกับหนอนนี่คือญาติที่ใกล้ชิดของมันหลาวทะเลมันมีลักษณะวิวัฒนาการที่สำคัญต่อวิวัฒนาการของเรานั่นก็คือแกนพยุงร่างกายที่เรียกกันว่าโนโตคอนมันทำหน้าที่เหมือนคานที่ยืดหยุ่นซึ่งกล้ามเนื้อใช้ยึดเหนี่ยวและค่อยพัฒนาเป็นสัตว์สายพันธุ์ใหม่ซึ่งมีกระดูกสันหลังการมีโครงกระดูกอยู่ข้างในทำให้เราตัวโตขึ้นได้อย่างไรวิวัฒนาการในเรื่องกระดูกสันหลังเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวแต่ความโชคดีเรื่องนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในเส้นทางเดินของสิ่งมีชีวิตมันนำไปสู่สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังทุกชนิดนั่นคือปลาสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์เลื้อยคลานนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรวมทั้งคุณและผมด้วยแต่จะเดินได้คุณต้องมีขาแล้วขานี้มีวัฒนาการมาอย่างไรเมื่ออยู่ใต้น้ำปลาตีนก็ดูเหมือนกับปลาอื่นแต่ดูซิว่าครีบนั้นทำอะไรได้บ้างนี่คือปลาที่เดินได้หรือว่าเกือบจะเดินได้ปลาตีนเดินบนพื้นโดยใช้ครีบที่พัฒนาแล้ว2คู่นี่คือวิธีการที่สัตว์มีกระดูกสันหลังขึ้นมาจากน้ำปลาโบราณลุกขึ้นมายืนด้วยครีบและเมื่อขึ้นฝั่งครีบก็กลายเป็นขา

แต่ตอนนี้เรารู้ว่ามีบางอย่างที่น่าแปลกใจยิ่งกว่านั้นที่จริงแล้วขาวิวัฒนาการขึ้นเพื่อใช้ในน้ำแต่มันใช้การอย่างไรลึกลงไปใต้ทะเลสัตว์ทะเลหน้าตาประหลาดนี้ดูเหมือนจะเดินได้ปลาค้างคาวไม่เคยขึ้นจากทะเลมันว่ายน้ำเก่งมากแต่ก็ยังใช้ครีบของมันเหมือนกับขา

การตามเหยื่อด้วยการเดินน้ำและทรายจะไม่ถูกกวนขึ้นมาก ุ้งตัวนี้ไม่ทันจะรู้ตัวได้ซ้ำไปพัฒนาคลีบแบบพิเศษ2คู่ขึ้นมาเช่นเดียวกันเพื่อช่วยในการเดินตามซอกและร่องที่พื้นทะเลคลีบที่เป็นเท้าของปลาจึงไม่ใช่แนวคิดใหม่แต่วิวัฒนาการนี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นจนเมื่อ370ล้านปีก่อนเมื่อสภาพอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงโลกอุ่นขึ้นและปกคลุมไปด้วยหนองน้ำตื้นๆครีบธรรมดาจึงใช้การได้ไม่ดีนักเวลาผ่านไปครีบทั้งสองคู่เริ่มพัฒนารูปร่างเพื่อการแหวกว่ายผ่านวัชพืชจนลงเอ่ยเป็นสิ่งที่คล้ายกับขาสี่ขาสัตว์สี่ขาในยุคแรกได้ถึงลักษณะตกทอดซึ่งทำให้เราสามารถสืบค้นร่องรอยมาจนถึง

บรรพบุรุษของสัตว์โลกที่มีแบบของสัตว์สี่ขาได้ถูกสร้างขึ้นมาแล้วสัตว์มีกระดูกสันหลังทุกชนิดบนบกใช้รูปแบบพื้นฐานเดียวกันนี้แต่นี่เป็นแค่ความบังเอิญของธรรมชาติถ้าปลาที่เป็นบรรพบุรุษของเรามีครีบมากกว่านี้เราก็อาจจะมีแขนมากกว่านี้และเราก็อาจจะมีนิ้วมือนิ้วเท้ามากกว่านี้ก็เป็นได้ฟอสซิลแสดงให้เห็นว่าสัตว์สี่ขารุ่นแรกที่คลานตามหนองน้ำบางตัวก็มี6 7หรือ8นิ้วด้วยซ้ำไปแต่สัตว์สายพันธุ์ที่อยู่รอดจนกลายมาเป็นบรรพบุรุษของสัตว์มีกระดูกสันหลังบังเอิญมีนิ้วมือและนิ้วเท้าเพียง5นิ้วการมี5นิ้วและ4ขาจึงเป็นแม่แบบเก่าแก่ที่สัตว์บกทุกชนิดรับตกทอดกันมาแต่ม้าไม่ได้มี5นิ้วปัจจุบันมันไม่มีด้วยซ้ำบรรพบุรุษของมันเคยมีคุณสามารถจะหานิ้วเท้าที่หายไปบางนิ้วได้ในช่วงเริ่มต้นชีวิตของมันลูกม้าที่ยังไม่เกิดจะมีนิ้วเท้าพิเศษ2นิ้วซึ่งจะอยู่แค่เดือนแรกของพัฒนาการเมื่อย้อนภาพดูโควิวัฒนาการมันจะพับกลับเข้าไปข้างในกระดูกแคนนอนกลางก่อนที่ลูกม้าจะเกิด

อนนี้เรารู้แล้วว่าบรรพบุรุษที่อยู่ใต้น้ำวิวัฒนาการขึ้นมาเดินได้อย่างไรแต่ยังมีความท้าทายอื่นที่พวกมันต้องเผชิญในการขึ้นจากน้ำมาสู่บกก่อนอื่นพวกมันหายใจอย่างไรที่ใต้น้ำเราต้องใช้อุปกรณ์พิเศษช่วยหายใจเราจะจมน้ำตายถ้าไม่มีอุปกรณ์พวกนี้ปลาส่วนใหญ่ก็จะหายใจไม่ออกเช่นกันเมื่ออยู่บนบกช่างน่าทึ่งที่ปลาบางชนิดสามารถหายใจแบบเราได้แต่พวกมันก็ทำได้มา400ล้านปีแล้วปัจจุบันปลาปอดยังมีชีวิตอยู่ดีในทวีปแอฟริกาออสเตรเลียและอเมริกาใต้

เป็นสัตว์ทะเลพวกแรกที่ขึ้นฝั่งมันมีสูตรสำเร็จนั่นคือปอดและขาทำให้เกิดการก้าวกระโดดครั้งใหญ่จากท้องทะเลขึ้นสู่พื้นดินทำให้เกิดสัตว์สี่เท้าที่หายใจตัวแรกซึ่งเป็นบรรพบุรุษของเราแม้จะก้าวหน้ามาขนาดนี้มันก็ยังไม่สามารถเอาชนะพื้นดินแห้งแล้งมันต้องการร่มเงาและความชื้นมันจึงต้องรอให้สิ่งมีชีวิตอีกกลุ่มขึ้นมาก่อนนั่นคือต้นไม้พืชรุ่นแรกก็คือสาหร่ายแต่ก็เหมือนสิ่งมีชีวิตอื่นมันยังต้องอยู่ในน้ำก็เหมือนสัตว์ที่ขึ้นมาบนบกพืชต้องเอาชนะแรงโน้มถ่วงให้ได้มันวิวัฒนาการลำต้นที่ประกอบไปด้วยวงของลิกนินซึ่งเทียบเท่าโครงกระดูกในสัตว์ตอนนี้มันสามารถขึ้นมาจากน้ำและยืนต้น

ในที่สุดลิกนินก็ขยายจนเต็มผนังเซลล์และทำให้เกิดเนื้อไม้เนื้อไม้ทำให้พืชเติบใหญ่ขึ้นได้

หลังจากหิมะละลายจะมีการอพยพครั้งใหญ่ผ่านป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกาชลาแมนเดอร์ลายจุดนับพันๆตัวที่ใช้เวลาปีแล้วปีเล่าซ่อนอยู่ใต้ดินมันจะโผล่มาเพื่อทำภารกิจอย่างหนึ่งนั่นคือลงไปผสมพันธุ์ในน้ำเพียงคืนเดียว

คืนต่อมาตัวเมียจะวางไข่ไข่ของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจะนิ่มและแห้งง่ายในอากาศทำให้ฉลามแมนเดอร์หลายจุดยังคงต้องกลับไปลงน้ำเพื่อแพร่พันธุ์ตั้งแต่บรรพบุรุษของมันคลานขึ้นมาจากหนองน้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำก็พัฒนาสารพัดวิธีการเพื่อสละตัวเองให้พ้นจากน้ำ

ทือกเขาทางตอนเหนือของสเปนภูมิประเทศเป็นหุบเขาแห้งแล้งแต่คังคกมิดไวฟ์อยู่ที่นี่ได้อย่างสบายมันได้วิวัฒนาการจนอยู่และแพร่พันธุ์ได้ในที่แห้งแล้งทำไมคังคกมิดไวฟ์ทำได้แต่ซาลาแมนเดอร์จึงทำไม่ได้คังคกคู่หนึ่งมาพบกันและผสมพันธุ์กันตัวผู้จะรัดจนตัวเมียปล่อยไข่ออกมาตัวเมียจะเอาไข่ไว้ที่ขาหลังขณะที่ตัวผู้ฉีดน้ำเชื้อของตนเข้าใส่

มันจะต้องออกมาหาบ่อน้ำและที่นั่นคือที่ที่ยังมีวิวัฒนาการอื่นอีกหรือไม่ที่ทำให้กบและคางคกสามารถอยู่ห่างจากน้ำได้ในป่าของประเทศคอสตาริกาเต็มไปด้วยกบที่กำลังร้องหาคู่ที่นี่ดูไม่ค่อยมีสระน้ำหรือแม่น้ำลำธารนักและพวกมันแพร่พันธุ์กันอย่างไรกบสอนพิสตอเบอรี่จะแบกลูกออสไว้บนหลังลูกออสฟักเป็นตัวที่พื้นแต่ตอนนี้มันอยู่บนหลังขนาด

ื่อปล่อยลงในเปลส่วนตัวบนต้นไม้โดยที่ส่วนตัวของมันอยู่สูงจากพื้นป่าถึง7เมตรหลังจากเหนื่อยยากขนาดนี้แม่กบก็ยังไม่เสร็จงาน2-3 วันต่อมามันต้องปีนต้นไม้อีกครั้งหนึ่งเพราะแม้ว่าลูกอ๋อจะมีน้ำอยู่ในบ่ออนุบาลบนต้นไม้แต่มันไม่มีอาหารมันจึงรอแม่เหมือนกับลูกนกในรังเมื่อแม่กบย่อนตัวลงลูกอ๋อก็จะหัวกระแทกแม่และอาจจะตอดด้วยจนกว่าแม่ของมันจะปล่อยไข่ที่ฟอออกมาให้มันกินด้วยอาหารที่มาส่งประจำลูกออสในโลกใบจิ๋วจึงมีทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อจะโตขึ้นมาเป็นกบแม่กบสอนพิสตอเบอรี่อาจจะต้องทำงานหนักที่สุดในโลกแต่กบอีกชนิดหนึ่งคือพ่อกบ

และพวกรุ่นแรกที่ขึ้นบกนั้นตั้งถิ่นฐานอยู่ในที่ซึ่งแห้งแล้งได้อย่างไรกันกระบวนการวางไข่ทั้งหมดจะต้องเปลี่ยนแปลงไข่ได้พัฒนาระบบยางชีพภายในตัวเองพร้อมกันนั้นก็พัฒนาเปลือกไข่ขึ้นมาเพื่อเก็บกักน้ำการเกิดขึ้นของเปลือกไข่เป็นก้าวกระโดดที่สำคัญในเส้นทางเดินของสิ่งมีชีวิตไข่แต่ละฟองเป็นบ่อน้ำส่วนตัวให้กับตัวอ่อนตอนนี้การวางไข่บนบกทำได้แล้วสิ่งนี้ก่อให้เกิดสัตว์กลุ่มใหม่คือสัตว์เลื้อยคลานไข่ของสัตว์เลื้อยคลานมีอาหารสำรองมากกว่าของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำทำให้ลูกของมันพัฒนาได้เร็วกว่า

สัตว์เลื้อยคลานมีวัฒนาการเป็นสัตว์หลายพันรวมทั้งหนึ่งในพวกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งเคยครองโลกนี้ข้อได้เปรียบของเปลือกไข่ที่แข็งนำไปสู่ยุคของไดโนเสาร์

ไดโนเสาร์ครองโลกอยู่ประมาณ180ล้านปีที่ดวงมันมีอยู่กว่า700พันโดยมีขนาดตั้งแต่หนูไปจนถึงมนุษย์ไข่ไม่ใช่จุดแข็งอย่างเดียวของสัตว์เลื้อยคลานพวกมันยังพัฒนาเกล็ดแข็งที่สามารถทนกับสภาพที่โหดร้ายที่สุดบนโลกได้คงจะไม่มีที่ไหนที่แห้งแล้งไปกว่าสันทรายในประเทศนามิเบียที่นี่สัตว์เลื้อยคลานได้แก้ปัญหาเรื่องถูกแดดเผาและนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ให้เป็นประโยชน์สิ่งแรกที่กิ้งก่าคาเมเลียนซึ่งเลือดเย็นทำในช่วงเช้าก็คือหันข้างรับแสงแดดเพื่อจะเพิ่มอุณหภูมิ

เมื่อเติมแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์แล้วมันก็พร้อมจะออกล่าที่นี่อัทรพอดที่มีเปลือกได้พบคู่ปรับแล้วแม้สัตว์เลื้อยคลานจะมาช้ากว่าถึง100 ล้านปีแต่ตอนนี้พวกมันดูเหมือนจะเหนือกว่า

แต่สัตว์เลื้อยคลานก็มีข้อจำกัดเพราะพวกมันจะช้าลงเมื่ออุณหภูมิลดต่ำเมื่อพระอาทิตย์ตกพวกมันจะหนาวมากแต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างเรายังคล่องแคล่วได้ไม่ว่าจะร้อนหรือหนาวนั่นเป็นเพราะเราสร้างความอบอุ่นจากภายในได้ด้วยการเผาไหม้อาหารเป็นเชื้อเพลิง

แต่ของอีกัวน่าจะเห็นเป็นสีแดงเพราะขณะที่เราตัวอุ่นโดยสร้างความร้อนจากร่างกายอีกัวน่ากำลังตัวเย็นเพราะสูญเสียความร้อนที่ดูดซับจากแสงแดดในช่วงกลางวันแต่เราต้องเก็บกักความร้อนที่สร้างขึ้นมิฉะนั้นเราจะต้องกินไม่หยุดเพื่อมีชีวิตอยู่สิ่งที่ต้องใช้ก็คือฉนวนที่มีประสิทธิภาพยังมีความก้าวหน้าครั้งสำคัญอีกอย่างที่ทำให้สัตว์บกไปถึงที่ที่หนาวที่สุดของโลกได้ประมาณ200ล้านปีก่อนบรรพบุรุษของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งยังเหมือนสัตว์เลื้อยคลานเริ่มมีหนามละเอียดขึ้นใต้เกล็ดของมันเมื่อผ่านไปหลายรุ่นมันก็ยิ่งละเอียดและยาวขึ้นจนกลายเป็นผมและขนในที่สุดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้เกิดขึ้นแล้วและตอนนี้พวกมันก็พร้อมจะอยู่ได้ในทุกที่กระทิงป่ามีขนซึ่งหนามากระบบเก็บความร้อนของมันดีจนสามารถอยู่รอดได้ในที่ซึ่งอุณหภูมิต่ำถึงลบ30 องศาเซลเซียส

ความอบอุ่นได้ด้วยระบบความร้อนภายในซึ่งต้องมีอาหารป้อนเข้าไปตลอด

ความร้อนภายในและขนเส้นหนาทำให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสามารถไปถึงขั้วโลกที่หนาวเหน็บได้และนี่คือการทดสอบขั้นสุดยอดขนที่หนาทำให้ลูกแมวน้ำทนกับการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิอย่างรุนแรงที่สุดได้นั่นคือจาก40องศาเซลเซียสในร่างกายของแม่ไปสู่ลบ30องศาเซลเซียสเมื่อมันแตะที่พื้นน้ำแข็งปาฏิหาริย์การรอดชีวิตของมันไม่ได้ขึ้นกับขนเพียงอย่างเดียวแต่อาศัยการอุทิศตัวของแม่ด้วยแม่จะให้นมกับมันซึ่งเป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นแต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เป็นสุดยอดแม่อยู่ในแอฟริกา

ันต้องอุ้มท้องเกือบ22เดือนกว่าลูกช้างจะคลอดซึ่งนานกว่าสัตว์ทุกชนิดในช่วงนั้นตัวอ่อนจะลอยตัวอยู่ในโลกที่แสนจะอบอุ่นซึ่งสะท้อนภาพการอยู่ในทะเลที่อบอุ่นของสิ่งมีชีวิตในยุคแรกนี่ปลอดภัยกว่าอยู่ในไข่เพราะแม่ควบคุมการเติบโตของลูกได้อย่างเต็มที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุ่มเทดูแล

แม่คือเครื่องให้นมเคลื่อนที่การให้นมที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของลูกเป็นงานที่ลำบากกว่าการตั้งท้องด้วยซ้ำไปนมมีคุณค่าอาหารสูงและในวัยนี้มันเป็นอาหารอย่างเดียวที่ลูกช้างต้องการไม่ต้องสงสัยลูกช้างตัวอื่นพยายามจะขโมยกินด้วยก็เหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดลูกช้างเรียนรู้จากการเล่นนับเป็นข้อแก้ตัวที่ดีเวลาไปก่อเรื่อง

วิวัฒนาการของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นการเดินทางที่มหัศจรรย์บรรพบุรุษของเราวิวัฒนาการกระดูกสันหลังปอดและขาสี่ขาที่มีนิ้วมือและนิ้วเท้า5นิ้วเรายังมีขนและมีระบบความร้อนภายในที่ทำให้รับมือกับอุณหภูมิร้อนจัดหนาวจัดบนบกได้แต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยังต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพื่อขึ้นจากน้ำสู่อากาศอย่างหนึ่งก็คือพวกมันต้องการวิธีรับฟังเสียงแบบใหม่เมื่อพูดถึงเรื่องหูมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่กี่ชนิดที่ก้าวหน้ากว่าจิ้งจอกหูข้างข่าวมันอาศัยอยู่ในแอฟริกาใต้ที่ซึ่งมันจะฟังเสียงตามพื้นเพื่อหาอาหารได้มันได้ยินแบบเดียวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดแต่หูของมันดีกว่าหูภายนอกจะรับคลื่นเสียงและส่งต่อเข้าไปที่แก้วหูและทำให้มันฟังกระดูกจิ๋วในหูส่วนกลางจะส่งถ่ายและขยายการสั่นสะเทือนนี้ต่อไปจากนั้นคลื่นเสียงจะถูกแปลงเป็นกระแสประสาทและส่งไปที่สมองจิ้งจอกหูข้างข่าวสามารถได้ยินเสียงตัวด้วงและปลวกที่เดินอยู่ใต้ดินลึกลงไป30 เซนติเมตรได้

ิวัฒนาการได้สร้างอวัยวะที่เหลือเชื่อนี้ขึ้นมาได้อย่างไรคุณเชื่อหรือไม่ทั้งหมดนี้เริ่มต้นขึ้นที่กรามของสัตว์เลื้อยคลานก่อนยุคประวัติศาสตร์กระดูกกรามสองชิ้นหลุดจากกันมันหดตัวและเคลื่อนขึ้นสูงกลายเป็นส่วนประกอบสำคัญของหูสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมวิวัฒนาการทำให้กรามเกิดมีประโยชน์ใช้สอยที่ใหม่เอี่ยมน่าทึ่งเมื่อคิดว่ากระดูกเล็กที่บอบบางเหล่านี้พัฒนาการมาจากกรามที่แข็งแรงที่ใช้กัดของบรรพบุรุษที่เหมือนกับสัตว์เลื้อยคลานตอนนี้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไปถึงทุกมุมของโลกแล้วมันสามารถอยู่ได้เกือบทุกที่แต่นี่อาจจะเป็นเรื่องราวที่แตกต่างไปอย่างมากกว่าร้อยล้านปีหลังจากบรรพบุรุษของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกิดขึ้น

ลี้ยงลูกยูนงรุ่นแรกส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่คล้ายหนูซึ่งมักออกหากินตอนกลางคืนชีวิตของพวกมันอยู่ภายใต้เงาของยักษ์ใหญ่พวกนี้

ภัยพิบัติครั้งหนึ่งเมื่อ65ล้านปีก่อนได้เปิดทางให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอุกกาบาตขนาดยักษ์ได้พุ่งชนเข้ากับโลก

ได้ตายลงไดโนเสาร์สูญพันธุ์ในไม่กี่พันปีและหนึ่งในสัตว์ที่รอดมาได้ก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางทีนั่นอาจเป็นเพราะพวกมันกินสัตว์อีกพวกที่รอดมาได้คือพวกอาร์โทรพอดที่มีเปลือกเมื่อไดโนเสาร์จากไปสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็มีโอกาสเพิ่มรูปแบบและแพร่กระจายไปทั่วโลกของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมระเบิดออกเป็นหลากหลายสายพันธุ์ดังที่เห็นอยู่ในทุกวันนี้จนในที่สุดตกลายมาเป็นรอยถ้าอุกกาบาตไม่ชนโลกเราก็อาจไม่ได้เกิดขึ้นมาเราเดินทางมาไกลตั้งแต่บรรพบุรุษของเราคลานขึ้นมาจากทะเลเราต้องรับมือกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใหม่ที่แสนจะโหดร้ายแต่เราจะเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ครองโลกตัวจริงได้หรือไม่ไม่ได้และโลกเป็นของพวกอาร์โทรพอดมีเปลือกซึ่งครองแผ่นดินนี้มาร้อยล้านปีแล้วก่อนที่เราจะมีกระดูกสันหลังทุกวันนี้พวกมันก็ยังมีมากกว่าสัตว์ทุกชนิดรวมกันซะอีกในเส้นทางชีวิตของพวกมันอาร์โทรพอดซึ่งยึดครองพื้นดินได้พัฒนาร่างกายที่ป้องกันได้แม้แต่ระเบิดไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกมันจะอยู่ต่อไปอีกนานแสนนานหลังจากที่เราได้จากไปแล้ว

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีในท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงพยากรณ์ปริศนาโลกาภินาศว่าโลกเราปัจจุบันแปรผันสู่เสื่อมทรามโรยร้างความดีงามพินิจตามปริศนาคนบาปจะครองเมืองผ้าเหลืองจะโรยราเสือเพ่นจะเป็นหมาอีกาจะเป็นหงโรคร้ายจะรุกรานลูกหลานเสียเผ่าพงลูกหลานเสียเผ่าพงไม่ใช่สืบเผ่าพงไม่ใช่สร้างเผ่าพงสืบเผ่าพงหมายความว่าเผ่าพงเราดีแล้วลูกหลานจะรักเผ่าพงพันธุ์ของเราแล้วก็พัฒนารักษาเกียรติคุณเพิ่มพูนเกียรติศักดิ์ตระหนักในเกียรติศักดิ์ระดับเกียรติยศแทนทุกเกียรติภูมิสร้างเกียรติขึ้นมารักษาเกียรติคุณของวงตระกูลเพิ่มพูนเกียรติศักดิ์นะให้มันมีศักดิ์ศรีขึ้นตระหนักในเกียรติศัพท์ฟังเสียงชาวบ้านเขาวิจารณ์ประดับด้วยเกียรติยศหมายความว่าเอายศเอาศักดิ์มาเอาความเคารพนับถือมาแทนทุกเกียรติภูมิจึงจะเป็นข้าราชการก็ลงมือในงานพัฒนาอย่างจริงจังจะเป็นข้าราชการการเมืองเอาความรู้ความสามารถของคนที่เกิดบ้านเราและอยู่บ้านเรามาช่วยกันทุ่มเทเหมือนเราสร้างวัดสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลมันต้องเป็นเช่นนี้แต่ลูกหลานปัจจุบันนี้เสียเผ่าพงเป็นยังไงบ้างท่านตระกูลใหญ่ๆเป็นยังไงบ้างตระกูลใหญ่ๆเป็นยังไงบ้างเลี้ยงลูกหลานเป็นยังไงบ้างไอ้เด็กไทยเท้าไม่ติดดินเนี่ยแง่แล้วก็ต้องอุ้มเชียวอุ้มกระทั่งลูกคนจงคนจนให้มันแง่อยู่กับมันอย่างนั้นแหละเดี๋ยวมันก็เงียบเองแหละมันไม่มีเหตุผลไงเราต้องสอนเหตุผลเขาแล้วก็ตามใจตามใจตามใจไม่ตามใจก็ละเลยอันเกิดจากพ่อแม่แล้วเนี่ยเสียเผ่าเนี่ยเสียเผ่าพงเนี่ยมันเสียนามสกุลฝ่ายพ่อก่อนซึ่งความจริงถ้ามียศมีศักดิ์เสียหายแล้วมันก็แก้ตัวยากนะท่านนะมันประชาชนก็เสียใจไอ้ไม่มีซะเลยเป็นคนโนเนมไม่ใช่เวลโนนนะฮะเป็นประเภทโนบอดี้ไม่ใช่ซัมบอดี้ไอ้โนบอดี้มันก็ต้องเสียมันก็เสียพอกันแหละท่านแล้วเสียแล้วเดี๋ยวนี้มันสาดเสียเทเสียแล้วยาเสพติดเอ่ยการละเล่นการบันเทิงนะความเก่งกาความเก่งเก่งเก่งเก่งเก่งเก่งนะยิงกันจังเสพ

ุณผู้ชมครับ NBT ชวนคุณผู้ชมมาเปิดโลกเศรษฐกิจเจาะลึกทุกมุมมองรู้กินรู้ใช้รู้ทันการใช้ชีวิตอย่างฉลาดทั้งวันนี้และวันหน้ากับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์NBT พร้อมเป็นสื่อคุณภาพที่คงความน่าเชื่อถือเคียงข้างคนไทยตลอดไปครับราตรีสวัสดิ์ครับ

บันนี้คนชั่วจะยืนยงเพราะมันมีพวกค้ำฝันร้ายสองอย่างคือฝันร้ายในอดีตวันๆที่ผ่านไปสองฝันร้ายที่จะทำความเลวร้ายในวันพรุ่งนี้แต่มันก็ยืนยงมันก็บอกคนชั่วมันตายยากว่ะมันไม่เป็นอะไรแต่คนดีทำไมมันตายง่ายอะคนดีเป็นผีไหวเอาคนดีๆมันก็ถูกเบียดเบียนดีนักจนมาตรฐานของเขาทำลายมาตรฐานจนส่องให้เขาให้เห็นว่าเขาเป็นคนเลวเขาทำลายคนทิ้งในวงการหาคนดียากในวงการหาคนดียากมันมีข้อเปรียบเทียบอาตมาเป็นพระไม่ใช่ดีฝ่ายใครเขาหรอกท่านก็ยังโดนเหมือนกันยังโดนเหมือนกันแต่ไม่บอกว่าโดนอะไรแล้วท่านโดนเยอะที่ไม่เข้าไปกินนิมนต์เนี่ยเพราะอะไรขี้เกียจไปแล้วไม่ใช่รวยนะท่านนะทำวันใช้วันอันอยู่ได้เราอยู่ได้พระเนนอยู่ได้สังคมอยู่ได้สนุกสนอยู่ได้แต่ทำไมเห็นคนดีมันตายเร็วจังเลยนี่คนดีเป็นผีไหวเพราะเขาไม่เอาไว้ไง

0: สวัสดีค่ะการทำงานทุกระดับและทุกประเภทตลอดจนการดำเนินชีวิตของผู้มีปัญญาจำเป็นต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นเป็นพื้นฐานที่จะต่อยอดไปสู่ผลสำเร็จของภารกิจหรือเป้าหมายในชีวิตพระคติธรรมอันทรงคุณค่าจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกที่เราทุกคนสามารถน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้นะคะสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

เจริญพรโยมอย่างที่โยมได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับความโลภต้องตอบด้วยความจริงใจอย่างแรกก่อนความโลภเนี่ยมันมีอยู่แต่ว่าความโลภเนี่ยถ้ามันโลภถึงขั้นที่ไม่อยู่ในกรอบของศีลห้าเนี่ยไม่ตอนนี้เขาเรียกว่าผิดละถ้าความโลภที่มันเราอยากมีอยากได้อยากเป็นมันก็เป็นพื้นฐานของทั่วไปในการที่สร้างความเขาเรียกว่าแต่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขามันก็มีความในประเด็นเรื่องความที่หยิบยกเรื่องความโลภเนี่ยนะว่าถ้าความโลภเนี่ยมันไม่มีการยับยั้งชั่งใจเกิดมีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปไปแล้วเนี่ยสิ่งนั้นก็คืออยากได้ของเขาอะเห็นของเขาก็อยากได้แต่ไม่ใช่ก็ไม่ได้เห็นภัยว่าตัวเองก็มีเขาเรียกอะตัวเองก็รักของตัวเองคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะรักของหวงแหนของเขาแต่ถ้าเราเห็นว่าการที่เราไม่เบียดเบียนเบียดบังทางกายทางวาจาในการที่จะไปหยิบเอาโดย

อาการของการลักขโมยก็ได้หรือมีไถยจิตหรือมีเจตนาที่จะเบียดบังในทรัพย์สินของคนอื่นเขาเนี่ยแต่ถ้ามีจิตในกรณีที่มีจิตที่จะเบียดบังอำพรางซ่อนเล้นหรือจะเอาของที่เขาของหวงแหนนะเอามาของตนเนี่ยสิ่งนี้ก็เรียกว่าเป็นความประพฤติที่ไม่ดีเป็นความพุทธศาสนาภาษาพระก็เรียกว่าความประพฤติชั่วก็คือไปปรารถนาสิ่งที่เขาหวงแหนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเรายังมีเรามีความอยากมีอยากได้อยากเป็นอยู่เนี่ยโดยที่เราไม่ได้เบียดบังก็ไม่ได้สิ่งที่มันจะผิดบาปชั่วช้าอะไรแต่ในการที่เราถ้าเรายังเราพิจารณาแล้วเราคิดในการที่จะดำรงชีวิตให้หลุดพ้นไปเลยเนี่ยนั่นน่ะเป็นสิ่งที่เราต้องละต้องวางก็เรียกว่าต้องเห็นภัยของแต่พื้นฐานก็โดยทั่วไปเนี่ยก็ปกติของคนทั่วไปก็มีอยู่คือมีความสมมุติว่าในการประกอบสัมมาอาชีพอ่ะในการเกษตรกรรมเนี่ยเราเคยได้อยู่เคยได้มากอะนะเคยได้มากผลผลิตเก็บเกี่ยวราคาทุกอย่างมันได้มากแต่เกิด อยากได้มากเหมือนเก่าแต่ว่าเศรษฐกิจหรือว่ากับภาวะของการล้นตลาดของสินค้าทั้งหลายแหล่ที่เป็นอยู่บันที่เป็นกำลังเป็นอยู่ปัจจุบันทำให้ราคาก็ที่เราจะขายได้เหมือนเก่าก็ตกต่ำลงไปเนี่ยสิ่งหนึ่งก็เราก็ต้องทำใจแหละทำใจให้ว่าธรรมดามันก็มีขึ้นมีลงมีได้ละมีราคาแพงก็ต้องมีราคาที่มันลดราคาลงไปแล้วก็ท่องใจเป็นประเด็นนี้เราก็ต้องหาความเขาเรียกว่าความลงตัวของมันจากเดิมที่เราอย่างขอยกตัวอย่างอย่างโยมที่เขาประกอบในเรื่องเกษตรกรรมในหมู่บ้านเนี่ยจากเคยที่ตัวเองก็ไม่ต้องลงแรงลงมือลงไปทำลูกหลานที่จะต้องลงไปทำในการที่จะกับสินค้าที่ราคาถูกตัวเองก็ต้องลงไปดำเนินงานต้องไปจัดการเองเราก็ต้องบริหารจัดการตรงนี้แต่ละคนก็ต้องคิดพิจารณาในการบริหารจัดการตรงนี้อยู่ไอ้นั่นคือก็ทำให้เราได้เรียนรู้ในการที่จะสร้างสมก็คือความรู้ความเข้าใจในหลักของการที่แบบในเมื่อของมันออกเป็นจำนวนมากผลผลิตมันเป็นจำนวนมากในจำนวนธรรมดาราคาก็ย่อมตกต่ำลงไปบ้างแล้วก็เหตุการณ์บ้านเมืองหลายๆอย่างแต่เราก็มันก็จะมีมันไม่ใช่มันจะถูกไปเสียทุกอย่างราคาที่จะตกต่ำไปทุกอย่างแต่ก็ยังมีบางสินค้าบางประเภทที่มันราคาสูงแต่สามารถที่เราจะเขาเรียกว่าสามารถที่จะเพาะปลูกได้แล้วก็ได้เห็นเขาเรียกว่าเห็นเงินไวแล้วก็ต้องรู้วิธีในการจัดการบริหารในเรื่องของพวกนี้อยู่บางประเภทถ้าเราปรารถนาที่จะได้เงินไวก็ต้องเขาเรียกว่าต้องปลูกประเภทที่ขายใบผักชีหรือผักคะน้าผักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องแต่ถ้าช่วงนี้เศรษฐกิจมันราคาอย่างมะพร้าวเนี่ยราคามันตกต่ำเราก็ต้องมีความพร้อมว่าถ้ามันยังตกต่ำอยู่เช่นนี้หรืออะไรเช่นนี้เนี่ยเราสามารถที่ว่าต้องหาพืชพันธุ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะหรือปลาหรืออะไรที่อยู่ในตามร่องอะไรเงี้ยที่จะเลี้ยงปลาหรือจะหาพืชผักอะไรที่มันชอบอยู่ในที่ร่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในการที่จะ
แล้วแต่ฉะนั้นก็คือก็ต้องแก้ไขไปตามแต่ละเขาเรียกว่าสินค้าที่ตลาดที่รองรับและได้ราคาที่สูงก็ขอกลับมาอยู่ที่เรื่องของความที่โยมได้ตั้งคำถามเรื่องความโลภขึ้นมานั้นก็ถ้าอยู่ในกรอบแห่งศีลมีศีลหรือมีสติมากำกับอยู่กับความโลภที่เราไม่ได้เบียดบังเบียดเบียนทรัพย์สินคนอื่นเขาเนี่ยก็อย่างเด็กเคยได้เกรดเคยเรียนได้เกรด3ก็อยากพัฒนาให้ได้เกรด4ถามว่าเป็นความโลภไหมมันก็เป็นความถ้าพูดภาษานั้นก็คือเป็นความอยากถามว่ามันผิดเหรอที่เขาใช่ไหมไอ้นั่นคือประเด็นหนึ่งแต่ก็อีกประเด็นหนึ่งที่ก็คือแต่ค่าความโลภน่ะจากที่เคยเรียนได้เกรด2แต่อยากได้เกรด4ก็เลยไปทุจริตลอกเพื่อนมาให้ได้คะแนนได้เกรด4อย่างนี้ก็ถือว่าผิดฉะนั้นให้สร้างความเข้าใจกับตรงนี้ด้วยในกรณีของแต่เรื่องการทำมาหากินเนี่ยการโดยเฉพาะอย่างปัจจุบันถ้าไม่มีเขาเรียกความโลภเลยแล้วถ้าจะให้เข้าใจง่ายที่ภาษาพระก็เรียกตัณหาก็แล้วแต่เนี่ยความอยากเนี่ยมันก็ต้องใช้คำว่าถ้ายังมีกรอบอยู่มีเขาเรียกอยู่ในไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลไม่ผิดจริยธรรมเพราะนั้นก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีสติรักษาใจอ่ะเราก็จะแยกแยะก็คือเราจะมีปัญญาในการที่จะแยกแยะสิ่งนี้มันมีประโยชน์สิ่งนี้มันไม่เป็นโทษสิ่งนี้มันมีสาระและสิ่งนี้มันไร้สาระอะไรเงี้ยก็จะมีปัญญาของมันเองเพราะนั้นก็ไม่มีในเรื่องความโลภก็ตามความโกรธก็ตามความเราขาดสติก็ตามเรื่องความหลงอันเนี้ยประเด็นเนี้ยมันเราก็ต้องพึ่งพาก็คือที่ปฐมบทที่ได้กล่าวข้างต้นคือเรื่องของสติเพราะว่ามันจะคอยช่วยให้เรารู้ทันนะนะรู้ทันรู้กันแล้วก็รู้แก้ทั้งหลายแหล่กับสิ่งที่เราต้องดำรงชีวิตอยู่กับปัจจุบันนั้นก็แต่ที่สำคัญก็สำคัญที่สุดเราก็ต้องมีศรัทธานะศรัทธาในเรื่องของหรือภาษาทั่วไปให้เข้าใจง่ายคือมีความรักในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราก่อนนะศาสนาพูดเป็นภาษาที่เป็นขอกล่าวด้วยความจริงใจว่าพระเจ้าเราเนี่ยทรงพระเมตตามหากรุณาแบบที่สุดเป็นที่พึ่งอันประเสริฐที่สุดก็คือเรื่องของธรรมะเนี่ยทรงแสดงธรรมมาหรือที่เรานำมาปฏิบัติเนี่ยในหัวข้อธรรมเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราอยู่ด้วยความเมตตาของพระองค์ท่านก็คือเรื่องของสติตรงนี้แต่ตอนนี้การใช้ก็เขาเรียกว่าการใช้สติเนี่ยอย่างที่บอกมันก็มีความชั้นหยาบชั้นกลางแล้วก็ชั้นละเอียดเข้าไปนั้นก็ให้เรามีความรักในการที่เราจะมีดำรงชีวิตให้มีสติคอยกำกับคอยอยู่กับกายมีคอยมีสติคอยดูแลรักษาใจเราเนี่ยให้มันเป็นเหมือนกับแบบเพื่อนคู่ทุกข์เป็นเพื่อน
เป็นเพื่อนคู่มิตรอ่ะนะแล้วเราต้องยันเราตับลมหายใจสุดท้ายเราจะได้มีกำลังเราได้มีพอมีสติแล้วเห็นผลของการที่เรายับยั้งชั่งใจได้เนี่ยก็จะมีศรัทธาและซึ่งประกอบด้วยปัญญานี่แหละมันจะทำให้เรามีกำลังแล้วมีความขยันที่จะทำพอมีความเชื่อความเลื่อมใสแล้วก็เป็นมีความขยันนะพอมีศรัทธาแล้วมีความขยันแล้วก็มีจิตเขาเรียกใจเราเนี่ยก็คอยที่จะเหมือนเรามีเหมือนสิ่งที่เรารักอ่ะเราก็อยากถ้าเป็นภาษาพระอยากปฏิบัติอ่ะขยันที่จะปฏิบัติในการพิจารณาในการที่จะคอยให้มีสติหรือจะให้จะเจริญขึ้นเพื่อที่จะละไอ้สิ่งที่มันอยู่ในจิตในใจของเราเนี่ยมันจะได้เบาบางลงไปบ้างอะไรเงี้ยนะไอ้นี่ก็คือเป็นสิ่งท้ายที่สุดก็คือมันจะให้เรามีเขาเรียกว่ามีเกราะป้องกันก็คือมีการคิดพิจารณาไถ่ทวนโดยในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างคนโบราณก็บอกว่าเอาตาช่างขึ้นมาชูเอาตาชูขึ้นมาช่างก็คือคอยวัดแล้ววัดเล่าวัดในที่นี้ก็คือวัดความดีความไม่ดีในของตัวเองนะไม่ใช่ไปวัดจากภายนอกสิ่งภายนอกไม่ใช่ดังนั้นก็อย่างที่ได้บรรยายมาข้างต้นก็คือว่าเรื่องของวัดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปอยู่ที่บ้านจริงๆโบราณเขาก็มีวัดแต่คืออย่างน้อยๆก็มีเขามาวัดก็ให้ถือแม่ทัดมาอันนึงคอยวัดจิตวัดใจของเราเนี่ยแล้วกลับไปบ้านก็ไปวัดที่บ้านเราบ้างใช่ไหมไม่ใช่อยู่ที่วัดเป็นคนดีพออยู่ที่บ้านก็ไม่ใช่แล้วอยู่ที่วัดขยันสวดมนต์อยู่ที่บ้านก็กูไม่สนใจแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันปัจจุบันก็จะเป็นอย่างนั้นก็คือพอเป็นนักบวชเป็นสมณะเป็นพระหรือพอบวชเข้ามาก็คือพอสึกก็ทิ้งไว้อย่างที่เคยสวดมนต์ทำวัดเช้าอะไรก็ไม่มีแล้วก็ไปบ้านก็คืออีกโลกหนึ่งแล้วก็ที่จะมานั่งให้อยู่ในข้อปฏิบัติที่จะฝึกฝืนให้ตื่นแต่เช้าให้ขยันฝืนต้องสู้กับความง่วงเหงานอนกับสิ่งที่เราเคยชินอยู่ในสมัยเนี่ยนั้นก็คือถ้าเรามีอย่างเงี้ยในวิถีของพระแล้วเราเอาปฏิบัติในวิถีการฝึกตัวเองเนี่ยได้หมดนะเพราะฉะนั้นในการทำมาขอฝากไว้ว่ากิจกรรมทุกการกระทำทุกคำพูดหรืออะไรกันล่ะก็ให้เรามีเขาเรียกว่าสติไว้ยึดคำนี้ไว้เพราะมันจะเป็นตัวสติเป็นตัวสร้างเหตุและผลที่เราได้รับเราจะเห็นเลยว่าทุกครั้งที่เรามีปัญหาทุกครั้งเราผิดพลาดทุกครั้งที่เราทำพลาดแล้วก็ใช้วาจาที่การกระทำหรือความคิดที่เราผิดพลาดแล้วพอเราขาดก็คือขาดความรู้ตัวขาดสติทั้งนั้นก็คือขาดสติก็คือตามใจตัวเองปล่อยให้ความโลภอย่างที่โยมบอกอ่ะมันครอบงำจนเขาเรียกว่าจากสิ่งเล็กๆจากที่ไม่เป็นไรหรอกแค่นิดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกเอาไว้ก่อนไม่เป็นไรหรอกของเขาก็ไม่ห่วงมั้งถ้าเป็นความโลภนะเป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาหาได้ไม่เป็นไรหรอกเขารวยอยู่แล้วเราหยิบเอาเราไม่ต้องขออนุญาตเขาก็ได้เราเขารวยอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอเราคิดเอาเองทั้งนั้นปัจจุบันคิดเข้าข้างตัวเองในการที่ตามใจตัวเองตอนนี้ไม่เสมอไปนะว่าคนที่เขามีมากเนี่ยคนมีมากเนี่ยบางคนนี่ก็หวงมากให้คนอื่นเขาไม่เป็นเนี่ยเขาว่าแต่ถ้าคนมีน้อยบางทีเนี่ยเขา
มีจิตใจ

ที่แบบที่จะให้เนี่ยมากเพราะว่ามันต้องวัดที่ว่าคนคำว่าตรงนี้คือคนที่ใจบุญหรือคนไม่โลภเนี่ยคนที่โลภน้อยเนี่ยจะให้มากเพราะอะไรอ่ะคนที่ใจบุญเนี่ยหรือภาษาทั่วไปว่าใจบุญเนี่ยมันคอยคิดที่จะช่วยคอยคิดจะให้คนอื่นเห็นคนอื่นมีอะไรเนี่ยต่อให้ตัวเองบางครั้งเนี่ยมีก็อยากจะช่วยอยากจะให้ถึงให้ด้วยเงินด้วยทองไม่ได้ก็อาจจะให้ด้วยให้คำแนะนำให้คำแนะนำไม่ได้เขาไม่รับฟังก็อาจจะให้กำลังกายในการให้กำลังคิดไม่ได้ก็ให้กำลังทางกายในการช่วยเหลือเขาเพราะนั้นมันเราอย่าไปจำกัดความคำว่าบุญหรือว่าการให้หรือเป็นวิธีในการกำจัดความโลภเนี่ยที่ได้กล่าวมาคือมีวิธีเดียวที่จะให้เราละเรื่องความโลภเนี่ยก็คือต้องรู้จักให้แล้วก็ต้องเห็นใจคนอื่นว่าเขาก็มีความโลภเหมือนกับเรามีดังนั้นคนโลภเขาเรียกว่าเราก็ต้องใจใหญ่กว่าคนที่เขาโลภแล้วก็ต้องก็คือเอานี่อยากได้แล้วก็ต้องให้เขาเพราะนั้นเราก็ต้องมีปัญญากำกับนะเพราะนั้นเราไม่มีเราก็เรามีอยู่แค่ไหนก็พอแบ่งปันเขาได้ก็แบ่งปันเขาไปบางสิ่งบางอย่างเราไม่จำเป็นเราก็ให้เขาไปเราก็ให้เขาไปปุ๊บเราก็เป็นเขาเรียกว่าอย่างน้อยๆที่สุดเราก็ได้เราเป็นผู้ให้เราไม่ได้อย่างน้อยเราก็ไม่เป็นผู้ขอละฉะนั้นอย่างตัวอย่างอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยถ้าเราเคยอ่านประวัติมาก็คือว่าอย่างดำรงเป็นพระเวสสันดรเนี่ยในชาติสุดท้ายของพระองค์เนี่ยเราได้เรียนอย่างหนึ่งเราได้เรียนรู้จากการวิถีแห่งการให้ก็เรียกว่าให้ได้แม้กระทั่งแบบบุตรอันที่เป็นที่รักที่สุดแล้วก็ภรรยาสีภรรยาที่เพื่อนคู่ทุกข์คู่ยากคู่บารมีก็ยอมเสียสละให้ได้เพื่อปรารถนาในการที่จะให้เป็นเรียกได้สร้างสมบารมีเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเพื่ออะไรเพราะว่าเป้าหมายก็คือได้หลุดพ้นจากการที่ได้ละจากความโลภอย่างเด็ดขาดงั้นอย่างพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็ตามพระอรหันตเจ้าก็ตามเนี่ยเขาได้ละในสิ่งพวกนี้ได้อย่างเด็ดขาดเขาเรียกว่าแม้ดำรงพระโพธิสัตว์เนี่ยให้ได้แม้กระทั่งชีวิตของท่านของแต่ละองค์เพราะดำรงให้มันมีธรรมะหรือจิตใจเนี่ยเป็นใหญ่ไม่ได้ให้กายเป็นใหญ่นั้นหลักเบื้องต้นเราก็ต้องแยกแยะให้ออกว่าส่วนนี้เป็นเรื่องของกายนะสิ่งนี้เป็นเรื่องของจิตใจนะตอนนี้มันเกี่ยวพันมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่มันพึ่งพิงอาศัยระหว่างกายกับใจเนี่ยเราก็ต้องมีตัวเขาเรียกว่าใจเนี่ยให้อย่าให้ใจเป็นใหญ่กว่ากายมันต้องดูแลหรือแบบใช้คำพูดแบบคือบังคับกายวาจาของเราให้ได้ให้มันอย่าไปเบียดเบียนอย่าทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนได้เนี่ยเป็นหลักเบื้องต้นถึงเราจะไม่ได้ทำอะไรสร้างประโยชน์อะไรให้กับโลกอะไรได้มากมายแต่ก็เราก็ไม่ได้สร้างความอะไรความเดือดร้อนหรือเสียหายนะให้กับตัวเองแล้วก็คนอื่นเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เข้าใจกันตามนี้ว่าในวิถีของการดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องสร้างความเห็นก็คือหมั่นฟังบ่อยๆฟังนะฟังบ่อยๆเราจะถูกใจเราหรือไม่ถูกใจเราก็เก็บไว้ก่อนลองฟังเขาไปก่อนนะถูกใจแล้วก็ไอ้ถูก
ไอ้คือต้องสร้าง

ความคิดเห็นนะหรือถูกใจในที่นี้ความคิดเห็นไปทางที่ถูกเนี่ยเราก็ต้องมีหลักให้ได้ก็คือหนึ่งต้องภาษาธรรมะเรียกสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นเป็นประตูด่านแรกเลยที่จะเข้าสู่วิถีพุทธในการสร้างความเห็นให้ถูกตรงถูกต้องท้ายที่สุดก็ถือตามความเป็นจริงของสรรพสิ่งก็คือเรื่องของปัญญานั้นถ้าเราจะแต่สิ่งที่เน้นจะเกิดขึ้นได้มีขึ้นได้ก็ต้องฝึกการฝืนเน้นคำว่าฝึกแล้วก็ฝืนกับอารมณ์ที่มันไม่ดีกับตัวเองเนี่ยที่เรารู้จักเราคุ้นเคยหน้าตาแล้วอย่างดีที่สุดแล้วเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับใจของตัวเองนั้นการนี้รู้เขาเรียกรู้อะไรไม่รู้รู้อะไรไม่ดีเท่ากับรู้จักตัวเองเป็นสำคัญแล้วก็คอยสอนตัวเองคอยสอนตนเองกำราบตัวเองและท้ายที่สุดก็ได้พึ่งตัวเองได้นั้นไอ้เรื่องการที่เราต้องไปนั่งคิดหาความรู้จากการฝึกที่จะไปสอนคนอื่นเนี่ยเอาไว้ตอนหลังสุดแต่ที่มานี้ก็คือว่าเป็นการเหมือนกับที่การได้มีส่วนได้ฝึกได้สอนตัวเองมาก็เพียงแต่เป็นก็ร่วมอโมทนากับผู้มีผู้ฟังที่มีใครที่จะได้เรียนรู้ในเรื่องการประสบการณ์แสวงหาในเรื่องของจิตวิญญาณเกี่ยวกับตัวเองที่จะให้พาตัวเองเนี่ยพ้นทุกข์แล้วก็สิ้นปัญหาในการที่จะดำรงชีวิตอย่างไรให้มีความสุขโดยที่เราไม่ต้องอิงความสุขจากตาหูจมูกของเราที่เราจะสิ่งพวกนั้นก็เพียงตอบสนองเราก็คือความพอใจความหลงไหลได้ปลื้มกับมันช่วงก็เรียกว่าช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่สิ่งที่เราสามารถที่จะแก้ปัญหาในความทุกข์ที่เกิดหรือทั้งหลายแหละที่เกิดขึ้นในจิตใจเราได้แต่ละปัญหาเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเป็นของจริงที่จะช่วยชีวิตให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงแก้ไขและปัญหาอีกมากมายที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องของจิตใจตัวเองก็มีอีกมาเขาเรียกว่าเป็นทักษะศัพท์ใหม่เป็นเลเวลอ่ะนะเราก็คอยเก็บเขาเรียกเก็บกำไรผลของนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะอย่างโบราณเขาพยายามครูบาอาจารย์ก็พยายามสอนว่าลูกเอ้ยเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะอย่าหวังผลเลอเลิศค่อยๆเหมือนชาวนาเก็บข้าวตกในฝ่ามันจะได้ฝ่าจะได้ทนานฝ่าจะได้เป็นกอบเป็นกำเนี่ยหลังขดหลังแข็งกันนะนะค่อยๆเก็บค่อยๆไปเดี๋ยวก็เต็มยุ้งฉางไปเองจะได้ยุติในการตามเวลาสมควรที่ได้บรรยายมาเกี่ยวกับประสบการณ์บางอย่างในชีวิตบ้างจากประสบการณ์ที่เราเป็นผู้เคยได้ฟังได้เรียนรู้และได้เข้าใจจากครูบาอาจารย์ผู้ทรงเมตตาสั่งสอนเรามาแนะนำให้อยู่ในร่องในรอยในวิถีแห่งพุทธแล้วก็ขออโมทนากับผู้ใคร่ในสนใจในฝักใฝ่ในการที่จะเรียนรู้ในการฝึกตนที่จะเพียรพยายามให้รู้จักปฏิเสธเสียบ้างกับสิ่งที่จะนำภัยมากับชีวิตเรื่องของจิตเรื่องของใจเนี่ยซึ่งมันเป็นภัยที่เราจะต้องเจอกันอยู่ตลอดเวลาก็คือภัยข้างนอกอ่ะวิธีป้องกันได้แต่ภัยที่เกิดจากโลภะเกิดจากโทสะการเกิดจากความผิดพลาดที่เราเผลอสติตรงนี้เนี่ยเป็นภัยที่ยิ่งใหญ่ที่เราต้องขยันนะต้องหมั่นพิจารณาต้องหมั่นตรวจตราสอดส่องดูแลให้

0: ให้เต็มกำลังเขาเรียกว่าภาษาพระก็พระเจ้าทรงตัดไว้ก็ต้องมีขันติเป็นตบะในการที่จะฝึกฝนเรื่องนี้พอมันผ่านปัญหาหรือเราสามารถที่จะอดทนอดกลั้นในแต่ละเรื่องแต่ละราวจนเขาเรียกว่าจนเรามีความภูมิใจที่เริ่มกราบไหว้ตัวเองได้วันละน้อยละน้อยลงไปโดยที่ไม่ได้มุ่งหวังให้คนอื่นมากราบไหว้ตัวเองแต่พยายามทำยังไงที่จะฝึกตัวเองให้ใจตัวเองเนี่ยกราบไหว้มันได้ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญคือเราจะได้เข้าใจว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยไว้เพียงเพื่อที่จะฝึกเพียงเพื่อที่จะสอนเรามีกายนี่เพื่อที่จะได้ไว้ฝึกให้ใจนี้มันเป็นให้ถูกควรแล้วต่อไปก็เราจะได้เห็นคุณค่าว่ากายนี้ที่มีคุณเป็นอเนกที่เราจะได้มีสติในการที่จะฝึกในการเรียนรู้ธรรมก็คือเราก็ต้องอิงอาศัยกายนี้เพื่อใจนี้มันจะได้เขาเรียกว่าได้ฝึกกายตัวนี้ให้ได้ให้กำราบมันให้ได้เราจะได้คล้ายว่ามีกายเราก็ใช้กายแบบไม่ลำบากมีวาจาของเราเนี่ยเราก็ไม่ได้ประทุษร้ายมีวาจาแล้วก็พูดให้เป็นปิยวาจาหน่อยแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือเราก็ทำให้เราเรียนรู้ว่าปรารถนาคือเราก็อยากเป็นคนมีจิตใจที่ดีคือใจดีสรุปแล้วก็ขอเจริญพรในท้ายที่สุดในสุดท้ายนี้ก็ขอโมทนาในวิถีแห่งให้เราเป็นคนมีจิตใจที่ดีงามนะมีความเมตตามีความเอื้ออาทรกับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายแหล่ที่เราเกิดมาก็พึ่งพิงอาศัยกันเพราะฉะนั้นก็ขอโมทนาในเจริญธรรมในสาธุชนทั้งหลายที่มารับฟังในบรรยายในครั้งนี้
1: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ลอธรรมคุยรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายแบบง่ายๆกับทนายความมืออาชีพครับโดยคุณผู้ชมนะครับสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้แล้วก็เข้าไปใน Open Chat ของเราได้นะครับมาร่วมพูดคุยปรึกษาปัญหาทางด้านข้อกฎหมายกันได้เลยสำหรับคำถามของใครที่มีประเด็นที่น่าสนใจเราจะขอหยิบยกมาพูดคุยกับทนายฝ่ายในรายการนี้เพื่อเป็นกรณีศึกษาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ลอธรรมคุยจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นของการเล่นแชร์ครับซึ่งหลายคนบอกว่าการเล่นแชร์เนี่ยก็เป็นเสมือนการออมเงินอีกหนึ่งวิธีของเราแต่ว่าหลายครั้งครับการออมนี้ก็ทำมาให้เกิดประเด็นนะครับทางสังคมแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ฟ้องร้องกันด้วยนะครับจากการออมเงินกลายเป็นการโกงกันแล้วก็ไม่ได้โกงกันธรรมดานะครับหลายครั้งมูลค่าความเสียหายมีมากมายเหลือเกินครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้เพิ่มเติมว่าจะทำอย่างไรให้การเล่นแชร์กลายเป็นการออมเงินที่สุจริตแล้วก็ใสสะอาดที่สุดนะครับไม่กลายเป็นเหตุอันไม่สมควรจะพึงเกิดขึ้นนั่นเองวันนี้จะมาพูดคุยกับทนายยิ่งพรอินทรีย์ชื่นหรือว่าทนายฝ้ายนั่นเองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ทนายฝ้ายครับถ้าพูดถึงเรื่องการเล่นแชร์เนี่ยเราเคยคุยกันไปบ้างแหละ
2: เคยเล่นไหมอย่างนี้ดีกว่า
0: อันเนี้ยหลายคนยังไม่เข้าใจนะเพราะว่าส่วนตัวเองถ้าเกิดว่าไม่ได้เล่นก็จะไม่เข้าใจถูกไหมครับเพราะว่าคนเราเนี่ยมันไม่รู้หรอกหลายคนที่ไม่ได้ข้องเกี่ยวด้วยก็จะไม่รู้
2: ความจำเป็นและการลงทุนต่างกัน
0: เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้จะมาคุยหลายคนก็ตั้งคำถามบอกว่าเอ้ยแล้วแชร์เนี่ยมันคืออะไรมันเหมือนกับการที่เรานำเงินไปฝากในธนาคารหรือเปล่าทำไมดอกเบี้ยมันถึงได้เยอะจัง
2: โอเคโล่งอกเลยนึกว่าให้สอนวิธีการเปียร์แชร์ เราจะดูเป็นผู้ช่ำชองขึ้นมาเลยนะวันนี
0: ้วันนี้เชื่อว่าจะเป็นเรื่องที่คุยแล้วบางกลุ่มอาจจะมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแต่เราจะมาคุยให้กลุ่มที่ยังไม่ค่อยเข้าใจแล้วอยากจะลงทุนให้เข้าใจมากขึ้น
2: ค่ะต้องบอกก่อนว่าเรื่องแชร์ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เคยเล่นไม่เคยรู้จักเลยก็จะบอกว่ามันผิดกฎหมายหรือเปล่าเป็นการพนันหรือเปล่าหรือผิดกฎหมายไหมเป็นการลงทุนที่ผิดกฎหมายหรือเปล่าแรกต้องบอกว่าสมัยก่อนที่เรายังมีความใสๆอยู่เนาะเราก็จะบอกว่าแชร์มันผิดกฎหมายนะถ้าเกิดว่าแชร์ล้มอะไรจะมารองรับล่ะเรากำลังลงทุนที่มันผิดกฎหมายอยู่หรือเปล่ามีความเสี่ยงอยู่หรือเปล่าต้องบอกก่อนว่าแชร์เนี่ยมันไม่ได้ผิดกฎหมายในทุกกรณีนะแชร์เนี่ยแม้จะมีพระราชบัญญัติการเล่นแชร์พ.ร.บ.แชร์อยู่ไม่ได้หมายความว่าแชร์นั้นเป็นการผิดกฎหมายตลอดนะกฎหมายของแชร์เนี่ยค่ะมันมีไว้ว่าแชร์เล่นได้ทำไมจะเล่นไม่ได้เล่นแบบที่ถูกกฎหมายเลยเพียงแต่ว่าการตั้งวงแชร์รวมกันนะคะคนที่ตั้งเนี่ยต้องตั้งไม่เกิน3วง3วงแชร์ข้อที่2ต้องมีสมาชิกทุกคนไม่เกินทุกวงไม่เกิน30คน
0: อันนี้คือทุกวงหรือว่าทุกวงคือรวมกันแล้ว
2: ทุกวงรวมกันห้ามมีสมาชิกทุกวงรวมกันเกิน30คน
0: ก็คือสมมติแบ่งกันง่ายๆเราได้แค่3วงก็คือวงละ10 10 10อันนี้ไม่เกิน
2: และสุดท้ายนะคะห้ามมีเงินกองกลางต่อหนุ่ง1งวดเกิน 300,000 บาท
0: ต่องวดหลายคนเริ่มงง
2: 10คน
0: ครับ
2: การออมแต่ละงวดแชร์มันคือวันนี้เรามากัน10คนแล้วนะเราตั้งวงแชร์ที่ของเราละ10คน10คนเนี้ยมือละเท่าไหร่ 2,000 บาทสิบคนเกิน 300,000 ยัง
0: 10คนถ้ามือละ 2,000 ก็ยังไม่เกิน
2: ไม่ถึงงั้นมือละหมื่น
0: อันนี้เกินแล้วสิ
2: เอ๊ะ10คนก็ยังไม่ถึง
0: ยังไม่เกิน
2: มือละ 30,000
0: 30,000 อันนี้เท่าแล้วนะ
2: 35,000
0: เกินละ
2: เกินละเห็นไหมมันจะมีองค์ประกอบอยู่3ข้อ1ต้องอย่าเกิน3วงแต่ทั้ง3วงรวมกันนะคะไม่เกิน30คน
0: ครับ
2: และในแต่ละงวดต้องไม่เกิน 300,000 บาทเพราะว่าอะไรหลักเกณฑ์ก็คือว่าถ้าเล่นมันเยอะเนี่ยมันจะเป็นแชร์ลูกโซ่มันจะควบคุมคนลำบากโอกาสได้มันมีมากกว่าเสียการเล่นแชร์มันคือเหมือนการออมเงินนะคุณเบิร์ตวันนี้เรามีกัน10คนทุกคนเอามานะสมมติมือละพันเล่นกันแบบออมสนุกสนุก
0: ครับ
2: มือละพันพันพันพันพันสิบคนใช่ไหมมือแรกใครจะได้ไปก่อนเท้าแชร์จะได้ไปก่อนก็ได
0: ้
2: มือที่สองใครอยากได้บางวงไม่มีการมีบางวงเนี่ยไม่มีการใส่ดอกเลยหมุนกันไปเรื่อย
0: ๆครับ
2: เพื่อเหมือนรวมเงินก้อนตามงวดแต่โดยส่วนใหญ่จะมีการใส่ดอกคุณเบิร์ตอยากได้ไหมล่ะมือที่สอง
0: จริงๆถ้ามือที่สองมันก็จะได้น้อยกว่าหรือเปล่า
2: ก็เพราะคุณเบิร์ตอ่ะจะต้องใส่ดอกไงถูกไหมต้องใส่ดอกตั้งแต่แรกเลยแล้วคุณเบิร์ตได้ไปแล้วเลยไงได้มันก็จำนวนเงินเท่ากันไงคุณเบิร์ต 10คนคุณเบิร์ตมือละพันคุณเบิร์ตได้แล้ว 10,000 ถูกต้องไหมคะ
0: ครับ
2: พอคุณเบิร์ตได้ไปแล้ว 10,000 แต่คุณเบิร์ตพอมือที่3 4 5 6 7 8 9 10คุณเบิร์ตต้องใส่ดอกนะเพราะคุณเบิร์ตขอเอาเงินไปใช้คนแรกแต่ถ้าคุณเบิร์ตเป็นมือสุดท้ายคุณเบิร์ตก็ได้เงินต้น 10,000 เท่าเดิมอ่ะแต่คุณเบิร์ตได้ดอกจากเบอร์2ถึงเบอร์9มาครบแล้วนะเป็นต้นเนี่ยคือแชร
0: ์ครับผมทีเนี้ยถ้ามัน3วงเท้าแชร์เป็นคนเดียวกันทั้ง3วงเลยได้ไหม
2: ได้แต่ต้องไม่เกินนั้น
0: ทีเนี้ยครับหลายคนก็จะมองว่าเอ้ยเท้าแชร์เนี่ยคุณสมบัติจะต้องเป็นยังไงบ้างเพราะว่าหลายคนบอกว่าเอ้ยเท้าแชร์บางครั้งเนี่ยโกงถ้าเป็นแบบพื้นฐานเลยคุณสมบัติในเบื้องต้นที่เราควรจะพิจารณาว่าเชื่อถือได้ปะเอ้ยอันเนี้ยวงเนี้ยเล่นได้เท้าแชร์ปลอดภัย
2: อันแรกเลยเอาที่ไม่ขัดกับกฎหมายนะเท
0: ้
2: าแชร์ต้องเป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้เป็นนิติบุคคลสองเท้าแชร์ควรเป็นบุคคลที่เชื่อถือและตรวจสอบได้แต่ในความว่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันถูกไหมคุณเบิร์ต
0: ครับ
2: เชื่อถือและตรวจสอบได้ของคุณเบิร์ตคืออะไร
0: เชื่อถือและตรวจสอบได้ก็จะต้องมีเงิน
2: อ
0: ะไม่รู้นะ
2: ใน
0: ม
2: ุ
0: ม
2: มองใช่ไหม
0: ใช่แล้วก็สองคือถ้าเราต้องรู้จัก
2: รู้จักจากอินเทอร์เน็ต
0: เฮ้ยไม่ได้สิต้องรู้จักเป็นการส่วนตัวสิ
2: เท้าแชร์คุณสมบัติตามกฎหมายต้องไม่ใช่นิติบุคคลนี่คืออันแรกต้องเป็นบุคคล

0: รรมดาเท่านั้นที่เหลือเขาไม่มีอะไรกำหนดเลยคุณเบิร์ตว่าเท้าแชร์จะต้องมีสินทรัพย์อะไรเท่าไหร่ไม่มีอะไรกำหนดเท่านั้นดูแค่ความน่าเชื่อถือตรงนี้เลยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นช่องว่างแล้วเป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนอ่ะไปเล่นแชร์ในวิธีที่ผิด
1: ครับ
0: การเล่นแชร์อีกข้อหนึ่งคือห้ามโฆษณาด้วยนะห้ามมีการโฆษณาด้วยหลายคนเนี่ยพอคุณเบิร์ตถามคำถามนี้ไฟจะบอกว่าแชร์ที่มันเป็นแชร์ผิดกฎหมายอ่ะ
1: ครับ
0: เมื่อกี้เราบอกองค์ประกอบไปอะไรบ้างนะหนึ่งสามคนสองสามสิบไม่ต้องไม่เกินสามวง
1: ต้องไม่เกินสามวงไม่เกินสิบคนต่อวงรวมกันไม่เกินสามสิบ
0: และต่องวดไม่เกินสามแสน
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้เราเห็นในอินเทอร์เน็ตเต็มเลยชวนเล่นแชร์อันนี้ก็คือผิดแล้วผิดแล้วแน่ๆ1เป็นการเชิญชวน2เมื่อมีคนที่ไม่รู้จักกับใครก็ไม่รู้อ่ะคุณเบิร
1: ์
0: ตแต่มาเล่นแชร์กับเราคิดว่าเขาจะส่งไหมล่ะ
1: อันนี้ก็เป็นความเสี่ยง
0: คนรู้จักกันยังไม่อยากจะส่งเลยบางทีอ่ะแชร์มันถึงล้มไงอันนี้คือพูดแบบเล่าให้ฟังเลยละกันเวลาเคสที่ได้มาบางทีแชร์ล้มม
1: ัน
0: อาจจะเข้าทั้งเรื่องฉ้อโกงอาจจะเข้าทั้งเรื่องยักยอกมันเข้าได้หลายกระทงอะนะทางอาญาขึ้นอยู่กับองค์ประกอบข้อเท็จจริงแต่บางอันด้วยความคนกันเองเนี่ยด่ากันในวงแชร์ได้คดีหมิ่นประมาทจากวงแชร์ก็เยอะนะ
1: ครับ
0: ด่ากันอยู่ในวงนั่นแหละ
1: เมื่อสักครู่นี้เราอาจจะพูดเร็วกันเกินไปแล้วอาจจะมีข้อมูลบางส่วนที
0: ่
1: ผิดพลาดสักเล็กน้อยเมื่อสักครู่ผมบอกว่าถ้าวงหนึ่งคือไม่เกิน10คนอันนี้เราไม่ได้จำกัดถูกไหมครับก็คือเราเอารวมกัน3วงจะต้องไม่เกิน30
0: ใช่
1: แต่ถ้าเกิดสมมติว่าวงหนึ่ง15อีกวงหนึ่ง10
0: อ
1: ีกวงหนึ่ง5ก็ยังได้อยู่
0: ทุกวงรวมกันต้องมีสมาชิกไม่เกิน30คน
1: แต่เราไม่ได้จำกัดใช่ไหมครับว่าวงหนึ่งเนี้ยถ้าเราเล่น30เลยก็ได้
0: ไม่ได้จำกัดค่ะ
1: แต่เล่นวงเดียวคือ30เลยแล้ว
0: ใช่ใช
1: ่โอเคทีนี้ในส่วนของเส้นแบ่งระหว่างการเล่น
0: คุณเบิร์ตขออภัยมีสมาชิกทุกวงรวมกันต้องเกิน30คนไม่ใช่ไม่เกินต้องเกิน
1: อันนี้คือต้องเกิน
0: ทุกวงรวมกันทุกวงรวมกันต้องเกิน30คน
1: อ้าวแล้วถ้าที่เราเห็นเป็นวงเล็กๆล่ะครับ
0: ก็เขา3วงรวมกันถ้าเป็นวงเล็กๆมันอาจจะเป็นวงที่เราเล่นกันเองก็ได้มันก็ยังไม่ได้ผิดไง
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับเหมือนกันว่ายิ่งคนเยอะ
0: ก็ยิ่งได้เยอะ
1: เงินจะได้เยอะขึ้นแต่ความเสี่ยงก็มีเยอะขึ้นด้วย
0: ใช่
1: เพราะว่าคนที่มาเล่นเนี่ยเราอาจจะไม่รู้จักทุกคนนะ
0: ใช
1: ่ถูกไหมเพราะว่าถ้าคนเยอะเราอาจจะรู้จักแค่คนหรือ2คนในกลุ่มนี
0: ้อันนี้มันคือความเสี่ยง30คนแปลว่าเยอะนะสำหรับคนที่ไม่รู้จักกันอ่ะ
1: นั่นน่ะสิคือพอออกมาเยอะขนาดนี้เราจะมีเส้นแบ่งยังไงระหว่างการแชร์แบบช่วยกันออมกับแชร์ที่มันผิดกฎหมาย
0: แชร์ผิดกฎหมายมันก็คือผิดมันมีหลายๆวงอ่ะคุณเบิร์ตพอหลายๆวงความเสี่ยงมาเริ่มสูงการให้ดอกเบี้ยสูงเกินความจำเป็นสูงเกินอาจจะใช้คำว่าความจำเป็นอาจจะไม่ถูกต้องสูงเกินไปมันเป็นการลงทุนการเล่นแชร์ก็เป็นการลงทุนแบบนึงนะ
1: ครับ
0: คุณเบิร์ตอยากได้เงินก็ใส่ดอกเยอะเรียกว่าเปียแชร์ใส่ดอกไปเยอะๆพอใส่ดอกไปเยอะๆเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณเบิร์ตจะส่งจนจบถ้าวงแชร์ล้มไฟซึ่งเป็นมือสุดท้ายไม่ได้มีความจำเป็นเรื่องเงินเท่าไหร่จะได้เงินทั้งเงินต้นที่ฝ่ายให้ไปในแต่ละงวดละดอกวงแชร์ล้มเยอะแยะหลายคนบอกว่าวงแชร์ล้มแล้วจะไปฟ้องที่ไหนได้ล่ะเพราะผิดกฎหมายก็ต้องไปดูก่อนว่าแชร์ที่คุณเล่นน่ะผิดหรือเปล่าถ้ามันไม่ได้ผิดกฎหมายคุณก็สามารถฟ้องได
1: ้แต่ว่าหลายคนเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเป็นความเข้าใจในเบื้องต้นของคนที่ไม่เคยมาเล่นแชร์เขาจะเข้าใจว่าแชร์เนี่ยมันผิดกฎหมายตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
0: เพรา
1: ะตามข่าวเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเอ้ยโกงนะแชร์เนี่ยมาแบบโดนล้มบ่อยเท้าแชร์โกงขอก็จะบอกว่าเอ้ยมันผิดกฎหมายหรือเปล่าทำไมมันมีการโกงเยอะจัง
0: มันขึ้นอยู่กับประเภทแชร์เราเห็นตั้งเยอะตั้งแยะอย่างเช่นแชร์แม่ชะม้อยอย่างเงี้ยที่เป็นข่าวที่เราเคยเอามาเล่าให้ฟัง
1: อันนั้นหลายร้อยล้าน
0: ก็คนไม่รู้จักทั้งนั้นแต่ว่าลายเท้าแชร์น่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือของคนมันวัดจากอะไรคุณเบิร์ตเขาดูรวยไหม
1: ดูรวย
0: เขาใส่กระเป๋าแบรนด์เนมเขาขับรถแบบรถหรูหราอะไรเงี้ยเราก็เห็นว่านี่คือความน่าเชื่อถือในมุมมองเราคือความน่าเชื่อถือในของเท้าแชร์เนี่ยจริงๆเท้าแชร์จะดูความน่าเชื่อถือมันแล้วแต่คุณเบิร์ตอาจจะแบ่งความน่าเชื่อถืออีกแบบไฟอาจจะแบ่งอีกแบบนึงแต่เท้าแชร์นี่คือคนดูแลวงแชร์และสามารถเก็บเงินได้ถ้าเท้าแชร์ยังไม่รู้จักลูกแชร์ทุกคนนั่นคือความเสี่ยงแล้วนะ
1: มาที่เท้าแชร์ไหนๆก็พูดถึงเท้าแชร์กันมาแล้วเท้าแชร์นะครับหน้าที่ของเขาตามกฎหมายจริงๆแล้วนอกจากการเก็บเงินสมาชิกในวงเขามีหน้าที่อะไรอีกไหมครับ
0: เก็บรักษาเงินกองกลางแล้วก็ทวงเงินสมาชิกคนที่เขาไม่ได้จ่ายนะคะถ้าเกิดว่าสมาชิกไม่ส่งเงินเท้าแชร์มีหน้าที่ต้องสำรองจ่าย
1: เพราะฉะนั้นการเป็นเท้าแชร์มันก็ไม่ได้ว่าจะสบายเสมอไป
0: ใช
1: ่มันมีภาระที่ต้องแบกรับเหมือนกันนะ
0: เท้าแชร์มันเลยส่วนใหญ่เลยเป็นคนรวยคนมีชื่อเสียงคนที่ได้รับการยอมรับจากเพื่อนฝูง
1: ครับทีนี้เท้าแชร์เขาได้กำไรอะไรตรงไหน
0: เท้าแชร์เนี่ยถ้าเกิดว่าพูดง่ายๆคือเท้าแชร์ถ้าได้ไปเท้าแชร์ก็อาจจะเป็นมือแรกไงคุณเบิร์ต
1: มือแรกก็คือไม่ต้องเสียดอก
0: ก็ไม่ต้องเสียอะไรเลยได้ไปอยู่แล้วมือแรก
1: ครับเท่านั้นเองที่เขาจะได
0: ้แล้วก็ได้ดอกจากคนอื่นไง
1: อันนี้ก็คือสิ่งที่เขาจะได้รับไปแต
0: ่
1: ทีนี้หลายคนอาจจะคำนวณอยู่นะตอนนี้ว่าเอ้ยถ้าเราจะตั้งตัวเป็นเท้าแชร
0: ์
1: ดีไ
0: ห
1: ม
0: เราอยากเป็นเท้าแชร์เพราะว่าเพื่อนเล่นกัน30คนว่ะเราอยากได้เป็นมือแรกคนละ 1,000 บาท30คนก็ 30,000 บาทเราได้เป็นมือแรกไม่ต้องเสียดอกเสียดวงด้วยว่ะ
1: ครับ
0: เราอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าในเพื่อนๆ เหล่านั้นน่ะมันมีมือที่2ที่3ไม่จ่ายก่อนนะคุณสำรองจ่ายได้ไหม
1: สำรองจ่ายในที่เนี้ยครับเราต้องจ่ายในส่วนของเขาและจำนวนดอกเบี้ยด้วยไหม
0: สำรองจ่ายคือส่วนของเขาแล้วก็ดอกเบี้ยด้วยดอกเบี้ยก็ต้องจ่ายนะเพราะของแต่ละคนมันเป็นหน้าที่ของแต่ละคนไงเท้าแชร์มีหน้าที่เก็บและทวงตามของแต่ละคนที่ต้องจ่ายพอเท้าแชร์จ่ายเสร็จปุ๊บใช่ไหมเท้าแชร์ก็นั่นอ่ะเสียไปอันนึงละแล้วระหว่างทางถ้าเกิดวงมันล้มเท้าแชร์ก็มีความรับผิดทางกฎหมายนะไม่ว่าจะเป็นข้อหายักยอกหรือข้อหาช่อโกงขึ้นอยู่กับรูปคดีหรือองค์ประกอบในของวงแชร์นั้น
1: ๆครับถ้าสมมติเท้าแชร์ตามเก็บสมาชิกในวงไม่ได้เท้าแชร์สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ยังไงบ้างครับ
0: ก็สามารถฟ้องร้องได้เท้าแชร์ก็สามารถฟ้องร้องได้เพราะมันมีพระราชบัญญัติอยู่ไงแต่ก่อนจะไปฟ้องร้องอ่ะเท้าแชร์อาจจะต้องรับผิดชอบแทนคนนั้นไปก่อนเพื่อให้วงแชร์มันไปต่อได้แล้วค่อยไปฟ้องไล่เบี้ยเอาม
1: ันก็จะเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินไปด้วย
0: ใช่
1: ไม่รู้ว่าที่ได้จะกลับมาเนี่ย
0: คุ้มหรือเปล่า
1: ทีนี้ถ้าในทางกลับกันครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงเท้าแชร์ที่เขามีความรับผิดชอบนะว่าเอ้ยเขารับผิดชอบจ่ายไปแล้วไปฟ้องร้องกับคนที่เขาเก็บไม่ได้แต่มันก็จะมีเท้าแชร์อีกบางประเภทที่ไม่รับผิดชอบและชิ่งหนีไป
0: หนีหายไปเลยแม่ไฟเคยเจ
1: อ
0: นี่ขนาดแม่ทนายนะ มารู้อีกทีคือไปไหนแล้วเอาเงินไปเล่นแชร์เท้าแชร์บอกว่าก็มันบ่มีเฮียจะได้หายไปไหนเลยก็ไม่รู้นะคะซึ่งอันนี้จริงๆเราต้องบอกก่อนว่าถ้าจะฟ้องถามว่าฟ้องได้ไหมฟ้องได้แต่ถามว่าคุ้มไหมต้องดูก่อนแม่เล่นวงแล้วเท่าไหร
1: ่ครับ
0: มือเท่าไหร่500กี่คน10คนอ๋อไปฟ้องไม่คุ้มแล้วทีหลังอย่าทำอีก ทีหลังอย่าไปเล่นอีกมันคือความเสี่ยงแต่ถ้าเกิดว่ามันวันนี้ไม่ใช่มือละ500
1: ครับ
0: แต่เป็นมือละแบบ 5,000 มือละ 10,000 การฟ้องเนี่ยมันอาจจะคุ้มก็ได้คุ้มไม่คุ้มมันอยู่ที่ตัวผู้ฟ้อง
1: ครับ
0: ไฟมองว่าอาจจะไม่คุ้มเพราะมันน้อยเมื่อเทียบกับเวลาที่ต้องเสียแต่บางคนน่ะไม่ได้มันรู้สึกว่ามันไม่รับความเป็นธรรมถ้าจะไปฟ้องคุณเก็บสลิปที่คุณโอนให้ไว้แต่ละรอบคุณสามารถฟ้องเท้าแชร์ได้นะกรณีแต่เท้าแชร์เนี่ยเอาอันแรกแล้วเชิดไปเลย
1: ครับ
0: วงล้มตั้งแต่อันแรกเลยหรือว่าไม่สามารถทำให้มันสิ้นสุดได้ถ้าเกิดคุณจะฟ้องนะคะคุณฟ้องเป็นคดีแพ่งได้ผิดสัญญาเล่นแชร์คุณฟ้องเป็นคดีอาญาได้เรื่องช่อโกงหรือว่ายักยอกแล้วแต่องค์ประกอบของกฎหมายในข้อเท็จจริงที่คุณเจอแต่เอกสารที่คุณต้องเตรียม1สลิปที่คุณโอนในแต่ละงวดนะ2หลักฐานแชทข้อมูลการเล่นวงแชร์หรือว่าบ้านแชร์เราจะเห็นละบ้านแชร์สมสวยบ้านแชร์โรงงานบ้านแชร์ปวกแดงเนี่ยพูดคือเหมือนเคยอยู่
1: ทุกกลุ่มเลย
0: อยู่ทุกกลุ่มนะคะแล้วแต่มีเงินหมุนหรือเปล่าไม่ใช่ก็คือเห็นนั่นแหละเวลาเขาฟ้องร้องกันอ่ะ
1: ครับ
0: มันก็จะมีมาละถามว่าฟ้องได้ไหมฟ้องได้ถ้ามันไม่ได้ผิดกฎหมายเนาะถ้าเกิดว่ามีเรื่องของประกาศเชิญชวนคุณเบิร์ตเคยเห็นไหมเนื่องด้วยหลักๆของไฟมันจะมีเรื่องของการทำกฎหมายแรงงานเนาะเราก็จะมีอยู่ตามเนี่ยกลุ่มนิคมกลุ่มลูกจ้างแรงงานต่างๆมันจะมีการชวนละบ้านแชร์ฟ้าใส200คนเกิน50คนอ่ะผิดกฎหมายแน่ๆ
1: เดี๋ยวเท้าแชร์เขารู้จักทุกคนหรือเปล่า
0: เท้าแชร์เป็นเน็ตไอดอลคนรู้จักเยอะนะมาก็มาแบบตุ้มๆมาเลยอย่างเงี้ยแล้วก็มาแบบวันนี้เล่นแชร์ใส่ทองนี่เส้นเท่าโซ่มาแล้วบอกบ้านแชร์เนี่ยทำให้เขามีนู่นนี่นั่นใครจะสนใจเล่นร่วมวงแชร์กับเขาบ้างคือการเล่นแชร์เมื่อกี้อย่างที่บอกไปในช่วงต้นอาจจะพูดข้อมูลไม่ถูกต้องก็คือว่าไม่เกิน30ไม่ใช่ไม่เกิน50 แต่ว่าต้องเกิน30แต่ไม่เกิน50บางบ้านเล่นกัน200คน500คนและยุคนี้มันเป็นยุคอะไรที่เศรษฐกิจก็ค่อนข้างเหนื่อยคนตกงานเยอะจากสถิติที่เราเห็นกันมากมาย
1: ครับ
0: ความหวังและการลงทุนมันเป็นอีกเรื่องนึงนอกจากซื้อหวยก็คือแชร์นี่แหละถ้าเกิดอย่างเงี้ยคุณช่วยเอา Facebook ที่ประกาศด้วยเพราะอย่างถ้าเกิดว่ามี Facebook ประกาศแล้วคนจำนวนเยอะอาจจะเข้าข้อหาช่อโกงประชาชนก็ได
1: ้ทีนี้ทนายฝ่ายพูดช่วงต้นเนี่ยว่าการที่ลงประกาศหรือลงทางสื่อออนไลน์ว่าเอ้ยเราเปิดรับ
0: บ้านแชร์
1: แบบนี้มันผิดกฎหมายถูกไหมครับ
0: ผิดเพราะว่าห้ามเชิญชวนไงห้ามเชิญชวนเป็นแบบสาธารณะแบบนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: อ้าวแล้วเขาจะไปหาลูกบ้านจากไหนล่ะ
0: ก็เราอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันโรงพยาบาลเดียวกันออฟฟิศเดียวกันนี่ไงแต่เชิญชวนนี่คือประกาศเชิญชวนโพสเชิญชวนอันนี้ห้าม
1: ครับถือว่าผิดกฎหมายเลยในเรื่องของการเชิญชวนไม่ได้ทีนี้การที่เล่นแชร์เราจะดูได้ไงว่าแชร์เนี่ยมันคือแชร์ปกติทั่วไปที่คนเล่นกันหรือมันกลายสภาพเป็นแชร์ลูกโซ่ไปแล้ว
0: คือต้องบอกว่าเรื่องอย่างแชร์ลูกโซ่เราเคยพูดกันไปหลายรอบเนาะแต่ว่าอาจจะเคยพูดตรงๆมาแค่รอบเดียวการเล่นแชร์ที่มันดูว่าเป็นแชร์ลูกโซ่เนี่ยมันจะมีลักษณะที่ อยากให้สังเกตอย่างนี้หนึ่งการันตีดอกดวงและการันตีผลลงมาเท่านี้สิเดี๋ยวได้ดอกเท่านี้ลงมาเท่านี้เดี๋ยวจะได้คืนเดือนละเท่านี้แน่นอน มันมีการการันตีคุณเบิร์ตจะไปรู้ได้ไงแชร์ปกติใครจะเปียมือเท่าไหร่ถูกไหม
1: เขาจะให้ดอกเท่าไหร่ก็ไม่รู
0: ้ก็อาจจะเป็นแชร์ลูกโซ่นี่คือแล้วถ้าคุณเบิร์ตหนึ่งเลยให้สังเกตการันตีผลที่คุณเบิร์ตจะได
1: ้ครับวัดเนี่ยได้แต่ละรอบไม่ต่ำกว่าเท่านี้แน่นอน
0: ไปชวนคนมาสิเดี๋ยวให้ค่าหัวคิว
1: มีค่าคอมมิชชั่นด้วย
0: มีค่าหัวคิวด้วยเนี่ยเริ่มลูกโซ่ยังเริ่มใกล้องค์ประกอบหรือยังไปชวนคนอื่นมาเดี๋ยวคุณเบิร์ดได้ค่าหัวคิวอันนี้ก็เข้าขายลูกโซ่เหมือนกันนะคะค่าตอบแทนสูงชักชวนกันเป็นทอดๆนะคะเงินที่ได้มานั้นเอาไปลงทุนไม่ใช่แค่จากเอามาหมุนกันธรรมดาแล้วนะเอาไปลงทุนไปเล่นหุ้น Forex ซะหน่อยไหมล่ะ
1: คือโดยปกติแชร์ทั่วไปเนี่ยต่างคนต่างเปียไปปุ๊บก็แล้วแต่เขาน
0: ี่ไอโฟนออกใหม่จะซื้อ
1: เขาจะเอาไปทำอะไรก็เรื่องของเขาถูกไหมครับแต่ทีเนี้ยในวงที่มันเริ่มจะมีความสุ่มเสี่ยงคือเฮ้ยเราจะเอาไปลงทุนให้
0: คุณเบิร์ตจ่ายค่าตอบแทนเท่านี้ 1,000 บาททุกเดือนคุณเบิร์ตจะได้กลับไป 1,250 คุณเบิร์ตได้250บาททุกเดือนหรือ500บาททุกเดือน
1: ครับ
0: และถ้าคุณเบิร์ตเชิญใครมาเพิ่มอีกคุณเบิร์ตได้เงินเพิ่มด้วย
1: อันนี้มันคือข้อสังเกตที่เราจะเริ่มเอะใจได้แล้ว
0: อะไรที่ธนาคารแห่งประเทศไทยยังทำให้ไม่ได้คุณอย่าไปเชื่อเยอะ
1: เอาแต่อันนี้เขาสามารถเรียกเก็บดอกได้ไงเขารู้ว่าเอ้ยเปียแชร์แล้วมันจะได้ดอกเลย
0: คืออย่าไปเชื่ออะไรเยอะแค่เข้าใจว่าในยุคนี้นี่ขออนุญาตพูดแบบภาษาบ้านๆเลยแล้วกันเวลาเราเห็นใครคนนึงรวยอ่ะเราเคยคิดไหมว่าเขารวยจากอะไร
1: อันนี้ทนายฝ่ายเคยเห็นไหมมีไอดอลอยู่คนหนึ่งสามีภรรยาคู่หนึ่งอ่ะแล้วภรรยาโอ๊ยสามีตามใจมากเลยแต่ตัวสามีเนี่ยไม่ค่อยออกสื่อนะแต่เขาจะถ่ายคลิปภรรยาว่าไปรับไปช้อปปิ้งอะไรพวกเนี้ยภรรยาอยากได้ของแบรนด์เนมอะไรซื้อให้ทุกอย่างจนมีคนแบบมาคอมเมนต์ว่าอยากรู้จังเลยว่าทำอาชีพอะไรกันคะ
0: พออยากรู้ปุ๊บมีลิงก์มาเลย ลงทุนรับเทรดสอนเทรดอย่างเงี้ยก็มีคืออยากเตือนให้เรามาระวังไว้อย่างบอกว่าผู้เสียหายคนหนึ่งนะคือแม่ฝ้ายแน่ๆเขาไปถามกับเท้าแชร์ฝ้ายเป็นคนไปโทรตามเองเลยนะเขาก็พูดเป็นภาษาถิ่นมาเลยอย่างที่บอกไปว่าเราจะให้ทำจะได้นู่นนี่นั่นไม่รู้จะทำยังไงทีเนี้ยการดูอันนั้นมันอาจจะเป็นแชร์ชาวบ้านแต่แชร์ที่เราเจอกันทุกคนทุกวันเนี้ยบางคนอ่ะไม่มีงานแล้วมันไม่มีสังคมไงคุณเบิร์ตพอไม่มีสังคมความหวังที่จะได้เงินมาหมุนนะมันคือจากเฟซบุ๊กจากไลน์จากกลุ่มคนไม่รู้จักเราเห็นเขาชีวิตดีเราอย่าไปมองแค่ชีวิตที่เขาดีต้องมองว่าเขาทำงานทำมาหากินอะไรอ่ะเขาเสียภาษีอย่างไรทำมาหากินยังไงมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เขาเอามาพูดกันอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดเขาชวนเราอยากรวยแบบเขาไหมล่ะมีการเสี่ยงลวงเล่นพนันอันนี้ไม่เอาอย่าเอา
1: ครับ
0: อันที่สองถ้าบอกว่าให้ผลตอบแทนที่มันสูงมากเกินความจำเป็นอ่ะเช่นเอามาลงทุนพันนึงจะได้กลับไปเดือนละ500 300 250คุณได้มากกว่าคนทำงานรายวันอย่างนี้คุณคิดว่ามันเป็นไปได้เหร
1: อ
0: ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายขนาดนั้น
1: ครับถ้าการเล่นแชร์อย่างที่ทนายฝ่ายบอกว่าออนไลน์อ่ะมันอันตรายกว่าการเล่นแชร์แบบเจอหน้าจริงถูกไหมครับทีเนี้ยในความอันตรายของเขาเนี่ยคือหลายคนบอกว่าอ้าวก็ฉันก็อยู่แต่ที่ทำงาน อยู่แต่บ้านแต่อยากมีเงินใช้อยากแบบมีเงินก้อนไม่รู้จะไปยังไงก็ต้องหาทางออนไลน์ไหมล่ะ
0: รับความเสี่ยงได้ไหมล่ะถ้ารับได้ก็เล่น
1: อันนี้ง่ายๆเลยเพราะว่าทางออนไลน์เนี่ยเราไม่รู้จักเขาแน่ๆ
0: ใช่คือเราจะไปตามเขายังไงอ่ะมันมีกลุ่มหนึ่งนะอันนี้เพื่อประโยชน์นะคะอยากให้ท่านผู้ชมลองไปติดตามกันดูมันจะมีกลุ่มของทนายอาสา
1: ครับ
0: คนที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นเราจะเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละคนเนี่ยมันจะเกิดหนึ่งความโลภไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีผิดไม่ผิดนะแต่ถ้าคุณมีความโลภแล้วคุณมีสติน้อยอ่ะมันเกิดแน่ๆ2ความกลัว3ความรัก
1: ครับ
0: เนี่ยมันเกิดอยู่อย่างเงี้ยแชร์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดจากความรักความกลัวก็ได้แต่มันเกิดจากอย่างที่บอกก็อยากได้เงิน
1: อ่
0: ะอยากได้เงินในผลตอบแทนที่มันสูงอ่ะคุณรับได้หรือเปล่าถ้าบ้านแชร์คุณล้ม
1: อันนี้มันเป็นความเสี่ยงที่เราจำเป็นต้องแบกรับเอง
0: ขนาดเราลงกองทุนนะคะหุ้นยังเขายังถามเลยว่ามีความเสี่ยง
1: ส่วนใหญ่การลงทุนทุกอย่างเขาจะบอกไว้เลยว่าการลงทุนมีความเสี่ยง
0: เขาให้เราติ๊กด้วยถ้าเราเคยซื้อกองทุนนะคุณเบิร์ตเสี่ยงมากเสี่ยงกลางเสี่ยงน้อยหรือรับความเสี่ยงไม่ได้เลย
1: อันนี้มีจริงเพราะว่าเวลาเราไปลงทุนเขาจะมีแบบประเมินให้เราทำก่
0: อ
1: นว่าคุณแบกรับความเสี่ยงได้ในระดับไหน
0: ใช่แต่อย่างแชร์มันไม่มีถ้าวันนี้คุณฟังรายการเราไปแล้วคุณดูแล้วว่าเจ้ามือแชร์วงนี้ทำไมมันถึงมีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเพราะมันกำลังจะควบคุมว่าเจ้ามือที่ถือแชร์ประมาณนี้ดูแลคนประมาณนี้มันมีโอกาสไปรอดไง
1: ครับ
0: แต่ถ้าคุณเห็นแชร์วันนี้โอเคเกิน3วงละเจ้ามือเป็นเท้าอยู่อ่ะเป็นเท้าอยู่10วงโอ้โหการไปหาคน10แบบแต่ละวงเนี่ยเยอะแยะมากมายเปียแต่ละอันเนี่ยเกิน 300,000 ละแต่ละคนแบบเกิน50คนเป็น100คน200คนโอกาสที่มันจะล้มมันมีสูงแต่ถ้าคุณยืนยันว่านั่นคือแสงสว่างเดียวของคุณถ้าคุณรับผลได้คุณก็เล่น
1: ในส่วนของผลตอบแทนที่ทนายฝ้ายบอกไว้ว่าส่วนใหญ่เล่นแชร์เนี่ยมันจะมีผลตอบแทนที่ยั่วใจสูงผิดปกติเราจะรู้ได้ไงชาวบ้านทั่วไปเขาก็ไม่รู้หรอกเขารู้ว่าเออมันได้ดอกเบี้ยมันได้ดอกดีกว่าธนาคารแต่เขาจะรู้ได้ไงว่ามันสูงผิดปกติแล้ว
0: อันนี้ดีคำว่าสูงต่ำของแต่ละคนไม่เหมือนกันผ
1: ิ
0: ดปกติหรือไม่ปกติก็ต่างกันเอางี้เราทำงานค่าแรงขั้นต่ำทุกวันนี้ประมาณเท่าไหร่คุณเบิร์ต
1: ประมาณ300กว่าบาท
0: เราทำงานกี่ชั่วโมง
1: 8ชั่วโมงขั้นต่ำ
0: นี่ตามกฎหมายแรงงานเป๊ะมาก คือถ้าเกิดว่า8ชั่วโมงยังได้300อ่ะการันตีแชร์ว่าลงพันนึงได้คืนวันละ250คุณเบิร์ตว่าสูงไหมเทียบกับอย่างนี้ก็ได
1: ้ถ้าลงแล้วได้250
0: ต่อวัน
1: ก็สูงอยู่นะ
0: เท่ากับคุณเบิร์ตทำงานเกือบ8ชั่วโมง
1: ครับ
0: ดังนั้นเป็นไปได้ไหมคะ
1: อาจจะเป็นไปไม่ได้
0: เป็นไปได้ยากจะอาจจะบอกว่าแต่เท้าแชร์คนนี้เขาเก่งเนี่ยเขาหูทำนู่นทำนี่ดูสิเขาขับรถยี่ห้อนี้ใส่ทองเส้นเท่าแบบโซ่ล่ำหมาเลยอย่างเงี้ยโอ้โหแบบรวยมากมันเป็นไปได้ยากไฟพูดเลยนะคะแล้วก็โอกาสที่เราจะเอาเงินเราอะไปเสียให้กับคนที่เรารู้จักแล้วไม่รู้จักอะด้วยเหตุที่มองว่าเขารวยอะมันเยอะ
1: เพราะฉะนั้นแล้วหันมองกลับสู่โลกความเป็นจริงซะก่
0: อ
1: นว่าทุกวันเนี้ยค่าแรงขั้นต่ำมันอยู่เท่าไหร
0: ่
1: ถ้ามันเกินไปแล้วเราได้มาง่ายโดยที่ไม่ต้องไปทำงานอ่ะแค่เปียแชร์ก็ได้แล้วมันก็อาจจะดูสุ่มเสี่ยงเกินไป
0: ชอบคำเมื่อกี้แค่เปียแชร์โดยไม่ต้องทำงานก็ได้แล้วนี่คือตัวชี้วัดที่ชัดมากว่าแชร์นั้นอ่ะกำลังจะล้มหรือว่าเป็นแชร์มิจฉาชีพหรือเปล่าไม่ต้องไปทำงานก็รวยได้แค่เล่นแชร์มันมีด้วยเหรอ
1: ในทางเป็นจริงมันก็เป็นไปไม่ได
0: ้ใช่อันนี้ดี
1: ทีนี้ถ้าเราเผลอไปอยู่ในวงแชร์ที่มันผิดกฎหมายไปแล้วเรารู้แล้วว่าเอ้ยฟังรายการมาวันนี้ชมรายการมาแล้วรู้เลยว่าเอ้ยวงเนี้ยไม่ปกติมันผิดกฎหมายไปแล้วเราผู้ที่อยู่ในวงจะมีความผิดตามกฎหมายด้วยไหม
0: มีสิทั้งคนเล่นทั้งเท้าแชร์ก็ผิดกฎหมายทั้งนั้นแหละค่ะเพราะแชร์มันเอาจริงมันก็คือมันมีพรบ.กำกับของมันนะคะถ้าเกิดว่ามีการเล่นแชร์แบบที่ผิดกฎหมายอ่ะทั้งเท้าแชร์ทั้งเกิดคนเล่นก็ผิดกฎหมายหมดนะคะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวฝ้ายลองเล่าให้ฟังแล้วกันว่าในฐานะคนทั่วไปก่อนที่จะตัดสินใจเล่นนะถ้าเกิดนิติบุคคลเป็นเท้าแชร์ในค่าปรับ200,000นะถ้าเกิดว่ามีการโฆษณาประกาศชี้ชวนให้คนทั่วไปเข้าเล่นปรับไม่เกิน50,000บาท
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าโพสต์เฟซบุ๊กนะอย่างเมื่อกี้ถ้าเกิดตั้งวงแชร์ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเท้าแชร์ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นนอกจากกองกลางเล่นแชร์ก็มีค่าปรับ100,000การเล่นแชร์นั้นก็จะตกเป็นโมฆะถ้ามันไปขัดกับองค์ประกอบของกฎหมายตั้งแต่ต้นนะคะ

0: เช่นมือละ 10,000 บาทแต่ดอกคือ 8,000
1: โอ้งไม่รู้คดีไหนบวกคดีอาญาไปด้วย
0: ค่ะ
1: จะส่งมาประมาณ1สัปดาห์เจ้าหน้าที่บอกไว้เช่นนี
0: ้ค่ะ
1: แต่เนี้ยจะครบ1ปี
0: 1ปีแล้วยังไม่ไปไหนใช่ไหม
1: 1สัปดาห์กับ1ปีไกลนะยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลย
0: ไม่มีอะไรคืบหน้าแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายถูกไหมล่ะเป็นคนละเรื่อง
1: เขาบอกว่าจะตามความคืบหน้าทางไหนได้อย่างไรบ้าง
0: ต้องบอกอย่างนี้เรื่องของบังคับคดีเนี่ยมันเป็นเรื่องของเจ้าหนี้ไม่ใช่เรื่องของพนักงานฝ่ายไม่ได้อยากพูดอย่างนี้แต่มันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในกระบวนการบังคับคดีการบังคับคดีเนี่ยเมื่อเราไปตั้งเรื่องกับเจ้าพนักงานบังคับคดีคือก็คือไปตั้งเรื่องแล้วใช่ไหมว่าเขาจะต้องมีการไปบังคับคดีให้เรานะไม่ว่าจะเป็นสังหาอสังหายึดอายัดเงินเขาต้องไปตั้งเรื่องให้เราเรื่องเขาตั้งให้ได้คุณเบิร์ตตั้งเรื่องอาทิตย์สองอาทิตย์ก็เสร็จแล้วแต่หน้าที่ในการนำสืบทรัพย์เป็นหน้าที่ของเจ้าหนี้นะเจ้าหนี้ต้องมาบอกสมมติว่าฝ่ายเป็นเจ้าหนี้คุณเบิร์ตอย่างเงี้ยคุณเบิร์ตจะช่อโกงหรืออะไรก็ตามถ้าฝ่ายไปตั้งเรื่องอันนี้ไปตั้งเรื่องกับเจ้าพนักงานบังคับคดีเสร็จปุ๊บแต่เขาไม่รู้คุณเบิร์ตมีเงินบะอะไรบ้างเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ได้มีหน้าที่ไปสืบสอบนะฝ่ายต้องบอกว่าคุณเบิร์ตเนี่ยทำงานที่นี่ไปอายัดเงินเดือนให้หน่อยคุณเบิร์ตมีบ้านที่นั่นที่นี่ฝ่ายต้องเอาข้อมูลของคุณเบิร์ตเนี่ยไปบอกเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อให้เขาไปยึดอายัดกับคุณเบิร์ตดังนั้นถ้าถามว่าปีนึงทำไมเรื่องยังนิ่งอาจจะต้องมาถามที่เราว่าเราได้ไปอัปเดตไหมว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินอะไรบ้างถ้าเราไม่ได้อัปเดตเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรให้ค่ะ
1: ครับวันนี้ขอบคุณทนายฝ่ายเป็นอย่างสูงด้วยนะครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับสำหรับประเด็นที่เราพูดคุยกันไปในวันนี้เรื่องของการเล่นแชร์นะครับบางคนอาจจะมองว่าเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอแล้วก็อย่าให้ความไม่รู้ของคุณเป็นข้ออ้างในการลดโทษทางกฎหมายด้วยนะครับถ้าว่าเขาไปอยู่ในวงแชร์ที่ผิดกฎหมายแล้วเพราะอย่างที่เราบอกไปนะครับว่าการเล่นแชร์ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายถ้ามันถูกต้องตามระเบียบแล้วก็ข้อกำหนดทุกอย่างแต่สิ่งที่ผิดคือความโลภของตัวคุณเองครับและทั้งหมดนี้ก็คือรอธรรมคุยเพราะกฎหมายเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องรู้สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมและทนายฝ้ายต้องลาไปก่อนแล้วนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์เจรายุนนท์ค่ะ
0: ผมอากิระกิจนโสภาและล่ามภาษามือวันนี้คุณจิตตารีเกี่ยวคุ้มภัยครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง2 NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ
1: ค่ะเช้ากันนี้เริ่มกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่ปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5ท่ามกลางบรรยากาศอาลัยพระราชวงศ์ผู้นำผู้แทนระดับสูงนานาประเทศร่วมพิธีค่ะนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์ในฐานะผู้แทนพระองค์อย่างสมพระเกียรติสำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5จัดขึ้นณอาสนวิหารกรุงออสโลโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้สะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมในพระราชพิธีสำคัญของนอร์เวย์อย่างสมพระเกียรติ
0: กลับมาที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรของบ้านเรานะครับเพื่อพิจารณาร่างพระราช

0: จะบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570เมื่อวานนี้การประชุมต่อเนื่องกันข้ามวันจนถึงวันนี้เลยนะครับโดยประธานได้พักการประชุมในเวลา 2:10 นที่ผ่านมาหลังการอภิปรายและลงมติจบที่มาตรา26งบประมาณของกระทรวงอุตสาหกรรมครับที่ประชุมเมื่อวานนี้นะครับก็เริ่มที่มาตรา20งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยนายณัชนนท์ศรีก่อเกื้อในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงภาพรวมงบประมาณกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะข้อกังวลเรื่องความคุ้มค่างบประมาณของกรมพัฒนาชุมชนทั้งโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากกิจกรรมโอท็อปและนวัตวิถีและงบฝึกอบรมซึ่งกรรมาธิการให้กรมพัฒนาชุมชนพัฒนาตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการโอท็อปให้สะท้อนผลลัพธ์ด้านการเติบโตของผู้ประกอบการมากกว่าการประเมินคุณภาพสินค้าและต้องกำหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงการขยายกิจการการเพิ่มรายได้สร้างการจ้างงานขยายช่องทางตลาดพัฒนาขีดความสามารถสินค้าและยกระดับสู่สากลเชื่อว่าหน่วยรับงบประมาณจะทำตามเจตนารมณ์ของโครงการและข้อท้วงติงข้อเสนอแนะของกรรมาธิการพร้อมยืนยันว่าการมาธิการพิจารณางบประมาณทุกบาททุกสตางค์ด้วยความระมัดระวังไม่มีกลั่นแกล้งและทำงานอย่างเต็มที่
1: จากนั้นที่ประชุมได้อภิปรายงบประมาณของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในกำกับต่อโดยช่วงที่นางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนอภิปรายถึงงบประมาณในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ที่ตั้งโครงการยังไม่ตอบโจทย์แผนพัฒนาโดยเฉพาะโครงการพัฒนาระบบแสดงความสัมพันธ์การทำธุรกรรมทางการเงินและการวิเคราะห์เส้นเงินเพื่อสนับสนุนการสืบสวนคดีพิเศษที่ตั้งมาเพื่อของบประมาณในส่วนที่ขาดแคลนแต่กังวลเรื่องการแต่งตั้งบุคคลที่จะมากำกับดูแลซอฟต์แวร์ที่จะใช้ในโครงการพร้อมโชว์ภาพกล่าวพาดพิงบุคคลภายนอกรวมถึงอภิปรายประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องจนทำให้เกิดการประท้วงจากส.ส.ฝั่งรัฐบาลและมีการประท้วงกันไปมาหลายครั้งแต่ท้ายที่สุดประธานได้ควบคุมการอภิปรายและดำเนินการต่อได้ไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันค่ะ
0: ขณะที่การประชุมในช่วงเย็นถึงค่ำนะครับเป็นการพิจารณางบประมาณ3กระทรวงนะครับได้แก่กระทรวงแรงงานกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงศึกษาธิการครับโดยนายระวีเล็กอุทัยกรรมาธิการได้พูดถึงผลกระทบเรื่องการจ้างงานในยุค AI กระทรวงแรงงานมุ่งเน้นการยกระดับทักษะแรงงานเพื่อรองรับยุค AI และเทคโนโลยีสมัยใหม่การดูแลคุ้มครองแรงงานนอกระบบให้เข้าถึงสวัสดิการและรายได้ที่มั่นคงพร้อมทั้งตรวจสอบความคุ้มค่าของการใช้จ่ายในส่วนของครุภัณฑ์และโครงการอบรมต่างๆโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับลดงบประมาณตามที่กรรมาธิการเสนอด้วยคะแนนเสียง277ต่อ140เสียงครับทางด้านของนายณภัทรจิตตภินันท์กันตาส.ส.พรรคประชาชนกทม.นะครับขอตัดงบ 5% และนางสาวลักษณารีดวงตาคำส.ส.พรรคประชาชนจังหวัดแพร่ขอลดงบ 5% กระทรวงวัฒนธรรมเสนอให้ลดสัดส่วนงบประมาณในส่วนของเศรษฐกิจอีเวนต์หรือกิจกรรมระยะสั้นที่มีความซ้ำซ้อนแล้วก็โยกงบไปสนับสนุนผู้สร้างสรรค์ผลงานโดยตรงอย่างเช่นอุตสาหกรรมหนังสือและผู้ประกอบการอิสระพร้อมทั้งขับเคลื่อนกฎหมายลำดับรองของพรบ.กลุ่มชาติพันธุ์และปรับปรุงการจัดสรรงบให้สอดคล้องกับการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมส่วนนายวรงเดชกิจวิกรมส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคไทยพักดีขอตัดงบ 10% และศาสตราจารย์สุชาติธาดานธรรมรงเวชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยขอตัดงบ 10% ของกระทรวงศึกษาธิการแม้จะได้รับงบประมาณในระดับสูงแต่ถูกตั้งคำถามเรื่องความคุ้มความเหลื่อมล้ำและประสิทธิภาพโดยเฉพาะโครงการด้านเทคโนโลยีที่เบิกจ่ายต่ำหรือใช้งานจริงน้อยรวมถึงปัญหาภาระหนี้สินและงานเอกสารของครูข้อเสนอหลักคือการกระจายอำนาจทางการศึกษาปรับระบบการจัดสรรงบประมาณให้ตรงถึงตัวเด็กและโรงเรียนที่ขาดแคลนตลอดจนการปฏิรูปโครงสร้างเพื่อคืนครูสู่ห้องเรียน
1: ส่วนประเด็นการเพิ่มวันอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570นะคะรัฐบาลยืนยันว่าเปิดพื้นที่ให้ฝ่ายค้านได้ใช้เวลาสักถามอย่างเต็มที่ไม่ได้ยืดเยื้อเพื่อที่จะหวังถ่วงเวลาวาระการพิจารณารายงานของกกต.ค่ะโดยการประชุมในวันนี้ก็จะเริ่มในเวลา 9:00 นะคะส่วนการนัดประชุมในวันพรุ่งนี้เพื่อพิจารณาวาระที่ค้างจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังไม่มีความชัดเจนค่ะ โดยเมื่อวานนี้ภายหลังการลงมติมาตรา23นายโสพลสารัมเป็นประธานในที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้วยสภายังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ไม่แล้วเสร็จจึงมีความจำเป็นที่จะงดการประชุมในวาระปกติของวันนี้ยกเลิกตามที่นัดล่วงหน้าแต่นัดประชุมสภาครั้งที่8เป็นพิเศษในวันนี้แทนเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นายภริศวัชรศิลป์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนขอหารือให้เลื่อนการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570เป็นวันศุกร์ที่11กันยายนแล้วคงวาระการประชุมในวันนี้ไว้เหมือนเดิมซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องกระทู้หรือรายงานกกต.ที่เป็นประเด็นแต่ในการอภิปรายสัปดาห์ที่แล้วเพื่อนสมาชิกต้องการให้ยติเรื่องชายแดนใต้พิจารณาเสร็จสิ้นเพื่อมีข้อเสนอส่งไปยังครม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนทางด้านนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าสัปดาห์ที่แล้วสภาแห่งนี้ถกเถียงกันอย่างมากด้วยเหตุที่ว่ามี2เรื่องที่ทั้ง2ฝ่ายบอกว่าสำคัญมีการกล่าวหาว่าการพยายามผลักดันยตินั้นเป็นเรื่องของการหลีกเลี่ยงไม่ให้สภาแห่งนี้มีโอกาสอภิปรายเพื่อรับทราบรายงานกกต.สุดท้ายมีการลงมติให้อภิปรายเรื่อง3จังหวัดชายแดนใต้ก่อนจึงเสนอให้ประธานสภาทบทวนแนวคำวินิจฉัยเพื่อให้สภาได้พิสูจน์กันว่ามีความใจทำ3เรื่องใหญ่พร้อมกันได้ทั้งการอนุมัติงบประมาณรับทราบรายงานกกต.และยติ3จังหวัดชายแดนใต้จากนั้นมีการชี้แจงคำวินิจฉัยจากนายโสพลซึ่งนายอภิสิทธิ์ได้ขอคำยืนยันว่าหากเรื่องภาคใต้สำคัญไม่ได้พยายามหลีกเลี่ยงเรื่องการรับทราบรายงานกกต.ก็ขอให้นัดประชุมในวันศุกร์นี้ซึ่งนายโสพลกล่าวว่าหากการลงมติงบประมาณเสร็จสิ้นก็ยินดีปฏิบัติตามที่สมาชิกได้ข้อสรุปร่วมกัน
0: จากนั้นการอภิปรายก็ดำเนินมาถึงมาตรา25งบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยก็มีการเสนอให้นับองค์ประชุมแล้วก็สรุปกันในเรื่องของเวลาพักการประชุมครับขณะเดียวกันก็มีการโต้เถียงกันเล็กน้อยนะครับระหว่างส.ส.ของฝ่ายรัฐบาลและก็ส.ส.ฝ่ายค้านจนการนับองค์ประชุมครบแล้วก็ดำเนินการประชุมต่อครับในระหว่างนั้นนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนลุกขึ้นหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการพิจารณาร่างงบประมาณให้เสร็จภายในเย็นวันนี้และก็ความชัดเจนในการนัดประชุมของวันศุกร์นี้นะครับเพื่อพิจารณาวาระของชายแดนใต้และรายงานของกกต.ที่ค้างอยู่ซึ่งข้อหารือดังกล่าวถูกโต้เถียงกันไปมาระหว่างสมาชิกทั้งสองฝ่ายทั้งรัฐบาลและก็ฝ่ายค้านครับนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลก็ย้ำนะครับว่าการประชุมจะจบที่มาตรา26โดยในวันนี้ตกลงกันแล้วว่าฝ่ายค้านจะใช้เวลา6ชั่วโมงและที่เหลือจะเป็นฝ่ายรัฐบาลในการบริหารเวลาส่วนในวันศุกร์ยังไม่สามารถตอบได้ครับทางด้านของนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ก็ลุกขึ้นหารือนะครับว่าเห็นด้วยกับประธานวิปรัฐบาลเพื่อให้การพิจารณางบเดินหน้าส่วนวาระที่ค้างไว้ทั้งเรื่องชายแดนใต้และก็สรุปรายงานของกกต.ไว้หารือกันต่อหลังการประชุมงบประมาณเสร็จสิ้นซึ่งวาระที่ค้างการพิจารณาอาจจะประชุมต่อกันในวันพรุ่งนี้หรือว่าอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าก็ได้ครับเอาไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของการประชุมสภาเมื่อวานนี้กันหน่อยครับ
2: เมื่อวิปรัฐบาลขึ้นมายืนยันว่าจบกี่โมงเนี่ยก็แบ่งเวลากันในเวลาแต่ละฝ่ายเราก็บริหารจัดการเพื่อสมาชิกในแต่ละฝ่ายกันเองส่วนจะใช้เวลากับมาตราไหนเยอะเป็นพิเศษน้อยเป็นพิเศษก็แล้วแต่แต่ละฝั่งจะแบ่งเวลาว่าสมาชิกคนไหนอภิปรายกี่นาทีก็แล้วแต่แต่ละฝั่งแต่ทั้งสองฝ่ายบริหารให้อยู่ภายใต้กรอบเวลาของตนเองเพื่อที่ว่าจะได้เสร็จสิ้นภายในคืนพรุ่งนี้อันนี้คือเรื่องที่หนึ่งครับส่วนเรื่องที่2ผมเข้าใจดีครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่เสนอเองเรื่องการประชุมวันศุกร์แต่ผมก็เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องใหม่ที่ถูกเสนอขึ้นมาดังนั้นมันก็ต้องมีการหารือกันแต่ละฝ่ายว่าจะวางแผนกันอย่างไร
3: เอาทีละเรื่องเถอะคุณผลิตเอาไม่งั้นเดี๋ยวไม่จบอ่ะคือเราไปผูกเงื่อนไขไปเรื่อยไปเรื่อยเอาว่าวันนี้เรื่องของพรบ.งบประมาณน่ะเอาให้จบเถอะ
2: ผมพูดให้จบก่อนนะครับดังนั้นประเด็นแรกเรื่องงบประมาณจบแล้วนะครับก็คือเอาให้จบภายในคืนวันพรุ่งนี้แบ่งเวลาการแต่ละฝ่ายบริหารกันเองว่าใช้กับมาตราไหนกี่คนกี่นาทีส่วนเรื่องที่2ครับผมพยายามจะลุ่มอร่วยครับว่าไม่ต้องขอคำมั่นสัญญาวันนี้ก็ได้ว่าจะประชุมวันศุกร์แต่อย่างน้อยผมเสนอว่าท่านประธานนัดประชุมวิป2ฝ่ายพรุ่งนี้เช้าครับมาคุยกันว่าถ้าจะนัดประชุมวันศุกร์เป็นไปได้หรือไม่หากเป็นไปไม่ได้ เราจะทำให้ภารกิจเรื่องชายแดนใต้กับรายงานกกต.เข้าสภาวันไหนขอแค่2 อย่างนี้แหละครับผมคิดว่า

0: ถ้าเป็นแค่นี้เห็นตรงกันได้เราเดินหน้าสู่3ภารกิจนี้ราบรื่นครับท่านประธาน
1: โดยที่ทางฝ่ายค้านเนี่ยก็จะพิจารณาปรับลดคนที่จะอภิปรายลงเหลือเพียงแค่2ท่านนะครับเพื่อที่จะพรุ่งนี้เราจะต้องมาร่วมพิจารณากันใหม่ตอน 9:00 นซึ่งก็ต้องขอบคุณท่านประกรณ์วุฒิครับที่ให้คํามั่นว่าพรุ่งนี้ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเนี่ยจะมาร่วมกันลงชื่อประชุมตั้งแต่เช้าแล้วก็เริ่มการอภิปรายตั้งแต่ 9:00 นเป็นต้นไปแล้วก็บริหารเวลาตั้งแต่ 9:00 นเป็นต้นไปครับ
2: ท่านประธานวิปรัฐบาลและท่านวิปฝ่ายค้านทั้ง2ฝ่ายว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเดินหน้าพิจารณางบมาให้จบกันแล้วก็ส่วนการประชุมวาระที่เราค้างกันไว้เนี่ยทั้งชายแดนใต้และสรุปการรายงานกกต.เนี่ยก็ว่ากันในที่ประชุมวิปพรุ่งนี้ว่าไปอาทิตย์หน้าก็ได้ครับเพื่อการประชุมมันได้จบครับนะครับ
3: ทั้งนี้ภายหลังจากการอภิปรายจบมาตรา26ในเวลาไม่นานนะครับตามที่มีการตกลงกันไว้ประธานก็ได้เรียกตรวจสอบองค์ประชุมแล้วก็ถามมติที่ประชุมผลการลงมติก็เห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการเสียงข้างมากและต่อมาในเวลา 2:10 นหรือว่า 2:10 นที่ผ่านมานะครับนางสาวมัลลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทําหน้าที่ประธานการประชุมก็ได้สั่งพักการประชุมโดยการประชุมต่อในวันนี้ยังเหลืออีก15มาตรานะครับแล้วก็การลงมติในวาระ3ก่อนที่จะส่งให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาต่อซึ่งวุฒิสภาได้ทําหนังสือแจ้งสมาชิกประชุมร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2570ในวันพรุ่งนี้ครับ
4: ไทยลาวเดินหน้ายกระดับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนและฝุ่น PM 2.5 ค่ะพร้อมกับผลักดันยุทธศาสตร์ฟ้าใสอย่างเต็มรูปแบบนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำรองศาสตราจารย์ดร.ลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสปป.ลาวและคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมหารือความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการหารือมุ่งเน้นไปที่การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 โดยไทยพร้อมสานต่อความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและพร้อมเดินหน้ายุทธศาสตร์ฟ้าใสหรือ Clear Sky Strategy ปี 2567 ถึง 2573 เพื่อสร้างระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลจุดความร้อนและคุณภาพอากาศแบบ Real Time เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถประสานงานและรับมือสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีนอกจากนี้ยังเตรียมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านปฏิบัติการฝนหลวงพร้อมสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าทึบและภูเขาสูงรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลป่าไม้พร้อมเสนอการใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์แปรสภาพวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นพลังงานชีวมวลเพื่อลดการเผาในที่โล่งด้วยนายสุชาติระบุว่าการหารือในครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายไปสู่การปฏิบัติและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและอากาศบริสุทธิ์ให้แก่ประชาชนทั้งสองฝั่งโขงอย่างยั่งยืนซึ่งทางสปป.ลาวได้กล่าวขอบคุณไทยที่ให้การสนับสนุนความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด
3: ยังอยู่ที่เรื่องของความร่วมมือระหว่างไทยกับทางสปป.ลาวนะครับจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสภาพอากาศไปดูเรื่องของความมั่นคงกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็นำคณะผู้แทนฝ่ายไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปหรือ GBC ไทยลาวครั้งที่30ณ นครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเป็นการยกระดับความร่วมมือความมั่นคงชายแดนแก้ปัญหายาเสพติดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงไฟป่าและก็หมอกควันข้ามแดนด้วยครับโดยการประชุมก็มีขึ้นที่โรงแรมคราวพลาซ่านครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยเป็นประธานฝ่ายไทยนะครับและพลเอกคำเลียงอุทกไกรสอนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศสปป.ลาวเป็นประธานฝ่ายสปป.ลาวในการประชุมครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงบริเวณชายแดนให้มีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นทั้งการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนโดยผลักดันกรอบแนวทางการยกระดับความร่วมมือเชิงรุก พิ่มการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายข้ามแดนนอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังได้หารือเรื่องของการจัดระเบียบเรือและการเดินเรือในแม่น้ำโขงนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบเรือป้องกันและสกัดกั้นการใช้เส้นทางแม่น้ำโขงในการลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายรวมทั้งเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินเรือและการจอดเรือในแม่น้ำโขงซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมและพื้นที่เชื่อมโยงสำคัญระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องเพิ่มความร่วมมือในการรับมือกับปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาชญากรรมทางไซเบอร์สแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติอื่นๆโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจับกุมการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดไปจนถึงการกวดขันไม่ให้มีการลักลอบข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติในขณะเดียวกันที่ประชุมก็ได้ให้ความสำคัญกับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของประชาชนทั้งสองประเทศโดยจะเพิ่มการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4: ทั้งนี้ก่อนการประชุมนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะได้รับการต้อนรับอย่างเป็นทางการจากฝ่ายสปป.ลาวค่ะณกระทรวงป้องกันประเทศสปป.ลาวพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เข้าเยี่ยมคำนับพลเอกคำเลียงอุทไกสอนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศสปป.ลาวโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างสองประเทศก่อนแลกเปลี่ยนโล่ที่ระลึกการเยือนนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้มีโอกาสเยี่ยมคำนับพนักท่านดร.สอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวซึ่งได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์และความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศโดยประสงค์ที่จะเห็นชายแดนระหว่างไทยและสปป.ลาวเป็นชายแดนแห่งความสงบสันติสุขอย่างยั่งยืนและประชาชนทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์จากการค้าขายและเศรษฐกิจไปด้วยกันนอกจากนี้ในระหว่างการเยือนสปป.ลาวในครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะยังได้ร่วมวางพวงมาลาเพื่อเทิดเกียรติสดุดีแก่ทหารกล้าณอนุสาวรีย์นักรบนิรนามอีกด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนไทยลาวไม่ได้มีเป้าหมายเพียงการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนเท่านั้นแต่ยังมุ่งสร้างชายแดนที่มั่นคงปลอดภัยและเอื้อต่อการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนของทั้งสองประเทศสามารถดำรงชีวิตเดินทางค้าขายและพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกันได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
3: กลับมาที่ในบ้านเรานะครับมาดูเรื่องของการพัฒนาบุคลากรกันบ้างนะครับหน่วยงานภายใต้กระทรวงยุติธรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาบุคลากรและการปฏิบัติการพิเศษเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสานความร่วมมือการปฏิบัติงานในภารกิจพิเศษในทุกมิตินะครับเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการใช้ทรัพยากรครับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU ด้านการพัฒนาบุคลากรและการปฏิบัติการพิเศษของ5หน่วยงานหลักประกอบไปด้วยกรมราชทัณฑ์กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อที่จะร่วมการบูรณาการองค์ความรู้บุคลากรประสบการณ์เครื่องมือและสถานที่ฝึกอบรมในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และทักษะเฉพาะด้านให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินเหตุวิกฤตอาชญากรรมพิเศษยาเสพติดและภารกิจด้านความมั่นคงซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกนะครับว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นกำลังสำคัญที่จะผลักดันให้บุคลากรของแต่ละหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความปลอดภัยแม้ในสถานการณ์ฉุกเฉินภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่และกฎหมายของแต่ละหน่วยงานที่จะช่วยลดความซ้ำซ้อนในการใช้ทรัพยากรรวมถึงยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานโดยยึดหลักกฎหมายหลักสิทธิมนุษยชนความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อประชาชนครับ
4: รัฐบาลเร่งผลักดันมาตรการเปลี่ยนผ่านพลังงานครั้งใหญ่เงินอุดหนุนการติดตั้งโซลาร์เซลล์ครัวเรือนละ 50,000 บาทนะคะโดยตั้งเป้า1ล้านหลังทั่วประเทศคาดว่าเปิดลงทะเบียนได้เดือนตุลาคมนี้ค่ะและจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี2570นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเร่งรัดโครงการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์สำหรับประชาชนสนับสนุนครัวเรือนละ 50,000 บาทติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ทั้งบนหลังคาหรือพื้นดินพร้อมร่วมมือกับธนาคารของรัฐได้แก่ออมสินอาคารสงเคราะห์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสนับสนุนเงินทุนล่วงหน้าทำให้ประชาชนไม่ต้องรับภาระในระยะแรกสำหรับรายได้จากการขายไฟฟ้าจะถูกนำมาหักชำระคืนเงินกู้ก่อนคาดว่าจะช่วยให้ครัวเรือนที่ใช้ไฟน้อยมีรายได้เฉลี่ย 1,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่อง 25-30 ปีตามอายุการใช้งานของระบบโดยโครงการนี้ตั้งเป้าหมายครอบคลุม1ล้านครัวเรือนและอาจขยายผลถึง 1.5 ล้านครัวเรือนด้วยงบประมาณเบื้องต้น 50,000 ล้านบาทถือเป็นการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจระยะยาวเมื่อเทียบกับโครงการในอดีตล่าสุดกระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอรายละเอียดโครงการต่อกระทรวงการคลังคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนร่วมโครงการได้ในช่วงกลางเดือนตุลาคมก่อนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี2570ขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงจะเร่งปรับปรุงระบบทั้งมิเตอร์อัจฉริยะสมาร์ทกริดการขยายสายส่งรวมถึงพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายย่อยโครงการนี้ยังเชื่อมโยงการพัฒนาอุตสาหกรรมและการสร้างงานในประเทศโดยกระทรวงแรงงานได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะเกี่ยวกับระบบโซลาร์เซลล์ขณะที่กระทรวงการคลังร่วมกับ BOI อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างภาษีศุลกากรสำหรับชิ้นส่วนที่ไม่สามารถผลิตในประเทศได้และส่งเสริมให้เกิดห่วงโซ่อุปทานการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ขึ้นภายในประเทศอย่างครบวงจร
3: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเรื่องของที่มีน้ำมันรั่วอยู่ในท่อระบายน้ำของกทม.นะครับล่าสุดตอนนี้เจอจุดที่รั่วแล้วก็เตรียมที่จะแก้ไขซ่อมบำรุงแล้วก็มีการเยียวยาประชาชนในพื้นที่ด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:27 นะครับกลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อช่วงนี้มาดูความคืบหน้ากรณีมีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครกันหน่อยนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เปิดหน้าดินเพื่อหาสาเหตุแล้วก็ตำแหน่งการรั่วซึมของท่อแล้วล่าสุดก็พบจุดที่น้ำมันรั่วแล้วนะครับโดยได้ให้บริษัทเจ้าของระบบท่อเนี่ยมารับผิดชอบแก้ไขรวมไปจนถึงการเยียวยาความเสียหายด้วยครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบน้ำมันที่มีปนเปื้อนอยู่ในระบบท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครนะครับโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ขุดจนพบจุดรั่วของน้ำมันแล้วแล้วกับสั่งการให้บริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดเข้ามารับผิดชอบดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนและได้สั่งการให้ทั้ง2บริษัทต้องจ่ายค่าชดเชยและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยนายเอกนัทก็ได้ตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดนะครับเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลเพิ่มเติมโดยการตรวจพบจุดรั่วในครั้งนี้เนี่ยถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการคลี่คลายปัญหาน้ำมันรั่วโดยกระทรวงพลังงานจะติดตามการแก้ไขและฟื้นฟูพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นครับแต่พอเปิดหน้าดินออกมาแบบนี้นะครับหลายคนก็กังวลว่าจะเกิดผลกระทบต่ออาคารบ้านเรือนที่อยู่บริเวณโดยรอบหรือเปล่าทางด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้พูดถึงความปลอดภัยของอาคารและก็บ้านเรือนโดยรอบว่าพื้นที่ที่ดำเนินการเปิดหน้าดินอยู่เนี่ยมีอยู่ในรอบๆ บริเวณประมาณสัก4 เมตรนะครับและจากการประเมินเบื้องต้นก็พบว่าอาคารโดยรอบเนี่ยไม่ได้มีความสูงมากอย่างไรก็ตามหากมีความเสี่ยงด้านการซุดตัวหรือว่าดินสไลด์ก็จะต้องมีมาตรการป้องกันตามหลักวิศวกรรมล่วงหน้าพร้อมกับยืนยันว่าเจ้าหน้าที่จะดำเนินการด้านความปลอดภัยอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและอาคารโดยรอบครับ
1: อาคารบ้านเรือนน่าจะไม่เกี่ยวครับเพราะว่าเราจะใช้พื้นที่ก็ประมาณรัศมีก็เอาว่าเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสัก4เมตรซึ่งก็น่าจะห่างจากบ้านเรือนมากพอสมควรแต่ว่าการถ้าหากว่ากลัวจะมามีการสไลด์หรืออะไรพวกนี้ก็คงจะต้องในเชิงวิศวกรรมเขาก็คงจะต้องมีการป้องกันนะครับแต่เท่าที่เห็นอาคารก็ไม่ได้สูงมากนะครับการที่จะมีดินสไลด์หรืออะไรพวกนี้ในเชิงวิศวกรรมเราก็ต้องมีการป้องกันล่วงหน้าในส่วนนั้นเพราะฉะนั้นก็ขอให้สบายใจได้ว่าเมื่อมีการเปิดหน้าดินในเชิงวิศวกรรมการป้องกันทั้งหมดเราต้องทำอย่างเต็มที่
0: ทั้งนี้นะครับบริเวณดังกล่าวเนี่ยมีท่อส่งน้ำมันอยู่2ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่14นิ้วทำหน้าที่ลำเลียงน้ำมันไปยังสถานีเพิ่มแรงดันบริเวณช่องนนทรีโดยระบบดังกล่าวเนี่ยรับน้ำมันจากคลังน้ำมันหลายแห่งนะครับก่อนที่จะเพิ่มแรงดันแล้วก็ส่งต่อไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นคลังสำหรับกระจายไปยังพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงมีเส้นทางแยกไปยังสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็สนามบินดอนเมืองด้วยส่วนความเสี่ยงจากไอระเหยของน้ำมันนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจวัดและก็เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยค่าที่ตรวจวัดได้เนี่ยยังไม่เกินระดับที่กำหนดซึ่งการพิจารณาว่าจำเป็นต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นที่หรือไม่นั้นอันนี้เนี่ยต้องให้ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบและเป็นผู้ประเมินตามหลักวิชาการแต่ขณะนี้ยังไม่พบเงื่อนไขหรือว่าระดับความเสี่ยงที่จำเป็นจะต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ครับ
2: ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะก็มีข้อมูลแล้วประมาณ47แห่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายสำนักงานเขตลงพื้นที่สำรวจการใช้งานและสภาพแวดล้อมโดยรอบค่ะในระหว่างที่รอคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center แห่งชาติเคาะหลักเกณฑ์ใหม่ที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1เดือนนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึง Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่ามีอยู่ประมาณ47แห่งโดยมี6แห่งที่ยื่นขอใบอนุญาตในจำนวนนี้ได้รับใบอนุญาตและเปิดดำเนินการแล้ว3แห่งส่วนอีก3แห่งอยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งชะลอไว้ก่อนเพื่อรอแนวทางที่ชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางนี้ได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกของสถานประกอบการ Data Center โดยเฉพาะรายละเอียดปริมาณการใช้ไฟฟ้าเสียงความร้อนและเหตุเดือดร้อนรำคาญคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และไม่น่ากังวลเพราะทุกหน่วยงานทำงานอย่างเต็มที่
3: data center เนี่ยบอกว่ามันมีมานานแล้วเป็น10ปีแล้วแต่ก่อนเขาก็ไม่ได้ขออนุญาตอะไรเป็นมันเป็นส่วนหนึ่งของออฟฟิศน่ะเช่นเป็นเหมือนกับฐานข้อมูลของบริษัทแล้วเราไม่มีการขออนุญาตโดยตรงเพิ่งมาขออนุญาตเนี่ยก็เพิ่ง6รายแล้ว6รายเราก็มีอนุญาตไปแล้ว3แล้วก็ไม่ยังไม่ได้อนุญาตให้เปิดใช้งานอีก3ไอ้คือ7รายที่มาก่อนเนี่ยให้ทุกอันเนี่ยเข้าไปตรวจสอบทุกเขตก็ตรวจสอบว่ามีผลกระทบอะไรไหมใช้ไฟเท่าไหร่อยู่ในตรงไหนอาคารยังไงขออนุญาตแบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งใช่เป็นขนาดเล็กอาจจะแบบ500กิโลวัตต์1เมกะวัตต์อะไรเงี้ยนะมันไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็เป็นเรื่องฐานข้อมูลธรรมดาแต่อันนั้นมันคือระบบความจำไงมันเป็นเหมือนกับเป็นคลาวด์เก็บข้อมูลแต่พอตอนนี้ AI มันเปลี่ยนใช่ไหมมันเริ่มมีระบบคิดมากขึ้นสูงก็เลยใหญ่ขึ้นก็เห็นเหตุผลนี่ทำไมมันมี data center ขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นก็ต้องเอาให้มั่นใจนะต้องทำเอาให้ถึงข้อมูลให้เต็มที่แล้วก็ตั้งความมั่นใจให้ได้ครับก็เดี๋ยวคิดว่าอาทิตย์นี้น่าจะมีข้อสรุปว่าทั้งหมดอยู่ที่ไหนบ้างมีความเดือดร้อนรำคาญประชาชนบ่นเรื่องอะไรไหมมีคนบ่นเรื่องน้ำมันตรงไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คิดว่าไม่น่ากังวลอะไรแล้วก็ทุกหน่วยงานก็ทำงานเต็มที่นะกรรมการที่ท่านนายกตั้งขึ้นมาก็มีการประชุมมีการกำหนดนโยบายต่างๆครับ
2: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังกล่าวเพิ่มเติมว่า Data Center ในพื้นที่โดยทั่วไปไม่ได้เป็นโครงการขนาดใหญ่ระดับ Hyper Scale โดยมีขนาดการใช้ไฟฟ้าประมาณ20เมกะวัตต์และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้านปริมาณน้ำมันสำรองซึ่งปัจจุบันกำหนดไว้ที่ 500,000 ลิตรตามหลักเกณฑ์ที่มีมาตั้งแต่ปี2547โดยหน่วยงานด้านพลังงานเป็นผู้กำกับดูแลทั้งนี้หากจะมีการทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวในอนาคตควรพิจารณาจากข้อมูลและความเหมาะสมกับเทคโนโลยีและรูปแบบการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไปโดยกทม.จะนำข้อมูลจากการตรวจสอบมาประมวลผลเพื่อจัดทำภาพรวม Data Center ในพื้นที่กรุงเทพและใช้ประกอบการกำหนดแนวทางที่เหมาะสมเพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสามารถเดินหน้าไปพร้อมกันกับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนและสภาพแวดล้อมของเมือง
0: ไปดูเรื่องของการสืบเนื่องมาจากเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นกันบ้างนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็มีการพูดคุยมีการอภิปรายกันในสภาด้วยที่นางสาวพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.พรรคประชาชนได้อภิปรายในสภานะครับถึงการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่มีข้อกังวลว่าจะมีการตัดตอนกันรายละเอียดเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำนะครับว่าจะดำเนินการกับทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนามสกุลใหญ่หรือว่ามีความใกล้ชิดกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็เตรียมพร้อมที่จะหารือหาแนวทางเยียวยาคนที่ถูกลัดคิวบรรจุราชการด้วยครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พูดถึงการเยียวยากลุ่มผู้ที่สอบได้นะครับคือจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยกลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มที่สอบได้ด้วยความสามารถตัวเองที่มีการบรรจุไปแล้วได้มีการประสานไปยังกรรมการกระจายอำนาจว่าเสียสิทธิ์บางส่วนหากไม่มีคนแก้ไขคะแนนเข้ามาแทรกคิวก็จะได้รับการบรรจุในจังหวัดที่ต้องการหรือว่าอยู่ใกล้บ้านซึ่งต้องการที่จะเลือกที่ใหม่หรือว่าได้รับสิทธิ์โอนย้ายก่อนส่วนในกลุ่มที่2คือกลุ่มคนที่รอเรียกบัญชีในรอบที่4โดยอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการเยียวยาซึ่งต้องเป็นที่พอใจไม่กระทบและไม่มีผลเสียซึ่งกันและกันโดยคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เราเรียกกันย่อๆว่ากกลางเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้พิจารณาซึ่งจะมีการประชุมกันในวันที่17กันยายนนี้ครับส่วนที่ส.ส.พรรคประชาชนบอกว่ามี10คนที่ไม่ได้สอบแต่ได้รับการบรรจุเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่ายังไม่เห็นข้อมูลนะครับแต่ว่าจะขอกลับไปดูรายละเอียดโดยอย่างที่ทุกคนทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากการแก้ไขคะแนนจึงต้องไปดูว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งที่ผ่านมามีการตรวจสอบเจอแล้วก็เปิดเผยรายชื่อออกมาเกือบทั้งหมดที่เป็นตัวเลข 5,900 เกือบ 6,000 คนเนี่ยนะครับโดยขั้นตอนปัจจุบันก็ได้มีการถอดถอนบุคคลที่คะแนนผิดปกติออกแล้วหลังจากนี้ก็จะดำเนินการเรียกบัญชีต่อบรรจุคนที่รอบรรจุกลับไปให้เร็วที่สุดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับคนที่สอบได้ตั้งแต่แรกแต่ถูกคนที่แก้ไขคะแนนเนี่ยลัดคิวไปนะครับโดยไม่ว่าจะเป็นเด็กนายหรือว่าใครจะจ่ายไม่จ่ายตังก็ต้องถูกดำเนินการทั้งสิ้นครับเอาไปฟังเสียงเรื่องนี้จากท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณวรสิทธิ์ครับ
4: ถ้าเกิดมันจะแก้เนี่ยมันแก้ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นการหักหลักการแบบผิดเบี้ยวไปเลยนะครับซึ่งเราก็มาเจอแล้วก็ได้มีการเปิดรายชื่อออกมาทั้งหมดแล้วซึ่งก็เกือบประมาณสัก 6,000 คนนะครับขั้นตอนปัจจุบันคือตอนนี้เราถอดถอนคนที่คะแนนที่มีความผิดปกติเนี่ยออกมาแล้วนะครับหลังจากนี้เราก็จะดำเนินในเรื่องของการเรียกใช้บัญชีต่อก็คือบรรจุคนที่รอบรรจุเนี่ยกลับไปให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อจะได้เป็นการคืนความเป็นธรรมให้กับคนที่สอบได้ด้วยความสุจริตที่เขาโดนคนที่แก้คะแนนลัดคิวไป
5: มันมีการใช้คำว่าติดนายตอนที่ต้องจ่ายเข้าไปสอบแบบ
4: อ
5: าจจะเป็นผู้หญิงไม่รู้เสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยคุณลิซ่าประมาณ
4: จะเด็กนายหรือจะเด็กใครจะจ่ายหรือไม่จ่ายเราก็ต้องทำตรงนั้นนะคือมันสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่างนึงตอนนี้คือบุคคลเหล่านั้นมีการแก้คะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะจ่าย 50,000 500,000 5ล้านจะหรือไม่จ่ายหรือยังไงไม่ใช่ประเด็นครับยังไงเราก็ต้องดำเนินการทุกคนอยู่แล้ว
0: ซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เนี่ยนะครับก็บอกว่ามั่นใจว่าทางปปช.จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาอย่างแน่นอนและทีมตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยรวมถึงคณะทำงานที่มีนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก็ทำอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็พูดตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นครับ
2: เมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ที่บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองสั่นขวัญแขวนกันอีกแล้วนะคะกับเหตุการณ์ที่คนร้ายก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงบุคลากรครูเสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีค่ะก็สร้างความตื่นตกใจให้กับครูและนักเรียนในพื้นที่เป็นอย่างมากซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ได้สั่งทีมสาธารณสุขเร่งเข้าช่วยเยียวยาสภาพจิตใจครูและบุคลากรโดยเร็วที่สุดค่ะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองโดยมีนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนางวิลาวันค้ำจุนผู้อำนวยการกองการศึกษารักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมรายงานรายละเอียดเหตุการณ์นายเจเศรษฐเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ตั้งใจมาให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบทุกคนพร้อมระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลแม้โรงเรียนจะมีมาตรการป้องกันแต่ยอมรับว่ายังต้องยกระดับให้ครอบคลุมและเข้มงวดขึ้นหลังจากนี้โดยในส่วนของคดีปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการสืบสวนหาสาเหตุพร้อมกันนี้ยังได้สั่งการให้ทีมสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีเร่งเข้าเยียวยาสภาพจิตใจครูและบุคลากรโดยเร็ว
6: แล้วเกิดจากปัญหาครอบครัวนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันว่าสาเหตุที่เขาเลือกที่จะก่อเหตุที่โรงเรียนเนี่ยเพราะว่าอะไรนะครับ
0: ไปดูกรณีสุสานยิวที่จังหวัดฉะเชิงเทรากันบ้างนะครับล่าสุดในอำเภอบางคล้าก็สั่งให้อบต.เสม็ดใต้เร่งติดตั้งกล้องวงจรปิดและเปิดให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้ามาดูภาพจากกล้องได้นะครับเพื่อร่วมกันแจ้งความเคลื่อนไหวขณะที่อธิบดีกรมการปกครองเองก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถหาตัวเจ้าของที่ดินที่เป็นที่สุสานนี้ได้นะครับพร้อมกับยืนยันว่าหากพบเจ้าหน้าที่ไปเอี่ยวรับผลประโยชน์ในเรื่องนี้ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ครับนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนะครับได้พูดถึงกรณีสุสานชาวอิสราเอลที่จังหวัดฉะเชิงเทราหลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เจ้าพนักงานนำเอกสารไปยื่นให้กับเจ้าของสุสานเพื่อย้ายศพออกจากพื้นที่แต่ว่าไม่มีใครรับหนังสือนะครับโดยเชื่อว่าเจ้าหน้าที่จะหาเจ้าของพบแล้วก็มีวิธีการแจ้งซึ่งกรณีนี้มีการใช้สิทธิทางศาลเพราะกรมไม่รับอุทธรณ์เรื่องการใช้พื้นที่เนื่องจากผิดหลักเกณฑ์ปัจจุบันส่วนเรื่องของการอนุญาตที่ผ่านมาก็ต้องย้อนกลับไปดูนะครับว่าอนุญาตภายใต้หลักเกณฑ์ใดซึ่งทางอธิบดีกรมการปกครองนายนฤชาก็ย้ำว่าหากเจ้าหน้าที่เข้าไปเอื้อหรือว่ารับผลประโยชน์ถือว่าผิดกฎหมายล้านเปอร์เซ็นต์นะครับก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ยืนยันว่ากฎหมายมีความเข้มข้นมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติครอบคลุมอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายใหม่ซึ่งในกรณีนี้เป็นสุสานเอกชนขณะที่สุสานอื่นที่อยู่ในไทยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับส่วนทางด้านของนายเอกราชกฤตยพงศ์ในอำเภอบางคล้าพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสุมิตรพรมตองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางคล้าและก็ผู้นำชุมชนนะครับก็ได้มีการประชุมด่วนและก็เตรียมที่จะนำประกาศไปปิดไว้ที่ทางเข้าสุสานพร้อมแจ้งไปยังบริษัทผู้ขออนุญาตให้รับทราบ นอกจากนี้ในอำเภอก็ยังสั่งการให้อบต.เสม็ดใต้เร่งติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือว่า CCTV ริมถนนทางเข้าสุสานทันทีแล้วก็เปิดให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้ามาดูภาพจากกล้องได้นะครับเพื่อจะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาหลังจากที่ชาวบ้านเนี่ยมีการร้องเรียนว่าที่ผ่านมามักจะมีการแอบขนศพเนี่ยมาฝังไว้ช่วงกลางดึกครับทั้งนี้แม้ว่าทางสุสานจะมีสิทธิ์ในการยื่นอุทธรณ์คำสั่งได้ตามกฎหมายแต่ในอำเภอบางคล้าก็ได้กำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านหากพบการลักลอบนำศพเข้ามาอีกสามารถเข้าระงับเหตุได้ทันทีและให้แจ้งในอำเภอกับตำรวจเพื่อลงพื้นที่ในการดำเนินการได้ทันทีเช่นเดียวกันครับ
2: มาดูเรื่องปัญหาสุขภาพจิตในไทยกันบ้างที่ตอนนี้มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นนะคะหลังจากพบสถิติว่ามีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้นถึง4ล้านคนต่อปีขณะที่โรงพยาบาลของรัฐก็ยังมีข้อจำกัดในการรองรับทำให้ผู้ป่วยบางรายต้องรอคิวนานหลายเดือนค่ะภาคเอกชนจึงเข้ามาเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนนายแพทย์อำนาจเอื้ออารีมิตรกรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลบริษัทเอกชัยการแพทย์จำกัดมหาชนกล่าวว่าปัจจุบันคนรุ่นใหม่ตระหนักถึงเรื่องสุขภาพจิตและกล้าที่จะเข้ารับคำปรึกษาจากจิตแพทย์มากขึ้นแต่ประเทศไทยยังมีโรงพยาบาลเฉพาะทางไม่เพียงพอจึงลงทุนพัฒนา Blue Mental Wellness Hospital โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตขนาด50เตียงเงินลงทุนกว่า400ล้านบาทเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาของประชาชนและช่วยแบ่งเบาภาระของระบบสาธารณสุขภาครัฐโดยให้บริการดูแลสุขภาวะทางใจตั้งแต่ผู้มีภาวะซึมเศร้าภาวะหมดไฟในการทำงานโรคสมาธิสั้นในเด็กไปจนถึงผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดทางด้านนายแพทย์จตุพัฒน์คุณสงฆ์ผู้อำนวยการ Blue Mental Wellness Hospital ระบุว่าปัจจุบันไทยมีผู้ป่วยด้านสุขภาพจิตประมาณ4ล้านคนต่อปีและจำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 และยังพบในทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กที่เผชิญแรงกดดันจากความคาดหวังวัยทำงานที่เผชิญความไม่แน่นอนไปจนถึงผู้สูงอายุที่มีปัญหาความเหงาและการเปลี่ยนแปลงตามวัยทางนี้คาดการรายได้ปีนี้50ล้านบาทและจะเพิ่มเป็นกว่า100ล้านบาทในปีหน้า
0: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันต่อเนื่องเดี๋ยวกลับมาครับ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:45 น.กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชิญสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบแก่นางสาวประภาพรดาวแจ่มผู้ประสบอัคคีภัยณบ้านเลขที่29หมู่ที่6ตำบลหลักชัยอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนางสุทธิการวงศ์สถิตจิรการนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนางปวีณาทองสกุลพันธ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายธีรเมธเทพวิชัยศิลปกุลนายอำเภอลาดบัวหลวงนายวิชาดาวแจ่มนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัยนายธีรชัยมังกรทองประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเมื่อวันที่6กันยายน2569เวลา 13:30 น.ส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน1หลังคาเรือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูปถัมภกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของประสบกรณิกรและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆแม้เพียงรายเดียวหรือคนเดียวโดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้สนองพระราชประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยครั้งนี้สะท้อนถึงพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยให้สามารถก้าวผ่านสถานการณ์และดำเนินชีวิตต่อไปได้
1: จังหวัดชัยนาทเปิดโครงการปลูกต้นยางนา 10,000 ต้นฟื้นฟูผืนป่าเขาขยายอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเป็นพื้นที่สำคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทางจังหวัดนายสุรศักดิ์ภูลทรัพย์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาทเป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นยางนาณเขาขยายโดยได้รับการสนับสนุนทุนจากนายสุทธิพงศ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยจัดซื้อกล้าพันต้นยางนาจำนวน 10,000 ต้นซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นำร่องปลูก 3,000 ต้นและจะทยอยปลูกให้ครบ 10,000 ต้นโดยแบ่งโซนพื้นที่ปลูกอย่างเป็นระบบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเขาขยายถือเป็นพื้นที่สำคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดชัยนาทการปลูกต้นยางนาจะช่วยฟื้นฟูพื้นป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความชุ่มชื้นและเสริมความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่ทั้งนี้ประธานในพื้นที่ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพร้อมเชิญชวนร่วมกันปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อฟื้นฟูเขาขยายให้เป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและคนรุ่นต่อไป
0: ข่าวนี้ไปดูความพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาช้างป่าออกจากป่าแล้วเข้าไปหากินในพื้นที่ใกล้กับชุมชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดที่ตำบลแม่เปิลอำเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์ครับจุดนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่รอยต่ออำเภอแม่เปิลอุทยานแห่งชาติแม่วงและพื้นป่าห้วยขาแข้งนะครับซึ่งหนึ่งในวิธีที่ถูกนำไปใช้ก็คืออุปกรณ์เตือนภัยซึ่งก็จะช่วยลดการจัดเวรเฝ้าระวังแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงจากการเผชิญหน้าระหว่างคนกับช้างป่าครับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าปางสักหน่วยพิทักษ์อุทยานแม่วงผู้นำชุมชนและมูลนิธิสืบนาคเสถียรช่วยกันติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณไซเรนนะครับหรือว่าอุปกรณ์เตือนภัยที่จะส่งเสียงดังเพื่อใช้ในการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินในการช่วยเฝ้าระวังและก็ผลักดันช้างป่าตามจุดต่างๆในพื้นที่หมู่12บ้านปางสักตำบลแม่เปิลอำเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์รวม15จุดซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบช้างป่าเข้าออกเป็นประจำครับ หลังจากที่พบช้างเนี่ยออกมาจากพื้นที่ป่าเข้าไปหากินในใกล้กับพื้นที่ชุมชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรของชาวบ้านก่อนหน้านี้ก็ได้สร้างความเสียหายให้กับผลผลิตชาวบ้านนะครับอย่างเช่นทั้งอ้อยข้าวแล้วก็มันสำปะหลังชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าช้างป่าที่เข้ามาในพื้นที่ชุมชนเนี่ยมีกลุ่มละประมาณ 2-3 ตัวมักจะออกหากินในช่วงเย็นนะครับแล้วก็เริ่มเข้ามาใกล้พื้นที่หมู่บ้านมากขึ้นเมื่อชาวบ้านพยายามเข้าไปผลักดันเนี่ยช้างก็จะเคลื่อนย้ายไปยังจุดอื่นทำให้การเฝ้าระวังและการผลักดันเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากขณะที่ช้างป่าบางตัวเองก็เริ่มไม่หวาดกลัวเสียงประทัดที่ชาวบ้านเขาจุดไล่แล้วด้วยนะครับต่อมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มอบเครื่องส่งสัญญาณไซเรนนะครับเพื่อนำไปติดตั้งในพื้นที่การเกษตรตามจุดที่พบช้างป่าเข้าไปหากินแล้วก็เดินผ่านบ่อยครั้งโดยอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ช่วยแจ้งเตือนแล้วก็ส่งเสียงนะครับเพื่อผลักดันช้างออกจากพื้นที่เมื่อพบช้างเข้าไปในบริเวณจุดที่ติดตั้งอุปกรณ์ที่เป้าหมายที่มีเป้าหมายนะครับเพื่อลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรและก็ลดความจำเป็นที่ชาวบ้านเนี่ยจะต้องออกไปเฝ้าระวังหรือก็ไปผลักดันช้างป่าด้วยตนเองนะครับซึ่งก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากการเผชิญหน้าระหว่างคนกับช้างป่าได้ด้วยครับ
2: ในหมู่12เรานะครับติดไป15ตัวนะครับก็แต่ในพื้นที่นอกหมู่บ้านของเราครับ
3: ช่วงนี้ช้างเยอะไหม
2: โอ้ช่วงนี้นะครับการลงของช้างป่าเนี่ยลงเกือบทุกคืนนะครับเราก็ต้องช่วยกันเฝ้าระวังแล้ววันนี้เรามาติดเครื่องส่งสัญญาณไปไซเรนจุดนี้นะครับแล้วก็อีกหลายจุดที่เราจะไปต้องไปติดอีกนะครับ
3: ไซเรนเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงก่อนที่เราจะมาติดนะครับ
2: เมื่อก่อนนี้นะครับการเฝ้าระวังสัตว์ป่าที่ออกมาเราใช้กำลังคนตรวจตากันทั้งคืนในยามที่มีสัตว์ป่าออกมานอกพื้นที่ทีนี้ได้ความได้การรับการสนับสนุนจากมูลนิธิสืบนาคเสถียรนะครับจัดซื้อเครื่องส่งสัญญาณไซเรนนะครับเรามาติดไว้จุดที่สัตว์ป่าออกนะครับในเวลากลางคืนเมื่อสัตว์ป่าออกเนี่ยเราจะไม่ต้องมาเดินเฝ้านะครับเราไม่ต้องมาลาดตระเวนนะครับเราได้มีเวลาพักผ่อนในเมื่อเวลามีสัตว์ป่าโดนเครื่องส่งสัญญาณเราก็จะส่งเสียงไปให้กับเราได้ยินนะครับเราก็ถึงออกมาผ่านด่านช้างป่าให้ขับเข้ามาไปนะครับ
0: สำหรับพื้นที่อำเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์รวมถึงพื้นที่รอยต่อกับพื้นป่าด้านเทือกเขาห้วยขาแข้งนะครับจุดนั้นเนี่ยประสบปัญหาช้างป่าออกมาหากินในพื้นที่เกษตรของชาวบ้านต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายในบางช่วงเนี่ยชาวบ้านต้องจัดเวรเฝ้าระวังเพื่อป้องกันช้างเข้าพื้นที่ด้วยการติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณไซเรนในครั้งนี้เจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านก็คาดหวังนะครับว่าจะเป็นอีกแนวทางนึงในการช่วยเฝ้าระวังและก็ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าควบคู่ไปกับการทำงานของเจ้าหน้าที่และชุดเฝ้าระวังสัตว์ป่าเพื่อให้ชาวบ้านสามารถทำอาชีพการเกษตรได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นครับ
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกกฎหมายและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนโดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจและการระดมทุนสมัยใหม่นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพโดยกำหนดลักษณะบริษัทสตาร์ทอัพที่สามารถเข้าสู่ระบบได้แก่เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งมาไม่เกิน10ปีมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีไม่เกิน300ล้านบาทไม่เคยจ่ายเงินปันผลและไม่มีบริษัทอื่นเข้ามาควบคุมกิจการทั้งนี้สามารถยื่นแบบรับรองตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA โดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายคือการปลดล็อกข้อจำกัดด้านการระดมทุนและการบริหารโครงสร้างหุ้นโดยให้สิทธิและประโยชน์แก่บริษัทสตาร์ทอัพเป็นเวลา5ปีภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดย NIA สามารถสนับสนุนเงินทุนในรูปแบบต่างๆประสานสิทธิประโยชน์ด้านการเข้าเมืองและการทำงานของคนต่างด้าวทรัพย์สินทางปัญญาภาษีการจัดซื้อจัดจ้างและด้านอื่นๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ร่างกฎหมายเป็นมาตรการทางเลือกโดยผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้สิทธิและประโยชน์ตามกฎหมายได้ตามความเหมาะสมไม่ได้บังคับให้สตาร์ทอัพทุกรายต้องเข้าสู่ระบบพร้อมกำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพทำหน้าที่กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และแผนการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะนะครับได้นำผู้ประกอบการ SME ของไทยเข้าร่วมงานภารัตนูทราเวิร์สเอ็กซ์โป2026ณกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียครับเพื่อจะไปเปิด Thailand Pavilion นะครับนำเสนอศักยภาพด้านสมุนไพรอาหารสุขภาพของไทยฟังชั่นอลฟู้ดนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้บอกว่ากระทรวงพาณิชย์เองเล็งเห็นศักยภาพของอินเดียที่โดดเด่นทั้งด้านทรัพยากรพืชสมุนไพรความหลากหลายทางชีวภาพและองค์ความรู้ด้านอายุรเวทขณะที่ไทยก็มีความเข้มแข็งด้านฐานการเกษตรอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจเวลเนสซึ่งสามารถนำมาเติมเต็มและก็สร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันได้ผ่านรูปแบบโคครีเอชันนะครับเพื่อเชื่อมโยงระบบนิเวศทางธุรกิจของทั้งสองประเทศเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างแท้จริงขณะเดียวกันก็ได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ระหว่างสภาส่งเสริมสินค้าพฤกษศาสตร์อินเดียและสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยนะครับเพื่อจะยกระดับความร่วมมือด้านสมุนไพรและการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมระหว่างกัน
4: จริงๆแล้วเทรนด์สุขภาพเนี่ยเป็นเทรนด์ที่กำลังเป็นที่จับตานะคะแล้วก็มีมูลค่าสูงมากในโลกนะคะประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพเยอะมากแต่ว่าเรายังขาดในเรื่องของการที่จะเชื่อมโยงกันกับตลาดที่มีโอกาสสูงอินเดียเนี่ยเป็นตลาดที่มีประชากรเยอะมากนะคะพันกว่าล้านคนและอินเดียก็มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติหรือว่าพวกสมุนไพรเรากำลังนำเอาสิ่งที่ประเทศไทยมีข้อดีก็คือวัตถุดิบ innovation นวัตกรรมนะคะแล้วก็ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการแปลงสมุนไพรเนี่ยเป็นยาหรือว่าเป็นอาหารเสริมได้แล้วก็มาในประเทศที่มีประชากรสูงมีความต้องการสูงแล้วก็ทำร่วมกันกับอินเดียในการที่จะนำเอาไปขายประเทศอื่นๆ
0: นอกจากประชากรระดับ 1,400 ล้านคนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ระดับโลกแล้วนะครับอินเดียเนี่ยยังมีความโดดเด่นหลายด้านทั้งสมุนไพรความหลากหลายทางชีวภาพและองค์ความรู้ด้านอายุรเวทขณะที่ไทยเองก็มีจุดเด่นด้านการเกษตรอุตสาหกรรมอาหารและก็ธุรกิจด้านสุขภาพนับว่าเป็นจุดเด่นสำคัญที่ทั้งสองชาติจะสามารถสร้างประโยชน์ร่วมกันได้สำหรับโคครีเอชันหรือว่าการสร้างสรรค์และพัฒนาร่วมกันนี้คือแนวคิดที่ทางกระทรวงพาณิชย์ไทยนำมาใช้นะครับเพื่อจะดึงอินเดียเป็นพันธมิตรทางการค้าใช้ข้อดีข้อเด่นของแต่ละฝ่ายมาเติมเต็มแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันตั้งแต่วัตถุดิบสารสกัดเทคโนโลยีการผลิตไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุข

0: ของจังหวัดนนทบุรีโดยงานซีพอร์ตนนทบุรี2026จะมีไปจนถึงร้านค้าเวิร์กช็อป DIY พร้อมรับของกลับบ้านฟรีทุกวันและเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและการแสดงเยาวชนจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: มาดูเรื่องของฟ้าฝนสภาพอากาศกันหน่อยนะครับวันนี้ต้องวางแผนรับมือกับฝนนะครับจะมีฝนมากกว่าเมื่อวานนี้ทั้งเรื่องของความแรงแล้วก็เรื่องของพื้นที่การตกด้วยซึ่งร่องฝนก็ขยับเข้ามาในบ้านเราแล้วนะครับพื้นที่ของกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่สีแดงด้วยไปตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงกับสถานีอากาศ NBT กันครับ
2: สวัสดีค่ะมาเกาะติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เช้านี้พิกัดฝนตกหนักเปลี่ยนแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศในฉบับที่7เตือนว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องวันนี้จะมีฝนหนักบางแห่งและจะมีฝนหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างลงมาถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและพื้นที่ภาคตะวันออกเพราะว่ามีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพัดผ่านที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อยู่ในทะเลจีนใต้ตอนกลางขณะที่ลมมรสุมมีกำลังปานกลางพัดปกคลุมหลังจากนั้นในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนในโซนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและพื้นที่ภาคตะวันออกลงไปถึงภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนลดลงเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะร่องมรสุมจึงลงมาพาดผ่านอยู่ในภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและวิ่งเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลจีนใต้ตอนกลางและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ต้องเฝ้าระวังนอกจากนี้ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อยู่ในทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายนนี้ค่ะขอให้ติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเหนือมีโอกาสเกิดฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์มีฝนหนักมากที่กำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีจะหนักมากที่นครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝน 80% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งที่ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและหนักมากที่นครสวรรค์และอุทัยธานีนครและปริมณฑลมีฝน 80% ของพื้นที่จะตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคตะวันออกมีฝน 80% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่ปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองมีฝนหนักมากที่นครนายกจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักในพื้นที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ